สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้เราก็มาถึงเรื่องของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะจะเห็นได้ว่าในเรื่องรายละเอียดของเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมีความกว้างขึ้นนะคะไม่ใช่ดูแต่การซื้อขายสินค้าแค่นั้นนะมันยังรวมถึงเรื่องของการซื้อขายปัจจัยการหมุนเวียนของเงินการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนะคะถ้าเรามีในส่วนของภาคการต่างประเทศเนี่ยมันก็จะยิ่งมีบริบทในวงกว้างมากขึ้นเป็นในเชิงของมหภาคนะคะเพราะนั้นการเปิดตลาดการเปิดระบบเศรษฐกิจแทนที่จะหมุนเวียนแต่เพียงแค่ในประเทศอย่างเดียวก็มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรระหว่างประเทศเกิดขึ้นเม็ดเงินมันก็มีการหมุนเวียนไปทั่วโลกนะคะเพราะนั้นในการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะคะเช่นเดียวกันค่ะมันก็จะมีตลาดปัจจัยตลาดผลผลิตตลาดการเงินระหว่างประเทศใช่ไหมคะเพราะทุกอย่างถ้ามีการผลิตแล้วมันก็ต้องมีการใช้ทรัพยากรของแต่ละประเทศนะมารวมกันอยู่ที่ฐานการผลิตในประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะอย่างเช่นถ้าฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยก็จะต้องนำเข้าวัตถุดิบที่เหมาะสมนะทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาทำไมต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศถ้าเรามองว่ามันมีวัตถุดิบทางการเกษตรหรือทางภาคอุตสาหกรรมบางตัวที่มันไม่มีในประเทศไทยนะเพราะนั้นก็จึงจำเป็นนะจะต้องออเดอร์วัตถุดิบเหล่านั้นจากต่างประเทศแล้วไหนจะนวัตกรรมไฮเทคโนโลยีอีกล่ะนะเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ประเทศไทยยังไม่มีอีกตั้งเยอะนะก็เลยต้องนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามานะคะหรือวิศวกรอีกล่ะใช่ไหมคะเพราะนั้นคนที่จะใช้หรือเป็นคนเริ่มต้นในการใช้ไฮเทคโนโลยีเหล่านั้นก็คือวิศวกรนะในการก่อสร้างหรือสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมานะตรงนี้มันก็จะเกิดการนำเข้านะเราก็ผู้ผลิตที่อยู่ในประเทศไทยก็ยอมค่ะยอมที่จะเสียเงินตาต่างประเทศไปให้กับประเทศผู้ส่งออกเพราะเราเป็นผู้นำเข้าใช่ไหมคะเราก็ต้องแลกเงินบาทไปเป็นเงินสกุลของคู่ค้านะแล้วก็ไปชำระค่าวัตถุดิบค่าเทคโนโลยีต่างๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นทุนนะในการนำมาผลิตสินค้าในประเทศไทยพอได้สินค้าก็เตรียมที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศนะเพราะนั้นสินค้าส่งออกเนี่ยมันก็เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศคู่ค้าใช่ไหมคะเพราะนั้นก็อยู่ก็กลายมาเป็นดุลยภาพในตลาดสินค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นนะก็มีการตกลงราคาในรูปแบบของดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลกลางแต่อาจจะมีการอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลคู่ค้าที่เป็นที่มีอำนาจประเทศอื่นก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนหรือยูโรนะคะซึ่งเขาอาจจะยอมรับเงินสกุลของประเทศเขามากกว่าดอลลาร์สหรัฐนะคะเพราะนั้นก็ในการแลกเปลี่ยนสินค้าในตลาดระหว่างประเทศเนี่ยมันก็จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่นเดียวกันนะคือในการลงทุนก็ผันมีความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยแล้วพอเราจะมีการนำเข้าส่งออกก็ต้อง

ผชิญกับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะเพราะนั้นในเรื่องของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยก็จะพูดถึงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้วก็ความพิเศษของเขานะคะแล้วก็โครงสร้างของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราในประเทศไทยนะคะตรงนี้มันก็จะมีการนำเสนอช่องทางในการเก็งในการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราหรือนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินคำว่า Forex นะคะซึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการฉวยโอกาสการเก็งกำไรของค่าเงินนั่นแหละนะคะนะในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะก็เป็นตลาดการเงินนะในครั้งที่แล้วเราก็พูดถึงตลาดการเงินใช่ไหมแต่ก็เน้นในเรื่องของในประเทศนะที่ต้องใช้เครื่องมือของอัตราดอกเบี้ยเป็นหลักแต่พอเรามาพูดถึงภาคการต่างประเทศปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะใช้อัตราดอกเบี้ยเราก็เปลี่ยนมาใช้เครื่องมือของอัตราแลกเปลี่ยนแทนนะก็เป็นการซื้อขายสกุลเงินนะเป็นศูนย์กลางทางการเงินทั่วโลกทำหน้าที่เสมือนที่ตั้งการซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายประเภทต่างๆนะโดยการซื้อขายสกุลเงินนะโดยการซื้อขายสกุลเงินมันก็มีการซื้อขายตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีเวลาปิดเปิดทำการแตกต่างกันไปนะคะเพราะนั้นในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยการกำหนดค่าสัมพัทธ์ของสกุลเงินมันก็มีลักษณะแตกต่างกันนะแล้วก็คนที่เก่งกำไรหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นผู้เล่นนะก็มักจะเป็นผู้เล่นที่อยู่ในตลาดขนาดใหญ่นะมีทุนเยอะนะมีเม็ดเงินเยอะที่จะลงทุนนะในเงินสกุลต่างๆนะคะเช่นบริษัทธนาคารกลางนะคะบริษัทจัดการลงทุนนะกองทุนเฮดฟันนะแล้วก็นักลงทุนที่มีส่วนร่วมในการซื้อขายใน Forex นะคะตลาด Forex ก็ถือว่าเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีการหมุนเวียนรายวันนะอยู่ที่ประมาณ 5.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคะในประเทศไทยก็ใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวแบบมีการบริหารจัดการนะหรือ manage float นะคะตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมปี2540นะหลังจากที่เกิดภาวะเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะคะภายใต้ระบบนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทจะเป็นไปตามกลไกตลาดแล้วก็สะท้อนกับสภาวะเศรษฐกิจนะของประเทศในขณะนั้นๆนะในการดูแลค่าเงินบาทธนาคารแห่งประเทศไทยนะก็ไม่ได้กำหนดเป้าหมายอัตราแลกเปลี่ยนไว้ที่ค่าใดค่าหนึ่งคือไม่ได้เป็นแบบฟิกซ์เหมือนก่อนที่จะเกิดต้มยำกุ้งนะคะนี่ก็ทำให้เกิดแบบลอยตัวขึ้นมานะเพื่อทำให้เกิดการสะท้อนของกลไกตลาดอัตราแลกเปลี่ยนมากที่สุดนะคะซึ่งแบงก์ชาติเนี่ยก็จะพิจารณาเข้าดูแลค่าเงินบาทในบางช่วงเวลานะเมื่อค่าเงินบาทมีความผันผวนสูงจนผิดปกติและอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวของภาคเศรษฐกิจจริงนะรัฐแบงก์ชาติในตัวแทนของรัฐบาลเนี่ยก็เข้าไปมีบทบาทในการแทรกแซงค่าเงินได้นะคะการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามทิศทางสกุลเงินสำคัญของโลกนะเช่นดอลลาร์สหรัฐอเมริกายูโรปอนด์สเตอร์ลิงและเยนเป็นต้นนะซึ่งสะท้อนว่าปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อค่าเงินบาทเกิดจากปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักนะคะเช่นแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างประเทศนะคะความแตกต่างระหว่างแนวโน้มเศรษฐกิจนะระหว่างประเทศรวมถึงมุมมองความรู้สึก
และความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างไรก็ดีเนี่ยปัจจัยในประเทศเช่นตัวเลขการจ้างงานการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวการเกิดดุลบัญชีเดินสะพัดความแข็งแกร่งของเสถียรภาพด้านการต่างประเทศของไทยก็เป็นปัจจัยเสริมที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อค่าเงินบาทด้วยเช่นกันนะคะปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยก็มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกอย่างมากนะคะซึ่งจะส่งผลทำให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มผันผวนสูงขึ้นนะในกรณีที่ค่าเงินบาทผันผวนมากนะคะนั่นคือแข็งค่าเกินไปหรืออ่อนค่าเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อการปรับตัวของภาคเศรษฐกิจจริงนะหรือภาคการผลิตนะเราจะเป็นภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคบริการนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะทำการเข้าไปดูแลความผันผวนของค่าเงินตามความจำเป็นของสถานการณ์โดยนอกจากอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ยังจะพิจารณาอีกหลายปัจจัยเช่นดัชนี nominal effective exchange rate นะซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทเทียบกับสกุลเงินของคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้าที่สำคัญนะทั้งนี้การดูแลค่าเงินของแบงก์ชาติเนี่ยก็จะต้องไม่ฝืนปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะสำหรับการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อเข้าดูแลความผันผวนของค่าเงินบาทนั้นเนี่ยแบงก์ชาติก็จะประเมินความเหมาะสมตามสถานการณ์นะโดยจะทำธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อชะลอความผันผวนของค่าเงินบาทในระยะสั้นนะซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเงินสำรองระหว่างประเทศนะก็คือหากแบงก์ชาติเนี่ยเข้าไปดูแลเงินบาทเพื่อชะลอความผันผวนด้านการแข่งค่าเนี่ยก็จะเข้าไปซื้อเงินตราต่างประเทศและขายเงินบาทนะก็จะทำให้เงินสำรองปรับเพิ่มขึ้นนะเงินสำรองเนี่ยก็จะเป็นรูปของเงินตราต่างประเทศนะคะอาจจะเป็นจากเงินสกุลหลักที่เป็นดอลลาร์สหรัฐนะเพราะนั้นก็จะทำการขายเพื่อที่ทำการขายเงินบาทเพื่อที่จะเก็บเอาเงินสกุลต่างๆเข้ามาที่กองทุนเงินสำรองนะคะอันนี้ก็จะทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่านะเพราะเกิดจากการเทขายเงินบาทตรงกันข้ามถ้าเราต้องการทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าเราก็จะเอาเงินสกุลนะที่เราเก็บไว้ในเงินสำรองเนี่ยเข้าซื้อนะการซื้อเงินบาทก็จะทำให้ค่าเงินบาทมากขึ้นนะคะขณะที่การเข้าดูแลเงินบาทเพื่อชะลอความผันผวนด้านการอ่อนค่านะก็จะเป็นการซื้อเงินบาทนะและการขายเงินตราต่างประเทศก็จะทำให้เงินสำรองปรับตัวลดลงนะเพราะนั้นเนี่ยกรณีที่มันมีปัญหาเรื่องของเงินบาทอ่อนค่ามากจนเกินไปนะคะคือส่งออกมากขึ้นแต่ว่าในการอ่อนค่าของค่าเงินบาทเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการดิสเครดิตนะระหว่างประเทศคู่ค้านะประเทศคู่ค้าก็จะมองว่าสินค้าจากประเทศไทยเนี่ยอาจจะด้อยคุณภาพเพราะว่าราคาถูกมากเกินไปนะแบงก์ชาติก็เลยทำการขายเงินตราต่างประเทศที่เก็บไว้ในเงินทุนสำรองเพื่อซื้อเงินบาทนะเพื่อซื้อเงินบาทกลับเข้ามาในกองทุนสำรองก็จะทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่านะคะอย่างไรก็ดีในกรณีที่มีสัญญาณของการเก็งกำไรค่าเงินบาทนะคะแบงก์ชาติก็อาจจะใช้เครื่องมืออื่นเพิ่มเติมในการดูแลค่าเงินบาทด้วยนะเช่นมาตรการป้องกันป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทซึ่งอาจจะมีการปรับตัวอาจจะมีการปรับระดับความเข้มข้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละช่วงนะกรณีเงินบาทเนี่ยหรือเงินสกุลอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสินค้าตัวหนึ่งนะคะที่สามารถซื้อขายไ
นะเพราะนั้นค่าเงินบาทเนี่ยนะก็อาจจะเทียบกับการต้องใช้เงินบาทไปเพื่อซื้อสินค้าอีกตัวหนึ่งก็คือเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์สหรัฐนะเราจะใช้เงินบาทกี่บาทในการซื้อเงิน1ดอลลาร์สหรัฐนะเพราะนั้นกรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่านะเราจะใช้เงินบาทเพื่อซื้อ1ดอลลาร์สหรัฐมากขึ้นนะเราจะใช้เงินบาทมากขึ้นนะตรงนี้ก็จะทำให้คนที่ได้รับผลกระทบกรณีค่าเงินบาทอ่อนค่าก็คือผู้นำเข้าเพราะว่าเขาต้องมีต้นทุนในการใช้เงินบาทมากขึ้นเพื่อจะซื้อสินค้านำเข้ามานะคะเพราะนั้นการที่ผู้นำเข้าได้รับผลกระทบเช่นนี้มันก็กระทบกับระบบเศรษฐกิจด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นสิ่งกีดขวางให้ไม่สามารถซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศหรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาก็เลยต้องทำการซื้อเงินบาทกลับเข้ามาซื้อเงินบาทกลับเข้ามาแล้วในขณะเดียวกันก็ขายเงินตราต่างประเทศออกไปนะเพื่อที่จะให้ค่าเงินบาทนั้นแข็งค่ากลับคืนมานะคะทีนี้ในเรื่องของดุลยภาพของเงินสำรองเงินตราต่างประเทศก็ต้องพิจารณาด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเมื่อมีการใช้เงินบาทขายหรือซื้อก็ตามมันก็ทำให้เงินสำรองเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลานะคะนะเพราะนั้นก็ต้องมีการพิจารณาเรื่องของผลตอบแทนการลงทุนนะแล้วก็คือการตีมูลค่าสินทรัพย์ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยนะซึ่งการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินทุนสำรองส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการตีค่าสินทรัพย์ลงทุนเป็นสำคัญนะเพราะนั้นเมื่อมีการเก็บเงินสำรองสำรองเงินตราต่างประเทศนะคะในรูปแบบของดอลลาร์สหรัฐนะหรือเป็นค่าเงินบาทด้วยเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะแบ่งหรือจัดสรรเงินสำรองนี้ไปเพื่อการลงทุนได้อันนี้ก็คือในกองทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเนี่ยนะคะสามารถที่จะแบ่งไปซื้อทองคำหรือลงทุนในตราสารอันนี้ก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเงินสำรองต่างประเทศนะคะในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะที่ได้พูดถึงบ่อยๆก็คือ Forex หรือว่า FX Marketก็เป็นตลาดการเงินที่มูลค่าการทำธุรกรรมสูงสุดประเภทหนึ่งนะคะที่อาจจะได้รับความนิยมสนใจจากนักลงทุนบางกลุ่มนะคะแต่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างตลาดและความเชื่อมโยงระหว่างผู้เล่นแต่ละกลุ่มยังมีจำกัดส่วนหนึ่งก็เนื่องจากไม่มีตลาดกลางหรือ exchange ในการซื้อขายอันนี้ก็นำเสนอบทความนั้นที่ได้ศึกษาการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนนะในตลาด Forex อันนี้นะคะโดยบทความนี้เนี่ยก็ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ใช้ข้อมูลในการทำธุรกรรม FX ผ่านผู้ค้าเงินตราต่างประเทศนะหรือว่า FX Dealer นะคะในประเทศไทยทั้งหมดมหาวิเคราะห์โครงสร้างและพัฒนาการของตลาด FX ไทยในหลากหลายมิติทั้งในด้านมูลค่าธุรกรรมแล้วก็ด้านการกระจุกตัวของธุรกรรมแต่ละประเภทเมื่อมองจากมุมมองของผู้ให้บริการและลูกค้าเนี่ยรวมถึงการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงหรือที่เรียกว่า Network Analysis เนี่ยระหว่างผู้เล่นในตลาดและการเชิงระบบของผู้เล่นแต่ละรายซึ่งมีนัยยะต่อการดูแลเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนและตลาด FX โดยรวมนะคะโดยความพิเศษของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยก็เป็นตลาดที่มีความซับซ้อนนะคะเป็นตลาดการซื้อขายเงินนะเงินตราต่างประเทศที่มีความซับซ้อนและมีมูลค่าการทำธุรกรรมสูงที่สุดประเภทหนึ่ง
นะในแต่เรื่องของการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างตลาดและความเชื่อมโยงระหว่างผู้เล่นในตลาดยังมีจำกัดนะส่วนใหญ่นักเก็งกำไรค่ะก็จะต้องมีเงินทุนในการลงทุนใช่ไหมคะแต่การลงทุนของเขาเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านเทคนิคนะซึ่งก็ต้องผ่านโบรกเกอร์ที่จะทำหน้าที่ให้ความรู้นะหรือนำเสนอข้อมูลทางเทคนิคเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจนะเพราะนั้นส่วนหนึ่งนะเนื่องจากลักษณะของธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการตกลงกันระหว่างคู่สัญญานะหรือที่เรียกว่า over the counter นะคะโดยไม่มีตลาดกลางนะหรือที่เรียกว่า exchange นะแล้วก็ไม่มีราคากลางในการซื้อขายก็อาจจะเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะของผู้เล่นว่าจะต้องมีที่ปรึกษาหรือว่ามีการจับคู่สัญญาที่เหมาะสมนะเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนในการเก่งกำไรเงินตราต่างประเทศค่ะแม้แต่ผู้ค้าเงินตราต่างประเทศหรือ Forex FX Dealer เนี่ยที่เป็นรายใหญ่ก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการซื้อขายของ FX Dealer ได้ใน FX Dealer ที่เป็นรายอื่นในตลาดได้นะคะดังนั้นข้อมูลธุรกรรมในตลาด FX ในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยจึงไม่เป็นที่รับทราบโดยทั่วกันนะต่างจากการซื้อขายตราสารทางการเงินประเภทอื่นนะไม่ว่าจะเป็นพวกหลักทรัพย์และพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยซึ่งการแลกเปลี่ยนหรือการจับคู่สัญญาเนี่ยจะมีตลาดกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วก็มีกฎหมายกำกับด้วยนะคะในการทำลายอุปสรรคนะในการลงทุนตลาดเงินต่างประเทศนะคะซึ่งในการลงทุนนะในการเก็งกำไรในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยก็เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานหลังจากที่ระบบมาตรฐานทองคำถูกปฏิเสธในปีคิดศักราช1976นะคะผลกำไรจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนและควบคุมโดย อุปสงค์และอุปทานนะ Forex ก็เป็นเครือข่ายออนไลน์ทั่วโลกนะที่ผู้ค้านะผู้ซื้อผู้ขายเงินสกุลนะมีความต้องการที่จะเก็งกำไรนะ Forex ก็ไม่มีที่ตั้งทางกายภาพแล้วก็ทำงาน24ชั่วโมงทุกวันนะตามเวลาไทม์ไลน์ของแต่ละประเทศนะก็เลยต้องมีสามารถที่จะซื้อขายได้ทุก24ชั่วโมงนะนอกเหนือจากการเป็นผู้นำในการซื้อแลกเปลี่ยนเงินตราแล้วก็เก็งกำไรในเงินสกุลต่างๆในตลาดเงินตราต่างประเทศก็ยังสามารถแปลงสกุลเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนได้อีกด้วยเห็นไหมคะนอกจากจะมีการลงทุนเพื่อการผลิตสินค้าแล้วเนี่ยซึ่งเป็นการลงทุนทางตรงก็ยังมีการลงทุนทางอ้อมในลักษณะของการเก็งอัตราผลตอบแทนนะเก็งกำไรจากค่าเงินได้ด้วยนะก็เพื่อที่จะรายได้หลากหลายทางแทนที่จะหวังแต่การผลิตสินค้าได้รายได้จากการขายอย่างเดียวก็ยังสามารถได้รายได้จากอัตราผลตอบแทนและการเก็งค่าเงินบาทด้วยเช่นกันค่ะนะก็แสดงว่าในตลาดเงินนะที่เป็นตลาดเงินตราต่างประเทศเนี่ยหรือเรียกว่า Forex เนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจเป็นช่องทางหนึ่งนะคะที่จะนำมาสู่แหล่งรายได้อีกทางหนึ่งก็มีลักษณะเฉพาะตัวนะซึ่งคุณสมบัติที่ทำให้เป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มผลกำไรของตัวเองนะอินเทอร์เน็ตที่ทำให้กระบวนการนี้มีความสะดวกรวดเร็วและง่ายดายนะการซื้อขาย Forex ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและการลงทุนทางเลือกที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่าก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนั่นเองค่ะเพราะนั้นความที่ใช้แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตนะที่มีสปีดสูงเนี่ยนะก็จะทำให้เกิดการซื้อขายนะในเวลาอันรวดเร็วนะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดสภาพคล่องในตลาดเงินตราต่างประเทศที่สูงขึ้นด้วยเช่นกันนะซึ่ง Forex เนี่ย
ก็ถือว่าเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีสภาพคล่องที่มากที่สุดในโลกนะคะก็จะทำให้เกิดการดึงดูดนะผู้เล่นนะที่เป็นผู้ซื้อและผู้ขายนะทั่วโลกให้ได้โอกาสที่ดีแล้วก็ได้ผลกำไรกลับคืนไปได้เร็วนะแล้วก็หนึ่งในผลประโยชน์ที่เห็นได้ชัดของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศก็คือปริมาณซื้อขายที่มหาศาลนะที่ครอบคลุมประเภทของสินทรัพย์นะแล้วก็มีขอบข่ายที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลกนะคะก็จะช่วยให้ผู้ค้าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสกุลเงินตราต่างๆมีสภาพคล่องสูงนั่นเองต่อไปนะคะก็จะเป็นโครงสร้างตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในไทยนะคะอันนี้ก็เป็นการศึกษาของบทความนะคะโดยมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาด FX ของไทยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมูลค่าธุรกรรมโดยรวมในปี2515นะคะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อวันนะโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ14ในช่วงปี2004ถึง2015นะคะโดยปริมาณธุรกรรมดังกล่าวในตลาด FX ของไทยก็นับว่ามีตลาดค่อนข้างใหญ่นะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคนะแต่หากเปรียบเทียบกับปริมาณธุรกรรมในตลาดโลกแล้วเนี่ยมูลค่าการซื้อขาย FX ในไทยก็คิดเป็นเพียงแค่ร้อยละ 0.2 เท่านั้นเองนะคะของมูลค่าการทำธุรกรรม FX โดยรวมในตลาดโลกประเภทธุรกรรม FX นะคะก็จะแบ่งประเภทตามชนิดของผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น5กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็เรียกว่า Spot กลุ่มที่2ก็คือ Forward กลุ่มที่3ก็คือ FX Swap กลุ่มที่3ก็คือFX Swap แล้วก็กลุ่มที่4ก็คือcurrency swap นะกลุ่มที่5ก็คือ fx options นะก็จะทำการวิเคราะห์ในแต่ละกลุ่มว่ามีผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดนะในปี2015นะคะคริสตศักราช2015ก็คือประเภทของ fx swap นะคะซึ่งมีอยู่ร้อยละ52นะคะรองลงมาก็จะเป็นสปอตนะร้อยละ36แล้วก็ฟอร์เวิร์ดนะร้อยละ10ตามลำดับอันนี้นะคะก็แสดงว่าผู้เล่นนะหรือว่าผู้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศก็มีความนิยมในลักษณะของ FX Swap มากที่สุดนะคะเมื่อพิจารณาจำนวนสัญญา FX ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยจำนวนธุรกรรมเฉลี่ยในตลาด FX ไทยอยู่ที่ประมาณ 7,000 สัญญาต่อวันนะที่มีการจับคู่ตกลงซื้อขายกันนะในธุรกรรมของสปอตนะก็มีสัดส่วนจำนวนสัญญามากที่สุดนะคิดเป็นร้อยละ71ตามด้วย Forward ร้อยละ22นะแล้วก็ FX Swap ร้อยละ7นะในขณะที่เครื่องมือที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะเช่น FXoption และอื่นๆที่มีมูลค่าธุรกรรมโดยรวมและจำนวนสัญญาที่คิดเพียงสัดส่วนไม่เกินไม่ถึงร้อยละหนึ่งของทั้งตลาดนะคะในการซื้อขายสกุลเงินตราต่างประเทศในตลาด FX ของไทยก็มีจำนวนกว่า40สกุลเงินนะอย่างไรก็ตามสกุลดอลลาร์สหรัฐก็ยังคงเป็นสกุลที่มีความมีปริมาณซื้อขายแลกเปลี่ยนสูงที่สุดมาโดยตลอดนะคะโดยคิดเป็นร้อยละ86ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดในปี2015นะคะตามด้วยสกุลเยนค่ะร้อยละ5ยูโรร้อยละ4ในขณะที่เงินหยวนของจีนมีบทบาทเพิ่มขึ้นค่อนข้างรวดเร็วหลายปีที่ผ่านมานะคะในปัจจุบันยังคงมีสัดส่วนซื้อขายในร้อยละ 0.6 ในตลาด FX ของไทยกลุ่มผู้เล่นในตลาด FX นะคะก็แบ่งเป็นกลุ่มผู้ทำธุรกรรมในตลาด FX สามารถ
แบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะ

ก็คือ FX Dealers นะอันนี้ก็คนที่เป็นผู้เล่นนะก็คือธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเป็นผู้รายงานข้อมูลธุรกรรม FX ชุดนี้ซึ่งมีจำนวน35รายในปีคริสตศักราช2015อีกประเภทหนึ่งก็คือกลุ่มของ non FX dealers ก็คือกลุ่มลูกค้านะ

ในปริมาณการทำธุรกรรม FX dealer ในประเทศนะคิดเป็นประมาณร้อยละ35ของมูลค่าธุรกรรมรวมนะโดยส่วนที่เหลือเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่าง FX dealer กับลูกค้าที่เป็นธนาคารต่างประเทศนะที่คิดเป็นร้อยละ35แล้วก็การทำธุรกรรมระหว่าง FX dealer กับลูกค้า non bank คิดเป็นร้อยละ30อันนี้ก็เป็นลักษณะของกลุ่มผู้เล่นในตลาดว่ามีการแบ่งประเภทแล้วก็มีการทำจับคู่ธุรกรรมระหว่างคู่ใดบ้างค่ะในความกระจุกตัวของตลาดนะฮะก็ในมุมมองของผู้ให้บริการนะในสัดส่วนมูลค่าการทำธุรกรรมของลูกค้าในตลาดสปอตของ FX Dealer เนี่ยแต่ละรายในปีคิดศักราช2015โดยไม่รวมธุรกรรมระหว่างดีลเลอร์ด้วยกันเองนะคะก็จะพบว่ามูลค่าธุรกรรมโดยรวมค่อนข้างกระจายตัวโดยไม่มี FX ดีลเลอร์รายใดที่เป็นผู้ครองตลาดรายใหญ่อย่างชัดเจนนะเพราะว่าดีลเลอร์แต่ละประเทศนี้ก็มี power มีอำนาจในการต่อรองที่เป็นอิสระต่อกันนะคะซึ่งแตกต่างไปจากตลาดการเงินอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดสินเชื่อที่ธนาคารรายใหญ่มักจะกินส่วนแบ่งมูลค่าตลาดในระดับสูงนะและแตกต่างจากตลาด FX ในหลายๆประเทศที่มีความกระจุกตัวสูงกว่าของไทยนะคะในมุมมองของลูกค้านะคะนะลูกค้ารายใหญ่ที่มักเป็นลูกค้าต่างชาตินะก็มีโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นธนาคารในต่างประเทศในขณะที่ลูกค้าที่เป็นธุรกิจไทยนะก็มีจำนวนมากนะโดยเฉพาะกลุ่มบริษัทใหญ่นะคะแล้วก็จะมีขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่มากไปจนถึงขนาดเล็กมากนะข้อสังเกตที่สำคัญนะก็คือตลาดที่มีความกระจุกตัวค่อนข้างสูงนะจากมุมมองลูกค้านะคะโดยลูกค้า31รายแรกนะกินสัดส่วนมูลค่าตลาดไปถึงร้อยละ50นะและความกระจุกตัวเช่นนี้ก็เกิดในตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นประเภท FX อื่นๆด้วยเช่นกันนะ market segmentation นะในกลุ่มการแบ่งกลุ่มของลูกค้าเนี่ยนะคะก็พบว่าผู้ให้บริการ FX แต่ละรายเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันในด้านของกลุ่มลูกค้าที่ให้บริการนะโดยบางรายก็จะมีมูลค่าการทำธุรกรรมแล้วก็จุกตัวในกลุ่มลูกค้าภายในประเทศซึ่งโดยมากก็คือผู้ประกอบการไทยที่มีธุรกิจส่งออกนำเข้านะสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญและโมเดลธุรกิจที่ต้องการที่มีความแตกต่างของแต่ละธนาคารที่มีความเป็น specialization นะที่จะให้คำปรึกษากับกลุ่มธุรกิจส่งออกนำเข้านั้นนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจส่งออกนำเข้าจำเป็นจะต้องมีการลงทุนในตลาดการเงินต่างประเทศนะเป็นสำคัญเพราะว่านอกจากจะรู้ถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยยังสามารถเข้าไปทำกำไรได้ด้วยก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งของเป็นช่องทางรายได้หนึ่งของธุรกิจส่งออกนำเข้าด้วยเช่นกันค่ะในกรณีศึกษาของบทความนี้นะคะภายใต้ภาวะช็อคต่อตลาดนะก็แสดงว่ามันมีปัจจัยภายนอกที่มาส่งผลต่อกลไกของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างผู้เล่นกลุ่มต่างๆในการศึกษาการปรับตัวของโครงสร้างตลาดหลังจากที่เกิดสถานการณ์ช็อคตัวอย่างเช่นในช่วงก่อนและหลังเกิดโควิดหลังเกิดวิกฤตการเงินโลกในช่วงปีคริสตศักราช2008เนี่ยนะคะที่ส่งผลให้เกิดการตื่นตระหนกในตลาดการเงินทั่วโลกนะก็แสดงในเรื่องของในตัวแทนของผู้เล่นแต่ละรายเนี่ยนะก็จะมีพฤติกรรมนะก่อนและหลังแตกต่างกันนะโดยปริมาณการทำ

รกรรมระหว่างกันในช่วงเวลานะก่อนเกิดวิกฤตเนี่ยมีข้อสังเกตอยู่2ประการนะในช่วงหลังวิกฤตปริมาณการทำธุรกรรม FX swap เนี่ยก็จะมีการทำระหว่างผู้เล่นนะคะเป็นแบบเบาบางนะมีปริมาณเบาบางกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนวิกฤตการเงินนะคะซึ่งสอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาด FX ทั่วโลกที่กิจกรรมในตลาด FX หลังวิกฤตการเงินมันลดลงนะเนื่องจากว่ามีการรับรู้ว่าในการเทรดนั้นมีความเสี่ยงนะก็ต้องมีความรอบคอบมากขึ้นนะความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะก็เป็นปัจจัยสำคัญนะเพราะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของธนาคารต่างชาติในช่วงก่อนและหลังวิกฤตนะโดยธนาคารต่างชาติที่เคยมีบทบาทสำคัญในแง่ของปริมาณการทำธุรกรรมกับผู้เล่นภายในประเทศในช่วงระยะเวลาก่อนวิกฤตนะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือธนาคารจากกลุ่มประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกากลับมีบทบาทลดลงนะและมีธนาคารต่างชาติรายอื่นรวมถึงธนาคารจากประเทศญี่ปุ่นนะที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นมาแทนในแง่ของการเป็นผู้ปล่อยสภาพคล่อง FX ให้กับธนาคารในประเทศนะการทดแทนกันได้ของผู้เล่นในระบบเช่นนี้ก็เป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพในเชิงระบบให้กับตลาดนะเพราะนั้นในช่วงวิกฤตการการเงินนะคะมันก็มีการปรับตัวนะพฤติกรรมการลงทุนนะพฤติกรรมการลงทุนของผู้เล่นที่เป็นธนาคารในกลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกาลดบทบาทลงนะคะลดบทบาทลดการทำธุรกรรมลงอาจจะเป็นเกิดจากเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจที่ทำให้ปริมาณเงินในประเทศนั้นลดลงก็ได้นะก็ส่งผลต่อการลงทุนในตลาดเงินทีนี้ในขณะนั้นเนี่ยมันก็กลับมีปัจจัยเสริมนะที่มีนักลงทุนที่เป็นผู้เล่นโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นนะหรือชาติอื่นๆเข้ามาร่วมเล่นนะทดแทนการลดบทบาทของกลุ่มประเทศสหรัฐกับยุโรปนะคะก็ถือว่าทำให้กลไกของระบบในตลาดเนี่ยมันมีการขับเคลื่อนช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพในเชิงระบบได้นั่นเองค่ะนะคะเพราะนั้นในงานศึกษาชิ้นนี้นะคะก็จะใช้ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรายธุรกรรมที่รายงานโดย FX Dealers ในการวิเคราะห์โครงสร้างและความเชื่อมโยงของผู้เล่นในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในไทยนะซึ่งผู้ศึกษาได้พบว่าตลาด FX ของไทยเนี่ยมีการกระจายตัวค่อนข้างดีนะในแง่ปริมาณการทำธุรกรรมจากมุมมองของผู้ให้บริการนะแต่กระจุกตัวสูงจากมุมมองของลูกค้านะแล้วก็ยังพบในลักษณะของการแบ่งส่วนตลาดตามกลุ่มของผู้เล่นนะหรือว่า market segmentation นั่นเองนะและแบ่งตลาดตามความชำนาญของแต่ละธนาคารผู้ให้บริการนะที่เรียกว่ามี specialization ด้วยนะเพราะนั้นข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เล่นนะระหว่างผู้ให้บริการและมุมมองของลูกค้าเนี่ยนะก็ถือว่าทำให้เกิดการเห็นการเปลี่ยนแปลงนะโดยเฉพาะการเลือกลงทุนในประเภทของ Forex นะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของสปอร์ตนะหรือการทำ swap อย่างเงี้ยนะคะนะเพื่อที่จะให้เกิดสภาพคล่องสภาพคล่องก็คือเมื่อเรามีการซื้อสกุลเงินนะกำไรจากการ

ขายสกุลเงินมันทำให้ เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุนครั้งนั้นเพราะนั้นการได้มาซึ่งผลตอบแทนเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาสั้นนะก็ทำให้เกิดสภาพคล่องเข้ามาในระบบได้นะแล้วก็กำไรนะกำไรจากการเก็งกำไรสกุลเงินเนี่ยก็ไปเพิ่มธุรกรรมนะไปจับคู่สัญญาอื่นต่อนะตัวนี้ก็ต้องอาศัยความชำนาญนะของผู้ให้บริการที่จะต้องมีความspecialization อย่างมากนะที่จะทำหน้าที่นำเงินลงทุนนะของลูกค้านะซึ่ง อาจจะมาจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่นะหรือธนาคารนะกลุ่มธนาคารอื่นจากต่างประเทศเนี่ยนะเพราะนั้นความชำนาญของธนาคารผู้ให้บริการเนี่ยก็ต้องมีความชำนาญอย่างสูงมากเพื่อที่จะคิดนะหรือทำการเทรดนะทำการเก็งกำไรเพื่อให้ได้ผลตอบแทนในรูปแบบของกำไรในการเก็งค่าเงินกลับคืนมาสู่ลูกค้าได้นะคะส่วนในด้านของเครือข่ายความเชื่อมโยงในตลาด FX พบว่ามีผู้เล่นที่มีความสำคัญต่อระบบจำนวนไม่มากนักนะคะโดยผู้เล่นที่มีความสำคัญในเชิงระบบสูงที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นดีลเลอร์ก็ได้นะแต่เพราะนั้นตัวดีลเลอร์ที่มีมูลค่าธุรกรรมสูงที่สุดเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่มีความสำคัญก็ได้นะแต่หากเป็นดีลเลอร์ที่เป็นตัวกลางที่สำคัญนะคะระหว่างผู้เล่นรายใหญ่นะที่มีความต้องการที่จะเข้ามาเทรดนะดีลเลอร์ตัวนี้ก็มีความสำคัญนะคะนอกจากนี้การศึกษาในช่วงที่เกิดช็อคที่เกิดการช็อคต่อตลาดนะซึ่งอาจจะไม่ใช่เพราะว่าวิกฤตทางการเงินอย่างเดียวอาจจะเป็นที่ผ่านมาก็อาจจะเกิดการช็อคของตลาดต่อการเกิดภัยสงครามภัยพิบัตินะหรือภาวะของการระบาดของเชื้อโรคต่างๆเข้ามามันก็ทำให้ไปกระทบกับการลงทุนใน FX ด้วยเช่นกันนะคะนะแล้วก็ตลาด Forex ในไทยนะก็ยังมีเสถียรภาพที่ดีนะคะในเชิงระบบจากการเล่นจากการที่ผู้เล่นกลุ่มต่างๆเนี่ยสามารถทดแทนกันได้ดีแล้วก็สามารถเสริมสร้างสภาพคล่องในตลาดนะคะอันนี้ก็ถือว่าในการลงทุนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะมันมีความเสี่ยงเรื่องของความผันผวนของสกุลเงินนะคะเพราะนั้นการศึกษาหาความรู้นะคะในเชิงพื้นฐานแล้วก็ในเชิงเทคนิคเนี่ยก็มีความจำเป็นอย่างมากนะคะเพราะถ้าเรา อยู่ๆก็เอาเงินของเราลงไปลงทุนโดยผ่านการชี้ชวนของผู้ให้บริการนะหรือตัวแทนของธนาคารเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็นักศึกษาก็สามารถที่จะเห็นและว่า เรามีแนวทางในการลงทุนอีกแนวทางหนึ่งนะอีกช่องทางหนึ่งนะโดยการเก็งกำไรจากตลาดเงินตราต่างประเทศนะคะในคราวหน้านะเราก็จะมาพูดถึงอัตราแลกเปลี่ยนและดุลการชำระเงินนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตว่างไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ hey! คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

วกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนสวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็ว

ขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาดามเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากี่อะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นเนี่ยมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดไว้ว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามันมีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอนแน่ๆ
3: แล้วท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพอ.ศว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส่
3: มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกุมท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมอาวากรุงเก่าพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะพาท่านไปชื่นชมกับวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเริ่มจากโบราณวัตถุกรุพระปรางวัดมหาธาตุพระบรมสารีริกธาตุค่ะจากกรุพระปรางวัดมหาธาตุปัจจุบันนะคะจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถูปทองคําประดับอัญมณีภายในบรรจุพระอบทองคําประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุปลาหินนะคะเขียนลายทองพระอบทองคำค่ะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพิมพ์ทองคำนะคะปางประธานอภัยวัดราชบูรณะตั้งอยู่ในตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณเชิงสะพานป่าทานติดกับวัดมหาธาตุด้านทิศตะวันออกห่างจากพระราชวังโบราณเล็กน้อยเป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกวัดหนึ่งค่ะเดิมชื่อว่าวัดราชปุณนะคะหมายถึงวัดที่พระราชาทรงสร้างอุทิศให้ภายหลังเรียกในชื่อใหม่ว่าวัดราชบูรณะความหมายว่าวัดที่พระราชาทรงบูรณะวัดนี้ค่ะสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองโปรดให้สร้างเพื่ออุทิศพระราชกุศลให้แด่เจ้าอ้ายพระยาเจ้ายี่พระยาบริเวณพื้นที่และตำแหน่งเดิมนะคะที่พระองค์ได้ถวายพระเพลิงพระศพให้พระเชษฐาทั้งสองพระองค์ที่สิ้นพระชนด้วยการกระทำยุหัตถีแย่งชิงราชสมบัติปรากฏประวัติการสร้างในหนังสือเรื่องคำให้การกรุงเก่าว่าศักราช786มะโรงศก 1,000 นะคะ 967 สมเด็จพระอินทราชาเจ้าทรงประชวรนฤพานครั้งนั้นเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาพระราชกุมารท่านชนช้างด้วยกันณสะพานป่าทานถึงพิลาลัยทั้งสองพระองค์ที่นั้นจึงพระราชกุมารเจ้าสามพระยาได้เสวยราชสมบัติพระนครศรีอยุธยาทรงพระนามสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าและท่านจึงให้ก่อพระเจดีย์สองพระองค์

สวมที่เจ้าพญาอ้ายและเจ้าพญายี่ชนช้างด้วยกันถึงอนิจจภาพตำบลป่าฐานนั้นในศักราชนั้นสถาปนาวัดราชปุณปปาสลุนอนเนนนะคะปูนปั้นประดับองค์พระปรางวัดราชบูรณะสมเด็จพระอินทราชาหรือสมเด็จพระนครินทราธิราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่6แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงมีพระโอรส3พระองค์คืออ้ายพระยาโปรดให้ปกครองเมืองสุพรรณบุรีเจ้ายี่พระยาโปรดให้ครองเมืองแพรกศรีราชาและเจ้า3พระยาโปรดให้ครองเมืองชัยนาทพิษณุโลกเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต1967โดยยังมิได้สถาปนาพระมหาปราชญ์ผู้สืบต่อสันตติวงศ์เจ้าอ้ายพญาเจ้ายี่พญาจึงได้ยกกองทัพแย่งชิงราชสมบัติดังข้อความในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขานะคะขยายเรื่องออกไปอีกเล็กน้อยว่าเจ้าอ้ายพญาเจ้ายี่พญายกเข้ามาชิงกันจะเอาราชสมบัติเจ้าอ้ายพญามาตั้งตำบลป่ามะพร้าวที่วัดพระพลาชัยเจ้ายี่พญายกมาตั้งนะวัดชัยภูมิจะเข้าทางตลาดเจ้าพรมช้างต้นมาปะทะกันเข้าที่เชิงสะพานป่าฐานทั้งสองพระองค์ทรงพระแสงของง้าวต้องพระศอขาดพร้อมกันทั้งสองพระองค์มุขมนตรีออกไปเฝ้าเจ้าสามพญาทูลการซึ่งพระเชษฐาธิราชขาดคอช้างทั้งสองพระองค์แล้วเชิญเสด็จเข้ามาในพระนครเสวยราชสมบัติทรงพระนามสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าท่านจึงให้ขุดเอาพระศพเจ้าอ้ายพญาเจ้ายี่พญาไปถวายพระเพลิงที่ถวายพระเพลิงนั้นให้สถาปนาพระมหาธาตุและพระวิหารเป็นพระอารามแล้วให้นามชื่อว่าวัดราชบูรณะที่เจ้าอ้ายพญาเจ้ายี่พญาชนช้างกันถึงพิลาไลให้ก่อพระเจดีย์สององค์ไว้ที่เชิงสะพานป่าฐานสิ่งสำคัญนะคะสิ่งก่อสร้างภายในวัดราชบูรณะคือพระปรางประธานล้อมรอบด้วยระเบียงคดพระวิหารค่ะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกพระอุโบสถตั้งอยู่ทางด้านหลังของวัดทางทิศตะวันตกในแนวเดียวกับปรางประธานวัดราชบูรณะนะคะได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่ม52ตอนที่75เมื่อวันที่8มีนาคม2478พระพุทธรูปปูนปั้นปางประทานพรในซุ้มพระปรางค่ะวัดราชบูรณะครุฑยักษ์เทวดาปูนปั้นประดับพระปรางวัดราชบูรณะเป็นอีกวัดหนึ่งนะคะที่พม่าเผาทำลายเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา2310และยังถูกลักลอบขุดทำลายเพื่อหาทรัพย์สมบัติที่ยังอาจหลงเหลืออยู่จนกระทั่ง2500ค่ะรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามมอบหมายให้กรมศิลปากรรับผิดชอบบูรณะวัดวาอารามที่มีสภาพปรักหักพังในพระนครศรีอยุธยาดำเนินการขุดแต่งนะคะเพื่อบูรณะได้มีการลักลอบขุดกรุองค์พระปรางประธานการลักลอบค่ะขุดกรุพระปรางวัดราชบูรณะครั้งนั้นนะคะปรากฏเป็นข่าวใหญ่ด้วยคนร้ายพบเครื่องทองและสิ่งของมีค่าเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลาไม่กี่วันก็จับและยึดของกลางได้เป็นบางส่วนหลังจากนั้นค่ะกรมศิลปากรได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบและขุดต่อนะคะปรากฏว่าพบสิ่งของสำคัญและมีค่าเช่นพระเจดีย์ทองคำภายในบรรจุพระพุทธรูปทองคำพระเจดีย์แก้วภายในบรรจุพระพุทธรูปแก้วพระปรางจำลองทองคำพระราเครื่องนะคะราชูปโภคสิ่งของอื่นๆทำด้วยทองคำพระพุทธรูปพระพิมพ์นะคะเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นมรดกค่ะอันประเมินค่าไม่ได้จากบรรพชนกรุงศรีอยุธยานะคะเก็บรักษาจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพญานะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรุพระปางวัดราชบูรณะมีกรุ

ใหญ่และลึกมีทั้งหมด4ห้องใหญ่ๆค่ะเรียงกันลงไปแนวดิ่งนะคะภายในยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างกรุงศรีอยุธยาตอนต้นที่ปัจจุบันหาชมได้ยากปัจจุบันกรมศิลปากรค่ะได้บูรณะและเปิดให้ประชาชนเข้าไปชมได้นะคะยอดพระปรางวัดราชบูรณะประดับด้วยครุฑแบกเทวดาและยักษ์พระปรางจำลองทองคำโบราณวัตถุกลุ่มพระปรางวัดราชบูรณะชิ้นส่วนหน้าบันประดับพระปรางจำลองทองคำพระปรางจำลองนะคะทำด้วยทองคำเป็นพระปรางจำลองจากองค์พระปรางประธานวัดราชบูรณะสร้างด้วยศิลาแรงในการลักลอบขุดกรุพระปรางวัดราชบูรณะคนร้ายได้ทำลายองค์พระปรางทองคำเป็นชิ้นๆกรมศิลปากรค่ะได้กลับคืนมาเพียง1ใน3ขององค์แต่กระนั้นก็แสดงให้เห็นความงามและคุณค่าทางศิลปกรรมของช่างฝีมือในสมัยอยุธยาตอนต้นนะคะชิ้นส่วนพระปรางจำลองทองคำประดับด้วยอัญมณีศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีเป็นผู้หนึ่งที่ได้ไปร่วมเป็นสักขีพยานในการที่กรมศิลปากรขุดกรุพระปรางวัดราชบูรณะเมื่อ 2,500 กล่าวถึงองค์พระปรางจำลองทองคำไว้ด้วยความเสียดายเป็นอย่างยิ่งความว่าเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าศิลปะประเภทเครื่องประดับของไทยในสมัยอยุธยานั้นมีความสวยงามอย่างหาตัวจับยากของที่ได้มาใหม่นี้เป็นการยืนยันทฤษฎีเก่านั้นได้เป็นอย่างดีในการร่วมทางไปตรวจดูสิ่งของพร้อมกับท่านอธิบดีและข้าราชการในกรมศิลปากรข้าพเจ้าได้ใช้เวลาถึง8ชั่วโมงศึกษาศิลปะวัตถุช่างเป็นชั่วโมงแห่งความชื่นชมโสมนัสที่ได้เห็นของอันวิจิตรงดงามอะไรเช่นนั้นในขณะเดียวกันเป็นชั่วโมงที่เต็มไปด้วยความปวดร้าวในหัวใจอย่างมหันต์ที่ได้ทราบว่าศิลปะวัตถุบางชิ้นถูกทำลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโดยน้ำมือของคนชั่วร้ายจนเสียหายยังไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้ศิลปะวัตถุชิ้นที่เสียหายที่ข้าพเจ้าเจาะจงพูดถึงนี้คือพระปรางทองคำซึ่งได้พิจารณาจากเศษที่เหลืออยู่จะต้องเป็นองค์พระปรางที่มีความสูง80เซนติเมตรหรือกว่านั้นเป็นแบบจำลองของปรางใหญ่องค์จริงที่สร้างด้วยศิลาแรงฝีมือช่างและความสวยงามทางศิลปะของพระปรางทองคำจำลองนี้นับว่าเป็นชิ้นเยี่ยมอย่างหาเปรียบยากเนื่องจากเป็นของขนาดใหญ่คนร้ายไม่อาจนำเอาไปจึงฉีกขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยขยี้ยับอย่างไม่ปราณีโทษเอ๋ยไม่มีอาญากรรมสำหรับลงโทษเนื่องในการกระทำอันชั่วร้ายเช่นนี้ให้สาสมได้เจียวหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจแม้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทันท่วงทีก็จริงสิ่งของที่ได้คืนมาเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นองค์พระปรางทองคำนั้นคงจะได้คืนมาสัก1ใน3นอกนั้นหลอมเอาทองไปนับว่าเป็นโชคร้ายต่อมรดกทางศิลปะของเราเป็นอย่างยิ่งแม้จะเสียทองท่วมหัวก็ไม่อาจทำให้ศิลปะวัตถุชิ้นเยี่ยมนี้คืนรูปเดิมมาได้อีกตัวนาคที่ตกแต่งหน้าบันก็ดีลวดลายอย่างละเอียดของเสาเหลืออยู่เพียงเสาเดียวก็ดีฝีมือทำพระปรางแบบจำลองอันมีค่าก็ดีข้าพเจ้ากล้ากล่าวได้ว่าจะทำให้ดีวิเศษไปกว่านี้อีกหาได้ไม่ประสิทธิภาพของสีต่างๆอันเกิดจากการนำเอาพลอยที่มีค่ามาฝังประดับไว้ช่างประสานกลมกลืนกันเป็นอย่างดีและทั้งนี้ไม่ใช่อื่นไกลเพราะคนไทยสมัยก่อนมีความชำนาญพิเศษในเรื่องการจัดสีให้ประสานกันจึงนับเป็นการสูญเสียมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันมีค่าของคนไทยทั้งประเทศไปด้วยฝีมือของคนโลภเพียงไม่กี่คนไปอย่างน่าเสียดายอย่างยิ่งเจดีย์ทองคำประดับอัญมณีลายดอกไม้ประดับอัญมณีพระเจดีย์จำลองหรือพระสถูปจำลองทองคำ
ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงลังกาหรือทรงระฆังองค์เจดีย์นะคะสวมถอดได้3ส่วนส่วนที่1คือฐานล่างมีดุลลายรูปดอกไม้ในวงกลมสลับลายดอกไม้ในรูปสี่เหลี่ยมต่อด้วยลายบัวคว่ำบัวหงายส่วนที่สองคือองค์เจดีย์มีลายดอกไม้ประดับอัญมณีเหนือองค์ระฆังรูปวงกลมร่องฉไหนเรียบส่วนที่สามคือยอดเจดีย์เรียบไม่มีลายพระมาลาทองคำเครื่องประดับศีรษะแบบสวมถักด้วยเส้นทองคำเป็นร่างแหประดับด้วยลายดอกไม้ด้านบนเป็นลายดอกจันทร์กลีบประดับกระจกเครื่องประดับศีรษะทองคำที่พบในกรุพระปรางวัดลาดบุรณะมี2ชิ้นเฉพาะที่ยังเหลืออยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรคือจุลมงกุฎทรงน้ำเต้าและพระมาลาทองคำจุลมงกุฎทรงน้ำเต้าพบแต่เพียงส่วนด้านบนของมงกุฎไม่พบส่วนล่างอาจหายไปจากการที่คนร้ายลักลอบขุดแยกชิ้นส่วนนำไปมงกุฎทรงน้ำเต้าเดิมค่ะเป็นเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์เนื่องจากเดิมชายไทยไว้ผมสูงและโพกผ้าพระมหากษัตริย์นะคะและเจ้านายชั้นสูงครอบผมด้วยมงกุฎทรงน้ำเต้าศาสตราจารย์ชินอยู่ดีนักโบราณคดีสำคัญของไทยนะคะให้ความเห็นว่าพระมาลาทองคำน่าจะเป็นพระมาลามวยหางหงของพระราชเทวีพระอัครชายาลวดลายบนเส้นทองคล้ายศิลปะสุโขทัยเช่นลายค่ะที่ได้จากภาพเขียนในซุ้มพระสถูปวัดเจดีย์เจ็ดแถวอำเภอศรีสัชนาลัยลายจากวิหารพระศรีอานวัดพระเชตุพนนะคะอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยซึ่งน่าสังเกตว่าในศิลปะวิทยาตอนต้นได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะสุโขทัยเช่นพระพิมพ์แบบสุโขทัยขุดได้ที่กรุวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระพิมพ์แบบอู่ทองค่ะพบในกรุวัดมหาธาตุอำเภอเมืองสุโขทัยตัวหนังสือแบบสุโขทัยที่มีองค์พระพิมพ์ทำด้วยดีบุกพบที่กรุวัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลวดลายที่มงกุฎของเทวรูปสุโขทัยเหมือนกับลวดลายที่มงกุฎพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุธยาพระมาลาทองคำพระแสงขันทำด้วยเหล็กกล้าด้ามและฝักทำด้วยทองคำประดับอัญมณีพระแสงขันนะคะพร้อมฝักทำด้วยทองคำฝักประดับลวดลายประจำยามและลายดอกไม้อัญมณีมีค่าสีต่างๆพระแสงขันเป็นโบราณวัตถุล้ำค่าสร้างในแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองเจ้าสามพระยาด้วยฝีมือช่างอยุธยาเป็นพระแสงขันเพียงชิ้นเดียวที่พบในกรุพระปรางวัดราชบูรณะพระแสงขันชิ้นนี้ค่ะเป็นเหตุให้ราชการนะคะได้พบว่ามีการลักลอบขุดกรุพระปรางวัดราชบูรณะด้วยคนร้ายสติฟั่นเฟือนสวมมงกุฎถือพระขันแต่งตัวเป็นกษัตริย์ร้องลิเกรำให้คนดูอยู่ที่ตลาดพระแสงขันชิ้นนี้เป็นโบราณวัตถุล้ำค่าสำคัญชิ้นหนึ่งของชาติกรมศิลปากรได้กำหนดให้เป็นโบราณวัตถุ1ใน9ชิ้นที่ห้ามทำเทียมเรียนแบบและห้ามนำออกนอกประเทศเด็ดขาดพระสุวรรณพิงคานนะคะพระเต้าทักษิโณทกทองคำยอดฝาพระสุวรรณพิงคานเป็นเศียรพระพรหมหรือยอดจตุรภักพระสุวรรณพิงคานพระเต้าทักษิโณทกภาชนะทรงน้ำเต้ามีพวยด้านข้างทั้งสองค่ะประดับลายกลีบดอกไม้ด้านหนึ่งนะคะเป็นลายนาคสามเศียรล้อมรอบด้วยลายกนกอีกด้านหนึ่งเป็นรูปเทวดานั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวมือทั้งสองถืออาวุธเชิงพระเต้าผายออกตกแต่งเป็นลายกลีบบัวส่วนยอดสุดของฝาเป็นเศียรพระพรหมหรือยอดจตุรภักพระเต้าทองคำสุวรรณพิงคานเป็นโบราณวัตถุที่มีความงามเป็นเลิศอย่างยิ่งสร้างขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองค่ะ
จ้าสามพระยาฝีมือช่างสมัยอยุธยาเป็นพระเต้าทองคำชิ้นเดียวที่พบในกรุพระปรางวัดราชบูรณะจึงนับว่ามีคุณค่าทางศิลปะและประวัติศาสตร์นะคะเป็นพิเศษพระเต้าทองคำสุวรรณพิงคารเป็นโบราณวัตถุสำคัญที่ล้ำค่าชิ้นหนึ่งของชาติเป็นตัวอย่างการศึกษาลวดลายฝีมือช่างที่วิจิตรบรรจงโดยเฉพาะยอดเป็นรูปพรหมพักซึ่งคล้ายกับลวดลายศิลปะขอมเป็นหลักฐานแสดงว่ามีความนิยมในลัทธิพราหมณ์ในล่าสำนักกรุงศรีอยุธยากรมศิลปากรกำหนดให้เป็นโบราณวัตถุ1ใน9ชิ้นที่ห้ามทำเทียมเรียนแบบห้ามนำออกนอกประเทศเด็ดขาดพระคชาทานทรงเครื่องทองคำพร้อมสับประคับพระคชาทานทรงเครื่องทองคำพร้อมสับประคับนะคะลักษณะเป็นช้างทรงเครื่องหมอบมีหางบนหลังสับประคับหรือกูบประดับลวดลายละเอียดด้วยกระจกสีขาวสีเขียวพื้นกูบมีลวดลายดอกจันทร์มีกรีบในช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบกรอบลายละเอียดกรอบบนลายกรีบบัวค่ะเป็นแนวประดับกระจกสีเขียวสีชมพูลวดลายซึ่งคาดแนวลำตัวตรงกลางลายกรีบบัวส่วนล่างลายกรีบดอกไม้นะคะมีก้านประดับกระจกสีฟ้าส่วนบนลายขดด้านหน้ารูปสามเหลี่ยมบริเวณหน้าอกลายประจำยามมีธาตุตามขวางประดับลายด้านต่อดอกประดับแก้วสีฟ้าด้านหลังมีแนวธาตุตามกูบส่วนหลังค่ะที่ข้อเท้าด้านหน้าทั้งสองมีลวดลายประดับแก้วสีฟ้าข้อเท้าหลังด้านซ้ายนะคะไม่มีเครื่องประดับส่วนหางประดับแก้วสีขอบฐานประดับกรีบบัวหัวช้างทั้งยกงวงขึ้นชูแผ่นฉลุรูปเปลวลายก้านต่อดอกประดับแก้วสีเขียวสีขาวและมุกตรงเกสรตาประดับพลอยสีขาวบนหัวมีเครื่องประดับรูปมงกุฎมีลวดลายประดับด้วยแก้วสีเขียวสีขาวสองแถวบนส่วนโหนกหัวนะคะมีลายดอกจันทร์ข้างละดอกส่วนบนมีลายประจำยามลายดอกไม้ประดับแก้วสีหูทั้งสองประดับลวดลายดอกไม้ประดับกระจกสีเขียวสีขาวพระคชาทานทรงเครื่องทองคำชิ้นนี้นะคะเป็นโบราณวัตถุสำคัญล้ำค่าชิ้นหนึ่งของชาติเป็นงานฝีมือประดิษฐ์วิจิตรงดงามเป็นตัวอย่างการศึกษาวิวัฒนาการของลวดลายและรูปแบบสับประคับช้างกรมศิลปากรค่ะกำหนดเป็นโบราณวัตถุ1ใน9ชิ้นที่ห้ามทำเทียมเรียนแบบและห้ามนำออกนอกประเทศเด็ดขาดประเทศไทยเป็นชาติหนึ่งที่นับถือว่าช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญยิ่งโดยเฉพาะช้างเผือกชาวไทยเชื่อว่าช้างเผือกเป็นสัตว์คู่บารมีพระมหากษัตริย์ช้างเผือกจึงได้รับการยกย่องเสมอพระราชวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าช้างเป็นสัตว์คู่บารมีพระมหากษัตริย์ไทยมาเป็นเวลานานเชื่อกันว่าเมื่อพระมหากษัตริย์พระองค์ใดเสด็จขึ้นครองราชย์และมีช้างเผือกในรัชกาลถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีบุญญาบารมีย่อมเป็นที่ยำเกรงแก่ข้าศึกศัตรูในสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งทำศึกสงครามกับพระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนาเกือบตลอดรัชกาลพระองค์นะคะได้รับช้างเผือกมาเชือกหนึ่งซึ่งถือเป็นช้างเผือกเชือกแรกแห่งกรุง

เจ็ดเชือกจนได้รับการขนานพนามว่าพระเจ้าช้างเผือกช้างเป็นราชพาหนะของพระมหากษัตริย์ในยามสงครามหรือจอมทัพที่มีส่วนสำคัญต่อการรบเหตุการณ์ที่สำคัญยิ่งที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ไทยคือสงครามยุทธหัตถีเกิดขึ้น2135นะคะพระเจ้านันทบุรีโปรดให้พระมหาอุปราชานำกองทัพทหาร 240,000 คนมาตีกรุงศรีอยุธยาหมายจะชนะศึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะ2133ถึง2148ทรงทราบว่าพม่านะคะจะยกทัพใหญ่มาตีจึงทรงเตรียมไพร่พลมีกำลังเพียง 100,000 คนเดินทางออกจากบ้านป่าโมกไปสุพรรณบุรีข้ามน้ำตรงท่าเท้าอู่ทองและตั้งค่ายหลวงบริเวณหนองสาหร่ายเช้าของจันทร์แรม2ค่ำเดือนยี่ปีมะโรง2135สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้างนามว่าเจ้าพญาชัยยานุภาพส่วนพระสมเด็จพระเอกาทศรสนะคะ2148ถึง2153ทรงช้างนามว่าเจ้าพญาปราบไตจักรช้างทรงของทั้งสองพระองค์นั้นเป็นช้างชนะงาคือช้างมีงาที่ได้รับการฝึกให้รู้จักการต่อสู้มาแล้วหรือเคยผ่านสงครามชนช้างชนะช้างตัวอื่นมาแล้วและเป็นช้างที่กำลังตกมันในระหว่างการรบค่ะจึงวิ่งไล่ตามพม่าหลงเข้าไปในแดนพม่ามีเพียงทหารรักษาพระองค์และจตุรงคบาทเท่านั้นที่ติดตามไปทันพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตนะคะ2182เล่าว่าสงครามยุทธหัตถีครั้งนี้สู้รบกันที่บริเวณหนองสาหร่ายขณะที่ต่อสู้ช้างทรงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีขนาดเล็กกว่าช้างทรงพระมหาอุปราชาทำให้ช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเกรงกลัวและเบนหัวหนีแต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ทรงรับสั่งและปลอบขวัญซึ่งสามารถรับรู้ได้เป็นอย่างดีและจึงหันกลับไปสู้ศึกกับช้างของพระมหาอุปราชาอีกครั้งในขณะที่กำลังต่อสู้กันช้างทรงของพระมหาอุปราชาเกิดถูกงวงของช้างทรงสมเด็จพระมหเรศวรมหาราชฟาดจึงร้องออกมาด้วยเสียงอันดังลั่นซึ่งเป็นผลให้พระมหาอุปราชาตกพระทัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้จังหวะจึงจ้วงฟันพระมหาปราชาด้วยพระแสงของง้าวสิ้นพระชนบนหลังช้างในที่สุดทองพระกรทองคำประดับอัญมณีพาหุรัตและทองพระกรพาหุรัตค่ะเป็นเครื่องประดับต้นแขนของบุรุษสตรีทองพระกรหรือกำไรใช้ประดับบริเวณข้อมือสำหรับพาหุรัตและทองพระกรองค์นี้เป็นของบุรุษหรือเจ้านายฝ่ายหน้าสวมที่ต้นพระพาหาทำด้วยแผ่นทองคำตัดโค้งปลายทั้งสองด้านนะคะต่อกันด้วยเดือยตกแต่งเป็นลายประจำยามและลายดอกไม้ประดับอัญมณีสีต่างๆพระพิมพ์ทองคำประดับพลอยปางมารวิชัยในซุ้มเรือนแก้วปลกโพพระพิมพ์ทองคำในกรุพระปางวัดราชบูรณะเป็นพระพิมพ์ที่ใช้วิธีดูนลายบนแผ่นทองคำที่ทำจากเนื้อทองคำบริสุทธิ์พบเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับนั่งภายในซุ้มเรือนแก้วหรือใต้ร่มพระศรีมโหโพนะคะและมีพระพิมพ์ทองคำค่ะที่เป็นพระพุทธรูปปางอื่นๆปางประทานอภัยบางลีลาแสดงถึงอิทธิพลจากสุโขทัยพระพิมพ์ทองคำในกรุพระปรางวัดราชบูรณะเป็นแบบอย่างในการศึกษารูปแบบศิลปะพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนต้นพระพิมพ์บางองค์ได้รับอิทธิพลศิลปะจากภายนอกเช่นศิลปะจีนสุโขทัยซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์

ในการศึกษารูปแบบของศิลปะนะคะยังแสดงถึงความสัมพันธ์ของกรุงศรีอยุธยาที่มีต่อประเทศหรือดินแดนนั้นๆเนื่องจากได้พบพระพิมพ์ในกลุเป็นจำนวนมากค่ะทางราชการนะคะจึงได้นำพระพิมพ์แบบที่ซ้ำกันซึ่งมีเป็นจำนวนมากให้ประชาชนเช่าไปบูชารายได้จากการเช่านำมาสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาพระพิมพ์ทองคำปางมารวิชัยในซุ้มเรือนแก้วปลกโพพระพิมพ์ทองคำปางมารวิชัยในซุ้มเรือนแก้วปลกโพนะคะมีความงดงามอย่างยิ่งเลยนะคะเครื่องประดับทองคำประดับอัญมณีมีค่าในกรุพระปางวัดราชบูรณะพบเครื่องประดับทองคำอัญมณีมีค่าจำนวนมากเฉพาะเครื่องทองที่กรมศิลปากรขุดได้ภายหลังถูกลักลอบขุดและนำไปขายแล้วพบเป็นจำนวน 2,121 ชิ้นทั้งที่ทำด้วยทองนาคเงินเพชรนิลจินดามีน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 19,000 กรัมพลอยหัวแก้วหัวแหวนทับทิมหนัก 1,800 กรัมแก้วผลึกชนิดต่างๆหนัก 1,050 กรัมลูกปัดเงินกับทับทิมปนกันหนัก250กรัมเครื่องประดับทองคำประดับอัญมณีนี่นะคะคือเหตุที่ประเทศไทยค่ะโดยเฉพาะในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะได้ชื่อว่าเมืองสุวรรณภูมิการนำทรัพย์สิ่งของนะคะใส่ไว้ในกรุวัดวาอารามเป็นความเชื่อของคนไทยมาแต่ครั้งโบราณมีเป็นสองนัยยะหนึ่งคือการถวายสิ่งของอันมีค่าเป็นพุทธบูชาอีกนัยยะหนึ่งคือถือเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้วายชนโดยทำตามแต่ฐานะของบุคคลนั้นๆดังนั้นฮักกรุพระปรางวัดราชบูรณะจึงมีสิ่งของอุทิศที่เป็นของมีค่าต่างๆที่ทำด้วยทองคำเงินนาคแก้วแหวนอัญมณีเป็นจำนวนมากซึ่งอาจจะเป็นสิ่งของที่ถวายเป็นพุทธบูชาด้วยภายในพระปรางวัดราชบูรณะค่ะอาจประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหรืออาจจะเป็นทรัพย์สิ่งของที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองเจ้าสามพระยานะคะอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระเชษฐาทั้งสองพระองค์อย่างไรก็ตามค่ะเครื่องทองสิ่งของมีค่าจำนวนมากเหล่านี้แสดงถึงความร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ในรัชกาลของพระองค์นะคะชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมจำลองทองคำฉลุลายประดับอัญมณีจิตรกรรมฝาผนังในกรุพระปรางวัดราชบูรณะภายในกรุพระปรางวัดราชบูรณะชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ทรงคุณค่าทั้งด้านศิลปะและประวัติศาสตร์โบราณคดีด้วยเหตุที่กลุมีขนาดเล็กแคบคนร้ายลักลอบขุดเพื่อต้องการนำเครื่องทองของมีค่าออกไปขายจึงทำให้คนร้ายซึ่งมีจำนวนหลายคนต้องลงไปคนละหลายครั้งและใช้เท้าเหยียบยันผนังกลุทั้งสองด้านเป็นการพยุงตัวทำให้ภาพจิตรกรรมเสียหายมากจิตรกรรมนะคะเป็นภาพพุทธประวัติภาพอดีตพุทธเจ้าภาพเรื่องชาดกซึ่งแต่ละภาพมีคุณค่าอย่างยิ่งเช่นภาพพุทธประวัติตอนพระนางสิริมหามายาบรรทมในพระมหาปราสาททรงพระสุบินว่าพญาช้างเผือกชูงวงจับดอกบัวสีขาวแล้วทำประทักษิณพระองค์นะคะสามรอบและเหมือนดูดเข้าไปในพระอุทรภาพพุทธประวัติตอนนี้ค่ะมีเพียงตัวอย่างเดียวที่พบในประเทศไทยภาพกิจกรรมแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะสมัยต่างๆที่มีต่อศิลปะอยุธยาตอนต้นเช่นภาพหมู่พระพุทธสาวกยืนประนมมือเรียงแถวติดต่อกัน80รูปนะคะรูปพระสาวกยืนเป็นแบบของอู่ทองภาพพระพุทธรูปปางลีลาแสดงถึงอิทธิพลสุโขทัยภาพบุคคลแสดงอยู่ในภาพแสดงให้เห็น
คนต่างชาติที่มาหรือติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาภาพกษัตริย์นักรบจีนพราหมณ์สองคนที่อาจารย์ศิลป์พิลาศีให้ความเห็นว่าพราหมณ์คนหนึ่งเป็นคนดำความจริงเราอาจสังเกตได้ว่าศิลปินได้พยายามวาดภาพบุคคลสัญชาติต่างๆตามลักษณะเฉพาะในเชื้อชาติของชนเหล่านั้นเองส่วนภาพสัตว์ศิลปินเขียนขึ้นตามรูปเป็นจริงของสัตว์รูปคนภาพพราหมณ์คนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดขาวคนหนึ่งเห็นได้ว่าเป็นพวกนิโครเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นงานศิลปะที่ไม่ขึ้นอยู่กับแบบบัญญัตินิยมศิลปินไทยโลกซึ่งแวดล้อมอยู่รอบตัวให้เป็นตามสภาพความเป็นจริงภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะภายในกรุพระปรางวัดราชบูรณะจึงนับว่ามีความสำคัญต่อการศึกษาศิลปกรรมจิตรกรรมประวัติศาสตร์และโบราณคดีอย่างยิ่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบาทสมเด็จนะคะพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโบราณวัตถุที่พบจากกรุพระปรางวัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2500มีพระราชปารภกับหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายธนิตอยู่โพอธิบดีกรมศิลปากรในสมัยนั้นว่าโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุที่พบในกรุพระปรางวัดราชบูรณะนี้สมควรจะได้มีพิพิธภัณฑสถานเก็บรักษาและตั้งแสดงให้ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้หาควรนำไปเก็บรักษาและตั้งแสดงณที่อื่นไม่กรมศิลปากรได้สร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาขึ้นเพื่อเก็บรักษาจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบจากกรุพระปรางวัดราชบูรณะและโบราณวัตถุที่พบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งอาคารก่อสร้างด้วยเงินบริจาคของประชาชนผู้บริจาคได้รับพระพิมพ์ที่พบจากกรุพระปรางวัดราชบูรณะเป็นการสมนาคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะให้อัญเชิญพระนามสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองเจ้าสามพระยาผู้ทรงสร้างพระปรางวัดราชบูรณะเป็นนามพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ค่ะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานชาติเจ้าสามพระยาเมื่อวันที่26ธันวาคม2504พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาปัจจุบันมีอาคารจัดแสดง3หลังนอกจากโบราณวัตถุอันทรงคุณค่ายิ่งนะคะจากกรุพระปรางวัดราชบูรณะแล้วยังเก็บรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งอื่นๆรวมทั้งศิลปะโบราณวัตถุที่พบในประเทศไทยตั้งแต่สมัยทวาราวดีศรีวิชัยลพบุรีเชียงแสนสุโขทัยอู่ทองอยุธยารัตนโกสินทร์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปค่ะได้ศึกษาเปรียบเทียบวัดพระศรีสันเพชรเป็นวัดสำคัญนะคะในกรุงศรีอยุธยาด้วยเป็นพระอารามหลวงที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้สร้างขึ้นในบริเวณพระราชวังหลวงซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองโดยทรงย้ายพระราชวังขึ้นไปทางทิศเหนือต่อจากเขตวัดไปจรดแม่น้ำลพบุรีและยกที่ดินเดิมผืนนี้ให้เป็นเฉพาะเขตพุทธาวาสสร้างวัดพระศรีสันเพชรเมื่อ1991ค่ะเพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์และเฉ
ช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญตลอดระยะเวลาที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเช่นพระราชพิธีหลวงต่างๆพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาปีละ2ครั้งวัดพระศรีสรรเพชรยังเป็นสถานที่เก็บพระบรมอัฐิพระมหากษัตริย์อยุธยาและพระอัฐิพระบรมวงศ์กล่าวได้ว่านะคะเป็นต้นแบบของวัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงรัตนโกสินทร์สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดคือองค์เจดีย์ใหญ่ทรงลังกา3องค์สมเด็จพระรามาธิบดีที่2 2034ถึง2072พระโอรสของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระสถูปเจดีย์2องค์เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของพระราชบิดาและเพื่อค่ะบรรจุพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3พระบรมเชษฐาธิราชเจดีย์องค์ที่3นะคะเป็นเจดีย์บรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2ซึ่งสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4พระนอพุทธางกูลพระราชโอรสโปรดให้สร้างขึ้น2043นะคะพุทธศักราชนั้นสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ทรงสร้างพระวิหารโปรดให้หล่อพระประธานเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติสูง8วาประมาณ16เมตรพระพักยาว4ศอกกว้าง3ศอกพระอุระกว้าง11ศอกใช้ทองหล่อหนัก 58,000 ช่างหุ้มด้วยทองคำหนัก286ช่างประมาณ171กิโลกรัมประดิษฐานไว้ในวิหารถวายพระนามว่าพระศรีสรรเพชรพระอารามแห่งนี้ค่ะจึงเรียกชื่อว่าวัดพระศรีสรรเพชรเมื่อ2310นะคะกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าวัดพระศรีสรรเพชรถูกพม่าเผาทำลายองค์พระศรีสรรเพชรถูกสุมไฟลอกทองที่หุ้มอยู่จนหมดเหลือแต่แกนในซึ่งทำด้วยสำริดครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงสร้างกรุงเทพค่ะได้สถาปนาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแล้วได้อัญเชิญพระศรีสรรเพชรพร้อมพระโลกนาถพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่อีกองค์หนึ่งพระพุทธสีหิงมาประดิษฐานไว้ที่กรุงเทพโปรดให้ประดิษฐานพระโลกนาถไว้ในวิหารทิศตะวันออกส่วนองค์พระศรีสรรเพชรมีสภาพที่ชำรุดมากยากจะบูรณะโปรดให้สร้างพระเจดีย์ขนาดใหญ่แล้วให้อัญเชิญองค์พระศรีสรรเพชรบรรจุไว้ภายในพระราชทานนามพระเจดีย์ว่าพระเจดีย์ศรีสรรเพชรชดายานส่วนพระพุทธสีหิงประดิษฐานอยู่ในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ในพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครวัดพระศรีสรรเพชรเป็นวัดที่มีความสำคัญยาวนานตลอดยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาภายในวัดจึงมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญเป็นจำนวนมากเช่นวิหารหลวงมณฑปจตุรมุขพระอุโบสถวิหารพระป่าไหลวิหารพระโลกนาถพระที่นั่งจอมทองวิหารพระสี่อิริยาบถเจดีย์และวิหารรายหอระฆังบานประตูไม้จำหลักรูปเทวดาทรงพระแสงขันบานประตูไม้ซุ้มคูหาสถูปวัดพระศรีสรรเพชรสลักเป็นภาพนูนต่ำรูปเทวดาทรงพระแสงขันฝีมือช่างกรุงศรีอยุธยาเรียนแบบศิลปะล้านนาทั้งรูปแบบฉัตรเหนือเสียรและเครื่องแต่งกายสาเหตุที่บานประตูไม้แกะสลักวัดพระศรีสรรเพชรมีลักษณะศิลปะล้านนาสันนิษฐานว่าน่าจะเนื่องมาจากวัดพระศรีสรรเพชรสร้างในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งในรัชสมัยมีสงครามกับล้านนาในสมัยพระเจ้าติโลกราชอยู่เนืองๆเป็นเหตุให้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จไปประทับที่เมืองพิษณุโลกจนสิ้นรัชกาลในปี2031ซึ่งกล่าวได้ว่า
ในช่วงรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเมืองพิษณุโลกนะคะมีฐานะเป็นเมืองหลวงแทนกรุงศรีอยุธยาระยะหนึ่งอยุธยายศยิ่งฟ้าลงดินแลเรืออำนาจบุญเพลงพระก่อเกื้อเจดีละออินปราสาทในทาบทองแล้วเนื้อนอกโสมจากกรรมสวนสมุทรนะคะวรรณคดีสมัยอยุธยาที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ถึงผู้แต่งและระยะเวลาการแต่งเดิมเรียกวรรณคดีเรื่องนี้ว่ากรรมสวนศรีปราดและเชื่อว่าผู้แต่งคือศรีปราดกวีเอกในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแต่งเมื่อคราวถูกเนรเทศไปยังเมืองนครศรีธรรมราชแต่จากการตรวจสอบของนักวรรณคดีและประวัติศาสตร์หลายท่านนะคะมีความเห็นว่าวรรณคดีกรรมสวนสมุทรหรือกรรมสวนโครงด้านน่าจะเป็นวรรณคดีในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโดยเทียบสำนวนภาษากับลิลิตยวนพ่ายลิลิตพลอและมหาชาติคำหลวงจะเห็นได้ว่าประเทศไทยนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองมายาวนานหลายร้อยปีค่ะและมีมรดกศิลปะวัฒนธรรมเก่าแก่เป็นมรดกแห่งแผ่นดินนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยค่ะเป็นดินแดนแห่งสุวรรณภูมิโดยแท้นะคะรายการของเราวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับโทรและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจนะคะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะเราก็จะทำการประยุกต์ใช้โปรแกรมสรุปทางสถิติและการแปลผลสำหรับการทดสอบแบบไคสแควร์นะคะเราก็จะมาดูเรื่องของการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS นะคะซึ่งเราได้พูดมาตั้งแต่สัปดาห์ที่5แล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็สามารถทบทวนการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่โปรแกรมนะคะแล้วก็ประมวล

ผลแล้วก็แปรผลการทดสอบสมมติฐานเหมือนกันค่ะเพราะนั้นขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น T test F test หรือ Chi square test เนี่ยก็จะมีขั้นตอนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งสมมติฐานนะการคำนวณสูตรนะแล้วก็การหาค่าวิกฤตนะแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างค่าวิกฤตกับสูตรนะแล้วก็สรุปว่าเราจะยอมรับ S0 หรือยอมรับ H1 นะคะแล้วก็ทำการสรุปผลเพื่อสื่อความหมายกับคนที่จะใช้งานวิจัยของเราไปใช้ประโยชน์นะคะในการทดสอบไคสแควร์นะก็ทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะเป็นการใช้ข้อมูลทางเดียวก็ได้2ทางก็ได้นะถ้าเราใช้2ทางนะเราก็สามารถที่จะนำเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ในของโปรแกรมได้นะคะโดยทั่วไปนะก็จะใช้ข้อมูล2ทางค่ะเพราะว่าเราจะทดสอบความสัมพันธ์นะหรืออาจจะมีการทดสอบอิทธิพลนะซึ่งเป็นลักษณะของ simple regression ได้ด้วยนะคะเป็นลักษณะของการศึกษารายคู่นะที่มีตัวแปรอิสระหนึ่งตัวนะส่งผลต่อตัวแปรตามนะแต่ว่าข้อจำกัดที่ยังไม่ได้เรียกว่า regression เนื่องมาจากอะไรเนื่องมาจากว่าตัวแปรของเราน่าเป็นเชิงคุณภาพหรือไม่ก็เป็นเชิงปริมาณแต่ว่ามีการแบ่งกลุ่มนะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำเพียงแค่นับความถี่ของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้นนะเพราะนั้นข้อมูลของตัวแปรจึงไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริงนะเป็นเพียงแค่การนับจำนวนของผู้ตอบอันนี้ก็ใช้การทดสอบแบบ Chi square นะคะแต่ถ้าข้อมูลนั้นเป็นเชิงปริมาณแล้วก็เป็นข้อมูลจริงสะท้อนค่าของข้อมูลนะคะเราก็สามารถไปใช้วิธี regression ได้แต่อย่างไรก็ตามนะข้อมูลที่เราเก็บได้ที่มันไม่ได้ตรงหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดของ regression ก็คือการกระจายตัวที่ไม่เป็นแบบปกตินะหรือว่าไม่สามารถที่จะรวมเข้าสู่ส่วนกลางนะก็จะใช้วิธี chi square แต่ก็ต้องแบ่งกลุ่มอยู่ดีนะคะเพราะนั้นเมื่อเราได้ข้อมูลเชิงคุณภาพมาแล้วก็อย่าลืมโคดดิ้งให้เป็นตัวเลขซะก่อนนะเราทบทวนในเรื่องของขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานนะคะก็คือทำการตั้งสมมติฐานทางสถิตินะเช่นเราต้องการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวก็คือระดับการศึกษากับเพศนะเราก็ตั้งสมมติฐานกลางนะหรือว่า non hypothesis ก็คือระดับการศึกษาไม่สัมพันธ์กับเพศนะระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับเพศตัวนี้ถ้าเราจะมองยาวไปถึงเรื่องของการทดสอบก็ได้นะคะเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นตัวแปรอิสระอะไรเป็นตัวแปรตามเพราะนั้นก็อาจจะเขียนสลับกันแล้วนะเราน่าจะให้เพศเป็นตัวแปรอิสระแล้วมันไปส่งผลกับระดับการศึกษาเพราะนั้นระดับการศึกษาก็จะเป็นตัวแปรตามนะคะเพราะนั้นถ้าเรามองสองช็อตก็คือศึกษาความสัมพันธ์ด้วยศึกษาอิทธิพลด้วยนะเราก็ตั้งสมมติฐานเขียนใหม่ก็ได้ค่ะว่า S0 นะเพศมีความเพศไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีอิทธิพลต่อระดับการศึกษาเพราะว่าเพศมันเป็นตัวกำหนดระดับการศึกษานั่นเองนะคะเพศชายเพศที่แตกต่างกันนะไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเนี่ยนะคะก็จะทำให้การตัดสินใจศึกษาในระดับการศึกษานั้นมีความแตกต่างกันด้วยนะคะมันก็จะส่งผลต่อกันนั่นเองทีนี้ในเมื่อ

เรามีตัวแปร2ตัวนะเราก็ใช้สูตรกรณีที่มีการจำแนก2ทางนะข้อมูลของเรามีการจำแนก2ทางก็คือไคสแควร์นะสแตทไคสแควร์สแตทนะคำนวณได้จากผลรวมของโรคูณด้วยผลรวมของคอลัมน์นะของนะความถี่ที่สังเกตได้นะลบด้วยค่าความคาดหวังนะยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองหารด้วยค่าความคาดหวังของค่าความถี่นั้นๆนะทีนี้นะมีการเฉลยคำตอบแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าหลังจากที่เราทำการตั้งสมมติฐานก็คือทำความเข้าใจกับโจทย์ตั้งแล้วตั้งสมมติฐานกำหนดระดับนัยยะสำคัญทางสถิติแล้วก็จัดเตรียมข้อมูลนะจัดเตรียมข้อมูลนำไปสู่การใช้โปรแกรม SPSS ต่อนะคะดูซิว่าจะได้ค่า chi square chi square stat ที่คำนวณได้เท่ากับ 6.203 หรือเปล่านะลองตามดูนะคะในลองทวนในเรื่องของการจัดเตรียมข้อมูลนะเพื่อที่จะเข้าสู่โปรแกรมนะก่อนที่จะไปสั่งคำสั่งไคสแควร์นะคะในลองดูว่าเราจะต้องเตรียมข้อมูลยังไงบ้างนะคะเรามีข้อมูล2ชุดใช่ไหมคะคือเพศแล้วก็ระดับการศึกษาก็จะสังเกตได้ว่าเพศเนี่ยเป็นตัวแปรอิสระส่งผลต่อระดับการศึกษานะแล้วก็มีความสัมพันธ์กันหรือไม่นะที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.05 ก็คือความเชื่อมั่นในการทดลองครั้งนี้มีอยู่ 95% นะปล่อยให้มีความคาดเคลื่อนอยู่ที่ 5% หรือ 0.05นำเอา 0.05 ไปกำหนดนะหรือเรียกว่าเป็นระดับนัยยะสำคัญนั่นเองทำไมถึงเรียกว่าระดับนัยยะสำคัญเพราะว่าถ้าเพศเนี่ยเพศมันมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อระดับการศึกษาเนี่ยก็ถือว่าตัวแปรทั้งสองเนี่ยมันมีความสำคัญนะมันมีความสำคัญต่อการวิจัยครั้งนี้นะหรืออาจจะเรียกเพศเนี่ยเป็นตัวแปรที่สำคัญต่อการตัดสินใจศึกษานะของผู้ตอบแบบสอบถามนะเพราะนั้นโอกาสที่จะเกิดการมีความสัมพันธ์หรือการมีอิทธิพลลักษณะนี้มันมีอยู่แค่ 5% แค่นั้นนะมันมีอยู่แค่ 5% เพราะว่าเราตั้งระดับความเชื่อมั่นไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าเพศเนี่ยระดับการศึกษามันก็เป็นอิสระแหละนะเป็นอิสระไม่ได้สัมพันธ์กันหรอกไม่ได้มีอิทธิพลต่อกันหรอกเนี่ยเราตั้งความน่าจะเป็นในลักษณะเช่นนี้จะเกิดขึ้นอยู่ 95% เห็นไหมคะอันนั้นเราตั้งไฮโปทีซิส S0 ตั้งไฮโปทีซิส S0 ทีนี้ความคาดเคลื่อนอีก 5% ก็คือ H1 เนี่ยมันสัมพันธ์กันแหละมันมีอิทธิพลกันมันไม่เป็นอิสระต่อกันนะคะเพราะนั้นประเด็นคำตอบจากการวิจัยแล้วคาดหวังว่าองค์ความรู้ที่ได้จากงานเนี่ยเราอยากให้เพศเนี่ยมันเป็นตัวแปรที่สำคัญที่มันมีความสัมพันธ์และเป็นอิทธิพลต่อระดับการศึกษานะเราอยากให้ได้องค์ความรู้อันนี้นะที่เป็นผลของงานวิจัยเรานะจากนั้นเราก็กำหนดชื่อกำหนดชื่อเพศเป็นภาษาอังกฤษอาจจะเป็น SEX นะเพราะว่า SEX ก็คือชื่อตัวแปรแล้วก็ label คือเพศใช่ไหมคะนะแล้วก็ทำการกำหนดข้อมูลแบ่งกลุ่มนะแบ่งกลุ่มข้อมูลของเพศออกเป็นชายและหญิงโดยชายให้กำหนดให้เป็น1นะหญิงกำหนดให้เป็น2อยู่ในช่อง value นะแล้วก็ mature ของเพศก็จะเป็น nominal นะต่อไประดับการศึกษาล่ะนะระดับ

การศึกษานะก็เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่เป็น nominal เช่นเดียวกันนะเราก็โค้ดเราก็ให้สัญลักษณ์ของตัวแปรระดับการศึกษาว่า edu ซึ่งมาจาก education นะเพราะฉะนั้น name ของระดับการศึกษาก็คือ edu นะส่วน label นะก็ education ก็ได้หรือถ้าพิมพ์ภาษาไทยได้ก็พิมพ์คำว่าระดับการศึกษาจากนั้นก็ไปแยกแบ่งกลุ่มนะในช่อง value นะในช่อง value ก็1คือการศึกษาระดับที่น้อยที่สุดอาจจะเป็นประถม2คือมัธยมนะ3คือปริญญาปวช4ปวส5ปริญญาตรี6ปริญญาโท7ปริญญาเอก8อื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นก็ไปโคดดิ้งคือกำหนดค่าของระดับการศึกษาในช่อง value นะพอเราทำการกำหนดชื่อในชีทของ variable view นะอันนี้หลังจากที่เราเปิดโปรแกรมแล้วนะคะมันก็จะมีปรากฏชีท variable view นะแล้วก็ทำการกำหนดตัวแปรแล้วก็แบ่งกลุ่มตามที่ได้กล่าวไว้จากนั้นไปที่ชีต data view นะชีต data view นะก็ทำการบันทึกข้อมูลก็คือจำนวนคนของผู้ที่ตอบเพศชายระดับการศึกษาระดับใดเนี่ยก็ให้ครบจำนวนของผู้ที่ตอบแบบสอบถามนะคะอันนี้ก็คือการจัดเตรียมข้อมูลนะแล้วก็ตัวแปรต่างๆนะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมนะในการวิเคราะห์ไคสแควร์เทสนะคะนะจากนั้นนะพอเราเตรียมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็ทำการกำหนดที่ analyze นะเข้าไปที่เมนูบาร์นะคะนะก็จะเห็น analyze ที่อยู่ตรงกลางนะคะกดเข้าไปนะคะแล้วก็เลือก descriptive statistic นะก็เป็นสถิติพรรณนาเพราะว่าเรานับความถี่อย่างเดียวนะแล้วก็เห็นไหมคะเราเคยใช้คำสั่งอะไรคะ frequency เคยใช้แล้วนะ descriptive เคยใช้แล้วนะทีนี้เราก็ไปเลือกคำสั่ง cross tabนะ cross tab ก็เป็นลักษณะตารางที่เป็นเมทริกซ์นะที่เหมือนกับโจทย์ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ให้โปรแกรมเนี่ยนะสร้างเป็นตาราง cross tab พอเราเข้าไปที่ cross tab นะอย่าลืมว่าใน cross tab เนี่ยนะมันจะต้องปรากฏตัวแปร2ตัวก็คือเพศก็คือ sexนะแล้วก็ตัว education นะ education นะทีนี้มันก็โปรแกรมก็จะให้เราเนี่ยใส่ว่าตัวแปรไหนที่เป็น row ตัวแปรไหนที่เป็น column นะส่วนใหญ่แล้วเพศเนี่ยมักจะให้เป็น row เนาะนะแล้วนั้นก็ใส่เพศไปที่ row แล้วก็ใส่education นะไปที่คอลัมน์นะจากนั้นนะพอใส่พอกำหนดตัวแปรนะที่เป็นโรและคอลัมน์แล้วนะแล้วเราก็ไปที่นี้นะอันนี้ก็เป็นการเลือกอันนี้ก็ถือว่าสลับกันแล้วนะแล้วเขาจะให้โรเป็น education นะให้โรเป็น education แล้วก็ให้คอลัมน์เป็น sex นะจากนั้นก็กด statistic นะกด statistic นะที่อยู่ปุ่มข้างล่างนะก็กำหนดการทดสอบที่ชื่อว่า

ายสแควร์นะฮะเราต้องการที่จะเทสโนมินอลไหมนะก็กดนะที่โคเอฟฟิเชียนต์ได้นะคะแล้วก็คือตรงนี้กดแค่คายสแควร์อย่างเดียวก็พอนะคะแล้วก็คอนติเนียโอเคตามลำดับนะทีนี้เราก็ทำการเลือกการนับจำนวนนะก็มีทั้ง observe นะที่เป็นตัว O แล้วก็ expected ตัว E นะคะแล้วก็กด percentage ที่ low continue แล้วก็โอเคในหน้าต่างทำการกดที่cell display นะนะกดที่ cell display กดที่ปุ่ม sales นะคะมันก็จะโชว์หน้านี้มาเพื่อให้เรากำหนดว่ามันมีตัว observe นะมันมีตัว expected นะนะแล้วก็ continue โอเคนะโปรแกรมก็จะประมวลผลนะก็จะประมวลผลนะซึ่งเราก็จะต้องเอาตารางเนี่ยไปนำเสนอในเล่มรายงานนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เราเห็นว่าจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามนะก็คือ50ตัวอย่างนะคิดนะตอบแบบสอบถามกลับมาคิดเป็น 100%นะอันนี้ก็เป็นดูในเรื่องของแบบสอบถามที่ได้นะคะทีนี้จากการ cross tab จากการที่ให้โปรแกรมเนี่ย cross tab ให้ก็คือสร้างตารางจะเห็นได้ว่าจะเป็นเมทริกซ์4คูณ2นะ4คูณ2โดยที่row นะ row ก็คือตัว education นะอยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็คอลัมน์ด้านบนนะด้านบนเป็น sex เพศก็เป็นเพศหญิงเพศชายเพศหญิงปกตินะส่วนระดับการศึกษานะคะ level of education เนี่ยนะอันนี้ก็จะแยกเป็น undergraduate นะก็คือต่ำกว่าระดับปริญญาตรีgraduate คือปริญญาตรีนะ post graduate นะก็คือหลังปริญญาตรีแล้วก็ doctorate นะก็คือระดับปริญญาเอกทีนี้ถ้าเราต้องการละเอียดมากขึ้นนะอาจจะมีทั้งปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะเพราะฉะนั้น under graduate เนี่ยคำว่า graduate เราก็อาจจะตีความว่าเป็นระดับมหาบัณฑิตนะอุดมศึกษาเพราะนั้น under graduate นะก็จะเป็นปริญญาตรี graduate ปริญญาโท post graduate คือหลังจบปริญญาโทแล้วนะอาจจะไปศึกษาย่อยๆเป็นประกาศนียบัตรก็ได้นะก่อนที่จะไปสมัครเป็นปริญญาเอกนะคะเพราะนั้นก็จะมี4ระดับของการศึกษานะทีนี้เราก็มาเขาตรงนี้ก็คือการนับความถี่จำนวนคนตอบแบบสอบถามนะจะเห็นว่าเป็นเมทริกเลยนะคะO11 นะ O11 ก็คือ7นะ O11 ก็คือ7ก็คือปริญญาตรีเพศชายนะปริญญาตรีเพศชายนะแล้วก็ O12 นะฮะปริญญาตรีเพศหญิงรวมแล้วนะคนที่ตอบระดับปริญญาตรีมีอยู่14คนนะระดับปริญญาโทนะ graduate เพศชาย17คนเพศหญิง5คนรวมแล้ว22คนนะฮะเพราะ O มันก็จะเรียงตามลำดับนะO11 ปริญญาตรีเพศชาย O12 ปริญญาตรีเพศหญิง O21ปริญญาโทเพศชาย O22 ปริญญาโทเพศหญิงนะฮะ post educate O31 O31 เราเอาโรขึ้นก่อนเพราะว่าเรียงจากไปขวานะคะ O31 5คนนะ
หลังปริญญาโทเพศหญิงนะโอ3 2 6คนต่อไปปริญญาเอกนะโรที่4แล้วนะโอ41นะปริญญาเอกเพศชาย3คนเห็นไหมเพราะนั้นโอกาสจะเกิดระดับการศึกษาระดับปริญญาเอกจะน้อยลงเพราะว่าเรื่องของวัยแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยนะแล้วก็เห็นไหมคะว่าปริญญาเอกเพศหญิงเนี่ยไม่มีนะในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ไม่มีใครที่อยู่ในระดับปริญญาเอกที่เป็นเพศหญิงนะคะทำการรวมไปทางคอลัมน์นะทำการรวมของโรทุกระดับการศึกษานะก็รวมมาทั้งหมดอยู่ที่50คนนะทำการรวมเพศนะจำนวนของเพศนะตามคอลัมน์ลงมานะคะนะเพศชาย32คนเพศหญิง18คนแล้วก็รวมทั้ง2เพศก็จะต้องเท่ากับ50คนด้วยเช่นกันอันนี้ถือว่าสำคัญเลยเพราะว่าก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการคำนวณต่อเนี่ยเราจะต้องเช็คดูนะว่าเมื่อรวมทั้งเพศและระดับการศึกษาแล้วเนี่ยจะต้องเท่ากับ50นะก็คือจำนวนที่แจกแบบสอบถามพอดีนะเพราะถ้ามันมีการเออร์เรอร์ของการนับจำนวนแล้วเนี่ยมันจะไม่เท่ากับ50นะตรงนี้ก็ต้องกลับไปแก้ไขว่าเรานับผิดหรือเปล่าหรือใส่ข้อมูลในช่องของในชีทของ Data View ผิดไหมนะคะต้องกลับไปเช็คนะนี่ในตาราง cross tab อันนี้นะคะหรือตาราง chi square อันนี้เขาก็ให้ตัว expected มาด้วยเพราะว่าเรากำหนดไว้ว่าให้หาค่า expected ด้วยนะนะคะเพราะนั้นนี่ก็มาจากการคำนวณของโปรแกรมและเพราะนั้น e11นะ e11 ก็ย้อนขึ้นไปตาม o เลยค่ะย้อนขึ้นไปตาม o ตามตำแหน่งของ o เลยนะ e11 คือ9นะE12 คือ5นะE21 14.1 E22 7.9 นะ E31 7 E32 4นะ E41 แล้วนะ E41 1.9 แล้วก็ E11 E42 เท่ากับ 1.1 นะตรงนี้เขาให้ผลรวมมาให้แต่ว่าเราไม่ได้ใช้นะคะแต่ก็ให้ผลรวมมาเพื่อที่จะให้ทราบว่าผลรวมของค่าความคาดหวังกรณีผู้ตอบแบบสอบถามนะเป็นระดับปริญญาตรีอยู่ที่14คนนะแล้วก็คาดความคาดหวังของผู้ที่เรียนปริญญาโทนะมีอยู่22คนนะความคาดหวังของผู้ที่จบปริญญาโทไปแล้วแต่ยังไม่ต่อปริญญาเอกมีอยู่11คนแล้วที่ต่อปริญญาเอกแล้วมีอยู่3คนอันนี้ก็เป็นการคาดหวังของงานวิจัยนี้นะคะทีนี้เรามาทำอะไรต่อเรามาทวนนึกถึงในสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมานะคะว่าเราลงสูตรยังไงนะเราจะได้เข้าใจการลงสูตรนะก็คือดูที่ O11 ก่อนนะดูที่ช่อง O11 แล้วก็ทำ O-E ทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็หาร E ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่าของ chi square ของ O11 ก่อนนะคะนะก็คือ7-9นะคะ7-9ยกกำลัง2นะแล้วก็หาร9นะคะถ้าเหมือนกันของทุก O เลยค่ะO12 นะคะก็จะได้7-5ทั้งหมดยกกำลัง2หาร5นะคะนั้นก็จะมีตัวทดใช่ไหมมีสปีดชีตนะเพื่อเป็นกระดาษทดของเรานะคะต่อไป O21 นะ O21ก็ได้เท่ากับ17-14ยกกำลัง2หาร14นะคะ
แล้วก็โอ22นะคะ5ลบ 7.9 ยกกำลัง2หาร 7.9 นะโอ31นะก็5ลบ7ยกกำลัง2หาร7นะโอนะโอ32นะคะก็6ลบ4ยกกำลัง2หาร4ต่อไปปริญญาเอกบ้างนะคะโอ41นะก็คือ3ลบ 1.9 ยกกำลัง2หาร 1.9 ส่วนนะโอ42นะคะ0ลบ 1.1 ยกกำลัง2หาร 1.1 นะจากนั้นนะบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะเราเครื่องมันคิด e ยังไงใช่ไหมคะ เครื่องมันคิด e ยังไงอย่าง e ของ o 11นะคะ e ของ o 11นะก็เกิดจากการหาความน่าจะเป็นนะคะก็คือโอกาสที่จะเกิดโรก็คือปริญญาตรีนะ14คนคูณด้วยโอกาสที่จะเกิดเพศชาย32คนนะดูที่ช่องข้างล่างเลยผลรวมที่เป็นเขานะคะไปที่เขาไปที่การนับจำนวนจริงๆนะเราอยากรู้ว่า expected นะ e 11ที่ได้เท่ากับ9เนี่ยนะคิดจากไหนนะคะก็คิดจากจำนวนของปริญญาตรีนะ14คนคูณด้วยจำนวนของเพศชาย32คนนะหารด้วยจำนวนทั้งหมด50คนนะอันนี้นักศึกษาสามารถที่จะลองเทสดูนะคะว่ามันได้เท่ากับโปรแกรมคิดมาให้ไหมนะคะในลองดูว่าโอ12จะเท่ากับที่โอ12นะค่า e 12จะเท่ากับ5ไหมนะคะ

ก็เป็นตัวเลขที่มีความใกล้เคียงนะคะอาจจะไม่ตรงทุกตัวเลขนะแต่ก็ประมาณการใกล้เคียงกันนะคะนะอย่าง E12 ใช่ไหม E12 นะปริญญาตรีเพศหญิงนะปริญญาตรีกับเพศหญิงดูหาค่า expected ทำยังไงนะอีกทีนะคะก็คือผลรวมของปริญญาตรี14นะคูณด้วยผลรวมของเพศหญิง18นะแล้วก็หารด้วยเพศหญิง18นะอีกทีนะคะผลรวมของปริญญาตรี14คูณด้วยผลรวมของเพศหญิง18ตะกี้พูดผิดนะคะหารด้วยจำนวนทั้งหมด50หารด้วยจำนวนทั้งหมด50นะคะเพราะนั้นค่าที่ได้ก็จะใกล้เคียงกันในลองเทสในแต่ละ E นะคะ E21 ทำไมถึงได้ 14.1 นะลองดูนะคิดยังไงก็คือผลรวมของปริญญาโท22คนคูณด้วยผลรวมของผู้ชายเพศชาย32คนแล้วหารด้วยจำนวนทั้งหมด50นะไปดู E22 นะคะได้ 7.9 จากไหนนะคิดยังไงก็คือผลรวมของปริญญาโทได้ด้วยเอท22คนคูณด้วยเพศหญิง18คนหารด้วยจำนวนทั้งหมด50นะE31 นะคะหลังปริญญาโทหลังปริญญาโทเพศชายนะก็ได้จากจำนวนหลังปริญญาโท11คนคูณด้วยเพศชาย32คนหารด้วย50นะแล้วก็E ของ32นะคะก็คือผลรวมของหลังปริญญาโท11คนคูณด้วยผลรวมของเพศหญิง18หารด้วย50ไปดูที่ปริญญาเอกค่ะ expected ของปริญญาเอกเพศชายนะคะ E41 นะก็เท่ากับผลรวมของปริญญาเอก3คนคูณด้วยเพศชาย32คนหารด้วย50นะคะแล้วก็E42 นะปริญญาเอกเพศหญิง

เวลาแล้วก็มีความแม่นยำสูงนะคะเพราะว่าผลจากการตรวจสอบจากที่เราแมนนวลด้วยเครื่องคอมด้วยเครื่องคิดเลขแล้วเนี่ยมันก็จะได้ค่าใกล้เคียงกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนักศึกษาจำเป็นจะต้องเรียนทฤษฎีก่อนนะเรียนทฤษฎีขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐานซะก่อนที่จะนำไปใช้นำไปใช้ในโปรแกรมสำเร็จรูปนะคะเพราะนั้นตรงตารางตรงนี้ถือว่าเป็นเอาท์พุตที่สำคัญที่นักศึกษาจะต้องนำไปรายงานในเล่มรายงานวิจัยนะคะทีนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการคำนวณ นะการคำนวณค่าค่าสแควร์สแตทนะอันนี้เครื่องจะก็คำนวณให้เลยนะคะโดยดูที่อะไรโดยดูที่ค่าเพียร์สันนะสแควร์ค่าเพียร์สันค่ายสแควร์นะได้ค่าเท่ากับ 6.203 นะ 6.203 นะถือว่ามีความใกล้เคียงนะกับการคำนวณนะนะเดี๋ยวนักศึกษาลองคำนวณด้วยมือเพื่อตรวจสอบผลที่ได้จากคอมพิวเตอร์นะลองกลับไปดูที่ตารางตะกี้นี้อีกครั้งนะคะนะจำสูตรได้หรือเปล่าคะในการคำนวณค่าค่ายสแควร์สแตทนะค่ายสแควร์สแตทนะคะเพราะนั้นเราก็ลองคำนวณที่หน้าช่องของ O11 ก่อนนะคะ O11 สูตรเป็นยังไงคะไหนลองนึกสิคะว่าสูตรของค่ายสแควร์ก็คือดูที่ช่อง O11 อย่างเดียวก่อนนะคะก็คือ O ลบ E ใช่ไหมคะ O ลบ E ยกกำลัง2หารด้วย E ไหนลองเทสดูนะคะ O ลบ E ยกกำลัง2หารด้วย E ก็คือ7ลบ9นะยกกำลัง2นะแล้วก็หารด้วย9นะเพราะนั้นนักศึกษาก็จะต้องมีการทดตัวเลขลงในกระดาษนะหรือว่ามีตารางคำนวณของเรานะคู่ขนานไปกับการทำคอมพิวเตอร์นะเพราะนั้นในตัว O11 ก็จะได้ 0.44 นะไปดู O1 O12 นะ O12 ก็คืออะไรคะ7ลบ5ใช่ไหมคะ7ลบ5ยกกำลัง2หารด้วย5ก็จะเท่ากับ 0.8 ไปเรื่อยๆค่ะจนครบมันมีทั้งหมดอยู่8โอมีทั้งหมดอยู่8โอไปดู O21 นะ O21 ก็คือ17ลบด้วย 14.1 นะยกกำลัง2ก็คือคูณตัวมันเองล่ะค่ะคูณตัวมันเองนะฮะแล้วก็หารด้วย e 14.1 นะก็จะได้เท่าก็จะได้เท่ากับ 0.59 สำหรับ O21 นะคะไปที่ O22 นะคะก็คือ5ลบ9นะ5ลบขอโทษค่ะ5ลบ 7.9 นะ5ลบ 7.9 นะเราก็คูณตัวมันเองนะแล้วก็หารด้วย 7.9 ตรงนี้ก็คิดไปด้วยกันนะคะนี่อันนี้ถือว่าถ้ายิ่งโอน้อยๆก็ยิ่งคำนวณมือได้ง่ายเลยนะคะแต่นี้เราทำการตรวจสอบค่าค่ายสแควร์จากโปรแกรมนะคะไปที่โอ

31นะโอ31นะก็คือ5ลบ7นะ5ลบ7นะแล้วก็คูณตัวมันเองนะแล้วก็หาร7ไปที่ O 3 2นะ6ลบ4 6ลบ4นะคูณตัวมันเองนะแล้วก็หาร4นะไปที่ปริญญาเอกO 4 1นะอะไรคะอะไรตั้ง3ลบ1.9 นะแล้วก็หารด้วย 1.9 สุดท้ายค่ะO 4 2เนาะก็คือ0ลบ 1.1 นะยกกำลัง2ก็คือคูณตัวมันเองแล้วก็หารด้วย 1.1

จากนั้นก็ทำการบวกทุกโอเลยนะคะทำการบวกทุกโอกรณีที่เราคำนวณด้วยมือเนี่ยอาจจะมีความคาดเคลื่อนของทศนิยมนะคะมันก็อาจจะได้ตัวเลขที่ไม่เหมือนเป๊ะๆนะคะก็เข้าใจตรงจุดนี้นะคะว่าค่าที่ได้มันก็ใกล้เคียงกันแหละนะคะ

นักศึกษาได้ค่าผลรวมไปเท่าไหร่คะผลรวมทั้งหมด 8x 8o นะ 8o ได้เท่ากับเครื่องที่คำนวณให้หรือเปล่าคะนะ 6.203 นะ 6.203 เพราะนั้นค่าที่ได้เนี่ยก็จะมีความใกล้เคียงบางคนได้ 6.1 6.2 ประมาณนี้ค่ะเพราะนั้นก็จะมีเศษทศนิยมที่อาจจะไม่ตรงกันก็ไม่ได้ผิดนะคะก็ได้ประมาณ 6.203 ทีนี้เวลาเรารายงานผลแล้วก็อิงตามตัวเลขในโปรแกรมได้เลยนะคะอิงตัวเลขในโปรแกรมได้เลยทีนี้ตรงนี้นะเราก็ใช้ degree of freedom ก็คือ3นะ3ตรงนี้ได้มาจากไหนนะก็ได้จากโรก็คือ4กลุ่มนะฮะ4ลบ14ลบ1ก็ได้3ใช่ไหมแล้วก็คอลัมน์เพศ2เพศลบ1นะก็จะได้1เพราะนั้น3คูณ1ก็จะได้ degree of freedom 3นะคะเพราะนั้นลองนึกภาพนะคะเวลาเราทดสอบสมมติฐานเนี่ยเราจะเลือกมาทีละโอเพราะนั้น O เนี่ยมันเกิดจากการจับคู่ระหว่างระดับการศึกษากับเพศเพราะนั้นระดับการศึกษาก็ถูกลบไป1แล้วก็เพศก็ถูกลบไป1นะเพราะนั้น degree of freedom นะก็จะเท่ากับระดับการศึกษาอื่นที่ยังเหลืออยู่เป็นอิสระต่อกันแล้วก็เพศที่เหลืออยู่ก็เป็นอิสระต่อกันนะอันนี้ก็ตรงกับหลักการของการทดสอบสมมติฐานที่จะต้องดำเนินไปด้วยความเป็นอิสระนะไม่มีความลำเอียงนะคะเพราะนั้นตัว degree of freedom ก็ถือว่าทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการทดสอบครั้งนี้มันมีความเป็นอิสระกันนะนะคะอันนี้ไม่ได้เกิดจากการตั้งสมมติฐานนะแต่ในความหมายของ degree of freedom เป็นแบบนี้นะนี่ significant นะตัว significant อันนี้ใช้แบบ

ทูเทลนะฮะแบบสองหางแต่เราก็ตามเนี่ยเราก็อาจจะใช้ตัวของ0.102นะเอามาแปรผลนะเพราะนั้น เรามีความเชื่อมั่นในการทดลองครั้งนี้ 95% ที่นัยยะสำคัญ 0.05 ก็เอาไปเปรียบเทียบกับตัว significant ในตาราง 0.102 ซึ่ง 0.102 นะมันมีค่ามากกว่า 0.05 ก็แสดงว่ามันมีการยอมรับที่ S0 นะมันมีการยอมรับที่ S0 เนื่องมาจากว่าในการประมวลผลของโปรแกรมเนี่ยมันไม่ได้โชว์ค่าวิกฤตนะมันไม่ได้โชว์ค่าวิกฤตเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาอยากจะพิสูจน์นะก็ต้องไปเปิดค่าวิกฤตไคสแควร์นะคะว่าที่ระดับ degree of freedom 3แล้วก็ความเชื่อมั่น 0.95 นะคะมันได้ค่าวิกฤตที่เท่าไหร่แล้วไปเปรียบเทียบกับ 6.203 นะดูซิว่า 6.203 เนี่ยมันอยู่ด้านซ้ายมือของค่าวิกฤตไหมนะถ้ามันอยู่ด้านซ้ายมือก็แสดงว่าอ๋อยืนยันว่าการทดลองครั้งนี้มันยอมรับ S0 นะมันยอมรับ S0 ปฏิเสธ S1 ก็กลับไปที่การตั้งสมมติฐานในขั้นตอนแรกว่ายังไงนะนะก็นะเราก็ไปย้อนกลับไปดูในขั้นตอนที่1ว่าเราตั้งสมมติฐานในขั้นตอนแรกว่ายังไงก็คือ S0 ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับเพศ S1 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับเพศแต่เราเปรียบเทียบค่าค่าสแควร์ที่คำนวณได้ 6.203 แล้วก็ค่า P value ก็คือค่าซิกนั่นแหละค่ะ significant 0.102 ซึ่งมากกว่า 0.05ที่ระดับนัยยะสำคัญทางสถิตินะอันนี้ก็ตอบตามตอบว่ายอมรับ S0 ค่ะเราอธิบายให้ผู้ที่เอางานวิจัยของเราไปใช้ว่ายังไงคะระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับเพศนะที่ระดับนัยยะสำคัญทาง 0.05 ซึ่งตรงนี้มันก็ไม่เกิดองค์ความรู้ของเราละนะเราก็ควรจะเปลี่ยนไปทดสอบกับตัวแปรอื่นนะเพราะในมันเมื่อไม่มีความสัมพันธ์แล้วมันก็ไม่ได้ส่งหรือแสดงถึงความสำคัญของตัวแปรนี้นะคะนะเพราะนั้นในการทดสอบสมมติการทดสอบคายสแควร์นะคะหรือคายสแควร์เทสเนี่ยก็สามารถนำโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS เนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้ได้ตามขั้นตอนของวันนี้เลยนะคะในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานที่เป็นในรูปแบบของ relation แล้วก็ regression และการทดสอบสมมติฐานเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยexpansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี้
0: 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gate เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือ Clamp Meter เ เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current

0: Resistant ความต้านทานไฟฟ้า Electrical Resistant Multimeter มี2แบบดังนี้ Analog Multimeter Digital Multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปลงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกัน

ผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านวันนี้รายวิชาพลเมืองดีบนวิถีพลเมืองโลกกลับมาพบกับท่านผู้ชมรายการอีกครั้งหนึ่งโดยวันนี้จะเป็นการนำเสนอในหัวข้อเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมครับขอเชิญท่านผู้ชมรายการติดตามรับชมได้เลยครับโดยการศึกษาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมนั้นเราจะแบ่งการศึกษาออกเป็นทั้งหมด3ตอนนะครับประกอบด้วยตอนที่1ความหมายคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมตอนที่2ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมและตอนที่3จริยธรรมและศีลธรรมกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นคือนำตอนที่1และตอนที่2มาใช้ในตอนที่3นะครับต่อมาตอนที่1นะครับความหมายคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมการนำเสนอความรู้สืบเนื่องมาจากในปัจจุบันกระแสทางความคิดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมได้ใช้กับหลายเรื่องหลายมิติในสังคมไทยเช่นกรณีเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองการศาสนาการศึกษาและการบริหารแต่เอาจริงๆจะมีสักกี่คนที่เข้าใจถึงความหมายแนวคิดหรือทฤษฎีของคำว่าคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในวิถีไทยและวิถีสากลอย่างถ่องแท้นะครับวันนี้เราจึงมาทำการศึกษากันเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมร่วมๆกันนะครับจริงๆแล้วความหมายของเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกันอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวแต่ว่าก็ต้องใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกันนะครับลองมาดูศึกษากันทีละเรื่องนะครับความหมายของคุณธรรมและจริยธรรมเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันนะครับทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามที่บัญญัติไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช2542นะครับคุณธรรมหมายถึงสภาพคุณงามความดีเป็นสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจซึ่งในเรื่องคุณธรรมนั้นแบ่งแยกออกได้เป็น2ความหมายคือ1ความประพฤติดีงามเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม 2. การรู้จักไต่ตองว่าอะไรควรทำและไม่ควรทำเห็นไหมครับมี2ประโยคนะครับมี2เรื่องก็คือเรื่องแรกคือความพฤติงามเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและแก่ต่อสังคมแล้วก็ข้อที่2คือไต่ตองคือยังไม่ได้เริ่มทำนะครับยังไม่ได้ลงมือทำแต่ไต่ตองคือคิดไว้ก่อนพิจารณาไว้ก่อนว่าควรทำหรือไม่ควรทำนะครับเราจะได้คำว่าคุณธรรมมาละคราวนี้มาดูจริยธรรมจริยธรรมแปลว่าธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติศีลธรรมกฎศีลธรรมซึ่งก็คือกฎเกณฑ์ความประพฤติของมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษย์เองเห็นไหมครับจริยธรรมคือสิ่งที่มนุษย์ประพฤติปฏิบัติโดยทั่วไปล่ะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ต้องให้คิดว่ามันเป็นเนเชอรัลก็คือมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ของเราอยู่แล้วมันต้องบอกว่าฉันไม่รู้ว่ามันดีฉันไม่รู้ว่ามันไม่ดีแต่มนุษย์รู้ด้วยกฎของมันเองอยู่แล้วไอ้เรื่องจริยธรรมจะเป็นเรื่องกฎธรรมชาติที่มันมีความน่าสนใจมากอย่างเช่นเรื่องการฆ่าคนนะครับเราอยู่ในวัฒนธรรมเอเชียวัฒนธรรมยุโรปหรือวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกซึ่งไม่เคยเกี่ยวข้องกันเลยในโบราณแต่เราจะค้นพบเลยว่าเรื่องการฆ่าคนเป็นเรื่องที่ผิดเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่สังคมไม่ยอมรับหรือการลักทรัพย์ของผู้อื่นอย่างเงี้ยนะครับเราก็รู้สึกว่าสังคมทุกๆสังคมในโลกนี้เนี่ยสมัยโบราณที่ไม่ได้ติดต่อกันเลยก็จะมีแนวจริยธรรมเป็นแนวเดียวกันเพราะนั้นเราอาจจะพูดได้ว่ามันก็คือกฎธรรมชาติที่มนุษย์เรารู้สึกทั่วไปว่ามันเป็นกฎที่กฎเกณฑ์การประพฤติของมนุษย์เราใช้คำนี้นะครับโดยเกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษย์เองมาดูตัวสุดท้ายก็คือศีลธรรมศีลธรรมเนี่ยมอรัลหมายถึงการกอบประพฤติปฏิบัติหรือหลักปฏิบัติที่ดีซึ่งเป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเพื่อสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเพราะนั้นเราเห็นได้ว่าศีลมันคือข้อห้ามและธรรมก็คือข้อปฏิบัตินะครับเราจึงมีทั้งข้อห้ามและข้อบัญญัติอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะครับลงมาประพฤติปฏิบัติคราวนี้สรุปหลักศีลธรรมนะครับศีลธรรมจึงหมายถึงหลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายพร้อมกันนั้นก็สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นด้วยนะครับศีลธรรมหมายถึงอะไรความหมายของที่ทำศีลเป็นสิ่งที่ดีงามศีลต้องอยู่ภายที่อยู่ที่กายวาจาส่วนธรรมอยู่ที่ใจทำไมศีลต้องอยู่ที่กายที่วาจาครับเพราะว่าศีลคือข้ออะไรครับ
ข้อศีลคือข้อห้ามกายต้องไม่ทำวาจาต้องไม่ทำทำอยู่ที่ใจคือข้อปฏิบัติเมื่อเรามีกายมีวาจาที่มีศีลธรรมแล้วนั่นแหละก็จะเป็นชีวิตของเราไปถึงจุดหมายเราต้องการได้ทำอยู่ที่ใจเพราะถ้าเราไม่เอาทำอยู่ที่ใจเพราะทำแปลว่าข้อปฏิบัติเราก็ปฏิบัติสิ่งนั้นมาแบบไม่ได้ออกมาจากใจเราเพียงแค่เสแสร้งทำหรือเราแค่หน้าไหว้หลังหลอกในการทำเราช่วยเหลือคนอื่นเพราะมีคนอื่นเราบริจาคสิ่งของเพราะเห็นคนอื่นอยู่เต็มเลยแต่พอไม่มีคนอยู่งานนี้เราไม่บริจาคฉันไม่ช่วยละเพราะไม่มีคนอยู่ไม่มีคนเห็นเห็นไหมครับเพราะว่าเรามีแต่ข้อปฏิบัติซึ่งแปลว่าทำแต่ทำไม่ได้อยู่ในใจถ้าทำอยู่ในใจเรามีข้อของเรื่องการบริจาคไม่ว่าต่อหน้ารับหลังคนอื่นเห็นหรือคนอื่นไม่เห็นหรือแม้กระทั่งการบริจาคโดยที่ไม่ออกนามหรือไม่ประสงค์ออกนามหรือไม่ใครเห็นก็มีเยอะแยะนั่นแสดงว่าทำอยู่ในใจนะครับมาดูนะครับประโยชน์ของศีลธรรมศีลทำให้เกิดความสุขที่เรียกว่าสีเลนะสุขติงยันติซึ่งมันอยู่ในบทสวดด้วยนะครับสองศีลทำให้เกิดโภคทรัพย์นะครับซึ่งมันแปลในทางพุทธะก็คือเสเลนะโภคสัมปทานะครับทรัพย์สินเงินทองก็เป็นทรัพย์นะครับเขาบอกเลยนะครับแน่นอนเลยบอกเราว่าศีลทำให้เกิดโภคทรัพย์เพราะนั้นฉันมีเงินทองร่ำรวยมีเงินมีทองเต็มไปหมดเลยมีทรัพย์สินต่างๆนั้นเป็นทรัพย์มีที่ดินมีที่นาเป็นทรัพย์นะครับแต่เราก็จะลืมเรื่องทรัพย์อีกอย่างหนึ่งคือปัญญาก็เป็นทรัพย์ความดีก็เป็นทรัพย์ด้วยเห็นไหมครับเพราะนั้นเราเห็นแต่ภาพ

ป็นรูปธรรมก็คือเห็นแต่สิ่งของแต่เราไม่ได้เห็นเรื่องปัญญาเพราะไม่มีรูปธรรมแต่ว่าเราจัดว่าปัญญาเป็นทรัพย์และเป็นทรัพย์ที่ไม่มีใครเอาไปจากเราไปได้นะครับความดีก็เป็นทรัพย์นะครับความดีทำไปแล้วมีแต่คนชื่นชมเชิดชูถือว่าเป็นทรัพย์ให้ประโยชน์แก่ตัวเองและสุดท้ายศีลทำให้เป็นไปเพื่อพระนิพพานนะสีเลนะนิพุติงยันติสัตสมานะครับซึ่งอันนี้ก็คือทำให้ไปเป็นพระนิพพานพระนิพพานในที่หมายถึงว่าหลุดพ้นหลุดพ้นจากวัฏสงสารนะครับตามหลักธรรมความเชื่อศาสนาก็คือเกิดแก่เจ็บตายนะครับเราเป็นปลายทางของหลักการสอนพุทธศาสนาก็คือการเข้าสู่นิพพานหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นอยู่นะครับมาดูความสำคัญของศีลธรรมมนุษย์นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสำคัญมากที่สุดในโลกเพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรที่สามารถเรียนรู้และรับการฝึกอบรมสั่งสอนจนสามารถนำความรู้ได้รับมาสร้างสารสิ่งต่างๆที่เป็นคุณประโยชน์ต่อโลกได้นี่คือความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์เนาะนะครับเพราะมนุษย์เองเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้ learning แล้วเราก็สร้าง knowledge ก็คือความรู้ขึ้นมาแล้วนำก็และที่สำคัญมากกว่าสิ่งใดๆก็ตามไอ้สิ่งเหล่านี้ learning หรือ knowledge เนี่ยแม้ในสิ่งที่อาจจะมีก็ได้นะครับแต่ที่เป็นทรัพยากรมีความสำคัญมากสำหรับของหนึ่งเดียวในโลกเลยก็คือการถ่ายทอดเราสามารถนำความรู้หรือ knowledge ของเราเนี่ยนำความรู้หรือว่าการเรียนรู้เราเนี่ยไปสู่รุ่นต่อไปนะครับเป็นการถ่ายทอดองความรู้นี้ต่อไปนะครับเพราะนั้นเราจะมีความสำคัญที่สุดในโลกนะครับประมาณนี้นั่นคือสิ่งที่เราแตกต่างจากชีวิตอื่นเลยนะครับเราสามารถถ่ายทอดคนอื่นได้นะครับลิงตัวนึงอาจจะค้นพบว่าฉันสามารถจะกินมะพร้าวได้โดยฉันทุบเปลือกมะพร้าวแล้วก็งัดกะลาออกมาแล้วก็กินเนื้อมะพร้าวข้างในต้องไปทุบกับหินแต่ปัญหาก็คือลิงตัวนั้นจะไปสอนลิงตัวต่อไปให้เอามะพร้าวมาทุบกับหินอย่างเงี้ยก็จะทำการถ่ายทอดได้ลำบากนะครับจะต้องเรียนรู้กันไปจากการสังเกตหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าจะมานั่งสอนกันโดยตรงเหมือนมนุษย์สอนคงทำไม่ได้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับความสำคัญศีลธรรมนะครับให้เห็นความชัดเจนเลยก็คือผู้บรรยายแบ่งออกเป็น1ช่วยให้ชีวิตดำเนินไปได้อย่างราบรื่นสงบสุขและไม่พบอุปสรรคเห็นไหมครับถ้ามีศีลธรรมมีข้อห้ามข้อปฏิบัติรู้อะไรที่ควรทำอะไรที่เราไม่ทำเราจะทำให้ชีวิตเราราบรื่นและสงบสุขไม่พบอุปสรรคทำงานเราควรทำไหมครับคำตอบดื่มสุราเราควรทำไหมครับเราไม่ควรทำเห็นไหมครับเพราะนั้นเรารู้ท่านั้นเราก็จะได้2 อย่างก็คือ1เราเป็นคนทำงานไม่ดื่มสุราโอ้ดูน่ารักขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมครับมันทำให้ชีวิตราบรื่นและสงบสุขนะครับเห็นไหมครับไม่พ้นภพอุปสรรคหรอกครับเพราะอุปสรรคส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตปกติเราก็ไม่ค่อยอุปสรรคเขาถึงบอกว่าสุราเมรยะมัชฌัปปมาฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิการดื่มสุราเป็นเหตุแห่งการแข่งบาปทั้งปวงเพราะเราขาดสตินะครับเพราะนั้นมันก็ทำให้ชีวิตไม่พบอุปสรรคต่างๆอุปสรรคที่เราได้มาไม่ตั้งใจได้มาเลยแต่ว่าความมึนเมาหรือขาดสติสัมปชัญญะทำให้เรามีปัญหาในชีวิตนั่นก็คืออุปสรรคนะสองช่วยคนเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมครับตรงเลยเห็นไหมครับเพราะนั้นเรามีละความสัมปชัญญะธรรมข้อห้ามข้อบัญญัติฉันไม่ทำละฉันไม่ดื่มเหล้านะฉันไม่ทำนี้นะฉันไม่เป็นรูปเป็นมีคนอื่นนะฉันไม่พูดกดปดพูดโกหกพูดปดนะเพราะฉันรู้ว่าฉันรู้ข้อสัจธรรมชีวิตมนุษย์ที่ถูกสั่งสอนมาเลยว่าความลับไม่มีในโลกเพราะนั้นฉันจึงไม่เลือกที่จะโกหกบอกความจริงทุกเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเห็นไหมครับมันก็จะทำให้เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำสามช่วยสร้างความมีระเบียบวินัยให้แก่บุคคลในชาตินะครับเห็นไหมครับสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำนะครับถ้าเราประพฤติเหมือนกันหมดโอ้ยรับรองเป็นสังคมที่น่าอยู่มากๆสี่ช่วยควบคุมไม่ให้คนชั่วมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับเราคงบอกไม่ได้ในความจริงๆว่าทุกๆสังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเพียงแต่เราต้องให้สังคมนั้นมีคนดีมากกว่าคนไม่ดีและเราต้องให้ตำแหน่งหน้าที่ในการควบคุมสังคมนั้นกับคนดีเพื่อให้ไปควบคุมคนที่ไม่ดีในสังคมนั้นเพราะนั้นเราไม่ควรเพิ่มไปสนับสนุนคนไม่ดีขึ้นมาควบคุมสังคมเพราะถ้าคนไม่ดีขึ้นมาควบคุมสังคมวุ่นวายตายเลยนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับของศีลธรรมว่าอะไรควรทำไม่ควรทำนะครับ5ช่วยมนุษย์นำความรู้และประสบการณ์ที่ร่ำเรียนมาสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าได้นะครับเราสามารถเลยอะไรอะความรู้1มีความรู้2มีประสบการณ์2 อย่างนี้แหละครับมาต่อยอดมาสร้างสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่ให้สิ่งนั้นมันมีคุณค่าขึ้นในชีวิต6ช่วยควบคุมการเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจให้พร้อมกันเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าทุกวันนี้เนี่ยสังคมสมัยใหม่ความเจริญทางด้านวัตถุสูงมากแล้วมีการเขาเรียกว่าเจริญแบบก้าวกระโดดนะครับเพราะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้จริงๆเพราะมันนำมาซึ่งความสะดวกสบายและการใช้ชีวิตในประจำวันแต่เราจะปฏิเสธเราบอกไม่เอาเพราะมันทำให้คุณค่าชีวิตคนต่ำลงนะจิตใจคนต่ำ

ลงวัตถุสูงขึ้นแต่ในกลับกันมันจะเป็นทางเลือกที่ดีไหมถ้าเราทำให้ทั้งสองสิ่งก็คือวัตถุความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีสูงขึ้นในขณะเดียวกันจิตใจของคนก็สูงตามขึ้นด้วยเพราะเราต้องเรียนรู้ควบคู่กันไปนะครับนะครับเพราะนั้นมันต้องเรียนรู้ควบคู่กันไปเพราะเป็นสิ่งที่ดีทั้งคู่นะครับเจ็ดช่วยสร้างความมั่นคงทางจิตใจให้มนุษย์นะครับนะครับความมั่นคงจิตใจฉันทำดีฉันประพฤติดีฉันคิดดีเพราะนั้นไม่มีอะไรที่ฉันต้องอายไม่มีอะไรฉันต้องหวั่นไหวนะครับเพราะนั้นฉันมีความมั่นคงจิตใจให้มนุษย์นะครับต่อมานะครับความสำคัญของศีลธรรมนะครับเมื่อทุกคนประพฤติปฏิบัติตนดีแล้วอุปสรรคศัตรูภัยอันตรายก็จะหมดสิ้นไปผู้คนมีแต่ความรักต่อกันสังคมมีแต่ความสงบและประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองด้วยนะครับนี่คือความสำคัญของศีลธรรมนะครับบุญดีมากเลยนะนะครับมีทั้งความรักนะครับมีความสงบนะครับแล้วก็ประเทศชาติรุ่งเรืองนะครับดีจังจริยธรรมกับศีลธรรมนะครับจะเห็นได้ว่าจริยธรรมไม่แยกขาดจากศีลธรรมครับแต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรมเห็นไหมครับจริยธรรมไม่แยกขาดจากศีลธรรมแต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรมกว้างกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าทั้งศีลธรรมและจริยธรรมคือข้อปฏิบัติที่ดีนะครับมาดูศีลธรรมเป็นหลักคำสอนที่ว่าด้วยความประพฤติชอบส่วนจริยธรรมไปถึงหลักแห่งความประพฤติดีประพฤติชอบอันวางรักฐานอยู่บนหลักคำสอนของศาสนาปรัชญาขนบธรรมเนียมประเพณีเห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าบอกศีลธรรมคือหลักคำสอนทางศาสนาแต่ถ้าจริยธรรมคือทั้งปรัชญาทั้งศาสนาทั้งประเพณีรวมหมดเลยนะครับเพราะนั้นไม่ว่าศีลธรรมหรือจริยธรรมก็เป็นเรื่องของการประพฤติดีนะครับแต่ว่าจริยธรรมจะมีความหมายกว้างกว่านะครับเพราะว่าการทำความดีก็ตามที่เราทำความดีแล้วมันไปอิงกับศาสนามันก็จะเป็นศีลธรรมแต่ถ้าเราทำความดีใดก็ตามที่เราไม่อิงศาสนามันก็คือจริยธรรมเราใช้คำนี้นะครับเช่นเราเดินไปแล้วเราเก็บเศษขยะที่ตกอยู่พื้นใส่ถังขยะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับศาสนาเราเรียกแบบนี้ว่าจริยธรรมหรือเราตื่นมาตอนเช้าเราไม่ปูผ้าปูที่นอนเราดึงผ้าปูที่นอนให้ตึงพับผ้าห่มปัดหมอนเราก็เก็บให้เป็นระเบียบถ้าเราไม่ทำเราไม่บาปเพราะในศาสนาไม่บอกว่าถ้าคุณไม่เก็บที่นอนเป็นบาปนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะมีบ้านที่ใกล้เคียงแต่มันก็ไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่กรณีแบบเนี้ยเราจะเรียกแบบนี้ว่าจริยธรรมทำความดีนะครับกินข้าวช้อนวางคู่กันนะครับกินข้าวให้เม็ดหมดทุกเม็ดกินคนสุดท้ายเก็บรวบรวมกวาดขยะใส่ลงไปในขยะในถังที่มันดีแล้วไปล้างเราเรียกพวกนี้ว่าจริยธรรมแต่มันเป็นสิ่งที่ประพฤติดีงามทั้งหมดเลยนะครับเพราะมันจึงกว้างกว่าอะไรก็ตามล้างรถทุกๆวันหยุดก็เป็นประพฤติปฏิบัติเป็นจริยธรรมที่ดีตื่นเช้าก็เป็นจริยธรรมที่ดีนะครับแต่อะไรก็ตามที่เราทำแล้วมันดีแล้วไปเกี่ยวข้องศาสนานะเช่นนกตกลงมาเราไปช่วยปลาตกกระเด้งลอยออกมาจากบ่อน้ำอยู่บนพื้นเราไปช่วยปลาลงไปในบ่อเหล่านี้ก็เป็นเมตตากรุณาอันนี้เราจัดว่าเป็นศีลธรรมนะครับเป็นเรื่องของความไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือการไม่พูดปดนะครับเราพูดแต่ความจริงนะครับก็เป็นจริยธรรมที่ดีคู่กับสิ่งที่มีทั่วไปแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าจริยธรรมเพราะมันเกี่ยวข้องกับมุสาวาทาเวรมณีสิกขาเราก็บอกว่ามันก็คือหลักศีลธรรมนะครับเพราะนั้นเห็นเลยว่าข้ออะไรก็ตามที่เป็นประพฤติปฏิบัติที่ดีแล้วเกี่ยวข้องศาสนามันคือศีลธรรมข้อห้ามข้อปฏิบัติแต่อะไรก็ตามที่เราประพฤติปฏิบัติแล้วมันกว้างมากเลยอะไรต่างๆชีวิตคนเราทำความดีเยอะแยะมากมายไกลกองเลยและเรื่องความดีนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องศาสนาเราก็บอกว่ามันจริยธรรมนะครับนะครับประมาณอย่างนี้เพื่อเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะนั้นมันถึงใช้คำว่าจริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรมแต่จริยธรรมมีความหมายกว้างกว่าศีลธรรมนะครับเพื่อที่จะเอาวลีตรงนี้มาขยายความตามผู้บรรยายนะครับสรุปได้ว่าคำว่าคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมคือความประพฤติที่ถูกต้องดีงามทั้งกายและวาจาสมควรที่บุคคลจะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตนเองและคนในสังคมรอบข้างมีความสุขสงบเยือกเย็นจริยธรรมเป็นเรื่องของการฝึกนิสัยที่ดีเห็นไหมครับต้องทำบ่อยๆนะครับเช่นตื่นเช้าพับผ้าปูที่นอนซักผ้าเป็นประจำตะกร้าผ้าสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นพวกนี้เราจัดว่าเป็นจริยธรรมเลยเป็นการฝึกนะครับเหมือนเพื่อนครูคนหนึ่งทุกเพื่อนบรรยายคนหนึ่งนะครับตอนสมัยเป็นวัยรุ่นนะครับอายุ20ไปเกณฑ์ทหารนะครับอยู่บ้านตื่นสายทุกวันไม่รับผิดชอบไหมทำอะไรเลยว่าไปฝึกทหารมา2ปีกลับมาโหเป๊ะตื่นสายตื่นเช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วสั่งมอบหมายงานอะไรทำได้ดีกว่าเพื่อนทุกคนเลยนะครับอันนั้นก็คือการฝึกนะครับแล้วมาจากการฝึกแล้วก็เขาเลือกที่จะปฏิบัติต่อไปเพราะว่ามีแต่คนชื่นชมนะครับมีแต่คนชื่นชมแล้วมันทำให้เขาเกิดความแตกต่างจากคนอื่นแตกต่างจากวัยรุ่นคนอื่นซึ่งในสมัยนั้นส่วนใหญ่พวก
ผู้ใหญ่เองก็ไม่ได้ผ่านการเกณฑ์ทหารและเพื่อนหลายคนก็ไม่ได้ผ่านเกณฑ์มีแค่คน2คนเท่านั้นที่ผ่านแล้วก็เขาก็ดีแล้วก็ทุกคนก็ชื่นชมเขาก็เลือกที่จะทำต่อนะครับจนกลายเป็นนิสัยนะครับต่อมานะครับผู้ที่มีพฤติกรรมอย่างแท้จริงจะต้องเป็นผู้มีความรู้สึกในด้านดีอยู่ตลอดเวลาคือมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจนะครับเห็นไหมครับในคุณธรรมอยู่ในจิตใจคุณธรรมเป็นนามธรรมนะครับอยู่ในจิตใจความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรมจริยธรรมนับเป็นพื้นฐานของการที่คนทุกคนและทุกวิชาชีพหากบุคคลใดวิชาชีพใดไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักยึดเบื้องต้นแล้วก็ยากที่ก้าวไปสู่ความสำเร็จแห่งตนและวิชาชีพนั้นได้นะครับวิชาชีพคือการปฏิบัตินะครับคุณธรรมคืออยู่ในจิตใจเพราะนั้นคุณธรรมจริยธรรมทำความดีคือจริยธรรมแต่ถ้ามาจากคุณธรรมก็คือไม่ได้คิดว่าดีแต่ท่านทำเพื่อเอาหน้าทำเพื่อให้เจ้านายเห็นทำเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ไม่ครบองค์ประกอบของการที่เราจะเป็นคนดีนะครับเพราะนั้นมันก็ได้แค่ท่านทำเห็นแต่ว่าจริยธรรมจริงไหมไม่มันก็คงไม่จริงเพราะมันขาดคุณธรรมคุณธรรมคือสิ่งที่มันต้องอยู่ภายในเรานะครับต้องทำโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนไม่เอาหน้าคือความดีจากข้างในคือคุณธรรมและได้ปฏิบัติไปมันก็คือจริยธรรมนะครับควบคู่กันเพราะนั้นคุณธรรมจริยธรรมจึงไม่แยกออกจากกันคนเราจะทำความดีได้ต้องประกอบทั้งภายในและภายนอกภายในคือคุณธรรมภายนอกคือจริยธรรมโอเคนะครับประมาณนี้คราวนี้มาดูความสำคัญและประโยชน์ของจริยธรรม1จริยธรรมเป็นรากฐานอันสำคัญแห่งความเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมครับจริยธรรมเป็นรากฐานความสำคัญเราจะเห็นได้เลยว่ากลุ่มคนใดก็ตามหรือกลุ่มชนชาติใดก็ตามที่มีรูปวัฒนธรรมใดก็ตามที่มีจริยธรรมเป็นหลักยึดถือสังคมนั้นหรือกลุ่มชนนั้นจะเจริญรุ่งเรืองนะครับยกตัวอย่างเลยเช่นประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับเราเห็นชัดเจนเลยว่าเขามีจริยธรรมที่ดีมากเป็นระเบียบเรียบร้อยทำจนเคยชินการแยกขยะทิ้งขยะการดูแลรักษาสภาพความสะอาดต่างๆนะครับอันนี้เขายึดถือเลยเพราะนั้นมันเลยเป็นรากฐานทำให้สังคมของประเทศญี่ปุ่นเองเขาชื่นชมทั้งโลกนะครับว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีชนชาติที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสูงมากนะครับใช้คำนี้อาจจะไม่ทุกคนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่ก็แล้วกันนะครับสองการพัฒนาบ้านเมืองต้องพัฒนาจิตใจคนก่อนเห็นไหมครับก่อนที่เราพัฒนาเจริญตึกรามบ้านช่องใหญ่โตหมู่ลานเราต้องพัฒนาจิตใจคนก่อนให้จิตใจคนสูงก่อนก็มีบางประเทศก็หลงไปครับหลงบางรัฐหลงไปพัฒนาแต่สิ่งที่เป็นวัตถุนะครับสร้างตึกมาเพื่อแข่งกับประเทศเราสร้างสะพานมาแข่งประเทศเราสุดท้ายก็มันปลายทางมันก็จะแก้ปัญหาอะไรเหล่านี้ไม่ได้เพราะมันจะพัฒนาอะไรก็ตามต้องพัฒนาจากคนก่อนของประเทศไทยเองที่เห็นมีใจความเจริญรุ่งเรืองนั้นเราก็พัฒนาคนมาก่อนหลายๆสิบปีเราปลูกฝังอบรมบ่มเพาะกันมาโดยเราไม่ได้แข่งกับใครหรือหวังอะไรกับใครในที่สุดทุกวันนี้เราก็เป็นประเทศที่มีใช้คำว่าอะไรได้รับการยอมรับสูงใช้คำว่าสูงนะครับในประเทศหนึ่งนะครับอย่างล่าสุดข่าวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไปร่วมพิธีที่ประเทศสวีเดนนะครับก็นี่ก็ชัดเจนเลยนะครับได้รับการยอมรับสูงมากนั่นเป็นว่าเพราะเราพัฒนาที่จิตใจเขาอาจจะไม่ได้มองว่าเราเป็นประเทศที่ร่ำรวยมหาศาลอะไรมากมายแต่เขามองว่าเราเป็นคนดีมองว่าเรามีวัฒนธรรมที่ดีนะครับแล้วก็ยอมรับในชนชาติเราในระดับหนึ่งเลยนะครับสามจริยธรรมไม่ได้หมายถึงการยึดถือศีลกินเพลงเข้าวัดฟังธรรมจำศีลภาวนานี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเวลาเราเริ่มสอนหรือผู้บรรยายสอนนักศึกษาเนี่ยมักจะเด็กๆก็จะเบื่อวิชานี้เพราะบอกโอ้ยมันเหมือนผู้ศาสนาเลยมันดูแบบเป็นศาสนาไปหรือเปล่าเราก็จะบอกไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันคนละเรื่องกันนะครับเรื่องจริยธรรมไม่ใช่เรื่องของศาสนาอย่างเดียวเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติดีและทำแล้วเราได้ดีอย่างไรคนอื่นชื่นชมเราว่าดีอย่างไรและเรารู้สึกต่อคนอื่นชื่นชมกับเราอย่างไรถ้าคุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้หรือคุณสนองตอบนะครับตอบสนองตอบต่อการที่เขาชื่นชมคุณนั่นแสดงว่าคุณอยากจะดำรงพฤติกรรมนี้ไว้หรือจริยธรรมนี้ไว้ตลอดไปนะครับแต่ใครก็ตามที่ทำดีแล้วไม่ได้ชื่นชมหรือรู้สึกว่าฉันไม่ได้ชื่นชมที่คนอื่นมาชมฉันเลยฉันอยากได้เป็นอย่างอื่นแทนคำชมไม่อยากได้อยากได้เป็นตัวเงินอย่างเงี้ยมันก็จะพัฒนาไปแบบนึงเลยนะครับ4การทุจริตคดโกงการเบียดเบียนในรูปแบบต่างๆอันเป็นเหตุให้สังคมเสื่อมโทรม5จริยธรรมสอนให้เราเลิกดูหมิ่นกดขี่คนจนนะครับที่มาของจริยธรรมมีอะไรบ้างที่มาของจริยธรรมก็จะแบ่งออกเป็นต่อไปนี้ครับ1ที่มาของจริยธรรมในที่นี้คือปรัชญาศาสนาวรรณคดีสังคมการเมืองการปกครองนะครับนี่คือที่มาของการประพฤติดีผู้ชอบนะครับก็คือปรัชญาว่าไงครับปรัชญาคือมีปรัชญาทุกปรัชญาเลยเห็นมั้ยครับไม่เคยสอนไม่เคยมีปรัชญาใดที่สอนให้มันเป็นลบนะครับมีมั้ยครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเห็นไหมครับมันสอนให้เราปรัชญาก็คือบอกคุณต้องทำความดีนะครับทำต้องตั้งใจนะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จ
ความเสร็จทุกความสำเร็จต้อง

อกจากความตั้งใจแล้วมาพิจารณาให้ทำไมเราไม่สำเร็จอีกเพราะเรายังไม่ตั้งใจเพียงพอนะครับนะครับเพราะนั้นความตั้งใจความสำเร็จอยู่นั่นอย่างเงี้ยนะครับความขยันอยู่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเหล่านี้เป็นต้นหรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยเป็นปรัชญาละนะครับเพราะมันไม่มีหรอกครับทำชั่วแล้วได้ชั่วเออทศทีทำชั่วแล้วได้ดีอย่างเงี้ยนะครับมันไม่เคยถูกสอนแบบนี้ปรัชญามันถูกสอนว่าทำดีได้ดีนะทำชั่วได้ชั่วนะนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันก็ถูกพิสูจน์ทราบกันมาหลายๆรุ่นหลายสมัยแล้วก็พบว่ามันเป็นข้อที่จริงได้เกินกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตนะครับถึงแม้ว่าทำชั่วแล้วจะได้ดีอาจจะเป็นภาพลบแค่ต้นๆแต่สุดท้ายปลายทางของมันก็เหมือนคล้ายๆเวลาติดกระดุมเม็ดแรกผิดอ่ะนะครับในเสื้อเราอ่ะนะครับแล้วเราก็พยายามติดเม็ดอื่นให้มันถูกเราไปแก้อยู่ที่เม็ดสุดท้ายของเอวที่เอวนะครับที่ชายเสื้อแก้ยังไงก็ไม่ได้หรอกครับเพราะเม็ดแรกผิดนะครับอันนี้ก็คือปรัชญานะครับปรัชญามันถูกถ่ายทอดกันมาอยู่แล้วว่าเป็นคุณเรื่องของทำความดีเลยศาสนาทุกเคยได้ยินนะครับศาสนาทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีศาสนาที่มีหลักจริยธรรมที่ไม่ดีและเป็นศาสนาที่ตายในทางสังคมมีไหมมีเยอะแยะเลยครับนะครับศาสนาแอตแทกโบราณบูชาเทพเจ้าดวงอาทิตย์ผ่าอกคนบูชาเพื่อสร้างความเจริญงอกงามให้กับพืชผลสุดท้ายก็สูญหายไม่มีคนนับถือศาสนาในละศาสนาที่ไม่ตอบสนองต่อเหตุและผลเช่นศาสนาอียิปต์ปัจจุบันไม่มีคนบูชาแล้วไม่มีคนนับถือเทพเจ้าลาเจ้าเลเจ้าอะไรต่างๆหายไปหมดแล้วอนุบิสหายไปหมดแล้วมีแต่เรารู้จักแต่เราไม่มีคนนับถือแล้วเห็นไหมครับเพราะว่าศาสนามันต้องตอบสนองคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็จะเหลือศาสนาหลักๆไม่กี่ศาสนาแล้วในโลกนี้นะครับที่คนยังที่มีอายุเป็นพันปีแต่ยังสอดคล้องกับการดำรงอยู่ของคนในปัจจุบันและแนวไปในอนาคตนะครับเพราะมันคือความเสียสมผลนั่นก็คือสอนคนให้เป็นคนดีด้วยหลักเหตุและผลนะครับสามวรรณคดีวรรณคดีเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นที่มาของจริยธรรมเพราะเคยได้ยินนะครับพระเอกตายผู้ร้ายตายตอนจบทุกเรื่องของวรรณคดีนะครับทุกเรื่องวรรณคดีคนที่ไม่ดีจะต้องถูกกรรมตามสนองหนักๆก็ธรณีสูบเห็นไหมครับเยอะแยะเลยหรือว่าพ่ายแพ้ไปอย่างสงครามรามเกียรติ์นะครับทศกัณฐ์เริ่มจากการผิดข้ อกาเมสุมิฉาพอไปรักนางสีดามาสุดท้ายเกิดการลบพุ่งกันจนนำพาไปสู่ให้ญาติโกโหติกาวงศาคณะญาติมาล้มหายตายจากกองทัพที่ถูกต้องนะครับถูกต้องตามคดีเลยนะครับถูกต้องตามหลักจารีตประเพณีถูกต้องตามอะไรต่างๆนะครับยกทัพมาแล้วสุดท้ายทศกัณฐ์ก็เสียชีวิตตายเนี่ยวรรณกรรมใหญ่ๆไม่รวมวรรณกรรมอื่นๆอย่างเล็กๆอย่างเช่นไก่ทองอย่างเงี้ยมั้ยครับชลวันไปฆ่าตะพาแก้วตะพาทองในที่สุดชลวันก็ถูกไก่ทองฆ่าตายเพราะอะไรครับเพราะว่าข้อกรรมเหมือนกันไปรักบุตรของคนอื่นบุตรสาวคนอื่นมาเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยนะครับเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นตัวถ่ายทอดผ่านให้เกิดคำว่าจริยธรรมขึ้นกับคนทุกคนในสังคมตั้งแต่ในอดีตผ่านมาสังคมนะครับสังคมยืนชื่นชมนะครับอย่าให้มันเกิดค่านิยมใหม่นะครับชื่นชมคนที่มีเงินแต่ไม่ได้ชื่นชมคนดีนะครับเราชื่นชมคนมีเงินเยอะๆเนี่ยแต่สังคมนี้ไม่ค่อยถูกต้องนะเราต้องชื่นชมคนที่มีดีๆเพื่อสังคมมันจะเราใครทําดีได้ดีอ่ะนะครับต้องชูคือเวลา Facebook หรือสื่อโซเชียลลงฉันทําความดีนั้นความดีนี้ผมเข้าไปไลค์ตลอดเลยนะเพราะชอบนะครับชื่นชมบางคนมีความคิดแปลกๆว่าทําไมต้องอวดอะไรเงี้ยคำดีต้องอวดครับเพราะมันจะช่วยให้สังคมมันรู้ว่าถ้าทำดีนะมันจะมีผลตอบแทนแบบนี้แบบนี้นะครับคนชื่นชมคนยกย่องอันนี้คือสิ่งที่ดีนะครับมันจะได้เป็นตัวอย่างเพราะตอนนี้สังคมมันแย่แล้วเพราะเราทำความดีแล้วเราไม่ค่อยอวดนะครับห้าการเมืองการปกครองนะครับการเมืองการปกครองก็เป็นเช่นเดียวกันที่เป็นต้นฐานของจริยธรรมเขาบอกนักการเมืองที่หรือผู้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้บริหารประเทศที่ดีก็จะเป็นตัวอย่างของเด็กๆที่จะในอนาคตก็ต้องมาแทนผู้บริหารเหล่านี้นะแต่ถ้าผู้บริหารไม่ดีนักการเมืองไม่ดีมันก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะต้องระวังนะครับการเมืองการปกครองก็สะท้อนหนึ่งนะครับเป็นที่มาจริยธรรมเหมือนกันการเกิดจริยธรรมในสังคมทุกทีการเกิดจริยธรรมในมนุษย์แต่ละคนนะครับทุกทีครับเกิดจากการเรียนแบบนะครับในการเรียนแบบนี่เป็นกระบวนการที่เกิดจากการเรียนรู้การยอมรับเรียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่ที่แวดล้อมเขาอยู่นะครับแล้วนำมาปรับเข้ากับตัวเองนะครับกระบวนการนี้จัดเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กส่วนใหญ่จะเกิดในครอบครัวโรงเรียนกลุ่มเพื่อนและชุมชนเพราะนั้นหน้าที่ของผู้ใหญ่ในสไลด์นี้หน้าที่ผู้ใหญ่คือทำตัวเป็นคนดีให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กนะครับให้แก่เยาวชนของชาติในวันข้างหน้าเขาก็เรียนแบบเราไปนั่นแหละเท่านี้เราคิดว่าการทุจริตการคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติทำแล้วฉันก็แบ่งจ่ายไปทำเพื่อประชาชนถึงขนาดเคยมีโพลนึงว่าถ้านักการเมืองคนนึงขึ้นมาแล้วคอร์รัปชันแล้วมาแบ่งสร้างนู่นสร้างนี่สร้างประโยชน์ชุมชนเรายอมรับได้ไหมโพน่ากลัวมากมันยอมรับได้ด้วยครับนั่นคือสิ่งที่เป็นปัญหาของสังคม

พราะเด็กอ่านโพนี้มาหลายสิบปีแล้วนะครับปัญหาก็คือโพนี้มันทำขึ้นมาแล้วถ้าเด็กอ่านแล้วเขารู้รับรู้เรื่องนี้ไปเขาจะรู้สึกยังไงว่านั้นเขาขอรับฉันได้สิเพียงแต่ฉันจะแบ่งให้สังคมบ้างนะจริงๆแล้วมันไม่ควรเกิดเลยนะครับในเรื่องของการคอร์รัปชันการทุจริตหรือสิ่งอะไรที่เราพูดไม่ดีไม่ควรเกิดขึ้นแล้วไม่ควรเป็นที่ยอมรับนะครับการสร้างย่านเป็นตัวเองนะครับคานนะครับยกตัวอย่างคานนะครับคานก็เชื่อว่าคานมาร์กนะครับก็เชื่อว่ามนุษย์มีกฎจริยธรรมเกิดขึ้นตนเองโดยรู้จักปรับตัวในสภาพธรรมชาติที่เรียกว่า natural self นะครับเมื่อเลือกเอาแนวทางที่ดีมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเกิดจากการเรียนรู้ระบบสังคมจริยธรรมค่านิยมที่ได้จากการวิเคราะห์คุณค่าความถูกผิดชั่วดีก็จะกลายเป็นหลักการกฎเกณฑ์ข้อกำหนดนะครับแนวศีลธรรมใช้ยึดหลักปฏิบัติบำเพ็ญประโยชน์และพันธสัญญาประชาคมนะครับเป็นการปฏิบัติตามระเบียบก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมดีของประชาชนครับประชาชาติและมีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรไม่ตีกันนี่คือสร้างตนเองนะครับธนาคารก็เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมันมีเรื่องคุณงามความดีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วแหละแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวด้วยทุกๆคนแหละทุกๆสังคมเพราะนั้นมันก็จะสร้างขึ้นมานะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราได้คือเราต้องเรียนรู้ระบบสังคมจริยธรรมค่านิยมที่ได้จากการวิเคราะห์คุณค่าความถูกผิดนะครับมันก็มาสร้างเป็นกฎหมายเป็นระเบียบอะไรก็ว่ากันไปผ่านในสมัยก่อนก็ผ่านในเรื่องของหลักข้อห้ามของศาสนานะครับมีความข้อห้ามศาสนาถ้าไปทำแล้วมีความผิดไหมมีลงโทษไหมมีครับก็บอกว่าไม่มันก็ไหวได้ไม่ลบมีครับกลุ่มไหนที่มันลงโทษก็คืออะไรนรกสวรรค์ครับถูกกล่าวอ้างมาให้เป็นการลงโทษก็คือลงโทษหลังความตายไปต้องไปนรกไปสวรรค์เหล่านี้เป็นต้นนะครับตอนที่2นะครับความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมเหมือนเราเรียนตอนต้นครับ3คำนี้ไม่แยกออกจากกันแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์อย่างไรเรามาดูกันความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมนะครับคุณธรรมและศีลธรรมเป็นตัวกำหนดความประพฤติของเราให้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกที่ควรเป็นตัวกำหนดจริยธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นจะเป็นผลมาจากศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามฮินดูแล้วก็อื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีและกฎหมายเพราะนั้นนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมจริยธรรมคราวนี้มาดูคุณธรรมจริยธรรมที่ทุกคนควรมี1ความขยันทุกคนต้องมีแล้วนะครับ1ความขยันความขยันในเรื่องอะไรอ่ะขยันในเรื่องที่ตัวเองต้องรับผิดชอบทำด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเป็น2ความซื่อสัตย์จริยธรรมข้อปฏิบัติของความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ในเรื่องอะไรครับทุกๆเรื่องนะครับตรงต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อทรัพย์สินซื่อสัตย์ต่อประพฤติปฏิบัตินะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าเราไม่เอาไม่โกงตาช่างไม่เอาตะกั่วใส่ในหัวกุ้งอย่างนี้เป็นต้นความซื่อสัตย์ละนะครับใช้แต่ของที่มันดีมีคุณภาพนะครับเหล่านี้ความซื่อสัตย์นะครับความมีวินัยครับความสุภาพความสุภาพน้องก็เป็นเรื่องสำคัญความสุภาพทุกคนชอบความสุภาพนะครับไม่ใช่วันนี้ความสุภาพไม่มีเลยแล้วก็อ้างว่าคบคนพูดจาหยาบคายแต่จริงใจกับคบคนอ่อนโยนแต่ว่าไม่จริงใจคบใครอะไรเงี้ยไม่เลือกคบทั้งคู่นะครับสำหรับผู้บรรยายไม่เลือกคบทั้งคู่นะครับเพราะนั้นความสุภาพเนี่ยมันเราเลือกคบที่คนที่สุภาพและจิตใจงดงามดีกว่านะครับมันจะไปได้เลยสุภาพด้วยนะครับแล้วก็จิตใจก็งดงามด้วยจริงใจด้วยนะครับเราเลือกได้แบบนี้เราเลือกแบบนี้ดีกว่านะครับความสะอาดนะครับความสะอาดเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมสำหรับคนรอบๆข้างจริยธรรมที่คนทำดูแลตัวเองดูแลเรื่องอาบน้ำถ้าดูแลแปรงผมมีผ้าเรียบร้อยเสื้อผ้าไม่ยับนะครับรีดดูแลความเรียบร้อยเบื้องต้นเลยเบสิกความสะอาดนะครับความมีน้ำใจนะครับช่วยเหลือเผื่อแผ่ผู้อื่นความสามัคคียอมรับความคิดเห็นที่มีความแตกต่างกันเหล่านี้เป็นต้นนะครับนี่คือคุณธรรมหลักๆที่ทุกคนควรจะมีนะครับที่ทุกคนควรมีคราวนี้มาดูนะครับจริยธรรมกับมารยาทในสังคมไทยมารยาทหรือมารยาทนะครับหมายถึงกิริยาวาจาที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะหรือก็คือการแสดงออกที่มีแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติโดยรับการอบรมให้งดงามตามความนิยมแห่งสังคมนั้นนะครับสังคมนิยมอย่างไรมันไปเสียบครับเราเรียนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมเพราะนั้นจริยธรรมเนี่ยมันก็คือการประพฤติงดงามแล้วใครบอกงดงามครับคนในสังคมนั้นบอกว่างดงามคนในสังคมนั้นบอกว่างดงามแต่ว่าถ้าจะบอกว่าคนในสังคมบอกงดงามเคียงมันฟังแล้วมันยาวไปคนในสังคมเลยกำหนดคำนี้ว่าคำว่าธรรมแล้วมันดูงดงามดูดีจังเลยดูเป็นที่ยอมรับเอาสั้นๆดีกันมารยาทนะครับมารยาทเพราะมารยาทกับจริยธรรมคือตัวเดียวกันนะครับมาดูครับพื้นฐานที่สำคัญของมารยาทได้แก่ความพื้นฐานก่อนนะครับพื้นฐานมันคือความสุภาพก่อนที่จะทำอะไรที่ถูกต้องเป็นที่ถูกต้องสุภาพเรียบร้อยก่อนคนสุภาพจะเป็นคนที่มีจิตใจสูงเชื่อมั่นในตัวเอง
เพราะคนที่มีอะไรในตัวเองแล้วจึงจะสุภาพอ่อนน้อมได้ความสุภาพอ่อนน้อมตรงนี้สำคัญมากครับมิได้เกิดจากความเกรงกลัว

ขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นเห็นว่ามีอำนาจแต่ลึกไม่มีอำนาจคนที่มีอำนาจหรือมี power ให้กับตัวเองในเรื่องดีๆนะครับจะไม่เป็นคนแสดงอารมณ์กดขี่คนอื่นแต่จะใช้ความอ่อนน้อมนั่นแสดงว่าเขามีความมั่นใจตัวเองสูงนะครับมันก็จะมาในลักษณะเวลาเราดูพวกซีรีส์ต่างๆเห็นไหมครับหัวหน้ามีอำนาจมากนะครับปลอมตัวไปดูแลงานโดนข่มตัวอะไรยิ้มพูดมุมปากไม่สนใจเพราะเขามั่นใจครับว่าเดี๋ยวตอนท้ายเขาจะทำอะไรบ้างนะครับแต่คนที่ไม่มีอะไรเลยโอ้ตะโกนเสียงดังโวยวายเอะอะมาเถอะเพื่อข่มคนอื่นแรงความกลางยิ่งใหญ่ใหญ่โตนะครับพวกนี้ไม่มีอะไรเลยสุดท้ายไม่สามารถควบคุมอะไรได้คนที่ควบคุมอะไรได้จึงมักจะเป็นคนที่มีพลังอยู่ในตัวเองนะครับสิ่งนี้เขาจะแสดงออกมาคือความอ่อนน้อมและความสุภาพเพราะนั้นความสุภาพอ่อนโยนจึงไม่ใช่ความอ่อนแอนะครับเพราะนั้นแยกให้กันนะครับเพราะนั้นในสังคมเราที่พูดเรื่องนี้เพราะอยากให้สังคมเรามีความสุภาพต่อกันนะครับคนสุภาพนี่แหละน่ากลัวที่สุดนะครับไม่ใช่คนเสียงดังๆแล้วน่ากลัวนะครับมาดูต่อครับ มารยาทปฏิบัติในสังคมไทยนะครับสิ่งที่เราเป็นจริยธรรมที่เราทำแล้วทุกคนชื่นชมก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับมารยาทหลักๆก็คือ1มารยาทในการพูด2มารยาทในการเดินยืนและนั่ง3มารยาทในการไปชมมหรสพของเวทีที่สาธารณะ4มารยาทในการแต่งกาย5มารยาทในการรักษาเวลา6มารยาทในที่ประชุมนะครับดูก่อนครับมารยาทแรกมารยาทในการพูดนะครับมารยาทในการพูดคือคำกล่าวขอบคุณนะครับมันมีหลายๆครั้งที่ผู้พิจารณาเองแล้วกันครั้งหนึ่งผู้พิจารณาเองมีได้เดินทางไปเติมน้ำมันนะครับแล้วก็น้องที่เป็นพนักงานหัวจ่ายเขาก็เติมน้ำมันให้แล้วเราก็ชำระเงินเสร็จเราก็บอกน้องว่าขอบคุณมากครับคำถามในรถเกิดว่าทำไมเราต้องขอบคุณเขามีคนถามคำถามนี้มาว่าเราขอบคุณเขาทำไมในเมื่อเราจ่ายตังค์ให้เขาเราเป็นลูกค้าแล้วเราต้องขอบคุณเขาทำไมเพราะเราเขาต้องรอบริการจากเราเขาต้องขอบคุณเราสิที่เรามาใช้บริการเขาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคำถามคือเวลาคำตอบก็คือเวลาที่เราขอบคุณใครสักคนเนี่ยมันความหมายของมันคือการที่เราขอบคุณเพราะเขาทำอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับเราเช่นเราไปนั่งกินอาหารในร้านอาหารภัตตาคารเรื่องก็ตามแหละแล้วก็มีบริกรคอยเสิร์ฟน้ำเทน้ำให้เรา MK เนี่ยชัดเจนแหละนะครับทุกครั้งทุกแก้วนะครับขอบคุณค่ะน้องขอบคุณครับน้องเห็นไหมครับทุกครั้งสุดท้ายเราต้องจ่ายตังค์ก็ตามเราไม่ได้ขอบคุณเพราะว่าเรากินอาหารเราไม่ได้ขอบคุณเพราะเราต้องจ่ายตังค์เราขอบคุณเพราะเขาเทน้ำให้เราเราขอบคุณเพราะเขาเปิดประตูให้เราเราขอบคุณเพราะเขาไปเปิดฝาถังน้ำมันแล้วเติมน้ำมันให้เรานะครับเราเลยเกิดคำว่าขอบคุณนะครับแล้วฟังแล้วมันดูดีด้วยนะครับสองคำกล่าวขอโทษเราขอโทษก็คือขอโทษเมื่อเรารู้สึกว่าเรากระทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันผิดต่อคนอื่นหรือกระทบต่อคนอื่นนะครับเราก็จะกล่าวว่าขอโทษครับนะครับขอโทษค่ะก็แล้วแต่3คำพูดที่ใช้เมื่อสนทนาหรือกล่าวถึงผู้อื่นนั้นน่ะให้เกียรตินะครับต้องให้เกียรติคนอื่นด้วยไม่ใช่ไปพูดจิกนะครับจิกคืออีเอ้ยนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ควรนะครับต่อมานะครับการทักทาย4การทักทาย5การแนะนําบุคคลรู้จักกันการทักทายก็เป็นการทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วแต่ตามโอกาสนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้คํานี้แหละสวัสดีนะครับสวัสดีนี่เราไม่ต้องใช้เหมือนสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนกลางวันสวัสดีตอนบ่ายคนไทยเราสวัสดีหมดสวัสดีเดียวกันเลยนะครับ5การแนะนําบุคคลให้รู้จักกันนะครับแล้วก็วิธีการแนะนํารู้จักกันก็แล้วแต่นะครับแนะนําเด็กรู้จักผู้ใหญ่ไม่ใช่แนะนําผู้ใหญ่รู้จักเด็กเพราะว่าถ้าบอกว่านี่เพื่อนผมแม่เราต้องยกมือไหว้เขาพ่อเราต้องยกมือไหว้เขานะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่านี่แม่เรานะครับเพื่อนได้ยกมือไหว้แม่เราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นหรือว่าถ้ามากันหลายๆคนนะครับเราก็แนะนําทีละคนนะครับอย่าแนะนําทั้งหมดรวมๆกันนี่เพื่อนเราทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ไม่เกิดประโยชน์ครับเพราะเขาจะไม่รู้จักใครเลยแนะนําทีละคนเรียงกันจากใกล้ไปหาไกลนะครับถ้าเป็นหลักอาวุโสก็แนะนําผู้อาวุโสก่อนนะครับไล่กันไปนะครับอันนี้คือการแนะนำคร่าวๆนะครับไม่ได้เราไม่ได้สอนเรื่องมารยาทนะครับแต่รู้คร่าวๆ2มารยาทในการเดินยืนและนั่งนะครับต่อ1ก็คือการเดินคนเดินด้วยการสำรวมเดินยังไงครับเดินธรรมดาคล่อมตัวนิดนึงเมื่อผ่านผู้ใหญ่เดินไม่แกว่งมือเกินไปแกว่งมือนิดหน่อยแต่ก็ไม่ต้องแขนตรงนะครับ2เมื่อเดินกับผู้ใหญ่ไม่ควรเดินก็เดินนำหน้าเพราะว่าถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ผู้ใหญ่เดินชนนะครับควรเดินตามนะครับประมาณนี้แล้วถ้าก็เดินตามเนี่ยเราก็ควรเดินตามแบบเยื้องๆอย่าเดินตามก้นนะครับอย่าเดินตามหลังนะครับเดี๋ยวมันเราขอท่านหยุดเราหยุดมาชนท่านล้มต้องระวังเดินเยื้องๆนิดหนึ่งนะครับ3เมื่อเดินสวนทางกันควรเดินชิดซ้ายนะครับ

พื่อให้มีทางเดินนะครับโดยนักศึกษาปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ท่านอายุเยอะๆแล้วบางทีเดินมาทำไมต้องหลบด้วยสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันนะครับวันนี้มันอย่าเพิ่งพูดเรื่องสิทธิและเสรีภาพหรอกครับหรือว่าการใช้พื้นที่ร่วมกันแต่ให้คิดถึงผู้สูงวัยนะครับเวลาที่เราเดินแล้วเราชิดซ้ายไว้ก่อนเนี่ยท่านเดินได้สะดวกนะครับเรานี่เดินเนี่ยเราอายุน้อยๆเราไปได้คล่องกว่านะครับ4ถ้าสวนทางกับผู้ใหญ่ควรก้มตัวเมื่อเดินผ่านถ้าเป็นทางแคบควรหยุดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะชนกันนะครับชนกันเนี่ยเราไม่รู้สึกหรอกครับเพราะอายุเราน้อยแต่ถ้าชนคนเยอะๆเนี่ยคนเยอะๆอาจจะเจ็บได้นะครับอาจจะเจ็บได้5ถ้าผู้ใหญ่นั่งหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น6ส่วนการยืนนั้นไม่ควรยืนค้ำศีรษะผู้ใหญ่เรารู้อยู่แล้วนะครับ7ถ้ายืนอยู่กับผู้ใหญ่ต้องอยู่ในการสำรวมไม่ยืนแยกขาไม่ยืนเท้าสะเอวไม่ยืนมือล้วงกระเป๋านะครับใส่ให้เลย8ไม่ยืนกอดอกหรือมือล้วงกระเป๋าเนี่ยครับชัดเจนนะครับอยู่ในข้อ7และข้อ8ต่อมา9ส่วนการนั่งควรนั่งท่าที่สบายแต่อยู่ในการสำรวมไม่ควรนั่งไขว้ห้างนะครับนั่งแยกขานั่งยกเก้าอี้อย่าทำยิ่งนั่งยกเก้าอี้อันตรายครับเพราะมันจะเหลือ4ขามันอาจจะกลายเป็น2ขาแล้วเดี๋ยวทำไมล้มนะครับโยกนะครับไม่ควรนะครับแล้วไขว้ห้างก็ไม่ควรด้วยนะครับ11นั่งประเจิดประเจ้อทำให้ดูโป๊หรือไม่อยู่ในการสำรวมอันนี้ต้องระวังครับต้องระวังนะครับต้องก้มเข่าลงไปนิดนึงนะครับค่อมเข่าลงไปนิดนึงนะครับถ้าเป็นผู้หญิงแล้วค่อยลูดติดขาหลังแล้วค่อยยกขึ้นมานะครับไขว้ห้างนะครับข้อ12ไม่ควรเหยียดขาหรือกระดิกเท้าขณะนั่งเวลานั่งกับผู้อื่นหรือในที่ระโงฐานที่เขาอยู่เยอะๆนะครับ13ไม่นั่งค้ำศีรษะผู้ใหญ่นะครับต้องระวังมารยาทที่3มารยาทในการชมมรสพนะครับหรือว่าการไปซื้อของหรืออยู่ในที่สาธารณะก็คือ1ไม่แทรกหรือตัดแถวผู้อื่นเนี่ยคนไทยเราไม่เป็นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเห็นว่ามีหลายๆคอนเทนต์ที่เขามาทําในประเทศไทยแล้วก็ชื่นชมเรามากนะครับว่าเรายืนเข้าแถวกันนะครับเราไม่แตกแถว2ไม่ควรลุกจากที่นั่งโดยไม่จําเป็นถ้าต้องไปดูหนังหรืออะไรก็ตามนะครับ3ไม่ควรส่งเสียงรบกวนผู้อื่นต้องระวังนะครับในการชมภาพยนตร์ในการชมมรสพต่างๆการแสดงข้ออะไรอย่าวิพากษ์วิจารณ์นะครับนะครับข้อที่4ไม่พากย์วิจารณ์การแสดงนะครับเพราะมันจะทำให้ผู้อื่นเสียอรรถรสในการดู5ไม่ควรเกี่ยวพาราสีหรือกอดจับต้องกันนะครับโดยเฉพาะเพศหญิงเพศชายที่เขาเป็นในคู่กันเป็นแฟนกันต้องระวังนะครับเพราะสถานที่ในที่โหฐานในโรงหนังในชมภาพยนตร์อะไรก็ตามมันมืดก็จริงแต่มันมีกล้องอินฟราเรดนะครับมันไม่ใช่เป็นที่ที่เป็นที่ลับนะครับมันไม่เหมาะนะครับ4มารยาทในการแต่งกายนะครับก็จะมีหลักๆอยู่3เรื่องคือความสะอาดสุภาพเรียบร้อยความสะอาดคือเสื้อผ้าสะอาดนะครับมีกลิ่นหอมมีเหม็นไหลมาแล้วก็ใส่อีกมีกลิ่นอับอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนะนี่มันไม่สะอาด2ดูสุภาพเรียบร้อยนะครับสุภาพเรียบร้อยคืออะไรครับเป็นเสื้อผ้าที่ได้รีดแล้วซักแล้วมีกลิ่นหอมอะไรก็ว่ากันไปนะครับ3ทับในอะไรเงี้ยคือสุภาพเรียบร้อยนะครับสมมุตินะครับ3ความถูกต้องกาลเทศะนะครับเช่นใส่เสื้อผ้าที่มันสีสันฉูดฉาดไปในงานอกุศลเนี่ยระวังนะครับใส่เสื้อสีน้ำเงินเพื่อไปงานศพเนี่ยนะครับน้ำเงินก็คือน้ำเงินนะครับมันก็ดูไม่เรียบร้อยอยู่ดีก็คงเป็นสีดำหรือสีขาวเลยนะครับแล้วก็ไม่ควรใส่สีทึมไปในงานที่เป็นงานสังสรรค์ปาร์ตี้พวกนี้นะครับต้องระวังห้ามารยาทในการรักษาเวลานะครับเรื่องการประชุมเรื่องการทำงานการไปเที่ยวตรงเวลานะครับคนไทยเราเป็นประจำเราชอบเลทนะครับเราเลทไปเรื่อยนะครับพยายามไปให้ตรงเวลาหรือไปก่อนเวลาสักนิดหนึ่งก็ดี6มารยาทในที่ประชุมแสดงความคิดในที่ประชุมได้นะครับมารยาทที่ประชุมเป็นสิ่งที่บอกถึงการให้เกียรติกันเคารพซึ่งกันและกันมารยาทที่ต้องรักษาไว้ในที่ประชุมมีอะไรบ้างเช่นตรงต่อเวลาหรือเข้าไปก่อนเวลาประชุม2ขออนุญาตในที่ประชุมทุกครั้งด้วยการยกมือและอย่าพึ่งพูดจนกว่าประธานในที่ประชุมเห็นและอนุญาตให้ขึ้นนะครับถึงจะพูดได้นะครับยกค้างไว้ก่อนก็ได้นะครับ3การยกมือขวาขึ้นเพื่อขอแสดงความคิดเห็น4เป็นผู้ฟังที่ดีคือฟังจริงๆนะครับไม่ใช่นั่งคุยคนข้างๆ5ไม่พูดแทรกแซงหรือตัดบทขณะที่ผู้อื่นกำลังแสดงความคิดเห็นนะครับถึงแม้ว่าพลาดพิงเราก็อย่าพึ่งนะครับรอเขาพูดจบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใช้สิทธิเพราะว่าถ้ามีประเด็นไหนก็ตามที่เราเกี่ยวข้องเดี๋ยวประธานที่ประชุมจะหันมามองเราเองเขารู้อยู่แล้วเพราะเขาจะหันมามองเพื่อจะถามในยะในสายตาว่าคุณมีอะไรจะพูดไหมนะครับเราก็จะใช้สิทธิ์ยกมือตอนนั้นว่าผมขอใช้สิทธิ์พาดพิงอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่อย่าเพิ่งสวนเข้าไปนะครับสวนไปทีไรที่ประชุมไปไม่ได้แล้วก็จะล่มทุกครั้งเลย6การไม่พูดกวนนะครับ7การเคารพกติกาของที่ประชุมในคร่าวๆนะครับประมาณนี้8การไม่คุยเรื่องส่วนตัวคุยเสียงดัง9การพูดที่ประชุมควรใช้เหตุและผลอย่าใช้อารมณ์นะครับถ้ารู้ว่าอารมณ์เราขึ้นเราควรออกไปจากที่ประชุมก่อนนะครับไปสูบสีอารมณ์ก่อนอย่าลังอยู่ต่อไป10ปกป้องตัวเองก่อนฟังเรื่องราวให้จบจะทำให้ที่ประชุมปั่นป่วนเพราะนั้นให้เขาจบไปเลยนะครับเขาไม่ว่าเขาจะตำหนิเราก็ให้ตำหนิจนกว่าจะจบเราจะได้จับหัวเขาว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราจะต้องชี้แจงเป็นเรื่องๆไปตามข้อที่เขาตำหนินะครับมารยาททางสังคมไทยจึงเป็นมารยาทที่ทำให้เรารู้สึกที่ดีต่อการเปรียบเสมือนมีเครื่องอาภรณ์ประดับกายที่งดงามมักประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้า

ที่การงานเนื่องจากได้รับการยอมรับและเชื่อถือทางสังคมครับนะครับนี่คือหน้าของมารยาทการนำศีลธรรมไปใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นเพื่ออะไรล่ะ1การใฝ่หาความรู้นะครับใฝ่หาความรู้2ก็คือถามคนอื่นคุยคนอื่นเพราะเราต้องเอาความรู้จากคนอื่นนะเราไม่รู้คอมตัวเนี้ยเราไม่รู้โปรแกรมเนี้ยคนที่เขาทำมาก่อนเขารู้เราต้องคุยกับเขานะเราก็จะได้ความรู้มา2การบังคับตนเองไม่ทำความชั่วทั้งปวง3การฝึกทำความดีนะครับ4การฝึกจิตใจให้บริสุทธิ์อยู่เสมอนะครับทำความดีคือภายนอกฝึกจิตใจบริสุทธิ์คือภายในต้องควบคู่กันใช่ไหมครับ1 2 3และ4จึงปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้รวมๆกันหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์นั้นก็จะมีหลายๆหลักธรรมนะครับข้อธรรมก็คือข้อปฏิบัติหลักธรรมที่นำเข้ามีที่บาสีสังขารวัตถุ4ภูมิวิหาร4เช่นเมตตากรุณามุทิตาเบกขาคารธรรม4กัลยาณมิตตาหิริโอตปะความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปคติโสรัจจะสัพปุริสธรรม7สารานียกรรม6เหล่านี้เป็นหลักธรรมที่อยู่ในศาสตร์ทุกศาสตร์หมดเลยซึ่งเวลาเรามาดูเราสามารถที่จะนำมาประกอบการใช้นะครับซึ่งสามารถที่จะบอกได้เห็นนะครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคในอิทธิบาท4เนี่ยมันคืออะไรทุติยสังขารวัตถุ4เรามันคือมันทำอะไรบ้างใช้อะไรได้บ้างนะครับเราจะแก้ปัญหานั้นๆได้อย่างไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็จะทำให้การใช้ชีวิตหรือจริยธรรมในการดำเนินชีวิตนั้นมันสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเป็นระเบียบแบบแผงขึ้นนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เป็นเรฟเฟอเรนซ์กล่าวอ้างได้นะครับสรุปการพัฒนาจริยธรรมจึงเป็นวิธีการพัฒนาตนเองตามขั้นตอนดังกล่าวเป็นธรรมภาระที่บุคคลสามารถปฏิบัติได้ควบคู่ไปกับดำเนินชีวิตประจำวันไม่ได้เกี่ยวข้องศาสนาโดยตรงนะครับเป็นเรื่องแค่นำมาปฏิบัติเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่เป็นการกระทำในไหนเสร็จสิ้นก็คือก็ต้องทำไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องทำจนกว่าจะเป็นนิสัยเพราะจิตใจของมนุษย์นั้นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับสภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งล่อใจก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะนั้นเราจึงต้องเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดคือเราตั้งจิตใจเราให้มั่นคงอยู่เสมอเพื่อตอบรับต่อสิ่งเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยที่จิตใจเราตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของหลักการของความมีเหตุและผลตามที่บรรยายได้บรรยายไปนะครับสำหรับวันนี้ในการบรรยายหัวข้อคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมวันนี้ผมสุรเชษฐ์เฉลิมขอจบการนำเสนอในเพียงเท่านี้นะครับแล้วสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้กราบลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยัง

0: ายางเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องเป็นเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
2: ้
1: น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจ

จกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีนักเรียนและนักศึกษาทุกคนครับผมอาจารย์ภวิชาไพรัชชาตินิยมเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครับสำหรับตอนที่ผ่านๆมานะครับก็ผมนะครับบรรยายไปเรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับการหาอนุพันธ์นะครับก็จากนั้นนะผมก็จะสอนนะครับวิธีการทำโจทย์นะครับเทียบสูตรอะไรเงี้ยนะครับหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรนะครับหลักๆและฟังก์ชันนะที่ผมทำนะครับก็จะเห็นว่านะครับมีฟังก์ชันหน้าตาหลากหลายรูปแบบนะครับอ่ะนั่นคือทั้งหมดนะครับในส่วนของการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันแบบต่างๆนะครับตอนนี้นะครับกลับมาเจอกันนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็จะขึ้นนะหัวข้อใหม่นะครับก็เป็นการหาอนุพันธ์นี่แหละนะครับแต่เป็นการหาอนุพันธ์อันดับสูงนะครับการหาอนุพันธ์อันดับสูงนะครับคืออะไรนะครับเดี๋ยวว่ากันเนาะมาครับก็คือว่านะครับฟังก์ชันเนี่ยนะครับฟังก์ชัน f เนาะปกติเราก็จะชินกับฟังก์ชัน f เนาะผมก็จะให้ f เนี่ยนะครับมันหาอนุพันธ์ได้นะครับเวลาหาอนุพันธ์นะครับเราก็จะเขียนเสียระขีดใช่ไหมครับบนหัวมุมขวานะครับวัดพรามนะ f พรามนะครับซึ่งไอ้ฟังก์ชันเนี่ยนะครับตัวใหม่เนี่ยฟังก์ชันอนุพันธ์เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นฟังก์ชันเหมือนกันนะครับอนุพันธ์เนี่ยนะครับตัวเนี้ยอนุพันธ์ของ f เนี่ยครับมันก็เป็นฟังก์ชันเหมือนกันนะครับเราก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันใหม่นะครับเราก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเมื่อมันเป็นฟังก์ชันนะครับแสดงว่าถ้าเราจะหาอนุพันธ์อีกครั้งนึงนะครับครั้งที่2แล้วกันนะครับหาครั้งที่2ก็สามารถหาได้ถูกต้องมั้ยครับก็สามารถที่จะหาได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้เนี่ยนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คืออนุพันธ์ใช่มั้ยครับของอนุพันธ์อีกทีนึงนะเพราะว่าอนุพันธ์รอบแรกอะใช่ไหมครับเราหามาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมันก็เป็นฟังก์ชันเราก็หาอนุพันธ์อีกครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนาะมันก็คืออนุพันธ์ของอนุพันธ์นะซึ่งนะครับในที่นี้นะครับเราจะเรียกว่าอนุพันธ์อันดับ2นะครับอนุพันธ์อันดับ2สัญลักษณ์นะครับที่ใช้นะครับก็จะเขียนเป็น f double prime นะครับf prime prime นะใช้คำอ่านแบบนี้ก็ได้นะครับ f double prime นะก็จาก1ขีดใช่ไหมครับ1ขีดเนี่ยเพิ่มเป็น2ขีดนะครับเพิ่มเป็น2ขีดแบบนี้นะครับไอ้2ขีดเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับมันก็เกิดจากอนุพันธ์ครั้งแรกใช่ไหมครับก็คืออันเนี้ยนะครับเราไปหาอนุพันธ์อีกครั้งนึงนะหรือว่าเราไปดิฟเนี่ยอีกครั้งนึงนะก็จะเป็นครั้งที่2ใช่ไหมครับก็จะเป็นครั้งสัญลักษณ์นะครับที่เขียนก็คือ f double prime นะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้านะครับถ้าเราจะหาอันดับ3นะอนุพันธ์อันดับ3อันดับ4เนี่ยก็ทำนองเดียวกันใช่ไหมครับจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นก็คืออนุพันธ์อันดับ1เนี่ยเป็น f prime ใช่ไหมครับพออันดับ2ปุ๊บก็คือ f double prime เกิดจากอะไรนะครับก็เกิดจากตัวนี้ใช่ไหมครับอนุพันธ์ดำหนึ่งนะครับที่ถูกเอาไปดิฟอีกครั้งหนึ่งนะครับถูกเอาไปดิฟอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้เอาไปดิฟอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาไปดิฟอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับอันดับ3เนี่ยก็ทำนองเดียวกันนะครับก็ทำนองเดียวกันใช่ไหมมันก็คือเอาอันดับ2เนี่ยไปดิฟนะครับอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับ4ก็เหมือนกันนะครับ4ก็เหมือนกัน4เนาะอันดับ4เนี่ยก็เกิดจากอันดับ3ใช่ไหมครับเราไปดิฟอันดับ3นะครับแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนอันดับ n เนาะจนถึงอันดับ n นะครับแบบนี้นะครับถ้าเราให้y นะครับเป็นฟังก์ชันของ f(x) นะครับ
สัญลักษณ์ที่เขียนเนี่ยนะครับเขียนได้หลายแบบนะครับเขียนได้หลายแบบเพราะฉะนั้นนะนักศึกษานักเรียนนะครับเจอสัญลักษณ์ไปนะครับก็อาจจะงงนะก็ค่อยดูไปนะครับก็ไม่ได้ยากมากเนาะไม่ได้ยากมากนะครับค่อยดูไปถ้าทําไปนะเดี๋ยวก็เริ่มคล่องเดี๋ยวก็เริ่มชินแล้วก็จะจําได้เองนะครับมาดูกันนะครับอันดับ1นะครับอันดับ1เนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันแล้วนะครับเพราะว่าเรียนมาหลายตอนแล้วนะครับก็จะเป็นการหาอนุพันธ์อันดับ1หมดเลยนะครับสัญลักษณ์ที่เขียนก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นอันดับ2นะครับอันดับ2เนี่ยเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะครับเมื่อกี้เราบอกตัวนี้ไปใช่ไหม f double ผ่านไปนะครับ f double ผ่านไปแต่ถ้าเราให้ y เท่ากับฟังก์ชันของ fx เนี่ยนะครับเราก็จะเขียนเป็น f ผ่านdouble ผ่านได้เหมือนกันนะครับแล้วถ้าเราเขียนในรูปแบบของมีตัว d เนี่ยนะครับให้เอากำลัง2นะครับเอากำลัง2มาใส่นะครับอันนี้กำลังพูดถึงอนุพันธ์อันดับ2นะครับแต่นะครับต้องดูดีๆนะครับก็คือว่าอันดับ2ไอ้เลขยกกำลัง2นะมองเป็นเลขยกกำลัง2นะครับของ d ตั้งไอ้ d ตัวด้านบนเนี่ยมันจะติด d นะครับมันจะติด d ในขณะที่ตัวด้านล่างเนี่ยไม่ได้ติดดีนะไปติดตัวแปร x นะครับไปติดตัวแปร x เนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าตัวแปรณตอนนั้นนะครับเรากำลังพูดถึงตัวแปรไหนอยู่นะครับหมายถึงตัวแปรอิสระนะครับณตอนนี้เรากำลังทำของ x อยู่นะครับลักษณะเดียวกันนะครับลักษณะเดียวกันของอนุพันธ์อันดับ3เนี่ยนะครับเห็นไหมเราก็จะเขียนเลข3แบบนี้นะครับเห็นไหมถ้าจะเขียนอีกแบบนึงนะครับเขียนอีกแบบนึงเห็นไหมครับว่านี่ใช่ไหมครับอันดับ2เนี่ยเกิดจากการเอาไปดิฟอันดับ1ใช่ไหมครับและอันดับ3เนี่ยก็เกิดจากการดิฟอันดับ2เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการเขียนเนาะก็จะมีความซับซ้อนขึ้นนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็เช่นกันเห็นไหมประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขียนเนาะอันนี้คือตัวแปร y นะครับแต่เราให้ y เป็น fx นะก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับจากปกตินะครับจากปกติอะ y อยู่นี่ใช่ไหมครับเราก็เอา f fx เนี่ยครับนะมาอยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับอาจจะงงๆนะอาจจะงงๆนะครับแต่ว่ามันเป็นแค่วิธีการเขียนนะครับมันเป็นแค่วิธีการเขียนเนาะเขียนได้หลายแบบนะครับและอย่างที่เน้นย้ำไปนะครับว่าทำโจทย์ไปเยอะๆนะครับเดี๋ยวก็เริ่มชินกับวิธีการเขียนนะพวกสัญลักษณ์แบบนี้เองนะครับประมาณนี้นะถ้าเอาแบบง่ายๆเลยแล้วกันนะครับก็เขียนแบบนี้ก็ได้นะครับลักษณะแบบนี้ก็จำง่ายดีนะครับนะที่ผมเขียนสีแดงไว้เนี่ยนะครับวงสีแดงไว้เนี่ยนะครับจำแบบนี้ก็ได้ก็ง่ายเหมือนกันนะครับก็ง่ายเหมือนกันเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นอนุพันธ์อันดับ n นะครับอนุพันธ์อันดับ n เนาะข้อสังเกตนะครับอีกแบบนึงนะอีกอย่างนึงก็คือตั้งแต่นะครับสักครู่นะตั้งแต่อนุพันธ์นะครับอันดับ4เป็นต้นไปนะจะมีวงเล็บนะครับจะมีวงเล็บนะจะมีตัวเลขและวงเล็บแล้วกันเนาะจะเขียนเป็นตัวเลขนะครับพร้อมกับวงเล็บนะครับวงเล็บประมาณนี้นะครับ
สังเกตนะสังเกตนะครับสังเกตนะเห็นไหมครับตรงนี้ครับเราจะไม่เขียนเลข4อย่างเดียวนะครับเราจะเขียนเป็นวงเล็บแล้วก็4เนาะโอเคไหมครับเป็นวงเล็บของ4นะสัญลักษณ์แบบนี้นะครับคืออนุพันธ์นะตั้งแต่4นะครับอนุพันธ์อันดับ4เป็นต้นไปนะครับถ้า1 2 3เนี่ยนะครับเขียนเป็นพรามเอาเนาะนะครับก็จะเป็นพรามนะดับเบิลพรามแล้วก็ทริปเปิลพรามนะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตั้งแต่4เป็นต้นไปนะครับเราจะเขียนเป็นตัวเลขพร้อมกับวงเล็บนะครับตกลงตามนี้นะครับมาดูอีกตัวนึงนะครับมาดูอีกตัวนึงนะอีกตัวนึงพูดถึงสัญลักษณ์นะครับก็คือถ้านะครับเราต้องการค่านะต้องการค่าอันนี้เน้นไปเลยนะครับว่าคือเราอยากทราบค่านะครับค่าของอนุพันธ์นะที่ n ใดๆเนาะอาจจะเป็น1 2 3 4ก็ว่ากันไปนะครับหรือไปจนถึง n นะครับก็ได้นะที่จุดนะที่จุดนะครับ x เท่ากับ0นะครับเวลาเขียนนะเวลาเขียนเราจะเขียนแบบนี้นะครับก็คือเขียน dny by dx n ตามปกตินะครับแต่จากนั้นนะครับเราจะมีขีดยาวๆเนี่ยนะครับเนาะแล้วเราจะห้อยด้วย x เท่ากับ x 0แบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าให้เอาไปดิฟนะให้เอาไปดิฟแล้วแทนค่านะ x เท่ากับ x 0นะครับหรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเขียนแบบนี้ก็ได้เนาะเขียนได้3แบบนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับก็คือให้นะครับหาอนุพันธ์ก่อนนะครับหาอนุพันธ์จากนั้นนะครับให้แทนค่านะ x เท่ากับ x 0เนาะนะครับ x 0เนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเลขนะครับตัวเลขเนาะตัวเลขสักค่านึงนะครับที่เขาให้มาเนาะส่วนใหญ่นะครับเป็นส่วนใหญ่ก็เขาจะให้มาเป็นตัวเลขนะเดี๋ยวค่อยไปดูโจทย์กันเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูโจทย์กันนะเบื้องต้นนะครับก็ดูสัญลักษณ์นะวิธีการเขียนประมาณนี้ก่อนละกันนะก็อาจจะดูยุ่งๆดูงงๆนะครับก็เดี๋ยวมาทำโจทย์กันนะเดี๋ยวก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับมาเราไปกันต่อที่โจทย์เลยดีกว่าครับนะครับมาดูนะโจทย์นะครับของการหาอนุพันธ์อันดับสูงกันนะครับข้อที่1นะครับผมก็จะให้หาอยู่2อันนะ2ตัวนะนะครับก็คืออนุพันธ์อันดับ2นะครับอนุพันธ์อันดับ2เนาะอนุพันธ์อันดับ2นะครับและอนุพันธ์อันดับ4นะครับให้หารอยู่2ตัวนะครับฟังก์ชันนะฟังก์ชันที่ให้มานะครับก็ไม่ยากเนาะไม่ยากนะครับก็เป็นฟังก์ชันพหุนามนะครับ polynomial นะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากมากนะมาดูกันนะครับหาอนุพันธ์เนาะอนุพันธ์อันดับ2นะครับเพราะฉะนั้นเราขึ้นไปตรงสัญลักษณ์เนี่ยนะครับการที่จะหาอนุพันธ์อันดับ2ได้เนี่ยนะครับใช่มั้ยมันก็ต้องเกิดจากการไปหาอนุพันธ์อันดับ1ก่อนใช่มั้ยครับเนาะต้องหาอนุพันธ์อันดับ1ก่อนนะนะครับถึงจะได้อนุพันธ์อันดับ2เนาะโอเคนะครับไปครับต่อข้อเมื่อกี้กันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ f prime นะครับ x นะครับเท่ากับ dif ฟังก์ชันนะครับที่ให้มาก็คือ x กำลัง2ลบ4x นะครับบวกกับ2นะครับดิฟตัวนี้นะครับก็สอนแล้วนะครับก็คือสามารถที่จะลัดได้เลยนะครับด้วยการดิฟเข้าไปทีละตัวนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นอนุพันธ์อันดับ1เนี่ยนะครับต่อด้านหลังดีกว่านะ
ก็คือ 2x นะครับลบ4นะครับเนาะ div x กำลัง2นะครับได้ 2x นะครับ div 4x ได้4เนาะนะครับส่วน div ข้างที่เลข2เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ0เนาะก็ไม่ต้องเขียนนะครับอ่ะนี่คืออนุพันธ์อันดับ1นะครับแต่นะครับสิ่งที่อยากได้นะครับมันคืออนุพันธ์อันดับ2ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหานะครับอันดับ2ใช่มั้ยครับก็เขียนไปเลยนะครับ f double prime x นะครับเท่ากับมันคือการเอาอนุพันธ์อันดับ1เนี่ยนะครับดิฟอีกครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้เมื่อกี้นะครับต้องถูกนะนำไปดิฟอีกครั้งนึงนะครับใช่ไหมครับนั่นก็คือดิฟ 2x ลบ 4 อีกครั้งนึงนะครับซึ่งนะจะเท่ากับ2ใช่ไหมครับเนาะดิฟ 2x ได้2นะครับดิฟ 4ได้0เนาะเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายคือ2นะครับยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะยังเหลืออีกตัวนึงใช่ไหมครับก็คืออนุพันธ์นะอันดับ4นะครับก่อนจะหาอนุพันธ์อันดับ4นะครับก็ไปหาอนุพันธ์อันดับ3เนาะอันดับ3นะครับก็คือf triple prime นะครับ x แบบนี้นะครับเท่ากับก็ให้นำนะครับให้นำนะ2เนี่ยนะครับมาดิฟนะครับใช่ไหมครับเท่ากับ0นะครับเท่ากับ0ดิฟค่าคงที่ได้0นะครับดิฟค่าคงที่ได้0นะใช่ไหมครับแบบนี้เนาะก็ยงให้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอนุพันธ์ระดับ4นะครับตั้งแต่เลข4เป็นต้นไปนะครับเราจะเขียนแบบนี้นะครับมี4พร้อมกับวงเล็บนะครับแบบนี้นะครับนี่คืออนุพันธ์ระดับ4นะก็จะเท่ากับก็ดิฟอะไรล่ะครับก็ดิฟ0ใช่ไหมครับก็ใส่ไปเนาะ0นะครับนี่0แบบนี้นะครับใส่ไปก็มีค่าเท่ากับ0นะครับก็มีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นนะครับจากข้อสังเกตเนี่ยนะครับอนุพันธ์เนาะอนุพันธ์เท่ากับ0นะครับตั้งแต่อนุพันธ์อันดับที่3นะครับตั้งแต่อนุพันธ์อันดับ3ใช่ไหมครับนี่เป็นข้อสังเกตนะครับนี่เป็นข้อสังเกตของข้อนี้นะครับเห็นไหมครับตั้งแต่อันดับ3เนี่ยนะครับเป็น0ใช่ไหมครับเวลาดิฟข้างที่นะครับก็จะได้0เพราะฉะนั้นดิฟต่อไปเนี่ยนะครับก็มีค่าเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นนะนี่คืออนุพันธ์นะครับอันดับ2และอันดับ4นะครับของฟังก์ชัน x กำลัง2ลบ cx บวก2นะครับโอเคนะครับฟังก์ชันที่ให้มายังไม่ยากมากนะครับเขาให้ขยับขึ้นไปนะครับมาดูข้อที่2กันต่อนะครับข้อที่2นะเอาข้อที่2ข้อนี้ก่อนนะครับ
ฟังก์ชันที่ให้มานะครับเป็น y เท่ากับ e ยกกำลัง x นะครับ y เท่ากับ e ยกกำลัง x แล้วทีนี้นะครับเขานะอยากได้อนุพันธ์อันดับ4นะครับอันนี้อนุพันธ์อันดับ4นะครับอนุพันธ์อันดับ4นะครับเหมือนเดิมเลยนะก่อนที่จะได้อันดับ4นะครับมันก็ต้องหา1 2และ3ก่อนนะครับอ่ะเริ่มหาอันดับที่1กันเลยครับนั่นก็คือ dy นะครับ by dx dy by dx นะครับเท่ากับเท่ากับ div นะครับ e ยกกำลัง x เนาะตอนนี้นะครับสูตรนะไม่ยากมากนะครับ div สูตรเลขยกกำลังเนาะ eu นะครับให้ใช้สูตรนี้ใช้สูตรนี้นะครับใช้สูตรนี้นะซึ่งนะครับข้อนี้นะครับ u เป็น x นะครับ u เป็น x เพราะฉะนั้นนะถ้า u เป็น x เนี่ยนะครับu เป็น x u เท่ากับ x นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ dx by dx เอาใหม่ก็จะได้ du by dx เนาะเท่ากับ dx by dx นะครับแล้วก็เท่ากับ1ใช่ไหมแบบนี้นะครับก็คือไม่ต้องดิฟไซด์นะครับนี่สอนไปแล้วนะครับถ้า u เป็น x นะครับถ้า u เท่ากับ x เนาะก็ไม่ต้องดิฟไซด์นะครับเพราะว่าดิฟไปก็มีค่าเท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้ ex เท่าเดิมเนาะเห็นไหมครับอันดับ2นะครับอันดับ2เนี่ยก็คือ d ใช่ไหมครับแล้วกำลัง2เนี่ยให้เขียนติด d ไว้นะแล้วเขียน y นะครับส่วนด้วย d นะครับ x แล้วค่อยกำลัง2ที่ x นะครับแบบนี้ใช่ไหมครับเท่ากับมันคือ div นะครับครั้งที่2นะนั่นหมายความว่าให้เอาค่าครั้งที่1เนี่ยนะครับมาดิฟใช่ไหมครับแบบนี้ถูกต้องไหมครับซึ่งไอ้ครั้งที่1เนี่ยนะครับมันก็คืออันนี้นั่นเองใช่ไหมครับเห็นไหมเนี่ยนะครับใช่ไหมครับเอาใหม่นะเขียนใหม่

เขียนอีกแบบนึงดีกว่านะครับเท่ากับแบบนี้นะครับ ex โอเคแบบนี้เนาะว่าค่าที่ดิฟมันได้นะครับมันคือ e ยกกำลัง x นั่นเองเนาะมันก็ใช้สูตรเดิมใช่ไหมครับสูตรนี้และ u ก็เท่ากับ x เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ ex เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับเห็นความพิเศษของe ยกกำลัง x หรือยังนะครับหาอนุพันธ์นะมีค่าเท่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นอนุพันธ์อันดับ1หรือ2นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเห็นข้อสังเกตเลยไหมครับครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยนะครับมีค่าเท่าเดิมเนาะเพราะฉะนั้นก็อนุมานได้ว่าครั้งที่3แล้วก็4เนี่ยก็จะได้เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือ e ยกกำลัง x เนาะมาดูกันนะครับผมก็จะทำแบบลัดเลยเนาะนะครับแบบนี้เปลี่ยนจากกำลัง2นะเป็น3นะครับใช่ไหมครับข้างในเนี่ยนะครับข้างในมันคือ d กำลัง2 y นะครับอันนี้เป็น dx กำลัง2ใช่ไหมครับก็ได้ค่าเดิมนะได้ค่าเดิมก็คือ ex นะครับได้ค่าเดิมเป็น ex เนาะผมใส่คนละสีแบบนี้แล้วกันเนาะก็ ex นะครับใช่ไหมครับก็ได้ค่าเดิม ex เพราะฉะนั้นดิฟออกมาก็ได้ ex ครับดิฟออกมาก็ได้ ex เหมือนเดิมนะครับข้อหมายถึงอนุพันธ์อันดับ4นะครับซึ่งก็คือเป้าหมายต้องการที่เราต้องการหาเนี่ยนะครับมาทำกันนะมาทำกันก็สามารถ copy ไปได้เลยนะครับเพราะวิธีการก็เหมือนเดิมเลยนะครับและคำตอบก็คำตอบเดิมนะครับผมขอแก้นะจาก3เนี่ยเป็น4นะครับตรงนี้จาก3เป็น4นะข้างในนะครับเป็น3นะครับซึ่งนะครับเหมือนเดิมครับค่าที่ได้มานะครับมันคือ ex นะครับมันคือ ex e ยกกำลัง x นะเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบสุดท้ายเลยนะครับคำตอบสุดท้ายก็ได้ ex เหมือนเดิมนี่คือความพิเศษนะครับของฟังก์ชันนะ y เท่ากับ e ยกกำลัง x นะครับเน้นเลยนะครับก็คือ e ยกกำลัง x เนี่ยนะครับจะให้หาอนุพันธ์นะครับกี่อันดับก็ตามแต่นะครับสุดท้ายก็ได้ e ยกกำลัง x นะครับได้ตัวมันเองนะครับนี่เป็นทิปเล็กๆน้อยๆเนาะนะครับและก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่น่าสนใจในคณิตศาสตร์นะครับมาดูของฟังก์ชันที่เป็น e ยกกำลัง x ไปแล้วนะครับทีนี้มาลองมาดูตรีโกณบ้างนะครับลองมาดูตรีโกณบ้างมาดูข้อที่3นะครับเขาให้หานะครับเขาให้หา y ที่เป็นพรามเนาะมันก็คืออนุพันธ์นะครับอันดับ3นั่นเองเนาะโอเคนะครับก่อนจะได้มาซึ่งอนุพันธ์อันดับ3นะครับเช่นเดิมครับก็คือก็ต้องหา1กับ2มาก่อนนะเพราะฉะนั้นหาอนุพันธ์อันดับ1ก่อนนะครับนี่นะครับเอาไปดิฟนะฟังก์ชันที่ให้มาก็คือ cos x นะครับแบบนี้เนาะจากนั้นนะครับเหมือนเดิมเลยครับเราก็จะเข้าสู่การเทียบสูตรนะครับซึ่งฟังก์ชันตัวนี้นะครับยังไม่ได้ยากนะก็ดูง่ายนะครับนั่นก็คือdiff cos นั่นเองนะครับซึ่ง diff cos เนี่ยนะครับเราจะได้ลบไซน์นะครับลบไซน์อยู่นะครับสเต็ปถัดมาเนาะก็ต้องมาดูนะครับว่า u นะครับคือตัวแปรไหนนะครับในที่นี้นะครับ u เป็น x

เหมือนกันกับข้อ2เมื่อกี้นะครับถ้า u เป็น x นะครับถ้า u เป็น x ขออนุญาตซูมตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับถ้า u เป็น x ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่า du by dx เนี่ยเท่ากับ dx by dx ซึ่งมันคือ1นะครับซึ่งมันคือ1เนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปดิฟไซด์นะครับโอเคนะครับคำตอบนะครับก็คือลบนะครับใส่ x นะครับลบใส่ x เดี๋ยวเสริมตรงนี้ให้นะครับว่า u นะครับเท่ากับ x เนาะถ้าเวลาไปเทียบสูตรนะครับนี่คืออนุพันธ์อันดับหนึ่งนะครับให้หานะอนุพันธ์อันดับ2ต่อนะครับอนุพันธ์อันดับ2นะครับก็คืออันนี้ครับนี่ทั้งหมดเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะครับสักครู่คืออันนี้ใช่ไหมครับก็เอามาดิฟเลยครับแบบนี้เครื่องหมายลบนะเครื่องหมายลบก็ไม่ต้องงงเนาะก็สามารถเขียนได้แบบนี้นะครับเครื่องหมายลบเนี่ยนะครับมองเป็นลบหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ดึงออกมาข้างหน้าได้เช่นกันนะครับทำแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วข้างในเป็นอะไรครับข้างในก็เป็นไซน์ x นะครับเขียนแบบนี้นะครับจากนั้นนะก็เทียบสูตรต่อนะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากอีกเช่นเคยนะครับสูตรนั้นก็คือดิฟไซยูนะครับดิฟไซยูก็คือสูตรนี้นะครับเหมือนเดิมครับ u คือ x นะก็ไม่ต้องไปดิฟไซนะครับเริ่มคล่องหรือยังครับน่าจะเริ่มคล่องแล้วนะนะครับซูมนะขออนุญาตซูมไป u เป็น x เนาะ u เป็น x นะครับไม่ต้องดิฟไซเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้างหน้าของเราเป็นอะไรครับข้างหน้าเป็นลบนะข้างหน้าเป็นลบก็เขียนไปครับเขียนไปว่าลบนะครับแล้วลิฟไซ x ได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้ cos x นะครับคำตอบก็คือลบ cos x นะครับโอเคนะครับก็มาถึงนะครับอนุพันธ์นะที่เราต้องการหานะครับเขียนไปเลยครับ y ที่เป็นพารามนะครับแบบนี้เท่ากับ dip นะครับฟังก์ชันนะที่เรา dip มาได้ครั้งที่2นะครับมันคือลบ cos x นะครับเพราะฉะนั้นก็เขียนไปเลยครับลบ cos x แบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะเหมือนเดิมเลยครับก็คือเวลาติดเครื่องหมายลบเนี่ยนะครับสามารถที่จะดึงเครื่องหมายลบแบบนี้ออกมาไว้ข้างหน้าดิฟได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วข้างในคืออะไรนะครับข้างในก็คือ cos นะครับx ใช่ไหมครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเทียบสูตรอีกครั้งหนึ่งเนาะเทียบสูตรอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่ง u เป็น x นะครับซึ่ง u เป็น x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับมาทำกันต่อนะครับจะมีค่าเท่ากับนี่คือจุดที่นักเรียนนักศึกษาต้องระวังนะครับเห็นอะไรไหมครับดั้งเดิมเนี่ยนะครับมันมีเครื่องหมายลบอยู่แล้วนะครับมันมีเครื่องหมายลบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาหาคำตอบเนาะเท่ากับเนี่ยเราก็ต้องใส่ลบไปด้วยใช่ไหมครับ

แต่ที่ต้องระวังนะครับในเมื่อมีลบอยู่แล้วนะครับแล้วนะครับสิ่งที่เราดิฟคอสออกมาได้เนี่ยนะครับเราจะติดลบอีกทีนึงเห็นไหมครับเราจะติดลบอีกทีนึงเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้นะครับอย่าลืมนะถ้ายังไม่แม่นนะครับเราจะต้องใส่วงเล็บไว้

นะครับลบคูณกับลบลบเนาะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือบวกเนาะเป็นบวกนะครับก็จะเหลือแค่ไซน์นะครับผมขอย่อขนาดลงนะครับแล้วเขียนคำตอบให้เลยนะครับนั่นก็คือไซน์ x นะครับใช่ไหมลบคูณลบกลายเป็นบวกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันตรีโกณโดยเฉพาะไซน์คอสเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะพิเศษเช่นกันนะครับมันก็จะสลับกันเนาะเพราะว่าเราดิฟไซน์นะครับเราก็ได้คอสใช่ไหมครับดิฟคอสได้ลบไซน์นะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกลบนะครับบวกลบเนี่ยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับบวกลบเข้ามาเกี่ยวข้องนะแต่มันจะสลับกันแค่ฟังก์ชันไซน์คอสนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่สนุกเหมือนกันนะครับเวลาหาอนุพันธ์นะครับก็ลองไปดูนะลองไปดูนะครับต่อกันเลยนะครับทีนี้มาดูข้อที่4นะครับข้อที่4เนี่ยก็จะซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับระดับหนึ่งแล้วนะครับทีนี้ข้อ4เนี่ยนะครับผมเอาฟังก์ชันเนี้ยนะครับมาบวกกันนะครับแล้วสิ่งที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกนะครับเห็นไหมครับ e เนี่ยยกกำลังลบ 3x แล้วนะครับในขณะที่ข้างในนะครับก็เป็น 8x นะครับของคอสนะข้างในของคอสนะครับเห็นไหมครับเริ่มซับซ้อนแล้วนะนะครับทีนี้สิ่งที่โจทย์ให้หาก็คืออนุพันธ์อันดับ3นะครับอนุพันธ์อันดับ3อ่ะก็หารอันดับ1ก่อนเนาะจากนั้นไป2แล้วก็ไปสู่อนุพันธ์อันดับ3นะครับอนุพันธ์อันดับ1นะครับก็คือดิฟเนาะของฟังก์ชัน f(x) นะครับแบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้นะเท่ากับเท่ากับนะครับดิฟนะครับฟังก์ชันที่ให้มาก็คือ e นะลบ3ยกกำลังลบ 3x นะครับบวกกับ cos ที่ข้างในเป็น 8x นะครับแบบนี้เหมือนเดิมเนาะฟังก์ชันเราข้างในเราเนี่ยมีอยู่2พจน์นะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะแจกแจงเข้าไปได้นะครับมันมีสมบัติอยู่เนาะก็คือเราสามารถที่จะดิฟทีละตัวได้นะครับทำตรงไหนดีผมทำต่อแบบนี้ละกันนะครับเนื่องจากผมคาดเดาว่าน่าจะไปต่อหลายบรรทัดนะเพราะฉะนั้นผมจะทำไล่ลงมาจากบนลงล่างละกันนะครับต่อนะครับข้างบนนะเขียนแบบใหม่นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับก็คือดิฟแยกนะดิฟ e ยกกำลังลบ 3x นะครับนี่คือตัวที่1เนาะเอามาบวกกับดิฟของ cos นะครับ 8x แยก2ตัวแบบนี้นะครับไม่ยากนะครับไม่ยากดูสูตรไม่ยากนะครับดิฟตัวที่1นะครับดิฟ e ยกกำลังอยู่เนาะe ยกกำลังอยู่นะครับก็คืออ่ะสูตรนี้โอเคนะครับตัวที่2นะครับก็คือดิฟคอสนะดิฟคอสนะครับก็คือสูตรนี้ครับลำดับถัดมานะครับก็คือการเทียบตัวแปร u นะครับดูของฝั่งซ้ายมือก่อนนะครับฝั่งซ้ายมือก่อนนะ u นะครับก็คือลบ 3x นั่นเองใช่ไหมครับนี่คือ u นะครับขยับเข้ามาฝั่งขวามือครับฝั่งขวามือu นะครับคือ 8x นะครับโอเคเนาะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทำทีละตัวนะทำฝั่งซ้ายมือก่อนนะทำตัวที่1ก่อนนะครับแล้วค่อยไปทำตัวที่2เนาะ

ตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ e ยกกำลัง u นะครับก็คือตัวเดิมนะ e ยกกำลังลบ 3x นะครับให้นะครับเอาไปดิฟนะลบ 3x นะครับใช่ไหมครับแบบนี้เนาะจากนั้นนะครับให้เอาไปบวกนะนะครับกับดิฟคอส u นะครับเราจะได้ลบผมจะใส่วงเล็บไปก่อนนะครับแบบนี้นะลบไซน์ 8x นะครับแล้วดิฟไซน์อีกทีนึงนะครับดิฟไซน์อีกทีนึงไซน์มันก็คือ 8x นะแบบนี้นะครับขึ้นมาทัดใหม่นะครับขึ้นมาทัดใหม่ตัวข้างหน้านะตัวข้างหน้าเนี่ยนะครับผมก็จะเอาลบ3นะไปวางไว้นะครับเพราะว่าเราดิฟลบ 3x เนี่ยเราได้ลบ3ใช่ไหมครับผมก็จะเขียนแบบนี้นะครับเป็นลบ3ส่วนตัวนี้นะครับก็คือ e ยกกำลังลบ 3x เนี่ยเขียนมาเหมือนเดิมใช่ไหมครับนี่คือก้อนที่1นะก้อนตัวข้างหน้านะครับถัดมานะครับลบเนาะเจอกับบวกนะครับคูณกันแบบนี้นะครับก็เปลี่ยนนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นข้างในลบเลยนะครับแล้วก็ต่อด้วย8นะครับ8มาจากไหนนะครับ8ก็คือเราไปดิฟ 8x นะครับได้8เนาะผมก็จะย้ายตัวเลขมาไว้ข้างหน้านะครับแล้วมันก็จะคูณกับไซน์ 8x ใช่ไหมครับแบบนี้แล้วมีความซับซ้อนนะแล้วมีความซับซ้อนนะครับอันนี้คืออนุพันธ์นะครับอันดับ1อยู่นะครับอันดับ1อยู่ไปต่อกันที่อนุพันธ์อันดับ2นะครับอนุพันธ์อันดับ2นะครับอนุพันธ์อันดับ2ก็คือ d กำลัง2นะครับส่วนด้วย dx กำลัง2ใช้คำว่ากำลังก็แล้วกันเนาะก็เป็นวงเล็บของ fx นะครับแบบนี้ใช่ไหมครับเท่ากับดิฟนะครับก็คือตัวที่หามาได้นะครับตัวที่ดิฟมันได้จากรอบแรกนะครับใช่ไหมแบบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือสามารถที่จะกระจายนะครับหรือใช้สมบัตินะครับของอนุพันธ์เนี่ยนะครับเข้าไปได้นะครับเหมือนเดิมเนาะก็คือดิฟทีละตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นเขียนใหม่นะครับผมจะเขียนเป็นแบบนี้แล้วกันนะเป็นลบ3นะครับเอาตัวเลขไว้ข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็ดิฟนะ e ยกกำลังลบ 3x นะครับนี่คือตัวที่1นะครับตัวที่2นะตัวที่2ลบ8นะครับลบ8ลบ8เนาะก็ดิฟนะครับกับไซน์ 8x นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เนาะแยกสีเหมือนเดิมให้ก็ได้นะครับจะได้ไม่ลายตามากนะจะแบบนี้มาก็ได้นะครับฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันเหมือนเดิมครับตัวข้างหน้าเนาะตัวข้างหน้ายังคงใช้ eu นะครับและ u ยังคงเป็นลบ 3x นะครับu ยังคงเป็นลบ 3x นะครับนี่คือตัวหน้าตัวหลังเนาะสลับแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับเป็น cos ใช่ไหมครับ
มาตอนนี้เป็นสายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้สูตร dip สายนะครับสักครู่นะครับกำลังหาสูตรมาเทียบให้อยู่นะครับได้สูตรนี้ครับก็จะเป็นสายแล้วเนาะทีนี้ u ก็เป็นตัวเดิมแบบเมื่อกี้นะครับนั่นก็คือเป็น 8x นะครับเป็น 8x นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับลบ3เนาะเหมือนเดิมนะครับลบ3ลบ3เหมือนเดิมนะผมก็ใส่วงเล็บไว้เนาะdiff นะครับ dip นะครับ eu นะ e ยกกำลัง u นะเท่ากับ e ยกกำลัง u แล้วก็ dip u อีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือ e ลบนะครับยกกำลังลบ 3x แล้วเอาไป dip นะลบ 3x ซึ่งจะได้ลบ3นะครับแบบนี้นะครับนี่คือตัวที่1นะครับตัวที่2นะครับตัวที่2ตัวที่2นะ8เหมือนเดิมนะครับ dip line u ได้ cos u นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้cos 8x นะครับแล้ว dip ไส้ 8x อีกทีหนึ่งได้8นะครับมาดูคำตอบสุดท้ายกันนะครับมาดูคำตอบสุดท้ายกันคำตอบสุดท้ายเนาะดูนะครับกันคูณนะและลบเจอลบนะครับเพราะฉะนั้นลบ3นะคูณกับลบ3นะครับมันก็คือ9นะครับส่วน e ยกกำลังลบ 3x ก็เหมือนเดิมเนาะนี่คือตัวข้างหน้านะครับขยับเข้ามานะครับเป็นของตัวข้างหลังเนาะเพราะฉะนั้น8คูณกับ8นะครับก็เป็น64นะครับ8864แล้วก็คูณกับ cos นะครับ 8x นี่คืออนุพันธ์นะครับอันดับ2กลายแล้วครับกลายเข้าสู่คำตอบที่ต้องการหาแล้วนะครับนั่นก็คืออนุพันธ์อันดับ3นะอนุพันธ์อันดับ3นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องการหานะครับอนุพันธ์อันดับ3นะครับฟังก์ชัน fx นะครับของฟังก์ชัน fx เท่ากับdiff นะครับของอนุพันธ์อันดับ2เนาะซึ่งก็คือก้อนนี้นะครับผมก็จะ copy มาแบบนี้เลยแล้วกันเนาะนะครับโอเคแบบนี้นะเท่ากับครับตัวข้างหน้านะครับและตัวข้างหลังเนาะเขียนมาเหมือนเดิมนะครับแบบนี้น่าจะเริ่มจับทางได้แล้วนะครับเพราะว่าอนุพันธ์รอบ2เนี่ยนะครับใช่ไหมมันเราทำไปแล้วนะเพราะฉะนั้นรอบ3เนี่ยนะครับมันจะคล้ายๆกันกับรอบ2นะเพราะฉะนั้นก็สามารถเขียนแบบละเอียดแบบนี้ได้เช่นกันนะครับเขียนแบบนี้เป็น9นะครับผมย้ายตัวเลขไปไว้ข้างหน้าเลยนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับลบ64นะครับแล้วก็ dip ข้างในเป็น cos 8x นะครับแบบนี้แบบนี้นะครับ
ส่วนสูตรนะคล้ายเดิมนะครับคล้ายกันกับรอบแรกนะครับรอบแรกมี e ยกกำลัง u กับ cos u นะครับเพราะฉะนั้นนะผมก็จะ copy ตัวนี้ไปเลยนะครับใช้สูตรซ้ำเนาะนะครับนี่คือความพิเศษนะของฟังก์ชัน e ยกกำลัง u เนาะกับพวกฟังก์ชันตรีโกณ sin cos นะครับเทียบสูตรนะเป็นแบบนี้นี่เป็น u นะครับนี่เป็น u ส่วนนี้นะครับเป็น u นะคนละสูตรกันนะกำลังพูดถึงคนละสูตรกันนะครับเทียบสูตรเรียบร้อยนะครับทำแบบเดิมนะครับนั่นก็คือ9นะครับคูณกับ e ลบ 3x นะครับแล้วก็ดิฟไส้นะครับเราได้ลบ 3x นี่คือตัวหน้านะครับตัวหลังลบนะครับ 6c วงเล็บนะดิฟคอสได้ลบไส้นะครับก็จะเป็นลบไส้ 8x นะครับดิฟ 8x ได้ 8นะครับแบบนี้เนาะใกล้ละนะครับใกล้ละเพราะฉะนั้นนะคำตอบสุดท้ายนะครับก็เป็นลบนะครับลบเนาะบวกเจอลบใช่ไหมครับก็คือลบ27นะครับคูณ e ลบยกกำลังลบ 3x นะครับอันนี้เครื่องหมายนะครับเครื่องหมายลบกับลบนะเพราะฉะนั้นกลายเป็นบวกนะครับอันนี้ได้64คูณ8เนาะเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับ64 8เนาะเป็น2นะครับเป็น512นะครับ512ต่อนะคูณกับไซน์ 8x นะครับเรียบร้อยละเนาะนี่คือคำตอบนะครับของโจทย์ข้อไหนนะข้อที่4นะครับก็คือหาอนุพันธ์นะครับหาอนุพันธ์อันดับ3นะครับของฟังก์ชันที่นิยามมาก็คือ e นะครับยกกำลังลบ 3x นะเอาไปบวกกับ cos นะครับ 8x นะครับข้อ4เนาะข้อถัดไปนะครับข้อถัดไปนะหาอนุพันธ์นะครับของ y นะครับเท่ากับล็อกฐาน e นะครับข้างในเป็น 9x นะครับเขาให้หาอนุพันธ์ดับ3นะอนุพันธ์ดับ3นะครับเพราะฉะนั้นนะหาไปเลยครับอนุพันธ์ดับ1นะครับก็คือไปดิฟฟังก์ชันล็อกฐาน e นะครับ 9x สูตรที่ใช้นะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนเนาะก็จะเป็นสูตรดิฟล็อกฐาน e เลยนะครับส่วนนี้โอเคส่วนนี้นะครับพอเทียบสูตรนะครับพอเทียบสูตร u นะครับ u ก็คือ 9x นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเท่ากับเนาะ1นะครับส่วน 9x นะครับและเอาไปดิฟอีกทีนึงเนาะก็คือ9นะครับผมรัดขึ้นมานะผมรัดเลยนะครับวงเล็บเนี่ยนะครับวงเล็บ9เนี่ยมาจากเอาไปดิฟ 9x นะครับเห็นไหมทำตามสูตรไอ้ดิฟไส้ u

เนี่ยนะครับอ่ะก็จะหารกันลงตัวนะนะครับ9กับ9เนี่ยเนาะเป็น1นะครับเป็น1ก็จะเหลือ1เป็น1เพราะฉะนั้นนะครับคำตอบสุดท้ายคือ1 1ส่วน x เนี่ยกลายเป็น1ยกกำลังลบขออภัยครับจาก1ส่วน x นะกลายเป็น x ยกกำลังลบ1นะครับเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นใช้สูตรไหนนะครับเราก็จะต้องใช้สูตรฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันนะยกกำลังตัวเลขใช่ไหมครับฟังก์ชันยกกำลังตัวเลขมันก็คือสูตรนี้นะครับเทียบสูตรกันเทียบสูตรกันเนาะก็จะมีค่าเท่ากับลบนะครับลบ x เนาะลบ1เอาไปลบอีก1เป็นลบ2นะครับส่วนดิฟไซด์ไม่ต้องนะเพราะว่า u เท่ากับ x ใช่ไหมครับเพราะว่า u เท่ากับ x เนาะเทียบให้ดูเนาะ u คือ x ใช่ไหมครับ n เป็น1n เป็นลบ1นะครับแบบนี้นะครับค้างไว้แบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับจะได้เป้าหมายของเราแล้วนะครับนั่นก็คืออนุพันธ์อันดับ3นะครับเท่ากับให้นะครับนำคำตอบที่ได้จากการดิฟครั้งที่2นะครับหรืออนุพันธ์อันดับ2เนี่ยนะครับมาดิฟอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดิฟอีกครั้งหนึ่งใช้สูตรไหนก็ใช้สูตรเดิมนะครับใช้สูตรเดิมใช้สูตรเดิมนะแต่ทีนี้นะครับตัวแปรเนาะก็จะซับซ้อนขึ้นมาเล็กน้อยนะผมขอเขียนแบบนี้ละกันนะครับผมขอเอาลบมาไว้ข้างหน้าก่อนละกันนะครับแล้วจะให้ข้างในเนี่ยเป็นแค่ x ยกกำลังลบ2นะครับจากนั้นถึงจะเทียบสูตรให้ดูเนาะแบบนี้น่าจะดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับเทียบสูตรนะครับ u นะ u เป็น x นะครับ u เป็น x เนาะส่วน n นะครับ n เป็นลบ2นะครับแบบนี้ใช่ไหมครับเหมือนเดิมเลยครับในเคสนี้นะครับถ้า u เท่ากับ x ก็ไม่ต้องไปดิฟไซด์ใช่ไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบนะครับก็คือลบอยู่ข้างนอกอยู่แล้วนะครับให้เขียนมาเหมือนเดิมนะครับเนาะลบที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับเขียนมาเหมือนเดิมวงเล็บนะครับใส่วงเล็บไว้เพราะอะไรครับเพราะว่าและยกกำลังเราติดลบนะและถ้าเราเจอให้ n อยู่ข้างหน้าแบบนี้มันจะติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเขียนไปแบบนี้นะครับลบ2คูณกับ x นะครับ u เราเป็น x แล้วเอาลบ2เนี่ยไปลบ1นะครับมันคือลบ3นะครับมันคือลบ3นะเพราะฉะนั้นนะครับเห็นได้ไหมครับคูณกันนะครับคูณกันนะและเป็นลบทั้งคู่นะครับคำตอบสุดท้ายนะครับมันคือ2นะครับและไปใช้สมบัติของเลขยกกำลังเนาะอันนี้คือ x กำลัง3นะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยละโอเคครับนี่ก็เป็นคำตอบนะคำตอบนะครับนี่ก็เป็นคำตอบของอนุพันธ์อันดับสูงนะอันดับ3นะครับของฟังก์ชันที่เขาให้มานะครับก็เป็นล็อกฐาน e นะครับ 9x นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบการบรรยายเนื้อหาของการหาอนุพันธ์อันดับสูงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแต่ว่ายังไม่หมดนะก็จะยังเจอกันอีก1ตอนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในตอนถัดไปครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาดามเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้แล้วนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
6: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
6: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
6: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องกาปูปลาปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน
3: ่และถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์สรชาไวยวรกิจอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะที่ผ่านมาทั้ง3ครั้งเนี่ยคุณผู้ชมที่ติดตามรายการคงเข้าใจแล้วก็ทราบว่าเราอ่ะได้ใช้กรณีศึกษาเรื่องเก้าอี้ไม้ไผ่นะคะในการเรียนการสอนออกอากาศครั้งนี้สำหรับวันนี้นะคะตอนคุณค่าที่ตลาดต้องการเรากลับมาทบทวนกันก่อนนะคะว่าที่ผ่านมาในตอนที่แล้วเราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างนะคะในตอนที่แล้วนะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับกรอบนะคะของการศึกษารวมถึงสมมติฐานซึ่งครั้งที่แล้วที่ได้รับเกียรติจากอาจารย์สาโรจน์นะคะแล้วก็อาจารย์นิรมนเนี่ยทั้งสองท่านได้เล่าในเรื่องของกรอบว่าทำไมเราต้องรู้รายละเอียดนะคะว่ากรอบของการศึกษาเป็นอะไรหนึ่งก็คือเราต้องการจะกำหนดขอบเขตเพื่อไม่ให้มีความวุ่นวายในลักษณะของการที่เข้าใจไม่ตรงกันในการสื่อสารด้วยรวมถึงสำหรับตัวเราเองเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าขอบเขตการศึกษาเราเป็นอะไรและที่สำคัญตอนที่เราตั้งสมมติฐานมันจะได้มีความชัดเจนด้วยซึ่งการตั้งสมมติฐานเนี่ยมันมีรูปแบบที่เรามักจะใช้คำว่า what if นะคะซึ่ง what if เนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่สองคำก็คือถ้าเป็นแบบนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งตรงเนี้ยแหละค่ะเราจะต้องคาดการนะคะซึ่งการคาดการเนี่ยมี2รูปแบบนะคะในอาทิตย์ที่แล้วเราคุยไว้แล้วว่าจะเป็นคาดการแบบสมมติฐานธรรมดากับสมมติฐานย้อนกลับนะคะเดี๋ยวลองมาดูสไลด์กันดีกว่าว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ทิ้งท้ายอะไรกันบ้างนะคะถ้าแล้วเพราะคำถามสำคัญ

0: สำคัญนะคะถ้าก็คือเราต้องบอกวิธีการแก้ปัญหาของนวัตกรรมนะคะส่วนแล้วเนี่ยคือเราจะระบุผลลัพธ์ค่ะข้อสังเกตก็คือตอนที่เราอธิบายว่าถ้าอะไรเนี่ยนะคะมันเหมือนเราอธิบายในลักษณะของกำหนดคีย์เวิร์ดของโจทย์ที่มีส่วนแล้วเนี่ยคือเรามองคาดการณ์ว่าคำตอบจะเป็นอะไรส่วนหลังจากนี้ที่เราตอบมาอาจจะเป็นคำขยายเพื่ออธิบายหลักการหรือเหตุผลก็แล้วแต่เพื่อทำให้มันมีความน่าเชื่อถือในสมมติฐานนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะถ้านำเศษวัสดุจากการเกษตรซึ่งในครั้งนี้เราทำเกี่ยวกับไม้ไผ่ใช่ไหมคะไปเผานะคะตัวอุณหภูมิที่มีเนี่ยจะทำให้เกิดตัวน้ำส้มควันไม้แล้วน้ำส้มควันไม้ที่มีอะค่ะเราไม่ได้กล่าวถึงนะคะเราพูดในลักษณะของตัวถ่านเพราะเรากล่าวในหัวข้อว่าไปเผาถูกไหมคะเป็นถ่านแล้วเราอ่ะจะเอาฐานนั้นไปใช้ทำอะไรได้บ้างเห็นไหมคะคุณผู้ชมฉะนั้นตอนที่เราเขียนสมมติฐานนะคะพาร์ทแรกส่วนแรกนะคะเราต้องกำหนดโจทย์ให้ชัดเจนก่อนว่าโจทย์เราอ่ะเป็นอะไรนะคะแต่ถ้าเรามองว่าเป็นน้ำส้มควันไม้เนี่ยเราก็จะเขียนอีกแบบนึงแล้วที่มีก็คือเรามองผลค่ะของจากโจทย์ข้อที่เราพูดไปเมื่อกี้นะคะแล้วสุดท้ายเราก็อธิบายเหตุผลว่ามันเป็นไปได้ไหมถ้ามันจะเกิดถ่านนี่แหละค่ะอาทิตย์ที่แล้วที่เราได้คุยกันทิ้งท้ายไว้เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูในหัวข้อใหม่ค่ะเราจะคุยในหัวข้อเรื่องการออกแบบและการทดลองเพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบค่ะเราจะมีทั้งหมด2ครั้งนะคะต้นแบบครั้งที่1เนี่ยคุณผู้ชมจะได้ยินแล้วก็ได้คุยในลักษณะขององค์ประกอบที่เป็นลักษณะของมีความผิดพลาดอะค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีว่าการผิดพลาดที่เราจะได้ยินเนี่ยมีตัวอย่างอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเนื้อหาทฤษฎีที่อาจารย์สรชาจะเล่าให้ฟังอันดับแรกนะคะก็คือวงจรหัวใจของการสร้างนวัตกรรมค่ะถ้าคุณผู้ชมจำครั้งแรกที่เราคุยกับอาจารย์2ท่านนะคะอาจารย์ผู้ชายทั้ง2ท่านนะคะทั้งอาจารย์บาสอาจารย์ดิวเนี่ยก็ได้ให้คำแนะนำว่าเราต้องเรียนรู้ก่อนนะคะซึ่งในงานนวัตกรรมที่ผ่านมาในตัวอย่างครั้งนี้เราได้มีการเรียนรู้ในลักษณะของการใช้ข้อต่อโดยใช้พุกค่ะแต่องค์ประกอบในการที่เราจะสร้างอะค่ะเรากำหนดมาแล้วแหละนะคะในโจทย์ครั้งนี้ที่เราแปรรูปเนี่ยเป็นไม้ไผ่โดยทำเป็นเก้าอี้ไม้ไผ่นะคะและหลังจากนั้นเราก็มีการวัดผลแล้วก็ลองใช้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะในเพนพอยท์ที่รอบนี้เรามาทำงานนวัตกรรมเนี่ยเราเปลี่ยนเพนพอยท์ว่าการสร้างที่มีเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เป็นเก้าอี้ไม้ไผ่ที่เราเห็นตามท้องตลาดแต่มันถอดประกอบได้ล่ะนั่นแหละค่ะเป็นโจทย์หนึ่งที่ทำให้การวัดผลครั้งนี้เปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยวเราคงต้องมาดูกันว่า MVP ที่เราจะใช้มีอะไรบ้างนะคะภาคทฤษฎีส่วนที่2ที่อาจารย์สรชาจะเล่าให้ฟังก็คือตัววัสดุค่ะคุณผู้ชมจะเห็นในภาพด้านขวามือเลยว่าเป็นเก้าอี้ที่มีรูปร่างเปลี่ยนไปจากที่เราเคยเห็นนะคะในครั้งแรกที่ทางอาจารย์นิรมนกับอาจารย์สารโรจน์เล่าให้ฟังเนื่องจาก1ก็คือเรามองในลักษณะของการนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วก็มันง่ายในการที่เราจะแปรรูปนะคะหลักๆนะคะเราใช้วัตถุดิบนะคะเป็นไม้ไผ่นะคะซึ่งไม้ไผ่เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่เราคุยตั้งแต่เปิดหัวรายการแล้วว่าองค์ประกอบของการเลือกวัสดุตัวนี้เป็นวัสดุอนาคตนะคะซึ่งถ้าเราแปรรูปแล้วเนี่ยเราจะมีขั้นตอนการทำ2รูปแบบนะคะที่คุณผู้ชมเห็นก็คือเราจะทำเรื่องโครงสร้างค่ะใช่ค่ะวันนี้เราอะมีแขกรับเชิญนะคะอยู่ในรายการกับเราด้วยซึ่งก็คือเป็นหนึ่งในกลุ่มนะคะกลุ่มคนที่แปรรูปตัวไม้ไผ่เนี่ยเป็นโครงสร้างนะคะแล้วตัวโครงสร้างที่มีอะค่ะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันจะต้องมีส่วนที่เป็นตกแต่งเดี๋ยวครั้งหน้านู้นนะคะเราจะพบคนที่เป็นมืออาชีพนะคะแล้วก็เป็นนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่แปรรูปนะคะแล้วก็ทำตัวความงามนะคะก็คือมีการถักเชือกนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูก่อนว่าอาจารย์สรชาพาแขกรับเชิญอะไรมาบ้างนะคะใครมาบ้างค่ะเดี๋ยวพบกับทางแขกรับเชิญของอาจารย์สรชาเลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายสุริยุทธแก้วผมเป็นนักศึกษาสถาปัตยกรรมปี5ครับ
0: ค่ะ
2: ผมนายมงคลพลบครับเป็นนักศึกษาสถาปัตยกรรมเหมือนกันครับผม
0: ทั้ง2คนนะคะเป็นนักศึกษาที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะแล้วก็กำลังขึ้นชั้นปีที่5กำลังจะเป็นสถาปนิกนะคะแล้วก็มีผลงานนวัตกรรมที่อย่างที่อาจารย์สรชาได้เชิญมาทั้ง2คนเนี่ยก็คือถือว่าเป็นผลงานนวัตกรรมที่กำลังยื่นนะคะรอการจดตัวสิทธิบัตรอะค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดู

0: รายละเอียดนะคะว่าเขาทำอะไรกันบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์สรชาขอสัมภาษณ์ทั้งสองคนเลยนะคะตัวงานที่ทั้งสองคนได้รับอะค่ะตอนนั้นเราได้โจทย์ของเราเป็นอะไรบ้างคะ
1: ตอนนั้นก็มีโจทย์หลายตัวครับไม่ว่าจะเป็นฐานด
0: ัก
1: กินหรือว่าเป็นแว็กขัดรองเท้าแต่สุดท้ายพวกเราก็มาจบที่ตัวเก้าอี้ครับผมเพราะคิดว่าเป็นวัสดุที่ทำได้ง่ายครับแล้วก็หลากหลายในการใช้งานครับผม
0: อืมค่ะแล้วทางคุณมงคลล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นที่มีการเรียนการสอนทำไมถึงนำมาสู่เก้าอี้ด้วย
2: เพราะว่าเราจะนึกถึงกลุ่มชุมชนเป็นหลักครับว่าเขาจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแล้วก็เรื่องของการออกแบบเรื่องของการทำนะครับเราจะนึกถึงว่าเขาจะทำได้ไหมแล้วก็จะนึกถึงว่าเขาสามารถใช้งานจริงได้หรือเปล่าครับแล้วก็เหตุผลที่ว่าทำไมต้องเป็นไม้ไผ่ก็คือเหตุผลที่ต้องเป็นไม้ไผ่ก็เพราะว่าไม้ไผ่อ่ะเป็นพืชที่โตได้ทั่วไทยครับหรือก็คือใครๆก็รู้จักไผ่ครับไม่ว่าจะเอาไปกินก็ได้เอาไปกินเป็นหน่อไม้หรือว่าจะเอามาทำเป็นของทำถ่านอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพวกเราเลือกที่ทำเก้าอี้เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องของชุมชนอ่ะเขาต้องการอะไรที่ใช้ประโยชน์ได้ง่ายแล้วก็สามารถทำได้ง่ายนั่นเองครับ
0: สำหรับที่ทั้งสองคนแขกรับเชิญของอาจารย์สรชาเล่าให้ฟังอะค่ะอาจารย์สรชาขอขยายนิดนึงนะคะตัวรายละเอียดอะค่ะที่เราคุยกันเนี้ยค่ะอยู่ในกรอบของรายวิชาเลือกก็คือชื่อวิชานวัตกรรมวัสดุชุมชนนะคะมีการเรียนการสอนในภายในคณะสถาปัตยกรรมนะคะซึ่งทั้งสองแขกรับเชิญนะคะที่เล่าเมื่อกี้ค่ะเป็นการเรียนการสอนซึ่งเขาก็มีการเรียนการสอนแบบอิสระนะคะในการที่จะเลือกสร้างนวัตกรรมแล้วอย่างเมื่อกี้ที่ให้เหตุผลก็คือเขาเลือกที่จะสร้างตัวเครื่องเรือนเพื่อจะเป็นประโยชน์กับชุมชนแล้วก็ไปต่อยอดค่ะเดี๋ยวลองมาดูสไลด์ต่อกันนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปคุยกับเขาค่ะว่าตอนนี้เขามีกระบวนการคิดอะไรบ้างนะคะตัวสไลด์ที่อยู่ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะจะเป็นระดับความซับซ้อนอย่างเมื่อกี้ที่คุณมงคลพูดเลยค่ะก็คือเขาจะในการทำงานนะคะของตัวทีมอะค่ะเขาจะเริ่มจากการสร้างต้นแบบนะคะซึ่งการสร้างต้นแบบเนี้ยก็คือจะเป็นการถกการคุยในลักษณะของการออกแบบนะคะว่าจะทำยังไงนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับทางแขกรับเชิญทั้งสองคนว่ามีการถกเถียงแล้วก็สรุปกันยังไงถึงได้เป็นเก้าอี้แบบนี้นะคะส่วนถัดมาต้นแบบดิจิตอลก็คือหลังจากที่ทำงานผ้ากระดาษเรียบร้อยแล้วคือเขาก็เขียนเขาก็ถกเขาก็เถียงนะคะอาจารย์สรชาก็เป็นผู้สังเกตการเขาก็เอาไปแปรรูปเป็นต้นแบบดิจิตอลซึ่งต้นแบบดิจิตอลเนี่ยค่ะเป็นประโยชน์มากเราจะต้องเอาต้นแบบนี้ไปแนบกับตัวเอกสารเพื่อขอความคุ้มครองค่ะซึ่งนั่นก็คือเป็นตามข้อเงื่อนไขนะคะของทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าต้องแนบตัวแบบทั้งหมดกี่ด้านนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวคงจะต้องไปดูรายละเอียดอีกทีในภาคที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญานะคะแล้วก็สุดท้ายก็มีต้นแบบด้วยซึ่งคงเป็นครั้งหน้าที่ทางแขกรับเชิญนะคะจะเล่าให้ฟังว่าต้นแบบจริงเป็นอะไรแล้วก็พร้อมดูภาคปฏิบัติการด้วยว่ามันทำง่ายแค่ไหนนะคะองค์ประกอบของความซับซ้อนของการทำงานนะคะอยากให้ทางทั้งสองท่านนะคะแขกรับเชิญลองยกตัวอย่างนะคะว่าขั้นตอนที่ได้ทำตัวต้นแบบนะคะผ้ากระดาษมันทำยังไงมันถึงได้ brainstorm จนกระทั่งมันออกมาคุยกันได้อะค่ะเรามีวิธีหรือมีเทคนิคยังไงแชร์กับทางผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะ
1: ก็คือขั้นตอนแรกครับคือเราหาหรือปรึกษากันก่อนครับว่าเราจะดีไซน์ตัวเก้าอี้นี้เป็นยังไงเราก็จะมาพูดเรื่องข้อต่อครับผมว่าเราจะใช้ข้อต่ออะไรในการที่จะทำให้มันแข็งแรงแล้วก็นั่งอยู่ได้ครับ
0: ครับ
1: แล้วพอเรามานั่งคิดกันเนี่ยแล้วก็มานั่งอีกประเด็นนึงก็คือการหาจุดหมุนของตัวพนักพิงครับผมเพราะเก้าอี้ของเรามันจะต้องไม่ใช่เก้าอี้ธรรมดาครับม
0: ัน
1: ต้องปรับเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นโต๊ะได้หรือว่าเป็นที่แมวเล่นได้นะครับเราก็เลยปรึกษาหารือกันครับโดยมาจบที่วัสดุไม้ไผ่กับเป็นข้อต่อเหล็กครับผมทำไมถึงใช้ข้อต่อเหล็กใช่ไหมครับเพราะข้อต่อเหล็กมันเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายครับผมตามร้านของชำหรือว่าร้านทั่วไปครับ
0: ค่ะ
1: เราก็เลยเลือกใช้ข้อต่อเหล็กเพื่อที่จะทำให้เก้าอี้ตัวนี้มีจุดเชื่อมต่อแล้วก็มีจุดหมุนอย่างที่มันควรจะเป็นครับ
0: เมื่อกี้ได้ยินทางคุณสรวิทย์เล่าให้อาจารย์สรชาฟังว่าองค์ประกอบเราไม่ได้มองเป็นเก้าอี้อย่างเดียวแต่เรามองเป็นเก้าอี้ที่มี การใช้ประโยชน์เป็นโต๊ะด้วย
1: ครับผม
0: ตอนที่เราคิดแล้วทำไมเราถึงได้มองว่ามัน

0: มันจะมีประโยชน์แค่เก้าอี้อันเดียวไม่ได้ในมุมมองของดีไซเนอร์อะค่ะ
1: อืมเพราะว่าเก้าอี้ใครๆก็ทำได้ครับไม่ว่าจะเป็นคนจะเป็นเด็กหรืออะไรแล้วก็ต้องหาอะไรที่มันแปลกใหม่ที
0: ่
1: ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน
0: อ
1: เพื่อเป็นการทดลองแล้วก็พัฒนาต่อในอนาคตครับว่าสินค้าตัวนี้จะเป็นยังไงครับ
0: ค่ะทางคุณมงคลมีเพิ่มไหมคะตอนที่เราทำแบบผ้ากระดาษอะคะเรามีการพูดคุยหรือว่าเราสรุปอะไรเมื่อกี้ได้ยินทางคุณสรวิทย์บอกว่ามีเกี่ยวกับที่ขวนแมวด้วยใช่ไหมคะตอนที่เราดีไซน์ผ้ากระดาษกันเป็นยังไงบ้างคะลองแชร์ให้คุณผู้ชมฟังหน่อย
2: ใช่ครับอย่างที่คุณสรวิทย์พูดครับเรื่องของการออกแบบก็คือเราตอนแรกเราจะเน้นไปที่การออกแบบเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของการใช้งานเป็นหลักเพราะว่าเราอยากให้กลุ่มชุมชนที่เขาเห็นอะเขาสามารถทําตามได้แล้วก็เขาสามารถเลือกใช้ฟังก์ชันได้หลากหลายครับอย่างเช่นที่คุณสรวิทย์พูดไปเช่นอยากได้เก้าอี้ที่ไม่ใช่เป็นเก้าอี้เพราะว่าถ้าเป็นเก้าอี้อ่ะใครๆก็ทําได้ก็คือเราเลือกที่จะทําเป็นเก้าอี้ด้วยแล้วก็ที่พื้นที่วางของด้วยครับเพราะว่านึกถึงเรื่องของการใช้งานเป็นหลักเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของการใช้งานอ่ะจะเป็นถ้าเรื่องของการใช้งานจะเป็นของชุมชนอ่ะชุมชนเขาจะมองเรื่องของการใช้งานมากกว่าความสวยงามนั่นเองครับแล้วก็เหตุผลที่ใช้ข้อต่อเหล็กเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันมีเรื่องของความซับซ้อนในการทําครับเรื่องของถ้ามันมีความซับซ้อนในการทำคนเขาที่จะเลือกทำอ่ะเขาจะเลือกที่จะปฏิเสธเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันเข้าใจยากเกินไปครับ
0: ค่ะอืมค่ะถือว่าเป็นคำตอบที่น่าจะชัดเจนนะคะเพราะว่าตัวถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามทางรายการนะคะอาจารย์สรชาเคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้รอบที่แล้วเนี่ยจะเป็นการใช้เทคนิคของพุกแต่ว่ารอบนี้ค่ะมีความพิเศษหน่อยก็คือเราอ่ะทำให้มันง่ายแล้วก็คือทางวิทยากรที่อาจารย์สรชาเชิญมาทั้งหมดนะคะก็จะไปขยายความรู้กับทางวิสาหกิจชุมชนเดี๋ยวเราลองมาดูตัวสไลด์ต่อนะคะว่าเราจะเดินหน้าอะไรต่อนะคะในสไลด์อะค่ะที่อาจารย์สรชาให้ดูอะค่ะเราเล่าให้ฟังแล้วว่าตัววิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะถือว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบแล้วก็เป็นต้นทุนที่เขาใช้ตัวไม้ไผ่อ่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของภาคของเกษตรกรรมก็คือเขาปลูกไผ่เพื่อจะเอาหน่อไม้นะคะไปเพื่อจะจับจ่ายแล้วก็แปรรูปเป็นหน่อไม้ดองบ้างหน่อไม้สดนะคะแต่สำหรับตัวลำไม้ไผ่อ่ะค่ะทางวิสาหกิจชุมชนก็คือให้โอกาสทางมหาวิทยาลัยซึ่งเรามีการจับมือกันเป็น MOA นะคะทำ agreement ข้อตกลงแล้วก็มีการเรียนรู้ซึ่งกันระหว่างทางวิสาหกิจกับทางมหาวิทยาลัยก็ทางวิสาหกิจชุมชนนะคะก็นำตัวไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบมาให้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและนั่นก็นำมาสู่โจทย์ที่ทางนักศึกษาเล่าให้ฟังเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นทางคุณสรวิทย์หรือทางคุณมงคลเล่าให้ฟังว่าเขาต้องการจะทำให้องค์ประกอบของการทำงานเนี่ยทางมหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นเพื่อมีแบบที่มันไม่ยากแล้วก็ทางวิสาหกิจชุมชนทำได้นะคะก็ถ้าคุณผู้ชมเห็นในสไลด์เมื่อกี้นะคะก็จะเห็นว่าเรามองว่าถอดประกอบได้เพราะว่าถ้าไม้ไผ่ที่มีทำเก้าอี้แล้วมันวางอยู่ทั่วไปอย่างเมื่อกี้ที่คุณสรวิทย์บอกอะใครก็ทำได้แต่ว่าทางคณะสถาปัตยกรรมมองว่ามันทำได้แต่ว่าทำได้ที่ว่านี้คือผู้ที่จะทำต่อก็คือทางกลุ่มเกษตรกรเนี่ยทำได้แล้วก็เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายสู่ตลาดได้จริงๆนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดกันว่าทั้งสองคนนะคะที่มองว่าถอดประกอบได้แล้วเมื่อกี้เราได้ยินแวบๆใช่ไหมคะคุณผู้ชมว่าองค์ประกอบที่เขาคิดเนี่ยก็คือเขาใช้ข้อต่ออาจารย์สรชาก็อยากรู้เหมือนกันว่าตอนที่เขาคิดต่อว่าจากเก้าอี้เป็นโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามองอะไรต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการแปรรูปหรือแม้กระทั่งการที่เขาเอามาเชื่อมต่อนะคะมันง่ายหรือมันยากยังไงเดี๋ยวถามทั้งคุณสรวิทย์แล้วก็ทางคุณมงคลแชร์กับผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะ
1: ก็เรื่องความยากง่ายของการถอดประกอบใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: ความง่ายหลักต้นเลยครับก็คือเราเป็นวัสดุสำเร็จครับผมมันสามารถที่จะประกอบแล้วก็ต่อได้เลยครับแล้วก็ความยากเหรอครับความยากมันจะอยู่กับวิธีการทำมากกว่าครับ
0: ครับ
1: มันจะไม่ได้เข้ามายุ่งวิธีการประกอบเท่าไหร่ครับผม
0: ก็แสดงว่าถ้าทางกลุ่มเกษตรกรใช่ไหมคะเขารู้เทคนิคที่ทางวิทยากรหรือว่าเนี่ยแขกรับเชิญอาจารย์สรชาไปถ่ายทอดเนี่ยเขาก็จะสามารถทำได้เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นจะไม่เป็นภาระสำหรับผู้ซื้อที่จะประกอบ

0: มันจะง่ายใช่ไหมคะแล้วพอจะบอกได้ไหมคะว่าเราเลือกไม้ไผ่ยังไงแล้วก็ไม้ไผ่ที่ทางคุณสรวิทย์กับทางคุณมงคลเลือกเนี่ยค่ะเป็นไม้ไผ่อะไร
1: ที่เห็นอยู่ตรงข้างหน้านี่ครับเป็นไม้ไผ่ตรงครับอันนี้เป็นตัวต้นแบบครับผมซึ่งผมจะบอกว่าไม้ไผ่อย่างนี้เราจะไม่ค่อยแนะนำกันนะครับเพราะว่าเนื้อข้างในถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับมันจะเป็นเนื้อที่น้อยครับผมเวลาเราเจาะเวลาเราเหลามันเนี่ยมันจะเกิดการแตกหักได้ง่ายแล้วเนื้อตรงนี้จะสูญเสียไปได้เยอะครับแล้วตรงนี้ก็คือความแข็งแรงของไม้ไผ่ทั้งหมดนะครับซึ่งไม้ไผ่อย่างเงี้ยที่ผมทดลองมาอันนี้คือใช้ไม่ได้นะครับ
0: อ
1: ันนี้คือเนื้อน้อยเกินไปครับผม
0: ค่ะ
1: จะแนะนำให้เป็นบ้องตันมากกว่าครับประมาณนี้เลยครับแต่อาจจะเนื้อเยอะกว่านี้นิดนึงอ
0: ัน
1: นี้อาจจะเนื้อเยอะไม่มากครับผม
0: อ
1: ันนี้เป็นตัวทดลองแรกครับที่ทดลองทำ
0: เป็นต้นแบบ
1: เป็นต
0: ้
1: นแบบครับผมเป็นต้นแบบรุ่นแรกเลยครับที่เราทำเราจนเราก็ทดลองมาเรื่อยๆจนได้ผลสรุปที่น่าพึงพอใจครับ
0: ค่ะแล้วตัวคุณมงคลคะองค์ประกอบอาจารย์สรชัยเห็นมันมีเทปสีดำอะค่ะมันเกิดอะไรขึ้นคะเรามีเทคนิคอะไรแชร์กับคุณผู้ชมทางบ้านไหมคะ
2: อ๋ออันนี้ที่เป็นเทปสีดำคือเราตอนที่เราทำกันเราเกิดปัญหาขึ้นครับเพราะว่าเราใช้เลื่อยธรรมดาพอใช้เลื่อยธรรมดาตัดไม้ไผ่ปุ๊บตัวไฟเบอร์ที่อยู่ตัวรอบนอกของไม้ไผ่ครับไม้ไผ่มันจะเป็นเส้นพอเราตัดปุ๊บไฟเบอร์มันจะจุดแตกพอแตกปุ๊บมันจะกลายเป็นว่ามันจะเกิดจุดที่มันแตกแล้วทั้งไผ่มันจะทำให้ความแข็งแรงของไผ่ลดลงนั่นเองครับ
0: อ๋อค่ะ
2: อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเล็กน้อยคือเราใช้เทปพัน
1: ใช่คร
0: ับอันนี้ก็จะหาซื้อง่ายราคาย่อมเยา
1: ถ้าไม่มีเทปครับไฟเบอร์ตัวนี้มันก็จะแตกแต่ถ้าเรามีเทปใช่ไหมครับถ้าเราใช้เลื่อยตัดตัวเทปเนี่ยก็ยังยึดไฟเบอร์ตัวไผ่ไปอยู่ทำให้ตัวไผ่เนี่ยไม่เกิดการเสียหายครับ
0: พอเราจะทำความสวยงามขัดอะไรเงี้ยเราก็ค่อยถอดออก
1: ใช่
0: ไหมคะ
2: ใช
0: ่ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูภาคทฤษฎีกันต่อนะคะว่าต้นแบบผ้ากระดาษอะค่ะที่ทำอะค่ะมันมีความละเอียดยังไงแล้วก็ทำง่ายยังไงนะคะในสไลด์ที่คุณผู้ชมจะเห็นนะคะทางวิทยากรของอาจารย์สรชาติในการเรียนการสอนในชั้นเรียนนะคะของรายวิชาเนี่ยเขาก็มีการทำต้นแบบแล้วก็มีการถกเถียงนะคะมีการเขียนอยู่หลายครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการสเก็ตแต่ละคนแล้วก็มีการคุยกันเมื่อกี้อย่างที่คุณสรวิทย์เล่าให้ฟังว่าเขามีความคิดว่าเขาอ่ะจะทำโต๊ะด้วยซึ่งรูปแบบของที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี้ยจะเป็นลักษณะของที่นั่งแต่ว่าองค์ประกอบตอนที่เขาตัดสินใจเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยนะคะว่าทำไมเขาถึงทำเป็นลักษณะของที่นั่งที่เป็นแบบเชือกอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตัวองค์ประกอบตอนที่เขาตัดสินใจเนี่ยทำไมเขาไม่เอาเป็นเหมือนกับไม้ไผ่มาตีแฝกพอนึกออกมั้ยคะที่คุณผู้ชมอาจจะเห็นตามร้านทั่วๆไปเนี่ยนะคะส่วนรูปแบบเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นที่เป็นขาของตัวเก้าอี้นะคะอันนี้จะเป็นรูปแบบขาเดิมนะคะที่ใช้ตัวพุกแต่ว่ารอบนี้เขาก็ใช้ตัวข้อต่อซึ่งองค์ประกอบพวกนี้ค่ะเขาก็มีการตัดสินใจในกลุ่มของการทำแบบว่าเขาเลือกข้อต่อแบบไหนขนาดเท่าไหร่ซึ่งมันจะสัมพันธ์กับตัวไม้ไผ่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับเขาอีกทีนะคะส่วนขั้นตอนที่2นะคะตัวองค์ประกอบในการทำต้นแบบดิจิตอลนะคะก็คือตัวที่เราจะต้องเอาไปยื่นในตัวของการขอความคุ้มครองนะคะทรัพย์สินทางปัญญาก็อันนี้จะต้องรบกวนทางคุณมงคลนะคะ อธิบายว่าตอนที่เขียนแบบนะคะมีวิธีการคิดหรือว่าดูมิติของภาพยังไงนะคะเพื่อจะได้ถอดแบบแล้วก็เป็นองค์ประกอบนะคะส่วนถัดมานะคะอาจารย์สรชาก็คงจะต้องให้ทางวิทยากรหรือว่าทางแขกรับเชิญอาจารย์สรชาเนี่ยลองทำตัวประกอบย่อๆนะคะให้ดูในครั้งนี้เพื่อจะได้พอจะดูว่าจับต้องได้แล้วเขาทดสอบยังไงในเรื่องของโครงสร้างนะคะซึ่งองค์ประกอบเรื่องโครงสร้างเนี่ย เขาอาจจะต้องทดสอบในลักษณะของการนั่งเองนะคะเราอาจจะมีการพลาดการแตกบ้างในเรื่องของตัวไม้โครงสร้างแล้วเขาแก้ปัญหายังไงนะคะเดี๋ยวอาจารย์สรชาคงต้องขอคำแนะนำจากทั้ง2คนเลยนะคะว่าทั้ง3 process กระบวนการนะคะที่ทำอะค่ะพบปัญหาอะไรบ้างลองแชร์ให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงนะคะตั้งแต่การทำผ้ากระดาษนะคะอาจจะเป็นทางคุณสรวิทย์ก็ได้นะคะแล้วก็ตอนทำแบบดิจิตอลมันเกิดปัญหาอะไรตอนเขียนนะคะหรือว่าเราต้องทำตัวจริงก่อนแล้วกลับมาเขียนแล้วกลับไ

0: แก้ต้นแบบอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวแชร์ให้คุณผู้ชมฟังด้วยค่ะ
1: จากการทำเก้าอี้นะครับเราไม่ได้เริ่มจากการทำตัวจริงครับผมแต่เราเริ่มจากการเขียนแบบสามมิติขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพครับตัวนี้จะเริ่มจากการเขียนแบบสามมิติครับเพื่อที่จะเห็นภาพเรื่องข้อต่อแล้วก็จุดต่างต่างของตัวชิ้นงานครับผมแล้วก็ในเมื่อเราทำแบบทีดีเสร็จแล้วเราก็เริ่มเอาแบบนี้ขึ้นงานจริงครับโดยการที่เราจะตัดท่
0: อ
1: นหรือเราจะตัดท่อนไผ่แล้วก็เอามาเสียบกับข้อต่อเป็นเก้าอี้ครับผม
0: เราขนาดอะเราคิดขนาดมาจากอะไรคะ
1: เราคิดขนาดมาจากโต๊ะที่เรานั่งกันในชีวิตประจำวัน
0: แล้วก็เก้าอี้ที่เรานั่งในชีวิตประจำวันอย่างเช่นความสูง
1: ใช่ครับ
0: เราทราบความสูงยังไงคะเราตอนกำหนดความสูงขนาด
1: เรากำหนดความสูงจากมาตรฐานของเก้าอี้
0: เก้าอี้ทั่วไป
1: เก้าอี้ทั่วไปครับว่าความสูงอยู่ที่ประมาณ
2: ความสูงจะอยู่ที่ประมาณ45เซนครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นไม้ไผ่เนาะก็เราก็คิดไว้ว่าถ้าจะใช้จริงๆเราสามารถตัดขาหรือว่าค่อยๆปรับความสูงตามที่เราถนัดได้ครับแต่ว่าตอนที่เราสร้างตัวต้นแบบขึ้นมาเราสร้างมาเป็นขนาดมาตรฐานนั่นเอง
0: ก็แสดงว่าอันเนี้ยเป็นเก้าอี้เหมือนทั่วๆไปคนที่นั่งใช้ก็คือเป็นคนแบบเหมือนเก้าอี้ทั่วๆไปที่เรานั่งไม่ได้พิเศษอะไรในลักษณะของการเข้าไปนั่งใช่ไหมคะแต่ตอนที่มีโต๊ะค่ะมีแนวความคิดยังไงคะตอนที่แบบเราจะเอาโต๊ะเข้าไปเราใช้กรอบการคิดอะไร
1: เราใช้กรอบการคิดเรื่องนวัตกรรมครับผมในการที่เราจะนั่งเก้าอี้ครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราแค่นั่งเก้าอี้เนี่ยมันอาจจะธรรมดาเกินไปแล้วก็เลยหยิบยกฟังก์ชันในการพับขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันเป็นอีกในการใช้งานอีกแบบนึงขึ้นมาเป็นตัวพับให้เป็นโต๊ะครับ
0: อ๋อมีทางเลือก
1: ว่า
0: ถ้าเรานั่งเสร็จแล้วเราไม่อยากพิงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเราก็สามารถปรับให้กลายเป็นโต๊ะเราวางของได้
1: ใช่ครับ
0: อายุตัวอย่างอาจารย์สรชาสมมติมีกระเป๋าอย่างเงี้ยไม่อยาก
1: น้องๆสัตว์เลี้ยงที่น่ารักต่างๆครับ
0: ก็ต้องมีขนาดตัวเล็กหน่อยเนาะถ้าตัวใหญ่มีสิทธิ์ที่จะคว่ำทั้งคนทั้งเก้าอี้ไหม
1: ก็ถ้าตุ๊บตับนิดนึงก็อาจจะมีครับ
0: ราคาโอเคสำหรับภาคที่เป็นเอกสารใช่ไหมคะแล้วตอนที่ทำเนี่ยสมาชิกในกลุ่มที่มีอยู่นี่ความหลากหลายตอนที่เราทำเนี่ยใช้เวลานานไหมคะแล้วใครเป็นคนตัดสินใจว่าเราจะทำแบบเนี้ย
1: ก็ถามว่าใช้เวลานานไหมผมก็ตอบไปเลยว่าใช้เวลานานพอสมควรครับเพราะว่าพวกผมสองคนก็เป็นหัวเรือในการตัดสินใจเรื่องการทำแบบครับผม
0: เพื่อจะตัดสินใจแล้วตอนนั้นอ่ะเราเบรนสตอมเรามีเทคนิคอะไรคะที่ความหลากหลายทางความคิดของหลายๆคนมารวมกันเราใช้วิธียังไงที่ทำให้เราแบบประนีประนอมหรือเราเอาทุกคนมารวมกันยังไงคะ
1: เราใช้วิธีการสังเคราะห์ครับ
0: อ๋อค่ะ
1: สังเคราะห์ความคิดแต่ละคนมาว่าทุกคนต้องการอะไรแล้วเราก็สังเคราะห์ออกมาเป็นข้อๆครับว่าเราต้องการเก้าอี้เราต้องการโต๊ะพอเราสังเคราะห์เสร็จเนี่ยเราก็ต้องเริ่มหาวิธีการในการจัดการเรื่องพวกนี้ครับว่าเราจะเอาความคิดพวกนี้

0: มาสักชิ้นหนึ่งอะค่ะมันจะออกมาเป็นลักษณะของการที่แบบจินตนาการ 100% แล้วมันโดนทํามาไม่ได้เงี้ยมันก็จะไม่เกิดภาคการกตลาดที่มันจะแบบทําให้เกิดรายได้กลับมาฉะนั้นงานนวัตกรรมที่จับต้องได้มันก็จะไม่โดนขึ้นหิ้งนี่ก็เป็นกรอบการคิดนึงที่นักศึกษาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะเดี๋ยวลองมาดูทางคุณมงคลว่าตัวภาคแบบมันมีปัญหาอะไรบ้างก่อนที่เราจะได้ภาคแบบที่เป็นตัวดิจิตอลแล้วเพื่อจะไปยื่นแนบกับตัวเอกสารนะคะเป็นยังไงบ้างคะมีอุปสรรคหรือทำแล้วเป็นยังไงบ้างคะลองแชร์ให้ทางคุณผู้ชมทางบ้านฟัง
1: เรื่องของตัวแบบใช่ไหมครับก
0: ็
1: คือตอนแรกเราจะเน้นเป็นเรื่องของการดีไซน์แล้วก็เรื่องของการใช้ไม้ไผ่เป็นหลักว่าเราจะทำยังไงให้มันตอบโจทย์มากที่สุดแต่กลายเป็นว่าตอนที่เราทำครั้งแรกครับมันกลายว่าเราจะไปหลุดโฟกัสที่แบบว่าทำง่ายพกพาสะดวกสบายแล้วก็เรื่องของวัสดุหาได้ง่ายครับม
0: ัน
1: ก็เลยค่อนข้างจะเกิดปัญหาตอนแรกแต่ว่าพอทุกคนได้ออกไอเดียว่าทุกคนมีความอยากนะครับก็เสนอความอยากตัวเองว่ารู้สึกว่าอยากได้แบบนี้นะบางคนอยากได้แบบนี้เราก็เริ่มเอามาตีกรอบไปเรื่อยๆว่าให้มันทำง่ายแล้วก็เรื่องของเราก็ค่อยๆรับฟังคนในทีมก่อนครับแล้วก็ค่อยๆทำกันเองนั่นเองครับถึงจะบอกว่าพวกเราสองคนเป็นคนออกแบบแต่ว่าเรื่องของทีมที่คอยช่วยกันค่อยๆประกบไปมาผมรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันค่อนข้างสำคัญก็เลยรู้สึกว่าการทำงานเป็นทีมแล้วก็เรื่องของวัสดุที่เรามองขาดเพราะว่าพวกเรามองไปในทางที่เดียวเรื่องของการใช้งานที่สะดวกสบายครับมันก็เลยจะค่อนข้างจะไม่มีปัญหาอะไรในพาร์ทดีไซน์นั่นเองครับ
0: ค่ะตัวองค์ประกอบที่ทางทั้งสองคนนะคะเล่าให้อาจารย์สรฟัดขอโทษค่ะตัวองค์ประกอบนะคะที่ทั้งสองแขกรับเชิญนะคะเล่าให้อาจารย์สรชาฟังนะคะอาจารย์สรชาอยากให้อธิบายตอนที่เราทำออกมาเป็นของจริงอะค่ะมันต้องกลับไปแก้แบบไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วเราทำแบบแล้วปุ๊บเราไม่ต้องกลับมาแก้เลยเราทำของจริงไปเลยมันมีการย้อนกลับไปกลับมาเป็นวงจรเหมือนกับที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังไหมคะในภาคปฏิบัติที่ได้ลงมือทำ
2: มีครับผมก็จะย้อนขบวนการออกแบบไปเป็นตัวข้อต่อครับตอนที่เราทำเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเรื่องข้อต่อนิดนึงครับผมว่าทำไมมันไม่ลงทำไมมันงอหรือพับไม่ได้แล
0: ้
2: วก็ต้องมีการรีเวิร์สแบบของเราหรือว่าย้อนวิธีการทำแบบของเราครับผมเพ
0: ื่
2: อที่จะแก้แบบให้เป็นไปตามตัวจริงครับผ
0: ม
2: ของชิ้นงานครับ
0: เราทำอยู่หลายรอบไหมคะหรือใช้เวลาเยอะไหมคะ
2: ก็ใช้เวลาเยอะครับในการหาข้อสรุปให้ลงตัวครับผม
0: ค่ะแล้วตัวพอได้แบบจริงแล้วอะค่ะตัวปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเช่นสมมติว่านั่งแล้วแบบตัวไม้ไผ่แตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวขั้นตอนนั้นแล้วเราต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่อะค่ะตอนนั้นรู้สึกท้อหรือว่าเหนื่อยในการทำงานนวัตกรรมไหมคะเป็นไงบ้างคะ
2: ท้อครับแต่ไม่ถอยครับ
0: นี่ค่ะแล้วทางคุณมงคลล่ะคะเป็นไงบ้างคะ
1: ตอนที่มันเกิดเรื่องของปัญหาขึ้นก็คือเราได้ลองนั่งแล้วมันมีเสียงนึงที่เป็นทําให้พวกเราตกใจมากก็คือเสียงแกร๊กมันเป็นเสียงของวัสดุไม้ไผ่ก็คือพวกเราตอนแรกคิดกันว่าถ้าไม้ไผ่ยิ่งใหญ่ยิ่งแข็งแรงย
0: ิ่
1: งทำเป็นตันก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเรามาคิดดูดีๆแล้วไม้ไผ่อ่ะมันบางลำมันตันบางลำมันไม่ตันเงี้ยครับเราไม่สามารถกําหนดได้ว่าทุกลำต้องตันเงี้ยครับแล้วบางทีอ่ะลำที่ตันอ่ะคนส่วนใหญ่เขาจะเลือกใช้ประโยชน์กันอย่างอื่นเราก็เลยคิดว่าบอกว่าทําไมเราไม่ค่อยๆ ย่อไม้ไผ่ให้มันตามเรื่องของข้อต่อครับก็คือเราจะอิงจากข้อต่อเป็นหลักเร
0: ื่อง
1: ของถ้าเราอยากได้เก้าอี้ที่ใช้ไม้ไผ่ที่ใหญ่ครับเราก็จะใช้ข้อต่อที่ใหญ่นั่นเองครับแต่ว่าเรื่องของถ้าเป็นปกติแล้วเราจะใช้ข้อต่อที่มันไม่ใหญ่มากเป็นระดับกลางๆครับเพราะว่าเรื่องของน้ําหนักเนาะมันจะได้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายได้ลําบากนั่นเองครับเร
0: ื่อง
1: ของปัญหาที่มีก็น่าจะเป็นเรื่องของไม้ไผ่นั่นเองครับ
0: ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูสไลด์นะคะว่าจากเมื่อกี้ที่ทางแขกรับเชิญทั้ง2ท่านน่ะเล่าให้ฟังอ่ะมันเกิดอะไรบ้างนะคะในสไลด์นะคะอาจารย์สรชาขออนุญาตสรุปจากเมื่อกี้เลยที่เพิ่งพูดจบไปนะคะการเกิดนวัตกรรมอะค่ะมันจะมาจากสิ่งที่ใกล้มือมากและที่สำคัญก็คือมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบเป็นสิ่งที่เป็นชิ้นแรกในโลกหรอกค่ะแต่ว่ามันจะมีคำถามอย่างเมื่อกี้ที่คุณสรวิทย์พูดก็คือตัวคำถามที่เขากำลังจะบอกว่าถ้าเราเป็นแค่เก้าอี้มันจะไม่ได้ตอบอะไรเลยแต่ว่าตัวเก้าอี้อันนี้ มันสามารถขยับ

0: พื่อจะกลายเป็นโต๊ะได้และที่สำคัญทางคุณมงคลก็ได้บอกว่าตัวอันเนี้ยเขามองว่ามันจะเกิดงานนวัตกรรมได้คือมันจะต้องมีประโยชน์หมายความว่ามันสามารถขยายสู่ทางชุมชนได้และนั่นนะคะเป็นโจทย์ที่ทำให้รายวิชานี้ค่ะเกิดขึ้นก็คือเราพบว่าทางวิสาหกิจชุมชนนะคะมีการแปรรูปตัวไม้ไผ่นะคะซึ่งไม้ไผ่ที่มีอะค่ะจะมีการแปรรูปออกมาเป็นถ่านแต่องค์ประกอบหลักๆอะค่ะมันมีมูลค่ามากกว่านั้นและนั่นก็คือทางเลือกที่ทำให้ทางมหาวิทยาลัยอะเสนอนะคะเพื่อออกมาเป็นตัวเครื่องเรือนต่างๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าคำถามที่เป็น what if นะคะสู่งานนวัตกรรมอะค่ะทางกลุ่มอะค่ะคิดอะไรมาบ้างแล้วนะคะอันดับแรกนะคะเริ่มทบทวนทางคุณสรวิทย์นะคะได้เล่าไปลักษณะของตัวรีวิวนะคะตัวไฮโปทีซีสขั้นต้นว่าเขาได้มีการลงมือสร้างต้นแบบนะคะจากสมมติฐานที่ตั้งไว้ถ้าครั้งที่แล้วถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการเนี่ยจะพบตัวองค์ประกอบของการทำเก้าอี้ไม้ไผ่อ่ะค่ะแล้วถอดประกอบได้เนี่ยมันเป็นไอเดียที่คล้ายๆกับร้านขายเครื่องเรือนนะคะแห่งหนึ่งนะคะของต่างประเทศที่มาอยู่ในประเทศไทยแต่มันไม่ได้จบอยู่แค่ตรงนั้นทางทีมหรือว่าทางกลุ่มอ่ะค่ะมองว่าองค์ประกอบของอันเนี้ยวิสาหกิจชุมชนที่มีตัววัตถุดิบทำได้และนั่นก็คือทางเลือกที่เราเลือกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะที่สำคัญนะคะสมมติฐานที่เรามองไว้ในครั้งนี้ที่ทางกลุ่มของแขกรับเชิญอาจารย์สรชาเล่าให้ฟังก็คือเรามองว่าเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้อ่ะค่ะสามารถสั่งซื้อในลักษณะของออนไลน์ได้ด้วยก็คือมันจะมีแพ็กเกจที่บรรจุภัณฑ์ที่ง่ายในการที่ผู้ซื้อจะสามารถซื้อกลับไปแล้วก็ประกอบเองนะคะองค์ประกอบอันนั้นนะคะก็คือเป็นโจทย์ของการตั้งสมมติฐานนะคะมันก็คือคำว่า what if อ่ะค่ะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องขอรบกวนทั้งสองคนว่าถ้าเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าตอนที่เราตั้ง what if ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าที่ว่าคือถ้ามันเป็นเก้าอี้ไม้ไผ่แต่ตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่เป็นร้านที่ขายแบบเป็นเหมือนยกตัวอย่างนะคะร้านต่างประเทศที่มีการขายเครื่องเรือนที่ถอดประกอบได้แต่เป็นวิสาหกิจชุมชนถ้าเรามีการสั่งออนไลน์ค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าสมมติว่าเป็นสั่งออนไลน์เป็นเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้มันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างคะคุณสรวิทย์ก่อนก็ได้ค่ะ
1: มันก็จะเป็นความสะดวกสบายในการจัดซื้อจัดขายครับผม
0: ค่ะ
1: ก็อาจจะมีกำไรให้วิสาหกิจชุมชนในการที่จะพัฒนาส่วนอื่นในชุมชนครับแล้วก็อาจจะทำให้การเพิ่มรายได้เนี่ยมากขึ้นครับ
0: ถ้าสั่งออนไลน์นี่เป็นไปได้ว่าตลาดจะขยายขึ้นด้วยไหมคะ
1: ใช่ครับมีความเป็นไปได้สูงแล้วว่าถ้าสั่งออนไลน์เนี่ยในเมื่อมันเป็นออนไลน์ครับผู้คนสามารถที่จะแวะเวียนเข้ามาชมสินค้าได้อย่างง่ายดายครับผมเพียงแค่เลื่อนโทรศัพท์แล้วก็เข้าเว็บไซต์ของเราก็อาจจะชื่นชมผลงานหรือว่ากดสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เลยครับมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยขยายเรื่อง
0: ตลาด
1: ได้มากขึ้นครับ
0: ค่ะก็ถือว่าตัวสมมติฐานอันเนี้ยอาจจะเป็นโจทย์ที่จะมีการเรียนการสอนนะคะในลักษณะของรายวิชาเลือกต่อไปและเดี๋ยวรอบหน้าคุณผู้ชมอาจจะมาติดตามรายการแล้วก็มาดูอีกทีนึงว่าวิชานี้ขยายตัวไปถึงการทำแพ็กเกจแล้วก็อาจจะต้องมีการถ่ายทอดนะคะสู่ชุมชนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูอีกทีนึงนะคะว่าตัวโครงสร้างของโครงสร้างเดิมของเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้อ่ะค่ะเราทำอะไรกันไปบ้างนะคะในสไลด์ถัดมานะคะถ้าฟังจากรอบที่อาจารย์สาโรจน์นะคะกับอาจารย์นิรมนต์อ่ะเล่าให้ฟังก็คือเดิมทีเนี่ยเราใช้ตัวโครงสร้างอ่ะเป็นมัดหวายแล้วก็เป็นมัดหวายแบบถาวรด้วยแล้วก็มีปัญหาในลักษณะของไม่ว่าจะเป็นความผุนะคะหรือว่าองค์ประกอบที่มีเนี่ยบางทีก็มีตะปูทิ่มมาซึ่งองค์ประกอบพวกนี้ค่ะถือว่าเป็นลักษณะโครงสร้างแบบดั้งเดิมและถัดมาทางทีมนะคะก็คือทางเป็นกลุ่มอาจารย์ที่ไปบริการวิชาการนะคะก็พัฒนาก็คือเริ่มหาเทคนิคเชิงช่างก็จะเป็นเริ่มการใช้พุกนะคะและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนรู้จักคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ในลักษณะของการบริการวิชาการเรามีการใช้พุกนะคะแล้วก็มีการยิงโดยใช้สกรูด้วยนะคะส่วนอันนี้เป็นสมมติฐานเดิมนะคะแล้วก็สมมติฐานใหม่ที่ณตอนนี้ทีมนะคะทำก็เป็นสมมติฐาน

0: ฐานที่ง่ายกว่านี้นั่นก็คือเป็นโครงสร้างที่รูปแบบที่ใช้ข้อต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเราลองมาคุยว่าตอนที่เขามองจากเดิมที่เขาเห็นเครื่องเรือนใช่ไหมคะเป็นลักษณะของการแบบใช้หวายใช่ไหมคะมัดไม้ไผ่แล้วก็มีการตอกตะปูด้วยเนาะในช่วงหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ได้เห็นเก้าอี้นะคะในรูปแบบที่ทางคณะธรรมเป็นใช้พุกแล้วทำไมถึงได้มีความคิดที่เขาจะเอาไอ้ข้อต่อค่ะแล้วข้อต่อที่เห็นอาจารย์สรชาแอบเห็นด้วยว่ามันมีหลากหลายแบบเดี๋ยวต้องมาถามทางคุณสรวิทย์กับทางคุณมงคลว่าแนวคิดที่ต้องการจะแบบหักรูปแบบเดิมๆที่เคยเห็นมาเข้าสู่รูปแบบใหม่ๆเนี่ยมันมีเพนพอยต์อะไรเชิญเลยค่ะมีแนวคิดยังไงแชร์กับทางคุณผู้ชมทางบ้านได้เลยค่ะ
1: ก็อย่างที่อาจารย์ได้พูดไปครับก็คือการประกอบแบบตัวที่เราเห็นข้างต้นเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะซับซ้อนกว่าโดยการมีการใช้พุไม้การใช้น็อตแล้วก็การใช้ตะปูครับผมผมเลือกที่จะลดทอนองค์ประกอบเหล่านั้นลงเป็นแค่ข้อต่อครับเพื่อที่จะให้คนที่ซื้อไปมีความเข้าใจได้ง่ายครับในการประกอบครับผมแล้วก็ไม่ลำบากไม่เป็นภาระของผู้ซื้อในการซื้อไปครับในการที่จะถอดประกอบเป็นเก้าอี้ครับผม
0: เราจะมีคู่มือให้ในชุดด้วยใช่ไหมคะ
1: แน่นอนครับ
0: ค่ะคุณมงคลมีอะไรเสริมคะเชิญเลยค่ะ
2: เรื่องของว่าทำไมเราถึงเปลี่ยนมาใช้แบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: เรามองเรื่องของการใช้เรื่องของตะปูเรามองเรื่องของอย่างเดิมที่เขาได้ใช้มาก่อนครับก
0: ็
2: ค
0: ือ
2: เรื่องของตะปูเรื่องของการใช้พุเนี่ยครับมันค่อนข้างเป็นงานที่ต้องใช้เทคนิคนะครับแล้วก็เรื่องของถ้าเป็นตะปูอ่ะถ้าเราใช้ตะปูทิ่มไม้ไผ่ไปอ่ะถ้าไม้ไผ่มันหนาหรือตันอ่ะมันจะได้ครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันกวงหรือว่ามันเป็นโว่แบบนี้ครับเวลาที่เราตอกมันเข้าไปอ่ะมันมีโอกาสที่จะแตกได้นั่นเองครับเราก็เลยเลือกที่ใช้อะไรที่ง่ายที่สุดเข้าใจได้ไวที่สุดนั่นเองครับ
0: ตัวองค์ประกอบที่ทั้งสองท่านทำไอตัวเริ่มทำเก้าอี้อะค่ะพอจะบอกทางคุณผู้ชมทางบ้านถ้าจะทำตามเราเลือกใช้ไม้ไผ่อะไรคะในการทำเก้าอี้รอบนี้ค่ะ
1: ถ้าเป็นตัวต้นแบบตัวนี้นะครับเป็นไม้ไผ่ตรงครับผม
0: ค่ะ
1: จะบอกเลยว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับงานประเภทนี้เท่าไหร่ครับ
0: เฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมคะ
1: เป็นถ้าเป็นไม้ไผ่ตรงจะเหมาะกับการ
0: เป็นโครงสร้าง
1: แต่งเป็นโครงสร้างส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะเนื่องจากการที่มีเนื้อไผ่ที่น้อยครับทำให้ความแข็งแรงเนี่ย
0: ในลำนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเพราะว่าเรื่องของไผ่ตรงครับส่วนใหญ่แล้วจะถูกใช้โดยงานโครงสร้างครับเพราะว่าจะถูกเจริญเติบโตด้วยโดยสมบูรณ์แต่ว่าพอมันเจริญเติบโตได้มากเนี่ยเพราะว่าความใหญ่ของไผ่อ่ะมันจะมากไปด้วยนั่นเองครับเพราะว่าถ้ามันขยายมากแล้วอ่ะมันเหมาะสำหรับงานโครงสร้างมากกว่าครับถ้าจะเป็นงานของการทำเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เล็กๆอ่ะเลือกที่จะใช้ไผ่ชนิดอื่นดีกว่าคร
0: ับ จริงๆอาจารย์สรชาอาจจะเฉลยช่วยก็คือเป็นไม้ไผ่สีสุกนะคะแต่ตัวไม้ไผ่สีสุกคือผิวเขาก็จะมันด้วยแต่ตัวไม้ไผ่ตรงเนี่ยพอเนื้อที่มีเนี่ยก็จะเกิดมอดได้ง่ายใช่ไหมคะท
1: ั้
0: งสองคน
1: เพราะในเนื้อไผ่เนี่ยก็จะมีแป้งครับเราก
0: ็
1: ต้องไปทําวิธีไล่มอด
0: อ
1: าจจะเป็นการเอาไปลงในน้ําอุ่นหรือน้ําเกลือแกงก็ได้ครับเพื่อที่จะดึงแป้งออกจากตัวไผ่ทําให้สารอาหารเนี่ยออกไปจากตัวไผ่แล้วใช้ได้นานยิ่งขึ้นครับ
0: แล้วเราต้องเอาไปหลังจากเราต้มเสร็จแล้วเราต้องไปทําอะไรต่อมั้ยคะ
1: หลังจากเราต้มเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปผึ่งครับทําให้ไม้ไผ่นั้นแห้งไม่ให้เกิดความชื้นข้างในครับไม่งั้นเชื้อราก็จะเกิดขึ้นก็เป็นอันตรายคร
0: ับ ก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่อาจจะได้ถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการตอนที่ผ่านมาทางอาจารย์สารโลกอาจารย์นิรมนก็ได้เล่าเทคนิคนะคะซึ่งเทคนิคนั้นก็คือนักศึกษาก็ได้ลองผิดลองถูกนะคะลองทำลองต้มแล้วก็ลองทำดูอย่างที่เมื่อกี้ทางคุณสรวิทย์บอกว่าเขาก็ได้พบว่าตัวไม้ไผ่เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในลักษณะของการเกิดมอดก็ต้องดูแลในลักษณะของการแปรรูปให้ดีนะคะคราวนี้ถ้าเราดูในลักษณะของตัวรายละเอียดนะคะเราก็จะพบว่าทั้งสองท่านเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นการทดลองนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เมื่อกี้ทั้งสองท่านเล่าให้ฟังก็คือมันมีความล้มเหลวมันไม่ค่อยได้ราบรื่นหรอกค่ะเพราะงานนวัตกรรมอ่ะมันจะมีการล้มแล้วเดี๋ยวเราก็ลุกขึ้นมาหาวิธีการแก้ใหม่ๆนะคะซึ่งองค์ประกอบตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านทำตัวไม้ไผ่แล้วดูมีปัญหาค่ะมันเกิดเรื่องปัญหาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ตรงไหนที่เป็นปัญหาอาจจะแนะนำหรือว่าปรึกษาหรือโทรคุยทางคณะแล้วก็ทางอาจารย์ได้แต่ว่าตัวรายละเอียดอะค่ะอาจารย์สรชาอยากให้

0: ให้ดูว่าแต่ละคนที่มีอะค่ะมีเทคนิคอะไรเดี๋ยวเราลองมาดูสไลด์นะคะว่ามีอะไรบ้างถ้าคุณผู้ชมสังเกตจากที่เมื่อกี้นักศึกษาเล่าให้ฟังอะค่ะโปรเซสหลักๆที่เป็นปัญหาหลักๆเลยที่ได้ยินอะนะคะก็คือตอนทำต้นแบบซึ่งวันนี้ถ้าคุณผู้ชมฟังรายการในตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมจะพบว่าการทำโปรโตไทป์หรือการทำต้นแบบอะค่ะมันเป็นการรีทิงก์ก็คือมันมีการทบทวนแล้วก็ย้อนกลับนะคะในการที่เราจะทำไอเดียของความคิดสร้างสรรค์อย่างเมื่อกี้ที่คุณสรวิทย์พูดเลยก็คือกระบวนการของไอเดียเนี่ยมันมาจากคนคนเดียวได้ไหมได้แต่การที่เราเอาหลายๆคนนะคะมารวมกันนะคะของตัวความต้องการแล้วเรามาประมวลกันวิเคราะห์กันสังเคราะห์ออกมาเป็นตัวคอนเซปต์เนี่ยมันจะทำให้แนวความคิดนั้นมันปรากฏได้ง่ายแล้วก็จะสัมพันธ์กับที่คุณมงคลพูดเมื่อกี้ว่าถ้าเราทำออกมาแล้วเนี่ยเราอยากทำให้มันเกิดลักษณะของการจับต้องได้เนี่ยเราก็ต้องหาตัวแหล่งวัตถุดิบซึ่งทางทีมนะคะมองว่าตัววัตถุดิบที่มีเนี่ยเรามีต้นทางจากทางวิสาหกิจชุมชนและทั้งหมดนะคะก็จะมีการถ่ายทอดสู่วิสาหกิจชุมชนและต้นแบบจะไม่ได้จบแค่ต้นแบบค่ะมันมีการควบคุมในลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญาและมีการถ่ายทอดเพื่อจะทำให้เกิดเก้าอี้ไม้ไผ่ที่ถอดประกอบได้และเป็นทั้งโต๊ะและเก้าอี้เพื่อจะทำให้มันสู่ตลาดแล้วก็ตอบโจทย์ทางผู้ประกอบการแล้วก็รวมถึงทางผู้ที่ต้องการจะซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะทั้งหมดก็คือเป็นแนวคิดที่เราได้จากทางวิทยากรทั้งสองท่านเดี๋ยวเราถึงช่วงท้ายของทางรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมช่วงท้ายของทางรายการเนี่ยอาจารย์สรชานะคะอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าตอนที่เรามีการเรียนรู้นะคะรูปแบบของรายการนะคะช่วงแรกเราจะมีการทบทวนก่อนใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็เข้าสู่ช่วงกลางๆซึ่งก็จะมีทั้งวิทยากรมาบ้างนะคะอาจารย์สรชาพูดภาคทฤษฎีไปบ้างแล้วพอช่วงท้ายเนี่ยถ้าคุณผู้ชมติดตามทางรายการเนี่ยอาจารย์สรชาจะมีแบบฝึกหัดค่ะบางทีก็จะเล่าเครื่องมือให้ฟังและอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะลองเอาไปลองทำอะค่ะไม่ว่าจะเป็นทางนักเรียนที่ดูอยู่คุณครูมอบหมายงานให้หรือว่าเปิดรายการแล้วมาเห็นโดยจังหวะก็คืออาจารย์สรชาอยากให้ลองทบทวนเพราะว่ากระบวนการทางความคิดอะค่ะมันจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีการที่เราลองไปทำเองนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์สรชาก็มีแบบฝึกหัดให้ด้วยนะคะเดี๋ยวลองมาดูแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยค่ะแบบฝึกหัดอะค่ะอาจารย์สรชาอยากให้คุณผู้ชมลองสร้างต้นแบบอย่าคิดว่าต้นแบบมันจะยากซับซ้อนแค่ต้นแบบอะค่ะมันเป็นการที่เราจะวางแผนอะไรที่เราจะทำแต่ก่อนจะวางแผนนะคะอย่างที่บอกทุกครั้งอะค่ะเราควรจะต้องมีสมมติฐานก่อนว่าเราจะทำอะไรก็คือเป็นกรอบการคิดค่ะอันดับแรกก็คือคุณผู้ชมลองทำก่อนว่าฉันอะจะใช้เครื่องมืออะไรดีอย่างที่เมื่อกี้ทางคุณสรวิทย์บอกก็คือเขาเริ่มจากการทำกระดาษที่เขาแบบช่วยกันเขียนถกกันไปเถียงกันมานะคะหลังจากนั้นก็มีการเขียนดิจิตอลนะคะแล้วก็ทำโมเดลแต่จริงๆแล้วบางคนนะคะอาจจะพร้อมเครื่องมือพร้อมอาจจะสะดวกที่ทำต้นแบบเลยก็ได้แล้วอาจจะค่อยเอามันมานั่งเขียนในภาพกระดาษแล้วถ้าพร้อมต้องการจะควบคุมในลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญาก็ค่อยเขียนเป็นรูปแบบดิจิตอลองค์ประกอบในการทำ3แบบนี้นะคะกระดาษดิจิตอลชิ้นงานจริงไม่มีตายตัวนะคะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเริ่มต้นตรงไหนก่อนก็ได้นะคะขั้นตอนที่2ฟังก์ชันค่ะของที่เราจะสร้างงานนวัตกรรมอะค่ะมันจะต้องมีประโยชน์ใช้สอยค่ะและนั่นก็คือเป็นโจทย์ที่คุณผู้ชมต้องดูว่าตลาดอยากได้อะไรจากเราที่ทางทีมนะคะวิทยากรที่วันนี้อาจารย์สรชาเชิญมา2ท่านที่เป็นแขกรับเชิญเนี่ยก็คือโจทย์ของเขาคือเป็นเครื่องเรือนขนาดเล็กที่มันจับต้องได้ทุกคนทำได้แต่อย่างที่เมื่อกี้คุณสรวิทย์บอกว่าทุกคนทำได้แต่มันมีความเฉพาะตัวซึ่งเก้าอี้ตัวนี้ไม่ใช่เก้าอี้ที่ทุกคนน่ะจะเห็นตามท้องตลาดมันแอบแฝงดีไซน์ที่ทุกคนน่ะชอบเมื่อได้ใช้งานนะคะและสุดท้ายแบบฝึกหัดที่คุณผู้ชมต้องทำก็คือใครจะเป็นยูสเซอร์เราและเราจะเอาตัวต้นแบบเราหรือว่าในความคิดเราเนี่ยไปเล่าให้ใครฟังนั่นก็คือยูสเซอร์เราหรือแม้กระทั่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะให้เขาอะตอบโจทย์เราหรืออาจจะมองง่ายๆว่าเป็นผู้จะซื้อผลิตภัณฑ์ของเราก็ได้นะคะและทั้ง3อันนี้ค่ะเป็นแบบฝึกหัดที่คุณผู้ชมอาจจะค่อยๆคิดจะสร้างเป็นรูปแบบของไดอะแกรมเหมือนที่อาจารย์สรชาเคยเล่าให้ฟังครั้งแรกๆก็ได้หรือว่าจะขอโทษนะคะเขียนเป็นประโยคเล่านะคะว่าตัวเองจะทำอะไรแล้วอาจจะแบ่งปันแชร์นะคะในคอมเมนต์หรือแม้กระทั่งส่งในอีเมลมาให้อาจารย์สรชาดูแล้วก็ทางทีมวิทยากรอาจารย์สรชาดูด้วยก็ได้นะคะมันจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ย เริ่มต้นนะคะในการทำงานออกแบบสร้างนวัตกรรมได้ค่ะโอเคค่ะช่วงทิ้งท้ายรายการนะคะอาจารย์สรชาก็อยากให้ทางวิทยากรทั้ง2คนของอาจารย์สรชาเนี่ยนะคะเล่าปิดท้ายแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับอาจจะเป็นผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งเป็นพี่ๆหรือแม้กระทั่งอยู่ในวัยของไล่ๆกับทั้ง2คนเลยค่ะถ้าเขาอยากทำนวัตกรรมงานใหม่ๆหรือว่า อยากเริ่มต้นนะคะควรจะต้องมีกรอบการคิดยังไงหรือว่าเขาจะมีปัญหายังไงแล้วเขามีกำลังใจลุกขึ้นมาบางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ภาวะตอนนี้เริ่มต้นทำงานใหม่ๆหรือแม้กระทั่งเริ่มต้นที่จะทำอาชีพใหม่นะคะฝากไว้สำหรับในรายการด้วยค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ที่จะฝากไว้ก็คือการที่เราคิดนวัตกรรมอะไรใหม่ๆนะครับมันก็อาจจะเกิดความกลัวแต่ความกลัวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะชั่วขณะครับถ้าเราเปลี่ยนความกลัวนั้นมาเป็นแรงผลักดันของเราเนี่ยเราอาจจะได้สร้างนวัตกรรมอะไรใหม่ๆให้กับประเทศนี้แล้วก็อาจจะเป็นความกลัวที่กลายเป็นความกล้าของเราอีกทีนึงครับ
0: ค่ะ
2: ถ้าเป็นสำหรับผมถ้าจะแนะนำก็เรื่องของลองหาอะไรถ้าเรารู้สึกว่าเราคิดอะไรไม่ออกหรือว่านวัตกรรมมันเป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมไปก็ลองคิดง่ายๆแล้วว่าเราอยากแก้ปัญหาอะไรเล็กๆอย่างเช่นถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องไปเดินไปหน้าบ้านแล้วเราต้องไปเก็บของเก็บอะไรเงี้ยแล้วยืนเก็บนานแล้วเมื่อยเราลองคิดว่าเราลองอยากผลิตเก้าอี้หรือทําอะไรเก้าอี้สักอย่างมั้ยหรือแค่นั้นก็ได้ครับเรื่องของเริ่มจากปัญหาจุดเล็กๆแล้วก็ค่อยๆแก้ไปพอเราค่อยๆฝึกค่อยๆแก้ไปเงี้ยแค่นี้ก็เรียกว่านวัตกรรมได้แหละครับขอให้เราเริ่มต้นได้ก็ฉะนั้นเราก็สามารถทำได้แล้ว
0: ถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการครั้งแรกอาจารย์หน่อยเล่าให้ฟังว่าจากสิ่งที่ใช่ที่มีอะค่ะมันอาจจะเริ่มต้นจากคำว่าชอบพอคำว่าชอบเสร็จพอเราทำแล้วมันสนุกถ้าได้ยินเมื่อกี้ทางคุณมงคลพูดก็คือมันสนุกในการที่เราจะได้ทำแล้วก็มันมีความสนุกจากเพื่อนที่อยู่รอบๆตัวเราฉะนั้นชมทางบ้านกำลังจะทำงานนวัตกรรมสักชิ้นนึงอะค่ะทำคนเดียวมันอาจจะเหงาอาจจะต้องหาเพื่อนหรือว่าคนที่มีแนวความคิดที่พร้อมจะลองผิดลองถูกในการสร้างทำไมถึงเรียกว่าลองผิดลองถูกเพราะอย่างเมื่อกี้ที่แขกรับเชิญทั้งสองท่านพูดก็คือมันไม่ได้โรยได้กลีบกุหลาบแล้วก็บางทีก็อาจจะทำแล้วก็ล้มเหลวบ้างแล้วเราจะแก้ปัญหานั้นยังไงซึ่งปัญหานั้นนะคะบางทีเราอาจจะอยู่ในวงกลมแต่ถ้าเกิดบางทีเราอยู่เส้นนอกวงกลมมีเพื่อนคอยมาแนะนำอย่างเมื่อกี้ที่คุณมงคลบอกว่าบางทีมันอาจจะมองเป็นมุมมองที่เรารู้สึกว่ามีรอยยิ้มจากการแคร็กแล้วอุ๊ยนั่งแล้วรีบลุกก่อนที่มันจะแตกใช่ไหมคะซึ่งองค์ประกอบแนวคิดตรงนี้ค่ะก็มองให้เป็นเรื่องขำแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องแก้ปัญหานั้นๆอยู่ดีแล้วตอนที่เราทำงานล่ะคะอาจารย์สรชัยอยากรู้ว่ามันเร็วในการที่เราจะเรียนรู้หรือว่าเราต้องไปหาข้อมูลมาก่อนที่เราจะทำงานนี้หรือว่าเราลองผิดลองถูกตรงหน้างานเลยพอเราไม่รู้เสร็จหรือเราไปหาข้อมูลมาเพื่อแก้ปัญหาเราใช้วิธียังไงคะในการทำให้งานมันเสร็จได้เร็วเรามีข้อมูลซัพพอร์ตหรือว่าเราสงสัยปุ๊บเราถามเมื่อกี้เราได้ยินทั้งสองท่านบอกว่าเราเลือกไผ่อย่างเงี้ยไม่ได้เราเปลี่ยนไผ่ทันทีเลยแล้วก็ทราบว่ามีปัญหาตอนเป็นเชื้อราด้วยเราเกิดตรงนั้นนะคะเราฟาสเราผ่านปัญหานั้นได้รวดเร็วยังไงคะ
1: ก็ต้องปรึกษาผู้ที่มีความรู้ด้านไผ่ครับผม
0: ค่ะ
1: คือถ้าเราปรึกษาผู้ที่มีความรู้ด้านไผ่แล้วเราก็ได้ความรู้จากเขามาแล้วก็ต้องเอามาปรับแก้ของเราครับผม
0: ค่ะทางคุณมงคลล่ะคะ
2: ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราเจอปัญหาก่อนเราจะเริ่มจากการค่อยๆกันแก้ไปก่อนครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มควบคุมปัญหานี้ไม่ได้เราจะเริ่มการค้นหาข้อมูลหรือว่าเรื่องของการถามอาจารย์หรือว่าถามคนที่เขามีความรู้มากกว่าเรานะครับเพราะว่าถ้าเราได้คําแนะนําจากเขาเราจะค่อยๆประคองได้นั่นเองครับ
0: ค่ะโอเคค่ะงั้นเราก็คงสามารถปิดรายการได้แล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสิ่งที่ทั้ง2คนอ่ะค่ะพูดมาเนี่ยจะเข้าสู่สไลด์อันนี้ได้ชัดเจนเลยค่ะกฎเหล็กของนวัตกรอ่ะนะคะ fail fast มันเกิดขึ้นเร็วมากค่ะ learn fast คือมันต้องเรียนรู้ได้เร็วและทั้ง2คนนะคะเป็นตัวอย่างของรายวิชานวัตกรรมวัสดุชุมชนที่เราภูมิใจที่จะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักเลยว่าการล้มให้ไว เรียนรู้ให้เร็วมันคือข้อผิดพลาดที่ทุกคนเกิดขึ้นได้ค่ะในการสร้างนวัตกรรมและการสร้างต้นแบบมันเป็นจุดเริ่มต้น

ที่ทำให้เราอ่ะใช้เวลาน้อยลงในการที่เราจะแก้ปัญหานั้นๆนะคะเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้ค่ะเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นคําตอบที่เราเลือกใช้ในการเรียนการสอนและหวังว่าเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้ตัวนี้ค่ะจะนําไปสู่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อําเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะและที่สําคัญนะคะวันนี้อาจารย์สรชาก็ภูมิใจที่จะนําเสนอนักศึกษานะคะซึ่งอนาคตจะเป็นสถาปนิกที่ดีนะคะสำหรับวันนี้รายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันก็คงต้องจบรายการไปก่อนแต่ยังไม่ได้ลากันไปเลยทีเดียวนะคะอาทิตย์หน้าเรายังคงกลับมาเจอทั้งสองท่านต่อค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์สรชาแล้วก็แขกรับเชิญทั้งสองคนคงต้องลาไปก่อนพบกันอาทิตย์หน้าในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการส่งเสริมเทคโนโลยีสร้างอาชีพปลูกฝังค่านิยมสืบสานวัฒนธรรมและทำรงศาสนาวันนี้เป็นชั่วโมงที่12แล้วนะคะเราจะเข้าสู่หัวข้อมารยาทไทยและการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมอันดีงามวันนี้ช่อง DLTV 13เราจะเข้าสู่ในเรื่องมารยาทไทยและการปฏิบัติตนวัฒนธรรมอันดีงามค่ะจากเนื้อหานะคะที่ทุกท่านได้ฟังมาสักครู่นะคะให้เราพิจารณานะคะว่าในบ้านเราในสถานศึกษาเราหรือในที่ทำงานของเรานะคะมีสื่อนะคะที่มีทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราจะเห็นเรื่องมารยาทไทยนะคะมารยาทเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราอะมากน้อยแค่ไหนเมื่อกล่าวถึงมารยาทไทยนะคะหลายคนอาจจะนึกถึงแค่การไหว้การพูดจาหรือการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านั้นแต่สิ่งเหล่านี้นะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของมารยาทเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องใกล้ตัวนะคะเช่นในชีวิตประจำวันนะคะเวลาเราต่อแถวนะคะในเรื่องของการซื้ออาหารนะคะหรือเมื่อคืนของที่ยืมนะคะการลดเสียงโทรศัพท์ลงนะคะเพื่อเป็นมารยาทที่ดีนะคะต่อผู้คนรอบข้างการไม่เผยแพร่ภาพนะคะที่ทำให้ผู้อื่นอับอายนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ผลทางกฎหมายนะคะใน DEP ใน PDPA นะคะการกระทำเหล่านี้นะคะก็จะช่วยให้คนที่อยู่ร่วมกันนะคะรู้สึกว่าเราเคารพสิทธิส่วนบุคคลนะคะและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบได้นะคะลองนึกถึงนะคะภาพบรรยากาศในร้านอาหารในช่วงพักกลางวันนะคะเราจะเห็นนะคะหลายๆคนนะคะรอซื้ออาหารกันนะคะบางคนนะคะก็มีการต่อคิวนะคะบางคนก็ไม่ต่อคิวอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้แต่การชำระเงินต่างๆนะคะเมื่อเรารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยนะคะ

0: เวลาที่เราเรียกชำระเงินนะคะเราก็จะชำระในเรื่องของการรับทานอาหารเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการบริการของพ่อค้าแม่ค้านะคะก็จะดำเนินไปนะคะอย่างสะดวกสบายนะคะเพราะว่าเรานะคะมีมารยาทนะคะไม่แซงคิวหรือไม่ตะโกนหรือยืนขวางทางนะก็มีมารยาททางสังคมที่ดีด้วยค่ะอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะในกลุ่มสถานการณ์ออนไลน์ปัจจุบันนะคะก็จะมีผู้คนนะคะส่งข้อความเสียงนะคะในช่วงดึกนะคะผู้รับบางคนนะคะอาจจะต้องการพักผ่อนด้วยบางคนนะคะมารยาทในเรื่องของการใช้โทรศัพท์นะคะในเรื่องของการสื่อสารนะคะก็ควรที่จะต้องมีมารยาทอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีนะคะเรื่องเครื่องโทรศัพท์เนี่ยเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการสื่อสารมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็ใช้โทรศัพท์นะคะในการทำธุรกรรมต่างๆนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการสื่อสารหลายๆช่องทางนั่นเองนะคะค่ะบทเรียนนี้นะคะเราจะพิจารณานะคะเรื่องสำคัญนะคะในบทเรียนนี้เรื่องการให้เกียรติผู้อื่นหรือการรู้จักกาลเทศะความรับผิดชอบต่อการกระทำและก็คำนึงถึงส่วนรวมนะคะหลัก4ข้อนะคะเป็นแนวทางประกอบในเรื่องของบทเรียนนี้นะคะเราก็ไม่ได้พูดถึงสถานการณ์นะคะที่มันเป็นสถานการณ์ที่ตายตัวได้ทีเดียวนะคะแต่เราจะพูดถึงนะคะในเรื่องของสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่เราจะต้องพบเจอนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะก็จะมีในเรื่องของสถานการณ์หลายๆสถานการณ์อ่ะบางท่านนะคะก็ไม่ทราบว่าถ้าเกิดสถานการณ์เหล่านี้แล้วจะทำอย่างไรนะคะค่ะต่อไปเรามาพูดถึงในเรื่องของการให้เกียรติผู้อื่นนะคะแน่นอนค่ะการให้เกียรติผู้อื่นนะคะมีอยู่รอบตัวเราในสังคมนะคะถ้าทุกคนนะคะรู้จักการให้เกียรติกันและกันนะคะสังคมก็จะไม่วุ่นวายและไม่เกิดปัญหาแน่นอนนะคะยกตัวอย่างเช่นการให้เกียรติผู้อื่นในเรื่องของการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุต่างๆนะคะหรือคุณค่าในตนเองหรือรายได้ความคิดเห็นที่เกิดต่างจากความคิดเห็นของเรานะคะหรือแม้แต่การรู้จักกาลเทศะการรู้จักกาลเทศะก็คือการเลือกพูดเลือกทำในเวลาที่เหมาะสมสถานที่และบุคคลรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองนะคะหมายถึงยอมรับผิดนะคะเมื่อเราทำผิดนะคะแล้วก็คำนึงถึงส่วนรวมมากๆนะคะเมื่อจบบทเรียนนี้นะคะผู้เรียนจะได้ในเรื่องของอธิบายได้ว่ามารยาทไทยนะคะและวัฒนธรรมเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและเราจะเลือกปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมและการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นค่ะต่อไปเรามาดูในเรื่องของมารยาทและวัฒนธรรมและกาลเทศะทั้ง3คำนี้นะคะสามารถอยู่ในเรื่องเดียวกันได้นะคะเพราะว่ามันก็จะสื่อสารต่อยอดกันมานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมารยาทในบทเรียนนี้ก็คือการแสดงออกในเรื่องของทางกายวาจานะคะในเวลาที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะรวมถึงการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆนะคะส่วนวัฒนธรรมเนี่ยมันก็จะมีความหมายกว้างออกไปนะคะก็คือครอบคลุมวิถีชีวิตความเชื่อความรู้นะคะคุณค่าต่างๆและแบบแผนที่สังคมเรียนรู้และสืบทอดต่อกันมานะคะมารยาทจึงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมยกตัวอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยยกตัวอย่างเช่นอาหารพื้นบ้านท้องถิ่นของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอาหารนะคะทางวัฒนธรรมนะคะขณะที่เราตักอาหารน่ะเราก็ต้องตักให้พอดีนะคะอันนี้คือมารยาทใช่ไหมคะการใช้ช้อนกลางก็เป็นมารยาทการไม่พูดขนาดที่อาหารเต็มปากก็เป็นมารยาทนะคะอันนี้คือการมารยาทในการอยู่ร่วมกันภาษาไทยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนะคะเพราะว่าภาษาไทยนั้นนะใช้สื่อสารนะคะระหว่างคนเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกคำที่เหมาะสมกับผู้ฟังนะคะไม่ดูหมิ่นผู้อื่นและมีมารยาทในการสื่อสารอีกคำหนึ่งก็คือประเพณีประเพณีก็คือแบบแผนที่สืบทอดต่อกันมาในสังคมตัวอย่างเช่นประเพณีในช่วงของเทศกาลในวันสงกรานต์ต่างๆการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ก็คือมีประเพณีแล้วก็มารยาททางสังคมวัฒนธรรมร่วมกันเพราะฉะนั้นนะคะความแตกต่างเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายหนึ่งมีมารยาทและอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีมารยาทเราต้องพิจารณาเจตนาและสถานการณ์ในสถานการณ์ด้วยและผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะในทางสังคมศาสตร์แบบแผนของคุณในสังคมนะคะคาดหวังในเรื่องของสมาชิกในสังคมนะคะว่าจะต้องปฏิบัติร่วมกัน นะคะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบรรทัดฐานทางสังคมคํานี้อาจจะดูเป็นวิชาการนะคะแต่เราพบได้ในชีวิตประจําวันยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เรารอลิฟต์ที่จะขึ้นลิฟต์อย่างเงี้ยนะคะการไม่พูดแทรกขณะที่ผู้อื่นกําลังอธิบายการเรียนรู้นะคะแบบแผนต่างๆนะคะจากสถานศึกษาชุมชนครอบครัวอย่างเงี้ยสถานศึกษาก็จะมีกฎนะคะระเบียบนะคะในเรื่องของการอยู่ร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนนะคะแล้วก็เกิดการนำไปสู่ในเรื่องของการทะเลาะวิวาทต่างๆนะคะแล้วก็ความรุนแรงทางสังคมด้วยบรรทัดฐานบางเรื่องนะคะไม่ได้เขียนเป็นป้ายแต่ว่าผู้คนเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นกติกาที่จะต้องใช้ร่วมกันและบางสถานการณ์นะคะยกตัวอย่างเช่นห้องสมุดเนี่ยเราก็ขอให้งดใช้เสียงหรือสถานที่ประกอบพิธีนะคะขอให้เราแต่งกายให้เหมาะสมให้เกียรติกับเจ้าของงานนะคะให้เกียรติกับสถานที่ด้วยหากมีข้อกำหนดที่ชัดเจนนะคะเราก็ควรอ่านข้อปฏิบัติร่วมกันนะคะหากไม่แน่ใจก็สอบถามเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ที่ออกกฎนั้นได้นะคะส่วนคำว่ากาลเทศะเนี่ยจะช่วยให้เราเลือกปฏิบัติได้นะคะในเรื่องของเวลาที่เหมาะสมการเกี่ยวกับเวลาใช่ไหมคะเทศะก็คือสถานที่ในการใช้ชีวิตเรานะคะในการพิจารณาบุคคลและโอกาสร่วมกันคำพูดเล่นนะคะที่ใช้กับเพื่อนสนิทอาจไม่เหมาะกับพิธีการต่างๆเช่นเสียงหัวเราะบางงานนะคะก็คือเป็นมีงานจัดแบบพิธีรีตองนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่เยอะอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องใช้พิธีการนะคะที่เหมาะสมด้วยนะคะเราก็ต้องดูพฤติกรรมการแต่งกายบริบทของสถานที่นะคะครอบคลุมไปทั้งหมดเลยอย่างไรก็ตามความไม่เหมาะสมนะคะก็จะเป็นข้ออ้างในเรื่องของการดูหมิ่นในเรื่องของฐานะหรือความสามารถนะคะเสื้อผ้าต่างๆนะคะเราก็สามารถที่ใส่ให้เหมาะกับงานได้เสื้อผ้าก็ต้องเรียบร้อยสะอาดไม่จำเป็นจะต้องแพงผู้ที่เคลื่อนไหวร่างกายลำบากก็อาจจะไม่สามารถยืนไหวได้ก็อาจจะมีการค่อมตัวเล็กน้อยอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือข้อจำกัดระหว่างบุคคลนั่นเองค่ะค่ะวัฒนธรรมนะคะก็คือส่วนที่สืบทอดต่อกันมานะคะแล้วก็ปฏิบัติร่วมกันนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมการไหว้การทักทายและก็การรับไหว้การไหว้นะคะเป็นการแสดงออกถึงความเคารพการทักทายที่พบปะในสังคมอีกทั้งเราจะใช้การประกอบการขอบคุณนะคะการขอโทษก็คือเราต้องยกมือด้วยนะคะให้เหมาะสมกับบุคคลกับสถานการณ์และก็ความพร้อมของร่างกายผู้ปฏิบัติก็ควรทำด้วยความสำรวมนะคะไม่เร่งรีบจนเสียทรงและไม่กังวลกับความสวยงามจนเกินไปแนวทางในเรื่องของการไหว้นะคะหน่วยงานที่ต้องเผยแพร่ในเรื่องของแบบนี้นะคะก็จะต้องแบบมีการสอนนักเรียนทุกๆคนนะคะว่าเรามีไหว้แบบใดบ้างแบ่งเป็น3ระดับนะคะโดยใช้ตำแหน่งหัวนิ้วแม่มือนะคะและนิ้วชี้นะคะสัมพันธ์ระหว่างใบหน้านะคะเป็นจุดๆนะคะคุณครูก็จะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายนะคะว่าลำดับแรกการไหว้พระรัตนตรัยใช่ไหมคะไหว้พระพุทธนะคะเราก็ยกมือประนมนะคะให้นิ้วมือนะคะอยู่ที่ระหว่างคิ้วนะคะแล้วก็ใช้นิ้วชี้นะคะสัมผัสอยู่ที่ปลายหน้าผากตรงนี้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นการไหว้นะคะในเรื่องของไหว้พระนะคะก็จะมือกระดดนะคะอยู่ที่หว่างคิ้วนี่เองนะคะระดับที่2การไหว้บิดามารดานะคะแล้วก็ผู้ที่อาวุโสกว่าเรานะคะให้นิ้วแม่มือนะคะจรดที่ปลายจมูกนะคะอยู่ตรงนี้นะคะนิ้วแม่มือนะคะอยู่ที่ปลายจมูกนะคะและนิ้วชี้อยู่ที่หว่างคิ้วนะคะอันนี้ก็คือไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสนะคะแล้วก็ไหว้อย่างที่3ก็คือไหว้บุคคลที่เสมอกันนะคะก็มืออยู่แค่ปลายคางนะคะนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายคางแล้วเราก็โค้งลงไปนะคะอันนี้คือไหว้ผู้เสมอกันนะคะซึ่งนี่คือการไหว้วัฒนธรรมของประเทศไทยของเรานะคะไม่ได้ไหว้แบบลำดับเดียวนะคะแต่เขาก็จะมีลำดับในการไหว้นะคะการยกมืออย่างนุ่มนวล นะคะการประนมมือนะให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ค้อมศีรษะพร้อมเหมาะนะคะแล้วก็กลับสู่ท่าปกติโดยไม่รีบไม่ร้อนจนเกินไปนะคะตรงนี้ก็อยากจะให้ทุกคนฝึกนะคะเพื่อที่จะให้ดูนะคะให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ฝึกเด็กๆแล้วได้นะคะแล้วก็ลองฝึกตัวเองดูนะคะว่าเราไหว้ถูกไหมนะคะเมื่อมีผู้ไหว้เรานะคะเราก็ควรไหว้ตอบอย่างใส่ใจนะคะก็เป็นมารยาทอย่างหนึ่งนะคะบางครั้งนะคะดิฉันก็ลืมนะคะแบบด้วยความเคยชินนะคะเวลาเด็กไหว้อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะพยักหน้าอย่างเงี้ยนะคะแต่มารยาทในเรื่องของการไหว้จริงๆแล้วเราก็ต้องยกมือไหว้ตอบนะคะกล่าวสวัสดีทักทายนะคะ ไม่เพิกเฉยนะคะหรือถ้าเรานะคะอาจจะแบบสถานการณ์ตรงนั้นนะคะมือเราไม่พร้อมที่จะไหว้นะคะเราก็โค้งศีรษะเล็กน้อยนะคะหรือกล่าวทักทายก็ได้ค่ะและหลายคนนะคะในยุคปัจจุบันนะคะเด็กๆนะคะก็อาจจะละเลยในเรื่องของตรงนี้ในเรื่องของการไหว้การสวัสดีหรือการปฏิบัติตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่หรือการมีมารยาทนะคะในเรื่องของในสถานที่ต่างๆการใส่ใจต่อพื้นที่นะคะและเพราะฉะนั้นการไหว้นะคะเราไม่ควรต้องเร่งรีบนะคะหรือหยุดกระทันหันนะคะซึ่งเราอาจจะไม่ได้กล่าวด้วยการไหว้อย่างที่กล่าวไปนะคะกล่าวทักทายก็ได้นะคะน้ำเสียงนะคะฟังพอเหมาะนะคะสุภาพเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่ตั้งฉายาผู้อื่นก็คือการบูลลี่นะคะที่เกิดปัญหาในยุคปัจจุบันนะคะในเรื่องของการบูลลี่ของรูปร่างสีผิวนะคะความฉลาดต่างๆอย่างเงี้ยนะคะไม่ควรนำมาเล่นกันหรือหยอกล้อกันนะคะเพราะว่าปัจจุบันเราจะพบในเรื่องของการบูลลี่เยอะมากแล้วเกิดปัญหาเป็นภัยสังคมเพราะฉะนั้นเราฝึกที่ตัวเองก่อนนะคะสิ่งที่ผู้เรียนควรเข้าใจนะคะคือรูปแบบของการไหว้การเคารพนะคะแล้วก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะคะซึ่งมันก็มีจะต้องไปด้วยกันนะคะในเรื่องของการไหว้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความเคารพนั่นเองนะคะการพูดการฟังและการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพตรงนี้นะคะจะต้องถูกฝึกนะคะด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นการพูดเนี่ยเราเริ่มจากเราเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมในการพูดก่อนถ้อยคำนะคะก็ให้เหมาะกับผู้ฟังแต่ละรุ่นนะคะแต่ละอายุด้วยนะคะแล้วเวลาที่เราลงท้ายนะคะเราก็ควรครับหรือค่ะแสดงความสุภาพเนื้อหาไม่ต้องประชดประชันหรือเสียดสีหรือทำให้ผู้อื่นอับอายนะคะตรงนี้ก็อยากฝากในเรื่องของความเหมาะสมด้วยค่ะหากเรานะคะรู้สึกผิดนะคะเราก็ต้องมีการคำพูดขอโทษและก็ยอมรับผิดนะคะแนวทางในเรื่องของการขอโทษยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราส่งงานช้าใช่ไหมคะเวลาส่งงานคุณครูช้านะคะเราก็ต้องมีการขอโทษนะส่งงานช้าค่ะดิฉันจัดการเวลาไม่ดีต้องขออภัยด้วยนะคะในรอบหน้านะคะดิฉันก็จะปรับปรุงแก้ไขให้เร็วกว่านี้ค่ะหากมีปัญหาอะไรนะคะก็จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสำหรับในเรื่องวันนี้นะคะที่ส่งงานค่ะช้าเนี่ยก็คือรับรู้ว่าตัวเองผิดแล้วก็รีบดำเนินการแก้ไขนะคะหลีกเลี่ยงคำขอโทษที่ผลักความผิดให้กับผู้อื่นเช่นขอโทษแล้วกันถ้าเธอคิดมากอย่างเงี้ยไม่ควรพูดขอโทษแล้วกันถ้าจะทำลายใจนะคะมันก็เป็นการคำพูดขอโทษที่ดูมีอะไรนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ที่ฟังรู้สึกไม่สบายใจด้วยมารยาทในการฟังนะคะก็มีความสำคัญพอๆกับการพูดนั่นเองนะคะควรให้ผู้อื่นพูดจบก่อนเราไม่พูดแทรกการจะแสดงความคิดเห็นนะคะก็คือจะต้องรอให้ผู้อื่นพูดเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะหรือว่ายกมือนะคะเวลาต้องถามคำถามนะคะไม่หันไปดูโทรศัพท์ตลอดเวลาเวลาที่เราฟังนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสายตานะคะคอนแทคต่างๆเนี่ยก็จะต้องดูในเรื่องของเวลาที่เราฟังนะคะมารยาทในการฟังคอนแทคไอคอนแทคต่างๆนะคะที่เราจะแสดงออกให้ผู้พูดรับรู้ว่าเรามีความสนใจในเรื่องที่เขาพูดนะตรงนี้เป็นมารยาทที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะเวลาที่เรากำลังรับฟังข้อมูลหรือรับฟังในเรื่องของความรู้ต่างๆจากผู้ใดนะคะหรือการแสดงความคิดเห็นนะคะเราก็ต้องรอให้ผู้พูดนั้นพูดจบก่อนนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของการพูดและการฟังเนี่ยมันช่วยยังไงมันช่วยให้เรารักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทำให้งานเดินทำให้เรามีความสุขนะเมื่อเราได้ฟังคำพูดนะคะที่มีมารยาทและเหมาะสมข้อมูลต่างๆนะเราจะรู้สึกสบายใจเพราะคำพูดเนี่ยมันเกิดจากการให้เกียรติกันนะคะแล้วก็การเห็นต่างก็ไม่จำเป็นต้องทะเลาะนะคะเพราะความคิดเห็นของเราไม่เหมือนกันนะคะขนาดในเรื่องของการเลี้ยงดูเรายังถูกเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะความเห็นต่างนะคะไม่ได้เป็นการทะเลาะนะคะแต่เป็นการเสริมความรู้นะคะให้กับเรานั่นเองต่อไปเรามาดูการปฏิบัติตนในบ้านและสถานศึกษาและที่ทำงานเราจะเห็นเด็กมาเด็กนะคะที่แบบเวลาอยู่บ้านกับโรงเรียนต่างกันอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นพฤติกรรมนะคะเพราะว่าอย่างแรกเลยนะคะเราจะฝึกนักเรียนฝึกเด็กได้เราเริ่มจากสถานที่แรกก็คือบ้านก่อนนะคะเพราะเราจะต้องเรียนรู้ร่วมกันกับสมาชิกนะคะในครอบครัวก่อนมารยาทในเรื่องของบ้านเนี่ยเริ่มต้นเล็กๆเช่นทักทายพูดคุยกันสวัสดีกันนะคะการเก็บของใช้การรักษาคำพูดความสนิทสนมนะไม่ควรทำให้เราคิดว่าสามารถพูดอะไรก็ได้แต่เราจะต้องถนอมคำพูดมากๆยิ่งสนิทยิ่งจะต้องเลือกใช้คำแล้วก็เลือกที่จะพูดด้วยนะคะสิ่งอย่าง ที่ดิฉันกล่าวไปนะคะมันจะมีคำหนึ่งนะคะที่ทุกคนนำไปใช้ได้ดีเมื่อเราคิดที่จะพูดอะไรโดยไม่คิดความเกรงใจนั่นเองเพราะความเกรงใจเป็นคุณค่าที่จะช่วยให้เราคิดถึงความสะดวกของผู้อื่นเช่นยกตัวอย่างเช่นเราไม่เปิดเสียงโทรศัพท์เสียงดังใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ใช้ผู้อื่นอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช้ของผู้อื่นนะคะแล้วก็มีความเกรงใจนะคะไม่พูดแทรกอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะความเกรงใจนะคะอย่างที่เรารับทราบกันนี้ได้ยินมาบ่อยๆคือความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีนะคะลองดูซิทุกคนก็มีหัวใจตรงเนี้ยมันเป็นพื้นฐานนะคะเริ่มจากบ้านก่อนนะคะฝึกในบ้านได้ในเรื่องของการพูดกับผู้อาวุโสนะคะหรือมารยาทต่างๆการเคาะประตูนะคะไม่เปิดอ่านข้อความหรือค้นกระเป๋าของผู้อื่นนะคะหรือหยิบของของคนอื่นมาเป็นของตนเองตรงนี้เป็นมารยาททางสังคมนะคะและเป็นพฤติกรรมที่สามารถเริ่มฝึกได้จากครอบครัวต่อมาเมื่อเราเข้าสู่ครอบครัวแล้วเราก็จะเข้าสู่สถานศึกษามารยาทที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกันนะคะในเรื่องของการทำงานเป็นทีมนะคะการเก็บพื้นที่ต่างๆหลังที่เราใช้งานแล้วอย่างเงี้ยนะคะความรับผิดชอบเนี่ยไม่ต้องรอให้คุณครูมาเตือนแต่เราสามารถที่จะฝึกจากบ้านแล้วก็เข้าสู่โรงเรียนได้นะคะสำหรับการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยสำคัญมากเพราะปัจจุบันนะคะเราล่วงเกินผู้อื่นด้วยโทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองนะคะฝึกพฤติกรรมของตนเองนะคะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ตนเองนั้นเดือดร้อนด้วยเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการตั้งค่าโทรศัพท์เวลาที่เราสื่อสารเนี่ยต้องไม่รบกวนผู้อื่นหรือการเปิดสื่ออื่นๆแข่งหรือการเลียนแบบนะคะโซเชียลต่างๆนะคะใช้เครดิตของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยไม่ควรเป็นอย่างยิ่งนะคะนั่นคือมารยาททางสังคมแล้วก็การให้เกียรติกันทางสังคมนั่นเองแล้วเวลาที่เรายืมของนะคะเราต้องขออนุญาตไม่หยิบใช้โดยพลการนะคะตรงนี้เราต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุดเริ่มจากที่บ้านแล้วสู่โรงเรียนนะคะแล้วเรามาดูต่อไปว่าหลังจากโรงเรียนแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนดีได้ก็คือการเริ่มในที่ทำงานนั่นเองค่ะค่ะการเริ่มในที่ทำงานก็คือหลักการเดียวกันนะคะเอกสารอุปกรณ์เวลาของเพื่อนร่วมงานหากมีงานจะต้องส่งก็ควรอธิบายให้ครบว่าส่วนไหนยังติดขัดอยู่ส่วนไหนที่ทำไมส่งล่าช้าเราต้องแจ้งปัญหาไม่ผลักภาระให้ผู้อื่นนะคะแล้วก็รายงานข้อมูลให้ครบไม่รายงานข้อมูลนะคะที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะควรแจ้งข้อเท็จจริงนะคะต่างๆว่าในการที่การทำงานต่างๆมันผิดพลาดยังไงแก้ไขแบบไหนนะคะช่วยกันดูแลนะคะแล้วก็การมีน้ำใจควรทำด้วยความสมัครใจนะคะแล้วก็ควรทำนะคะทั้งบ้านโรงเรียนแล้วก็สถานที่ทำงานด้วยนะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนนะคะแล้วเราจะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพนะคะ
1: ลองจินตนาการเล่นๆดูนะครับว่าถ้าพูดถึงตำรามารยาทที่มีอายุมากกว่า120ปีภาพแรกที่แวบขึ้นมาในหัวของหลายๆคนคงจะเป็นหนังสือเก่าๆเนื้อหาคร่ำครื่นแล้วก็ล้าสมัยสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้เราจะมาเจาะลึกเนื้อหาของตำราสุดคลาสสิกของไทยที่เพิ่งได้รับการปัดฝุ่นปรับปรุงใหม่แบบสดๆร้อนๆแถมยังร้อยเรียงเนื้อหาเข้ากับยุคปัจจุบันได้อย่างน่าทึ่งเลยล่ะครับการเจาะลึกในครั้งนี้จะพิสูจน์ให้พวกเราเห็นชัดๆเลยว่ามารยาทที่ดีและพฤติกรรมที่เหมาะสมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหนือการเวลาจริงๆเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าสำหรับหัวข้อในการเจาะลึกวันนี้เราแบ่งออกเป็น5ส่วนหลักๆตามนี้เลยครับเริ่มตั้งแต่จุดกำเนิดตำราคลาสสิกต่อด้วยการมานิยามใหม่ของคำว่าผู้ดีจากนั้นขยับไปดูรหัสมารยาทระดับสากลแล้วค่อยมาลงลึกเรื่องขอบเขตการเคารพผู้อื่นและปิดท้ายกันที่กฎแห่งการสนทนาครับไปกันทีละสเต็ปเลยนะครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือจุดกำเนิดของตำราคลาสสิกที่มีชื่อว่าสมบัติของผู้ดีครับตำราเล่มนี้มีไทม์ไลน์วิวัฒนาการที่เจ๋งมากๆเลยนะครับคือถ้าย้อนกลับไปไกลถึงปีพ.ศ. 2444หรือค.ศ. 1901โน่นเลยหนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกครับแต่งโดยเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีหรือหม่อมราชวงศ์ปิยมาลากุลซึ่งในยุคแรกเริ่มเนี่ยจุดประสงค์หลักๆคือใช้เป็นแบบเรียนสำหรับนักเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนครับทีนี้พอเวลาผ่านไปถึงปี1961หม่อมหลวงป้องมาลากุลก็ได้จัดทำภาคผนวกขึ้นมาเพื่ออธิบายพวกคำศัพท์โบราณที่คนยุคหลังเริ่มจะเข้าใจยากแล้ว และที่น่าสนใจสุดๆคือล่าสุดในปี2023ดร.อาธรจันทมิมลได้นำ

0: ตำรานี้มาอัปเดตใหม่เลยครับทำภาพประกอบทำคำอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นมากๆจากคู่มือข้าราชการที่ดูแหมค่อนข้างจะเคร่งขรึมกลายมาเป็นแนวทางที่เข้าถึงง่ายสุดๆสำหรับพวกเราทุกคนในปัจจุบันเลยแหละครับ
1: และที่น่าสนใจคือการตั้งกฎเกณฑ์เรื่องมารยาทเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของสังคมใดสังคมหนึ่งเท่านั้นนะครับถ้าเราลองมองไปดูฝั่งตะวันตกในยุคสมัยใกล้ๆกันเขาก็มีตำรามารยาทภาษาอังกฤษอย่าง The Gentleman's Book of Etiquette เหมือนกันเป๊ะเลยครับสิ่งนี้มันบอกอะไรเรามันเป็นเครื่องยืนยันชั้นดีเลยครับว่าไม่ว่าเราจะอยู่ซีกโลกไหนมนุษย์เราล้วนมีความพยายามเหมือนกันในการสร้างมาตรฐานพฤติกรรมเพื่อให้พวกเราสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขนั่นเองครับ
0: มาต่อกันที่ส่วนที่2ครับเราจะมารื้อถอนและนิยามคำว่าผู้ดีกันใหม่เอาให้เคลียร์กันไปเลยประเด็นนี้แหละครับที่เป็นไฮไลท์เลยความหมายที่แท้จริงของคำว่าผู้ดีตามเจตนารมณ์ดั้งเดิมของตำราเล่มนี้คืออะไรกันแน่เวลาได้ยินคำว่าผู้ดีหลายคนอาจจะติดภาพจำว่าโหต้องรวยแน่ๆต้องมียศถาบรรดาศักดิ์นามสกุลดังหรือไม่ก็ต้องมีอายุมากใช่ไหมครับแต่ผิดถนัดเลยครับลืมภาพเหล่านั้นไปได้เลยตำราเขาระบุไว้อย่างชัดเจนมากๆว่าผู้ดีคือคนที่มีความประพฤติดีครบถ้วนทั้งทางกายวาจาและใจครับไม่ได้เกี่ยวย้ำนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความร่ำรวยหรือชาติตระกูลเลยแม้แต่นิดเดียวแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรยากดีมีจนแค่ไหนถ้าคุณรู้จักประพฤติตัวดีมีสติและปฏิบัติตามกติกาของสังคมนั่นแหละครับคุณคือสุภาพชนหรือผู้ดีตัวจริงเสียงจริงเลย
2: เข้าสู่ส่วนที่3ครับรหัสมารยาทระดับสากลและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
0: ถึงแม้เราจะรู้กันอยู่แล้วว่าเป้าหมายสูงสุดของการมีมารยาทก็คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าวิธีการแสดงออกของแต่ละที่เนี่ยแตกต่างกันอย่างสุดขั้วเลยล่ะครับลองคิดดูสิครับคนไทยกับคนอินเดียทักทายกันด้วยการไหว้สวยๆชาวตะวันตกทักทายด้วยการจับมือขวาแต่ถ้าเราไปเจอกับชนเผ่าเมารีในนิวซีแลนด์เขาใช้วิธีเอาจมูกมาแตะกันครับและที่แหวกแนวสุดๆน่าจะเป็นชาวทิเบตที่ใช้วิธีแลบลิ้นเพื่อทักทายกันไม่มีใครถูกใครผิดนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ตอกย้ำให้เราเห็นว่ากฎระเบียบทางสังคมเป็นอะไรที่ลื่นไหลมากๆและพร้อมจะปรับเปลี่ยนไปตามคุณค่าของแต่ละพื้นที่จริงๆลองมาดูความแตกต่างระหว่างฝั่งตะวันออกกับตะวันตกกันอีกสักนิดเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับสุภาพชนชาวตะวันตกเนี่ยเขาสามารถใส่รองเท้าเดินเข้าบ้านหรือเข้าโบสถ์ได้แบบสบายๆเลยถือเป็นเรื่องปกติแต่ตัดภาพมาที่คนไทยสิครับเราถือสามากๆว่าต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านหรือเข้าวัดเสมอถูกไหมครับหรือเรื่องการกินอาหารก็เหมือนกันชาวตะวันตกใช้ช้อนส้อมมีดจัดเต็มแต่ชาวอินเดียหรือผู้คนในอีกหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาเขามีประเพณีการใช้มือเปิบอาหารซึ่งนั่นก็ถือเป็นเรื่องปกติและได้รับการยอมรับอย่างสูงในวัฒนธรรมของเขาครับสรุปก็คือสิ่งเหล่านี้กำลังสอนพวกเราว่าการจะเป็นคนมีมารยาทได้หัวใจหลักไม่ใช่การท่องจำกฎแบบนกแก้วนกขุนทองครับแต่คือการเข้าใจและเคารพรหัสความสุภาพเฉพาะถิ่นของสังคมนั้นนั่นต่างหาก
2: ขยับมาที่ส่วนที่4ครับซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวพวกเรามากๆนั่นก็คือขอบเขตทางร่างกายและการเคารพสิทธิผู้อื่น
0: ลองมาดูตัวอย่างกฎข้อแรกๆในตำรากันเลยครับกฎข้อ 1.1.1 เขียนไว้ว่าย่อมไม่ใช้กิริยาอันกล้ำกลายบุคคลแหมภาษาดั้งเดิมอาจจะฟังดูคลั่งๆเป็นทางการไปนิดนึงนะครับแต่แก่นแท้ของมันก็คือการไม่ใช้ความรุนแรงและไม่ไปละเมิดพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่นนั่นเองครับพูดง่ายๆคือผู้ดีจะไม่มีวันไปล่วงล้ำร่างกายหรือไปมัดมือชกเอาเปรียบคนอื่นโดยเด็ดขาดการรู้จักเคารพพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยถือเป็นจุดเริ่มต้นหรือกระดุมเม็ดแรกของมารยาทที่ดีเลยล่ะครับ
3: ถัดมาคือกฎข้อ 1.1.2 ย่อมไม่อาจเยี่ยมในที่ต่ำสูงข้อนี้สะท้อนภาพบริบทของสังคมไทยได้ชัดเจนมากๆครับเพราะสังคมเราให้ความสำคัญกับเรื่องลำดับขั้นและความเคารพอย่างลึกซึ้งบ้านเราถือว่าศีรษะเป็นของสูงเท้าเป็นของต่ำดังนั้นการวางตัวให้เหมาะสมกับผู้หลักผู้ใหญ่พระสงฆ์หรือสิ่งที่คนเคานับถือจึงเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากครับการไปชี้หน้าคนอื่นการเดินข้ามศีรษะหรือแม้แต่การใช้เท้าชี้สิ่งของอันนี้คือ no way เลยนะครับถือเป็นการกระทำที่ไร้มารยาทอย่างรุนแรงเลยแหละครับ
0: มาดูกฎข้อ113กันต่อครับย่อมไม่ล่วงเกินถูกต้องผู้อื่นซึ่งไม่ใช่หยอกกันฐานเพื่อนโอ้โหข้อนี้ผมว่าสะท้อนปัญหาในยุคปัจจุบันได้ดีสุดๆเลยแหละครับโดยเฉพาะพวกพฤติกรรมการลวนลามหรือการแตะเนื้อต้องตัวคนอื่นแบบไม่เหมาะสมตำราอายุร้อยกว่าปีเล่มนี้ระบุว่าอย่างเคร่งครัดเลยนะครับว่าการทำแบบนี้ไม่ใช่พฤติกรรมของผู้ดีแถมในยุคนี้ยังผิดกฎหมายเต็มระบูด้วยยกเว้นเสียแต่ว่าเป็นการหยอกขำๆด้วยความเข้าใจระหว่างเพื่อนสนิทเท่านั้นครับ
4: ส่วนกฎข้อ115ย่อมไม่ลุกนั่งเดินเหินให้พรวดพราดโดนผู้คนหรือสิ่งของแตกเสียข้อนี้คีย์เวิร์ดสำคัญคือคำว่าสติครับ
0: กฎข้อนี้สอนให้เรามีสติในทุกๆการเคลื่อนไหวลองจินตนาการถึงคนที่เดินเตะนู่นเตะนี่เข้าของล้มระเนระนาดหรือทำตัวซุ่มซ่ามจนคนอื่นแตกตื่นตกใจดูสิครับมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าคนคนนั้นขาดความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างสิ้นเชิงการคอยระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายกับของส่วนรวมเนี่ยถือเป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานที่เราทุกคนควรมีเลยนะครับ
3: อีกข้อที่น่าสนใจคือกฎ 1.1.6 ครับย่อมไม่ส่งของให้ผู้อื่นด้วยกิริยาอันเสือกไส้ผลักโยนข้อนี้เน้นย้ำชัดเจนว่าการโยนการปาหรือการไซส์ของไปตามพื้นเพื่อส่งให้คนอื่นเนี่ยเป็นกิริยาที่แย่มากๆครับมันแสดงออกถึงความรังเกียจและไม่ให้เกียรติคนรับเอาเสียเลยดังนั้นคนที่มีมารยาทเขาจะใช้มือหยิบจับแล้วก็ส่งมอบสิ่งของให้กันอย่างสุภาพและนุ่มนวลเสมอครับและสำหรับกฎข้อ 1.17 ย่อมไม่ผ่านหน้าหรือบังตาผู้อื่นเมื่อเขาดูสิ่งใดอยู่เชื่อไหมครับว่ากฎจากอดีตข้อนี้ประยุกต์ใช้ได้เป๊ะปังสุดๆกับยุคดิจิตอลของเราเลยลองนึกภาพเรากำลังตั้งใจถ่ายรูปดอกไม้สวยๆอยู่และจู่ๆก็มีคนเดินทะเลทล่าตัดหน้าหรือมายืนบังวิวเราเฉยเลยหงุดหงิดใช่ไหมล่ะครับนั่นแหละครับไม่ว่าจะผ่านไปกี่ร้อยปีการกระทำแบบนี้ก็ยังถือว่าเป็นการเสียมารยาทอยู่ดีมารยาทพื้นฐานข้อนี้สำคัญไม่เคยเปลี่ยนจริงๆครับ
5: เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายส่วนที่5กันแล้วครับกับกฎแห่งการสนทนาและมารยาททางวาจาก
4: ฎข้อ 11.1.8 ย่อมไม่เอิกอึงเมื่อผู้อื่นทำกิจโอ้โหข้อนี้สำคัญระดับ10กะโหลกเลยครับโดยเฉพาะเวลาที่เราอยู่ในพื้นที่สาธารณะการที่เราเปิดเพลงเสียงดังลั่นร้องรำทำเพลงโวยวายโดยที่ไม่สนโลกเลยว่าคนรอบข้างเขากำลังทำอะไรอยู่หรือเขาอาจจะต้องการความสงบการทำแบบนี้ถือเป็นการสร้างความรำคาญขั้นสุดเลยครับตำราสอนพวกเราอย่างชัดเจนเลยว่าการไม่ทำตัวเป็นมนุษย์มลพิษทางเสียงเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับ
5: ปิดท้ายหมวดข้อปฏิบัติกันด้วยกฎข้อ 1.2.1 ย่อมไม่สอดสวนวาจาหรือแย่งชิงพูดนี่คือปัญหาคลาสสิกทะลุข้ามศตวรรษที่ผมเชื่อว่าทุกคนบนโลกต้องเคยเจอครับการพูดแทรกหรือจู่ๆก็โผล่พรวดเข้ามาขัดจังหวะตอนที่คนอื่นเขากำลังคุยกันอย่างเคร่งเครียดมันเป็นการทำลายบรรยากาศวงสนทนาแบบพังพินาศเลยแหละครับเพราะฉะนั้นการเป็นผู้ฟังที่ดีฝึกร้อยคนอื่นเขาพูดให้จบประโยคก่อนค่อยแสดงความคิดเห็นจึงเป็นคุณสมบัติที่สุภาพชนหรือผู้ดีทุกคนขาดไม่ได้เด็ดขาดเลยครับ
2: เอาละครับจากกฎทั้งหมดที่เราได้ร่วมกันเจาะลึกมาตั้งแต่ต้นเราสามารถขมวดปมสรุปแกนปรัชญาของการเจาะลึกในครั้งนี้ได้สั้นๆเลยครับว่ามารยาทเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของการตีกรอบบังคับให้เราอึดอัดหรือการสร้างกำแพงเพื่อแบ่งแยกชนชั้นเลยนะครับแต่ความจริงก็คือมารยาทมีอยู่เพื่อเป้าหมายที่เรียบง่ายเพียงข้อเดียวนั่นก็คือการไม่ไปสร้างความเดือดร้อนความเจ็บปวดหรือความไม่สบายใจให้กับคนรอบข้างครับมันคือเครื่องมือชั้นยอดที่ช่วยสร้างความสามัคคีและความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของพวกเรานั่นเอง
0: ก่อนจะลากันไปในวันนี้ผมมีคำถามหนึ่งอยากจะทิ้งท้ายเพื่อท้าทายความคิดของทุกคนครับในโลกยุคปัจจุบันที่พวกเราให้ความสำคัญกับคำว่าความเป็นปัจเจกบุคคลและสิทธิเสรีภาพส่วนตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้คุณคิดว่าเส้นบางๆระหว่างเสรีภาพส่วนบุคคลกับมารยาททางสังคมมันควรจะไปอยู่ตรงจุดไหนถึงจะเรียกว่าสมดุลครับเราจะทำยังไงให้ตัวเราสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ไปริดรอนความสบายใจของสังคมรอบข้างเป็นโจทย์ที่น่าเก็บไปคิดต่อสนุกๆ นะครับและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าการพาพวกเราเดินทางข้ามเวลาผ่านตำรามารยาทสุดคลาสสิกเล่มนี้จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกข้างหน้าสวัสดีครับ
6: เรามาดูในเรื่องของกิริยาท่าทางการแต่งกายและการรับประทานอาหารและหลายคนนะคะเราก็จะไม่เข้านะคะในเรื่องของกิริยาท่าทางทำไมจะต้องมีในเรื่องของการสื่อสารแม้เราไม่ได้พูดเนี่ยภาษากายเนี่ยมันก็สามารถที่จะบ่งบอกด้วยนะคะในการโต้ตอบในการแสดงออกด้วยในการสื่อสารยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของท่าทีของการยืนการนั่งแล้วก็การส่งสิ่งของต่างๆหลักทั่วไปเนี่ยเราจะต้องมีสำรวมนะคะแล้วก็เลือกท่าทางที่เหมาะสมนะคะกับพฤติกรรมร่างกายของตนเองแล้วก็สงวนท่าทางที่ไม่เหมาะสมนะคะให้ผู้อื่นนะคะเกิดจากความเครียดทุกกายทุกใจในเรื่องของสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินผ่านคู่ที่สนทนานะคะเราไม่ควรเลือกที่จะเดินตัดกลางวงอย่างเงี้ยไม่จำเป็นถึงแม้จะสนิทกันมากเท่าไหร่ก็ต้องยิ่งเกรงใจนะคะถ้าเราจะต้องเดินผ่านจริงๆเราก็ต้องก้มหัวเล็กน้อยนะคะคล่อมตัวเล็กน้อยนะคะแล้วก็ขออภัยนะคะทุกท่านด้วยนะคะขอโทษเขานะคะการนั่งในพื้นที่ร่วมกันนะคะก็ควรให้เนื้อที่พอเหมาะไม่วางเท้าบนที่นั่งและไม่เหยียดขาจนขวางหรือว่านั่งเกินที่ของคนผู้อื่นนะคะขยับตัวเนี่ย ให้สบายนั้นถูกต้องแต่เราก็จะต้องขอโทษคนที่นั่งใกล้ๆเราด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้สบายแต่ตัวเองอย่างเดียวมันต้องสบายใจผู้อื่นด้วยและมันก็จะไม่นำพามาทำให้ตัวเองเดือดร้อนและผู้อื่นเดือดร้อนเพราะฉะนั้นนะคะมารยาททางสังคมควรฝึกนะคะในเรื่องของกิริยาท่าทางการแต่งกายแล้วก็การรับประทานอาหารการแต่งกายที่เหมาะสมนะคะให้เหมาะกับสถานที่ความสะอาดความปลอดภัยยกตัวอย่างเช่น

และอีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการแต่งกายแบบล้อเลียนนะคะเราไม่ควรล้อเลียนรูปร่างอัตลักษณ์ของใครสำหรับการรับประทานอาหารร่วมกันนะคะควรล้างมือทำความสะอาดให้เหมาะสมนะคะการคำนึงถึงคนที่ยังไม่ได้ตักเป็นมารยาทที่แสดงความเป็นธรรมอย่างง่ายนะคะระหว่างรับประทานอาหารควรเคี้ยวให้เรียบร้อยก่อนไม่ควรส่งเสียงดังและก็วางสิ่งของของตัวเองนะคะไม่วางสิ่งของของตนเองเบียดผู้อื่นนะคะแล้วเมื่อเวลาที่เราซื้ออาหารนะคะหรือเราต้องเข้าแถวนะคะก็จะต้องเข้าแถวไม่แซงผู้อื่นนะคะการแบ่งอาหารก็ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดนะคะบางคนนะคะมีการแพ้อาหารบางคนมีข้อปฏิบัติทางศาสนานะคะเราก็ควรที่จะมีเหตุผลในการที่จะเราเลือกรับประทานอาหารแบบใดนะคะเช่นเราต้องไปเป็นทีมอย่างเงี้ยเราต้องคำนึงถึงลูกทีมของเราด้วยว่าเขามีข้อจำกัดหรือไม่นะคะหรือปัจจุบันหลายคนถ่ายภาพอาหารก่อนรับประทานหากรับประทานอาหารร่วมกันนะคะควรไม่ใช้เวลานานในการถ่ายรูปนะคะเพราะว่ามีผู้ที่รออยู่นะคะเราก็จะติดถ่ายโซเชียลนะคะและหลายท่านก็จะแบบลืมเลือนตรงนี้ไปนะคะแต่ว่ามันเป็นมารยาทที่น่ารักนะคะแล้วก็เป็นมารยาทที่เราควรใส่ใจอย่างยิ่งนะคะค่ะต่อไปเรามาดูมารยาทที่เป็นพื้นที่สาธารณะและก็การเดินทางพื้นที่สาธารณะนะคะยกตัวอย่างเช่นสวนสาธารณะห้องสมุดสาธารณะรถโดยสารสาธารณะนะคะผู้ที่ใช้บริการก็มีข้อจำกัดต่างๆมารยาทในพื้นที่เหล่านั้นก็จะเน้นในเรื่องของสิทธิของผู้โดยสารนะคะใครมาก่อนได้ขึ้นก่อนนั่งก่อนนะคะแล้วก็เน้นถึงเรื่องความปลอดภัยการต่อแถวที่ชัดเจนนะคะในเรื่องของการขึ้นรถลงรถต่างๆแต่สถานที่บางอย่างนะคะก็ต้องแบบว่ามีความพิเศษมากยิ่งมากขึ้นนะคะหากไม่แน่ใจนะคะว่าเราอยู่คิวที่เท่าไหร่เราต้องสอบถามเจ้าหน้าที่หรือรับบัตรคิวนะคะถ้าเราพบคนแซงคิวนะคะเราก็สามารถพูดได้หลายๆคนไม่กล้าพูดนะคะก็จะอาจจะแสดงอาการท่าทางเบี่ยงวีนออกไปเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทเพราะฉะนั้นเราสามารถพูดได้นะคะพูดใช้น้ำเสียงยังไงให้เหมาะสมกับผู้ฟังแล้วไม่ทำให้ผู้อื่นนะคะโกรธหรือเกลียดหรือเดือดร้อนนั่นเองยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีคนแซงคิวเราอาจจะพูดว่าขอโทษค่ะแถวเริ่มด้านหลังนะคะอะไรเงี้ยหรือว่าขอโทษค่ะเรามีการต่อแถวกันนะคะหากอีกฝ่ายไม่ยอมรับก็จะเริ่มมีอารมณ์ใช่ไหมคะก็ควรขอเจ้าหน้าที่ไปช่วยในเรื่องของการจัดการนะคะส่วนบนรถโดยสารนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงในเรื่องของการนั่งฝั่งประตูนะคะเปิดทางให้ผู้ลงก่อนบางคนนะคะจับราวหรือจัดท่าให้มั่นคงนะคะบางท่านนะคะก็คือนั่งไม่เป็นระเบียบนะคะเวลารถเบรกทีนึงก็เกิดอันตรายได้นะคะแล้วก็จะมาโทษคนขับว่าขับไม่ดีไม่ได้นั่นคือมารยาททางสังคมที่เราต้องฝึกนะคะต่อไปในเรื่องของเสียงที่เป็นปัญหาที่พบบ่อยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราดูคลิปหรือเราร้องเพลงเราดันเปิดลำโพงดังๆใช่ไหมคะซึ่งเรามีพื้นที่จำกัดในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นซึ่งผู้อื่นก็จะต้องฟังเรื่องที่เราที่เขาไม่อยากฟังเหมือนเราอะค่ะเราก็ไม่อยากฟังเรื่องที่เราไม่อยากฟังถูกไหมคะเราอยากฟังเลือกได้เพราะฉะนั้นนะคะเราควรมีมารยาทนะคะในเรื่องของเรื่องเสียงนะคะซึ่งเป็นปัญหามากในชีวิตประจำวันแล้วก็หลายๆสังคมนะคะก็ได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องของเสียงนี่แหละค่ะแต่สิ่งที่เราเริ่มได้ก็คือการเริ่มที่จะฝึกจากตนเองนะคะเริ่มที่จะฝึกจากตนเองก็คือเวลาเราฟังเพลงอย่างเงี้ยเราฟังแค่ตัวเราฟังในพื้นที่ของเราเช่นเรามาฟังที่บ้านเราฟังที่รถของเรานะคะตรงเนี้ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องที่เราสามารถฝึกปฏิบัติแล้วก็ทำให้จนเป็นนิสัยได้แล้วก็จะไม่เกิดความเดือดร้อนแน่นอนแต่ถ้าหากเราได้ยินเสียงคนอื่นนะคะที่แบบเปิดเพลงดังๆเราก็สามารถเตือนเขาได้ด้วยน้ำเสียงที่สุภาพนะคะสามารถเลือกใช้คำได้มากมายเลยพี่คะพอดีว่าหนูไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูอยากให้พี่ช่วยเบาเสียงหน่อยได้ไหมคะขอบคุณมากค่ะอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถใช้น้ำเสียงที่อ่อนโยนได้ปรับระดับโทนเสียงได้นะคะแค่ปรับระดับโทนเสียงความหมายก็เปลี่ยนแล้วค่ะในเรื่องของการสื่อสารนั่นเองต่อไปเรามาดูในเรื่องของการเข้าร่วมประเพณีและก็การเคารพความหลากหลายประเพณีนะคะก็คือประเพณีที่คนในครอบครัวชุมชนได้พบปะพูดคุยกันถ่ายทอดทางสังคมกันนะคะซึ่งเรามีประเพณีเนี่ยจนทำให้เรานะคะอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเพราะฉะนั้นการเข้าร่วมกันอย่างเหมาะสมนะคะเริ่มจากความเข้าใจว่าเจ้าภาพหรือชุมชนเนี่ยให้ความสำ

พันกับเรื่องใดแล้วก็ปรับการปฏิบัติตนให้สอดคล้องนะคะแล้วก็เคารพความเชื่อของผู้อื่นเคารพขอบเขตของการทำงานนะคะการเข้าร่วมงานต่างๆแล้วก็มีความปรารถนาดีต่อผู้ร่วมงานนะคะเราก็จะไม่ใช้คำพูดที่ไม่สุภาพใช้คำพูดที่เหมาะสมนะคะรักษาประเพณีนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการลดใช้ทรัพยากรด้วยเพราะว่าทรัพยากรของเรานั้นหมดลงไปเยอะนะคะและสิ่งของนะคะบางครั้งก็ใช้ได้ครั้งเดียวแล้วไม่สามารถกลับมาใช้ใหม่เพราะฉะนั้นเราจะต้องประหยัดในเรื่องของทรัพยากรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเมื่อต้องเข้าศาสนสถานต่างๆในเรื่องของการแต่งกายอย่างที่พูดไปนะคะในเรื่องของรองเท้าเสียงแล้วก็ภาพถ่ายนะถ้าเขามีข้อต้องห้ามกฎกติการ่วมกันเราควรอ่านก่อนแล้วเราก็นำไปปฏิบัติแต่ถ้าเราไม่ทราบอย่างเช่นเราไปวัดเนี่ยเราจะรู้ด้วยสัญชาตญาณก็คือห้ามเสียงดังใช่ไหมคะแล้วก็การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเพราะในนั้นมีพระใช่ไหมคะซึ่งเราเป็นผู้หญิงโยมผู้หญิงก็ควรแต่งกายให้เรียบร้อยแม้กระทั่งโยมผู้ชายก็ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นข้อกำหนดของสถานที่ต่างๆนะคะสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้นะคะแล้วก็ศึกษาในเรื่องของการเข้าพื้นที่ต่างๆและก็เพณีต่างๆของแต่ละภาคด้วยค่ะค่ะสำหรับในเรื่องของการแต่งกายต่างๆเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกตามความเหมาะสมด้วยในเรื่องของความสูญเสียนะคะงานศพต่างๆเนี่ยเราก็ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยนะคะไม่ตัดสินว่าใครเศร้ามากเศร้าน้อยเอาเนี้ยถ้าหน้าเขายิ้มเนี่ยแสดงว่าเจ้าภาพไม่ได้เศร้าถึงไปงานเศร้าอย่างเงี้ยมันไม่ได้เราไม่สามารถตัดสินได้นะคะเมื่อเราเดินทางไปชุมชนก็อาจจะมีภาษาและวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปเราไม่ควรไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กับใครเพราะฉะนั้นนะคะนั่นคือในเรื่องของวัฒนธรรมของเขาประเพณีของเขานะคะวัฒนธรรมเนี่ยไม่ใช่เครื่องจัดลำดับว่าใครมีคุณค่ามากกว่าใครแล้วก็ใครที่ภูมิใจมากกว่าใครในเรื่องของการใช้ภาษาหรือวัฒนธรรมประเพณีของเขานะคะเราไม่ควรดูถูกวัฒนธรรมของผู้อื่นแล้วก็รักในวัฒนธรรมของตนเองเข้าใจในวัฒนธรรมของผู้อื่นในครอบครัวนะคะอาจจะมีความแตกต่างระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่หรือพิธีกรหรือพิธีการต่างๆเราควรเริ่มจากว่าฝ่ายใดนะคะจะต้องรักษาความเหมาะสมรักษาความหมายเช่นความเคารพความสะดวกหรือการลดใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะการสืบทอดวัฒนธรรมนะคะเป็นในเรื่องของคุณค่าในเรื่องของความรู้และความรับผิดชอบนะคะและก็ผู้ฟังนะคะก็ควรที่จะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแล้วก็เลือกปฏิบัติโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะคะเมื่อทำเช่นนี้ประเพณีก็เป็นพื้นที่นะคะให้กับคนต่างวัยต่างพื้นฐานสามารถอยู่ร่วมและเคารพสิทธิร่วมกันได้ค่ะ

0: วันจันทร์ตัวเบ้อเร่อตามด้วยสติกเกอร์แบบเป็นมิตรขณะที่วัยรุ่นอีกด้านพิมพ์ตอบกลับมาด้วยแถบอิโมจิเล็กๆรูปหน้าเส้นประแล้วอยู่ดีๆกระพริบตาหนึ่งทีข้อความแชทของน้องก็ถูกอันเซนหายวับไปดื้อๆเหลือแค่คำแจ้งเตือนว่าผู้ใช้ได้ยกเลิกการส่งข้อความจะพิมพ์ยาวแค่ไหนสิ่งที่ได้ตอบกลับมาคือความนิ่งหรือไม่ก็อิโมจิสั้นๆ นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของคนอารมณ์บูดหากคือสัญญาณชีพใหม่ของวัฒนธรรมการแชทยุคปัจจุบันเมื่อผลสำรวจล่าสุดชี้ชัด Gen Z พากันบอกมือลาการส่งสติกเกอร์ LINE หันมาใช้อิโมจิรีแอคชั่นสั้นๆแทนและที่พีคสุดๆคือสถิติการกดอันเซนหรือยกเลิกข้อความเพิ่มมากกว่าเดิมถึง9เท่าความเข้าใจคลาดเคลื่อนทางวัฒนธรรมในยุคดิจิทัลหรือ Silent Gap ในมุมของคนรุ่นใหญ่อย่าง Baby Boomer หรือ Gen X การส่งสติกเกอร์ตัวการ์ตูนยกมือไหว้หรือการพิมพ์ข้อความทักทายยาวๆเท่ากับความใส่ใจและการแสดงสัมมาคารวะหากสำหรับน้องๆ Gen Z ที่เติบโตมาในโลกที่ทุกอย่างหมุนไวระดับเสี้ยววินาทีนากระบวนการคิดคำพิมพ์เท็กซ์เลือกสติกเกอร์จึงทั้งช้าและสร้างความอึดอัดเกินไปข้อมูลการศึกษาวิจัยระดับโลกของ Adobe พบ 74% ของ Gen Z รู้สึกไม่สะดวกใจกับการพิมพ์ข้อความยาวเหยียดที่ดูเป็นทางการและมองว่าการกดอีโมจิรีแอคชั่นบนข้อความนั้นๆคือการรับทราบที่ทรงประสิทธิภาพและจริงใจที่สุดแล้วแต่ทั้งหมดก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นเพราะภาษาอีโมจิของคนแต่ละรุ่นดันแปลไม่ตรงกันผลสำรวจชี้อีโมจิหน้ายิ้มมาตรฐานสำหรับผู้ใหญ่คือการอยากแสดงความเป็นมิตรแต่ในสายตาของ Gen Z อีโมจินี้กลับถูกแปลความหมายว่ายิ้มแห้งประชดประชันหรือเหยียดหยันแบบ Passive Aggressive สอดคล้องพฤติกรรมการอันเซนที่พุ่งสูงขึ้น9เท่าเลี่ยงการหวั่นพิมพ์อะไรไปแล้วทัวร์ลงคนรุ่นใหม่จึงเลือกลบข้อความหนีปัญหามากกว่านั่งอธิบายขยายความยาวๆผลลัพธ์คือความตึงเครียดเงียบๆในโลกดิจิทัลที่ต่างคนต่างไม่เข้าใจอินเนอร์ของอีกฝ่ายความเงียบสไตล์โลเท็กซ์ลุกลามจากห้องแชทส่วนตัวเข้าสู่ระบบนิเวศวงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใครเพลงซีรีส์หรืออินฟลูเอนเซอร์ยุคนี้ต่างกุมขมับเมื่อกล่องคอมเมนต์ที่เคยคึกคักไปด้วยตัวหนังสือชื่นชมยาวๆ3หน้ากระดาษกำลังลดบทบาทลงกลายเป็นสึนามิแห่งอิโมจิสั้นๆแทนทำไมถึงเป็นแบบนั้นคำตอบอ้างอิงผลวิจัยจาก Microsoft ที่ระบุว่าช่วงระยะเวลาความสนใจหรือ attention span ของ Gen Z ตอนนี้ลดลงเหลือเพียง8วินาทีเท่านั้นกระบวนการพิมพ์ที่มือตามไม่ทันสปีดปราดเปรียวในสมองการกด reaction ด้วยอีโมจิจึงตอบโจทย์ความไวแสงของพวกเขาได้ดีที่สุดเมื่อ text หายไปแบรนด์และค่ายบันเทิงกำลังเปลี่ยนเกมจากคอนเทนต์ยาวๆที่กำกับร้องขอว่าช่วยคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นหน่อยนะคะเริ่มปรับออกแบบคอนเทนต์ให้เอื้อต่อการกด reaction ได้ภายใน1วินาทียืนยันอีกเสียงจากอินไซต์ระบบหลังบ้านแพลตฟอร์มยอดฮิตทั้ง TikTok และ Instagram Reels เผยอัลกอริทึมยุคนี้ให้ความสำคัญกับความเร็วในการโต้ตอบสูงมากวิดีโอที่มีการกระตุ้นเชิงจิตวิทยาให้คนกดอีโมจิรีแอคชั่นทันทีเช่นกดอีโมจิตาลุกแวว2ครั้งถ้าคุณช็อกกับตอนจบของซีรีส์เรื่องนี้มีโอกาสถูก AI ดันขึ้นหน้าฟีดมากกว่าคลิปที่บังคับให้คนดูนั่งพิมพ์คอมเมนต์เป็นตัวอักษร 3.4 เท่าซ้ำยังช่วยลดอัตราการกดอันเซนหนีของเด็กๆในเมื่อพวกเขารู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงตัวตนผ่านสัญลักษณ์มากกว่าเสียงโดนแคปหน้าจอไปดราม่าจากข้อความสะท้อนใจปรากฏการแชทด้วยสัญลักษณ์และการลบข้อความทิ้งอย่างรวดเร็วอาจไม่ใช่แค่เรื่องของความขี้เกียจหรือการไร้มารยาทหากคือเกราะกำบังและวิวัฒนาการเอาตัวรอดของมนุษย์ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นและรวดเร็วระดับเสี้ยววิเพราะบางครั้งความเงียบสั้นๆก็ส่งเสียงได้ดังและมีพลังมากกว่าตัวหนังสือยาวเหยียดในวันที่เราย่อทุกความรู้สึกลงเหลือเพียงอิโมจิ1ตัวเพื่อความปลอดภัยนี่อาจกำลังทำให้เสน่ห์และความลึกซึ้งของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ค่อยๆจางหายไปด้วยหรือไม่และในอนาคตอันใกล้วงการบันเทิงจะสร้างสรรค์ผลงานอย่างไรเพื่อมัดใจผู้บริโภคที่พร้อมจะกดอันเซนและหันหลังให้หน้าจอได้แค่ในกระพริบตาเดียวชิดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน
1: ไปเรามาดูมารยาทในเรื่องของการส่งข้อความและการใช้สื่อออนไลน์นี่เป็นปัญหามากเลยนะคะเราจะเห็นได้จากข่าวรายวันในชีวิตประจำวันสื่อออนไลน์เนี่ยมีในชีวิตประจำวันเราเนี่ยนะคะมีทั้งการเรียนการทำงานการซื้อสินค้าการพูดคุยนะคะในเรื่องของมารยาทในเรื่องของการสื่อสารจำเป็นอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการให้เกียรติกันแนวคิดต่างๆ มารยาทดิจิทัลเขาได้อธิบายในเรื่องของการเชื่อมโยงและการปฏิบัติต่อผู้อื่นในเรื่องของการสื่อสารข้อความออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เห็นหน้าเพราะฉะนั้นบางคนก็เขาส่งไปนะคะแล้วก็อาจจะห้วนๆอย่างเงี้ยผู้รับสารก็อาจจะไม่พอใจว่าทำไมพูดไม่ดีพูดไม่เพราะนั่นมันเป็นคำถูกอ่านเป็นคำที่ถูกอ่านน้ำเสียงของคนอ่านก็จะไม่เหมือนกันบางคนอ่านเฉยๆไม่ได้มีอะไรแต่บางคนใส่น้ำเสียงลงไปความหมายก็เปลี่ยนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อส่งข้อความไปหาใครนะคะควรเลือกนะคะดูบริบทนะคะดูความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ดูในเรื่องต่างๆความเหมาะสมทบทวนก่อนส่งทุกครั้งแล้วบอกเหตุผลว่าเราส่งไปเพื่ออะไรแล้วเราเริ่มยังไงเวลาที่เราจะเริ่มส่งนะคะเป็นข้อความเดียวยกตัวอย่างเช่นสวัสดีค่ะเห็นไหมคะความหมายก็เปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเราควรที่จะเลือกใช้ข้อความการใช้สื่อออนไลน์ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ควรฝึกบ่อยๆด้วยการคำนึงเวลาของผู้รับนะคะเราก็ต้องไม่เร่งจนเกินไปนะคะเราก็ต้องคำนึงนะคะว่าเขาจะอ่านเมื่อไหร่ไม่ต้องไปดูนะคะเราส่งไปแล้วก็ส่งไปแต่ถ้ามันเป็นเรื่องด่วนสำคัญก็สามารถโทรคุยได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะกลุ่มสนทนาการส่งเนื้อหาที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์นะคะก็จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดข่าวสารก็จะคาดเคลื่อนได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาในการส่งข้อความก่อนหรือแม้จะถ้าส่งไปแล้วนะคะเราก็ต้องกลับมาพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่เรากำลังส่งข้อความไปให้ใครนะคะซึ่ง

ข้อความเวลาส่งในโซเชียลก็จำเป็นข้อความที่ไม่เหมาะสมนะในยุคปัจจุบันเพราะมันเล่นง่ายพิมพ์ง่ายนะคะเข้าไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็อยากเตือนทุกท่านไว้ว่าช่องทางส่วนตัวเนี่ยก็คือช่องเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมต้องไม่ตำหนิกลุ่มผู้อื่นนะคะแล้วก็ข้อมูลก็ต้องไม่ผิดพลาดด้วยนะคะภาพที่ดูขำในกลุ่มเพื่อนเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมในเรื่องของการจริงจังนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูบริบทด้วยนะคะในการประชุมหรือการเรียนออนไลน์ต่างๆควรตั้งชื่อระบุให้ตรงตามข้อตกลงปิดไมโครโฟนนะเวลาเราใช้ประชุม Zoom หรือ Google Meet อย่างเงี้ยเราต้องปิดไมโครโฟนถ้าเราไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรนะคะแล้วก็ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลให้กับผู้อื่นด้วยหากต้องบันทึกหรือเผยแพร่ควรแจ้งและขออนุญาตให้เรียบร้อยก่อนการถ่ายภาพการแชร์ข้อมูลแล้วก็ความรับผิดชอบต่อผู้อื่นโทรศัพท์เดี๋ยวนี้นะคะถ่ายภาพบันทึกเสียงแล้วก็ส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วก่อนเผยแพร่นะคะควรพิจารณาผลกระทบว่าถ้าเราส่งข้อความนั้นไปบุคคลที่ได้รับความเสียหายเป็นใครเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถกดส่งได้นะคะเพราะว่าข้อมูลเนื้อหาต่างๆ นะคะมีความสำคัญเฉพาะบุคคลด้วยเพราะฉะนั้นถ้าห้ามเผยแพร่ก็คือห้ามเผยแพร่นะคะห้ามตัดต่อก็คือห้ามตัดต่อเพราะถ้าเราทำการนั้นไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนทำให้ผู้อื่นเกิดความอับอายก็จะมีผลในเรื่องของกฎหมายได้ในปัจจุบันค่ะค่ะต่อไปการยินยอมไม่ให้ถ่ายภาพแล้วก็การยินยอมไม่ให้เผยแพร่นะคะเป็นคนละเรื่องในทางมารยาทยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเราก็ไม่ควรเปิดเผยให้กับผู้อื่นนะคะได้รับทราบข้อมูลและนำไปสู่ความเดือดร้อนได้เพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการเผยแพร่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของก่อนไม่สามารถนำรูปเขาไปใช้งานได้นะคะหรือภาพถ่ายเขาไปใช้งานได้นะคะแล้วก็จะมาบอกว่าคนนี้เป็นคนสาธารณะไม่ได้นะคะเราต้องอยู่ด้วยกันให้เกียรติกันเพราะฉะนั้นนะคะเราควรดูว่าภาพใดนะคะควรลงสื่อสารถึงอะไรหรือแม้แต่การไปถ่ายภาพถ้ามีรูปหน้าเขาไปเราจะต้องพิจารณาก่อนนะคะว่ารูปภาพนั้นเหมาะสมหรือไม่และอีกเรื่องนึงก็คือการส่งข้อความนะคะต่างๆนะคะไม่ควรนะคะที่จะส่งข้อความหรือแคปข้อความของผู้อื่นไปให้อีกคนหนึ่งอ่านเกิดความเดือดร้อนใช่ไหมคะเกิดการทะเลาะวิวาทเกิดการวิจารณ์กันขึ้นมานะคะมันไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะคะต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยในเรื่องของการถ่ายภาพแชร์ข้อมูลและทำให้ผู้อื่นเนี่ยเดือดร้อนนะคะก่อนแชร์ต้องดูว่าข้อมูลมันตรงไหมเผยแพร่เมื่อไหร่นะคะแล้วก็ตรวจสอบได้หรือไม่เพราะปัจจุบันนะคะเครื่องมือสร้างแก้ไขเสียงแล้วก็ใช้ข้อความได้ง่ายใช้ AI ได้ก็ดูสมจริงแล้วไม่ต้องใช้คนไม่ใช่ตัวแสดงแล้วนะคะผู้ใช้นะคะเพียงบอกเหตุการณ์ต่างๆนะคะก็จะขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูในเรื่องของเนื้อหานะคะที่กล่าวหาบุคคลหรือทำให้ผู้อื่นตื่นตระหนกเนี่ยมันเป็นข้อมูลจริงหรือเท็จเราต้องใช้วิจารณญาณเราด้วยนะคะแล้วก็ควรหยุดตรวจสอบช่วยป้องกันเนี่ยไม่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มิจฉาชีพเข้ามาทำร้ายเราได้การใช้เครื่องมือในช่วยในเรื่องของงานเขียนต้องตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำข้อมูลออกมาใช้นะคะไม่อ้างอิงคำพูดของใครนะคะเพราะว่ายังไม่ได้รับการตรวจสอบหรือว่าไม่สร้างคำอ้างอิงขึ้นเองเพราะจะทำให้ผู้ฟังเกิดการเข้าใจผิดแล้วก็นำมาซึ่งความเดือดร้อนได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีความรับผิดชอบต่อข้อความนะคะหากมีคนล้อเลียนเราหรือตำหนิเราต่างๆในสื่อเนี่ยเราก็สามารถที่จะฟ้องร้องได้นะคะแต่เริ่มที่ใจเราก่อนนะคะถ้าเราไม่กดถ้ามันเป็นเรานะคะเราเห็นข้อมูลข้อความที่มันไม่ดีไม่กดส่งต่อมันก็จะไม่เพิ่มนะคะไม่เพิ่มผลกระทบต่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นนะคะเราควรที่จะต้องสแกนข้อมูลก่อนว่าอันไหนเหมาะสมอันไหนที่เผยแพร่ได้อันไหนที่ห้ามเผยแพร่แล้วการที่เราเผยแพร่ไปแล้วเราต้องยอมรับว่าจะส่งถึงตัวเรามากเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้วิจารณ์บริการนะคะหรือผลงานออนไลน์เนี่ยทำให้เราได้ระบุสิ่งที่พบเห็นนะคะสินค้าไม่ครบกำหนดการนัดหมายนะคะล่าช้าควรแยกข้อเท็จจริงจากความรู้สึกไม่ใส่ข้อมูลของเราลงไปนะคะแล้วก็วิธีทำให้การวิจารณ์มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงมากยิ่งขึ้นนะคะหลักในเรื่องของการก่อนการเผยแพร่ก็คือตรวจสอบความจริงความจำเป็นก่อนว่าไอ้เรื่องที่เรารู้มามันเป็นจริงหรือไม่แล้ว

เมื่อรู้แล้วมันคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบอย่างไรเราไม่จำเป็นต้องแสดงความคิดเห็นในทุกเรื่องทันทีแต่เราต้องรอให้ข้อมูลชัดเจนก่อนนะคะก็จะช่วยให้พื้นที่ออนไลน์เป็นพื้นที่ที่สื่อสารกันโดยที่ไม่ต้องระแวงซึ่งกันและกันและไม่ทำให้เราเกิดความอับอายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องสแกนข้อมูลก่อนนะคะแล้วก็เลือกที่จะพูดในเรื่องที่เป็นประโยชน์เท่านั้นค่ะทบทวนหลักคิดและก็สรุปบทเรียนนะคะตลอดบทเรียนนะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของมารยาทการไหว้การพูดการสื่อสารในที่สาธารณะนะคะการสื่อสารออนไลน์มารยาททางสังคมและก็วัฒนธรรมครอบคลุมถึงคุณค่านะคะและก็การเรียนรู้ร่วมกันเพราะฉะนั้นเราอยู่ในสังคมแล้วต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ดูหมิ่นกันนะก่อนพูดให้คิดแล้วก็คำนึงถึงกาลเทศะยอมเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมต่อองค์กรของเราให้ดีนะคะยอมรับข้อผิดพลาดแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขแล้วไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะลดเสียงหรือคำพูดนะคะที่ไม่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ทำให้เกิดผู้อื่นรำคาญนะคะควรงดแล้วก็ในเรื่องของการสื่อสารออนไลน์ใช้ถ้อยคำที่สุภาพตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งแล้วก็ขออนุญาตถ้ามันเป็นข้อมูลที่เรามีข้อมูลของผู้อื่นนะคะรูปหน้าของผู้อื่นต้องขออนุญาตก่อนได้รับการเผยแพร่ผู้ที่ได้รับการปฏิบัติไม่เหมาะสมนะคะเราสามารถที่จะบอกว่าเราต้องทำยังไงชัดเจนแล้วก็จะช่วยเหลือยังไงให้เขาฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะคะจนเป็นนิสัยนะคะเขาก็จะในเมื่อเขานะคะฝึกด้วยตัวเองแล้วนะคะเมื่อมาอยู่โรงเรียนนะคะก็จะเป็นผู้ที่มีคุณภาพเมื่อทำงานนะคะเราก็จะได้ผู้ทำงานนะคะบุคลากรที่ดีนะคะต่อสังคมนะคะเพราะว่าปฏิบัติตนนะคะอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็เป็นคนดีของสังคมนะคะเริ่มจากตัวเราก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณผู้เรียนทุกท่านนะคะที่ติดตามในช่องทาง DLTV 13ในรายการส่งเสริมเทคโนโลยีสร้างอาชีพปลูกฝังค่านิยมสืบสานวัฒนธรรมและทำลงศาสนาทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการการบูรณาการการคิดเชิงระบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับฐานสมรรถนาวิชาชีพครูค่ะเราก็มาถึงตอนที
0: ่12
1: แล้วนะคะตอนที่12นี้จะเป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์และการใช้ข้อมูลเชิงระบบเพื่อพัฒนาดิจิทัลค่ะฉันดร.สกลวรรณพาเรืองค่ะ
0: ครับผมดร.ทิติธาราสุขครับวันนี้เราได้รับเกียรติน
1: ะ
0: คร
1: ับเรามีแขกรับเชิญนะคะ
0: เป็นบุคคลที่สำคัญมากๆนะครับท่านก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัชรพงษ์สูงปานเขานะครับท่านเป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์นะครับอยู่ที่มทล.พระนครครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย
3: ์สวัสดีครับ
0: ทางรายการรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับที่อาจารย์เสียสละเวลาที่อาจารย์โหยุ่งมากเลยนะครับมาเขาเรียกว่ามาแนะนำองค์ความรู้ที่ดีๆให้กับผู้รับฟังรายการในวันนี้ครับ
4: ครับด้วยความยินดีครับ
1: ค่ะซึ่งในรายการวันนี้นะคะก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นหัวข้อแล้วในเรื่องของการบูรณาการข้ามศาสตร์เราก็จะเห็นว่าในแต่ละตอนนะคะเราจะมีการยกตัวอย่างโปรแกรมต่างๆนะคะที่เราพัฒนาจากปัญญาประดิษฐ์การสร้างโปรแกรมต่างๆอย่างหลายๆตอนที่ผ่านมาจะพบว่ามีลักษณะของโปรแกรมที่สอนภาษานะคะภาษาจีนภาษาอังกฤษโดยที่ผู้เรียนสามารถที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยค่ะอาจารย์ในแง่ที่ว่าหลังจากเราสอนในชั้นเรียนแล้วเขาอาจจะเกิดการเขินอายต้องการไปฝึกฝนด้วยตัวเองเราก็เลยใช้วิธีการสร้างโปรแกรมขึ้นมาซึ่งคุณครูสามารถสร้างได้นะคะ
0: ใช่ครับ
1: หรือแม้กระทั่งบริษัทห้างร้านเอกชนหรือศูนย์ฝึกอบรมเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยในปัจจุบันนี้และคำว่าบูรณาการหรือมัลติดิสซิปลินารีเนี่ยมันมีส่วนที่เสริมสร้างให้การเรียนการสอนของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงปัจจุบันเนี่ยกระทรวงอุดมศึกษานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ backward design จะมุ่งเน้นในการที่เอา need ของผู้ประกอบการนะคะมาสร้างเป็นหลักสูตรดังนั้นเวลาที่เราจะวัด PLO ก็เลยจะมีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่จะไปใช้ในการประกอบวิชาชีพที่แท้จริงอะค่ะ
0: ถูกต้องก็คือเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตนะครับอย่างแท้จริงครับครับสำหรับในหน้านี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักสูตรหรือกระบวนการในการจัดการเรียนรู้นะครับเพื่อตอบสนองต่อยุคปัจจุบันโดยเราใช้คำว่านวัตกรการศึกษาซึ่งแน่นอนครับคำว่านวัตกรแสดงว่าต้องเป็นคนที่สามารถรู้จริงทำจริงนะครับโดยผ่านกระบวนการหรือเนื้อหาการเรียนการสอนที่สำคัญนะครับซึ่งสิ่งที่ตรงประเด็นและที่เราเชิญทางท่านคณบดีคณะศิลปศาสตร์เข้ามาพูดคุยกันในวันนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับว่ารายวิชาที่เราใส่ไว้ในสไลด์เนี่ยนะครับประกอบไปด้วยรายวิชาทางด้านการคำนวณรายวิชาทางด้านศิลปะแล้วก็รายวิชาทางด้านไซแอนซ์ซึ่งแน่นอนครับเราไม่ตกเทรนด์ในส่วนของปัญญาประดิษฐ์ทีนี้ถ้าเกิดเราเป็นเขาเรียกว่านักเรียนในระดับมัธยมศึกษาแล้วเราอยากที่จะประกอบวิชาชีพเราจะหาแนวทางในการเรียนนะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ศาสตร์ต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับแล้วก็เป็นศาสตร์ที่ทุกคนเนี่ยจะต้องรู้แต่การที่จะเรียนศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะเสียเวลานะครับเราจำเป็นที่จะต้องเรียนครั้งเดียวใช้เวลา4ปีนะครับเพื่อจะได้บูรณาการองความรู้และก็ศาสตร์ต่างๆเข้าไปร่วมกันในทีเดียวและทีนี้จุดเด่นที่สำคัญที่เรานำท่านคณบดีเนี่ยมาเขาเรียกมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้เพราะเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ย

0: ได้รู้จักนะครับกับหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่งซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ของทางมทล.พระนครนะครับที่ได้บูรณาการศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับความสามารถในการใช้ภาษานะครับความสามารถในการเป็นผู้นำและนำเสนอความเป็นผู้ประกอบการและคนที่สามารถที่จะเขาเรียกว่ามีเขาเรียกตรรกะนะครับในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะครับจึงเป็นที่มาของการจัดรายการในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาขออนุญาตเรียนเชิญนะครับทางท่านคณบดีคณะศิลปศาสตร์ลงมาแนะนำการก่อนที่จะมาเป็นหลักสูตรเนี้ยเขามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับ
1: ครับก็สำหรับหลักสูตรที่เราจะเอามาถือว่าเป็นกรณีศึกษาสำหรับในรายการนี้นะครับ
0: ครับ
1: ที่แล้วก็จะเป็นหลักสูตรที่กำลังจะเปิดรับนักศึกษาจริงในภาคการศึกษา 1/70 นะครับหลักสูตรเนี้ยชื่อว่าหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสากล นะครับ แต่ว่าเป็นหลักสูตรนานาชาตินะครับชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Foreign Languages for International Communication นะครับซึ่งคำว่าหลักสูตรนานาชาติเนี่ยก็หลายๆท่านก็จะทราบอยู่แล้วว่าจะต้องมีผู้เรียนที่มีสัญชาติหลากหลายแสดงว่าหลักสูตรเนี้ยมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาสมรรถภาพของกำลังคนแล้วก็แรงงานนะครับที่มาจากหลายๆสัญชาตินะครับตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเริ่มเดี๋ยวเราจะเริ่มพูดกันถึงเรื่องทำไมหลักสูตรนี้จึงมีความสำคัญและเราไปเอาข้อมูลอะไรมาบ้างในการสร้างหลักสูตรนะครับ
2: พูดง่ายๆว่าเป็นในเชิงของการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรจนเกิดเป็นหลักสูตรนี้ขึ้นมานะคะ
1: ใช่ครับเบื้องต้นเลยเนี่ยเราก็ไปดูข้อมูลจากสเต็กโฮลเดอร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงตัวเลขและสถิติต่างๆและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยทุกท่านอาจจะได้รับข้อมูลมาแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นจุดหมายปลายทางของนักศึกษาต่างชาตินะครับที่เข้ามาเรียนและนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนมีตัวเลขสูงสุดในขณะนี้คือนักศึกษาจีน
0: ใช่
1: นะครับเราจะได้นักศึกษาต่างชาติที่เรียนไทยเนี่ยนะครับมาจากจีนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับรองลงมาก็คือประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็คือประเทศพม่านะครับมีเวียดนามเล็กน้อยมีลาวมีกัมพูชานะครับซึ่งไอ้ตัวเลขเหล่านี้มันเป็น opportunity เป็นโอกาส
0: ใช่ครับ
1: ที่พวกเรามองเห็นว่าเราพยายามจะเปิดหลักสูตรที่สามารถรองรับผู้เรียนที่มาจากประเทศจีนเป็นต้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้เรายังมาเห็นตัวเลขอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือว่า เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยเนี่ยนะครับ ในสัดส่วนต่างๆของเช่นตัวเลขของ GDP เนี่ยตอนนี้ GDP ในสัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมการบริการเนี่ยนะครับเป็นGDP ที่สำคัญ
0: ค
1: เป็นรายได้ประเทศที
2: ่เป็นรายได้หลัก
1: ค่อนข้างใหญ่ที่สุด
2: ค่อนข้างใหญ่เลย
1: ใช่ครับก็คือภาคบริการ
2: ค่ะ
1: ครับซึ่งโตกว่าเดิมเพราะว่าเรามันย่อตัวลงในช่วงของโควิดแต่ตอนนี้พอโควิดหายไปแล้วเราก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับภาคบริการเราก็เริ่มเป็นที่ต้องการมากขึ้นตอนนี้การต้องการแรงงานที่จะฟีดเข้าไปในอุตสาหกรรมการบริการเนี่ยก็มีสูงขึ้นที่ผมพูดถึงเรื่องนักศึกษาต่างชาติที่ผมพูดถึงเรื่อง GDP ประเทศเนี่ยที่มันจะโตในภาคบริการเนี่ยนะครับมันก็เป็นข้อมูลพื้นฐานว่าหลักสูตรเนี้ยควรจะต้องเปิดขึ้นมาเพื่อจะรองรับในการสร้างบัณฑิตที่สามารถไปเป็นแรงงานในภาคบริการได้และจะต้องมีความสามารถในเรื่องของการใช้ภาษาต่างประเทศได
2: ้
1: นะครับและที่สำคัญก็คือเราก็ต้องไปถามคนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือในภาษาอังกฤษเราก็เรียกว่า stakeholder นะครับเป็นการสำรวจความต้องการหรือว่าการทำ need analysis นะครับในการที่เราจะสร้างหลักสูตรนะครับคราวนี้ stakeholder ที่เกี่ยวข้องเนี่ยในหลักสูตรที่เราจะสอนเด็กต่างชาติเกี่ยวกับด้านภาษาต่างประเทศนะครับเพื่อการสื่อสารสากลเนี่ยเราก็ไปถามคนที่อยู่ในภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมนะครับภาคบริ

0: การนะครับรวมถึงนักวิชาการแล้วก็นักที่ดูแลนโยบายต่างๆของประเทศนะครับ
1: เ
0: ราก็จะได้พบว่าสกิลหลักที่สามารถเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานหรือองค์กรได้เนี่ยนั่นก็คือสกิลการใช้ภาษาต่างประเทศนี่แหละครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับอย่างน้อยๆเนี่ยคนที่เขาอยากจะจ้างเนี่ยจะต้องมีความเชี่ยวชาญหรือมีความฉลาดมีทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษในเรื่องของการใช้ภาษาจีนและที่สำคัญเลยก็คือว่าในบางองค์กรครับอาจารย
1: ์
0: อยากได้คนที่ใช้ภาษาไทยได้ซึ่งเราไม่ได้มองแค่เราอันนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองกันนิดนึงว่าอ๋อก็คนเด็กไทยไงที่ใช้ภาษาไทยได้ตอนนี้ในบริษัทที่มีการลงทุนข้ามชาติหรือลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยนะครับ ที่อยู่ในไทยเนี่ยเช่นบริษัทญี่ปุ่นบริษัทจีนนะครับเขาอยากจะจ้างคนที่พูดญี่ปุ่นพูดจีนพูดภาษาอังกฤษและพูดไทยได
2: ้
0: ดังนั้นบัณฑิตที่เป็นชาวจีน
1: ครับอันนี้สำคัญครับ
0: ต้องพูดไทยได้ด้วย
2: เพราะฉะนั้นมุมมองก็อาจจะเปลี่ยนไปบางคนที่เป็นที่กำลังดูรายการนี้อาจจะคิดว่าเฮ้ยภาษาไทยเราได้อยู่แล้วแต่จริงๆท่านจะถูกคู่แข่งที่เป็นชาวต่างประเทศเนี่ยที่เขาจะพยายามฝึกภาษาไทยด้วยนะอาจารย์
0: ใช่เลยครับแล้วคราวนี้ภาษาไทยที่เขาอยากได้เนี่ยมันก็มีหลายระดับนะครับอาจจะไม่ต้องใช้ภาษาไทยในระดับที่ไปเขียนกลอนหรือไปเขียนวรรณคดีก
2: ับ
0: โครงอะไรต่างๆไม่ใช่ประเภทนั้นแต่เป็นภาษาไทยที่ใช้ในแวดวงธุรกิจและงานอาชีพต่างๆซึ่งเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ครับเป็นข้อมูลสำคัญที่เราเอามาประกอบร่างกันเพื่อที่จะเขียนหลักสูตรแต่นอกจากนั้นเนี่ยยังมีทักษะที่เราค้นพบจากการสำรวจวิเคราะห์ความต้องการอีกนั่นก็คือทักษะทางด้านงานบริการเพราะว่าอุตสาหกรรมบริการกำลังมานะครับเช่นการทำงานในโรงแรมท่องเที่ยวสปาเวลเนสหรือว่าการที่จะไปอยู่ในบริษัททัวร์นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นทักษะที่ผู้ประกอบการกำลังมองหาแล้วก็เป็นเทรนด์ประเทศในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาตินะครับอ่ะเราก็เอาเรื่องนี้มาใส่และเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงที่เป็นองค์ประกอบหลักของหลักสูตรนี้ก็คือการใช้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ
1: ์อ๋อนี่อินเทรนด์เลยนะครับอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: คือจริงๆเนี่ยตอนที่อาจารย์พูดมาตอนต้นเนี่ยผมชอบประโยคนึงนะครับเพราะว่าหลักสูตรเนี้ยมันเป็นหลักสูตรที่เทเลเมดเพื่อให้เหมาะกับคนไทยจริงๆเพราะว่าจากการสำรวจเนี่ยนะครับหรือจากประสบการณ์ที่พวกเราอยู่ในแวดวงนี้มานานนะครับคนไทยเป็นคนที่เขาเรียกนะทำธุรกิจบริการได้ดีมากๆเพราะคนไทยเรามีเซอร์วิสมายคนไทยเราเป็นสยามเมืองยิ้มดังนั้นการที่อาจารย์เทเลเมดตัวหลักสูตรนี้มันเหมือนเป็นการติดปีกให้คนไทยซึ่งมีคาแรคเตอร์หรือมีคุณลักษณะเป็นคนที่เหมาะกับการทำอาชีพบริการอยู่แล้วเนี่ยได้ต่อยอดให้เขาสามารถที่จะไปขยายขอบเขตในการทำงานได้อีกครับถือว่าเป็นหลักสูตรที่ออกมาได้ตรงประเด็นมากๆครับ
2: และนอกจากนั้นนะคะก็ความเป็นอินเตอร์เราก็จะมีต่างชาติที่อาจารย์ได้ทำการสำรวจมาแล้วว่ามีหลายชาติด้วยกันเข้ามาในแวดวงธุรกิจบริการตัวนี้ก็จะทำให้ธุรกิจบริการตัวนี้มีความใหญ่ขึ้น มีอะไรที่เป็นขอบเขตสเกลของเศรษฐกิจที่ช่วยชาติเราเพิ่มยิ่งขึ้นนี่คือส่วนเสริมเข้ามาอย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะ
1: คือแล้วมันก็แหลมคมมากนะครับในการที่ผสานความเป็นอังกฤษแล้วก็จีนอันนี้ผมชอบมากๆเพราะสมัยก่อนเคยคิดว่า2ภาษาเนี่ยเป็นภาษาหลักแต่ยังไม่เคยมีหน่วยงานหรือองค์กรเนี่ยเอามาผลักดันอย่างจริงจังแต่ทางหลักสูตรเนี่ยโดยอาจารย์เนี่ยก็คิดลุ่มลึกกว่านั้นก็คือได้เติมภาษาไทยลงไปด้วย
2: ภาษาไทย
1: ใช่คร
2: ับ โอ้โหเป็นการมองที่เป็นแบ็คเวิร์ดดีไซน์จริงๆในบริบทที่ต่างชาติก็ต้องฝึกในภาษานี้ด้วยเพราะนี่คือเป็นภาษาที่ใช้ในบริบทการบริการในประเทศเรา
1: อย่างแท้จริง
2: ด้วยแต่ผู้ที่ประกอบวิชาชีพเนี่ยอาจจะไม่ได้ยึดติดแค่ในประเทศไทยเขามาเรียนในหลักสูตรทางด้านการสื่อสารเนี่ยเขาสามารถไปได้ทั่วโลกเลยนะอาจารย
1: ์
2: แสดงว่าเรากำลังจะพยายามที่จะแข่งขันในบริบทคล้ายๆกับประเทศสิงคโปร์ที่เขาพยายามวางโพซิชันนิ่งตัวเองว่าเป็นเซลแมนของโลกเป็นผู้สื่อสารของโลกโดยที่คนของเขาถูกส่งออกไปในทั่วโลกในทุกๆบริบทของงานบริการหรืองานค้าขายต่างๆนะคะ
1: ซึ่งจุดเด่นเขาก็คือการใช้ภาษานั่นเองต อนนี้เราพยายามจะแข่งขันกับเขา
2: แ
1: ต่ดึงจุดเด็ดเราก็คือความสามารถในงานบริการครับเชิญอาจารย์ต่อเลยครับ
0: ก็อย่างที่ทั้งสองท่านได้เพิ่มเติมนะครับก็คือว่าจุดเรามีจุดเด่นทางด้านภาษาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยที่เราออกแบบหลักสูตรเนี่ยเราชื่อว่าภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสากล
2: ค
0: ำว่าภาษาต่างประเทศเนี่ยก็คือไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งใช่ไหมครับ เราอันนี้อาจจะเป็นเทคนิคในการสร้างหลักสูตรนั่นก็คือว่าเราพยายามจะเชื่อมโยงให้ศาสตร์ทางภาษาหลายๆศาสตร์เนี่ยมันสามารถมาฟิตอินในหลักสูตรนี้ได
2: ้
0: ถ้าในอนาคตเราได้ศึกษาหรือเราได้เพิ่มเติมได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าอ๋อเทรนด์ในแวดวงธุรกิจหรือเทรนด์ของโลกเนี่ยหรือนโยบายของการศึกษาชาติเนี่ยอยากจะให้เราเกียร์ไปทางภาษาไหนเนี่ยหลักสูตรนี้มันก็ยังคงอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ระบุว่าเป็นภาษาใดภาษาหนึ่ง
2: เพราะคำว่า foreign language เนี่ยก็ขึ้นกับผู้เรียนว
0: ่
2: าผู้เรียนเป็นชาติไหน native ใดแล้วก็สิ่งที่เขาได้เรียนเขาได้เรียนเป็นภาษาต่างชาติแน่นอนแล้วก็อาจจะเป็นภาษาหลักตัวนั้นก็ได้นะคะดังนั้นมันก็เลยเกิดความยืดหยุ่นในแง่ที่เราจะไปปรับประยุกต์ใช้กับผู้เรียนเป็นรูปแบบของผู้เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะอาจารย์เหมือนปรัชญาการศึกษาประเภทพิพัฒนาการนิยมหรือมนุษยนิยมด้วยเช่นกันนะคะ
0: ก็อย่างdegree names ก็คือเนี่ยครับที่ทุกท่านเห็นที่หน้าจอนะครับก็ถ้าเกิดว่านักศึกษามาเรียนกับเราเนี่ยจะจบปริญญาตรีนะครับก็คือ Bachelor of Arts นะครับแล้วก็ในวงเล็บก็คือ Foreign Languages for International Communication นะครับหลักสูตรนี้นะครับ อยู่ภายใต้วิทยาลัยนานาชาติในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับเป็น International College ของราชมงคลพระนครนะครับก็มีโลเคชั่นที่ดีเพราะว่าวิทยาลัยนานาชาติของเราเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครใกล้ช้อปปิ้งเซ็นเตอร
2: ์
0: นะครับใกล้สถานีรถไฟฟ้านะครับแล้วก็เดินทางสะดวกนะครับรวมถึงในอนาคตเนี่ยจะเป็นแลนด์มาร์คที่อยู่ติดกับนะครับสวนสาธารณะนะครับที่เป็นสนามม้านางเลิ้งเก่าอันนั้นก็เป็นปอดแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครนะครับตรงนั้นนะครับ
1: แล้วก็รู้สึกว่าวิไลจะอยู่ตรงสี่แยกพอดี
0: ใช่ครับ
1: ทางสะดวกมากโลเคชั่นดี
0: สามแยกนางเลิง
2: สามแยกนางเลิงนะคะทุกท่านที่ฟังนะตอนนี้อาจารย์ก็ลองเล่าโลเคชั่นให้ฟังหน่อยสิคะที่ตั้งเราเลยตรงไหนเผื่อใครอยากจะเตรียมตัวที่จะเดินทางมา
0: ก็วิไลนานาชาตินะครับอยู่ที่บริเวณสามแยกนางเลิงนะครับก็ถ้าทุกคนได้รู้จักสนามม้านางเลิงเก่านะครับตรงนั้นนะครับคือหัวมุมเนี่ยจะเป็นวิทยาลัยนานาชาติของราชมงคลพระนคร okay. ตอนนี้สนามม้านางเลิ้งก็ได้ปรับเปลี่ยนนะครับไปเป็นสวนสาธารณะแล้วนะครับซึ่งตรงนั้นเรียกว่าถ้าเราเรียกแบบไม่เป็นทางการเราเรียกว่าสวนสาธารณะ904
2: okay.
0: นะครับแล้วก็มีพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9
1: okay.
0: เป็นจุดเด่นอยู่ที่นั่น
1: okay.
0: นะครับคราวนี้ถ้ามาจากทางด่วนยมราชเนี่ยนะครับก็คือวิ่งตรงมายังสนามม้านางเลิ้งนะครับก็จะเจอสามแยกนางเลิ้งตรงนั้นจะเป็นเขตวิทยาเขตพาณิชยการพระนครของราชมงคลเรานะครับและที่สำคัญก็คือเราอยู่ติดกับทำเนียบรัฐบาลนะครับ
2: ซึ่งก็
0: เป็นใจเป็นศูนย์ราชการที่สำคัญนะครับของการบริหารประเทศนะครับแล้วก็อยู่ตรงข้ามอีกเช่นกันก็คือโรงเรียนราชวินิตมัธยมนะครับก็ผู้ปกครองก็น่าจะรู้จักกันเยอะนะครับและอีกฝั่งนึงของวิทยาเขตพนิชชาพระนครเนี่ยติดกับคลองพดุงกรุงเกษมซึ่งสามารถเดินทางโดยเรือได้มีเรือบริการของกทม.นะครับก็เป็นเรือไฟฟ้านะครับก็สามารถสัญจรได้ทั้งทางบกทางน้ำนะครับเวลาที่จะมาที่ศูนย์นี้นะครับคราวนี
2: ้ต่อในส่วนของ
0: โปรแกรมโครงสร้างครับโปรแกรมสตรัคเจอร์ของเราเนี่ยนะครับคือตอนนี้กระทรวงอว.เนี่ยได้มีเกณฑ์นะครับในการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเนี่ยว่าอย่างน้อยนักศึกษาจะต้องสะสมหน่วยกิตอย่างน้อยนะครับ120หน่วยกิต
1: 120ครับ
0: ถึงจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้นะครับเกณฑ์การศึกษาของอุดมศึกษาเนี่ยนะครับเราก็ออกแบบใ อยู่ในเกณฑ์เลยครับก็คือเรียน120หน่วยกิตพอดีเป๊ะเลยนะครับเพราะว่าเราได้ทำสำรวจมาแล้วว่าจริงๆแล้วนักศึกษาเนี่ยสามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได
1: ้
0: สามารถไปเพิ่มเติมอัพสกิลรีสกิลในช่องทางอื่นๆได้ด้วยโดยที่ไม่จำเป็นต้องมาเรียนในระบบดังนั้นการเรียนพอดีนะครับ120หน่วยกิตเนี่ยสามารถทำให้เขารีบจบไวแล้วก็ออกไปประกอบวิชาชีพได้เลยนะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือเป็น general education หรือว่าเป็นเรียนพวกศึกษาทั่วไป
2: ใช่ค่ะการศึกษาทั่วไป
0: ใช่ครับก็อย่างน้อยเรียน24หน่วยกิตนะครับซึ่งไอการศึกษาทั่วไปของเราเนี่ยเราแน่นอนว่าเราจะปูพื้นฐานทางด้านภาษาและการสื่อสารเยอะหน่อย
1: อ๋อถูกต้องครับ
2: นะ
1: คร
2: ับเนื่องจากความเป็นภาษานานาชาติของเราใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็จะมีทั้งภาษาไทยภาษาจีนและภาษาอังกฤษใน24หน่วยเนี้ยมากกว่าด้านอื่นๆนะครับมันจะมีด้านการคำนวณวิทยาศาสตร์จะมีด้านนันทนาการและพละศึกษาแล้วก็ทักษะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่11อะไรแบบเนี้ยพวกวิชาเหล่านั้นก็จะน้อยหน่อยแต่ว่าเราเรียนตามเกณฑ์นะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยที่จะเป็นวิชาเลือกใน24หน่วยกิตเนี่ยเราก็จะให้นักศึกษาเลือกทางด้านภาษาเป็นพื้นฐานเป็นการปูพื้นเขานะครับแล้วก็กลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มทักษะอาชีพนะครับเป็น professional education นะครับก็คือเหมือนพวกวิชาชีพบังคับวิชาชีพเลือกต่างๆนะครับทั้งหมดเนี่ยเรียน90หน่วยกิตนะครับแต่ว่าเราจะมีนะครับวิชาหลักนะครับหรือว่าเราเรียกว่า major elective เนี่ย15หน่วยกิตไอ้15หน่วยกิตเนี้ยมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าหลักสูตรเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับเราจะเรียกมันว่า4โมดูลก็ได
2: ้ลองฟังดูนะคะว่า4โมดูลมีอะไรบ้าง
0: ใช่ซึ่ง4โมดูลเนี่ยนะครับเราจะให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนทั้งหมด15หน่วยกิตแต่ว่าถ้าสมมติว่าดร.สกลวันเลือกโมดูลที่1ก็ต้องเรียนทั้งโมดูลให้ครบจะไม่สามารถไปเลือกโมดูลที่1 1ตัวโมดูลที่2
2: ไม
0: ่ได้ครับ
2: กันไม่ได้เราจบไปเลยเพื่อที่ความเป็นโปรเฟชชั่นอลในการที่เราจะจบ
1: สร้างความเชี่ยวชาญ
0: ใช่ครับ
2: เฉพาะ
0: ใช่เลยครับแล้วก็จะมีวิชาชีพเลือกอีกวิชาเลือกเสรีนะครับหรือว่าฟรีอิเล็กทีฟเนี่ยอีก6หน่วยนะครับคราวนี้ไอ้4โมดูลเนี่ย15หน่วยเนี่ยของเรามีอะไรบ้างนะครับอันที่1เนี่ยนะครับเราจะเป็นเรื่องของภาษาไทยนะครับการสื่อสารนะครับแล้วก็วรรณคดี
2: นะครับน่าสนใจค่ะ
0: สำหรับอันนี้พูดตรงๆเลยก็คือสำหรับนักศึกษาไทยก็ได้นะครับที่อยากจะเรียนลึกในเรื่องของการใช้ภาษาไทยและการสื่อสารแล้วก็จะมีรายวิชาที่เกี่ยวกับวรรณคดีด้วยนะครับแต่ว่าทาร์เก็ตอีกอันนึงก็คือนักศึกษาต่างชาติที่อยากมาเก่งภาษาไทยสามารถเลือกโมดูลที่1ได
2: ้
0: ครับนอกจากจะเรียนด้านการศึกษาแล้วยังได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวรรณคดีด้วยในโมดูลนี้นะครับโมดูลที่2คือการสื่อสารในการโรงแรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการนะครับ
2: เด็กกลุ่มนี้มากเลยค่ะกลุ่มนี้
0: จะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสารในงานบริการโดยเฉพาะก็ตอบโจทย์อุตสาหกรรม
2: ตามที่ท่านธนวดีได้บอกไว้เลยว่าโอ้โหสเกลตรงนี้ใหญ่จริงๆเราก็ช่วยส่งเสริมในพาร์ทนี
0: ้
2: เพราะว่ามีนีดของผู้ประกอบการต้องการอยู่แล้วเราเพียงแต่ผลักดันคุณเพื่อให้คุณไปสู่วิชาชีพด้านนี
0: ้ก็เลือกโมดูลที่2ได้นะครับส่วนโมดูลที่3เนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจและการพัฒนาอาชีพ
1: วันนี้ตรงประเด็น มีงานทำแน่นอนครับ
2: พัฒนาอาชีพคำนี้เป็นคำที่สำคัญนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคำว่าอาชีพไม่ว่าท่านจะอยู่ในอาชีพไหนตอนนี้อาจจะจบปริญญาตรีมาแล้ว1ใบอยากจะมาเรียนทางด้านการสื่อสารอาชีพของท่านต้องพัฒนาขึ้นแน่นอนไม่ว่าท่านจะอยู่ในภาครัฐภาคเอกชนอยู่ในประเทศต่างประเทศ
0: ครับ
2: เข้าโมดูลนี้ได้เลยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ผมชอบคำว่า business communication มันตรงประเด็นเลยนะครับการค้าขายนะครับแล้วเรากำลังสร้างผู้เชี่ยวชาญที
2: ่จะเป็นตัวกลางกับสิงคโปร์เลยนะ
1: ใช่ครับ
2: ใช่แล้วครับ
1: คือเป็นหลักเป็นโมดูลที่น่าสนใจมากๆนะครับ
2: ค่ะ
0: แล้วก็โมดูลที่4ครับก็คือ English and Chinese for Media and Content Creator นั่นก็คือภาษาอังกฤษและภาษาจีนสำหรับนักที่จะสร้างคอนเทนต
1: ์ในคอนเทนต์ครีเอเตอร์เลย
0: ใช่ครับในงานทั่วไปเนี่ยนะครับแต่ว่าเราจะเน้นให้เขาเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ได
1: ้โอ้อาจารย์อาจารย์เทเลเมดตัวโมดูลเนี้ยตามเทรนเลยนะ
2: ตามเทรน
1: เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่อะไรเขาเรียกว่าอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มาก
2: เราเคยทำโอเพนเฮาส์ที่มทรพระนครเรานะคะอาจารย์เด็กๆที่อยากจะเข้าทุกคณะของเราเนี่ยเวลาที่เราทำโอเพนเฮาส์นะคะเราพบว่าเด็กๆเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเลยนะอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร
0: ์ครับ
2: เขาสนใจจริงๆและความเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของเขาถ้าเขาสนใจและไปถึงฝั่งฝันเนี่ยเขาอาจจะไปได้ไกลกว่าแค่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ในบ้านเรา
1: เพราะว่าได้ภาษาสองภาษาเลยนะทั้งจีน
2: ภาษาแล้วก็ได้ทักความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตสื่ออีกโอ้โหค่ะ
1: สุดยอดครับ
0: 4โมดูลนี้นะครับจะมีรายวิชาเรียนเนี่ยทั้งหมดเนี่ย3วิชาในแต่ละโมดูลและอีก6หน่วยกิจนะครับที่เหลือเนี่ยที่จะเป็นส่วนเติมเต็ม15หน่วยกิจตรงเนี้ยคือวิชาสหกิจศึกษา
2: เราจะต้องส่งระหว่างการเรียนประสบการณ์ทำงานกับผู้ประกอบการ
0: ใช่ครับเราจะส่งนักศึกษาที่เรียนทุกโมดูลเนี่ยไปปฏิบัติงานนะครับหนึ่งภาคการศึกษาที่กับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโมดูลที่เขาเลือกนะครับและเขายังมีโอกาสเลือกไปฝึกประสบการณ์อาชีพในต่างประเทศได้ด้วยนะครับ
2: น
0: ี่
2: คือความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลจริงๆนะคะ
0: ก็เราก็จะหนึ่งก็คือเราจะมีมหาลัยคู่สัญญาหรือมหาลัยที่ MOU กับเรานะครับที่เขาจะสามารถไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศได้นะครับสามารถทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษาในประเทศไทยนะครับก็เป็นทางเลือกให้กับผู้เรียนนะครับและที่สำคัญนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตสี่โมดูลเนี้ยเราเปิดให้บุคคลภายนอกมาลงทะเบียนซิทอินเก็บเป็นเครดิตแบงค์ได้ด้วยนะครับ
1: อาจารย์ใจดีมากนะครับ
0: สมมุติว่ามีท่านผู้ชมนะครับที่อาจจะสนใจเพิ่มเติมไม่อยากจะเรียนทั้ง120หน่วยกิจอยากจะมาสนใจแค่โมดูลบางอันใน4นี้ก็มาลงทะเบียนเรียนกับเราได้
2: อาจารย์คะคล้ายๆกับนโยบายของประเทศสิงคโปร์ที่กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ขึ้นในเว็บไซต์ที่มีรูปแบบของการให้ทุนการศึกษาผู้เรียนในการรีสกิลอัพสกิลในวิชาที่คุณมีความสนใจแต่ของเราเนี่ยเราทำเครดิตแบงก์วางเอาไว้เลยคุณอาจจะทำงานไปแล้วแล้วรู้สึกว่าอยากจะมาเติมเต็มใน
1: ฝ่าย
2: ของการสื่อสารบางส่วนอาจจะไม่สะดวกมาเรียนครบทั้งหลักสูตรแต่ไม่แน่ในอนาคตเก็บเครดิตแบงก์และมาเรียนจนครบหลักสูตรก็ได้
0: ใช่ครับก็อย่างเช่นใน4โมดูลเนี้ยถ้าท่านมาซิทอินเนี่ย3วิชานะครับท่านก็สะสมไปได้9หน่วยกิจ
2: โอ้โห9หน่วยกิจ
1: เต็มเลยนะ
0: ใช่คร
1: ับเต็มเลยนะ
0: 9หน่วยกิจเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าต้องขออนุญาตนำเรียนว่าเราใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเนื่องจากว่าเป็นหลักสูตรนานาชาตินะครับ
2: ครับ
0: สำหรับหมดหรือยังเอ่ยก็เชื่อมโยงนะย้อนกลับมาที่หัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับนั่นก็คือว่าการออกแบบหลักสูตรที่เรายกมาเป็นกรณีศึกษาในตอนพิเศษตอนนี้นะครับมันคือเรื่องของการบูรณาการข้ามศาสตร์
2: ใช่ค่ะ
0: เรามีอาจารย์ผู้สอนสองท่านนี้นะครับก็เป็นผู้สอนในหลักสูตรของเราด้วยนะครับเรามีอาจารย์ผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญ
2: จำนวนมากเลยนะครับ
0: จำนวนมากที่ตรงกับโมดูลหรือว่าที่ตรงกับศาสตร์ที่เราเอามาบูรณาการในหลักสูตรนี้ครบถ้วนนะครับเพื่อจะบอกกับทุกท่านว่าในโลกปัจจุบันเนี้ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนแบบโมโนโพลีหรือเรียนแบบทิศทางเดียวหรือว่าแยกกันแล้วถูกไหมครับเราสามารถเรียนโดยที่ใช้องค์ความรู้หลายๆศาสตร์เนี่ยมาบูรณาการกัน
2: ถูกต้องค่ะ
0: แต่เราจะทำยังไงล่ะที่จะเรียนแบบบูรณาการด้วยแล้วก็ได้ดีกรีได้วุฒิ ที่อยู่ที่อยู่ที่เป็นมัลติดิสซิพลินารีแบบนี้ด้วยนะครับเราก็เลยมีหลักสูตรนี้ออกมา

0: เป็นหนึ่งในตัวเลือกหนึ่งในทางเลือกสำหรับผู้เรียนที่สนใจที่จะเก่งภาษานะครับภาษานี่ก็ไม่ได้กำหนดนะว่าเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งนะครับแต่ว่าหลักๆตอนนี้เราเอาภาษาที่เป็นเทรนด์ในการประกอบอาชีพนะครับก็คืออังกฤษจีนแล้วก็ไทยและอยากจะมีทักษะในการประกอบอาชีพในงานบริการไม่ว่าจะเป็นโรงแรมท่องเที่ยวสปาเวลเนสต่างๆและสามารถใช้ทักษะเหล่านี้ไปผลิตคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียได้โดยใช้เทคโนโลยีแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมืออันนี้คือใจความสำคัญของหลักสูตรนี้ในเรื่องของการบูรณาการข้ามศาสตร์โดยใช้ดิจิทัลครับ
1: อาจารย์บูรณาการได้เขาเรียกว่าครบวงจรนะเท่าที่ดูก็คือเท่าที่เราดูหลักสูตรหลายๆที่เนี่ยผมคิดว่าหลักสูตรนี้น่าจะเขาเรียกว่าตรงประเด็นมากที่สุดเพราะอะไรครับ1นักศึกษาหรือผู้ที่เข้ามาเรียนได้ทั้งความสามารถในเรื่องของภาษานะครับและไม่ได้แค่ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนแต่เพียงอย่างเดียวยังรวมถึงอังกฤษจีนแล้วก็ไทยอันที่2สิ่งที่เป็นความต้องการนะครับของคนที่อยากจะพัฒนา up skill re skill ก็คือไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการอยู่แล้วโดยเฉพาะในงานแล้วก็ควบรวมในแง่ของงานบริการด้วยแล้วที่สำคัญอาจารย์ยังให้ความใส่ใจถึงแม้จะเป็นศิลปศาสตร์แต่อาจารย์ให้ความใส่ใจกับวิชาทางด้านเทคโนโลยีต้นมากโดยเฉพาะทางด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับทำให้เด็กเราเนี่ยไม่ตกเทรนด์อันนี้เป็นผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วจากสิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยถ้าเป็นหลักสูตรอื่นนะเท่าที่ผมเคยเห็นเนี่ยค่าเทอมน่าจะแพงอยู่อาจจะเป็นแสน
2: เป็นยังไงบ้างคะค่าเทอมอาจารย์ครับ
0: เรื่องค่าเทอมเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่หลักสูตรเนี่ยต้องไปทำการบ้านนะครับคำว่าทำการบ้านเนี่ยก็คือเราก็หนึ่งก็คือเราต้องสำรวจตลาดเนาะว่าในตลาดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เป็นหลักสูตรนานาชาติเนี่ยนะครับ เขาคิดค่าเทอมกันเท่าไหร
1: ่
0: สองเราก็ต้องมาคำนวณเรื่องต้นทุนต่อหน่วยต่างๆใช่ไหมครับพวกเราเนี่ยได้ positioning ตัวเองมาแล้วว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
2: ใช่ค่ะ
0: คำว่ามหาวิทยาลัยของรัฐเนี่ยก็คืออย่างเช่นนักศึกษาจีนเนี่ยก่อนที่เขาจะมาเรียนกับมหาลัยในไทยเนี่ยเขาค่อนข้างให้ความสำคัญว่ามหาลัยที่เขามาเรียนเนี่ยจะต้องได้รับการพูดง่ายจะต้องได้รับการยอมรับหรือการรับรองโดยรัฐบาลจีนซึ่งมทล.พระนครของเราเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในลิสต์ของรัฐบาลจีนที่ทางจีนรับรองนะครับดังนั้นมหาวิทยาลัยเราก็ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือนะครับในเรื่องของคุณภาพและการจัดการศึกษานะครับรวมถึงเราก็พิจารณาเรื่องโลเคชั่นว่าเราอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับสามารถอำนวยความสะดวกในเรื่องของกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู
1: ้
0: เรื่องที่พัก
1: เรื่อง
0: การใช้ชีวิตเพราะว่าการที่นักศึกษาต่างชาติมาเรียนเนี่ยการใช้ชีวิตในต่างแดนเป็นเรื่องสำคัญถ้าได้ไปอยู่ในโลเคชั่นที่ดีหรือได้อยู่ในจังหวัดหรือในพื้นที่ที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเด็กยุคใหม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นความเข้มแข็งของการแข่งขันเนาะว่าหลักสูตรเราเนี่ยสามารถอำนวยความสะดวกเหล่านี้ให้กับผู้เรียนได้และที่สำคัญก็คือว่าตัวผู้สอนของเราเนี่ยเราก็มีอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างประเทศหลายปีหรือมีผลงานทางวิชาการนะครับมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นพ.ศ.ร.ศ.อะไรต่างๆนะครับก็เป็นพูดง่ายๆก็คือเป็นอาจารย์ที่เราคัดสรรมาแล้วว่ามีคุณภาพในการเกียร์นักศึกษาและผลิตบัณฑิตให้ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตรนะครับ เราก็เลยมาจบกันที่ว่าภาคค่าเรียนเนี่ยนะครับของนักศึกษาเนี่ยนะครับเราจะคิดอยู่ที่เทอมละ 45,000 บาท
1: ถูกมากเลยครับอาจารย
2: ์ก็ถือว่าถ้าเป็นในส่วนของหลักสูตร International เนี่ยถือว่าไม่แพงเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยรัฐด้วยเรามุ่งเน้นในเรื่องของการบริการวิชาการแล้วก็ส่งเสริมอาชีพเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นในพาร์ทตรงนี้นะคะก็อยากจะเรียนว่าหลายๆท่านฟังมาจะเริ่มกังวลแล้วจริงๆแล้วไม่ต้องกังวลนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นคนไทยหรือมีเพื่อนต่างชาติที่สนใจจะมาเรียนด้วยกันเราเป็นเพื่อนกันได้เพราะว่า เป็นส่วนของหลักสูตรอินเตอร์ที่ต้องมีผู้เรียนหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็อย่างที่ท่านได้เรียนไว้นะคะท่านคณบดีได้เรียนไว้ว่าโครงสร้างหลักสูตรของเราที่วางเป็นโมดูลต่างๆแล้วก็ในบริบทของการบริการนักศึกษานะคะนักศึกษาจะมีอินฟราสตรักเจอร์ที่รองรับไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการในการฝึกฝนวิชาชีพอาทิเช่นห้องปฏิบัติการอะไรคะอาจารย
0: ์ตอนนี้อย่างเช่นเรามีพาร์ทเนอร์นะครับซึ่งเป็นสถานประกอบการที่จีนนะครับเขาก็จะส่งเสริม

0: เด็กให้ทำโปรเจกต์ในการขายสินค้าหรือบริการหรือทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยในแอปพลิเคชัน TikTok นะครับแล้วก็แน่นอนว่าพอเรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นผู้ประกอบการที่จีนเนี่ยนะครับนักศึกษาก็จะต้องรู้การใช้ภาษาจีนเพื่อการสร้างคอนเทนต
1: ์
0: ภาษาจีนเพื่อการขายภาษาจีนเพื่องานบริการเงี้ยแล้วก็ผลิตคอนเทนต์แล้วก็เราสามารถฝากให้ทางพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยไปแชร์ได้นะครับแล้วก็เพราะว่าผู้บริโภคคนจีนหรือว่าผู้รับชมเนี่ยชาวจีนเนี่ยก็เราก็รู้ว่า
1: อำนาจ
0: โตกว่าไทยหลายร้อยเท่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
2: คร
0: ับก็แล้วก็จะมีพวกห้องปฏิบัติการต่างๆในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีการใช้ AI หรือห้องปฏิบัติการทางภาษานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสนับสนุนนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตให้นักศึกษาเนี่ยได้ใช้ชีวิตการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ที่สำคัญหลักสูตรเนี้ยได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเราจัดการศึกษานะครับแบบออนไลน
1: ์
0: ผสมผสานกับแบบออนไซต์นะครับซึ่งไม่น้อยกว่า 60%
2: เด็ดเลิร์นนิ่ง
0: ใช่ครับสามารถเป็นหลักสูตรที่ flexible นะครับปรับเปลี่ยนได้ตามพฤติกรรมของผู้เรียนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าสมมุติว่านักศึกษาเนี่ยอยากจะไปฝึกประสบการณ์ในต่างแดนนักศึกษาก็สามารถเลือกวิชาที่เป็นการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาการฝึกประสบการณ์ที่เป็นสากลศึกษาก็ได้นะครับ
2: เยี่ยมเลยค่ะ
1: เห็นว่าหลักสูตรนี้มีความยืดหยุ่นในขนาดที่ว่าถ้าเกิดเป็นblended ทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์แสดงว่าถ้าเกิดคนที่เข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยแล้วเขาอาจจะต้องการหารายได้พิเศษในบางช่วงทางหลักสูตรมีการสนับสนุนยังไงบ้างครับ
0: แน่นอนครับก็คือพวกทางเราเนี่ยนะครับเราพยายามจะให้นักศึกษาเนี่ยได้ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานในสายอาชีพอยู่แล้วนะครับช่องทางในการส่งนักศึกษานะครับไปพูดง่ายๆคือไปรับจ็อบนะครับไปบริการวิชาการแบบมีรายได
1: ้
0: หรือว่าไปอยู่ตามโรงแรมคือตอนนี้เราก็มีพาร์ทเนอร์เป็นโรงแรมในที่เรา MOU ไว้ในเครือดุสิตธานีนะครับซึ่งนักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าไปปฏิบัติงานหรือไปทำงานแบบมีรายได
1: ้
0: นะครับในช่วงระหว่างเรียนด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะประชาสัมพันธ์หลักสูตรว่าหลักสูตรเราเนี่ยทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็ได้นะครับ
1: ถือว่าตอบโจทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เพิ่งจบมาใหม่หรือคนที่เป็นคนทำงานอยู่แล้วอยากจะมาเพิ่มพูนประสบการณ์แสดงว่าค่อนข้างยืดหยุ่นมากๆนะครับ
2: ค่ะโอ้น่าสนใจมากๆเลยค่ะก็ถ้าจะให้อาจารย์ก๊อตนะคะขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์ก๊อตนะคะท่านคณบดีก็คือถ้าอาจารย์ก๊อตเนี่ยจะยกตัวอย่างว่าสมัยที่อาจารย์ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศในบริบทของการที่เราปรับตัวเราเป็นคนต่างชาติเนี่ยเรามีการปรับตัวอย่างไรบ้างคะ
0: อาจจะต้องให้ข้อมูลท่านผู้ชมว่าผมก็ไปจบปริญญาเอกที่เมืองเพิร์ธนะครับที่ประเทศออสเตรเลียนะครับตอนนั้นก็รู้สึกว่าไปใช้ชีวิตอยู่ประมาณ5ปีนะครับ
2: ที่
0: เพ
2: ิ
0: ร์
2: ธนะครับ
0: ก็เป็นหลักสูตรปริญญาเอกนะครับเราเอาผมไปเอาประสบการณ์จากการที่เราเป็นนักศึกษาต่างชาติที่ไปอยู่ที่ออสเตรเลียมาเทียบเคียงแล้วเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นเด็กต่างชาติที่จะต้องมาเรียนที่ไทยเนี่ยเราจะต้องได้รับการดูแลอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกก็คือว่าเราจะจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่ได้ให้คำปรึกษาเฉพาะเรื่องของวิชาการแต่เราจะเข้าไปดูเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับความเป็นอยู่นะครับการหาที่พักนะครับรวมถึงกระบวนการทางด้านการจัดทำวีซ่าหรืองานเอกสารต่าง
1: ๆ
0: คือเราดูแลตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับรวมถึงนอกจากนั้นนะครับหลักสูตรของเราเนี่ยนอกจากเราจะดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของนักศึกษาต่างชาติแล้วเพราะว่าเขาจะต้องมีที่ปรึกษาที่แบบดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
2: ตัวหลายๆอย่าง
0: เรายังใส่นะครับเสริมสร้างความรู้พื้นฐานในเรื่องของวัฒนธรรมของไทยให้เขาด้วย คือพูดง่ายๆคนที่จะมาอยู่ไทยอย่างมีความสุขเนี่ยถ้าเขาได้เรียนรู้

0: วัฒนธรรมไทย
1: ครับ
0: พื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาเรามีอยู่แล้วในหลักสูตรวัฒนธรรมประเพณีนะครับวันสำคัญต่างๆรวมถึงการพาเขาไปทัศนศึกษาหรือว่าไปศึกษาดูงานนะครับในสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆที่อยู่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่หลักสูตรเนี่ยจะปูพื้นเอาไว้ให้พวกเขาได้ปรับตัวแล้วก็ใช้ชีวิตตอนที่เขาอยู่ที่เมืองไทยอย่างมีความสุข
2: ซึ่งในพาร์ตรงนี้มันเสริมนะคะความที่อาจารย์ได้มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศเนี่ยในพาร์ตรงนี้มันเป็นความสำคัญบางครั้งเราไปอยู่ที่นู่นนะคะอาจารย์ก๊อตไปอยู่ที่นู่นเราก็รู้สึกผูกพันกับวัฒนธรรมที่เป็นเชิงพื้นเมืองของประเทศนั้นๆด้วยนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะที่ควรจะต้องเสริมสร้างแล้วก็อาจจะเป็นบริบทที่การอยู่อาศัยนะคะอาจจะไม่ต้องถึงขั้นเป็นระบบโฮสต์แฟมิลี่นี้เรามีไหมคะอาจารย์ก๊อตคะ
0: ไม่มีครับอันนี้ต้องนำเรียนตรงๆเลยครับเพราะว่าในสังคมเมืองนะครับกรุงเทพมหานครที่มหาวิทยาลัยเราตั้งอยู่เนี่ยสังคมเมืองที่เราเป็นณปัจจุบันเนี่ยเรามักจะอยู่กันเป็นครอบครัวแยกนะครับเราจะเป็นครอบครัวกลุ่ม
2: แตกต่างนะคะ
0: ใช่ครับดังนั้นน่ะนักศึกษาที่มาเนี่ยก็จะต้องพักในหอพักเอกชนหรือว่าเราจะมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นคอนโดมิเนียมที่ให้เช่าระยะยาวสำหรับนักศึกษาที่เป็นถือวีซ่านักเรียนนะครับเราก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการหาที่พัก
2: แต่อย่างไรก็ตามเราเสริมตรงนี้ก็คือทางที่อาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ชมไปนะคะก็คือเรามีอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลใกล้ชิดในพาร์ทที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบริบทในเรื่องของวีซ่าในเรื่องของสิ่งใดๆอำนวยความสะดวกต่างๆและความที่อยู่ใจกลางเมืองการเดินทางไปมานะคะอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆความปลอดภัยเนี่ยมีครบนะคะ
3: พูดง่ายก็คือเข้าถึงสิ่งต่างๆหรือสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างง่ายจากตัวเซ็นเตอร์ของทางมหาวิทยาลัยครับ
0: ครับก็อยากจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับก
2: ็
0: ค
2: ือ
0: หลักสูตรนะครับภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสากลนะครับเป็นหลักสูตรนานาชาตินะครับถ้าชื่อภาษาอังกฤษเราก็ใช้ชื่อว่า Foreign Languages for International Communication นะครับเป็น International Program หรือว่า FIC นะครับ
2: FIC จำไว้นะคะ
0: หลักสูตร FIC ของวิทยาลัยนานาชาตินะครับของราชมงคลพระนครนะครับจะเปิดนะครับทำการเรียนการสอนนะครับภาคการศึกษาที่1/70นะครับเราก็จะเริ่มเรียนกันประมาณเดือนมิถุนายนปี2570นะครับแต่ช่วงนี้เริ่มรับสมัครแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็สามารถสแกน QR code นะครับหรือว่าสอบถามมาได้ที่วิทยาลัยนานาชาติของราชมงคลพระนครหรือที่คณะศิลปศาสตร
3: ์
0: ของราชมงคลพระนครก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้น QR code ที่เป็นแบบฟอร์มใบสมัครแล้วก็การติดต่อให้นะครับก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนหรือว่าท่านจะเป็นผู้ปกครองนะครับลูกท่านเป็นคนไทยแต่ว่าท่านอยากจะให้ลูกเนี่ยได้รับประสบการณ์การเรียนแบบนานาชาติก็สามารถมาเรียนกับเราได้ค่าเทอมละ 45,000 บาทเนี่ยถูกกว่าโรงเรียนนานาชาติอนุบาลอีกนะครับนานาชาติบางที่ก็คิดค่าเรียนบำรุงการศึกษาสูงกว่าเรามากนะครับ
2: ครับแล้วเวลาจบการศึกษาเนี่ยวุฒิที่ได้เป็นวุฒิอะไรคะ
0: เป็น Bachelor of Arts ครับ
2: Bachelor of Arts นะคะโอเคโหน่าสนใจมากๆเลยดังนั้นแคปหน้าจอไว้แล้วก็สามารถสแกนในการที่จะสมัครเรียนเพิ่มเติมได้หรือว่าสามารถที่จะสแกน QR code ของรายการนะคะก็จะเข้ามาที่รายการของเราเราก็จะประสานงานให้ท่านครบถ้วน
3: ใช่ครับ
2: ก็อาจารย์ทั้ง3ท่านในนามของอาจารย์นำโดยท่านคณบดีนะคะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้อนรับนักศึกษาว่าที่นักศึกษาทุกคนในอนาคตเข้าสู่หลักสูตรนี้นะคะ
3: ครับก็ถือว่าเป็นการแนะนำความเป็นบูรณาการศาสตร์อย่างแท้จริงนะครับในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นมิติของความเป็นอาร์ตหรือการคอมมิวนิเคชันมิติของตรรกะการคำนวณแล้วก็มิติของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับรวมถึงสมรรถนะที่ตัวนักศึกษาจะได้รับก็ถือว่าตรงโจทย์กับตอนในวันนี้เลยนะครับอาจารย์สกลวันครับ
2: ค่ะก็ถือว่าท่านได้ซื้อประสบการณ์ของความเป็นนักศึกษาอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะอย่างที่ท่านคณบดีเรียนนะคะประสบการณ์จากค่าเทอม 45,000 บาทท่านประหยัดค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ

0: แต่ท่านได้ประสบการณ์ท่านมีเพื่อนที่เป็นชาวต่างประเทศแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงประสบการณ์หลากหลายกับคู่สัญญาของเรานะคะในเรื่องของสากิจศึกษาในพาร์ตรงนี้จะทำให้ท่านสามารถที่จะรีสกิลอัพสกิลแล้วก็เสริมสร้างวิชาชีพท่านให้มั่นคงแข็งแรงที่อาจจะไม่ได้อยู่เพียงแค่ในประเทศไทยแต่ท่านกำลังแข่งขันกับคนทั้งโลกและหลักสูตรนี้ก็พร้อมสำหรับทุกท่านที่จะได้เข้าการเดินทางสู่วิชาชีพของท่านนะคะในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านคณบดีนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัชรพงษ์สูงปานเขานะคะท่านคณบดีที่ให้เกียรติในการนำเสนอหลักสูตร FIC ในวันนี้นะคะแล้วก็ในวันนี้ทางรายการการบูรณาการการคิดเชิงระบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับฐานสมรรถนะวิชาชีพครูก็ขอปิดตอนนะคะการบูรณาการข้ามศาสตร์ตอนที่12เพื่อที่ใจทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้ในบริบทเหล่านี้พบกันในตอนต่อไปนะคะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือ

0: ระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำเสนอรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและต้อนรับในโรงแรมโดยผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสกสรรจันทรจำนงสังกัดคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดิรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับวันนี้นะครับเนื้อหาของรายการจะเป็นอย่างไรบ้างลองไปติดตามชมด้วยกันครับรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและการต้อนรับในโรงแรมนะครับเป็นรายการหลักสูตรระยะสั้นนำเสนอความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านบริการและการทำงานต้อนรับในโรงแรมนะครับนำเสนอทั้งหมด9ตอนนะครับโดยที่สัปดาห์นี้นะครับเป็นตอนที่3แล้วนะครับเนื้อหาของสัปดาห์นี้นะครับจะพูดถึงเรื่องการพูดนะครับต้อนรับลูกค้าในเวลาที่ลูกค้าเดินทางเข้ามาเช็คอินที่โรงแรมนะครับในการเช็คอินลูกค้านะครับเพื่อที่จะเข้าพักนั้นนะครับก็จะมีคำพูดนะครับและสำนวนภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ใช้ในการให้บริการนะครับหลากหลายนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูสำนวนแล้วก็คำพูดต่างๆเหล่านั้นนะครับอยากจะขอแนะนำนะครับเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการทักทายแล้วก็การต้อนรับลูกค้านะครับโดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นชาวญี่ปุ่นนะครับการต้อนรับและการทักทายนะครับเป็นการสะท้อนแนวคิดในเรื่องของการให้เกียรตินะครับรวมไปถึงการใส่ใจนะครับตามหลักโอโมเทดาชิของญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของงานบริการแบบญี่ปุ่นนะครับอย่างที่เราได้กล่าวไปได้คุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าการบริการให้บริการลูกค้าหรือแขกที่มาพักที่โรงแรมนั้นเนี่ยนะครับก็มีความแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมของแต่ละชาตินะครับของลูกค้านะครับทางตะวันตกนะครับทางฝรั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวอเมริกันหรือชาวยุโรปก็ตามนะครับก็จะมีความต้องการนะครับหรือว่ามีแนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการและการที่แตกต่างในเรื่องของการอย่างเช่นในเรื่องของการแสดงความเคารพอย่างที่เราคุยกันไปว่าในปัจจุบันนะครับการให้บริการนะครับก็นำไปผสมผสานนะครับบวกรวมเข้ากับเรื่องของการความเท่าเทียมกันนะครับของผู้ให้บริการและก็ผู้รับบริการเพราะฉะนั้นทางด้านตะวันตกนั้นเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้มีการใช้คำที่มันแสดงถึงการให้เกียรติหรือว่าแสดงความเคารพอย่างสูงต่อลูกค้ามากมายเหมือนกับทางด้านประเทศญี่ปุ่นครับที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นนอกเหนือจากการทำงานตามขั้นตอนตามลำดับตาม job description ที่กำหนดไว้แล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของการให้ความสำคัญต้องลูกค้านะครับของลูกค้านะครับการแสดงความเคารพไม่ว่าจะเป็นภาษาคำพูดหรือว่ากริยาท่าทางต่างๆด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับที่มีความสนใจที่จะทำงานนะครับการให้บริการหรืองานต้อนรับลูกค้าชาวญี่ปุ่นนะครับในโรงแรมนะครับการทักทายนั้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของความประทับใจแรกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าญี่ปุ่นได้นะครับก็จะส่งผลนะครับให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาใช้บริการครับในสถานประกอบการในโรงแรมของเราเนี่ยโรงแรมที่เราทำงานอยู่เนี่ยในโอกาสต่อๆไปด้วยนะครับหลักการพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับการทักทายชาวใจนะครับให้แก่ลูกค้าชาวญี่ปุ่นครับก็มีหลักการง่ายๆนะครับก็คือใช้น้ำเสียงที่สุภาพแล้วก็นุ่มนวล นะครับไม่พูดเสียงดังเกินไปหรือว่าไม่ใช้ถ้อยคำที่อาจจะไม่แสดงถึงการให้เกียรติหรือการให้ความเคารพกับลูกค้านะครับ2ในการพูดนั้นก็จะพูดด้วยจังหวะที่ค่อนข้างช้าครับจริงๆแล้วภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นภาษาที่พูดค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับภาษาไทยแล้วเนี่ยโดยเฉพาะภาษาไทยที่อยู่ในภาคกลางที่เป็นภาษามาตรฐานของภาษาไทยเราเนี่ยถ้าจะพูดเทียบกันแล้วเนี่ยภาษาญี่ปุ่นก็จะมีสปีดจังหวะการพูดที่ค่อนข้างจะ

เร็วกว่าแต่ว่าในการทำงานให้บริการหรือว่าการทำงานที่จะต้องเป็นการต้อนรับลูกค้าที่อยู่ในโรงแรมซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลที่สำคัญแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการพักผ่อนครับในโรงแรมหรือการใช้บริการสันทนาการต่างๆในโรงแรมเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องให้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดเร็วเกินไปเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้ลูกค้าเนี่ยสับสนแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับนำไปสู่ความไม่สะดวกสบายต่างๆได้เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากน้ำเสียงที่สุภาพนุ่มนวลแล้วเนี่ยนะครับจังหวะการพูดก็จะเน้นเป็นการพูดที่ค่อนข้างจะช้าๆเนิบๆนะครับไม่เร็วเกินไปแล้วก็จะมีการสอบถามความเข้าใจนะครับหรือว่าความต้องการอื่นของลูกค้าอยู่เป็นประจำนะครับอีกอันหนึ่งรบผ่านคำพูดนะครับก็คือการแสดงความเคารพผ่านคำพูดแล้วก็ท่าทางต่างๆในภาษาญี่ปุ่นก็มีระดับภาษานะครับจะเป็นภาษาที่เป็นภาษาที่ใช้กับบุคคลที่สนิทสนมคุ้นเคยเป็นกันเองนะครับภาษาที่สุภาพทางการแล้วก็ภาษาระดับภาษาที่แสดงความสุภาพเชิงยกย่องแล้วก็ถ่อมตนผู้พูดนะครับในกรณีงานให้บริการหรืองานต้อนรับในโรงแรมนั้นเนี่ยหากเป็นไปได้นะครับก็ควรจะเลือกใช้ภาษาที่เป็นภาษาสุภาพเชิงยกย่องนะครับยกย่องคู่กรณีแล้วก็ถ่อมตัวเรานะครับเป็นภาษาระดับสุภาพที่สุดนะครับดังนั้นก็จะแสดงให้เห็นถึงความให้เกียรติหรือว่าความเคารพนะครับลูกค้าหรือว่าแขกที่มาใช้บริการของเรานะครับอันนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานนะครับของการสร้างความประทับใจแบบโอโมเทนาชินะครับแบบการให้บริการแบบญี่ปุ่นนะครับมารยาทและก็การเคารพนั้นเนี่ยสามารถแสดงออกทั้งคำพูดนะครับรวมไปถึงภาษาทางร่างกายด้วยนะครับคำพูดก็อย่างเช่นเมื่อคราวที่แล้วตอนที่สัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนกันไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ welcome drink ครับเครื่องดื่มต้อนรับใช่ไหมครับพอเรามอบเครื่องดื่มต้อนรับครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมครับว่าเราพูดประโยคอะไรในการที่จะสื่อให้เห็นว่าเครื่องดื่มที่เรานำมาให้เนี่ยเป็นเซอร์วิสเป็นเวลคัมดริงก์ครับยังพอจำได้ไหมครับครับเราก็จะบอกว่าเวลคัมดริงก์คูเดสเวลคัมดริงก์คูเดสครับอันนี้เป็น เครื่องดื่มต้อนรับครับนะครับแล้วเราก็ส่งมอบให้กับลูกค้าใช่ไหมครับทีนี้ประโยคที่นำเสนออีกประโยคนึงก็คือโดโซโอเมชิอากาลิโกดาไซครับโดโซโอเมชิอากาลิโกดาไซที่แปลว่าเชิญดื่มเชิญรับประทานเลยครับเชิญดื่มเลยครับครับแล้วเราก็คุยกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้ว เรามอบเครื่องดื่มให้ไปแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเชิญเขาดื่มใช่ไหมเพราะว่าเราคงไม่ได้ให้เขารับไปเฉยๆหรือเอาไปดูเฉยๆใช่ไหมครับเราคงอยากจะให้เขาดื่มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่เห็นจำเป็นต้องพูดเลยแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันไปว่าบางครั้งประโยคมันไม่จำเป็นจะต้องพูดไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรมากมายแต่ว่ามันเป็นประโยคที่แสดงการเคารพสื่อให้เห็นถึงมารยาทที่เรามีที่เราซึ่งเป็นผู้ให้บริการเนี่ยมีต่อลูกค้าหรือแขกหรือผู้มารับบริการนะครับมันไม่ใช่เป็นการให้ข้อมูลรายละเอียดก็จริงแต่ว่ามันเป็นการแสดงความเคารพเพราะฉะนั้นบางครั้งประโยคบางประโยคที่เรียนไปเนี่ยนะครับอาจจะดูเหมือนว่าไม่จำเป็นจะต้องพูดก็ได้แต่ว่าอย่างที่เรียนไปนะครับว่ามันคนญี่ปุ่นนั้นจะให้ความสำคัญกับเรื่องของมารยาทและการเคารพซึ่งมันสะท้อนออกมาจากภาษาที่พูดรวมไปถึงท่าทางด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับในช่วงกลางๆแล้วก็ช่วงท้ายของรายการก็จะมีการนำเสนอสำนวนแล้วก็คำพูดนะครับที่ใช้ในการทำงานในช่วงเวลาเช็คอินเนี่ยนะครับซึ่งก็มีหลายๆคำพูดหลายๆสำนวนที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับระดับสุภาพเชิงยกย่องและถ่อมตัวให้เรียนเพิ่มเติมด้วยนะครับก่อนที่จะไปถึงคำพูดแล้วก็สำนวนต่างๆเหล่านั้นนะครับเรามาดูบอดี้แลงเกจนะครับหรือภาษาท่าทางนะครับที่มันจะแสดงมารยาทแล้วก็การเคารพต่อแขกลูกค้าหรือผู้มารับบริการในทัศนะในวิถีของคนญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือเรื่องของการโค้งนะครับนั่นก็คือเรื่องของการโค้งหรือที่เรียกว่าโอจิกินะครับการโค้งนั้นก็มีหลากหลายระดับนะครับถ้าเราดูจากรูปภาพที่นำมาประกอบอยู่บนสไลด์ก็จะเห็นว่ามีทั้งมีการโค้งในระดับ15องศานะครับระดับ30องศาแล้วก็ระดับ 45-90 องศานะครับในบริการนั้นเนี่ยนะครับการโค้งในระดับที่2ที่3นะครับคือเคเรกับไซเคเรก็คือ30องศากับ45องศาถึง90องศาเนี่ยจะเป็น

ิ่งที่ถูกนำมาใช้ในการให้บริการค่อนข้างมากนะครับการคงในระดับนี้นะครับระดับที่2กับระดับที่3นี้นะครับเนื่องจากว่ายิ่งเราโค้งได้ต่ำมากเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นการแสดงการให้เกียรตินะครับการแสดงการเคารพนะครับต่อคู่สนทนามากขึ้นเท่านั้นในการให้บริการนะครับเพื่อสร้างความประทับใจแบบญี่ปุ่นนะครับแบบโอโมเทนาชินะครับการให้ความสำคัญกับนีดหรือความต้องการของลูกค้านะครับเท่านั้นยังไม่พอการแสดงความเคารพการให้เกียรติลูกค้านั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับในการสร้างความประทับใจทำให้ลูกค้าพึงพอใจนะครับเพราะฉะนั้นการโค้งการทำความเคารพเนี่ยนะครับก็เลยเลือกระดับที่สุภาพนะครับแล้วก็สุภาพสุดๆนะครับสุภาพมากที่สุดเนี่ยมาใช้กันค่อนข้างเยอะนะครับส่วนเอชาคูหรือว่าการโค้งระดับ15องศานั้นเนี่ยใช้เมื่อไหร่เคสนี้จะใช้กับเพื่อนร่วมงานซะมากกว่านะครับใช้กับเพื่อนร่วมงานที่สนิทสนมคุ้นเคยกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้าเนี่ยนะครับคิดว่าอย่างน้อยก็คงจะต้องระดับ30องศานะครับหรือ45องศาขึ้นไปถึง90องศานะครับลักษณะของการโค้งนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราดูจากรูปภาพที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับของสกรีนหรือว่าของหน้าจอโทรทัศน์ตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าลักษณะการโค้งก็จะเป็นการโค้งแบบค่อยๆก้มโค้งลงนะครับค่อยๆก้มโค้งลงช้าๆนะครับอย่างสุภาพครับสายตาก็ก้มลงไปที่พื้นนะครับเวลาก้มไปทั้งตัวแล้วก็ศีรษะนะครับหน้าให้หน้าเนี่ยก้มลงไปที่พื้นด้วยนะครับไม่ก้มแต่เฉพาะลำตัวแล้วก็เงยหน้ามองลูกค้าอย่างนั้นไม่ค่อยสุภาพไม่สุภาพนะครับให้ก้มไปทั้งตัวแล้วก็ใบหน้าด้วยนะครับแล้วก็พอก้มไปเสร็จแล้วก็ค่อยๆย้อนกลับคืนมานะครับค่อยๆเด้งกลับคืนมาช้าๆนะครับอันนี้เป็นลักษณะการโค้งแบบญี่ปุ่นนะครับหรือที่เรียกว่าโอจิกิครับโอจิกิเราเคยคุยกันนะครับว่าโรงแรมต่อให้เป็นโรงแรมสัญชาติญี่ปุ่นก็ตามนะครับอยู่ในประเทศไทยเนาะถ้าเกิดว่ามีลูกค้าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมาใช้บริการที่โรงแรมเนี่ยเราควรจะโค้งหรือว่าเราควรจะไหว้ดีนะครับก็มีหลากหลายทัศนะนะครับบางท่านก็ว่าก็ควรโค้งเพราะว่าลูกค้าเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะนะครับบางท่านก็ว่าควรไหว้นะครับเนื่องจากว่าที่นี่ประเทศไทยนี่นาอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับแต่ว่าแบบไฮบริดนะครับแบบผสมผสานก็น่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับเนื่องจากว่าการแสดงความเคารพหรือว่าการสื่อสารนะครับโดยใช้ภาษาหรือวัฒนธรรมของคู่สนทนาของลูกค้าเนี่ยครับมันจะเป็นการสร้างความสบายใจความไว้วางใจนะครับความอบอุ่นใจให้กับลูกค้าลูกค้าญี่ปุ่นที่เดินเข้ามาที่ใช้บริการในโรงแรมนะครับถ้าเกิดว่าเขาได้ยินภาษาญี่ปุ่นครับจากสตาฟจากเจ้าหน้าที่พนักงานหรือว่าเห็นภาษาท่าทางครับแบบญี่ปุ่นจากสตาฟหรือว่าจากเจ้าหน้าที่พนักงานของโรงแรมเนี่ยนะครับความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นก็คือความรู้สึกประทับใจใช่ไหมครับประทับใจในการเตรียมพร้อมในการถูกได้รับความสำคัญนะครับเราเป็นคนญี่ปุ่นเขาพูดภาษาญี่ปุ่นกับเราเขาใช้วัฒนธรรมญี่ปุ่นกับเราแปลว่าเขาให้เกียรติเราเขาให้ความสำคัญกับเราครับก่อให้เกิดความประทับใจสองความรู้สึกที่ตามมาอีกอันนึงก็คือเรื่องของความสบายใจนะครับเรามีความรู้สึกว่าลูกค้าจะมีความรู้สึกว่าอยู่ที่นี่แล้วมาแน่นอนเพราะมีคนรู้ทั้งภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นครับคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับเราได้อย่างแน่นอนครับความประทับใจแล้วก็ความสบายใจครับจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีครับเมื่อเราสื่อสารกับคนญี่ปุ่นโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นรวมถึงปฏิบัติให้บริการต่อเขาโดยใช้วัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นพื้นฐานนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับถ้าเราสามารถผสมผสานนะครับความเป็นไทยอย่างเช่นการยกมือไหว้นะครับเข้าด้วยนะครับก็จะทำให้ผู้มาใช้บริการเนี่ยมีโอกาสได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรจะนำเสนอนะครับตัวเราเองก็ควรจะยกย่องวัฒนธรรมไทยแล้วก็ควรจะนำเสนอวัฒนธรรมที่งดงามนั้นให้กับคนต่างชาติโดยเฉพาะแขกลูกค้าที่มาพักที่โรงแรมนะครับดังนั้นคำถามที่ว่ากับแขกญี่ปุ่นแต่ว่ามาพักที่โรงแรมในเมืองไทยควรจะโค้งหรือควรจะไหว้ดีนะครับในทัศนะของผมก็คิดว่าควรจะผสมผสานครับโค้งแล้วไหว้นะครับให้เหมาะสมตามเวลาและสถานที่ครับเริ่มต้นจากการโค้งก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เมื่อพูดคุยให้ข้อมูล

คุณให้บริการอะไรเรียบร้อยแล้วก็ยกมือไหว้นะครับแสดงความเป็นไทยนะครับก็น่าจะเหมาะสมนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นโค้งหรือไหว้ก็ตามนั่นคือการแสดงความเคารพแล้วก็การให้เกียรติแก่ลูกค้านะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่คนญี่ปุ่นคาดหวังต้องการนะครับสังคมญี่ปุ่นนะครับเป็นสังคมที่ให้ความเคารพให้เกียรติกับคู่สนทนานะครับโดยเฉพาะถ้าหากว่าการมีปฏิสัมพันธ์กันนั้นเนี่ยเป็นไประหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการแล้วล่ะก็นะครับหน้าที่ของผู้ให้บริการคือการแสดงความเคารพแล้วก็ให้เกียรติแก่ผู้รับบริการครับอันนี้เป็นจุดเป็นประเด็นหลักที่มีความแตกต่างกับวัฒนธรรมการให้บริการแบบตะวันตกแล้วก็แบบไทยในปัจจุบันนะครับทีนี้ลองมาดูคำพูดครับเมื่อสักครู่เราดูเกี่ยวกับเรื่องของการทักทายการสร้างความประทับใจแบบญี่ปุ่นนะครับแบบโอโมเทนาชิแบบญี่ปุ่นไปแล้วนะครับดูไปว่าการให้บริการสร้างความประทับใจนั้นครับสามารถทำได้หลากหลายอย่างครับหนึ่งในหลากหลายอย่างนั้นคือการแสดงความเคารพครับโดยใช้คำพูดแล้วก็ท่าทางทีนี้เราลองมาดูคำพูดแบบไหนบ้างที่เราใช้ครับให้บริการลูกค้านะครับในเวลาที่เขาเดินทางลูกค้าเป็นคนญี่ปุ่นครับแล้วเขาเข้ามาเช็คอินครับเริ่มต้นจากคำพูดนี้สำนวนนี้ก่อนครับหลายท่านอาจจะกำลังเริ่มนะครับสนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อที่จะไปทำงานครับแล้วก็ชื่นชอบงานให้บริการนะครับงานบริการรวมไปถึงงานต้อนรับลูกค้าในโรงแรมนะครับเดี๋ยวเราลองมาเรียนรู้ด้วยกันว่ากรณีที่เป็นทำหน้าที่นะครับประจำการอยู่ที่ฟอนต์นะครับทำหน้าที่เช็คอินนั้นเนี่ยจะใช้ประโยคภาษาญี่ปุ่นอะไรบ้างนะครับหรือหลายท่านอาจจะกำลังทำงานอยู่ในโรงแรมครับแต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะใช้ภาษาไทยในการต้อนรับลูกค้าใช้ภาษาอังกฤษหรือใช้ภาษาอื่นๆในการต้อนรับลูกค้าอยากจะลองเริ่มใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำงานนะครับเดี๋ยวเราลองมาเรียนรู้ด้วยกันรวมไปถึงคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วนะครับรู้ภาษาญี่ปุ่นเยอะแล้วแต่ว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นในฟิลอื่นๆอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของภาษาญี่ปุ่นในการแปลการ์ตูนภาษาญี่ปุ่นในการทำเป็นผู้ประสานงานในบริษัทนะครับแล้วก็สนใจอยากจะลองดูว่าภาษาญี่ปุ่นสำหรับงานบริการหรือว่าการทำงานในโรงแรมนั้นมีอะไรบ้างก็ลองมาดูด้วยกันนะครับคำพูดแรกประโยคแรกนะครับเป็นประโยคที่ออกเสียงว่าโกโยยาคุวะอาริมาสกะครับโกยายุโกโยยาคุวะอาริมาสกะครับขออนุญาตออกเสียงช้าๆชัดๆนะครับสำหรับกลุ่มผู้เรียนนะครับท่านผู้ชมที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นแต่เพิ่งจะมาเรียนด้วยกันครับในภาคการศึกษานี้นะครับประโยคนี้นะครับคำพูดนี้ก็จะประกอบไปด้วยคำหลายคำนะครับเริ่มต้นครับคำแรกนะครับโกโยยะคุครับเราออกเสียงดูนะครับอย่างที่เราเรียนไปในตอนชั่วโมงที่1นะครับในตอนที่1นะครับว่าตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นคำภาษาญี่ปุ่นประโยคภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยจริงๆแล้วออกเสียงง่ายนะครับสำหรับผู้เรียนชาวไทยคนไทยแล้วเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นภาษาที่ออกเสียงได้ง่ายนะครับมีเล็กน้อยเท่านั้นนะครับมีตัวอักษรบางตัวเท่านั้นนะครับที่ออกเสียงยากนะครับแต่ว่าจำนวนน้อยมากนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะยากก็ตามก็สามารถที่จะฝึกฝนนะครับให้ออกเสียงได้นะครับเราลองมาดูซิว่าประโยคนี้มีบ้างหรือเปล่านะครับประโยคนี้นะครับเริ่มต้นจากมีคำว่าโกโยยาคุโกโยยาคุนะครับไม่มีคำไม่มีเสียงไหนยากเลยใช่ไหมครับโกโยยาคุครับภาษาไทยเราก็มีตัวอักษรพยัญชนะสระที่ออกเสียงเหล่านี้นะครับโกโยยาคุครับวะอาริมาสกะครับตรงมาสึเนี่ยนะครับขีดเส้นใต้ไว้นะครับมีความหมายว่าเวลาอ่านให้อ่านต่อกันนะครับเวลาอ่านให้อ่านต่อกันครับคนญี่ปุ่นมักจะอ่านต่อกันจริงๆแล้วมันเป็นคนละตัวอักษรครับมันเป็นตัวอักษรมะกับสึครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะออกเสียงต่อกันไปเลยนะครับมีบ้างที่ออกเสียงแยกกันนะครับออกเสียงเป็นอาริมาสึกะครับอาริมาสึกะก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะออกเสียงมะสึเนี่ยต่อกันไปเลยอาริมาสกะอาริมาสกะครับแต่ท่านผู้ชมอยากจะพูดช้าๆออกเสียงมาสึก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะออกเสียงต่อกันนะครับว่ามัสไปเลยนะครับ
มัสสึเนี่ยออกเสียงว่ามัสไปเลยโกโยยาคุวะอาริมัสกาประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่าท่านได้สำรองการจองที่นั่งหรือว่าที่พักไว้หรือเปล่านะครับคำว่าโยยาคุเนี่ยแปลว่าการสำรองจะเป็นที่นั่งก็ได้ในกรณีที่เป็นโรงแรมก็จะเป็นที่พักหรือห้องพักครับคุณได้สำรองที่พักไว้หรือเปล่าก็ได้นะครับโกโยยาโกโยยาคุวะอาริมัสกาถ้าเป็นร้านอาหารหรือร้านอาหารก็จะแปลว่าที่นั่งใช่ไหมครับหรือโต๊ะได้สำรองโต๊ะไว้ไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรงแรมก็จะหมายถึงห้องพักคุณได้สำรองห้องพักไว้ไหมครับคุณได้จองไว้หรือเปล่านะครับโกโยยาคุวะอาริมัสกาแล้วเวลาพูดก็ย้อนกลับไปที่เมื่อตอนต้นนะครับเราก็จะพูดด้วยน้ำเสียงที่สุภาพแล้วก็อ่อนนุ่มนะครับแล้วก็ไม่จ้องหน้าลูกค้าเขม่งนะครับมองด้วยสายตามองหน้าลูกค้าครับมองที่ตาของลูกค้าด้วยแววตาที่อ่อนโยนนะครับแล้วก็ค่อยๆพูดช้าๆนะครับไม่ต้องรีบพูดมากนะครับโกโยยาคุวะอาริมัสกาครับโกโยยาคุวะอาริมัสกาคุณได้สำรองห้องพักไว้ไหมครับคุณได้จองไว้ไหมนะครับถ้าเขาบอกว่าจองไว้นะครับสเต็ปต่อไปก็อาจจะต้องขอชื่อนะครับสำหรับตรวจสอบนะครับโดยสำนวนนะครับหรือคำพูดที่จะใช้ในการขอชื่อขอทราบชื่อลูกค้าเนี่ยนะครับก็จะใช้สำนวนนี้นะครับโอนามาเอโอโอเนไกชิมัสโอนามาเอโอโอเนไกชิมัสขอทราบชื่อท่านด้วยครับขอทราบชื่อหน่อยครับโอนามาเอโอโอเนไกชิมัสครับลองออกเสียงดูนะครับคำพูดสำนวนค่อนข้างยาวนะครับประกอบไปด้วยคำว่าโอนามาเอโอนามาเอะครับออกเสียงช้าๆก็โอนามาเอะครับออกเสียงยาวต่อเนื่องก็โอนามาเอะโอแล้วก็มีอีกหนึ่งโอตามมานะครับโอนามาเอโอโอเนไกชิมัสครับตรงงะกับอีเนี่ยขีดเส้นใต้ไว้แปลว่าออกเสียงผสมกันไปเลยก็ได้นะครับไกงะกับอีออกเสียงเป็นไกครับโอเนไกแล้วก็มัสข้างหลังขีดเส้นใต้ไว้เหมือนกันนะครับก็แปลว่าออกเสียงผสมกันเป็นเลยก็ได้มัสก็เป็นมัสครับโอเนไกชิมัสโอนามาเอโอโอเนไกชิมัสขอทราบชื่อท่านด้วยครับพูดด้วยเสียงที่อ่อนนุ่มนะครับแล้วก็มองหน้าลูกค้านะครับในขณะที่พูดแล้วก็พูดด้วยจังหวะครับที่ไม่เร็วเกินไปนะครับแล้วก็ท่าทางที่สุภาพนะครับท่าทางแบบไหนที่ไม่สุภาพเลยสำหรับคนญี่ปุ่นก็คือการพูดโดยที่ไม่มองหน้าลูกค้านะครับก้มหน้าก้มตาพิมพ์นู่นพิมพ์นี่หรือหยิบนู่นหยิบนี่คีย์นู่นคีย์นี่ที่คอมพิวเตอร์ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็พูดกับลูกค้าไปด้วยครับลักษณะแบบนี้ดูคือก็รู้ว่ายุ่งนะครับแต่ว่าลักษณะแบบนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงการที่ไม่ค่อยให้เกียรติไม่ค่อยให้ความสำคัญกับลูกค้านะครับจริงๆมันก็ไม่ได้เสียเวลามากกับการที่จะเงยหน้าขึ้นมามองหน้าลูกค้าสักนิดหนึ่งแล้วก็คุยกับลูกค้านะครับแล้วก็ค่อยหันหน้าหันคอไปที่คอมพิวเตอร์แล้วก็ไปคีย์ข้อมูลหาข้อมูลต่อนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับบางครั้งเราก็อาจจะลืมตัวเพราะมันยุ่งมากใช่ไหมครับเวลาเช็คอินเนี่ยคือเวลาบ่ายสองโมงหรือบ่ายสามโมงเนี่ยนะครับแล้วทุกคนก็จะเช็คอินพร้อมกันในเวลานั้นส่วนใหญ่นะครับมาพร้อมกันซะเยอะเลยนะครับบางทีเราก็เหนื่อยกับการที่จะต้องรับลูกค้าเยอะๆแต่ว่าสำหรับลูกค้าชาวญี่ปุ่นแล้วค่อนข้างสำคัญมากครับค่อนข้างสำคัญมากมีผลต่อการรีพีทต่อการเลือกกลับมาใช้บริการในครั้งต่อไปมากๆนะครับดังนั้นเราคงไม่อยากจะรับลูกค้าคนนี้วันนี้เท่านั้นแล้วชาตินี้ก็ไม่ได้เจอกันอีกไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญครับนอกเหนือจากภาษาแล้วครับสกิลทักษะครับในการดูแลหรือว่าให้บริการลูกค้านั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากแล้วก็อีกอันนึงที่ไม่ให้ความสำคัญไม่ได้อย่างที่เราเคยคุยไปในตอนที่หนึ่งตอนที่สองก็คือพละกำลังทางร่างกายไทเรียวขู่ใช่ไหมครับยืนนานๆนะครับต้องยืนหลังตรงนานๆต้องให้บริการโดยที่ไม่ได้นั่งเลยเนี่ยนะครับเป็นเวลานานๆพูดนานๆไม่มีเวลาได้ดื่มน้ำจิบน้ำเลยเนี่ยนะครับร่างกายต้องแข็งแรงมากๆเพราะฉะนั้นความรู้ทักษะแล้วก็พละกำลังทางร่างกายนะครับสำคัญมากครับโอนามาเอโอโอเนไกชิมัส
โอนาเมโอโอนิไกชิมัสนะครับลองฝึกพูดออกเสียงให้คล่อง

ครับแล้วก็ลองปรับเสียงครับเขาเรียกว่าเสียง2ก็ได้นะครับอย่างเช่นเสียงปกติเวลาพูดกับเพื่อนก็จะกระโชกโฮกฮากหน่อยแต่ว่าเราลองฝึกพูดเสียง2เสียงแบบอ่อนนุ่มถ้าเกิดเราต้องใช้ประโยคนี้ในการให้บริการเราจะพูดด้วยเสียงแบบไหนอะไรเงี้ยครับลองฝึกให้ไปถึงระดับนั้นเลยก็น่าจะดีนะครับนอกเหนือจากฝึกออกเสียงให้ถูกต้องตามคำพูดหรือว่าสำนวนที่นำเสนอแล้วลองฝึกออกเสียงเป็นเสียงที่เหมาะสมนะครับที่เราคิดว่ามันเป็นเสียงที่เพราะสุภาพนุ่มนวลดูก็น่าจะดีนะครับเวลาใช้งานจริงก็จะได้สามารถพูดออกมาได้อย่างออโตเมติกนะครับอย่างเป็นออโตโนมัติแล้วก็ไพเราะสุภาพนุ่มนวลนะครับお名前をお願いします。お名前をお願いします。หลังจากขอทราบชื่อไปแล้วนะครับเราก็พนักงานนะครับเจ้าหน้าที่ก็มักจะต้องไปตรวจสอบนะครับว่าจองต่าคือถามว่าご予約はありますか?ご予約はありますか?คุณได้ทำการจองไว้ไหมลูกค้าตอบ yes นะครับให้มาเนี่ยนะครับก็แปลว่าจองถ้างั้นขอชื่อหน่อยโอนาไมโอโอนิไกชิมัสนะครับได้ชื่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องไปตรวจสอบนะครับว่ามีการจองจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ส่วนมากก็จะจองจริงอ่ะถ้าไม่จองถ้าจองไม่จริงคงไม่มาใช่ไหมครับก็คงจะจองจริงแต่ว่าการจองเข้ามาแล้วเนี่ยในส่วนของหลังบ้านเนี่ยนะครับในส่วนของแอดมินเนี่ยเขาก็จะจัดห้องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าลูกค้ารีเควสต์มาว่าจะเป็นห้องแบบไหนเตียงเดียวเตียงใหญ่เตียงคู่นะครับหรือห้องสูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่อะไรต่างๆชั้นล่างชั้นบนเนี่ยนะครับเขารีเควสต์มาแอดมินเขาก็จะจัดห้องไว้เรียบร้อยแล้วครับเราก็ไปคักคู่นิ่งตรงนั้นนะครับคักคู่นิ่งว่าจองมาจริงนะครับแล้วก็เราได้เตรียมห้องพักแบบไหนไว้ให้นะครับสำนวนที่เราจะขออนุญาตไปตรวจสอบนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการจองของลูกค้าก็เป็นสำนวนนี้นะครับご予約を確認します。ご予約を確認します。ครับสำหรับผู้เรียนนะครับที่เพิ่งเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันเป็นครั้งแรกนะครับลองออกเสียงช้าๆด้วยกันดูก่อนนะครับแบ่งเป็นคำๆแล้วออกเสียงดูนะครับคำแรกご予約เมื่อสักครู่นี้ก็เจอไปแล้วนะครับご予約คำนี้จริงๆแล้วแปลว่าการจองครับแปลว่า reservation นะครับご予約ご予約ご予約ご予約แล้วก็ตามด้วยโอครับแล้วก็ตามด้วยคาคุนินครับตัวนี้กับตัวตัวนี้นะครับรวมกันนะครับขีดเส้นใต้ไว้แปลว่าออกเสียงผสมกันไปนะครับคาคุนินครับชิมัสครับตรงมัสตัวนั้นก็ออกเสียงผสมกันไปนะครับชิมัสご予約を確認します。ご予約を確認します。ご予約を確認します。ขออนุญาตตรวจสอบการจองสักครู่นะครับครับแล้วเราก็ไปตรวจครับสอบว่ามีการจองมาจริงไม่ได้อีกแบบนึงที่เป็นอาจจะเป็นไปได้มาผิดโรงแรมนะครับมีหลายโรงแรมจองโรงแรมอื่นแต่ว่ามาเดินผิดเดินเข้าโรงแรมผิดนะครับมาที่นี่ก็อาจจะเป็นไปได้อยู่บ้างนะครับเคสอย่างนี้ก็ต้องบอกท่านว่าท่านไม่ได้จองที่นี่ท่านจองที่อื่นมั้งอะไรเงี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะมาถูกตรวจสอบเรียบร้อยแล้วห้องพักเช็คเรียบร้อยแล้วว่าได้เตรียมห้องแบบไหนไว้ให้นะครับเป็นไปตามที่เขารีเควสที่ลูกค้าได้รีเควสผ่านการจองมาหรือเปล่านะครับก็แจ้งไปครับご予約をかくにんしますご予約をかくにんしますครับเสร็จแล้วโอเคมีการจองนะครับแล้วก็ได้เตรียมห้องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับห้องก็ตอนนี้แม่บ้านก็แจ้งมาเรียบร้อยแล้วว่าทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็อาจจะต้องขอหนังสือเดินทางนะครับสำหรับที่จะทำการบันทึกข้อมูลนะครับว่าผู้เข้าพักนะครับเป็นคนคนนี้นะครับแล้วก็มีID code นะครับหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ตแบบนี้นะครับก็ขอพาสปอร์ตมานะครับสำนวนที่ใช้ขอนะครับดูพาสปอร์ตนะครับก็จะเป็นสำนวนนี้นะครับพาสปอร์ตโอโอเนกายชิมัสพาสปอร์ตโอโอเนกายชิมัสพาสปอร์ตโอโอเนกายชิมัสขออนุญาตดูพาสปอร์ตขออนุญาตดูหนังสือเดินทางของคุณหน่อยนะครับ

การยืนยันตัวตนนะครับของผู้เข้าพักครับอย่างที่หลายท่านทราบนะครับว่ามันก็เป็นระเบียบครับของการให้บริการครับของโรงแรมนะครับเป็นระเบียบมาตรฐานสากลเลยนะครับตรวจสอบครับผู้เข้าพักครับว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับคนที่จะพักที่นี่นะครับตอนเช็คเอาท์เราก็จะมีข้อมูลของว่าคนคนนี้นะครับได้เคยเข้ามาพักที่นี่นะครับต่างๆซึ่งส่วนมากก็จะใช้บัตรที่แสดงความเป็นตัวตนนะครับถ้าเป็นคนไทยพักในประเทศไทยเองเราก็ใช้บัตรประชาชนใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ส่วนมากก็จะใช้พาสปอร์ตครับที่เป็นหนังสือเดินทางที่เป็นที่ยอมรับครับพาสปอร์ตโตโอโอริไกชิมัสออกเสียงช้าๆนะครับพาสปอร์ตเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าจะออกเสียงเป็นแบบญี่ปุ่นก็คือออกเสียงว่าพาสปอร์ตโตพาสปอร์ตโตพาสปอร์ตโอโอเนไกชิมัสนะครับตัวกะกับตัวอีนะครับบางทีก็ออกเสียงเป็นกะกับอีครับบางทีก็ออกเสียงเป็นงะกับอีครับไกก็ได้ไกก็ได้นะครับโอเนไกชิมัสมากกับสื่อออกเสียงผสมกันนะครับพาสปอร์ตโอโอเนไกชิมัสขออนุญาตดูหนังสือเดินทางของคุณหน่อยนะครับตรวจสอบการจองนะครับชื่อที่จองมาชื่อในพาสปอร์ตผู้เข้าพักนะครับชื่อเดียวกันไหมนะครับถ้าชื่อเดียวกันก็ง่ายเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการลงทะเบียนนะครับเข้าพักครับกรอกเอกสารครับโดยมากแล้วโรงแรมก็จะอำนวยความสะดวกนะครับกรอกเอกสารให้สำหรับครับผู้เข้าพักผู้ต้องการเช็คอินเข้าพักเนี่ยนะครับชื่อนามสกุลครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์รวมไปถึงที่อยู่อะไรต่างๆเนี่ยครับก็เป็นไปตามข้อมูลที่จองมาแต่ว่าขออย่างเดียวก็คือขอให้ลูกค้าเนี่ยลงนามครับตรวจสอบข้อมูลที่เราได้กรอกไว้ให้แล้วตามระบบจากในระบบจากข้อมูลที่ได้มาจากระบบเนี่ยนะครับแล้วก็ลูกค้าเช็คข้อมูลเสร็จแล้วก็ลงนามครับสำนวนข้อความที่ขออนุญาตรับการลงนามนะครับการเช็คอินลงในเอกสารเช็คอินจากลูกค้าเนี่ยสำนวนง่ายๆก็เป็นสำนวนนี้นะครับ Sign をお願いします Sign をお願いしますรบกวนลงนามลงในเอกสารนี้ด้วยครับรบกวนท่านลงนามลงในเอกสารเช็คอินนี้ด้วยครับครับแน่นอนเวลาเราจะลงนามเราก็อ่านก่อนใช่ไหมครับว่ามันเป็นเอกสารอะไรมีข้อความอะไรอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นการตรวจสอบครับข้อมูลครับของผู้เข้าพักในเอกสารเช็คอินเนี่ยไปในตัวนะครับพอทุกอย่างเรียบร้อยดีเราก็เซ็นชื่อเราครับลูกค้าก็จะเซ็นชื่อลูกค้าไปนะครับเราก็อาจจะขอบคุณเขาสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับโดยใช้สำนวนที่เราเคยเรียนกันไปนะครับหรือสำนวนที่หลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยดีนะครับอาริกาโตโกไซมาสึนะครับเมื่อเขาลงนามเสร็จแล้วนะครับอาริกาโตโกไซมาสึไซน์โอお願いします。サインをお願いします。ครับแล้วก็มีขอบคุณนะครับありがとうございます。ありがとうございます。ครับสำนวนนี้เราเคยเรียนกันนะครับแต่ตอนที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนคู่กับประโยคที่บอกว่าขอบพระคุณท่านที่เลือกใช้บริการของโรงแรมเรานะครับขอบพระคุณท่านที่ตัดสินใจมาพักที่โรงแรมของเรานะครับเราเรียนไปในตอนที่2นะครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการด้วยกันนะครับเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันพอจะจำได้ไหมครับว่าประโยคนั้นพูดว่ายังไงครับ本日はご宿泊いただき誠にありがとうございますครับเป็นありがとうございますอันเดียวกันนะครับแปลว่าขอบคุณครับถ้าเราจะพูดว่าขอบคุณเฉยๆแล้วก็พูดสำนวนเนี้ยนะครับありがとうございますเวลาที่เรารบกวนลูกค้านะครับจริงๆแล้วตั้งแต่สองคำพูดแรกสองสำนวนแรกนะครับตอนที่เราขอชื่อนะครับเวลาเขาบอกชื่อเสร็จมาบอกชื่อของลูกค้ามาให้เรานะครับเราก็ควรจะขอบคุณนะครับอาริกาโตไซมัสขอพาสปอร์ตนะครับพาสปอร์ตตัวโอโอเนไกชิมัสเขายื่นมานะครับเราก็ดูนู่นดูนั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนเราจะคืนเราก็ควรขอบคุณเขานะครับเป็นสำนวนที่ใช้บ่อยได้เกือบตลอดการทำงานเลยนะครับอาริกาโตไซมัสอาริกาโตไซมัส

0: ลูกค้าเซ็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อาริกาโตะไซมัสเหมือนกัน
1: ครับ
0: เสร็จแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องให้กุญแจครับหรือว่าการ์ดครับสำหรับเข้าพักแก่ลูกค้านะครับสำนวนที่มีความหมายนะครับว่าอันนี้คือกุญแจห้องพักครับนะครับก็คือสำนวนนี้นะครับこちらがルームキーですこちらがルームキーですออกเสียงช้าๆก็

เดสครับโคจิระกะรูมุคิเดสครับตรงเดกับตรงสึนะครับออกเสียงผสมกันไปเลยเดสครับเดสโคจิระกะรูมุคิเดสอันนี้คือกุญแจห้องครับครับบางคนบางโรงแรมอย่างนี้เป็นการ์ดแล้วด้วยใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นรูมุคิคาโดครับรูมุคิคาโดเดสครับถ้าเป็นยังเป็นกุญแจอยู่ก็เป็นรูมุคิเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการ์ดด้วยก็ใส่คำว่าคาโดเข้าไปข้างหลังครับโคจิระกะรูมุคิคาโคจิระกะรูมุคิคาโดเดสโคจิระกะรูมุคิคาโดเดสครับอันนี้คือกุญแจห้องครับโดยมากแล้วนะครับในกุญแจห้องนะครับถ้าเป็นปัจจุบันเป็นการ์ดเนี่ยนะครับก็มีกระดาษน้อยๆนะครับแผ่นเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นซองเล็กๆเนี่ยให้ไปพร้อมกันด้วยซึ่งในซองเล็กๆก็จะเสียบรูมคีย์การ์ดไว้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีรายละเอียดเขียนไว้ว่าห้องเบอร์อะไรชั้นอะไรนะครับแล้วก็มีข้อควรใช้งานนะครับบางโรงแรมเนี่ยนะครับให้รายละเอียดเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเวลาจะใช้รูมคีย์การ์ดนะครับจะต้องแตะแบบไหนหรือถ้าเป็นรูมคีย์เนี่ยนะครับจะต้องเสียบแล้วก็หมุนไปทางไหนเพื่อเปิดเพื่อปิดอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีก็จะเป็นการคือเนื่องจากว่าการให้บริการนั้นเนี่ยต้องการความรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารายละเอียดเล็กๆแล้วน้อยๆเหล่านี้นะครับเราต้องฟรอนต์เนี่ยจะต้องเป็นคนพูดเนี่ยก็อาจจะใช้เวลามากเกินไปแล้วก็ลองจินตนาการดูว่าถ้าเกิดว่าลูกค้ารอเยอะๆเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้ลูกค้าหงุดหงิดเสียเวลาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยปรับนะครับอะไรที่เป็นข้อมูลที่สำคัญแล้วสามารถเขียนได้เขาก็จะเขียนลงไปในเอกสารนะครับเพราะฉะนั้นกรณีของกุญแจห้องเนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่นะครับขึ้นไปบนห้องแล้วเปิดไม่เป็นนะครับเข้าไม่ได้เนี่ยก็มีให้เห็นเยอะแยะมากมายแต่ว่าหลังๆนี้เราก็จะเห็นการอำนวยความสะดวกในการมีอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นะครับรูมคีย์การ์ดเนี่ยก็มีซองใส่ให้นะครับตรงซองก็เขียนหมายเลขห้องเขียนชั้นครับแล้วก็เขียนวิธีการใช้การ์ดแตะแบบนี้นะหรือต้องเสียบแบบนี้นะหรือต้องแค่เอาไปทัชตรงนี้นะบริเวณนี้ของประตูห้องนะแล้วก็จะเปิดได้นะอะไรเงี้ยนะครับก็จะแจ้งไว้ให้แบบนั้นครับโอเฮียวาโคจิราเดสสำนวนนี้นะครับคำพูดนี้ก็แปลว่าห้องพักเชิญทางด้านนี้ครับครับ in case ที่โรงแรมนะครับเป็นโรงแรมขนาดใหญ่นะครับก็มีพนักงานนะครับหรือเจ้าหน้าที่ที่จะพาลูกค้านะครับรวมไปถึงสัมภาระต่างๆของลูกค้าเนี่ยไปส่งที่ห้องเนี่ยลูกค้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ก็จะใช้สำนวนนี้นะครับพอตรงฟอนต์เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คอินเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจจะเป็นสตาฟอีกคนหนึ่งที่สแตนบายอยู่ที่ฟอนต์เนี่ยนะครับสำหรับที่จะพาลูกค้าไปส่งพร้อมกับกระเป๋าหรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษนะครับที่ทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรงแรมขนาดไม่ใหญ่มากเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยของสตาฟเช็คอินเนี่ยนะครับที่เขาก็จะคอยสแตนบายอยู่ครับว่าคนนี้เช็คอินเสร็จแล้วพาไปห้องด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่แบบนั้นอยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่เป็นโรงแรมไม่ใช่ขนาดใหญ่มากนักนะครับลูกค้าเดินไปเองเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ฟอนต์หรือว่าสตาฟฟอนต์เนี่ยก็จะบอกว่าลิฟต์อยู่ทางไหนนะครับหรือว่าบันไดอยู่ทางไหนนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเดินไปเองแล้วก็ไปขึ้นลิฟต์ไปห้องเองนะครับหาเองนะครับก็มีทั้ง2รูปแบบแต่ถ้าจะเป็นการพาไปที่ห้องนะครับก็จะใช้ประโยคนี้ครับโอเฮียวะโคจิระเดสโอเฮียวะโคจิระเดสครับห้องพักอยู่ทางด้านนี้ครับเราก็พาไปครับโอเฮียโอเฮียแปลว่าห้องพักครับวะโคจิระเดสครับโอเฮียวะโคจิระเดสครับห้องพักอยู่ทางด้านนี้ครับอีกสำนวนหนึ่งอีกคำพูดหนึ่งนะครับที่มีความจำเป็นที่จะใช้นะครับก็คือสำนวนนี้นะครับเช็คคูเอาตัวจูนิจิเดสเช็คคูเอาตัวจูนิจิเดสเช็คเอาเวลาเที่ยงนะครับครับเช็คเอาเวลาเที่ยงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสำนวนนะครับที่ให้ความหมายนะครับแสดงเวลาเช็คเอาท์นะครับเพราะว่าโรงแรมแต่โรงแรมก็จะมีเวลาเช็คเอาท์แตกต่างกันไปแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราก็จะเป็นเที่ยงนะครับแล้วก็เกิดต้องการที่จะเอนจอยหรือว่าต้องการจะยืดเวลาครับในการ

พักผ่อนต่อเนี่ยนะครับก็จะต้องจ่ายค่ายืดเวลาออกไปชั่วโมงละเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรมนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นเรื่องของเงินทองนะครับเป็นเรื่องของการเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าเลยเวลาไปแล้วเนี่ยโดยมากแล้วโรงแรมก็จะพยายามที่จะบอกลูกค้าครับเป็นภาษาพูดเป็นปากเปล่าเนี่ยนะครับแทนการเขียนเป็นเอกสารครับแต่อย่างไรก็ตามหลายโรงแรมก็พยายามปริ้นข้อมูลเหล่านี้นะครับเป็นเอกสารแล้วก็ยื่นให้กับลูกค้าไปครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับข้อมูลเกี่ยวกับการเช็คเอาท์เนี่ยเป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับเนื่องจากว่ามีความเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมค่าให้บริการเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นฟอนต์ก็มักจะพูดประโยคนี้ครับบอกกับลูกค้าด้วยเช็คเอาท์ว่าจูนิจิเดสครับโจโชคุวะชิชิจิคาระเดสครับโจโชคุวะชิชิจิคาระเดสครับอาหารเช้าเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่7โมงนะครับอาหารเช้าจะเริ่มตั้งแต่7โมงนะครับโจโชคุวะชิชิจิคาระเดสครับในกรณีที่ลูกค้าบุ๊กห้องพักมาพร้อมกับอาหารเช้านะครับก็แจ้งครับว่าอาหารเช้าเนี่ยเริ่มกี่โมงนะครับเวลาที่ลูกค้ากำลังเช็คอินกระบวนการเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเดินไปที่ห้องพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่จะพาไปนะครับฟอนก็อาจจะกล่าวคำพูดนี้สำนวนนี้นะครับโกยุคุริโอสโกชิกุดาไซโกยุคุริสโกชิกุดาไซสำนวนนี้นะครับประกอบไปด้วยคำว่าโกยุคุริโกยุคุริโอสโกชิโอสโกชิกูดาไซกูดาไซออกเสียงรวมกันก็เป็นโกยุคุริโอสโกชิกูดาไซนะครับแปลว่าขอให้มีความสุขกับการเข้าพักนะครับขอให้ท่านเข้าพักอย่างมีความสุขนะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงครับว่าการกระบวนการเช็คอินนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บอกครับส่งลูกค้าครับขอให้ลูกค้าเข้าพักครับแล้วก็ใช้เวลาอยู่ในห้องพักหรือว่าอยู่ในโรงแรมเนี่ยอย่างผ่อนคลายอย่างมีความสุขครับสำนวนนี้ก็เป็นสำนวนที่ใช้บ่อยครับแล้วก็จำเป็นต้องใช้ครับก็ไม่งั้นเราก็ไม่ทราบถ้ากระบวนการเช็คอินไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีประโยคปิดท้ายนะครับเราคงไม่สามารถไปบอกลูกค้าตรงๆว่าเสร็จแล้วเช็คอินเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันก็จะดูตรงเกินไปอาจจะดูแข็งเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้สำนวนนี้นะครับนอกเหนือจากเป็นสำนวนที่แสดงให้เห็นถึงว่ากระบวนการที่สำคัญในการเช็คอินเนี่ยมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ยังย้อนกลับไปที่เรื่องของการใช้ภาษาและท่าทางที่ให้เกียรติลูกค้าแสดงความเคารพกับลูกค้านะครับในประโยคนี้ก็จะมีคำศัพท์นะครับที่เป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับสุภาพเชิงยกย่องและถ่อมตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็แสดงให้เห็นถึงการให้เกียรติแล้วก็แสดงความเคารพต่อลูกค้านะครับจากผู้ให้บริการนะครับด้วยนะครับซึ่งก็จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ค่อนข้างมากเลยนะครับโกยุคุริโอสโกชิกุดาไซโกยุคุริโอสโกชิกุดาไซครับแล้วก็อีกสำนวนหนึ่งนะครับสำนวนสุดท้ายนะครับก็คือสำนวนนี้นะครับนานิคะโกไซมาชิตาระโอโคเอคาเคกุดาไซนานิคะโกไซมาชิตาระโอโคเอคาเคกุดาไซสำนวนนี้นะครับประกอบไปด้วยคำหลายคำนะครับนานิคะลองออกเสียงดูเป็นคำๆนะครับเริ่มจากนานิคะโกไซมาชิตาระโกไซมาชิตาระตรงซะกับอีนั้นออกเสียงผสมกันนะครับไซโกไซมาชิตาระโอโคเอคาเคะโอโคเอคาเคะกูดาไซกูดาไซนานิคะโกไซมาชิตาระโอโคเอคาเคะกูดาไซหากท่านมีคำถามใดๆนะครับโปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลานะครับก็แน่นอนจะเดินลงมาติดต่อที่ฟอนต์ก็ได้หรือว่าจะโทรลงมานะครับผ่านเครื่องโทรศัพท์ที่อยู่ในห้องพักก็ได้นะครับซึ่งก็คงจะเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้านะครับที่จะได้มีโอกาสได้พูดคุยนะครับติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของโรงแรมนะครับในกรณีที่มีปัญหาต่างๆครับอย่างเช่นอาจจะอยากรู้ว่าของที่อยู่ในตู้เย็นรับประทานได้ไหมวิธีการเปิดทีวีเปิดอย่างไรอยู่นี้ก็มีทีวีที่เป็นสมาร์ททีวีบางทีแขกหรือว่าผู้เข้าพักที่เป็นผู้สูงอายุก็อาจจะกดไม่เป็นอะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องกังวลเลยถ้าคุณมีปัญหาอะไรมีคำถามอะไรติดต่อเราได้ตลอดเวลาเลย

ครับนั้นนี่ค่ะโกไซมาชิตาราโอโคเอคาเคกุดาไซครับสำนวนนี้ก็ให้ความหมายลักษณะแบบนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหานะครับของวัฒนธรรมการให้บริการแล้วก็คำศัพท์ครับสำนวนการให้บริการลูกค้านะครับในโรงแรมแบบญี่ปุ่นครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับสำนวนในวันนี้นะครับค่อนข้างจะยาวแล้วก็ออกเสียงพอมันยาวเนี่ยมันก็ออกเสียงอาจจะออกเสียงยากนิดหน่อยนะครับเนื่องจากความยาวนั้นทำให้เราจะต้องแบ่งวรรคหรือว่าแบ่งจังหวะในการพูดเนี่ยนะครับให้เหมาะสมด้วยซึ่งแรกๆก็จะรู้สึกว่าออกเสียงยากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าลองฝึกพูดออกเสียงไปบ่อยๆนะครับก็จะออกเสียงได้คล่องขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับหวังว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการจะฝึกพูดนะครับประโยคต่างๆที่นำเสนอนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ครับในการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานปัจจุบันหรือว่าสำหรับบางท่านต้องการจะทำงานโรงแรมในอนาคตก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเสร็จสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: กลับมาพบกับรายการการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบำรุงผิวและขนสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วันนี้มาพบกับเราสองคนค่ะอาจารย์
1: รพีโพธิ์คำพิทักษ์ค่ะ
0: แล้วก็นฤมลผุยมนตรีนะคะรายการของเราวันนี้นะคะอาจารย์มาถึงตอนที่3แล้วนะคะตอนที่3ของเราในวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์มาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมค่ะ2ผลิตภัณฑ์ค่ะอาจารย
1: ์
0: สำหรับใครที่รักสัตว์เลี้ยงหรือเห็นเขาเป็นคนในครอบครัววันนี้เปิดเจอรายการเรามี2ผลิตภัณฑ์ก็คือมูสกำจัดขนอ๋อไม่ใช่กำจัดขน
1: เป็นมูส
0: มูสทำความสะอาดกำจัดขนน่าจะเป็นของคนนะคะ
1: ใช
0: ่ แล้วก็อีกตัวนึงก็คือ ครีมนวดอันนี้เราม
1: ี
0: 2ผลิตภัณฑ์มาฝากเลยนะคะทุกคนใครที่รอติดตามในรายการของเรารอติดตามชมได้เลยทีนี้อยากจะให้อาจารย์เล่านิดนึงว่าปกติแล้วเนี่ยเขาถือว่าบางคนน่ะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะค
1: ะ
0: เป็นเหมือนลูกเลยตอนนี้อาจารย์มีเลี้ยงอะไรไว้ที่บ้านคะ
1: ตอนนี้เลี้ยงแมวไว้2ตัวค่ะแต่แต่ก่อนเลี้ยงหมาเลี้ยงหมามาตลอด
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วพอมันตายแล้วเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะไม่เลี้ยงอีกเนา
0: ะ
1: จะไม่เลี้ยงอะไรอีกเลยคิดว่าหลายๆคนก็คงเหมือนกันนะคะสุดท้ายมันก็มาเองค่
0: ะ
1: มันมาเองมาให้เราเลี้ยงนะคะตอนนี้ก็มีแมวเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้คือสมัยก่อนอะสัตว์พวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะคะ คนเขาจะเลี้ยงไว้ใช้งานเขาจะรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นสัตว์ใช่ไหมอย่างเช่นเขาเลี้ยงแมวไว้จับหนูเลี้ยงหมาไว้ช่วยเขาเรียกอะไรถ้าเป็นของฝรั่งเขาเฝ้าบ้านถ้าฝรั่งเขาไล่เลี้ยงแกะเฝ้าแกะ อะไรอย่าง
0: น
1: ี้เขา
0: ใ
1: ช่ทำ เป็นสัตว์ที่ทำประโยชน
0: ์
1: แต่ทีนี้พอยุคนี้คนน่ะคิดว่าเป็นเพราะว่าคนไม่ค่อยมีลูกกันหรือเปล่าไม
0: ่
1: รู้นะคะก็จะทำให้เลี้ยงสัตว์แล้วรักเหมือนลูกเลยเหมือนคนในครัวอาจารย์เอสเลี้ยงอะไรไหม
0: ก็เลี้ยงน้องหมาค่ะ
1: เลี้ยงหมาจ้ะ
0: เลี้ยงน้องหมาเนี่ยแมวนี้ไม่เคยเลี้ยงค่ะจะมีแต่ไปเล่นของคนอื่นทีนี้จากประสบการณ์เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงของเราคือเราอ่ะอาบน้ำทุกวัน
1: ตัวเราใช่ไหมตัวเรา
0: แต่เขาไม่ได้อาบน้ำทุกวันแต่เขาก็จะมันแล้วแต่สายพันธุ์ด้วยอาจารย์เพราะว่าเคยเลี้ยงทั้งสุนัขที่ขนสั้นแล้วก็สุนัขที่ขนยาวฉะนั้นมันจะมีข้อแตกต่างในเรื่องของกลิ่นแล้วก็สายพันธ
1: ุ์
0: แต่ว่าถ้าเป็นสุนัขสายพันธุ์จากต่างประเทศเนี่ยอาจารย์กินตัว
1: มันจะแรง
0: มันจะแรง
1: ขนมันจะหนานะ
0: ใช่ขนมันจะหนาแต่ถ้าเป็นสุนัขพันธุ์ไทยเนี่ยขนก็จะสั้นนะคะแล้วเขาก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นด้วยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะสภาพอากาศหรือเปล่าทีนี้พอเราเลี้ยงสุนัขขนยาวเนี่ยพอเหมือนที่อาจารย์บอกพอขนเขาหนาอาจารย์ในการทำความสะอาดเนี่ยเราก็จะมาให้อาบน้ำให้เขาทุกวันมันก็ต้องเป่าขนทุกวันเพราะเขาเช็ดตัวเองไม่ได้ใช่มันก็อาจจะ
1: เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องใหญ่เลยนะในการเป่าขนหมาที่ขนเยอะๆ
0: ใช่ค่ะแล้วก็พอเราเป่าขนให้เขาเนี่ยแล้วผิวหนังเขาไม่แห้งเนี่ยมันก็จะทำให้เป็น
1: เชื้อรา
0: เชื้อราตามมานี่เลยวันนี้ใครที่ดูรายการของเรานะคะอาจารย์วันนี้เราจะมาทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโดยที่ไม่ต้องล้างออกสะดวกก็คือบีบออกมาเป็นเนื้อมูสเลยก็คือสามารถที่จะทำความสะอาดเขาได้เลยก็คืออาจจะทุกวันก็ได้หรือว่าช่วงไหนที่เขาไปลุยหรือว่าไปเล่นมาแล้วก็สกปรกมาเราก็ใช้ตัวนี้อาบได้เลย
1: มันจะมีว่า
0: เขาเรียกมูสแห้งอ่ะอาจารย
1: ์หมาบางตัวก็ไม่ชอบอาบน้ำ
0: ค่ะอย่างแมวนี่อาจารย์อาบให้ไหมคะ
1: ไม่อาบ
0: บางคนเลี้ยงแมวขนยาวเห็นเขาจับอาบน้ำตั้งแต่เด็กแต่รู้สึกว่าเขาจะมีพฤติกรรมที่เขาชอบแต่งตัวตอนเช้าอ่ะ
1: เขาจะคือเขาจะเลียขนเขาเนี่ยอยู่แล้วนะคะ
0: ค
1: ืออย่างนี้เคยอาบน้ำให้แมวแต่เราอ่ะไม่ได้อาบเขาตั้งแต่เด็กใช่ป่
0: ะ
1: โอ้โหมันเหมือนเกิดศึกอยู่ในห้องน้ำอะค่ะ
0: เกิดแบบว่า
1: เรียกว่าควรไปแบบ
0: ทั่วเลยใช่ไหม
1: แล้วแมวเนี่ยนะทั้งเล็บทั้งฟันเนี่ยมันคมมากเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเราหรอกแต่เขาตะกายหนีค่ะเคยข่วนโดนหน้าเนี่ยดีนะไม่โดนลูกตา
0: อาจารย์พูดถึงว่าแมวเขาทำความสะอาดผิวเองเนี่ยอันนี้จากประสบการณ์นะคะก็ไม่เคยเห็นแมวมันมีกลิ่นปากเหมือนกันนะแต่ว่าสุนัขเนี่ยมีอาจารย์บางสายพันธุ์นี่โอ้โหถ้ามันมาเลียเราเนี่ยกลิ่นมันแรงมากฉะนั้นนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ของเราในตอนนี้นะใครที่ติดตามมันจะมีตัวเรื่องของยาสีฟันในตอนต่อๆไปด้วยอย่าลืมติดตาม
1: ยาสีฟันของสัตว์เลี้ยงนะ
0: สำหรับสัตว์เลี้ยงนี่แหละค่ะเพราะว่าบางตัวมีกลิ่นปาก นะคะแล้วยิ่งเวลาที่เขามาอ้อนเราเขามาเลียเราหนาจันตัวเราก็เหม็นกินไปด้วยนะคะแต่วันนี้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมาเอาใจคนที่อยากจะอาบน้ำให้สัตว์เลี้ยงแต่ต้องการประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งเงินแล้วก็ประหยัดทั้งแรงเพราะว่าเป็นแชมพูที่เป็นเนื้อมูสก็คือเราบีบออกมาเป็นมูสนะคะอาจารย์แล้วก็ละเลงที่ขนเขาได้เลย
1: ไม่ต้องล้างเลยใช่ไหมไม่โดนน้ำเลยใช่ไหม
0: ทีนี้คนจะกังวลว่าถ้าเกิดเขาเลียจะเป็นอะไรไหมอันนี้มันเป็นสารสัมปทานที่ไม่เป็นอันตรายนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ให้เขารับประทานผลิตภัณฑ์โดยตรงนะแต่ว่าถ้าเป็นที่ทำความสะอาดแล้วมันแห้งไปเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอันตรายเพราะมันจะมีบางจุดที่เขาเลียไม่ถึงด้วยมันเลียหลังตัวเองไม่ได้แน่นอนอาจารย์นอกจากตัวหลังกับ
1: หัว
0: ใช
1: ่หัวเนี่ยเลียไม่ได้จะสังเกตเคยเห็นไหมแมวมันชอบเลียแล้วมันก็จะเลียหัวให้กันนะเพราะว่ามันคงมันก็คงรู้ว่าเป็นจุดที่เลียไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: เคยเลี้ยงเหมือนกันค่ะอาจารย์เนี่ยเราก็มานั่งสังเกตพฤติกรรมตัวมันเองมันไม่แต่งตัวแต่มันไปแต่งตัวให้คนอื่น
1: ไปเลียไปเลีย
0: ไปเลียตาให้กับคนอื่นบางทีเลียตาจนตาเพื่อนแฉกก็มีอันนี้ก็อาจจะเป็นพฤติกรรมหรืออาจจะเป็นความสกปรกของแต่ละสายพันธุ์เน
1: า
0: ะ
1: แต่แมวที่บ้านเนี่ยเลียให้เราด้วยนะเลียให้เราด้วย
0: ลิ้นมันสากไหมคะอาจารย
1: ์สากสากจักกะตีบางทีก็เจ็บเลยค่ะลิ้นมันจะแบบเพราะว่ามันมีไว้สำหรับเลียขนเนาะลิ้นมันจะเป็นเหมือนมีเข็มเล็กๆๆๆๆอยู่อะค่ะ
0: ส่วนใหญ่สัตว์เลี้ยงนี่เราก็จะเลี้ยงในระบบปิดแต่ว่าบางคนเนี่ยปล่อยแบบว่าออกไปนอกบ้านเนี่ยเขาอาจจะไปติดทั้งสัตว์พาหะออกมาหรือว่าทั้งไปเล่นสนเข้ามา
1: แล้วมีฝุ่นนะ
0: คะใช่มีฝุ่น
1: แล้วยุคนี้เขาเอาสัตว์เลี้ยงไปนอนด้วย
0: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์เห็น
1: ไปนอนด้วยเนี่ย
0: เพื่อนเห็นคนรู้จักทำเหมือนกันนอนเป็นหมอนข้างเลยค่ะ
1: เราเป็นหมอนข้างเลย
0: สัตว์เราเป็นเพราะเลี้ยงไปเลี้ยงมาหน้าเหมือนกันเลย
1: เออจริงจริง
0: อันนี้
1: จริ
0: งนะท่านผ
1: ู้
0: ชม
1: โอ้ยแต่จริงจริงจริงเลี้ยงกันแล้วหน้าเหมือนกัน
0: ใช่นะคะไม่รู้ว่าคนหน้าเหมือนน้องหรือน้องหน้าเหมือนคนนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมเหมือนกันด้วยนะคะ
1: พฤติกรรมก็เหมือนนะ
0: ใช
1: ่การกินก็จะกินเหมือนแล้วสัตว์เดี๋ยวนี้ก็ป่วยด้วย
0: ใช่
1: ป่วยโรคเหมือนคนเลย
0: ใช่ค่ะฉะนั้นความสะอาดถ้าเราเลี้ยงแบบเหมือนที่อาจารย์พูดเนี่ยการทำความสะอาดเขาเนี่ยมันจะต้องดูแลเขานิดนึงเพื่อไม่ให้เขาเป็นโรคผิวหนังแล้วก็ให้เราตัวเราเองก็ไม่ได้รับ
1: เราก็จะปลอดภัย
0: ปลอดภัยด้วยนะคะอาจารย์ฉะนั้นวันนี้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะที่เราจะมาสาธิตก็จะมี2ผลิตภัณฑ์นี้ค
1: ือมูส
0: ทำความสะอาดที่ไม่ต้องล้างออกแต่ใครที่มีสุนัขขนยาวแล้วต้องการจะให้เขามีขนที่สลวยนะคะอันนี้ไม่ใช่สุนัขขนยาวนะคะอันนี้ไม่ใช่สุนัขขนยาวนี่คือผมนะคะฉะนั้นเนี่ยบางสายพันธุ์เนี่ยถ้าเราไม่ได้นวดหรือบำรุงขนเขาอาจารย์เคยมันเป็นสังกะตังไหมคะ
1: เป็นโอ้โหแบบเป็นก้อนต้องตัดออก
0: ใช่ต้องตัดทิ้งแล้วก็หัวน้องก็จะแหว่งแหว่งแต่ใครที่ดูแลเนี่ยบางสายพันธุ์มันจะขนยาวมากแล้วก็แบบบางคนก็มัดจุกผักปงผักเปียกทำให้มันขนเลย
1: ใช่
0: ไหมคะฉะนั้นสูตรนี้ก็จะเป็นตัวที่นวดจริงๆจะบอกว่าอาจารย์มันไม่ใช่แค่เอามาให้สำหรับน้องหมาน้องแมวน
1: ะ
0: นี่กระซิบบอกท่านผู้ชมนิดนึง
1: คนก็ใช้
0: มาร์กได
1: ้มาตายนึกว่าคนได้คนไม่ได้ใช่ไหม
0: คนนี้ก็น่าจะแอบใส่ได้นะคะอาจารย์แต่ว่าต้องเปลี่ยนสมุนไพรให้มันเกี่ยวกับเส้นผมแล้วก็มีม้าใช่ค่ะคนที่อันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินหน่อยพวกสัตว์ที่เราต้องการบำรุงขนเขาค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เพราะจริงๆตอนนี้คนก็นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหลายประเภทแต่ว่าในประเทศเราเนี่ยอาจจะน้องหมาน้องแมวเนี่ยอาจจะขึ้นอันดับหนึ่งอันดับสอง
1: เยอะเลย
0: แต่ตอนนี้ก็มีสัตว์ที่แปลกๆบางคนเลี้ยงอะไรนะคะอาจารย์
1: เลี้ยงหมู
0: อย่างเงี้ยค่ะ
1: หมูนี่เขาบอกเลี้ยงเหมือนหมาเลยนะ
0: วันนั้นเคยไปเดินที่ตลาดสัตว์เลี้ยงอาจารย์เขาบอกว่าหมูแคระก็เลยถามเขาว่ามันโตสูงเท่าไหร่20 โลนี่อุ้มไม่ได้เลยนะคะไม่ใช่หมูแคระแล
1: ้
0: ว
1: แต่
0: จะเป็นหมูโลแล
1: ้วแต่ว่าหมายถึงว่าหมูจริงๆน่าจะหนักกว่านั้นนะน่าจะตัวใหญ
0: ่นะคะที่เห็นที
1: ่มีเพื่อนเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูเป็นหมาน่ะเลี้ยงเหมือนเลี้ยงหมาเลยแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าเป็นหมูนะเลี้ยงหนูไหมหนู
0: เลี้ยงหนู
1: หนูใช้ได้ไหม
0: หนู
1: พวกนี้นะ
0: ส่วนใหญ่ก็ให้เขาเล่นอยู่ในอุปกรณ
1: ์
0: เล่นของเขาอะเล่นบ้านเล่นอะไรนะวงวิ่งอะไรของเขาค่ะใช่
1: กระต่าย
0: เนี่ยก็จะมีแบบขนยาวๆอยู่นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าพอดีไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องการเลี้ยงกระต่ายเหมือนกันว่าเขาอาบน้ำ
1: ให้กระต่ายหรือเปล่า
0: แต่กระต่ายก็เห็นของเพื่อนเลี้ยงก็ดุเหมือนกันนะคะเข้าไปในบ้านเนี่ยเห็นแปลกหน้าปุ๊บวิ่งมางับๆๆๆ
1: นะครับด้วย
0: มีงับด้วยค่ะ
1: งับด้วย
0: แต่แค่ไม่เห่าแค่นั้นเองนะคะอ่ะมาดูอุปกรณ์ของเราวันนี้นะคะอาจารย์ก่อนที่จะทำเดี๋ยวเราแนะนำอุปกรณ์ให้นิดนึงเผื่อท่านผู้ชมได้ดูแล้วจะได้เตรียมตามเวลาที่เอาไปทำจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์พวกนี้ถามว่าอุปกรณ์มันก็จะเหมือนกับอุปกรณ์ที่เราใช้ในครัวเรือนนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราเอามาทำผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็อยากจะแยกนิดนึงเนาะเพราะว่าสาร ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรับประทานได้ฉะนั้นเนี่ย
1: ถ้า
0: ไ
1: ม่
0: แยกผลิตภัณฑ์ใช่ท
1: ั้ง
0: ห
1: ม้
0: อนี้เอามาทำผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วเอาไปต้มยำทำแกงอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ปลอดภัยนะคะก็ให้แยกอุปกรณ์นิดนึงฉะนั้นมันก็จะมีอุปกรณ์ที่ผสมก็คือตัวหม้อสแตนเลสนะคะแบบนี้อันนี้เป็นตะกร้อสำหรับคนสารเนาะแล้วก็แบบมีไม้พาย
1: ก็ใช้เป็นสแตนเลสเหมือนกัน
0: ใช่แล้วก็แบบมีไม้พายซิลิโคนนะคะมีช้อนสแตนเลสไว้สำหรับคนสารตักสารนี่นะคะทีนี้ถ้าทำปริมาณได้เยอะก็อาจจะมีเครื่องผสม
1: ช่วย
0: นะคะทีนี้บางคนเคยถามน้องๆนักศึกษาเคยถามแบบหนูไม่มีเครื่องผสมแบบเครื่องไอที่ตีฟองนมนะคะอาจารย
1: ์อ๋อ
0: เล็กๆ

0: ากเล็กๆ
1: นะอาจจะทำได้แล้วก็อาจจะทำ
0: เนื้อที่น้อยๆ
1: ใช่แต่ถ้าเกิดเราทำเป็นไซส์หม้อใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่แนะนำ
0: แต่ใช้ตีฟองนมมันต้องใช้ไอ้หัวกลมๆ
1: ใช่
0: ใช่ไหมหัวกลมๆโปร่งเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่
1: ถ้าเราทำแบบสักร้อยกรัมแบบพอลองสูตรอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดทำขึ้นแบบสักครึ่งกิโลอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะ
0: ตีไม่ไหวแล้ว
1: นะคะมันอาจจะไม่ขึ้นเนื้อตามที่เราทำสาธิตในรายการเราได
0: ้มันเล็กไป
1: อ่ะทีนี้เรามาดูตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเหมือนที่บอกอ่ะคนที่ไม่มีเวลาที่น้องอาจจะเล่นซนสกปรกได้ง่ายมีหลายตัวอาจารย์บางทีแบบเลี้ยง30ตัวอาบทุกตัวก็ไม่ไหว
0: ใช่
1: นะคะ
0: แล้วก็ไอ้ตัวที่ไม่ชอบอาบน้ำ
1: ค่ะ
0: ก็ใช้ได้
1: ใช่ไหมคะ
0: ทีนี้จะถามว่าไอ้ครีมนวดเนี่ยมันใช้กับมูสตัวนี้หรือว่ามันใช้กับแชมพูปกติ
1: ทุกผลิตภัณฑ์ได้เลยสมมุติว่าเราเขาเรียกอะไรนะสระผม
0: เราใช้
1: แชมพูอันนี้เหมือนจะไปขโมยของน้องมาใช้ก็คือใช้แชมพูปกติสระใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ใช้ครีมนวดนี้ต่อ
1: แล้วก็ใช้ครีมนวด
0: แต่ถ้าเราใช้มูสเราใช้ครีมนวดต่อได้ไหมไม่ได้อันนี้ต้องล้างใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ครีมนวดต้องล้างออก
1: ใช่ถ้าก็เกิดใครที่แบบต้องการความรวดเร็วก
0: ็
1: ใช้ตัวมูสได้เลยนะคะ
0: ตัวเดียวจบ
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้แชมพูแบบสระแล้ว
0: ล้างน้ำออก
1: แล้วอยากจะนวดบำรุงเส้นผมเส้นขนของเขาก็เอาตัวนี้ทีนี้บางคนถามว่าแล้วทำไมเราไม่ทำแชมพูให้มันผสมครีมนวดไปเลยจะบอกว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นครีมนวดนี่เราต้องการที่จะดูแลเรื่องของผิวหนังเขาด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีตัวสารบำรุงใช่แต่ถ้าเป็นแชมพูส่วนใหญ่มันก็จะเป็นตัวสาร
0: ชำระล้าง
1: ใช่ใครที่ติดตามรายการเราก่อนหน้านี้ก็จะมีสูตรแชมพูหลายๆสูตรนะคะซึ่งปกติเนี่ยมันจะเน้นการทำความสะอาดเป็นหลักเลยแต่มันไม่เน้นปรับสภาพนะคะจะเหมือนคนอะอาจารย์สระผม
0: ค่ะ
1: ถ้าบางคนผมเราไม่ได้กระด้างมากๆหรือไม่ได้สกปรกมากบางคนก็สระเฉยๆไม่ได้นวดบำรุงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใช้คู่กันมันก็ยิ่งจะดีนะคะ
0: เพราะจริงๆแล้วแชมพูกับครีมนวดเนี่ยวัตถุประสงค์มันต่างกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็ใช้แยกก็จะดีกว่า
1: ใช่ค่ะตัวหนึ่งมันก็จะเน้นทำความสะอาดคราบสิ่งสกปรกอะไรให้หมดไปแต่ตัว
0: ผิวสะอาดแล้วก็ถึงจะใช้ครีมเพื่อบำรุง
1: เขาก็จะบำรุงเข้าไปอีกแล้วมันบำรุงเนี่ยมันไม่ได้บำรุงเฉพาะขนเขาอาจารย์ผิวหนังด้วย
0: อ๋อบำรุงผิวหนังด้วย
1: นะคะก็คือเป็นการปรับสภาพให้หน้าสัมผัสนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูสูตรของเราดีกว่าอาจารย์ว่าตัวที่เป็นตัวมูดนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวอาจจะให้น้องนักศึกษาเอาตัวแพคเกจจิ้งที่เป็นหัวปั๊มมูดมาเพราะเดี๋ยวตอนเราใส่เราจะปั๊มมูดออกให้ดู
0: มันเป็นขวดเฉพาะใช่ไหม
1: ใช่ต้องเป็นขวดเฉพาะไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นเหมือนน้ำอ่ะ
0: น้ำ
1: มันจะไม่ออกมาเป็นมูดเนาะเพราะปกติบางทีถ้าเราเทออกมาเป็นน้ำปุ๊บเลยเนี่ยขนน้องก็จะเปียกเป็นหย่อมๆ
0: อ
1: ๋
0: อเพราะมันไม่เป็นม
1: ูดใช่ค่ะ
0: แล้วทีนี้เดี๋ยวก่อนไอ้ขวดมูสเนี่ยน
1: ะ
0: แล้วสมมติว่ามันหมดแล้วแล้วเราเอาอะไรก็ใส่ไปแค่ได้มันก็จะเป็นมูสไหม
1: ก็คือมันจะต้องเป็นสารที่เป
0: ็
1: นค่อนข
0: ้
1: างเหลวใช่ค่อนข้างเหลวไปจนถึงแบบที่เป็นน้ำเลยจ้ะเพราะถ้าเป็นแบบเนื้อเจลหรือเนื้ออะไรเนี่ยพอมันเหนื่อยตรงหัวปั๊มมูส
0: มัน
1: จะใช่ค่ะมันจะไม่ได้ปั๊มมูสออกมาเดี๋ยวตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะบรรจุให้ดูนะคะว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวนักศึกษาขอบิ๊กเกอร์ด้วยนะคะสำหรับตัวมูสทำความสะอาดเดี๋ยวเรามาบอกส่วนผสมให้ท่านผู้ชมก่อนว่าในมูสมีอะไรบ้างค่ะอาจารย์ตัวแรกนะคะ
0: ค
1: ือในการแบ่งเนี่ยแบ่งสารให้เป็นส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ส่วนที่4ส่วนที่5และส่วนที่6เนี่ยเดี๋ยวทางรายการน่าจะขึ้นสูตรให้อันนี้เราเอาไว้แยกกันเพื่อง่ายต่อการผสมและจัดกลุ่มการละลายของสารนะคะอย่างสารบางตัวมันเป็นสารที่ให้ฟองอาจารย
0: ์
1: เอามาทำละลายกับน้ำเลยทีเดียวบางทีมันทำให้เกิดฟอง
0: มันเกิดฟองขึ้นมา
1: ใช่แล้วมันพอมันไม่ยุบเนี่ยการบรรจุลงภาชนะมันก็จะเห็นผงฟองเนา
0: ะ
1: ทีนี้เรามาดูส่วนผสมของสูตร
0: มูส
1: ส่วนที่1เลยก็คือน้ำนะคะน้ำที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ก็คือขอให้เป็นน้ำสะอาดอาจารย์
0: น้ำ
1: ที่เราใช้ดื่มใช่
0: น้ำกรอง
1: น้ำดื่มอย่างเงี้ยค่ะได้นะคะแต่ไม่แนะนำในกลุ่มของพวกน้ำแร่น้ำด่างน้ำประปาน้ำบาดาลนะคะขอให้เป็นน้ำดื่มสะอาดทั่วไปเพราะว่าน้ำแร่เนี่ยบางทีมันมีแร่ธาตุบางชนิดซึ่งมันจะทำให้
0: รบกวนกับ
1: สารตกตะกอนได้นะคะต่อมาก็จะเป็นโซเดียมโคโค่ซัลเฟตตัวนี้เป็นสารทำความสะอาดกลุ่มกรดอะมิโนซึ่งมันจะไม่ใช่พวกผงฟองฉะนั้นความอ่อนโยนความตึงผิวการที่จะทำให้ผิวเขาแห้งอ
0: ่
1: ะ
0: มันน้อยกว่า
1: ใช่ค่ะมันน้อยกว่าเพราะเหมือนที่อาจารย์เคยบอกว่าสุนัขจะไม่มีรูขุมขนหรือเปล่าคะ
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาเจอสิ่งสกปรกปุ๊บเนี่ยมันยิ่งจะ
0: เขาจะขับออกไม่ได้
1: ใช่
0: เขาจะขับออกไม่ได้ใ
1: ช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จะมีอีกตัวนึงก็คือตัวโซเดียมลอริลซันฟู ซีนีดอันนี้ชื่อยาวนิดนึงแต่ถ้าชื่อการค้านะคะอาจารย์เขาจะเรียกว่ารีฟอร์มรีฟอร์ม
0: รีฟอร์ม
1: ใช่หรือว่าซันฟอร์มอันเนี้ยถ้าเกิดแบบโหชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยมันยาวมากนะคะ
0: ต้อง
1: ชื่อการค้าดูใช่นะคะก็จะทำให้หาสารพวกนี้ได้ทีนี้กลุ่มสารชำระล้างพวกนี้มันจะเป็นกลุ่มที่อ่อนโยนนะคะก็คือถ้าเป็นของคนเนี่ยมันจะเทียบกับพวกสารชำระล้างที่ใช้กับผิวเด็กอะค่ะนะคะเราก็อยากจะให้เพราะว่าบางทีการใช้มูสเนี่ยบางคนใช้ทุกวันบางคนใช้ทั้งวันก็มีค่ะอาจารย์เพราะบางทีเขาซนเดี๋ยวมาบีบหรือมาล้างอีกเนี่ยฉะนั้นพวกสารชำระล้างเนี่ยมันต้องอ่อนโยน
0: อ่อนโยน
1: นะคะมันจะได้ทำความสะอาดขนเขาได้แล้วก็ทำความสะอาดผิวหนัง
0: ในลักษณะคิดว่าในลักษณะน้ำหนักตัวของเขาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเด็กไหมมันจะเหมือนแบบเหมือนเวลากินยาเขาก็ต้องกินโดสเด็ก
1: อันนี้ใช้ภายนอกไม่เป็นอะไรค่ะ
0: ไม่เป็นไรใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช้ได้เลยนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นสารทำความสะอาดอีกตัวหนึ่งก็คือตัวโคโค่โฟมนะคะกับตัวนี้ชื่อยาวมากอาจารย์แต่เราไปหาชื่อการค้ามาให้แล้วเดี๋ยวอาจารย์อ่านให้นิดนึงนะคะชื่อการค้านี่สั้นมากค่ะ
0: ฟอสตอล
1: แต่ถ้าชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยโหยาวมากเลยเดี๋ยวให้ทางรายการขึ้นนะคะเดี๋ยวอ่านผิดอ่านถูกเดี๋ยวลูกค้าที่แบบไม่ได้อ่านปุ๊บเดี๋ยวซื้อผิดเลยนะคะ
0: ไปซื้อเดี๋ยว
1: ตัวนี้สำคัญเลยอาจารย์เพราะว่าทำความสะอาดเนี่ยเขาจะมีเรื่องของกลิ่นอาจารย์ว่ากลิ่นของ
0: หมายถึงกลิ่นของกลิ่นตัว
1: สาบอะค่ะ
0: กลิ่นตัวของสัตว์เลี้ยงใช่ไหม
1: น่าจะเป็นกลิ่นเต่าแต่ของเขานี่น่าจะเป็นกลิ่นสาบ
0: กลิ่นสาบ
1: ก็คืออาจจะต้องไปอาจจะไปคลุกสิ่งสกปรกมา
0: อันนั้นชอบมากเลย
1: หรือว่าบางสายพันธุ์เขาจะมีกลิ่นเฉพาะไหมคะอาจารย์ว่าตัวไหนที่เป็นแบบอ้วนหน่อยสายพันธุ์อ้วนหรือแบบหนังหนาขนหนาเนี่ยเขาจะปล่อยกลิ่นออกมาเฉพาะไหมคะ
0: เขาจะมีพวกหมาขนยาวเนาะ
1: ค่ะ
0: ที่เขาคือความที่พอเขาชอบน้ำเนา
1: ะ
0: เพราะว่าเขาร้อนใช่ไหมแล้วมันจะมีเป็นพวกเชื้อราเชื้อยีสต์เนี่ยค่ะมันจะส่งกลิ่นแบบเหม็นมากเหม็นมากเลยหรือไม่ก็ชอบไปคลุกกับไอ้พวกคางคกตายซาก
1: บางทีก็อยากเอาไม้ไปเจาะเขาเหมือนกันนะคะคุณทำไม
0: ถามใช่ไหมถาม
1: ทำไมคุณชอบไปจับคางคกแห้งคะอันนี้อยากจะเอาไม้ไปเจาะมากเลยนะคะแต่ว่าก็ชอบก็เห็น
0: ชอบชอบ
1: ร้อยละ90
0: ค่ะแต่เดาที่เดานะว่าเขาไม่ชอบกลิ่นน้ำหอมอ่ะจะสังเกตว่าอาบน้ำเสร็จปุ๊บนะเขาจะไปคลุกไอ้แบบเนี้ยมาเพื่อหนึ่งกบกลิ่นกบคือเหมือนกับคือสัญชาตญาณสัตว์นะ
1: ใช่ค่ะ
0: สัญชาตญาณสัตว์เนี่ยมันมักจะไม่ต้องคือต้องไม่มีกลิ่นที่เขาเรียกอะไรอ่ะโชยไปที่ศัตรูอะค่ะศัตรูหรือไม่เขาก็ต้องมาแบบมาต้นลมไอ้มาท้ายลมนะคือกลิ่นตัวเขาเนี่ยถ้าสัตว์ที่เป็นศัตรูหรือว่าเป็นเหยื่อ
1: เขามีฟีโรโมนไหมคะอาจารย์
0: ก็น่าจะมีนะเพราะว่าเวลาเขา
1: บางทีช่วงเนี้ยช่วงที่เขาม
0: ี
1: ประจำเดือนหรือเขาเรียกว่าเป็นฮิต
0: โอ้โห
1: เป็นฮิตเนี่ยมันจะเรียกตัวผู้มาเลย
0: ทุกสารทิศเลยทุกสารทิศ
1: ต่างกับของคนนะคะอาจารย์ถ้าผู้หญิงเป็นประจำเดือนไม่มีการเรียกมีแต่คนไม่อยากเข้าใกล้แต่ถ้าเกิดสัตว์เนี่ยน้องหมาน้องแมวนี่เป็นโอ้จากที่มันเคยไม่ชอบขี้หน้ากันมันก็กลับมารักกันได้ค่ะอาจารย์นะคะจริงๆแล้วหน้าฟีโรโมนมาทาตัวเราบ้างนะคะอาจารย์แต่คนไม่น่าจะตามมาน่าจะเป็นสัตว์ตามมาแทนเดินเข้าซอยไปเปียวน่าจะมากันเป็นขบวน
0: จะดีแหละคะจะดีแหละคะ
1: เพราะว่าจริงๆเขาบอกว่าตรงบริเวณที่ก้นเขาอะค่ะจะมีต่อม
0: อ๋อใช่ใช่ใช่
1: ตัวนี้จะมีต่อมด้วยเพราะว่าเห็นบางคนเนี่ยเอาไปอาบน้ำที่เขารับอาบน้ำให้กับหมอเขาจะมีบางทีหมอเขาจะบีบออก
0: บีบต่อมใช่ค่ะเขาบอกอันนี้มันเป็นต่อมเหม็นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะ
1: บางตัวถ้าไม่ได้บีบออกเลยบางทีอักเส
0: บ
1: ต
0: ู
1: ด
0: บวมเหมือนกัน
1: ตูดน้องบวมเลยนะคะฉะนั้นเขาก็เห็นคุณหมอหลายท่านบางทีก็แนะนำให้ทีนี้บางคนเนี่ยเชี่ยวชาญบางทีคุณหมอเขาก็จะฝึก
0: ให้เจ้าของใช่ไหม
1: เจ้าของใช่ไหมคะ
0: ทำเอง
1: ทำเองใช่นะคะอันนี้เคยเป็นเหมือนกันเคยเห็นเหมือนกันว่า
0: เ
1: ออมันมีตรงนี้ด้วย
0: แต่ที่บ้านยังไม่เคยทำ
1: แรงมากนะคะทั้งน้องหมาน้องแมวเลยเราเห็นแบบมีต่อมตรงนี้ด้วยนะคะตัวต่อมาส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็นกลิ่นอันนี้เราก็ถามเขาไม่ได้เขาก็ตอบเราไม่ได้ว่าเขาชอบอะไรแต่เราจะเลือกในกลิ่นที่เราชอบเพราะว่าเราจะกอดเขาเขามาอยู่ใกล้เรา
0: แต่ไม่ถามเขา
1: ที่อาจารย์
0: แต่ไม่ถามเขาใช่ไหม
1: เวลาทำผลิตภัณฑ์หรือเวลาเลือกผลิตภัณฑ์ให้กับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเลือกตามใจผู้เลี้ยง
0: ถูก
1: บางทีน้องคนไหนที่เขาไม่ค่อยชอบกลิ่นเขาก็จะขัดขืน
0: จริง
1: ขัดขืน
0: จะไม่
1: ค่อยเชื่อฟังยิ่งมาอาบน้ำเนี่ยเหมือนแบบโอ้โหไปสู้รบกันเลย
0: เหมือนอยู่ในสนาม
1: รบสรุปแล้วทั้งเราและน้องอาบน้ำด้วยกันเพราะเราก็เปียกเหมือนกัน
0: พร้อมกันไปเลย
1: นะคะแล้วก็มีสารกันเสีย อิมาซูเจน HCO 0 0 0ตัวนี้เป็นตัวประสานก็คือว่าในสูตรเรามีทั้งน้ำทั้งน้ำมันนะคะฉะนั้น

0: ถ้าไม่อยากให้ตัวมูสเราแยกชั้นน่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันอ่ะตัวสารชำระล้างอีกกลุ่มหนึ่งก็คือตัวโคคามิโดโพพิลวิลเทนตัวนี้จะให้ลักษณะของฟองบับเบิ้ลที่เป็นฟองมูสมูสนะคะอาจารย์ฟองแบบหนาแน่นละเอียดละเอียดอะไรพวกเนี้ยเวลาที่เราบีบออกมาปุ๊บเราจะได้เกลี่ยได้ทั่วล่างเขานะคะ
1: มันไม่ได้มันไม่ไหลใช่ไหมมันไม่ไหล
0: ตัวต่อมาก็จะเป็นตัว PEGนะคะตัว PEG ตัวนี้จะเป็นสารให้ความนุ่มลื่นแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นสายธรรมชาติอาจจะใส่พวกน้ำมันธรรมชาติก
1: ็
0: ได้ใช่แต่ว่าน้ำมันธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะมีกลิ่นเฉพาะนะคะอาจารย์เช่นน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็จะมีกลิ่นมะพร้าวอยู่แล้วนะคะซึ่งบางคนเนี่ยที่ใส่เข้าไปในน้องเนี่ยยิ่งผสมกับกลิ่นเฉพาะของเขาเนี่ยมันอาจจะทำให้ไม่หอมได้นะคะตัวต่อไปก็คือเป็นตัวTA หรือตัวไทเอทโนไมด์ตัวปรับค่า pH ให้อาจารย์พูดถึงค่า pH ของผิวหนังสำหรับสัตว์เลี้ยงนึงเพราะอันเนี้ยค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆ
1: คือค่า pH ของสัตว์เลี้ยงของสัตว์นะน
0: ะ
1: จะไม่เหมือนกับของคนนะคะของคนจะอยู่ที่ 5.5 ใช่ไหม
0: ใช่ 5.5
1: ค่อนมาทางกรดค่อนมาทางกรดนะเพราะว่าเลขน้อยเลขน้อยจะเป็นกรดใช่ไหมคะ
0: แสดงว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าต่ำกว่า 5.5
1: สูงกว่า
0: สูงกว่า
1: สูงกว่า
0: แสดงว่าเป็นกรดอ่อน
1: เป็นด่างสิเลขสูงอ่ะ
0: เลข7คือกลางมากกว่า7คือเป็นด่าง
1: ต่ำกว่า7คือเป็นกรดอ๋อใช่ค่ะคือของคนอ่ะ 5.5 ก็คือค่อนมาทางกรดแต่ของสัตว์เลี้ยงอ่ะจะค่อนไปทางด่างเพราะฉะนั้นก็จะเป็นต้องเป็น7ขึ้นไปเป็น7เป็น8อย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะเพราะว่ามันผิวหนังเขาไม่เหมือนเราเขาไม่มีเหงื่อนะเขาไม่มีเหงื่อเขาไม่มีเหงื่อนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ pH ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7ไปแล้ว7ไปแล้วค่ะใช้ 5.5
0: แนะนำเลยเนาะเพราะว่าตัวสุดท้ายเนี่ยเวลาที่เราทำผลิตภัณฑ์เนี่ยบางทีเราไม่ได้เช็คค่า pH ซึ่งมันจะมีกระดาษวัดค่า pH นะคะทุกคนไม่ใช่กระดาษลิชมัสนะบางคนเข้าใจว่ากระดาษลิชมัสจุ่มสีแดงเป็นกรดสีน้ำเงินเป็นด่างอันนั้นน่ะมันจะบอกได้แค่ค่ากรดด่างแต่กระดาษวัดค่า pH นะคะมันจะบอกเป็นตัวเลขเลยเราสามารถที่จะเช็ค
1: เป็นหลายๆใช่
0: แล้วเราก็เช็คดูเพราะว่าแทนที่เราตั้งใจจะทำความสะอาดเขาผลที่ตามมากลายเป็นเขาระคายเคืองผลิตภัณฑ์ที่เราทำ
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: แล้วพอระคายเคืองขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเกิดการอักเสบ
0: ใช่
1: พอเขาจะคันเขาก็จะเกาหรือว่าเอาปากเอาฟันงับงับงับงับงับงับงับเนี่ย
0: แล้วบางทีพอขนหลุดนะคะจะโอ้โหแหว่งๆเลยทีนี้
1: แหละดูไม่จืด
0: ดูไม่จืดเลยฉะนั้นตัวไตเอทโนโรมายเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นด่างเราเอาไว้ปรับค่า pH เนาะจะได้มีค่า pH ที่เหมาะกับผิวเขานะคะเขาก็เหมือนเรานี่แหละแต่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ทั้งหมดเขาอาจจะแค่แบบเลียขนอะไรได้นั่นนี
1: ่แต่ว่า
0: บางตัวเนี่ยเห็นเขาแบบเลียที่มือแล้วก็เอามือมาล้างหน้า
1: ถูกอันนั้นแมวใช่ไหม
0: ค่ะ
1: คืออย่างนี้หน้าเขาเนี่ยเขาเลียไม่ถึงเขาเลยต้องเลียมือเขาแล้วก็เอามาเช็ดหน้าเช็ดหน้าเสร็จก็เลียมืออีกเพื่อทำความสะอาดมือแล้วก็ไปเช็ดหัวเช็ดหน้า
0: เออ
1: น
0: ะแต่บางตัวนี่เอาอ่างมาให้ก็ลงไปเฉยแต่ไม่มีลงจากน้ำแล้วก็ไปคลุกฝุ่นค่ะอาจารย์ไม่ใช่ลงจากน้ำแล้วมาเป่านะคะ
1: ลงแล้วก็ไปคลุก
0: ลงไปคลายความร้อน
1: ใช่
0: นะคะนี่แหละนะคะเขาจะได้คือเขาอาจจะดูแลตัวเองไม่ได้แต่ถ้าเราเลี้ยงเขาเป็นแบบสัตว์เลี้ยงยิ่งใครที่เลี้ยงในบ้านนะคะคนถ้าอยากจะให้เขามีสุขภาพที่ดีนะคะเราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเหมือนเราดูแลตัวเองนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของตัวมูสสำหรับทำความสะอาดแบบไม่ล้างออกทีนี้เรามาดูที่ตัวครีมนวดนะคะอาจารย์ครีมนวดก็จะเป็นตัวที่ทำให้ขนนุ่มลื่นนะคะก็จะแบ่งเป็นส่วนที่หนึ่งคือส่วนที่ทำให้เกิดเนื้อครีมนี่เลยจะมีน้ำมีดีไฮเดรตแว็กมีไทออลนะคะตัวเนี้ยมันจะมีลักษณะเป็นแว็กนี่ค่ะอาจารย์3ตัวนี้นะคะจริงๆเบสในการทำเนื้อครีมนวดมันจะเหมือนกับของคนเลยที่อาจารย์บอกว่าเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดเราทำแล้วเราไปเปลี่ยนสาร
1: ที่มันมีคุ
0: ณสมบัติเกี่ยวกับเส้นผมของเราทั้งหนังศีรษะนะคะทุกคนตัวนี้ใช้ได้เลย
1: ทั้งเป็นสูตรนิดนึงไปปรับสูตรนิดนึงก็
0: เพราะว่าจริงๆแล้วอาจารย์เราจะบอกว่าผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงแต่เขาอ่ะไม่สามารถที่จะควักเนื้อครีมนวดมาทำความสะอาดเราก็ต้องสัมผัสฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็ต้องปลอดภัยต่อผู้ที่จะไปทำให้เขาด้วยนะคะส่วนที่2อันนี้จะเป็นสารให้ความนุ่มลื่นทั้งหมดเลย มีตัวโพลีโคเทเนียมเบอร์81นะคะ
1: คว
0: อเทเนียมเบอร์80แล้วก็มีตัวน้ำมันมะพร้าวโคคอนัทออยล์ตัวนี้จะเปลี่ยนน้ำมันก็ได้นะคะอาจจะเป็นสวิตอัลมอนด์โจโจบาออยทานตะวันแมคคาเดเมียออยอะไร
1: เลือกได้
0: ใช่เราเลือกได้นะคะแต่ว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยปกติถ้าเป็นสกัดเย็นน่ะมันจะช่วยบำรุงผิวหนังเขาด้วย
1: ผิวหนัง
0: นะคะ
1: กับขนเนาะ
0: ใช่
1: กับผมเหมือนกันนะ
0: เพราะว่าปกติเนี่ยสุนัขบางคนที่เรานวดเนี่ยจะบางทีเราอยากให้ขนเขายาวเร็ว

0: เร่งได้
1: ตัวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยใช่ค่ะพอผิวหนังบริเวณนั้นน่ะมันสุขภาพดีมันไม่ได้คันมันไม่อะไรเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ขนบริเวณนั้นมันจะขึ้นง่ายกว่าปกตินะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็เป็นในเรื่องของกลิ่นแล้วก็สารคันเสียนะคะทุกคนเราก็แนะนำส่วนผสมให้ท่านผู้ชม
0: ทั้งสองสูตรแล้ว
1: นะคะใครที่ไม่ทันก็อาจจะขึ้นที่รายการดูให้นะคะทีนี้เรามาดูที่ขั้นตอนการผสมของเรานะคะเราจะทำมูสก่อนค่ะอาจารย์เริ่มต้นจากส่วนที่หนึ่งนะคะก็จะมีทั้งหมด3ตัวมีน้ำนะคะนี่เลย
0: นี่3ตัวแรกน
1: ี่ใช่3ตัวแรกนี้เดี๋ยวเราจะให้ความร้อนนะคะที่อุณหภูมิประมาณ 50-70 องศาเพื่อให้สารตัวนี้ละลาย
0: ทีนี้เตาอ่ะต้องใช้เตาแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นเตาไฟฟ้ามันจะควบคุมอุณหภูมิได้ดีกว่านะคะแต่ว่าถ้าไม่มีอาจจะใช้เทอร์โมมิเตอร์ในการวัดก็ได้แต่จริงๆแล้วเตาไฟฟ้ามันจะมีฟังก์ชันพวกนี้ค่ะอาจารย์ให้เลือก
0: ให้เลือกได้
1: ใช่อุณหภูมิมันก็จะน่าจะเป็นฟังก์ชันเมนูตุ๋นนะซึ่งมันจะไม่
0: ใช้เมนูตุ๋นทีนี้ถ้าสมมติว่าสมมติน
1: ะ
0: ว่าเราไม่มีอันเนี้ยแล้วเราก็หายังไม่ได
1: ้
0: ก็อยากจะทำเนี่ย
1: อาจจะใช้เป็นบิ๊กเกอร์แก้วแบบนี้ค่ะอาจารย
0: ์ทำใน
1: บิ๊กเกอร์แก้วแบบนี้แล้วก็เอาน้ำใส่ภาชนะ
0: ใส่หม้อ
1: แล้วก็ตั้งลงไปแบบนี้นะคะเพราะถ้าเปิดเตาแก๊สมันจะควบคุมอุณหภูมิไม่ได
0: ้ได้แล้วก็อย่าให้สัมผัสแก้วมันก็สัมผัสกับไฟโดยตรงไม่ได้อยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอหม้อทางโน้นหน่อยค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะละลายสารในส่วนที่หนึ่งก่อนนะคะสารชำระล้าง2ตัวนี้มันจะมีฟองด้วยนะคะฉะนั้นเวลา
0: เบาๆ
1: ใช่เวลาคนนะคะต้องแบบว่าคนแบบไปในทางเดียวกันแต่ไม่ได้คนเหมือนตีไข่อะค่ะอาจารย์บางคน
0: ไม่ได้ตีฟองขึ้นบางคนตีแรงเกิน
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวฟองมันจะมากเกินไป
1: ใช่ค่ะติดอยู่ที่ขวดอยู่
0: บางคนเขาตีเหมือนตีขนมอะ
1: ใช่ค่ะบางคนเขาตีฟองปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นฟอง
0: บางคน
1: นะคะ
0: สังเกตดูคนที่เข้ามาเรียนแล้วเขาทำขนมมาก่อนนะเขาจะตีแบบรุนแรงมากตีเหมือนตีขนมตามประสบการณ
1: ์พอเราเทปุ๊บอ่ะเหมือนกันตอนที่เราคน
0: จ้ะ
1: คนสารนะคะก็คนแบบนี้ค่ะคนไปในทางเดียวกันเบาๆแต่ไม่ต้องคนเหมือนตีไข่
0: คนให้มันละลายใช่
1: ค
0: ่
1: ะสูตรนี้สามารถแต่งสีได้นะคะสมมติว่าเราอยากให้เป็นสีฟ้าอ่อนๆสีเขียวอ่อนๆอย่างเงี้ยค่ะแต่งได้
0: ที่เราต้องใช้สีประเภทไหนคะ
1: สีที่ละลายในน้ำสี
0: ละลายในน้ำ
1: ค่ะอาจารย์นะคะละลายในน้ำ
0: เพราะมันจะมีละลายในน้ำมันด้วยใช่ไหมอาจารย์ที่ละลายในน้ำนะอ๋อเพราะว่าอันนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาด
1: ใช่ค่ะ
0: จะเบสเป็นน้ำนะ
1: ใช่ค่ะแต่ยังบางคนบอกไม่ได้แต่งสีให้มันแบบ
0: ให้มันธรรมชาติ
1: เพราะว่าถ้าเกิดสุนัขบางตัวที่เป็นสีขาวเนี่ยเดี๋ยว
0: สีจะเปลี่ยนสีจะเพี้ยนสี

0: ยิ่งสุนัขที่ขนยาวอ่ะจะเวลาเขาไปกินน้ำเวลาเขาไปกินข้าวอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อมันจุ่มใช่ไหมมันจุ่ม
0: ใช่ไหม
1: ม
0: ัน
1: จุ่ม
0: นะคะอันนี้เราละลายให้ตัวไอ้นี่ค่ะโซเดียมโคโค่ซัลเฟตอะละลาย
1: ละลายก่อน
0: ใช่ค่ะพอละลายเสร็จแล้วมันจะกลายเป็นของเหลวใสๆแบบนี้แล้วเราก็ปิดไฟแล้วก็ยกลงแล้วที่เหลือเราก็เติมสาร
1: คือใช้ความร้อนแค่ละลายไอ้ตัวชื่ออะไรนะโซเดียมโคโค่ซัลเฟต
0: ใช่ค่ะ
1: มันมาเป็น

0: แล้วก็คนไปสักพักหนึ่งนะคะทีนี้ส่วนที่3ก็เป็นตัวเชื่อมเดี๋ยวให้อาจารย์ผสมก่อนเพราะว่ามันจะมีตัวสารกันเสียกับกลิ่นนะคะเราจะให้เชื่อมก่อนเพื่อที่ว่าเวลาที่เราเทกลิ่นลงไปนะมันจะไม่ลอย
1: ต้องเอา3ตัวนี้
0: ใช่ค่ะ
1: คนรวมกันเหรอคะ
0: รวมกันก่อน
1: ใช่ค่ะ

0: ตัวนี้ระวังเรื่องอุณหภูมินิดนึงนะคะถ้าเกิดไม่มั่นใจไม่มีตัววัดเวลาที่เราผสมส่วนที่1กับส่วนที่2น่ะให้เราตั้งทิ้งไว้ก่อนตั้งทิ้งไว้ให้เย็นเลยค่ะอาจารย์
1: เย็นเลยก็ได้ใช่ไหม
0: ถ้าเย็นเลยเพราะว่าตัวนี้คือตัวสารกันเสียกับกลิ่
1: น
0: ถ้าเราเติมขนาดที่มันร้อนกลิ่นมันจะระเหย
1: หายหมดเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ตัวสารกันเสียเนี่ย
1: ก็เหมือนกัน
0: มันก็จะไม่ทนความร้อนที่อุณหภูมิเกิน40องศา
1: อ๋อมัน
0: ฉะนั้นจะไม่ได้ผลข้ามไปเติมส่วนนู้นก่อนนะคะพอดีเรา
1: ลงไปแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ตัว TA มันจะ
1: อ๋อมันจะเหนียวหน่อย
0: นี่ค่ะ

0: ราะว่าอันนี้เราทำเพราะว่าเราเตรียมของ
1: เติมตัวกลิ่นลงไปมันก็จะไม่แยกฉันเดี๋ยวเราจะเทใส่บิ๊กเกอร์แล้วเดี๋ยวเราก็จะ
0: แต่ง
1: ส
0: ี
1: เหรอลงขวดที่เป็นมูดให้ดูนะคะแล้วก็บีบออกมาจะเป็นลักษณะแบบไหนเรียบร้อยแล้วง่ายมากสามารถทำไว้หลายๆกลิ่นได้นะคะ
0: ไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากอะไรสารก็มีไม่เยอะมาก
1: นี่อันนี้มันจะเป็นตัวปั๊มมูดที่บอกตั้งแต่ตอนแรกลักษณะหัวมันจะให้ฟอง
0: ต้องเวลาไปเลือกต้องบอกว่าจะเอาหัวปั๊มมูสใช่ไหมคะ
1: ตอนนี้เราไม่มีพรีเซนเตอร์เข้าฉากนะคะจ้ะ
0: พรีเซนเตอร์หายไปไหนหมด
1: ใช่นะคะแล้วเราก็บีบออกมาเป
0: ็
1: นมูสแบบนี้ค่ะนี่นะคะ
0: อ๋อใช่จริงด้วย
1: อาจารย์แล้วก็ลูบไปที่ขนของเขาเลยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนุ่มมากค่ะอาจารย
0: ์
1: ตัวนี้นะคะเดี๋ยวบีบ
0: หอมอ่อนๆหอมอ่อนๆ
1: ดูอีกทีนึงยังไงคะ
0: นี
1: ่เป็นมูสออกมาอย่างนี้เลยต้องเขย่านิดนึงนะคะนี่เป็นมูสออกมาแล้วก็ลูบไปเลยนะคะที
0: ่
1: ขนเขาใช่แล้วมันก็จะแห้งไปเลยแบบนี
0: ้รูปจนแห้งไปเลยนะ
1: โดยที่เราไม่ต้องใช้น้ำล้างอีกทีหนึ่งนะคะ
0: ไม่ต้องเช็ดอะไรด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันแห้ง
1: นักศ
0: ึ
1: กษาบอกว่าเดี๋ยวผมเอาไปอาบได้ไหมครับผมไม่อยากอา
0: บน้ำ
1: ช่วงหน้าหนาว
0: เป็นได้ไหมเป็นได้ไหม
1: ซักแห้ง
0: เออนะ
1: ใช่นะ
0: มี
1: ไหมต้องลองดู
0: ไหมต้องลองดู
1: ต้องลองดูเดี๋ยวไปปรับค่าเทียนให้เข้ากับค่าเทียนของ
0: ของคน
1: ผิวเราก็น่าจะใช้ได้อันนี้ก็คือตัวปั๊มมูสนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไว้ทำความสะอาดเรามาต่อที่ครีมนวดค่ะอาจารย์
0: จ้ะ
1: นะคะครีมนวดก็ใช้ความร้อนเหมือนกันนะคะตัวนี้ถ้าไปแต่งสีก็จะสี
0: สีสวยๆ
1: บางคนอ่ะทำสีชมพูอาจจะเป็นกลิ่นแนวฟลอรัลแนวดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์สีเขียวสีฟ้าก็แนวเป็นกลิ่นแนวโอเชียนอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเลือกกลิ่นได้นะคะเพราะว่าสุนัขเผื่อบางคนมีหลายตัวอ่ะตัวนี้ชอบกลิ่นนี้ตัวนี้ชอบกลิ่นนี
0: ้อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: ไม
1: ่
0: ตีกันแล้ว
1: นะคะทีนี้เรามาดูที่ตัวครีมนวดนะคะครีมนวดก็จะแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3เดี๋ยวเราจะขึ้นเนื้อครีมนวดก่อนนะคะมีทั้งหมด3ตัวนะคะโดยการให้ความร้อนเดี๋ยวอาจารย์ช่วยควักออกนะคะ
0: ใส่ไปเลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะใส่ลงมาได้เลยจากนั้นก็เติมน้ำลงไปเสร็จแล้วเราก็ให้ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 50-70 องศาจากที่มัน
0: เป็น
1: ก้อนแว็กแบบนี้เดี๋ยวมันจะละลายกลายเป็นเนื้อครีมนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราผสมเราใช้เครื่องผสมตีให้เกิดเป็นเนื้อครีม
0: เพื่อความรวดเร็วใช่
1: ไ
0: หม
1: สารให้ความชุ่มชื้นสารให้ความนุ่มลื่นนะคะแล้วก็กลิ่นตัวนี้ถ้าอยากแต่งสีก็สามารถแต่งได้ใช
0: ้
1: ส
0: ี
1: เป็นสีละลายในน้ำหรือละลายในน้ำมันก็ได
0: ้ทั้งสองอย่างได้เลย
1: ใช่ค่ะนะคะ
0: แต่ต้องแนะนำให้ใช้สีคอสเมติกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะสีคอสเมติกจริงๆสีผสมอาหารก็ได้ค่ะแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าเวลาเราตั้งทิ้งไว้เนี่ยมันอาจจะสีจางลง
0: อ๋อมันไม่เสถียรใช่ไหมสีมันไม่เสถียร
1: เพราะสีคอสเมติกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะติดทนสีคอสเมติกก็คือสีที่ใช้ในเครื่องสำอาง
0: สำห
1: รับมนุษย์นั่นแหละค่ะทุกคนนะคะ
0: ทีนี้ไอ้สีอาหารเนี่ยมันมีน้ำมันไหมมีแบบน้ำมันไหมไม่
1: ม
0: ี
1: ค่ะอาจารย์เขาเรียกว่าเป็นพวกที่เป็นอะไรนะปกติกลิ่นเขาเรียกฟาแกนอันนั้นเรียกที่เขาสำหรับเอาไปใส่พวกเกลือสีฟันพวกน้ำยาบ้วนปากนะอาจารย์ในกลุ่มนั้น

0: ัวมันละลายเสร็จมันจะกลายเป็นเนื้อครีมสีขาว
1: ละลายยากไหมคะ
0: ถ้าอุณหภูมิที่50-70องศาเดี๋ยวก็ใช่เดี๋ยวเขาก็จะละลายเอง
1: พอละลายมันก็จะขึ้นเป็นเนื้อครีมเลย
0: ขึ้นเป็นเนื้อครีมพอขึ้นเป็นเนื้อครีมปุ๊บอะเรายกลงได้เลยแล้วเราก็ใช้เครื่องผสม
1: ผสมปั่น
0: นะคะแต่ว่าถ้าทำจำนวนน้อยๆอาจจะคนมือเนี่ยก็ต้องคนต่อเนื่องจนเนื้อครีมมันเย็น
1: เลย

0: อันนี้สัตว์เลี้ยงก็มีเครื่องสำอางเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะนะคะ
0: มีเครื่องสำอางตอนนี้ก็ขายดีด้วยนะคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเยอะ
1: เพราะเราก็อยากให้เขาแบบเขาเรียกเลยนะคะมีขนที่สวยงามอะไรอย่างเงี้ย
0: นุ่มหน้าหน้าจับหน้าสัมผัส
1: หน้ากอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาแปลกนะคะอาจารย
0: ์ว่า
1: บางทีสุนัขที่แบบอยู่ตามวัดน
0: ่
1: ะ
0: ทำไมจ๊ะ
1: ก็ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้เลย
0: นุ่มไหม
1: บางทีเขามาเล่นด้วยก็เออก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นอะไรเนาะแต่แบบบางสายพันธุ์เนี่ยไม่ได้เลยก็ทำไม่อาบน้ำนี่ไม่ได้เลย
0: จริงๆ
1: ตามวันเนี่ยเริ่มมีกลิ่นแล้ว
0: จริงๆตามธรรมชาติเขาว่าเขาก็ไม่ได้อาบอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เพียงแต่ว่า
1: ขึ้นอยู่กับการรับประทานอาหารนะคะ
0: ด้วย
1: มันมีอาหารสำหรับเนี่ยสัตว์ที่เขาปรุงขึ้นมาเนี่ยอาจารย
0: ์มีอาหารสดด้วยนะ
1: ใช่อาหารสด
0: อาหารสดเนี่ยเป็นอาหาร
1: บางทีเคยไปแบบดมเหมือนกันนะคะกลิ่นมันค่อนข้างจะแรงนะคะอาจารย
0: ์อาหาร
1: สมัยก่อนเราเห็นแบบสมัยพ่อแม่เราเลี้ยงน้องหมาน้องแมวถ้าเป็นแมวก็เห็นคุก
0: ข้าวกับปลาทู
1: ใช่บางทีใครกินข้าวคุกปลาทูเขาเรียกอะไรข้าวแมว
0: หรือว่าถ้า
1: เ
0: ป็น
1: น
0: ้
1: องหมาก็อาจจะกินแบบพวกกระดูกไก่ทุกวันนี้เดินไปร้านไก่ทอดน่ะอาจารย
0: ์จ้ะ
1: โครงไก่น่ะ
0: จ้ะ
1: ลูกค้านี่แทบจะเป็นน้องหมาเลยนะคะ
0: ที่เขาไปซื้อกันใช่ไหม
1: ใช่ที่เขาไปซื้อ
0: เพรา
1: ะเขาจะมีเครื่องบด
0: ที่เขามีบดเป็นละเอียดละเอียด
1: เป็นละเอียดแบบนั้น
0: อ่
1: ะ
0: แต่ชิ้นกินมากไม่ได้นะกระดูกชิ้น
1: อ
0: ่ะกระดูกชิ้นอ่ะ
1: น้องหมาเขาลิ้นเขารับรสไม่ได้เหมือนเราใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เขาจะรู
0: ้จริงๆอ่ะพวกสัตว์อ่ะกินจากกลิ่นนะไม่ได้กินอาหารจากรส
1: หวานไม่หรือว่าเค็มนัว
0: จากกลิ่นจากกลิ่นสังเกตนะอาหารสมมติเรามีอาหารเม็ดเนี่ยเราทิ้งไว้นานๆแบบเป็นวันแล้วแบบว่าเราไม่ได้เปลี่ยนให้อ่ะก็ไม่กลิ่นแต่มันก็หลอกง่ายเหมือนกันนะวางไว้ไม่กินใช่ไหม
1: เห็นเพื่อนหนูนะเขาทำอาหารให้ลูกเขาทาน
0: จ้ะ
1: ลูกที่เป็นน้องหมานะคะ
0: จ้ะ
1: เขาใส่น้ำปลา
0: ไม่ควร
1: ใส่น้ำปลาอีกนิดเดียวจะใส่เครื่องปรุงรสแหละใส่น้ำปลา
0: เดี๋ยวมันป่วย
1: แล้วก็มีใส่ซอสเขาบอกว่าให้มันได้กลิ่นนิดนึง
0: ม
1: ันจะได้กินข้าวเก่ง
0: ๆเหมือนแม่กันแหละ
1: นี่คือน้องเขาคิดเองหรือว่า
0: เขาคิดเองคืออย่างนี้คนเนี่ยไปคิดว่าเดี๋ยวมันจะไม่อร่
1: อ
0: ยก็จะใส่นู่นนี่แต่จริงๆแล้วอันนั้นเป็นอันตรายกับเขานะสุดท้ายเขาก็จะเป็นโรคไตเพราะว่าเขาขับของเสียไม่ได้ไงทีนี้บอกว่า
1: ควบคุมเองก็ไม่ได้ด้วยอร่อยก็กินใหญ่เลย
0: ที่จะบอกว่าอะไรนะหลอกเนี่ยสมมติว่าเราตั้งไว้ใช่ไหมแล้วเขาไม่กินใช่ไหมแล้วเราเอาขึ้นมาแล้วแบบว่าแกล้งคลุกเขย่าเหมือนเทใหม่อ่ะวางลงไปกินอันนั้นแบบว่าต้องการการเอาใจใส่เรียกร้องความสนใจ
1: อาจารย์พอแว็กละลายหมดแล้วก็จะเป็นน้ำสีขาวๆแบบนี้เราก็ปิดไฟได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะ
0: มันยังเป็นน้ำอยู่ใช่ไหม
1: ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องปั่นช่วยนะคะพอปั่นไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วอุณหภูมิลดลงอ่ะมันจะเป็นเนื้อครีมสีขาว
0: อ๋อตอนนี้มันยังร้อนอยู่ใช่ไหม
1: เสร็จแล้วเราก็จะเติมส่วนที่2เดี๋ยวช่วยให้อาจารย์เติม
0: เดี๋ยวต้องเอาช้อน
1: อาเทอาจารย์เทนี่ใส่
0: เทนี่เหรอ
1: จะได้ควักออก
0: ใช่ไม่งั้นมันจะเพราะมันน้อยมากมันน้อยมาก

0: แล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายพอมันเย็นแล้วกลายเป็นเนื้อครีมแล้วเราค่อยเติมไอ้นี่ค่ะ
1: ที่เหลือ
0: เติมสารกันเสียกับกลิ่น
1: คือเมื่ออุณหภูมิมันลดลงด้วยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นสารกันเสียกับกลิ่นเนี่ยให้จำไว้ว่าจะเติมตอนที่มันอุณหภูมิมันลดลงแล้วนะห้ามเติมตอนร้อนๆ

0: เริ่มหนืดแล้วนะ
1: สามารถบรรจุลงหลอดได้ลง
0: เป็น
1: ขวดได้
0: ขวดปั๊มได้ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อมันเหลวไม่ต้องใส่กระปุกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใส่กระปุกก็ได้ค่ะอาจารย์แล้วพอใส่กระปุกได้ใส่ขวดได้ใส่หลอดได
0: ้ใส่ทุกอย่าง
1: ใช่ค่ะเราปั่นจนเย็นเลยนะคะปั่นจนเย็น
0: ปั่นจนเย็นเลย
1: กินแบบนี้เลย
0: เก็บได้นานไหมคะ
1: เก็บได้2ปีเลยค่ะทั้ง2ผลิตภัณฑ์เลย
0: ต้องแบบว่าในที่ไม่โดนแสง
1: ใช่ค่ะอุณหภูมิต่ำกว่า40องศานะคะอาจารย์ในสภาวะที่เป็นของเครื่องสำอางคุณเลย
0: ถ้าอยู่ในห้องแอร์นี่ก็โอเคเลย
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราคนนิดนึงนะคะเดี๋ยวอาจารย์เติมกลิ่นที่เหลือให้หน่อยประสานกันเสีย
0: เดี๋ยวเราคนด้านข้างนิดนึงตะล่อมถ้าเราจะใส่สีเราใส่ตอนไหนคะ
1: ใช่ค่ะใส่ตอนนี้ได้เลยค่ะการพร้อมกับการแต่งกลิ่นได้เลย
0: แต่สีเนี่ยนะถ้าได้มาเป็นผง
1: ค่ะ
0: ควรจะละลายน้ำไว้ก่อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราเติมแบบเป็นผงลงไปเนี่ยมือมัน
0: สีมันไม่ออก
1: ไม่ดี
0: แล้วสีมันไม่ออกด้วยนะ
1: ด้วยใช่ค่ะต้องเอาไปทำละลายก่อนอย่างเช่นถ้าเราซื้อสีมาละลายในน้ำก็ให้ละลายในน้ำก่อนอาจจะทำเป็นอัตราส่วนก็ได้เช่นสี2กรัมกับน้ำ100กรัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วค่อยมาหยดสีลง
0: เพราะไม่งั้นเนี่ยคือใส่ไปอ่ะตอนที่มันยังไม่เปียกอะค่ะ
1: ใช่
0: สีมันยังไม่ออกเนาะพอมันเปียกเท่านั้นแหละทีนี้แก้ไม่ได้แล้วมันบางทีมันเข้มเกินมันไม่ใช่สีที่เราอยากได้อ่ะ
1: เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2สูตรของเรานะคะ
0: อันนี้ต้องมีถ้วยมาไหม
1: อันนี้เดี๋ยวใส่ในนี้ก็ได้ค่ะนี่นะคะ
0: ค่ะ
1: เนื้อสีขาวแบบนี้แล้วก็ตัวมูสแบบนี้นะคะทุกคนตัวนี้ก็คือใช้ทำความสะอาดโดยที่ไม่ต้องล้างออกตัวนี้ก็น่าจะใช้คู่กันกับตัวแชมพูเพราะตัวนี้นวดแล้วต้องล้างออก
0: เพราะอันนี้ไม่ต้องล้างก็ให้มันอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: ให้มันใช้อย่างเดียวอันนี้ใช้อย่างเดียวนะคะส่วนตัวนี้ไปใช้กับแชมพูเนาะไปใช้กับแชมพู
1: นอกจากเราจะทำเพื่อการดูแลสำหรับสัตว์เลี้ยงเราแล้วนะคะใครที่อยากทำเป็นธุรกิจนะคะตอนนี้นะรายการเราออกอากาศเนี่ยน่าจะยังไม่มีพรบเครื่องสำอางสำหรับสัตว์เลี้ยง มีเฉพาะสำหรับคนฉะนั้นเนี่ยการทำเพื่อจำหน่ายนี่ก็ยังสามารถทำได้เลยแต่ว่าในเรื่องของการโฆษณาอันนี้จะต้องไม่เข้าเงื่อนไขทั้งวัตถุอันตรายที่ว่าไปเคลมในเรื่องของการฆ่าเชื้อนะคะ
0: การรักษา
1: ใช่การรักษา
0: พวกนี้
1: นะคะเพราะถ้าเคลมในเรื่องของการฆ่าเชื้อกำจัดสัตว์พาหะอันนี้จะต้องขึ้นในหมวดของอันตรายหรือว่าถ้าเกิดทำแล้วเป็นในเรื่องของการรักษา
0: จ้ะ
1: ในเรื่องของการรักษาอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรมปศุสัตว์เพราะเขาดูแลเรื่องอาหารและยาสำหรับสัตว์ฉะนั้นถ้าเราทำเป็นเครื่องสำอางเราต้องบอกว่าทำความสะอาดช่วยบำรุงอย่างเงี้ยค่ะให้ผลอย่างนั้นอย่างนี้ไปแต่อย่าไปลงเรื่องของสรรพคุณมันจะผิดในเรื่องของพรบที่เขามีข้อกำหนดไว้แล้วนะคะว่าไม่ให้อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
0: ที่ฉลาก
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมที่ฉลากเนี่ยสำคัญนะคะว่า
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเวลาเขามาตรวจอ่ะเขาจะตรวจที่ฉลากกับใบโฆษณา
1: ใช
0: ่ไหมที่ใบโฆษณา
1: การทำเป็นธุรกิจทุกคนต้องศึกษาเรื่องของกฎหมายให้รอบคอบนะคะแต่ในเรื่องของการผลิตเนี่ยสามารถทำได้การขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางสำหรับสัตว์เลี้ยงยังไม
0: ่มีตอนนี้ยังไม่มี
1: นะคะเพราะว่าเราจะไปขึ้นของร่วมกันกับคนก็ไม่ได้อันนั้นมันแยกกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีการกำจัดสัตว์พาหะเช่นกำจัดเห็บหมัดอย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้อยู่
0: ในวัตถุอันตราย
1: หรือว่าในเรื่องของการรักษาโรครักษาเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เหมือนกัน
0: ที่ปศุสัตว์
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ปศุสัตว์ดูแลอยู่
1: ต้องดูเรื่องของกฎหมายถ้าจะทำจำหน่ายเนาะวันนี้รายการของเราก็จบลงแล้วมีอะไรอาจารย์ฝากไว้ตอนท้ายก่อนที่เราจะลาท่านผู้ชมไปไหมคะ
0: ค่ะก็จะฝากว่า เวลาเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว
1: ้ค่ะ
0: แล้วเนี่ยนะคะเราก็ควรจะต้องดูแล
1: ค่ะ
0: เขาด้วยนะคะอย่าปล่อยปละละเลยบางทีเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยเลี้ยงแล้วแบบว่าไม่ได้ดูแลมันก็จะทำให้เขาอะเป็นโรค
1: ค่ะ
0: อาจจะเป็นโรคผิวหนังหรือโรคอื่นๆหรือไม่ก็บางทีไปเป็นแผลมาแล้วเราไม่ได้ดูอะ
1: ค่ะ
0: กว่าจะรู้ก็เยอะแล้ว
1: ค่ะ
0: รักษายากนะคะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นเลี้ยงแล้วรักเขาแล้วก็ดูแลเขาให้ดีแล้วก็อย่าเอาเขาไปทิ้งเนาะ
1: ใช่ค่ะ บางคนเลี้ยงมาไปแป๊บเดียวพอเขาโตขึ้นพอเขา
0: ไม่น่ารักแล้ว
1: ไม่น่ารักแล้วอะไรเงี้ยเอาไปปล่อยไปเป็นภาระของคนอื่นอีกแล้วก็นะคะเราไม่สร้างอันความเดือดร้อนให้กับตัวเราแล้วก็ทั้งผู้อื่นด้วย
0: เราต้อง
1: ขอฝากไว้ด้วยนะคะ
0: หมายถึงว่าเมื่อไหร่ล่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราพร้อมที่จะดูแลเขาต
1: ั้
0: งแต่เขายังเล็กไปจนเขาถึงวาระสุดท้ายเนี่ยนะถ้าเราพร้อมเราก็เลี้ยงนะคะแต่ถ้าเราไม่พร้อมเราก็ไว้ไปตามคาเฟ่แล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าเขาก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนเราเลยค่ะอาจารย์แล้วเขาก็ไม่มีสิทธิพิเศษอะไรมันไม่มี
0: บัตรทอง
1: บางคนอาจจะมีประกันชีวิตให
0: ้ไม่มีบัตรทอง
1: นะคะไม่มีบัตรรักษาโรคในโรงพยาบาลทั่วไปค่าใช้จ่ายก็ทั้งการดูแลแล้วก
0: ็ค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยนะสัตว์เลี้ยงเนี่ย
1: ค่ะฉะนั้นอยากให้เราพร้อมดูแลเขาจริงๆเพราะถ้าเรามอบความรักให้เขาเขาก็จะมอบความรักให้เราเช่นกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้รายการของเราจบกันไปแล้วสำหรับตอนที่3นะคะอาจารย์
0: ตอนที่3ค่ะ
1: ยังมีหลายๆตอนในรายการเราให้ติดตามว่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: มีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
1: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในระบบ

0: ตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่ง

สูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกรดฮะเกรดทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกรดทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกรดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกรดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะฮะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกรดปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกรดทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกรดทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้สารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศว

กรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความจากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: MUTR ร่วมใจจัดการขยะเพื่อลดโลกร้อนเรามาแยกขยะให้ถูกต้องตามมาตรฐาน Green Office กันนะคะ
1: รู้ไหมขยะแต่ละประเภทมีการแยกทิ้งยังไงบ้าง
2: แล้วไม่ทิ้งยังไงบ้างล่ะ
1: มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: ก่อนจะทิ้งขยะอย่าลืมเทน้ำหรือของเหลวลงถังเทน้ำที่จัดไว้ให้ก่อนเพราะของเหลวที่ปนมากับขยะจะทำให้เกิดกลิ่นและทำให้รีไซเคิลได้ยากค่ะถังสีเขียวสำหรับขยะเปียกได้แก่เศษอาหารเศษผักผลไม้ที่ย่อยสลายได้ห้ามทิ้งพร้อมน้ำหรือน้ำซุปเพราะจะทำให้ถังเน่าและส่งกลิ่นเหม็นค่ะให้เทน้ำซุปหรือของเหลวออกก่อนทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นและช่วยให้ขยะจัดการง่ายขึ้นค่ะส่วนขยะอื่นๆเช่นยางรัดแกงหรือวัส

0: ระดูกที่ไม่ย่อยสลายอย่าใส่ลงถังนี้นะคะถังสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปเช่นทิชชู่ที่ใช้แล้วหลอดพลาสติกกล่องโฟมที่เปื้อนแยกให้ถูกห้ามมัดรวมกับขยะอื่นนะคะถังสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกล่องนมขวดพลาสติกกระดาษลังและกระป๋องอย่าลืมเทของเหลวออกล้างหรือเช็ดให้สะอาดและปิดฝาก่อนทิ้งเพราะความชื้นทำให้รีไซเคิลไม่ได้ค่ะขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้เช่นขวด PET กล่องใส่อาหารที่ล้างสะอาดหรือถุงแบบหนาส่วนถุงพลาสติกบางโฟมและแก้วกาแฟที่เคลือบฟอยล์ต้องทิ้งลงขยะทั่วไปเท่านั้นนะคะสำหรับขวดแก้วและขวดน้ำพลาสติกให้นำไปใส่ในตะแกรงด้านข้างที่จัดไว้ให้ค่ะถังสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นหลอดไฟเก่าถ่านไฟฉายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อนโปรดแยกทิ้งให้ถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างแยกขยะให้ถูกต้องทุกครั้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่ของพวกเราค่ะ
1: การแยกขยะไม่ได้ยากเลย
0: เห็นไหมว่าการแยกขยะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเรามาช่วยกันแยกขยะให้ถูกต้องกันเถอะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการช็อคกับเธอเจอกันที่ IMUTR ค่ะดิฉันนางสาวธนพรสุบินขอสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพูดคุยสัมภาษณ์กับบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นทางวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดเพราะวันนี้ยังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
3: ลงมือทำนะครับเพราะว่าเมื่อเรามีความคิดหรือเราตั้งเป้าหมายว่าจะทำอะไรแล้วเราต้องลงมือทำครับสิ่งนั้นถึงจะประสบความสำเร็จถึงจะบังเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาครับสวัสดีครับผมนายชลสิทธิ์ยุบลชิตนักศึกษาชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่างครับก็รู้สึกดีใจและภูมิใจมากครับที่มีชื่อตัวเองอยู่ในประกาศนะครับเพราะว่ารางวัลพระราชทานเนี้ยเป็นความภาคภูมิใจของตัวอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแล้วก็อาจารย์ในสาขาหรือแม้กระทั่งครอบครัวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่มัธยมจนถึงมหาวิทยาลัยเลยครับที่มีความคาดหวังแล้วก็มีความภาคภูมิใจในรางวัลอันทรงเกียรตินี้ครับก็ไม่นึกว่าตัวของผมเนี่ยจะได้รับรางวัลพระราชทานนะครับก็มีความมีคอมเมนต์หรือมีกำลังใจจากอาจารย์ในทุกสายที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ครับก็รางวัลพระราชทานนี้ครับมีความหมายต่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานทุกคนนะครับเพราะว่าในคุณสมบัติของรางวัลพระราชทานเนี้ยกำหนดไว้เลยว่านักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานเนี้ยมีความเป็นเลิศด้านวิชาการมีความเป็นเลิศด้านการทำงานมีความเป็นเลิศด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังคมทุกอย่างทุกด้านเลยครับเป็นนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบทุกด้านแล้วก็เป็นรางวัลที่มีความภาคภูมิใจสำหรับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับรางวัลเพราะว่ารางวัลนี้ก็ถือว่าเป็นใบเบิกทางที่จะทำให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเนี่ยไปทำงานต่อหรือไปศึกษาต่อหรือแม้กระทั่งเอาความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามาเนี่ยไปเผยแพร่ให้ประจักษ์ต่อคนในสังคมครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกว่ามีความภาคภูมิใจมากที่ตัวเองสามารถทำผลงานแล้วก็ทำให้ครูบาอาจารย์มีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็ในผลงานที่ได้สร้างได้สะสมมาในการไปประกวดรางวัลพระราชทานครั้งนี้นะครับสิ่งที่ตัวของผมไม่นึกว่าจะได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัยนะครับก็ด้วยว่าตอนเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยครั้งแรกก็เป็นบุคคลที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยแต่พอได้รับความรู้จากอาจารย์จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสาขาในคณะต่าง ในสายต่างๆก็

พยายามฝึกฝนพัฒนาตนเองจนได้รับรางวัลนี้มาก็ถือว่าผมมีความภาคภูมิใจที่ได้มีการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ครับตัวของอาจารย์ก็มีความยินดีภูมิใจในตัวลูกศิษย์ด้วยครับก็ต้องถือว่ามีความเข้มข้นมากเลยครับเพราะว่าในวันที่ผมเข้าไปคัดเลือกเนี่ยแต่ละมหาวิทยาลัยที่ส่งนักศึกษาเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆด้านเลยครับมีทั้งความรู้ความสามารถในด้านต่างๆมีผลงานที่ประจักษ์ต่อสังคมครับเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นมากเลยครับเพื่อนๆมีความรู้ความสามารถกันทุกคนที่เข้ามาประกวดในครั้งนี้ครับผลงานที่ผมมีความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ได้นำไปคัดเลือกรางวัลพระราชทานนะครับก็เป็นผลงานที่ผมได้มีโอกาสได้ร่วมเขียนภาพพระเวสสันดรชาดกถวายร่วมกับคนในชุมชนนะครับในจังหวัดร้อยเอ็ดและก็จังหวัดหนองคายนะครับโดยภาพพระเวสสันดรชาดกที่ผมเขียนมีขนาด24เมตรนะครับแล้วก็มีโอกาสได้แสดงฝีมือในสิ่งที่ตนเองได้ศึกษาเล่าเรียนมาก็คืองานจิตรกรรมไทยลงบนผ้านะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้แนะนำความรู้หรือการดูแลรักษาการเก็บผลงานการเก็บชิ้นงานที่เป็นผลงานจิตรกรรมไทยบนลงบนผ้าเนี้ยให้กับคนในชุมชนได้มีความรู้ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ตนเองได้ศึกษาหาความรู้มาเนี่ยให้กับคนในชุมชนแล้วก็ผลงานชิ้นนี้ยังได้เห็นถึงความสามัคคีพลังของคนในชุมชนที่มีต่องานจิตรกรรมไทยหรือแม้กระทั่งงานประเพณีที่มีคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีที่มีคุณค่าอันดีงามในจังหวัดนั้นๆนะครับแล้วก็ชุมชนที่ผมได้เข้าไปร่วมถวายภาพพระเวสสันดรชาดกเนี่ยเป็นชุมชนที่มีความน่ารักครับเวลาเข้าไปแต่ละครั้งเนี่ยพวกแม่ๆป้าๆก็จะมีของฝากเล็กๆน้อยๆติดไม้ติดมือให้กลับมาตลอดก็เป็นผลงานที่ผมได้เห็นถึงความสามัคคีหรือแม้กระทั่งเห็นถึงความเอาใจใส่ของคนในชุมชนที่มีส่วนร่วมในผลงานครั้งนี้ทำให้ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่ผมมีความภาคภูมิใจที่สุดครับกว่าจะมาคัดเลือกรางวัลพระราชทานนะครับผมเนี่ยได้มีโอกาสได้เตรียมตัวเตรียมเอกสารเบื้องต้นคร่าวๆตามคุณสมบัติของนักศึกษารางวัลพระราชทานนะครับเป็นคนที่ถ่ายรูปน้อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เตรียมตัวในเรื่องนี้ทำให้ค่อนข้างจะเป็นปัญหานิดนึงในการรวบรวมเอกสารแต่ด้วยเวลาที่มีจำกัดในการสอบคัดเลือกนะครับก็ได้ความเมตตาจากอาจารย์ในสาขาแล้วก็ความอนุเคราะห์จากเพื่อนร่วมชั้นนะครับที่ช่วยกันในการเตรียมเอกสารในการให้ความสนับสนุนครับจนออกมาสำเร็จในวันนี้ครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าตัวผมเนี่ยมีการแบ่งการทำงานแบ่งการเรียนการเวลาไว้อย่างชัดเจนนะครับก็ด้วยความตั้งใจแรกที่จะเข้ามาศึกษาในสาขาจิตรกรรมไทยในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับก็มีความตั้งใจที่จะเก็บเกี่ยวเอาความรู้ทุกอย่างที่ตัวอาจารย์ได้เมตตาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ก็เลยมีความตั้งใจที่จะเข้ามาศึกษาเป็นอย่างมากทำใหเวลาทำงานแต่ละชิ้นเนี้ยผมจะแบ่งเวลาไว้อย่างชัดเจนแล้วก็ทำงานอย่างเป็นระบบทำให้เห็นถึงความสำคัญของตัวชิ้นงานแล้วก็ส่วนเรื่องการเรียนเนี้ยก็จะไม่ทิ้งเลยครับแบ่งเวลาจัดสรรเวลาอย่างเป็นระบบมากเวลาทำงานก็คือเวลาทำงานเวลาเรียนก็แบ่งเวลามาเรียนให้งานแล้วก็การเรียนเนี้ยควบคู่กันไปอย่างลงตัวครับไม่มีชิ้นไหนหรือการเรียนวิชาอะไรที่ส่งผลกระทบต่อกันครับมีวินัยในตัวเองนะครับอบรมสั่งสอนตัวเองให้มีเป็นคนมีระเบียบวินัยในการทำงานในการศึกษาหาความรู้ต้องบอกว่าตัวของผมเองเป็นเด็กที่โตมาจากวัดนะครับมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยให้คำอบรมสั่งสอนในด้านการทำงานการใช้ชีวิตอย่างเป็นระเบียบวินัยทำให้ตัวผมเนี่ยเวลาเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยก็จะมีนิสัยที่มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้การแบ่งเวลาในการทำงานที่ทำให้ตัวเองเนี่ยประสบความ

สำเร็จในงานในหน้าที่ที่ตั้งใจและมุ่งหวังที่อยากจะทำให้ออกมาสำเร็จครับเป็นผลงานที่มีโอกาสได้ร่วมกับท่านอาจารย์นะครับที่ออกไปเป็นพี่สตาฟในการทำกิจกรรมศิลปะในมหาวิทยาลัยดุสิตธานีนะครับที่มีโอกาสได้เป็นพี่สตาฟในการสอนคลาสศิลปะ1วันนะครับทำให้ตัวนักศึกษาในคลาสนั้นมีความรู้ความสามารถในการทำงานศิลปะขึ้นมาในระดับหนึ่งจากที่นักศึกษานั้นไม่มีพื้นฐานทางด้านศิลปะเลยครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของผมที่มีโอกาสได้ร่วมกับอาจารย์ในการให้ความรู้ทางด้านศิลปะไทยในครั้งนี้ครับก็ต้องบอกว่าตัวมหาวิทยาลัยแล้วก็ตัวอาจารย์เพื่อนๆนี้มีส่วนในความสำเร็จในครั้งนี้มากเลยครับเพราะว่ากว่าที่จะได้มีความรู้หรือเข้ามาศึกษารับความรู้จากอาจารย์เนี่ยก็ถือว่าอาจารย์ท่านมีความเมตตามากที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ต่างๆในด้านศิลปะไทยให้กับผมแล้วก็ตัวของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็เป็นสถานที่ที่เข้ามาศึกษาหาความรู้เป็นบ้านหลังนึงเลยก็ว่าได้ครับมีทั้งความอบอุ่นมีทั้งความปลอดภัยแล้วก็มีเพื่อนๆที่คอยสนับสนุนแล้วก็ให้การให้กำลังใจในการทำงานต่างๆร่วมด้วยช่วยกันถือว่ามีความสำคัญในการทำงานแล้วก็ประสบความสำเร็จที่ผมได้เข้ามารับรางวัลพระราชทานในครั้งนี้ก็ถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งหมดเลยครับก็ต้องบอกว่าพลังหรือแรงใจที่ผมอยากจะส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในมหาวิทยาลัยนะครับก็คือการศึกษาความตั้งใจเอาใจใส่ในการศึกษาขยันใฝ่รู้ใฝ่เรียนแม้กระทั่งในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนสิ่งต่างๆที่เป็นความรู้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเนี้ยผมอยากให้ทุกคนรุ่นพี่รุ่นน้องทุกคนได้แสดงเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับอยากให้มีความตั้งใจมากๆครับก็ถือว่าเป็นพลังส่งต่อที่ผมมีความตั้งใจใส่ใจในการศึกษาจนมาประสบความสำเร็จในการได้รับรางวัลพระราชทานเนี้ยก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆและพี่ๆน้องๆทุกคนครับก็ก่อนอื่นต้องบอกว่าอยากจะให้คำแนะนำน้องๆที่อยากได้รับรางวัลพระราชทานนะครับก็อยากให้มีความตั้งใจเอาใจใส่ในผลงานในการทำงานที่ตัวเองกำลังกระทำอยู่นะครับหน้าที่ต่างๆที่ทุกคนทำผมถือว่ามีความสำคัญมีประโยชน์ทุกอย่างนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆก็มีประโยชน์ต่อตนเองที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีความสำคัญของประเทศชาติเป็นบุคคลที่มีความสำคัญของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยต่อไปนะครับก็สิ่งหลักๆที่ผมอยากแนะนำก็คือให้มีความตั้งใจแล้วก็เอาใจใส่ทำงานทุกอย่างแม้กระทั่งการศึกษาในวิทยาลัยแล้วก็สาขาที่ตนเองได้ศึกษาครับเป้าหมายต่อไปของผมนะครับก็มีความคิดที่อยากจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็อยากพัฒนาฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็นำความรู้ที่ผมพยายามศึกษาหาความรู้เนี้ยไปใช้ในการพัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนาชุมชนสังคมรอบข้างตัวผมให้มีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวผมได้เข้ามาศึกษาเช่นผมเข้ามาศึกษาในสาขาจิตรกรรมไทยเงี้ยครับผมก็อยากจะนำความรู้ทางด้านจิตรกรรมไทยนำความรู้ในด้านการอนุรักษ์งานจิตรกรรมไทยเนี้ยไปเผยแผ่ให้กับคนในชุมชนหรือแม้กระทั่งคนรอบข้างตัวผมให้มีความรู้ความเข้าใจในผลงานศิลปะที่เป็นจิตรกรรมไทยนะครับที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยของเราครับให้มีความเข้าใจในการใช้การดูแลรักษาหรือแม้กระทั่งบริบทของตัวชิ้นงานที่อยู่ในสถานที่ต่างๆเนี่ยครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้มีงานจิตรกรรมไทยหรืองานจิตรกรรมในทุกๆส่วนในทุกอาชีพนะครับแต่ว่าสังคมหรือประชาชนชุมชนเนี่ยยังขาดความรู้ในการที่จะใช้ประโยชน์หรือการดูแลรักษาครับ3คำที่ผมอยากจะเลือกนะครับก็คือลงมือทำนะครับเพราะว่าเมื่อเรามีความคิดหรือเราตั้งเป้าหมายว่าจะทำอะไรแล้วเราต้องลงมือทำครับสิ่งนั้นถึงจะประสบความสำเร็จถึงจะบังเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมา

ครับก็ขอฝากว่าอยากให้ลงมือทำแล้วก็อยากให้เห็นถึงความสำคัญในสิ่งที่ทำครับก็ผมขอฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดตามสำหรับตัวของผมนะครับที่พยายามจะสืบสารศิลปวัฒนธรรมต่างๆแขนงต่างๆแม้กระทั่งจิตรกรรมไทยประติมากรรมแล้วก็การศึกษาที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของชาวอีสานนะครับก็ติดตามได้ผ่านช่องทาง Facebookชลสิทธิ์ยุบลชิตนะครับแล้วก็ผมมีเพจที่จะขอฝากไว้ด้วยก็คือเพจปฐมราชนะครับแล้วก็ TikTok ปฐมราชครับผมสำหรับรางวัลพระราชทานนี้นะครับเป็นรางวัลที่ผมมีความภาคภูมิใจและสำหรับน้องๆคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ขอฝากให้ทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ร่วมส่งรางวัลพระราชทานได้นะครับขอบคุณครับ

0: ท่านได้รับประโยชน์และองค์ความรู้ตลอดจนประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากการร่วมกิจกรรมวิชาการต่างๆตามวัตถุประสงค์ของงานและความมุ่งหวังของทุกท่านต่อไป
1: ขอให้ผู้เราคนทุกท่านได้รับประโยชน์ทั้งในด้านวิชาการการสร้างเครือข่ายและรับประแดงการในการสร้างสรรค์งานเพื่อร่วมกันพัฒนาโยกโยธาและกับเพื่อนเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปขอที่ต้อนรับทุกท่านครับ
2: โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุมได้แก่คณาจารย์และนักวิชาการของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศนักวิจัยนักศึกษาวิศวกรรวมถึงผู้ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมโยธาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและต่างชาติ
3: คิดว่าวันนี้นะครับได้เวลาควรแล้วนะครับก็อนุญาตร่วมกันทุกท่านนะครับในที่นี้เลยนะครับอนุญาตร่วมกันนะครับ

ขณะนี้ครับจะมาอีกครั้งที่31มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับจากการโขกสะบัดผมเจ้าอานะครับเพื่อเป็นการตอบสนองการจัดงานที่อบอุ่นและยืนหยัดด้วยความยั่งยืนและความสุขของพี่น้องชาววิศวกรและขณะนี้ครับท่านอธิการบดีครับจะทำการส่งมอบธงครับให้สำหรับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และทางด้านของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับพร้อมแล้วที่จะส่งมอบธงเจ้าภาพครั้งต่อไปให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสียงปรบมือเลยครับนี่คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับส่งมอบธงเจ้าภาพครั้งที่32ให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเราจะไปเจอกันนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ 2. กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ 3. ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคลุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรก

0: ครับ
1: ตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

0: ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำย้บ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำย้บย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ1ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรก แล้วก็2ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

0: สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่17กันยายน2569นะคะวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าร่มยังได้ทำงานต่อนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะหลายพื้นที่ของประเทศไทยนั้นยังมีฝนค่อนข้างมากเลยค่ะทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะวันนี้เจอฝนหนักมากได้นะคะฝนวันนี้เกิดจากอะไรไปดูกันค่ะปัจจัยสำคัญวันนี้นะคะก็มาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะทำให้หลายพื้นที่ยังมีฝนและฝนตกหนักถึงหนักมากนั่นเองค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้ก็ค่อนข้างแรงนะคะอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงขึ้นไปมากกว่านั้นได้อีกส่วนอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนั้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะชาวเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งเอาไว้ก่อนค่ะสำหรับประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ17กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากจะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคอีสานก่อนโดยพื้นที่ฝนหนักมากอยู่ที่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์เลยหนองคายรวมถึงระนองและพังงาค่ะวันที่18กันยายนพื้นที่ฝนจะขยับลงมาภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ได้รับผลกระทบมากขึ้นโดยฝนหนักมากจะเน้นที่ระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะวันที่19กันยายนนะคะจุดที่ต้องเฝ้าระวังฝนหนักมากจะอยู่ที่ราชบุรีระยองจันทบุรีและหลายจังหวัดของภาคใต้ตั้งแต่ฝั่งอ่าวไทยลงไปจนถึงฝั่งอันดามันค่ะส่วนวันที่20กันยายนฝนหนักมากจะเน้นบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะคะช่วงนี้จึงต้องระวังฝนตกหนักและฝนที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนทะเลอันดามันนะคะคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายแห่งแล้วก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานวันนี้มีฝนมากที่สุดเลยนะคะร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากหลายแห่งโดยเฉพาะเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาไปจนถึงพื้นที่ด้านตะวันตกและตอนล่างของภาคภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราไปจนถึงจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไปจนถึงสงขลาส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณภูเก็ตกระบี่และตรังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากเป็นพิเศษที่ระนองและพังงานะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้มีฝนร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งใครมีแผนเดินทางอย่าลืมเผื่อเวลาแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางกันด้วยนะคะวันนี้นะคะฝนค่อนข้างขยันค่ะเพราะว่ากระจายเกือบทั่วทั้งประเทศเลยลมก็ยังเป็นของที่ต้องติดตัวนะคะส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนหนักและฝนสะสมนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยค่ะเดินทางปลอดภัยดูแลตัวเองนะคะแล้วพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะมาดูกันค่ะว่าฝนจะเดินทางไปที่ไหนวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยเต้าปู่ผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปู่ป่าจะปู่ป่าปาทามา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปู่ผีด้วยใช่ไหมไม่ปู่ผีแล้วพวกเราจะอะไรกี้อ่ะ
4: คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเองคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเองหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปู่ป่าปู่โคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปู่ผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
3: และท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ชั่วแล่นี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ช่วยให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพอ.สว.และโครงการโรงเรียนตชด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกุมท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: สวัสดีท่านผู้ชมรายการทำดอกไม้จากลวดกำมะหยี่วันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์มาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้ภาคการศึกษานี้นะคะมันก็ใกล้วันทำบุญสงกรานต์ไอ้ท่านโทษใกล้วันเข้าพรรษา
1: ได้ไหมเมื่อกี้ตอน
0: เอาใหม่นะเอาใหม่เนาะ
1: เอาใหม่ได้เลย
0: อ่า
1: เริ่มได้เลยค่ะ
0: อ่าสวัสดีท่านผู้ชมรายการทำดอกไม้จากลวดกำมะหยี่นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะเป็นสัปดาห์ที่ต่อจากครั้งที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมที่เคยติดตามชมก็จะทราบว่ารายการช่วงนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการทำดอกไม้จากลวดกำมะหยี่ซึ่งมีตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะแล้วการทำก็ไม่ยากนะคะเป็นงานที่ทำง่ายแล้วก็สวยงามจะอยู่ได้ในได้นานนะคะโดยเฉพาะดอกลิลลี่เนี่ยประกอบไปด้วยการทำที่ง่ายดังเช่นมีกลีบดอกมีเกสรและใบนะคะกลีบดอกก็จะเป็นส่วนของก้านลวดกำมะหยี่เช่นกันนะคะกลีบดอกเกสรแล้วก็ใช้ก้านจากลวดกำมะหยี่อีกเช่นกันนะคะและใบก็จะเป็นใบจากก้านลวดกำมะหยี่อีกเช่นกันแต่จะเป็นสีเขียวเกสรก็จะเป็นสีขาวหรือสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลอ่อนสีครีมก็ได้นะคะจากสีอ่อนแต่อันนี้ดอกลิลลี่นี่จะเป็นสีค่อนข้างสดใสนะคะสีสดใสสวยงามเวลาถ่ายรูปออกมาแล้วสวยนะคะนะคะสีเนี่ยมองเห็นแล้วสดใสนะคะลวดกำมะหยี่สีชมพูเนี่ยนะคะชมพูเข้มนะคะออกอมส้มนะคะนะคะการทำดอกลิลลี่นะคะทำทั้งหมดจะต้องมี6กลีบหรือ5กลีบแล้วแต่นะคะ6ก็ได้5ก็ได้นะคะแต่ดิฉันจะทําประมาณ5กลีบพอนะคะ5กลีบนะคะเพราะว่าเราทําเราใช้ก้านเต็มทั้งหมดเลยนะคะเราจะไม่ใช้ก้านเนี่ยนะคะ4กลีบนะคะ4ก้านจะได้1กลีบนะคะเป็นก้านที่เราไม่ตัดไม่มีการตัดนะคะเราก็ทําเป็นนะคะพับทบครึ่งนะคะพับทบครึ่งจากนั้นพับทบครึ่งจริงๆนะคะเนี่ยนะคะก็เนี่ยนะ4ก็เป็น8นะคะนะคะ8กลีบนะคะ4 5 6นะคะ4เป็น8นะคะ8จากนั้นนะคะจากนั้นก็จะสอดนะคะสอดลงไปนะคะสอดลงไปจากสอดจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามจากนั้นก็เราก็ค่อยๆสอดไปนะคะต่อตรงข้ามเช่นกันอีกนะคะเราจะรวมไปเลยนะคะนะคะเพราะเวลาเรามัดกลีบนี่เราก็จะมัดทีเดียวนะคะเนี่ยนะคะให้มันอยู่ในจุดเดียวนะคะเวลามัดให้แน่นนะคะมัดให้แน่นนะคะมัดอันเดียวนะคะเนี่ยนะคะบิด3รอบนะคะ2 3รอบแล้วก็จากนั้นก็ลงมานะคะนี่นะคะก็จะได้นะคะได้ส่วนที่เราใช้งานแล้วนะคะเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็พยายามใช้นะคะมือนี่กดก็ได้นะคะนะคะก็จะได้กลีบที่ต้องการนะคะได้1นะคะเรียงกลีบนะคะเราเรียงกลีบนะคะเนี่ยนะคะเรียงกลีบนะคะเรียงกลีบให้สวยงามนะคะจะรีดก็ได้แต่เราไม่ได้รีดนะคะรีดมันก็จะต้องมีทํามีวัสดุที่รองรีดนะคะแล้วก็กดนะคะเนี่ยนะคะได้1กลีบแล้วก็เหลือส่วนนี้ไว้นะคะประมาณ หนึ่งนิ้วนิ้วครึ่งนะคะนิ้วครึ่งแล้วเราก็จับบิดนะคะบิดส่วนที่มันจำนวนมากหน่อยนะคะเนี่ยนะคะบิดนะคะบิดนะคะบิดแล้วเราก็เนี่ยนะคะบิดหรือไม่เราจะบิดหาส่วนที่บิดอันเดียวก็ได้นะคะบิดอันนี้เราก็จะได้กลีบนี้นะคะแบบนี้ลักษณะที่โค้งๆอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราบิดไม่ใช่บิดอันเดียวนี่มันจะโค้งไม่มากนะคะเนี่ยนะคะดอกก็จะโค้งแบบนี้นะคะนะคะอีกนะคะ4รวมกันเป็น8นะคะได้กลีบที่1แล้วนะคะ

อดไปแล้วจากนั้นนะคะเราก็บิดนะคะแล้วก็ตามลงมานะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะปลายแหลมนิดหนึ่งนะคะ

ประมาณนิ้วนะคะเราจะบิดทั้งหมดก็ได้หรือไม่เราใช้ส่วนที่เราส่วนที่ก้านที่ยาวหรือด้านข้างเนี่ยนะคะมัดออกไปเพราะว่าถ้าเผื่อเราต้องเลือกเส้นที่เรามัดนะคะเช่นริมอย่างนั้นมันก็จะไม่นะคะอย่างนี้นะคะมัดให้แน่นนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็แต่งได้นะคะแต่งให้สวยงามแต่งกลีบให้สวย

ค่อยๆเลือกเส้นของกลีบมาพันนะคะอาจจะเป็นชิ้นในก็ได้นะคะชิ้นนอกบางทีมันจะเสียทรงนะคะไม่ได้นะคะต้องกลีบด้านนอก

แล้วก็บิดนะคะบิดนะคะบิดแล้วก็กลับมานะคะก็เป็นกลีบที่3นะคะ

เนี่ยนะคะมี3 5กลีบนะคะ3อีก2กลีบนะคะครับครึ่ง

ั้นนะคะบิดนะคะบิด1 2 3นะคะแล้วก็ลงมา

้องแต่งให้กรีบให้แหลมนิดนึงด้วยนะคะปลายแห่งกรีบให้แหลมสี่แล้วนะคะห้านะคะมัดแล้วนะคะ

ต้องดัดให้เหมือนเก้าอี้นะคะได้ห้าแล้วค่ะอันนี้ต้องดัดนะคะดัดให้เหมือนเก้าอี้นั่งนะคะเห็นไหมคะ

เราก็ขดนะคะใช้ขดเป็นเกสรนะคะแล้วก็ทำเตรียมไว้นะคะ

ให้ติดนะคะกาวมันก็จะติดนะคะจากนั้นนะคะเรียงไปนะคะ

ตามันหมดแล้วก็พยายามต่อแล้วก็ต้องให้ต่อถึงให้สุดนะคะในเข้าไปข้างส่วนในของปืนกาวนะคะ

ส่วนมากทําดอกในลวดกับกำมะหยี่นี่เขาจะไม่ใช้ได้พันนะคะเขาจะใช้แต่กาวกับกาวพันแล้วก็กำมะหยี่เนี่ยพันในตัวของเขา

ง่ายไหมคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะจากเวลา50 นาทีไม่ถึงชั่วโมงนี่ก็ได้ดอกลิลลี่1 ดอกแล้วนะคะ

จากนั้นนะคะเราก็พันไอ้ต้นส่วนโคนของปลายดอกนะคะ

พันค่อยๆพันนะคะถ้าเผื่อเราใช้ไอ้สำลีนะคะมาทาบก็ได้นะคะให้ขนานกันกับให้ตรงส่วนโคนนะคะมันจะได้เหมาะสมนะคะ

แต่งให้สวยงามนะคะท่านผู้ชมเวลาแต่งนะคะพันลงไปก่อนนะคะ

แต่งตึกนิดนึงนะคะปิดรอยที่มันไม่ดีนิดนึง

นะคะได้แล้ว1ดอกนะคะจากนั้นนะคะเราจะทำใบนะคะ

ก้านหนึ่งได้หนึ่งใบหนึ่งใบหนึ่งกลีบนะคะหนึ่งใบนะคะ

ก็ค่อยๆเรียงนะคะเรียงกลีบให้ดีนะคะจากนั้นเราก็จะนำลวดส่วนที่ก้านที่ยาวที่สุดมามัดให้แน่นนะคะเพื่อเป็นลักษณะรูปของใบจะได้ตัวนี้นะคะจากนั้นทำละเอียดเรียบร้อยนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่ทากาวนะคะทากาวไปอีกเช่นเดิมนะคะก่อนทากาวเราต้องมัดตรงนี้ให้แน่นนิดนึงนะคะมัดให้รวมเป็นเดียวกันนะคะ

เนี่ยนะคะดอกลิลลี่จากลวดกำมะหยี่หนึ่งดอกใช้เวลาประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะคะก็ทำท่านที่ทำจำหน่ายก็ท่านที่ทำนั้นทำไว้นะคะทำว่าก็จำหน่ายได้ในวันเข้าพรรษาได้นะคะคนที่ทำบุญก็ชอบทำบุญก็เราก็ทำสามารถที่ทำดอกลวดกำมะหยี่เนี่ยมามัดแล้วเขาเป็นดอกไม้ได้นะคะเป็นดอกไม้เวลาส่วนของสังฆทานนะคะท่านจะได้เพิ่มความสวยงามให้กับงานที่เราทำบุญนะคะเนี่ยนะคะแล้วเราจะบิดไปทางไหนก็ได้เนี่ยนะคะได้อันนี้นะคะภายใน1ดอกเนี่ยจะประกอบอย่างกลีบ1กลีบก็จะใช้ประมาณ1กลีบ1เส้น2เส้น3 4เส้นเป็น1กลีบนะคะก็ได้8นะคะ1 2 3 4 1 4เส้นก็ได้เป็น1กลีบนะคะเพราะว่าดอกเขาลิลลี่เขาจะดอกใหญ่หน่อยนึงดอกลิลลี่นะคะก็ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เวลาเราคำนวณราคาของเราก็คำนวณจำนวนของแล้วเราก็สามารถที่จำหน่ายได้เลยนะคะเนี่ยนะคะเราที่ไอ้เกสรเนี่ยจะใช้สีขาวก็ได้สีเหลืองก็ได้นะคะใช้สีครีมนี่ก็ได้นะคะขาวครีมเหลืองเนี่ยนะใช้ไปได้เลยนะคะเราขดไปนะคะเนี่ยลงไปก็เป็นเกสรนะคะท่านผู้ชมนะคะสามารถทำได้ทำจำหน่ายทำแจกทำให้คนที่รักชอบได้หรือเป็นก็เป็นการเพิ่มเติมเสริมรายได้ได้เป็นอย่างดีนะคะก็จาก1ดอกเนี่ยนะคะก็ได้5กลีบจะ6ก็ได้5ก็ได้นะคะทีนี้เรื่องของเป็นงานที่ดอกลิลลี่นี่เป็นงานที่ทำง่ายนะคะสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วแต่ต้องระวังเรื่องการใช้กาวนิดนึงนะคะการใช้กาวต้องมันจะนั่นมันจะเป็นติดมืออะไรเนี่ยมันจะร้อนแต่เราก็ระวังอยู่นะคะคนที่ผู้สาธิตเองก็ทำใช้กาวก็ใช้กาวปืนกาวความร้อนระวังหน่อยนะคะท่านผู้ชมจะทำให้มีการแล้วก็การยืดไปยืดมาของเขาเนี่ยนะคะก็จะทำให้มีเส้นเกะกะเล็กน้อยนะคะเนี่ยแล้วเราต้องเก็บรายละเอียดให้ดีนะคะเนี่ยนะคะโต๊ะมันก็จะเป็นชิ้นไอ้ที่ส่วนที่จะเป็นก้านที่มันหลุดออกมานะคะไอ้ส่วนของกาวนะคะจะหลุดออกจากที่เราประกอบส่วนประกอบของตัวดอกนะคะทีนี้ถ้าเผื่อเราทำก้านยาวนะคะผู้สาธิตนั้นก็ค่อนข้างทำลำบากบนโต๊ะส่วนมากทำก็ทำบนโต๊ะนี่ก็สาธิตนี่ก็เลยต้องตัดก้านออกนะคะธรรมดาเป็นก้านยาวๆก็ได้เราไปปักโต๊ะตั้งจะกันมีจะกันอยู่ก็ตามมุมบ้านนะคะเราจะใช้ดอกไม้ที่มันสีสันสวยงามแล้วก็ทำให้ดอกใหญ่ขึ้นนะคะเป็นอย่างนี้นะคะทำง่ายแล้วก็สามารถท่านผู้ชมสามารถทำเองได้เลยนะคะเนี่ยเราก็ทำจัดโต๊ะตรงไหนก็จะเพิ่มความงามได้อย่างดีนะคะท่านผู้ชมทีนี้นะคะเรื่องของสีสันแล้วก็ลิลลี่จะมีสีขาวขาวๆสีฟ้าอ่อนสีหม่นๆนะแต่นี้ก็จะใช้สีของสีสดใสหน่อยนึงเพราะว่าเวลาไปปักมันจะสวยงามขึ้นแล้วถ่ายรูปก็สวยงามให้ใครในวันรับปริญญาหรือจัดสวนเล็กๆหน้าบ้านอะไรก็ได้นะคะเอาดอกไม้ไปปักนะคะท่านผู้ชมสามารถทำเองได้นะคะเด็กๆก็ทำได้นะคะนะคะเป็นงานที่ทำง่ายสวยงามอยู่ได้นานนะคะโดยดอกลิลลี่จะเป็นประกอบได้3อย่างหนึ่งดอกนะคะคือกลีบดอกแล้วก็เกสรและใบนะคะส่วนที่จะประกอบกรรไกรก็ต้องใช้กรรไกรเวลาใช้กรรไกรก็ต้องเป็นกรรไกรที่ใช้เฉพาะสำหรับตัดลวดนะคะตัดลวดต้องใช้กรรไกรเฉพาะนะคะครีมนี่ต้องใช้นะคะทวนตอนแรกก็รายการจากเริ่มต้นรายการเนี่ยไม่ได้เริ่มไว้นะคะเนี่ยนะคะ
ปักคีบนี่สำหรับมัดคีบแล้วมัดนะคะหรือไม่ถนัดเราก็ใช้มือที่เราบิดให้ดีบิดให้แน่นนะคะต้องมือต้องมีลักษณะมือที่แข็งแรงนิดนึงนะคะค่อนข้างบิดเนี่ยใช้กำลังพอสมควรนะคะท่านผู้ชมลวดกำมะหยี่เนี่ยสำหรับกลีบดอกเนี่ยจะมีตอนแรกก็ว่า4ก็เป็น8นะคะ8เส้นนะคะ8พอหักแล้วเหลือ8เส้นข้อสำคัญต้องบิดให้ดีนะคะเวลาบิดนะคะบิดต้องใช้กำลังในอย่างเนี้ยนะทำไปนะคะแบ่งครึ่งให้ดีนะคะแล้วก็บิดนะคะแล้วก็จะบิดเวลาบิดต้องบิดให้แน่นนะคะบิดให้มั่นคงและตรงด้วยนะคะต้องตรงเฉไปเฉมาก็ไม่ได้นะคะต้องให้ตรงนะคะท่านผู้ชมมันจะได้ดอกที่สวยงามที่กลีบที่แน่นหนาด้วยนะคะฟอร์เทส

คาราเทปนี่ก็สำคัญในการใช้งานนะคะครีมปักคลีบนะคะปักคลีบนี่เวลาทำให้กดลงไปให้แหลมให้ดอกสวยงามได้อีกเหมือนกันนะคะให้แล้วก็ปลายให้มันแหลมได้อีกได้นะคะเนี่ยนะคะเกสรก็จะมีสีสันที่นั่นนะคะเนี่ยสีสันของเขาเราไม่นั่นเราไม่ตัดเราไม่พับครึ่งเราใช้มัดใช้ตัวปากกาหรือตัวนิกมัดก็ได้นะคะออกมานะคะก็จะได้เกสรที่ออกมาที่มันเหมาะสมกับชิ้นงานนะคะไม่ใช่ตัดตรงเฉยๆแล้วต้องมีที่โค้งเว้าของเกสรด้วยนะคะมันจะเป็นเส้นๆออกมานะคะนี่นะคะแล้วก็แต่งให้สวยงามนะคะท่านผู้ชมสามารถทำจำหน่ายได้นะคะท่านผู้ชมเป็นการเพิ่มเติมเสริมรายได้และการใช้เวลาว่างค่ะเป็นประโยชน์นะคะเราก็มีตัวเราต้องมีใจที่รักในงานนี้แล้วก็จะทำงานนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะมีสมาธิในการทำงานด้วยนะนะคะเพราะว่าการใช้สมาธิในการทำงานเนี่ยเวลามั่นจิตมั่นคงแล้วก็บิดกลีบให้แน่นอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นการใช้สมาธิอย่างหนึ่งนะคะวันนี้ดอกลิลลี่ก็สำเร็จภายในเวลาอันพอสมควรนะคะท่านผู้ชมนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนเป็นคนเป็นผู้ดำเนินรายการทําดอกไม้ลวดกำมะหยี่นะคะทางของฟังไกพันโนเทียมตอนนี้รายการตอนนี้เป็นภาคการศึกษาของปีต้นเทอมนะคะเทอมแรกของเทอมการศึกษาที่1ของปีการศึกษาเนี่ยนะคะก็ได้นำมาเสนอท่านนะคะดิฉันต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการทำดอกไม้ลวดกำมะหยี่เช่นเดิมนะคะเป็นดอกที่ทำง่ายๆแล้วก็สามารถใช้ได้นานสวยงามด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโนราชนะคะกับรายวิชาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่ะวันนี้เราจะหาปริพันธ์ของฟังก์ชันอนิสัยกันค่ะฟังก์ชันอนิสัยคืออะไรเขาบอกว่าฟังก์ชันอนิสัยก็คือฟังก์ชันที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน P ชนิดนั่นเองค่ะอยู่ในรูปของฟังก์ชันที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน P ชักนิดเหมือนที่เราเรียนครั้งที่แล้วนะคะ P ชักนิดก็คือฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของตัวแปร x ยกกำลัง n ต่างๆถูกไหมคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนฟังก์ชันที่ไม่ใช่ P ชักนิดแต่ยกตัวอย่างเช่นเป็นฟังก์ชันเลขชี้กำลังก็ได้ค่ะเป็นฟังก์ชันเลขชี้กำลังอยู่ในรูปของฟังก์ชันที่แทนที่ x จะไปยกกำลัง n แต่ตอนนี้ n เราก็จะไปยกกำลัง x นะคะ x กลายเป็นเลขชี้กำลังแทนหรือฟังก์ชันลอการิทึมก็ได้ค่ะฟังก์ชันลอการิทึมหรืออาจจะเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติก็ได้นะคะเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติซึ่งฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าฟังก์ชันอนิสัยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันอัตราดิสัยที่เป็นเลขชี้กำลังกับลอการิทึมกันค่ะซึ่งที่มาที่ไปของฟังก์ชันแรกนะคะเราจะมาเรียนเรื่องฟังก์ชันลอการิทึมที่มาก็มาจากสูตร

ที่เราเรียนครั้งที่แล้วนะคะจากข้อกำหนดเงื่อนไขข้อที่4นะคะเขาบอกว่าเรามีสูตรของการหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตสูตรที่4จำสูตรที่4ของเราได้ไหมคะเมื่อไหร่ที่เราอินทิเกรตฟังก์ชันหลักของเราเลย u ยกกำลัง n ค่ะแล้วเราก็ดีอะไรนะเราก็จะ du ค่ะเมื่อไหร่ที่เราจัดอยู่ในรูปของฟังก์ชัน u ยกกำลัง n n เป็นค่าคงที่นะแล้วเรา du จะเท่ากับ u ยกกำลัง n อะไรนะบวกไป1ค่ะหาร n บวก1แล้วก็บวกอีก4ซึ่งเงื่อนไขหลักๆข้อนี้เขามีเงื่อนไขพิเศษบอกว่า n หรือเลขชี้ตรงกำลังตรงนี้ค่ะห้ามเป็นเลขลบ1ห้ามเป็นเลขลบ1ถ้าเป็นเลขลบ1เกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์จะอินทิเกรตหรือปริพันธ์ของฟังก์ชัน x ยกกำลังลบ1เช่น1ส่วน x แบบนี้ค่ะ1ส่วน x dx 1ส่วน x dx x ตรงนี้ยกกำลัง1ไว้อาจารย์ต้องยกขึ้นไปอินทิเกรต x กำลังลบ1 dx เข้าสู่ได้ละอินทิเกรต u กำลัง n du เขาก็ควรจะได้นะคะตามสูตรที่4ที่เขียนไว้ข้างบนก็น่าจะได้นะคะได้ u กำลัง n บวกไป1ดังนั้นลบ1บวกไป1ก็คือให้0ค่ะหาร0แล้วบวก4ซึ่งทำแบบนี้เป็นไงคะส่วนของเราตอนนี้เป็น0ค่ะดังนั้นการจัดการ1ส่วน x อินทิเกรต1ส่วน x แล้วเอาเข้าสูตรที่4เนี่ยเป็นไงคะทำไม่ได้ค่ะห้ามทำเด็ดขาดนะคะเพราะเขามีเงื่อนไขไว้ตรงนี้ค่ะ n ห้ามเป็นลบ1เห็นไหมคะอาจารย์พิสูจน์ให้แล้วว่าทำไมเป็นลบ1แล้วกลายเป็นส่วนเป็น0เนี่ยค่ะคณิตศาสตร์ส่วนห้ามเป็น0ดังนั้นข้อนี้ก็เลยจะใช้สูตรนี้ไม่ได้ค่ะแล้วข้อนี้ใช้สูตรอะไรอ่ะก็เลยเป็นสูตรที่มาที่ไปของวันนี้นั่นเองค่ะกลายเป็นสูตรใหม่ที่เราเจอสมมติอาจารย์เป็นสูตรที่วันนี้เป็นสูตรที่6แล้วกันนะคะครั้งแล้วเราจบที่5สูตรที่6นะคะต่อจากครั้งที่แล้วเขาบอกว่าเมื่อไหร่นะที่เราอินทิเกรตฟังก์ชันเศษ1ส่วน u ค่ะแล้วเราก็ du ค่ะเราจะเท่ากับเราจะไม่ยก u ขึ้นไปเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้นะเราจะได้บอกว่าให้เราได้ผลลัพธ์เป็นลอชื่อมหรือลอนนั่นเองลอน u บวก c ทันทีค่ะกลายเป็นสูตรนี้นั่นเองสูตรใหม่ที่เราจะเจอในวันนี้ค่ะเป็นสูตรนี้เรียกว่าสูตรการอินทิเกรตหรือปริพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึมนั่นเองเพราะผลของการอินทิเกรตจะเป็นหน้าตาของลอน u dดังนั้นถ้าเราได้สูตรนี้แสดงว่าเราก็น่าจะกลับไปแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ได้แล้วค่ะข้อเมื่อกี้ได้แล้วค่ะเมื่อไหร่ที่อินทิเกรตอะไรนะเศษ1ส่วน x ค่ะแล้วเราจะ dx เราไม่ทำเหมือนเมื่อกี้ละเราทำไงคะอินทิเกรตเราก็ไปดูค่ะว่าเข้ารูปของเราหรือยังคะเศษ1ส่วน x dx เศษ1ส่วน u du เข้าล็อกเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นก็ตอบเลยได้สี่ใช่เลยค่ะอาจารย์ก็จะตอบอะไรคะลอน u u คืออะไรล่ะ u ตอนนี้เป็น x ค่ะบวก4นั่นเองค่ะง่ายๆแบบนี้เลยอินทิเกรตเศษ1ส่วน x dx จะได้ลอน x บวก4ตามสูตรที่6นั่นเองค่ะตามสูตรที่6นั่นเองเห็นไหมโอเคนี่คือสูตรหลักของวันนี้ค่ะต่อไปลองดูตัวอย่างเพิ่มสมมติว่าอาจารย์มีตัวอย่างที่2ค่ะอาจารย์อยากอินทิเกรตเศษ1ส่วน 2x บวก3แล้วกันค่ะแล้วอาจารย์ก็ dx ค่ะผลการอินทิเกรตจะทำอย่างไรเห็นไหมว่าตอนนี้ฟังก์ชันหลักของเราอยู่ตรงไหนคะอยู่ข้างล่างค่ะเศษ1ส่วนมีฟังก์ชันอยู่ข้างล่างแบบนี้ให้เรามองเป็นอะไรคะมองเหมือน1ส่วน u ค่ะดังนั้น u ไม่จำเป็นต้องเป็น x เหมือนตัวอย่างเมื่อกี้ก็ได้นะคะ u เป็นฟังก์ชันใดๆก็ได้แต่เราต้องดีอะไรนะเราต้องดี u ด้วยนะสูตรนี้บอกว่า1ส่วน u ต้องดี u แต่ตอนนี้1ส่วน uแต่อาจารย์ยังดีอะไรอยู่คะ dx อ๋องั้นอาจารย์ทำไงดีงั้นอาจารย์ก็ปรับโจทย์ใหม่ค่ะเศษ1ส่วน2 2x บวก3มองตรงนี้เป็น u ค่ะอาจารย์ต้องดีอะไรคะในเมื่อเขาบอกว่าเศษ1ส่วน u ต้องดี u ดังนั้น1ส่วน u ตรงนี้อาจารย์ต้องดี u ตำแหน่งนี้ตามถูกไหมคะดังนั้นอาจารย์ก็ดี 2x บวก3นั่นเองค่ะเพื่อให้เป็นไงนี่หน้าตาได้แล้วค่ะอาจารย์ได้หน้าตาเหมือนเขาละเศษ1ส่วน u du เรียบร้อยค่ะได้1ส่วน

UDU งั้นไปต่อเลยค่ะได้อะไรครับ1 ส่วน UDU เท่ากับอันนั้นก็สามารถเขียนด้านนี้ได้เลยค่ะ ln u บวก4ได้เลยเข้าไปตรงนี้นะครับอาจารย์ก็จะได้ ln นะคะ ln u 2x บวก3เอ๊ะอาจารย์ลืมอะไรหรือเปล่าอาจารย์ลืมอะไรหรือเปล่าลืมนิดนึงเพราะว่าอยู่ดีๆอาจารย์ลืมไปค่ะบางคนเอ๊ะตั้งแต่ตรงนี้ละอาจารย์1 ส่วน u du แต่ du ตรงเนี้ยอาจารย์เติมจาก x อาจารย์เติมเป็น u ลืมอะไรหรือเปล่านี่ค่ะลืมหารออกใช่ไหมลืมหารออกดังนั้นทุกครั้งเลยเติมอะไรเกินเข้ามาอย่าลืมหารออกก็คือหารผลดิฟ 2x บวก3ดิฟ 2x ได้มา2ดิฟ3ได้0ค่ะจำได้ไหมดิฟ 2x อาจารย์ได้มา2ดิฟ3ตรงนี้ได้มา0ดังนั้น2บวก0ก็ได้2หมดนี่อาจารย์ได้เศษ1/2เพิ่มเข้ามาบรรทัดต่อไปอาจารย์ต้องเป็นไงคะสามารถดึงออกมาข้างหน้าได้ถูกไหมคะการอินทิเกรตบอกว่าค่าคงที่ทะลุมิติออกมาได้ดังนั้นอาจารย์ได้เศษ1/2ค่ะใจเย็นค่ะดังนั้นข้างในเหลืออะไรคะ1/2x บวกอีก3แล้วก็ดี 2x บวกอีก3นั่นเองค่ะอย่างนี้สิอาจารย์ดึงผลลัพธ์ตรงนี้ออกมาแล้วค่ะผลการดิฟตรงนี้อาจารย์เขียนไว้ข้างล่างแล้วอาจารย์ก็ดึงออกมาปากไว้ตรงนี้นั่นเองค่ะได้แล้วทำสูตรเลยค่ะ1/UDU ได้เท่ากับ1/2รออยู่แล้วนะคะผลการดิฟตัวข้างหลังได้อะไรมาคะไฮไลท์ไว้หน่อยผลลัพธ์ข้างหลังนี้ทั้งหมดนี้อาจารย์จะได้ตรงนี้มาวางแล้วกันนะคะได้อะไรนะได้ลอนนะคะลอน 2x บวก3แล้วบวก4นั่นเองนี่คือคำตอบของข้อนี้นั่นเองค่ะโอเค1/UDU ค่ะเริ่มพอจะเห็นภาพละเราไปกันต่อนะไปกันต่ออาจารย์ลองอีกสักตัวอย่างหนึ่งสิพอจะมองออกกันหรือยังตัวอย่างนี้สมมุติว่าอาจารย์จะอินทิเกรตค่ะโจทย์เป็นอะไรดี x กำลังสองค่ะส่วนกับ x กำลังสามบวก5ค่ะแล้วก็ dx dx บางคนมองว่าตอนนี้เรามีโจทย์อยู่ตรงกลางถูกไหมโจทย์อยู่ตรงกลางโจทย์คือฟังก์ชันเศษหารกับส่วนเศษหารกับส่วนบางคนบอกว่าอาจารย์ลองงี้ได้ไหมลองเอาขึ้นไปได้ไหมอาจารย์ลองนะอินทิเกรต x กำลังสองขึ้นไปเป็น x กำลังสามบวก5ยกกำลังลบ1 dx ได้ไหมมันก็จะมาติดตรงนี้ค่ะตรงนี้มองเป็น u u กำลังลบ1เห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะต้องดิฟ u ตรงนี้ดิฟ u ตรงนี้แล้วมันก็u n ตรงนี้ห้ามเป็นลบ1นี่นะแต่ตอนนี้เขาเป็นลบ1ดังนั้นทําแบบนี้ได้ไหมคะทําแบบนี้ไม่ได้ทําแบบนี้ไม่ได้เหตุผลก็เพราะว่าพอเขาขึ้นไปแล้วเป็นไงคะเลขชี้กําลังเขาติดลบ1ซึ่งตอน u ยกกําลัง n เขาห้ามเป็นลบ1ดังนั้นขึ้นไปแบบนี้ไม่ได้นั่นเองงั้นเราทําไงต่องั้นสูตรที่เราปิ้งขึ้นมาตอนนี้มีตัวอะไรอยู่คะเนี่ยให้เรามองว่าอ๋อตอนนี้เรามีตัวอยู่ข้างล่างแบบนี้อยู่ข้างล่างแบบนี้ให้นึกถึงสูตรเลยฮะเขียนสูตรไว้นิดนึงนึกถึงสูตรอะไรเศษ1/u ถ้าเราจะอินทิเกรตเราต้องอินทิเกรตเราต้อง du จะเท่ากับ1/u du ได้ ln u บวก4นึกถึงสูตรนี้ปิ้งขึ้นมาวางตรงนี้ไว้ก่อนเราลองซิว่าจะพอได้ไหมงั้นอาจารย์ลองค่ะเศษอินทิเกรตเศษขอโทษอินทิเกรตเศษ x กำลังสองอยู่ที่เดิมค่ะตัวล่างเราเล็งเป็นตัวนี้แล้วนะตัวล่างตรงนี้อาจารย์เล็งเป็นตัว u ค่ะล่างตรงนี้อาจารย์เล็งเป็นตัว u ค่ะดังนั้นเราต้อง du เนาะเราต้อง du ดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ u เป็น x กำลังสามบวก5เราต้องดีอะไรคะ dx กำลังสามบวก5นั่นเองค่ะเพื่อให้ได้ตามสูตรสี่เหลี่ยมที่อาจารย์ไฮไลท์ไว้แล้วสิ่งที่เกินมาอยู่ดีๆถูกไหมอยู่ดีๆอันนี้อาจารย์ไม่ลืมแล้วนะอยู่ดีๆมี x อาจารย์เติมอันนี้เข้ามาค่ะเติมเข้ามาสมการจะเท่าเดิมได้เติมเข้ามาอาจารย์ก็หารออกค่ะผลหารได้ด้วยอะไรอ่ะหารด้วยผลลัพธ์ของการดิฟดิฟอะไรอยู่ตอนนี้ดิฟ x กำลังสามกับดิฟเลข5ค่ะดิฟ x กำลังสามได้มา

ง3 x กำลัง2ค่ะแล้วก็บวกอีก25ได้มา0โอเคดังนั้นผลดิฟตัวบนอาจารย์ได้มา3 x กำลัง2เออาจารย์เห็นหรือยังเห็นแล้วนี่ไงหน้าตา x กำลัง2กับ x กำลัง2ที่เกินมาสามารถตัดกันได้โอเคงั้นเหลืออะไรเหลืออะไรคะเหลือเลข3ถูกไหมเหลือเลข3อยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นค่าคงที่เป็นไงทะลุมิติออกมาหน้าอินทิเกรตได้ค่ะดังนั้นอาจารย์ก็จะได้เศษ1ส่วน3เพราะ3อยู่ข้างล่างข้างในเหลืออะไรเหลือเศษ1 x กำลัง3บวก5แล้วอาจารย์ก็ดี x กำลัง3บวก5โอเคนี่ไงตามที่เราต้องการเลย u du u du เรียบร้อยเหมือนที่อาจารย์จัดรูปแบบสูตรไว้เลยค่ะดังนั้นเราก็ไปต่อนะคะเศษ1ส่วน3มาตั้งแต่แรกแล้วค่ะผลการอินทิเกรตตรงนั้นได้อะไรคะได้ลอนลอนไลน์ลอน u ค่ะได้ลอน u ค่ะ u ก็คือ x กำลัง3บวก5ปิดบวก4นั่นเองค่ะคือคำตอบของข้อนี้1ส่วน3ลอง x กำลัง3บวก5บวก4เห็นไหมพอมองออกพอมองออกอะไรที่มีเศษ1หรือเศษเป็นอย่างอื่นก็ได้นะแต่เรามีตัวส่วนที่เป็นฟังก์ชันให้เรานึกถึงสูตรนี้ไว้ค่ะนึกถึงสูตรนี้ไว้ว่าใช้ได้หรือเปล่าให้เราลองนะคะก็น่าจะได้แหละน่าจะได้แหละอาจารย์ลองไปต่อตัวอย่างต่อไปค่ะตัวอย่างต่อไปลองดูโจทย์ข้อนี้ค่ะสมมติอาจารย์จะอินทิเกรตโจทย์ของอาจารย์เป็น dx ส่วน x ln x ค่ะ dx ส่วน x ln x เอ๊ะโจทย์แปลกๆหรือเปล่าโจทย์แปลกๆหรือเปล่าปกติแล้วเป็นไงคะองค์ประกอบของการอินทิเกรตบอกว่าอาจารย์อาจารย์ต้องมีอย่างนี้สิอาจารย์ต้องมีเครื่องหมายอินทิเกรตแล้ว dx สิแล้วโจทย์วางตรงกลางถูกไหมแต่ตอนนี้อาจารย์เอา dx มาไว้ตรงนี้แสดงว่าโจทย์ที่แท้จริงคืออะไรคะอ่ะปรับหน้าตาให้อาจารย์ต้องมีอย่างนี้สิอาจารย์ต้องมี dx สิโจทย์อยู่ตรงกลางงั้นโจทย์ของอาจารย์ก็คืออ๋อ1ส่วน x ln x นั่นเองค่ะ1ส่วน x ln x โอเคอาจารย์เห็นโจทย์ที่แท้จริงของข้อนี้ละโจทย์อยู่ตรงกลางเรียบร้อยนึกถึงสูตรอะไรเนี่ยเห็นฟังก์ชันเห็นอะไรอยู่ตรงส่วนๆอย่างนี้มีเศษเลขหนึ่งหรืออาจจะมีตัวเกินๆมาก็ไม่แน่ใจแต่มีอะไรอยู่ฟังก์ชันอยู่ข้างล่างเรานึกถึงสูตรอะไรอีกละนึกถึงสูตรสี่เหลี่ยมด้านบนนี้อีกแล้วค่ะเศษหนึ่งส่วน u du หนึ่งส่วน u du ดังนั้นเราไปหา u ให้เจอค่ะ u ของเราน่าจะเป็นอะไรบางคนบอกว่ามองเป็นตรงนี้ได้ไหมสมมติมองเร็วๆตรงนี้เป็น u สมมตินะหมดนี่เป็น u เดี๋ยวต่อสเต็ปต่อไปเราต้องดิฟ x ln x ดิฟผลคูณดังนั้นหารออกดิฟผลคูณมี2ฟังก์ชัน x กับ ln x เดี๋ยวก็มากันเต็มไปหมดเลยค่ะเอ๊ะน่าจะไม่ใช่จะไม่มีตัวตัดเอานะดังนั้นข้อนี้อาจารย์ขอมองใหม่ค่ะอาจารย์ลองมองตรงนี้นะ ln x ตรงเนี้ยขอเป็น u แล้วเราก็จะ du ตามค่ะเราก็จะ du ตามอ่ะงั้นอาจารย์ลองนะเศษ1อินทิเกรตเศษ1ส่วนอาจารย์ลองแยกอย่างนี้นะเศษ1ส่วน x แยกไว้อย่างนี้นะคูณอยู่กับเศษ1ส่วน ln x แล้วก็ดีอะไรคะเพราะอาจารย์มองกำลังมองว่าตรงนี้คือ u ค่ะอาจารย์ต้อง du ตามค่ะดังนั้นอาจารย์ก็ดี ln x ค่ะd ln x ดิฟ ln x ได้เศษ1ส่วน x ดังนั้นเติม ln x เพิ่มเข้ามาอาจารย์ก็ดิฟ ln x ได้เศษ1ส่วน x ค่ะผลการดิฟตัวบนได้เศษ1ส่วน x เอ๊ะอาจารย์เจอละหน้าตาตรงนี้กับตรงนี้เขียนเหมือนกันเป๊ะเลยอาจารย์ตัดออกไปแล้วค่ะดังนั้นตัดออกไปแล้วเหลืออะไรคะโจทย์ที่แท้จริงตอนนี้อาจารย์ก็เหลืออะไรคะตัดออกไปแล้วโอเคตัดเหลือเศษ1ส่วน u ln dip ln x เศษ1ส่วน u dip u มาแล้วค่ะเศษ1ส่วน u dip u ได้อะไรนะได้ ln u
อันนั้นข้อนี้อาจารย์ได้ลอนอะไรลอนยูค่ะได้ลอนเอายูมาเติมถูกไหมเติมลอนเอ็กเข้าไปค่ะบวกสี่อย่าลืมนะตรงนี้คือตำแหน่งยูของอาจารย์นะใครงงเขียนสูตรไว้ตรงนี้ก็ได้ค่ะอินทิเกรตเศษหนึ่งส่วนยูดียูได้ลอนยูค่าสมมูลของยูบวกสี่จะได้เห็นชัดๆเนาะลอนดิฟหนึ่งส่วนยูดิฟยูได้ลอนยูอาจารย์ก็เลยได้เศษหนึ่งส่วนยูดิฟยูได้ลอนยูเห็นไหมฮะตามสูตรที่โอเคที่เราไฮไลท์ไว้ตรงนี้นั่นเองจัดรูปแบบปุ๊บแล้วก็จะได้คำตอบนี้มาปั๊บใช่ไหมคะพอได้นะอินทิเกรตเศษหนึ่งส่วนยูดิฟยูได้ลอนยูบวกสี่อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นการอินทิเกรตฟังก์ชันลอกการิทึมนะคะก็คือผลลัพธ์ของเขามีอยู่ในรูปของลอกการิทึมหรือลอกหรือลอนนั่นเองนะคะโอเคอัตตานิสัยอนิสัยอีกอันนึงที่เราควรจะแม่นนะคะเจอบ่อยๆก็คือการอินทิเกรตฟังก์ชันชี้กำลังค่ะต่อไปอีกสักเรื่องเล็กๆอันนึงการหาปริพันธ์ฟังก์ชันชี้กำลังค่ะฟังก์ชันไม่ใช่ฟังก์ชันที่ยกกำลังเอ็นนะแต่เป็นฟังก์ชันอะไปกลายไปเป็นเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังนั่นแปลว่าอะไรคะหน้าตาของฟังก์ชันนี้ก็แปลว่าเดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวเลขนะมีค่าคงที่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วยกกำลังฟังก์ชันตัวบนเนี้ยค่ะเลขชี้กำลังกลายเป็นฟังก์ชันค่ะแปลเลขฐานฐานของเขากลายเป็นค่าคงที่ค่ะหรืออาจจะเป็นตัวเลขตัวค่าใดค่าหนึ่งฟังก์ชันกลายไปเป็นเลขชี้กำลังแบบนี้เรียกว่าฟังก์ชันเลขชี้กำลังหรืออาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้ค่ะ a ยกกำลังยูนั่นเองยูเป็นฟังก์ชันค่าคงที่เป็นตัว a ถ้าเจอลักษณะแบบนี้เมื่อไหร่นะคะเราจะนึกถึงสูตรนี้ค่ะสูตรที่1สำหรับเรื่องของฟังก์ชันชี้กำลังเมื่อไหร่อินทิเกรตมีค่าคงที่สักตัวหนึ่งค่ะอาจจะเรียกเขาว่า a แล้วกันนะคะเป็นตัวเลขยกกำลังฟังก์ชัน u นะคะและเราจะต้อง du จะออกมาเท่ากับ a ยกกำลัง u เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วหาร ln a หาร ln a แล้วค่อยบวกกับ c อีกทีหนึ่งอ่ะดังนั้นสูตรนี้ไฮไลท์ไว้หน่อยเมื่อไหร่ที่ค่าคงที่ยกกำลังฟังก์ชันและ d ฟังก์ชันตอนนั้นจะได้เท่ากับค่าคงที่ยกกำลังฟังก์ชันแล้วก็ ln a บวก c นะคะนี่คือสูตรที่1ของเรื่องนี้อีกสูตรที่2อาจารย์ทิ้งไว้อีกสูตร2สูตรเลยแล้วกันเมื่อไหร่อินทิเกรตค่าคงที่นั้นมีค่าเท่ากับ e พอดีเลยค่ะค่า e ค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์ค่าหนึ่งนะคะ e ยกกำลังฟังก์ชันแล้วเราก็จะดีอะไรคะ du ค่ะ d ฟังก์ชันนะจะได้อะไรคะถ้ามองจากสูตรหนึ่งก็น่าจะได้ e กำลัง u อีกทีหนึ่งที่จริงแล้วน่าจะหารอะไรคะหาร ln e พอดี ln e ก็คือเลขหนึ่งดังนั้นพจน์ข้างล่างนี้ก็เลยหายไปดังนั้นก็เลยเหลือแค่ e กำลัง u บวก4แค่นั้นเองโอเคนี่ค่ะเป็นสูตรของเรื่องฟังก์ชันชี้กำลังได้มา2สูตรหลักอาจารย์ไฮไลท์2สูตรนี้ไว้นิดนึงโอเคมี2สูตรนี้นะ a เป็นค่าคงที่ใดๆกับ e เป็นค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์เมื่อไหร่จะอินทิเกรตจะได้ผลลัพธ์ตาม2สูตรนี้อ่ะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างแรกเช่นเอาง่ายๆก่อนนะอาจารย์มีอินทิเกรตอะไรดี10ยกกำลัง x dx แล้วกัน10ยกกำลัง x dx นึกถึงสูตรอะไรคะนึกถึงสูตรอะไรคะเอ๊ะตอนนี้นะอาจจะมีค่าคงที่ x ไปเป็นเลขชี้กำลังนะคะนี่ไงมีค่าคงที่ยกกำลังฟังก์ชันแล้วอาจารย์ดีฟังก์ชันหรือยังฟังก์ชันแล้วค่ะ
ตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้เป็นตำแหน่งเดียวกันแล้วค่ะเป็นค่าเดียวกันแล้วค่ะงั้นอาจารย์ตอบเลยได้ไหมตอบได้เลยค่ะงั้นอาจารย์ก็เขียนฝั่งนี้ได้เลยค่ะเป็นคำตอบค่ะดังนั้นอินทิเกรต10กำลัง x จะได้เท่ากับ10ยกกำลัง x ส่วนลอนนะคะตำแหน่ง a ตอนนี้คือลอน10บวก4นั่นเองค่ะเป็นคำตอบของข้อนี้ง่ายๆตามสเต็ปเลยสูตรที่1ของเราอ่ะถ้าซับซ้อนกว่านั้นอีกหน่อยได้ไหมอ่ะอินทิเกรต3แล้วกันค่ะยกกำลัง 5x ค่ะ dx ค่ะเห็นฐานหรือยังคะฐานเป็นตัวเลขเลขชี้กำลังเป็นฟังก์ชันนึกถึงสูตรอะไรเนี่ยนี่นึกถึงสูตรนี้ค่ะฐานเป็นตัวเลขยกกำลังฟังก์ชันแล้วต้องดีฟังก์ชันนั้นแต่ตอนนี้กำลัง u ของอาจารย์เป็นตัวนี้นะแต่ตอนนี้อาจารย์กำลังดีอะไรคะ dx โจทย์กำลัง dx อยู่นะคะดังนั้นอาจารย์เปลี่ยนโจทย์ใหม่เปลี่ยนโจทย์ใหม่กลายเป็นอินทิเกรต3เหมือนเดิมค่ะยกกำลัง 5x ต้องดีอะไรคะต้องดี 5x นั่นเองค่ะเพื่อตำแหน่งนี้จะได้เป็นตำแหน่งเดียวกันค่ะตำแหน่งนี้เป็น 5x อาจารย์ต้องดี 5x ตามแต่ว่าอยู่ดีๆอาจารย์เติม 5x มาอาจารย์ต้องหารออกงั้นหารอะไรคะดิฟ 5x ได้มา5นั่นเองค่ะดิฟ 5x ได้มา5โอเคงั้นบรรทัดต่อไปอาจารย์ดึง1ส่วน5ออกมาเช่นเคยค่ะเพราะเป็นค่าคงที่ทะลุเครื่องหมายอินทิเกรตมาได้ค่ะข้างในเหลืออินทิเกรต3กำลัง 5x แล้วก็อาจารย์ก็ดี 5x ค่ะ 5x ดังนั้นอาจารย์เขียน dx ทำไมเนี่ยอาจารย์ต้องเขียน d อะไรนะ d 5x 4ถูกไหมอ่ะได้แล้วค่ะ 5x d 5x ได้อะไรคะได้ตามสูตรที่1ที่อาจารย์เขียนเมื่อกี้เลยเศษ1ส่วน5รอก่อนได้อะไรนะบางคนจำสูตรไม่ได้เขียนบ่อยๆค่ะอินทิเกรตอะไรนะ a กำลัง u d u จะได้เท่ากับ a กำลัง u ได้เท่าเดิมนะ a กำลัง u เหมือนเดิมหารลอน a บวก4ดังนั้นอาจารย์กดนี้ค่ะผลการอินทิเกรตตรงนี้ได้อะไรเติมลงไปเลยค่ะตามสูตรสีแดงค่ะจะได้อะไรคะจะได้3ยกกำลัง3กำลัง 5x ส่วนลอนเลยค่ะลอน3บวก4นั่นเอง4นั่นเองค่ะตอบเรียบร้อยเครื่องหมายอินทิเกรตหายไปแล้วค่ะตอบได้แล้วค่ะนี่คือผลการอินทิเกรต10ไม่ใช่สี่สามยกกำลัง 5x dx นะคะตอบหรือใครจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะ3ยกกำลัง 5x ส่วนอะไรคะ5ลอน3บวก4ความหมายเดียวกันนะคะแค่เขียนให้ชิดๆกันแค่นั้นเองโอเคไปกันต่อน่าจะพอได้นะ3กำลัง 5x เอ๊ะหมายอาจารย์อินทิเกรตอะไรดีต่อไปอินทิเกรตขอจบเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งเพื่อความเข้าใจรู้ข้อนี้นะคะข้อนี้ยังไม่ยากอาจารย์ขอผสมกันไม่มีฟังก์ชันเดียว e ยกกำลัง 2x ค่ะบวกกับ2ยก2คูณ e ยกกำลัง x ค่ะแล้วบวกอีก1ค่ะแล้ว dx โอเคโจทย์ข้อนี้อยู่ไหนเนี่ยโจทย์อยู่ตรงกลางค่ะเพราะโจทย์จะต้องอยู่ตรงกลางเปิดด้วยเครื่องหมายอินทิเกรตปิดด้วยเครื่องหมาย dx สัญลักษณ์ dx เพราะตรงนี้ฟังก์ชันของอาจารย์เป็นตัวแปร x โจทย์อยู่ไหนโจทย์อยู่ตรงกลางโอเคงั้นเริ่มยังไงดีโจทย์มีกี่พจน์คะเนี่ยค่อยๆไล่ดูนะนี่1พจน์ค่ะ2พจน์ค่ะและ3พจน์ค่ะเขาทำอะไรกันอยู่คะเขาบวกกันอยู่ค่ะถ้าบวกกันแปลว่าอะไรนะเรื่องครั้งที่แล้วบอกว่าถ้าเมื่อหลายฟังก์ชันมีหลายฟังก์ชันบวกกันอยู่เครื่องหมายอินทิเกรตสามารถเป็นไงคะกระจายเข้าไปได้กระจายเข้าไปได้งั้นบรรทัดนี้อาจารย์ขอกระจายอินทิเกรตเข้าไปค่ะ
ฟังก์ชันแรก e กำลัง 2x อ่ะปิด dx เขาบวกเราก็บวกค่ะต่อไปอินทิเกรตแล้วคะ 2e กำลัง x แล้วก็ dx ค่ะบวกกับอินทิเกรตเลข1แล้วก็ dx อ่ะบรรทัดนี้ไม่มีอะไรแค่กระจายอินทิเกรตเข้าไปค่ะจากนั้นเริ่มอินทิเกรตอ่ะมาดูอินทิเกรตพจน์แรกกันพจน์แรกอาจารย์ค่อยๆไฮไลท์แบบนี้นะเราจะได้ไม่สับสนนี่อาจารย์จะวางตรงนี้โอเคอินทิเกรตพจน์นี้เข้าอะไรดีเนี่ยเข้าสูตรอะไรเนี่ย e กำลัง u เห็นไหมตรงนี้อาจารย์เป็นตัว u เนาะแต่ตอนนี้ยัง dx อยู่เลยงั้นอาจารย์ปรับใหม่เป็นอินทิเกรต e กำลัง u อาจารย์ต้องดีอยู่ตามค่ะอยู่ในดี 2x โผล่มาต้องหารออกดิฟ 2x ได้มา2จริงเราทำทีละพจน์ตรงนี้ก็ได้นะอ่ะดึง1ส่วน2ออกมานะอาจารย์อินทิเกรตแค่พจน์หน้าพจน์แรกพจน์เดียวก่อนนะ1ส่วน2ดึงออกมาข้างในเหลืออินทิเกรต e กำลัง 2x แล้วอาจารย์ก็ดี 2x เข้าสูตรเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ตรงกับสูตรอะไรคะเนี่ยนึกถึงสูตรอะไรเขียนไว้ข้างบนนี้แล้วกันนะ e กำลัง u d u เมื่อไหร่เห็น e กำลังเราต้องนึกถึงสูตรนี้นะ e กำลัง u d u ได้ e กำลัง u บวก c ดังนั้นเราต้องไปหาก่อนว่า u d u เพื่อให้ได้ e กำลัง u e กำลัง u d u เพื่อให้ได้ e กำลังหนึ่งส่วนสองดึงออกมาตั้งแต่แรกละ e กำลัง u เหมือนเดิม e กำลัง 2x เหมือนเดิมค่ะบวก c ไม่บวกก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นไงคะเดี๋ยวมาบวกทีหลังเพราะมันมีหลายพจน์ถูกไหมดังนั้นอ่ะตัวหน้าอาจารย์อินดิเคตเรียบร้อยละต่อไปพจน์นี้แล้วกันนะคะพจน์ตรงกลางอ่ะเขียนทีละพจน์กันพจน์ตรงกลางมีอะไรคะมีการบวกฟังก์ชันอ่ะเลขสองอาจารย์ทะลุออกมาแล้วนะอินดิเคตอะไรดี e กำลัง x แล้วก็ dx ค่ะตรงนี้ง่ายเลย e กำลัง u du เรียบร้อยแล้วนี่ e กำลัง u du เรียบร้อยละงั้นก็ได้ e กำลัง u มาเลยค่ะงั้นฉันก็บวกเลยฮะ 2e กำลัง x บวก c เดี๋ยวบวกทีหลังอันนี้ก็บวก 2e กำลัง x อินทิเกรตเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะพจน์สุดท้ายพจน์สุดท้ายเพื่อไม่ให้สับสนอาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองไว้บวกเลยฮะอินทิเกรตเลขหนึ่งค่ะอินทิเกรตเลขหนึ่งได้ x มาตัวหนึ่งถูกไหมแต่ x มาตัวหนึ่งแล้วบวก4นั้นพจน์นี้ไม่มีอะไรบวก4จะตอบแล้วนะ x บวก4นี่แหละคือคำตอบของข้อนี้มี3พจน์กระจายอินทิเกรตเข้าไปได้แล้วก็เราจะใช้คุณสมบัติของการใช้สูตรนี้นั่นเองค่ะใช้สูตรนี้นั่นเอง e กำลัง u du เท่ากับ e กำลัง u บวก c ไหนโอเคลองไปกันต่อนะคะลองดูตัวอย่างต่อไปอ่ะตัวอย่างเมื่อกี้ยังไม่ยากมากนะคะอาจจะแค่มีหลายพจน์เฉยๆเนาะมีหลายพจน์นะคะลองอาจารย์ลองอินทิเกรตพจน์นี้ดูอ่ะข้อนี้อินทิเกรตอะไรดีสมมติอาจารย์กำลังอินทิเกรต e ยกกำลังลอน 2x แล้วกันส่วน x dx ข้อนี้จะนึกถึงสูตรอะไรดีเห็นสูตรอะไรดีเห็นสูตรอะไรโผล่ขึ้นมาเห็น e กำลังไหมคะเห็น e กำลังไหมคะโอ้เดาว่าอาจารย์ลองนะอาจารย์มองว่านี่น่าจะเป็น u แต่ตอนนี้ยังดิฟ x อยู่อาจารย์เปลี่ยนตรงนี้เดี๋ยวเป็น u ตามเนาะไหนลองค่ะลองเลยค่ะอินทิเกรต e กำลังลอน 2x มันน่าจะดีลอน 2x นี่แหละเนาะตรงนี้รออยู่นิ่งๆก่อนนะส่วน x รอนิ่งๆก่อนนะอาจารย์ดิฟลอน 2x ค่ะดิฟลอน u ได้เศษ1ส่วน u ดิฟ u ดังนั้นดิฟลอน 2x ได้เศษ1ส่วน 2x แล้วก็ดิฟ u อีกทีหนึ่งดิฟ 2x ได้มา2โอเคงั้นอาจารย์2ตัด2เหลือเศษ1ส่วน x เศษ1ส่วน x ตรงนี้ก็ไปตัดกับที่จริงแล้วเหมือนมีเศษ1ส่วน x อยู่ตรงนี้เนาะเหมือนกันเนาะดังนั้นอาจารย์ตัดออกเลยค่ะ
อ้าวงั้นอาจารย์ก็เหลือแค่ e กำลัง u du แล้วสิใช่เลยค่ะเหลือ e กำลัง u du ค่ะตัดกันไปตัดกันมาอาจารย์เหลือแค่ e กำลังลอน

สอง x d ลอนสอง x นี่ไง e กำลังอยู่ดิฟอยู่นึกถึงสูตรอะไรนะสูตรอะไรจะโผล่ขึ้นมานะสูตรที่โผล่ขึ้นมาก็อินทิเกรตนึกถึงสูตรเห็น e ละต้องนึกถึงอินทิเกรต e กำลังอยู่ d u เท่ากับลอน u บวก c ใช่ไหมดังนั้นอินทิเกรตตรงนี้อาจารย์ก็น่าจะได้อันนี้คือสูตรที่ปิ๊งขึ้นมานะเมื่อเราเห็น e กำลังอยู่นะ e กำลังอยู่ d u ได้ลอนมาละลอนแล้วฮะข้อนี้ก็ลอนค่าสมบูรณ์ของเอา u มาเติมค่ะลอน 2x ค่ะบวก4นั่นเองอีกำลังยูดียูถ้าอีกำลังยูโอเคโอเคโอเคอาจารย์ไปเอาสูตรผลลิฟมาทำไมเนี่ยทำไมอาจารย์วางสูตรผิดนี่สูตรอยู่ข้างบนอีกำลังดูดียูนี่นะคะขอโทษนะอีกำลังยูดียูต้องได้อีกำลังยูไม่ใช่ได้เลาะร้อนนะได้อีกำลังยูอ่ะเก็ตโอเคเขาแค่ตัวนิดนึงอีกำลังยูดียูได้อีกำลังยูบวกสี่ดังนั้นนี่ไม่ใช่ร้อนนี่ต่อไปขอโทษได้เท่ากับสับสนกับดีวีหนึ่งอีกำลังยูดียูอีกำลังยูดียูได้อีกำลังยูโอเคงั้นเราก็ได้อีกำลังร้อน2 x แล้วก็บวก4เป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองค่ะเมื่อกี้ขอโทษที่เอาสูตรมาวางผิดนะคะขอแค่ตัวอีกนิดนึงเดี๋ยวสับสนเดี๋ยวสับสนอาจารย์เพิ่มตัวอย่างให้แล้วกันค่ะสติมา e t x ตัวอย่างต่อไปค่ะเอา e กำลังนี่แหละเอาอะไรดีขอเป็นโจทย์ข้อนี้แล้วกันค่ะอินทิเกรต x กำลังสอง e กำลังสาม x กำลังสาม x กำลังสามบวกอีก4นี่คือตัวชี้กำลังของตัว e ค่ะแล้วก็ dx นี่องค์ประกอบอินทิเกรต d ตัวแปรนี่โจทย์อยู่ตรงกลางค่ะโจทย์อยู่ตรงกลางทีนี้ความยากของเรื่องนี้คือเราจะนึกถึงสูตรอะไรเราต้องไปดูว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรอะไรได้บ้างอ่ะบางคนบอกว่า u กำลัง n ได้ไหมคะอาจารย์ก็ได้นะถ้ามองอันนี้แล้วเกิดไงต่อเดี๋ยวอาจารย์ก็จะต้อง x กำลังสองท่านนึกถึงสูตร u กำลัง n แล้วก็ได้สองไม่สิได้ x กำลังสามส่วนสามแล้วอันนี้ล่ะมันจะหายไปไหมไม่หายไปอ่ะดังนั้นนึกถึงสูตร u กำลัง n ไม่ได้ค่ะนึกถึงสูตรอะไรนึกถึงสูตร e กำลัง u ได้ไหมคะน่าสนใจน่าสนใจเพราะเห็น e ละมองอันนี้เป็น u ละเดี๋ยวเราจะดิฟ u ตรงนี้เพิ่มใช่ไหมเผื่อจะมาตัดกับตัวนี้ไปก็ได้เป็นไปได้เป็นไปได้งั้นเราลองข้อนี้ x กำลังสองรอนิ่งๆก่อนนะเพราะอาจารย์กำลังเล็งสูตรนี้ e กำลัง u d u เท่ากับ e กำลัง u บวก4อาจารย์กำลังเล็งสูตรนี้อยู่นะดังนั้น e กำลังอะไรที่เป็นเลขชี้กำลังเขาก็น่าจะมองเป็น u ของเรานั่นแหละ3 x กำลัง3บวก4ดีเลยคะในเมื่อเขาบอกว่า e กำลัง u ต้องมี u งั้นอาจารย์ก็ e กำลัง3 x กำลัง3บวก4ก็ต้องดี3 x กำลัง3บวกอีก4ค่ะหารออกทันทีค่ะเดี๋ยวลืมค่ะเพราะว่าd อะไรก็ต้องหารออกเพราะเราเติมเข้ามาจาก x ตัวเดียวอาจารย์ขยายเป็นตัวนี้เราอยากเขียนเท่ากับก็ต้องหารออกทันทีนะอ่ะงั้นหารอะไรคะหารผลดิฟ3 x กำลัง3 3 3 9 x ยกกำลังถอยไป1กำลัง2ดิฟ4ได้มา0ดังนั้นหมดนี่อาจารย์ได้มา9 x กำลัง2นี่ไงเหมือนที่เราคิดไว้เลยใช่ไหม x กำลัง2ได้หายไปแล้วค่ะดังนั้นเราเหลืออะไรคะเหลือเศษ1ส่วน9ดึงออกมานั่นเองค่ะข้างในเหลืออินทิเกรต e กำลัง3 x กำลัง3บวกอีก4ค่ะแล้วเราก็ดี3 x กำลัง3บวก4เข้าแก็บของเราละ e กำลังขอโทษเราเข้าแก็บ e กำลัง u จะไฮไลท์นิดนึง e กำลัง u แล้ว

ฉันก็ดีอยู่เรียบร้อยแล้วดีอยู่เรียบร้อยแล้วงั้นได้อะไรคะงั้นก็ได้เศษหนึ่งส่วน9 e กำลังยูได้ e กำลังยูดังนั้น e กำลัง3 x กำลัง3บวกอีก4แล้วก็บวกอีก4นั่นเองค่ะได้ค่ะ

มาไปต่ออีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะผสมกันระหว่างสองเรื่องนี้ได้ไหมพอมองออกไหมอ่ะอาจารย์ไปตัวอย่างต่อไปค่ะไปดูตัวอย่างนี่แล้วกันค่ะอินทิเกรตอะไรดีคล้ายๆเมื่อกี้ x บวกหนึ่ง e ยกกำลัง x กำลังสองบวกสอง x บวกอีกหนึ่ง d x โจทย์อยู่ไหนโจทย์อยู่ตรงกลางถูกไหมเครื่องหมายอินทิเกรตปิดท้ายด้วย d ตัวแปรโจทย์อยู่ตรงกลางนึกถึงสูตรอะไร e มาแล้วค่ะ e มาแล้วค่ะนึกถึงสูตร e กำลัง u ได้เลยหรือที่จริงแล้ว e กำลัง u เนี่ยเราจะใช้ได้ผลเมื่อมีใครสังเกตเห็นไหมสมมติดูตัวอย่างเมื่อกี้สังเกตดูนะเทคนิคของอาจารย์นะ e ปุ๊บไปดูเลขชี้กำลังถ้าเป็นโพลิโนเมียลยกกำลังดีกรีสามถ้าดีกรีสามดิฟแล้วเดี๋ยว u ดิฟ u ตรงนี้ถูกไหมดิฟ u ตรงนี้เดี๋ยวก็จะได้ดีกรีสองออกมาจากดีกรีสามก็ลดเหลือดีกรีสองแล้วเราตัดไหมน่าจะได้ค่ะน่าจะเข้าล็อกค่ะอันนี้ล่ะ e ยกกำลัง u ของเราดีกรีสองเดี๋ยวดิฟดีกรีสองก็จะเหลือดีกรีหนึ่งดีกรีหนึ่งนี่ดีกรีหนึ่งไหมดีกรีหนึ่งอ๋ออาจจะตัดได้ค่ะน่าจะตัดได้นะดังนั้นเราไปลองกันเลยค่ะอ่ะอาจจะลองเลยนะเริ่มต้นด้วยเราเล็งไว้แล้วนะเล็งสูตรอะไรไว้คะแอบเขียนอินทิเกรต e กำลัง u du ไว้ตรงนี้ก่อนเท่ากับ e กำลัง u บวก4อ่ะเล็งสูตรนี้ไว้ก่อนน่าจะนี่แหละเนี่ยน่าจะนี่แหละ e กำลัง u ต้อง du e กำลัง u ยังไม่ du งั้นเปลี่ยนเป็น du ค่ะอินทิเกรตอ่ะ x บวกหนึ่งน่าจะตัดแหละนิ่งๆไว้ก่อน e กำลัง u 2x บวกหนึ่ง du dx กำลังสองบวก 2x บวกหนึ่ง d อะไรหารออกเสมอขอเขียนตรงๆไหม d อะไรหารออกเสมอไม่ตรงตึงโอเคตรงละดีอะไรหารออกเสมองั้น dx กำลังสองได้มา 2x d 2x ตรงนี้อาจจะเขียน x d 2x ได้มา2 d 1ได้มา0ดังนั้นหมดนี่ได้ 2x บวก2อ้าวไม่เหมือนนะไม่เหมือนนะนี้กับนี้เหมือนไหมหน้าตายังไม่เหมือนยังตัดกันไม่ได้นะแต่เห็นละตรงนี้ดีกี่หนึ่งตรงนี้ก็ดีกรีหนึ่งงั้นพยายามลองจัดรูปดูแล้วกันอาจารย์ไปต่ออีกบรรทัดหนึ่ง x บวกหนึ่ง e ยกกำลัง x กำลังสองบวก 2x แล้วก็บวกอีกหนึ่งตรงนี้ก็ยังดีเหมือนเดิม x กำลังสองบวก 2x บวกหนึ่งอาจารย์กำลังทำอะไรอยู่อาจารย์กำลังปรับตรงนี้อยู่ค่ะเถอะอาจารย์กำลังพยายามมองตรงเนี้ยเล็งให้มันเหมือนตรงนี้ดังนั้นมันยังไม่เหมือนน่ะตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นคือตรงนั้นตรงนั้นคือตรงนี้ตรงนี้มี x บวกหนึ่งเราอยากเขียนอย่างเงี้ยค่ะอยากเขียนว่า x บวกหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ใช่อ่ะเพราะตอนแรกมันเป็น 2x บวกหนึ่งงั้นอาจารย์ทําแบบนี้ได้ไหมดึง2ออกไปค่ะเป็นตัวร่วมค่ะจริงแล้ว2เดี๋ยวคูณกับ x ก็ได้ 2x ค่ะ2คูณบวกหนึ่งได้2เหมือนเดิมได้แล้วค่ะตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันเป๊ะตามที่อาจารย์เล็งไว้แล้วค่ะดังนั้นก็เป็นไงตัดกันไปตัดกันเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นอาจารย์ก็ได้เศษหนึ่งส่วนสองข้างในเหลืออะไรอ่ะอินทิเกรตเหลือแค่ e กำลัง u du แล้วค่ะ e กำลัง u du ได้ e กำลัง u ดังนั้นอาจารย์ก็ได้ e กำลัง f กำลังสองบวก 2x บวก1นั่นเองแล้วค่อยบวกอีก4ค่ะเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองเห็นไหมคะอันนี้คือการอินทิเกรตฟังก์ชันเลขชี้กำลังกับฟังก์ชันอะไรนะลอการิทึมนะคะสำหรับวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเรามีทั้งหมด3สูตรนะทวนอีกนิดนึงเก็บสูตรทิ้งไว้เดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเรามาต่อกันสรุปว่าวันนี้เราได้ไปสูตรอินทิเกรตเสร็จ

เศษหนึ่งส่วน u d u เมื่อกี้อาจารย์เอาสูตรนี้มาพ่น e กำลัง u ใช่ไหมไม่ใช่นะต้องเป็นแบบนี้นะบวก4นี่คือสูตรที่1แล้วเมื่อกี้เราก็เจออะไรอีกฟังก์ชันตัวเลข a ยกกำลังฟังก์ชัน d u จะได้เท่ากับ a กำลัง u ส่วน ln a บวก4และสูตรที่3เมื่ออะไรที่เราอินทิเกรตเจอฟังก์ชันตัว e เป็นเลขค่าคงที่ยกกำลังฟังก์ชัน du จะเท่ากับ e กำลัง u บวก4นั่นเองค่ะ3สูตรนี้สำคัญมากสำคัญมากเลยนะคะให้ทุกคนกลับไปทบทวนนะคะเพราะเจอบ่อยนะคะเจอบ่อยมากโดยเฉพาะสูตรไหนอะสูตรนี้กับสูตรนี้ทำไมสูตรเศษหนึ่งส่วน u du กับสูตร e กำลัง u du เจอบ่อยมากมากเลยนะคะเราต้องท่องให้ได้ต้องจำให้แม่นเดี๋ยวมันจะดึงมาใช้โดยอัตโนมัติเองนะคะแล้วในการอินทิเกรตหรือหาพหฤพันธ์ของฟังก์ชันเรื่องอื่นๆที่จะซับซ้อนขึ้นถ้าเราแม่น2สูตรนี้ก็จะเป็นพื้นฐานให้กับเรื่องต่อไปให้เป็นการอินทิเกรตที่ง่ายขึ้นนะคะโอเคสำหรับวันนี้น่าจะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์ถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตน

Composite ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทศวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชคยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์

0: เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 11:46 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณห้องจูเนียร์บอลรูม1โรงแรมแฟมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยประกอบด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่บริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกกับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานระลึกด้วยเวลา 15:11 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับโดยมีผู้จัดการทั่วไปและพนักงานโรงแรมรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และผู้อำนวยการสาขาหวันเกี้ยมกลุ่มบริษัทเกเล็กซ์ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรสและชุมชนคนไทยในเวียดนามนางสาวธนิยาฟูเจริญผู้บดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและรองศาสตราจารย์ดร.เหวียนหวันเจาอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยและนักศึกษาชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมหาวิทยาลัยฮานอยเป็นที่ตั้งของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยโดยจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทแก่นักศึกษาคณะต่างๆนับแต่ปี2552มหาวิทยาลัยฮานอยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจำนวน19แห่งอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆณหอประชุมใหญ่อาคาร A1 ได้แก่วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยการแสดงรำไทยประยุกต์ประกอบเพลงรากไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอย
1: ปวงประชาสุขสันต์
0: พร้อมกันนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลบทกลอนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วทอดพระเนตรสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยณห้องไทยศึกษาอาคารบีทั้งนี้ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันปัจจุบันศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย

มีบุคลากร3คนมีนักศึกษาวิชาโทภาษาไทยสะสมรวม959คนและผู้เรียนหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสะสมรวม180คนและมีผู้สนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการมีทักษะภาษาไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานกับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามแล้วทรงพระดำเนินไปยังห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยอาคาร B บริเวณหน้าห้องได้ติดตั้งภาพที่ทำจากกระเบื้องลายพิเศษในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปี2569ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวเวียดนามผ่านสายน้ำโดยไทยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและเวียดนามมีแม่น้ำแดงที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและยังมีภาพสถานที่สำคัญของทั้งสองประเทศใช้สีครามเป็นตัวแทนสายน้ำที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตงานหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงที่ผ่านมาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงและสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแกะสลักผลไม้การแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยอาทิโครงการเพื่อนมิตรไทยเวียดนามเยาวชนสัมพันธ์เพื่อพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน2569การเป็นอาสาสมัครในงานเทศกาลไทยและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้พระราชทานสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยอาทิหนังสือพระราชกรณียกิจหนังสือการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยคอมพิวเตอร์ชุดเครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นชุดแต่งกายสีผ้าของไทยหัวโขนชุดเล็กอุปกรณ์รำไทยมวยไทยร่มบ่อสร้างและอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพปักวิหารวรรณกรรมวันเหมียวกัวเต้ยยำซึ่งเป็นโบราณสถานและมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามตั้งอยู่ในกรุงฮานอยเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเวียดนามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายระยะทาง31กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง30นาทีเวลา 16:55 นเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามโดยผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือและทหารอากาศพร้อมด้วยภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จผู้ส่งเสด็จฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนางเหวียนถิฮวาเวินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายฝั่มเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนางเหวียนวูฮาเลอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามนายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลนางเหวียนถิงอกซุงรักษาการอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในการนี้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งและทรงทำการบินด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ในทุกระดับ
ระหว่างไทยและเวียดนามให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นและเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนว่าไทยและเวียดนามให้ความสำคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและพร้อมสำหรับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาส
1: วันนี้เวลา 8:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2519เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่โดยรอบอันเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีนี้ยังจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ111ปีการพระราชทานนามเมืองจากบางนราเป็นนราธิวาสโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อวันที่10มิถุนายน2458เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อจังหวัดนราธิวาสและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าโอกาสนี้พระราชทานพระราชบรกาศให้ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผู้ชนะการประกวดกิจกรรมที่ไปร่วมแสดงผลงานในงานมันลองกองและการประกวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนรารวม54ประเภทผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดและเจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันการประชันนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียงเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสำหรับงานของดีเมืองนราครั้งที่49จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆอาทิวันลองกองการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานรวมถึงขบวนแห่ทางบกจากทั้ง13อำเภอที่นำเสนออัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการจาก26หน่วยงานแบ่งเป็น5โซนภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนประกอบด้วยโซนเกษตรสรรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดินอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักชลประทานที่17นราธิวาสกรมชลประทานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการเกษตรนำเสนอการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้การสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมเกษตรผสมผสานการพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนส่งสนองงานพระราชดำริอาทิสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสกรมพัฒนาที่ดินศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรตินราธิวาสกรมหม่อนไม้นำเสนองานการสนองตามพระราชดำริทางด้านการพัฒนาที่ดินและทรัพยากรการเกษตรหม่อนไม้การสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ส่วนเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษาอาทิสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นำเสนองานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการสร้างโอกาสทางการศึกษาการเสริมสร้างทักษะอาชีพการพัฒนานวัตกรรมตลอดจนการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและการวิจัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และอาชีพของชุมชนส่วนทรัพยากรและการอนุรักษ์อาทิสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนองานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะระบบนิเวศป่าพรุ

และทรัพยากรป่าไม้การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลเพื่อให้เกิดความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนและส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอาทิสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนำเสนองานการพัฒนาคนในมิติต่างๆทั้งการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพการส่งเสริมสุขภาพสมัยใหม่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกรงานศิลปาชีพและงานกระจูดซึ่งจัดภายใต้ชื่อศิลปาชีพนราก้าวไกลล้อมดวงใจด้วยพระบารมีอาทินิทรรศการราชภัตราสู่สากลจะแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งเป็นรากวัฒนธรรมสู่ความสง่างามร่วมสมัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพอาทิกระจูดใบลานปานหนันปักผ้าเซรามิกและผลิตภัณฑ์ทอผ้านอกจากนี้มีการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสู่รั้วโรงเรียนเพื่อถ่ายทอดอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานให้คงอยู่สืบไปเวลา 12:39 ณบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชโอกาสให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยดังนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการบริษัทตากใบการโยธาจำกัดและคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด MBA Engineering เวลา 13:40 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริณโรงเรียนบ้านปานหนันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนและตัวแทนโรงเรียนและพระราชทานต้นไม้แก่ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไปโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารโรงอาหารพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นทดแทนอาคารโรงอาหารหลังเก่าที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเป็นประจำทุกปีเริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่9กุมภาพันธ์2567แล้วเสร็จในวันที่26สิงหาคมปีเดียวกันเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นกว้าง 10.70 เมตรยาว18เมตรปูพื้นกระเบื้องเซรามิกแบ่งเป็นห้องรับประทานอาหารและห้องประกอบอาหารจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารพระราชทานจำนวน25คนโรงเรียนบ้านปานนั้นเดิมชื่อโรงเรียนบ้านปานแหนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2525บนพื้นที่6ไร่ได้รับการปรับปรุงก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์เพิ่มเติมเรื่อยมาโดยในปี2548ได้รับเงินพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีในการสร้างอาคารเรียนจำนวน1หลัง6ห้องเรียนเพื่อให้มีจำนวนห้องเรียนเพียงพอต่อปริมาณนักเรียนและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนแห่งนี้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน411คนครูและบุคลากร29คนมีนายอาฮัมมัดสดามาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิเด็กที่มีภาวะเตี้ยผอมแก้ปัญหาด้วยการเสริมนมและร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการเสริมอาหารเช้าแก่นักเรียนและให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการครบ5หมู่ชุมนุมป้านันเบเกอรี่ฝึกนักเรียนทำเค้กกล้วยหอมเต้าหวยนมสด
ขนมโคและขนมชั้นส่งขายเป็นสหกรณ์โรงเรียนโดยนำกำไรที่ได้เก็บเข้าเงินกองทุนชุมนุมไว้สำหรับซื้อวัตถุดิบในครั้งต่อไปและรวบรวมไว้จ่ายปันผลแก่นักเรียนในปีการศึกษานั้นๆชุมนุมสวนสมุนไพรโดยครูร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่นักเรียนเน้นสมุนไพรที่เป็นพืชสวนครัวเช่นขิงข่าขมิ้นมะกรูดการประลุกสมุนไพรเป็นยาดมน้ำมันนวดและบาล์มสมุนไพรโอกาสนี้ทรงฟังบทกลอนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประพันธ์โดยอาจารย์สอนวิชาภาษาไทยเป็นการฝึกทักษะการจำการอ่านและการออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้องแก่นักเรียนที่ห้องสมุดมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิยุวะบรรณรักษ์น้อยให้รุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอ่านหนังสือให้รุ่นน้องชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นฟังกิจกรรมทายคำสุภาษิตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และกิจกรรมบันทึกการอ่านสร้างแรงจูงใจในการอ่านหนังสือโดยมอบรางวัลแก่นักเรียนที่อ่านและทำบันทึกได้มากที่สุดในแต่ละเดือนนักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์โดยในปี2568พบนักเรียนเป็นไข้ปวดศีรษะอุบัติเหตุเป็นแผลและปวดท้องตามลำดับด้านทันตกรรมพบนักเรียนมีปัญหาฟันผุเป็นจำนวนมากจึงเข้าร่วมโครงการเด็กไทยฟันดีของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขส่งผลให้นักเรียนมีฟันผุลดลงร้อยละ3ด้านสายตามีการตรวจวัดสายตาเบื้องต้นหากพบมีปัญหาจะส่งไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกิจกรรมสหกรณ์ดำเนินการจัดกิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมร้านค้าและพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานณโรงเรียนบ้านบางเก่าจังหวัดปัตตานีเพื่อนำเอาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับระบบสหกรณ์ของโรงเรียนสินค้าที่วางขายในสหกรณ์ส่วนมากเป็นผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอาทิผักบุ้งผักไซซินมะเขือเปราะปลาดุกไข่ไก่เห็ดนางฟ้าและสินค้าที่ชุมชนนำมาฝากขายอาทิกล้วยฉาบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจัดทำแปลงเกษตรโดยยึดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝึกให้นักหมุนเวียนการรับผิดชอบดูแลแปลงเกษตรตลอดจนดูแลรับผิดชอบให้อาหารเป็ดไก่ปลาดุกและปลาทับทิมซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญของโรงเรียนปัจจุบันผลผลิตมีเพียงพอต่อการบริโภคแต่ไม่เพียงพอต่อการแบ่งปันสู่ชุมชนเนื่องจากโรงเรียนประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีจึงทำให้ผลผลิตมีจำนวนน้อยโรงเรียนดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการเฝ้าระวังน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเพื่อขนย้ายผลผลิตและสัตว์เลี้ยงไปในที่ที่ปลอดภัยส่งเสริมการปลูกผักยกแคร่และพืชที่มีระยะการเติบโตเร็วสามารถเก็บเกี่ยวได้ในเวลาอันสั้นจากนั้นทรงเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลศรีสาครโรงพยาบาลรือเสาะและโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสที่ออกหน่วยให้บริการณโรงเรียนบ้านปานันระหว่างวันที่16และ17กันยายน2569มีรัษฎรและนักเรียนเข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไปและทันตกรรมรวมจำนวน316คนพบผู้ป่วยส่วนมากเป็นโรคทางเดินหายใจเหงือกและฟันตามลำดับโอกาสนี้ส่งเยี่ยมราษฎรและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ไปเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จเวลา 15:32 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนตั้งแต่ปี2522ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูและบุคลากร149คนมีนักเรียน 1,697 คนโดยได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือกพด.มาตั้งแต่ปี2563ด้านการศึกษาในส่วนของผลการประเมินคะแนน NT และผลการประเมินคะแนน O-NET มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศแก้ไขโดยการสอนพิเศษเพิ่มเติมในรายวิชาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์
ด้านจริยธรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะรู้จักเคารพสิทธิและช่วยเหลือเกื้อกูลกันสำหรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพได้นำผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูปเช่นทำกล้วยตากธัญพืชทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้ากิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวทำให้โรงเรียนสามารถนำผลผลิตที่ได้มาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพและการพึ่งพาตนเองกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้ากิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังขยายผลไปสู่ผู้ปกครองนักเรียนสามารถนำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาฝากขายได้โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งให้เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่การเรียนขั้นพื้นฐานการค้นคว้าหาข้อมูลไปจนถึงการสร้างและการส่งต่อข้อมูลเพื่อช่วยในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันการฝึกหัดเย็บเสื้อผ้าโดยรับจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานโดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเองและสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านโดยได้รับหนังสือพระราชทานในหมวดหมู่ต่างๆจำนวน137เล่มก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรในพื้นที่โดยมีผู้เข้ารับการตรวจรักษาจำนวน 1,078 คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและทรงเยี่ยมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนในโครงการกพด.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและราษฎรบ้านแก่แม่เก้าตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมัธยมตากสินระยองและทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองวันนี้เวลา 21 นาฬิกาทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนมัธยมตากสินระยองอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันซึ่งโรงเรียนน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันมาใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนโดยมีหน่วยงานที่เห็นความสำคัญผู้บริหารคณะครูให้ความร่วมมือชุมชนมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายที่เข้มแข็งที่สำคัญมีเด็กและเยาวชนเป็นพลังในการขับเคลื่อนโครงการทำให้ชมรมทวีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมีความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนเพื่อสนองพระปณิธานตามคำขวัญโครงการ To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งเก่งดีมีสุขและห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งในศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆสลับหมุนเวียนในแต่ละวันเช่นกิจกรรมทำสละลอยแก้วกิจกรรมจัดสวนแก้วกิจกรรมแปรรูปเมล็ดกระบอกและใบชะมวงกิจกรรมทำยาดมสมุนไพรกิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมเต้น cover dance กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาวะผู้นำรวมทั้งมีบริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาพัฒนา EQ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกันนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองที่น้อมนำพระดำริมาขับเคลื่อนโครงการทวีนัมเบอร์วันอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา24ปีมีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาสถานประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนดำเนินงานตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
ซึ่งมุ่งขับเคลื่อนโครงการทูบีนัมเบอร์วันมุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกทูบีนัมเบอร์วันช่วยขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอร์วันเราได้พระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการ

มูลนิธิโครงการทูบีนัมเบอร์วันต่อจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองจำนวน30คนที่ไปเฝ้าเพื่อได้มีแนวทางการดำเนินชีวิตและมีกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้สามารถเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดระยองแต่ผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันคือสมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับจากนั้นได้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be No. 1ร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1 Idol รุ่นที่16ก่อนเริ่มการแสดงทรงยืนสงบนิ่งและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาปัจจุบันจังหวัดระยองเป็นจังหวัดทวีนัมเบอร์วันระดับเพชรปีที่1มีชมรมทวีนัมเบอร์วันจำนวน 2,301 ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันจำนวน685แห่งมีสมาชิกจำนวน 131,123 คนโดยมุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งการพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1 Idol และ To Be No. 1 Dancer Side เพื่อสร้างโอกาสในการแสดงศักยภาพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาและทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 14:25 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนธรรมาธิปไตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมค่ายหลวงบ้านไร่ในการประทานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาจำนวน3คนและประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน75ทุนโรงเรียนธรรมาธิปไตยเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2531จัดตั้งขึ้นโดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนในเรื่องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่ซึ่งเป็นสถานที่ที่รัชกาลที่6ทรงใช้ในการซ้อมรบเสือป่าณมณฑลราชบุรีเป็นประจำทุกปีโรงเรียนนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาในการพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาและพระราชทานชื่อโรงเรียนโดยเมื่อปี2557ได้รับการอุปถัมภ์เป็นหนึ่งสถานศึกษาเครือข่ายของมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน75คนครูและบุคลากร7คนพระอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์พัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ากระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยในวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณบัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทำนี้จากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมราชทันกรมคุมประพฤติกรมบังคับคดีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569ได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยฝึกสติสมาธิและปัญญาเพื่อน้อมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุกองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราช

ดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่จากนั้นองคมนตรีพบปากเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมทั้งมอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2521ว่าควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอเขาย้อยเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งกรมชลประทานสนองพระราชดำริก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่แล้วเสร็จในปี2525มีลักษณะเป็นเขื่อนดินขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 70,000 ลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร156ครัวเรือนจำนวน900คนมีพื้นที่รับประโยชน์200ไร่ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรีจึงปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ด้วยกระบวนการวันแพลนเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้วยการปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นเสริมความสูงสันทำนบขุดลอกอ่างเก็บน้ำและก่อสร้างระบบส่งน้ำระยะทาง3กิโลเมตรรวมถึงซ่อมแซมระบบส่งน้ำเดิมซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2571เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้อีก 50,000 ลูกบาทเมตรทำให้การจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นองค์กรมนตรีร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569วันนี้ที่หอประชุมพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมการประชุมสัมภารกรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569ซึ่งศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีทักษะองค์ความรู้ที่จะขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และนโยบายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามารถปรับรูปแบบการเผยแผ่ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายในยุคปัจจุบันตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2566 ถึง 2580อันจะนำไปสู่ทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระยะยาวที่มีความเป็นเอกภาพโดยมีพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตมีคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง77จังหวัดบุคลากรด้านการเผยแผ่ที่เกี่ยวข้ององค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมกว่า800รูปและคนในการนี้องคมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องสืบสานรักษาและต่อยอดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใต้ร่มพระบารมีซึ่งสอดรับกับห้วงเวลาสำคัญในปีพุทธศักราช2570มงคลสมัย1ศตวรรษแห่งธรรมราชาสืบสานงานพ่อต่อยอดความดีตามรอยพระบาทนิรันดร์เนื่องในโอกาสครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงอุทิศพระวรกายและมีพระราชฤทัยมั่นในการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยและมวลมนุษยชาติองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569
วันนี้อาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำนักพระราชวังเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3/2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569และพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนภารกิจในปีงบประมาณ2570โดยมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเกษียณอายุราชการและการโยกย้ายของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทั้ง8ท่านสำหรับการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงด้วยดีมาอย่างต่อเนื่องรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569ระยะ11เดือนมีความก้าวหน้า91%เป็นไปตามกรอบแผนงานภายใต้6กลยุทธ์สำคัญเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในด้านงานวิจัยและนวัตกรรมดำเนินโครงการวิจัย29โครงการเกิดผลสำเร็จเป็นนวัตกรรม9รายการโดยให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพระราชทานเช่นกุหลาบควีนสุทธิดาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไวซ์และลาเวนเดอร์รวมถึงการวิจัยพืชทางเลือกที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่สมาชิกแก่เกษตรกรสมาชิก 1,427 รายมูลค่ารวมกว่า 857 ล้านบาทการถ่ายทอดความรู้โดยปี2569มีผู้สนใจเข้ารับการเรียนรู้ 2,867 คณะรวม 87,189 คนจำนวน12หลักสูตรเปิดรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกว่า241คน20สถาบันสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจตัวแรงงานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงโดยมอบสิ่งของพระราชทานในปี2519แก่เจ้าหน้าที่เกษตรกรชุมชนและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่17แห่งจำนวน 1,465 ถุงมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กและเยาวชน647คนและร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล5พื้นที่มีผู้เข้ารับบริการ 1,216 คนสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปที่ประชุมพิจารณาร่างกรอบแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีพุทธศักราช 2571 ถึง 2575บริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานต้นแบบการผลิตชาพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสภากายภาพบำบัดบริษัทมิวส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยและสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมและมูลนิธิปัญญพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทริการามวัดชนะสงครามวัดใหม่อมตะรสกรุงเทพมหานครวัดสนามพรามวัดอุทัยโพธารามจังหวัดเพชรบุรีวัดทาศพเมยจังหวัดลำพูนสุจินประชารามจังหวัดสกลนครและวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.วิทยาลัยเทคนิค
เทคโนโลยีกรุงธนกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเชียงรายจังหวัดเชียงรายวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทย

เยอรมันจังหวัดเชียงรายนายครองศิลป์วีระเดชะพร้อมคณะบริษัท ACC Food จำกัดและบริษัท Eco Camp and Cafe จำกัดจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโมลีโลกยารามวัดครหบดีวัดหงรัตนารามวัดเทพากรวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบำสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีบริษัทยันวอยุนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น MC6 และศิษย์เก่าโรงเรียนสมทวินราชดำริรุ่น2514บริษัทท็อปโปรไวเดอร์ซิสเต็มกรุ๊ปจำกัดมูลนิธิสถาบันวิทยาการและหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารวัดสุบรรณารามกรุงเทพมหานครวัดบ่อมะกรูดวัดบ้านไร่จังหวัดราชบุรีวัดพระบรมธาตุสวีวัดชนละทีพฤกษารามจังหวัดชุมพรวัดลำนารายจังหวัดลพบุรีและวัดโพชัยจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยและโรงเรียนมัธยมบัณฑิตมหาบพิตรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมแกะจังหวัดหนองคายเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์สมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรทันทีวันที่18และ19กันยายน2560จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาท่านสำนักพระราชวังขอแจ้ง

0: ังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคารราชวุรีดิเรกฤทธิ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำนักงานอัยการสูงสุดจัดพิธีมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้แก่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดที่ชนะเลิศการประกวดในโครงการแนวทางปฏิบัติที่ดีในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569อัยการประสานสหวิชาชีพในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทานหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้แก่คณะทำงานศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวจังหวัดดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระกรุณาธิคุณภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยเฉพาะงานด้านอัยการตั้งแต่ทรงเริ่มรับราชการอัยการตำแหน่งอัยการผู้ช่วยจนถึงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมแสดงผลงานตามแนวพระดำริรวมถึงการจัดทำหนังสือและโปสการ์ดในห้วงศตวรรษวานครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกเป็นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันเสด็จสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: คูณนะคะคูณทะแยงเฉียงๆลงมานะคะแบบนี้นะคูณลงมานำสมาชิก3ตัวในแต่ละแถวคูณกันแล้วก็นำมาบวกกันเพราะฉะนั้นเราจะได้สูตรเป็น AEI บวก BFG บวก CDH นะคะตามตัวนี้นะคะถ้าสมมติว่าสมาชิกคือ ABCDEFGHI ตามนี้นะคะหรือว่าถ้าเราไม่ต้องท่องเราก็คือใช้วิธีอย่างที่อาจารย์แนะนำก็คือเอาหลักที่1กับหลักที่2มาต่อแล้วก็คูณทะแยงนะคะได้สมาชิกอะไรก็นำมาคูณกันได้เลยแล้วก็นำมาบวกกันนะคะจากนั้นลบด้วยนะคะคูณขึ้นนะคะเอาสมาชิกคูณขึ้นไปแบบนี้นะคะอย่างแถวแล้วก็จะมี GEC ใช่ไหมคะเนี่ยคูณกันนะคะบวก HFA บวก IDB นะคะคูณกันแล้วบวกกันแล้วก็ลบออกหรือเราจะลบทุกตัวก็ได้ค่ะเอาวงเล็บออกนะคะอันนี้ก็คือการหา determinant ของเมทริกซ์ขนาด1คูณ1 2คูณ2แล้วก็3คูณ3นะคะเดี๋ยวเราจะได้ทบทวนในตัวอย่างไปด้วยเลยนะคะในกรณีที่นะคะเราจะหา determinant ของเมทริกซ์ที่มีขนาดตั้งแต่4คูณ4ขึ้นไปนะคะเราอาจจะใช้วิธีที่เราจะจะอธิบายต่อไปนี้ได้นะคะก็คือเราจะใช้minor แล้วก็ cofactor ซึ่งหัวข้อนี้เราจะได้พูดถึง minor ก่อนนะคะ

ทำความรู้จักกับไมเนอร์ก่อนเพื่อจะได้เดี๋ยวนำไปใช้ในการคำนวณหาโคแฟกเตอร์ต่อไปนะคะสำหรับไมเนอร์นะคะของสมาชิกมันจะเป็นของสมาชิกแต่ละตัวเลยนะคะไมเนอร์ของสมาชิกสมาชิกตำแหน่งที่ aij ของเมทริกซ์ A นะใดๆเนี่ยนะคะก็คือมันจะมีค่าเท่ากับdeterminant ที่เหลือจากการตัดแถวที่ i และหลักที่ j ออกไปนะคะตัวนี้เป็น determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่ i และหลักที่ j ของเมทริกซ์ A ออกไปนะคะนั่นหมายความว่าสมมติว่า A ของเรามีสมาชิกอยู่9ตัวมันก็จะมีไมเนอร์อยู่9ตัวด้วยกันนะคะแต่ละตัวก็จะมีไมเนอร์ของแต่ละตำแหน่งนะคะเพราะนั้นเวลาเราหาไมเนอร์แต่ละตำแหน่งเนี่ยเราจะต้องมีการตัดแถวที่ i แล้วก็หลักที่ j ออกไปก่อนแล้วค่อยไปหา determinant อีกทีหนึ่งนะคะเช่นสมมติว่า a เป็น a 1 1นะคะตำแหน่ง a 1 1ก็คือ determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่1แล้วก็หลักที่1นะคะแถวที่1แล้วก็หลักที่1ของ a ออกไปเพราะนั้นเหลือสมาชิกอะไรก็เอาไปหา determinant ก็จะเป็น minor นะ a i j ณตำแหน่งนั้นนะคะสมมติว่าเป็น a 2 2ก็จะเป็น determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่2แล้วก็หลักที่2ของ a ออกไปนะคะพอจะนึกภาพออกนะคะเดี๋ยวเรายกตัวอย่างสักนิดนึงก่อนก็ได้ค่ะนี่นะคะสมมติว่าเรามีเมทริกซ์ A คือเมทริกซ์3คูณ3ก็แล้วกันนะคะ1 2 3 4 5 6นะ7 8 9สมมติมีสมาชิกตามนี้นะคะบอกว่าจงหาไมเนอร์นะคะเดอะไมเนอร์เนี่ยเราจะแทนด้วย m นะคะ m i j แทนด้วย m i j นะคะเพราะฉะนั้นเราจะหาไมเนอร์สมมติว่าเราหาไมเนอร์1 1นะคะเอาสัก2 3ตัวนะคะไมเนอร์2 2ไมเนอร์31ก็แล้วกันนะคะอย่างเช่นตัวแรกนะคะไมเนอร์1 1ไมเนอร์1 1นะคะคืออะไรมันคือ determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่1แล้วก็หลักที่1ของ a ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเราพิจารณานะคะ1 1แถวที่1นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็หลักที่1เราตัดออกไปปุ๊บนะคะเมทริกซ์ A ของเราก็จะเหลือสมาชิก5 6 8 9เราเอา4ตัวนี้มาหา determinant นั่นเองนะคะมันก็จะเป็น determinant 5 6 8 9เราตัดแถวที่1หลักที่1ออกไปนะคะก็เหลือสมาชิกคือ5 6 8 9แล้วก็มาหา determinant อีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวนี้มันจะเป็นขนาด2คูณ2ใช่ไหมคะ determinant ตัวนี้ก็คือคูณทแยงเลยนะคะ5 9 45แล้วก็ลบกับ8 6 48นะคะก็จะได้อะไรคะลบ3ต่อไปนะคะ minor 2 2ไมเนอร์2 2ก็คือ determinant เราเขียน determinant ไว้ก่อนก็ได้ค่ะที่เหลือจากการตัดแถวที่2นะคะหลักที่2ของ a ออกไปนะคะตัดแถวที่2หลักที่2ก็จะเหลือสมาชิกคือ1 3 7 9นะคะเราก็เขียน1 3 7 9เอาตัวนี้มาหา determinant ก็จะได้9คูณ1ใช่ไหมคะลบ7คูณ3ได้21
เป็นลบ12ค่ะต่อไปนะคะไมเนอร์31ไมเนอร์31ก็คือ determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่3หลักที่1ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเหลือสมาชิกคือ2 3 5 6นะคะ2 3 5 6ก็จะเป็น12ลบ15นะคะก็จะเป็นลบ3สำหรับการหาไมเนอร์น่าจะคงพอเข้าใจนะคะอันนี้ก็จะได้ทบทวนเกี่ยวกับการหาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ขนาด2คูณ2ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกสักอันนึงก็ได้ค่ะที่มีเมทริกซ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเราจะได้ทบทวนการหาดีเทอร์มิแนนต์เมทริกซ์ขนาด3คูณ3ไปด้วยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้สมมติว่าเรามีเมทริกซ์ A คือเมทริกซ์ที่มีขนาด4คูณ4ค่ะเป็น1 1 2 0นะคะ0ลบ2 0 1 2 0 2 3แล้วก็ลบ1 1 3ว่าต้องหาเอาสักตัวหนึ่งนะคะไมเนอร์32จะได้ทบทวนเกี่ยวกับการหาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ด้วยนะคะสำหรับไมเนอร์32ก็คือดีเทอร์มิแนนต์ใช่ไหมคะที่เหลือจากการตัดแถวที่3หลักที่2นะคะแถวที่3นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็หลักที่2ก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้นเราเหลือสมาชิกอะไรเราเอามาเขียนตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็น1 1 0กับตรงนี้ก็จะเป็น2 0 3หลักที่3ก็จะเป็นลบ1 1 2นะคะมันก็จะกลายเป็นdeterminant ของเมทริกซ์ขนาด3คูณ3นะคะทีนี้ในการหา determinant ตัวนี้เราก็อาจจะได้ทบทวนของเดิมนะคะเราจะต่อไปอีก2หลักนะคะคือหลักที่1หลักที่2เอามาต่อนะคะก็จะเป็น1 1 0 2 0 3นะคะเอามาต่อเป็นหลักที่4หลักที่5นะคะจากนั้นคูณลงนะคะคูณลงในแนวทแยงตัวนี้นะคะเอามาบวกกันนะคะเราก็จะได้ในแถวแรกนะคะ1คูณ0คูณ2เป็น0นะคะแถวที่2 2คูณ1คูณ0ก็เป็น0นะคะแถวที่3ลบ1ลบ1สามคูณกันนะคะก็เป็นลบสามนะคะนี่ก็คือคูณลงเอามาบวกกันนะคะต่อไปคูณขึ้นเราลบออกนะคะหรือจะลบทีละตัวก็ได้นะคะทีนี้คูณขึ้นก็จะเป็นตัวนี้ลบออกนะคะตัวแรกก็จะเป็นศูนย์คูณศูนย์คูณลบหนึ่งได้ศูนย์นะคะตัวที่สองสามคูณหนึ่งคูณหนึ่งนะคะได้สามตัวที่สามสองคูณหนึ่งคูณสองก็จะเป็นสี่นะคะเอาวงเล็บออกนะคะมันก็จะเป็นลบสามตัวหลังได้เจ็ดนะคะแล้วก็ลบเจ็ดนะคะซึ่งมันก็คือมีค่าเท่ากับลบสิบนั่นเองนะคะไม่ยากนะคะการหาไมเนอร์นะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูโคแฟกเตอร์กันนะคะพอเราเข้าใจเรื่องไมเนอร์และโคแฟกเตอร์ก็ไม่ยากแล้วค่ะสำหรับ

นะคะ cool factor เราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือCIG นะคะ cool factor จะมีค่าเท่ากับลบ1นะคะยกกำลัง i บวก j คูณกับ minor ij นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า cofactor ของเราเนี่ยมันจะต้องใช้ minor ต้องหา minor ไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาลบ1ยกกำลัง i บวก j มาคูณนะคะทีนี้เราพิจารณา minor เราหาเป็นละนะคะเรามาพิจารณาลบ1ยกกำลัง i บวก j ตัวนี้มันจะมีอยู่แค่เพียง2ค่าเท่านั้นอย่าลืมว่า i บวก j i ก็คือ ij คือตำแหน่งที่เรากำลังพิจารณานะคะถ้าเกิดว่า i บวก j เนี่ยบวกกันแล้วนะคะอย่างเช่น1 i เป็น1 j เป็น1 1บวก1ก็จะเท่ากับ2ใช่ไหมคะหรือว่าถ้า i เป็น1 j เป็น2 1บวก2ก็จะเป็น3อย่างนี้นะคะคือตัวยกกำลังตัวนี้ค่ะนะนักศึกษามันจะมีตัวเลขอยู่2ลักษณะเท่านั้นก็คือเป็นจำนวนคู่กับจำนวนคี่เท่านั้นเองนะคะทีนี้ตัวลบ1ถ้าเรายกกำลังที่เป็นจำนวนคู่นะคะก็เราก็ทราบนะคะเดี๋ยวพิจารณาอย่างนี้นะคะ i บวก j เนี่ยมันก็จะแบ่งอย่างนี้กันแล้วกันลบ1ยกกำลัง i บวก j เนี่ยนะคะก็จะมีค่าอยู่2ค่าก็คือเป็นค่าบวกกับค่าลบเท่านั้นนะคะคือถ้ามันเป็นอันนี้คือ i บวก j เป็นเลขคู่ใช่ไหมคะเลขคู่เช่น2 4 6 8ลบ1ยกกำลัง2ลบ1ยกกำลัง4นะคะมันก็จะเป็นบวกหมดเลยนะคะทีนี้ถ้า i บวก j ของเราเนี่ยเป็นเลขคี่หรือจำนวนคี่เนี่ยนะคะลบ1ยกกำลังเลขคี่นะคะ1 3 5 7เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ตรงนี้เป็นค่าลบเพราะฉะนั้นแสดงว่า cofactor ของเราเนี่ยนะคะมันก็จะมีค่าเท่ากับ minor คูณกับค่าที่เป็นบวกกับค่าที่เป็นลบคือบวก1กับลบ1พูดง่ายก็คือเป็นบวก1กับลบ1อย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่า cofactor เนี่ยมันก็จะมี2ค่าก็คืออาจจะเป็นลบ minor ij กับในกรณีที่เป็นบวกก็ต้องเป็นบวกก่อนแล้วกันนะคะก็จะเป็น minor ij ถ้ากรณีที่เป็นเลขคู่ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นเลขคี่ก็จะเป็นลบ minor ij นั่นเองนะคะไม่ยากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึง cofactor เนี่ยเราก็ต้องรู้จัก minor ที่เราหาได้เมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วเราก็หยิบมาใช้หา cofactor อีกทีหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าเราจะให้ง่ายขึ้นเราไม่ต้องไปคิดคำนวณ i บวก j ในทุกอันเรามาพิจารณาแบบนี้ก็ได้ค่ะอย่างเช่นถ้าเรามองว่าใน matrix A เนี่ยนะคะตำแหน่งของ matrix A แต่ละตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งที่1จะเป็น1 1ใช่ไหมคะ1 1บวกกันเนี่ยนะคะตัวนี้ก็จะเป็น2ใช่ไหมพอยกกำลังก็จะเป็นบวกแล้วก็1 2ก็จะเป็น3ใช่ไหมจะเป็นลบตำแหน่งมันจะสลับกันไปเลยค่ะบวกลบบวกลบไปเรื่อยๆนะคะถ้าเป็นในแนวนี้ก็เหมือนกันตำแหน่งข้างล่างเนี่ยก็จะเป็น2 1ใช่ไหมบวกกันได้3ก็ต้องเป็นลบข้างล่างถัดลงมาก็จะเป็น3 1บวกกันได้4ก็จะเป็นบวกคือมันจะสลับไปเรื่อยๆพอเป็นลบก็เป็นบวกลบบวกแบบนี้นะคะอันนี้บวกลบบวกลบลบบวกลบบวกอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบขนาดของมันแล้วก็เราก็สามารถที่จะหาcofactor ได้นะคะโดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปกังวลเรื่องลบ1ยกกำลัง i บวก j เราแค่หาเฉพาะ minor แล้วก็
เอาเครื่องหมายตัวนี้ไปใส่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรายกตัวอย่างกันสักนิดนึงก่อนก็ได้นะคะเพื่อจะให้เข้าใจสักหนึ่งตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนะคะA เป็นเมทริกซ์7 5 6 2 8 3 1 4 9นะคะเป็นเมทริกซ์ขนาด3คูณ3นะคะบอกว่าจงหาโคเวกเตอร์1 1นะคะจงหาโคเวกเตอร์1 1กับโคเวกเตอร์3 2ก็แล้วกันนะคะเริ่มต้นเลยนะคะโคเวกเตอร์1 1ก็คือสมาชตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งนี้1 1นะคะก็คือตัวแรกเนี่ยนะคะจะเห็นว่าตัวนี้เครื่องหมายบวกอยู่แล้วนะคะบวกถ้าเป็น3 2นี่คือแถวที่3หลักที่2ก็คือตัวนี้นะคะแถวที่3หลักที่2นะคะถ้าตัวนี้บวกมันก็ลบบวกใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้น4ก็ต้องเป็นลบนั่นเองนะคะหรือว่าเราดูง่ายๆคือ1บวก1เป็น2ตัวนี้คือเป็นบวกนะคะ3บวก2เป็น5ตัวนี้ก็เป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นโคเฟกเตอร์1 1เนี่ยค่ะก็จะเท่ากับไมเนอร์1 1นะคะเราสามารถคำนวณได้เลยค่ะ determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่1หลักที่1นะคะเพราะฉะนั้นตัดแถวที่1หลักที่1ออกนะคะมันก็จะเหลือเลข8 3 4 9นะคะตัดแถวที่1หลักที่1ออกนะคะแล้ว8 3 4 9เพราะฉะนั้นก็หา determinant ตัวนี้9 8 7 12ลบ4 3 12นะคะฉะนั้นก็จะได้60นะคะต่อไปโคแฟกเตอร์32นะคะโคแฟกเตอร์32ตัวนี้เราจะได้ลบไมเนอร์32โดยอัตโนมัติเพราะตรงนี้มันเป็น3บวก2เป็น5นะคะลบไมเนอร์32ก็คือลบ determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่3ตัดแถวที่3นะคะหลักที่2ออกเพราะฉะนั้นจะเหลือตัวเลข7 6 2 3นะคะ7 6 2 3ก็จะได้7 3 21นะคะลบ12ข้างในก็คือได้9แล้วติดลบข้างนอกนะคะก็เป็นลบ9นั่นเองนะคะไม่ยากนะคะหรือว่าถ้าเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะก็อย่างเช่นตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ยกตัวอย่างย้อนกลับไปตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ค่ะอย่างตัวอย่างเนี้ยนะคะสมมติว่าให้หาไมเนอร์32กับ

ไมเนอร์ซัมซองกับโคเวกเตอร์ซัมซองเดี๋ยวเรามาทำตรงนี้เพิ่มก็มาอีกนิดหนึ่งนะคะสำหรับกรณีที่เป็นโคเวกเตอร์ซัมซองใช่ไหมคะอันนี้นะคะ3กับ2นะคะบวกกันได้5ฉะนั้นมันก็คือลบไมเนอร์32เนื่องจากไมเนอร์32เราคำนวณไว้แล้วเมื่อสักครู่นี้คือได้ลบ10นะเพราะฉะนั้นมันคือลบของลบ10ใช่ไหมคะคำตอบก็คือเท่ากับ10นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการคำนวณโคเฟกเตอร์เนี่ยเราก็ต้องรู้จักไมเนอร์ก่อนแล้วเราถึงจะคำนวณตัวนี้ได้นะคะทีนี้พอเรารู้จักไมเนอร์กับโคเฟกเตอร์แล้วเนี่ยเราจะนำมาหา

determinant ได้ยังไงนะคะ determinant ของเมทริกซ์การหา determinant นะคะของเมทริกซ์ขนาด n คูณ n ก็แล้วกันนะคะที่จริงเราก็ใช้ได้หมดนะคะวิธีนี้นะไม่จำเป็นต้องเป็น4คูณ4 5คูณ5ก็ได้นะคะ3คูณ3ก็ใช้ได้นะคะหรือน้อยกว่านั้นก็ใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่า1คูณ1 2คูณ2 3คูณ3เราใช้สูตรก็จะสะดวกกว่าใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามันเป็นมากกว่านั้นเนี่ยเราก็มาใช้วิธีการนี้ได้นะคะสำหรับในการหา determinant ของเมทริกซ์ขนาด n คูณ n เนี่ยอันดับแรกเนี่ยนะคะให้เราเลือกแถวหรือดักได้หลักหนึ่งก่อนนะคะเลือกแถวหรือหลักได้หลักหนึ่งแถวหรือหลักได้แถวหนึ่งนะคะอันนี้สมมติว่าเป็นแถวได้แถวหนึ่งหรือหลักได้หลักหนึ่งก็ได้นะคะทีนี้พอเราเลือกเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้สมาชิกในแถวนั้นหรือหลักนั้นมาพิจารณาเท่านั้นนะคะส่วนสมาชิกที่เหลืออื่นๆนะคะเราจะไม่พูดถึงในการที่เราจะใช้ตัวนี้นะคะแต่เราจะใช้คำนวณ determinant ย่อยอยู่นะคะเราเลือกแถวหรือหลักใดหลักหนึ่งมาก่อนจากนั้นนะคะสูตรของมันก็คือ determinant ของเมทริกซ์สมมติว่าเป็นเมทริกซ์ A นะคะจะเท่ากับนะคะการนำสมาชิกในแถวหรือหลักที่เราเลือกนั้นนะคะคูณกับโคแฟกเตอร์แล้วก็บวกกันนะคะให้นำสมาชิกในแถวหรือหลักในข้อหนึ่งนะคะคูณกับโคแฟกเตอร์นะคะแล้วนำมาด้วยกันที่จริงมันก็คือผลบวกของสมาชิกแถวใดแถวหนึ่งหรือหลักใดหลักหนึ่งคูณกับโคแฟกเตอร์นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างกันแล้วกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้สมมติว่าเรามีเมทริกซ์ A อยู่หนึ่งเมทริกซ์นะคะคือ4 0ลบ3นะคะลบ2 2 1ลบ1ลบ4 3สมมติเมทริกซ์นี้เป็นเมทริกซ์ขนาด3คูณ3นะคะที่จริงเราก็ใช้สูตรได้นะคะแต่ที่เราจะมาใช้วิธีที่เรากำลังใช้โคแฟกเตอร์เนี่ยค่ะมาช่วยนะคะในการเลือกนะคะมีข้อแนะนำว่าเราควรเลือกแถวหรือหลักที่มีศูนย์เยอะๆนะคะตัวนี้นะคะควรเลือกที่มีศูนย์เยอะนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราเอาไปคำนวณเอาสมาชิกตัวนั้นคูณกับโคแฟกเตอร์ถ้าตัวไหนเป็นศูนย์เราก็ไม่ต้องได้คำนวณแล้วค่ะก็ได้ตัดไปนะคะเราจะได้คำนวณได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะกรณีที่เป็นเมทริกซ์ที่มีขนาดใหญ่นะคะต้องอาศัยความรวดเร็วในการคำนวณเราก็จะเลือกที่มีศูนย์เยอะๆนะคะแต่ถ้ามันไม่มีเยอะเราก็เลือกอันใดก็ได้นะคะอย่างในกรณีของเมทริกซ์เนี้ยจะเห็นว่ามันมีศูนย์อยู่ตำแหน่งเดียวก็คือตำแหน่งสองหนึ่งเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเลือกหลักที่หนึ่งก็ได้ค่ะหรืออาจจะเลือกแถวที่สองก็ได้เพราะว่ามันก็ต้องคำนวณสองตัวเหมือนกันนะคะแล้วเลือกอันไหนก็ได้เลือกอันไหนก็ได้นะคะแต่ว่าผลลัพธ์มันจะได้เท่ากัน determinant จะออกมาเท่ากันหรือถ้าเราจะเลือกแถวนี้ก็ได้แถวที่หนึ่งนี้ก็ได้ค่ะหรือจะเลือกหลักที่สามก็ได้แต่เราจะคำนวณ

สามตัวแค่นั้นเองค่ะสมมติว่าในลำดับแรกนี่เราเลือกสมมติว่าเราเลือกหลักที่หนึ่งนะคะดีเทอร์มินแนนต์ตัวนี้ถ้าเราเลือกตัวนี้นะคะดีเทอร์มินแนนต์ของ A เนี่ยมันจะเท่ากับการนำสมาชิกที่เราเลือกไว้เนี่ยนะคูณกับโคแฟกเตอร์แล้วมาบวกกันนะคะก็หมายความว่าเราก็จะนำ4คูณกับโคแฟกเตอร์ตำแหน่งนี้นะคะโคแฟกเตอร์ตำแหน่งนี้คือ1 1บวก0คูณโคแฟกเตอร์2 1บวกลบ3คูณโคแฟกเตอร์3 1นะคะซึ่งเราจะเห็นว่ากรณีที่ตรงกลางเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้มันเป็น0อยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราก็ไม่เขียนก็ได้ค่ะตัวนี้นะคะเราก็ตัดไปเลยถึงแม้โคแฟกเตอร์จะมีค่าเท่าไหร่ก็ตามมันมาคูณ0ก็จะได้0อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะคำนวณโคแฟกเตอร์แค่โคแฟกเตอร์1 1กับโคแฟกเตอร์3 1ก็พอนะคะเราก็จะได้คำตอบละนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าตำแหน่งโคแฟกเตอร์มันก็จะมีเครื่องหมายด้วยนะคะเครื่องหมายตัวนี้บวกลบบวกนะคะเพราะฉะนั้นก็โคแฟกเตอร์ก็จะเท่ากับไมเนอร์เลยนะคะเพราะว่าเป็นบวกนะคะบวก4กับตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นบวกเหมือนกันที่ลบ3นะคะโคแฟกเตอร์นี่ก็จะเท่ากับไมเนอร์1 1ตัวนี้ก็เท่ากับไมเนอร์3 1นะคะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับ4คูณดีเทอร์มินานต์ที่เหลือจากการตัดแถวที่1หลักที่1นะคะก็ลบ2ลบขอไปค่ะตัดแถวที่1หลักที่1ออกนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเหลือ2ลบ4 1 3นะคะนะคะตัดแถวที่1หลักที่1ออกนะคะก็เหลือ2ลบ4 1 3นะคะต่อไปถ้าเราเอาตัวลบ3คูณกับโคแฟกเตอร์3 1ก็คือดีเทอร์มินานต์ที่เหลือจากการตัดแถวที่3หลักที่1ออกนะคะก็จะเหลือลบ2ลบ1 2ลบ4นะคะเช็คอีกครั้งนะคะตัดแถวที่3หลักที่1เหลือลบ2ลบ1 2 4ลบ4นะคะจากนั้นเราก็คำนวณค่ะคำนวณนะคะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นคูณข้างในนะคะ6บวก4นะคะอันนี้ก็จะเป็นลบ3คูณกับ8บวก2นะคะก็จะเป็น6บวก4เป็น10คูณ4 40นะคะอันนี้8บวก2ก็เป็น10คูณ3เป็น30 40ลบ30เท่ากับ10นะคะ determinant ตัวนี้เท่ากับ10ทีนี้ถ้าเราอยากจะลองตรวจสอบว่าถ้าเราเลือกอีกตัวหนึ่งล่ะใช่ไหมคะสมมติว่าเราเลือกในหลักขออภัยค่ะในแถวที่2มันจะได้คำตอบเดียวกันไหมนะคะเดี๋ยวเราลองคำนวณไว้แถวแถวนี้กันแล้วกันนะคะใกล้ๆกันสมมติว่าเราเลือกแถวที่2นะคะมันก็ต้องเอา2ใช่ไหมคูณโคแฟกเตอร์เราเลือกตัวนี้นะคะมันก็ต้องเอา2คูณโคแฟกเตอร์2 2นะคะกับลบ4คูณโคแฟกเตอร์2 3ถูกไหมคะแถวที่2หลักที่2แถวที่2หลักที่3นะคะทีนี้แต่ละตัวนะคะโคแฟกเตอร์สองสองก็คือไมเนอร์สองสองนะคะตัดแถวที่สองหลักที่สองออกนะคะมันก็จะเหลือสี่ลบหนึ่งลบสามสามลบสี่โคแฟกเตอร์สองสามอันนี้สองบวกสามได้ห้าก็ต้องเป็นลบไมเนอร์เป็นบวกเลยนะคะลบไมเนอร์นะคะสองสามตัดแถวที่สองหลักที่สองก็เป็นสี่ลบสองลบ3 1เช็คอีกครั้งนะคะ

โอแฟกเตอร์สองสองใช่ไหมคะก็ตัดแถวที่สองหลักที่สองเหลือสี่ลบหนึ่งลบสามสามโคแฟกเตอร์สองสามตัดแถวที่สองหลักที่สามสี่ลบสองลบสามหนึ่งนะคะจากนั้นเราคำนวณตัวนี้นะคะก็จะเป็นสี่สามสิบสองลบสามตัวนี้ก็จะเป็นสี่ลบหกข้างในเป็นเก้าสิบแปดเก้าสองสิบแปดนี้จะเป็นลบสองคูณสี่เป็นลบแปดนะคะลบแปดเพราะฉะนั้นสิบแปดลบแปดเหลือสิบนะคะเท่ากันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในกรณีของโจทย์ข้อนี้นะคะได้คำตอบเป็นสิบเหมือนกันเพราะฉะนั้นหมายความว่าไม่ว่าเราจะเลือกแถวไหนหรือหลักไหนก็ตามนะคะหรือเราจะไปทำหลักแถวอื่นก็ได้ค่ะมันจะได้เท่ากันแต่เราจะคำนวณเยอะกว่ากรณีที่เราเลือกตัวที่เป็นศูนย์นะคะที่มีศูนย์อยู่เพราะฉะนั้นเราเลือกกรณีที่มีศูนย์อยู่จะดีกว่านะคะทีนี้เรามาดูในกรณีที่เรามีเมทริกซ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราดูสักตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะจงหาค่าของ determinant ของหนึ่งศูนย์ลบหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งสองศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์ลบสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหนึ่งต้องหา determinant ของตัวนี้นะคะทีนี้เราก็มาพิจารณาอันนี้เป็นเมทริกซ์ขนาด4คูณ4ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมาดูว่าตรงไหนแถวไหนหรือหลักไหนมีศูนย์เยอะนะคะถ้าสมมติเราพิจารณาแถวที่1มีศูนย์ตัวเดียวอันนี้มีตัวเดียวนะคะนี่ก็มี1นี่ก็มี1นะคะทีนี้ถ้าเราดูหลักอันนี้ก็มีตัวหนึ่งอันนี้ก็มีศูนย์หนึ่งตัวอันนี้มีศูนย์สองตัวอันนี้มีอันนี้ไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าให้เราเลือกตัวเนี้ยเพื่อความรวดเร็วนะคะเราก็จะเลือกหลักที่สามนี้นะคะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะมีศูนย์สองตัวแล้วเราไม่ต้องคำนวณละนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ determinant ตัวนี้ก็จะต้องเท่ากับเราเขียนไว้ก่อนนะคะ determinant สมมติว่านี่คือ a แล้วกันนะคะdeterminant ของ a ก็จะเท่ากับลบสองคูณกับ cofactor นะคะแล้วก็บวกหนึ่งคูณกับ cofactor ทีนี้ cofactor ตำแหน่งอะไรอะนะคะอันนี้เป็นแถวที่สองหลักที่สามนะคะสองสามนะคะอันนี้สามสามนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสองสามก็เป็นสามสามทีนี้เครื่องหมายตัวนี้นะคะอันนี้เป็นลบไมเนอร์สองสามแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นบวกไมเนอร์สามสามนะคะในการคำนวณตรงนี้เราหาแต่ละตัวก่อนก็ได้ค่ะหาโคแฟกเตอร์แต่ละตัวแล้วก็มาแทนนี้นะคะเพื่อความสะดวกนะคะเราจะหาโคแฟกเตอร์สองสามก็คือลบไมเนอร์สองสามนะคะทีนี้ไมเนอร์ก็คือดีเทอร์มินแนนท์ที่เหลือจากการตัดแถวที่สองหลักที่สามนะคะมันก็จะเป็นหนึ่ง

0 1นะคะแล้วก็ลบ1 1เดี๋ยวเช็คอีกทีนะคะตัดแถวที่2กับที่3ออกนะคะ1 1 1ลบ1 0 1แล้วก็ลบ1 1 1นะคะทีนี้ในการคำนวณตัวนี้ก็อย่างที่เราบอกค่ะอย่างที่เราทราบค่ะก็คือเราจะต่อไปอีก2หลักค่ะแล้วก็คูณทแยงเหมือนเดิมค่ะก็จะเป็น0นะคะแถวแรกนะคะแล้วก็ลบ1แถวที่2แถวที่3ก็เป็นลบ1นะคะก็คูณขึ้นก็เป็น0ลบ1แล้วก็บวก1นะคะเพราะฉะนั้นได้ตัวนี้คือหายกันไปนะคะลบ2โคเฟกเตอร์ตัวนี้ได้ลบ2นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะตัวคำนวณตัวนี้ได้ลบ2แต่ว่าตัวข้างหน้าเนี่ยมันมีลบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้ลบของตัวนี้อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเท่ากับ2นะคะตัวนี้ต้องตรวจสอบให้ดีค่ะไม่งั้นเราอาจจะพลาดได้นะคะมีลบอยู่ข้างหน้านะคะเนี่ยที่จริงแล้วเราอาจจะหาไมเนอร์ก่อนแล้วค่อยเอามาใส่ก็ได้ค่ะเราจะได้ติดลบข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะคะต่อไปคูเวกเตอร์สามสามนะคูเวกเตอร์สามสามก็คือไมเนอร์สามสามนะมีค่าเท่ากันดีเทอร์มินแนนท์ที่เหลือจากการตัดแถวที่สามหลักที่สามออกนะคะตัดแถวที่3หลักที่3ออกเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ1 1 1นะคะ0 2 3แล้วก็ลบ1 1 1เดี๋ยวเช็คอีกครั้งนะคะตัดแถวที่3หลักที่3ออกนะคะตรงนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ต่ออีก2หลักนะคะคูณลงนะคะ2ลบ3นะคะบวก0คูณขึ้นก็เป็นบวก2ลบ3ลบ0นะคะก็จะเป็นลบ2นะคะ44แล้วก็ลบ6นะคะก็เหลือลบ2นะคะต่อมานะคะทีนี้เราก็มาแทนในสตาร์ของข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า determinant ของ a ก็เท่ากับอะไรคะลบ2คูณกับ cofactor 2 3ก็คือ2นะคะแล้วก็บวก1คูณโคแฟกเตอร์สามสามคือลบ2นะคะก็จะเท่ากับลบ4ลบ2แล้วก็เป็นลบ6นั่นเองนะคะก็เป็นคำตอบนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการหา determinant ที่มีขนาดที่เยอะขึ้นนะคะเราสามารถที่จะใช้วิธีการนี้ได้นะคะโดยเฉพาะกรณีที่มันมีศูนย์เยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เราคำนวณโดยใช้โคแฟกเตอร์กับไมเนอร์เนี่ยจะรวดเร็วกว่านะคะทีนี้เดี๋ยวพอจะมีเวลาเหลือนะคะเรามาดูตัวอย่างอีกสักนิดนึงเกี่ยวกับโจทย์ที่น่าสนใจนะคะเราดูตัวอย่างนี้อีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีเมทริกซ์ที่อยู่ในรูปของตัวแปรแล้วก็ให้เราคำนวณนะคะหา determinant นะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะบอกว่าให้ a ของเราเนี่ยนะคือเมทริกซ์ x 3 x 1 1 0นะคะ1 1ลบ1

นะคะแล้วบอกว่าถ้าโคแฟกเตอร์หนึ่งสองเนี่ยมีห้าเท่ากับสี่นะคะบอกว่าจงหาดีเทอร์มินานต์ของสองเอนะคะอันนี้อาจจะต้องใช้ความรู้ของการหาสมบัติของดีเทอร์มินานต์ที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะจากดีเทอร์มินานต์ของสองเอตัวนี้ค่ะมันจะมีค่าเท่ากับ determinant kA เท่ากับ k กำลัง n คูณ det A ใช่ไหมคะ n ก็คือขนาดของเมทริกซ์เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง3อันนี้เป็นเมทริกซ์ขนาด3คูณ3เพราะฉะนั้น n เป็น3นะจะเป็น2กำลัง3คูณ det A นะคะนั่นก็คือ2กำลัง3ก็คือ8 det A ตรงนี้นะคะเราต่อมาเราก็จะไปคำนวณ determinant ของ a นะคะทีนี้ตอนนี้เราทราบว่า cofactor 1 2เนี่ยเท่ากับ4นะคะ cofactor 1 2คือตำแหน่งไหนแถวที่1นะคะหลักที่2ตรงนี้นะตำแหน่งนี้นะคะคือมีค่าเท่ากับ4ทีนี้เราลองมาคำนวณตัวนี้นิดหนึ่งนะคะเผื่อเราจะหา x ตัวนี้ได้นะคะจากโคแฟกเตอร์หนึ่งสองเนี่ย1กับ2บวกกันได้3ใช่ไหมคะอันนี้มีค่าเท่ากับ4นะคะเพราะฉะนั้นมันคือไมเนอร์หนึ่งสองนะคะเพราะฉะนั้นมันคือ determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่1นะคะหลักที่2ออกเพราะฉะนั้นก็เหลือ3 1 x ลบ1นะคะตัดแถวที่1หลักที่2ออกเหลือ3 1 x ลบ1นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราคำนวณค่ะมันคือลบ3ลบ x นะคะลบ3ลบ x ตัวนี้เท่ากับ3บวก x ใช่ไหมคะซึ่งโคแฟกเตอร์หนึ่งสองโจทย์เขาบอกว่ามีค่าเท่ากับ4นะคะตัวนี้นะคะเท่ากับ4เพราะฉะนั้น3ลบ x เท่ากับ4เราก็ตอบได้แล้วค่ะว่า x ก็จะเท่ากับ4ลบ1เท่ากับ1ขอไปค่ะ4ลบ3นะคะเท่ากับ1 x มีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเราสามารถเติมลงไปได้ละนะคะว่า x ตรงนี้นะคะในแต่ละตัวเนี่ยค่ะเป็น1นะคะเราทราบแล้วตัวนี้เป็น1เดี๋ยวขอเขียนทับเลยก็ได้นะคะเป็น1ทีนี้ในการหา determinant เนี่ยเราจะใช้วิธีที่เราเรียนมาใช้ cofactor เมื่อสักครู่นี้ก็ได้ค่ะแล้วถ้าเราใช้1 2ใช่ไหมคะเราทราบโคแฟกเตอร์หนึ่งสองไปตัวหนึ่งละเราอาจจะเลือกตรงนี้ก็ได้ค่ะเราอาจจะเลือกหลักที่สองเนี่ยค่ะเพราะเราต้องใช้โคแฟกเตอร์หนึ่งสองกับโคแฟกเตอร์สองสองนะคะมาคำนวณดิเทอร์มินานต์ทีนี้เราก็หาอีกนิดนึงค่ะในเมื่อเรามีโคแฟกเตอร์หนึ่งสองไปละนะคะต่อไปเราก็ไปหาโคแฟกเตอร์อีกตัวหนึ่งค่ะโคแฟกเตอร์สองสองก็คือไมเนอร์สองสองไมเนอร์สองสองก็คือดีเทอร์มินานต์ที่เหลือจากการตัดแถวที่สองหลักที่สองออกนะคะเพราะฉะนั้นมันเหลือถ้าตามตัวเมื่อเราเปลี่ยน x เป็น1แล้วนะคะก็จะเป็น1 1 1ลบ1นะคะตัดแถวที่สองหลักที่สองออกนะคะเหลือ1 1 1ลบ1นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลบ1ลบ1ได้ลบ2นะคะ determinant ของ a ก็จะเท่ากับอันนี้เราเลือกเมื่อกี้เราเลือก cofactor 1 2กับ cofactor 2 2นะคะเครื่องหมายก็จะเป็นลบบวกลบนะคะเพราะฉะนั้น

อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งคูณกับโคแฟกเตอร์หนึ่งสองนะบวกหนึ่งคูณกับโคแฟกเตอร์สองสองนะคะไม่ต้องใช้เครื่องหมายแล้วเพราะเราคำนวณเสร็จสับแล้วนะคะเราแทนค่าเลยค่ะโคแฟกเตอร์หนึ่งสองโจทย์เขาให้มาแล้วค่ะคือสี่นะคะแล้วก็โคแฟกเตอร์สองสองที่เราได้คือลบสองนะคะคูณหนึ่งเข้าไปคือสี่ลบสองได้สองนะคะเพราะฉะนั้นเอาสองตัวนี้ไปคูณกับแปดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ determinant ของ2 a ก็จะเท่ากับ8คูณ2 det a เท่ากับ2ใช่ไหมคะ8คูณ2เท่ากับ16นั่นเองนะคะโอเคนะคะยังไงก็ฝากไปทบทวนเกี่ยวกับการหา determinant ตัวนี้ด้วยนะคะใช้ minor cofactor ก็สะดวกรวดเร็วขึ้นรวดเร็วมากขึ้นในกรณีที่เราเจอกับ matrix ที่มีขนาดใหญ่นะคะ matrix ขนาด n คูณ n โดยที่ n มีขนาดตั้งแต่4คูณ4ขึ้นไปหรือมีขนาดใหญ่นะคะเราสามารถใช้วิธีนี้ได้ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทราย

นะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปั๊บรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็ต้องมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลือง

0: สวัสดีค่ะมาพบกับรายการการพัฒนาทักษะรอบด้านสู่โลกยุคใหม่วันนี้เป็นชั่วโมงที่12แล้วนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องการปรับตัวและความยืดหยุ่น Adaptability and Flexibility ถ้าวันนี้สิ่งรอบตัวเปลี่ยนทันทีทุกท่านจะปรับตัวอย่างไรคำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่สะท้อนถึงความสามารถในการปรับตัว adaptability และความยืดหยุ่น flexibility ในปัจจุบันนะคะการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกคนนะคะการรับมือกับสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นทักษะสำคัญที่เราจะสามารถอยู่รอดและก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงการปรับตัวเนี่ยเริ่มจากการมีใจที่เปิดกว้างขึ้นยอมรับว่าอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่สามารถจะสร้างโอกาสให้เราได้มากทุกท่านคะเมื่อเราเผชิญกับปัญหาที่ไม่คาดคิดการใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหานะคะและความคิดสร้างสรรค์นะคะเมื่อเรามี creative นะคะเราจะช่วยให้ทุกท่านนะคะสามารถที่จะหาทางออกนะคะได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีการบริหารความเครียดนะคะในยุคปัจจุบันนี้ได้นะคะเพราะว่าหากเรามองสิ่งรอบตัวนะคะอย่างมีเหตุมีผลการเรียนรู้นะคะอย่างต่อเนื่องจะทำให้เราเนี่ยอัปเดตความรู้ทักษะพร้อมที่จะก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเสมอในขณะเดียวกันการที่เรามีทัศนคติเนี่ยเชิงบวกใช่ไหมคะหรือเรามี mindset ที่ดีเนี่ยจะทำให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงและโอกาสมากนะคะเพราะว่าทุกวันนี้นะคะภัยคุกคามนั้นเกิดมากเหลือเกินค่ะทุกการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือบทเรียนนะคะที่จะสอนให้ทุกท่านนะคะเข้มแข็งและก็เติบโตได้นะคะและสามารถปรับตัวได้นะคะการปรับตัวนั้นนะคะไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งหมดนะคะแต่มันคือความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ให้เข้ากับสถานการณ์นะคะโดยเรารักษาเป้าหมายและหลักในชีวิตได้ดังนั้นหากวันนี้นะคะสิ่งรอบตัวของเราได้เปลี่ยนไปคำตอบที่ดีที่สุดนะคะเราก็จะปรับตัวด้วยใจที่พร้อมเรียนรู้เปิดรับและเดินหน้าอย่างมั่นคง adaptability นะคะก็คือความสามารถที่เราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและก็ทักษะวิธีคิดต่างๆนะคะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่หมายถึงความสามารถที่เราจะเปลี่ยนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราทักษะและวิธีคิดนะคะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เราได้เจอขึ้นนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนั้นนะคะโลกของเรานั้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเทคโนโลยีสังคมแล้วก็วัฒนธรรมดังนั้นผู้ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะก็จะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นแล้วก็สามารถรับมือกับความแน่นอนนะคะแล้วก็ความไม่แน่นอนได้การมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมีความยืดหยุ่นเราจะไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆอีกต่อไปนะคะเพราะว่าเราจะเรียนรู้สิ่งใหม่แล้วก็พร้อมที่จะเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะคะผู้ที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยจะรู้สึกไม่อยากที่จะท้อถอยนะคะก็คือไม่รู้สึกท้อถอยแล้วก็มองหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพราะว่าจะทำให้เขาสามารถได้ก้าวข้ามผ่านปัญหาได้ความสามารถนี้นะคะยังต้องเสริมสร้างในเรื่องของทัศนคติเชิงบวกด้วยนะคะทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นโอกาสในการพัฒนานะคะเพราะหลายๆท่านถ้าเกิดปัญหาบางคนต้องหวาดกลัวใช่ไหมคะไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจึงเป็นหนึ่งในหลักนะคะในทักษะของเราเลยนะคะในเรื่องของการสร้างนะคะทักษะสำคัญนะคะในศตวรรษที่21นะคะที่ทุกท่านนักศึกษาคนทำงานอย่างพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็ผู้นำองค์กรนั้นน่ะต้องสามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเริ่มจากเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นที่มันแตกต่างออกไปนะคะแล้วก็พร้อมทดลองแนวทางในการทำงานแล้วก็วิธีการคิดวิธีการใช้ชีวิตเมื่อเรามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราจะไม่เพียงแต่แค่เอาตัวรอดแต่ยังสามารถเติบโตได้นะคะท่ามกลางความที่ไม่แน่นอนที่เราเกิดขึ้นได้ค่ะต่อไปเรามาดูคำนี้นะคะ flexibility นะคะที่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบความหมายนะคะหมายถึงความยืดหยุ่นนะคะในการปรับเปลี่ยนวิธีคิดทัศนคติโดยที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆนะคะหรือพฤติกรรมของเราเนี่ยให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานการเรียนต่างๆหรือการใช้ชีวิตประจำวันนะคะเราจะไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆอีกต่อไปแต่เราจะต้องหาทางเลือกใหม่ๆนะคะแล้วก็มานำมาปรับใช้มีความยืดหยุ่นด้วยนะคะสะท้อนในการรับมือแล้วก็รวมทั้งฟังความคิดเห็นของผู้อื่นยอมรับความหลากหลายของผู้คนและเคารพในความคิดของผู้อื่นด้วยค่ะค่ะเมื่อนักศึกษานะคะแล้วก็บุคคลทั่วไปเนี่ยมีความยืดหยุ่นก็จะช่วยในเรื่องของการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีลดความขัดแย้งนะคะแล้วก็สร้างบรรยากาศแห่งความเข้าใจในด้านการเรียนรู้นะคะความยืดหยุ่นทำให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวนะคะที่หลากหลายแล้วก็ไม่ติดขัดนะคะเมื่อเผชิญอุปสรรคในด้านของการทำงานนะคะความยืดหยุ่นก็เป็นคุณสมบัติสำคัญนะคะที่องค์กรต่างๆมองหาเพราะว่าโลกการทำงานนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความสามารถในการยืดหยุ่นทำให้คนคนนั้นนะคะพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงและรับสิ่งใหม่ๆดังนั้นคำว่าflexibility นะคะไม่ใช่เพียงแต่คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแต่เป็นทักษะที่ทุกคนนะคะมีเพื่อความก้าวหน้าและก็ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรามาดูความสำคัญในชีวิตแล้วก็การเรียนนะคะแล้วมาเชื่อมโยงกับในชีวิตประจำวันยกได้อย่างเช่นนะคะเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปนะคะการเรียนออนไลน์นะคะก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีนะคะทุกท่านนักศึกษาทุกท่านนะคะก็ในช่วงวิกฤตการณ์ที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคโควิดระบาดนะคะหรือว่าในเรื่องของความรวดเร็วในการสอนนะคะการเรียนออนไลน์เนี่ยก็กลายเป็นรูปแบบการศึกษาที่แพร่หลายนะคะมากขึ้นนะคะในยุคดิจิทัลแล้วก็สะดวกเร็วด้วยนะคะนักศึกษาจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวนะคะแล้วก็รับมือกับความเปลี่ยนแปลงนะคะสภาพแวดล้อมใหม่ๆที่แตกต่างจากห้องเรียนแบบดั้งเดิมนะคะเราจะเรียนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะทำให้ต้องเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะอย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนต้องฝึกใช้แพลตฟอร์มต่างๆโปรแกรมต่างๆนะคะการประชุมออนไลน์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะแล้วก็การจัดระบบการเรียนการสอนนะคะแล้วก็สื่อการเรียนแบบดิจิทัลด้วยเพราะว่าทักษะที่ทุกคนต้องมีนะคะก็คือในเรื่องของการบริหารเวลาแล้วก็การสร้างวินัยในการรู้ด้วยตนเองแม้การเรียนออนไลน์จะมีอิสระมากนะคะแต่ก็ต้องอาศัยความรับผิดชอบนะคะในเรื่องของการควบคุมตนเองด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีวินัยในตนเองนักศึกษาหลายคนนะคะก็อาจจะต้องเผชิญกับปัญหาที่ท้าทายด้วยนะคะเช่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรบ้างนะคะหรือว่าความเครียดเวลาที่เราใช้หน้าจอเป็นเวลานานๆใช่ไหมคะอย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของการเรียนออนไลน์ก็จะเสริมในเรื่องของการค้นคว้าแล้วก็การใช้สื่อดิจิทัลด้วยนักศึกษาเนี่ยจะต้องปรับตัวนะคะแล้วก็ยืดหยุ่นเวลานะคะบริหารเวลาได้แล้วก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็พัฒนาทักษะนะคะไม่เพียงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วแต่ยังเป็นพื้นฐานในการทำงานแล้วก็การดำเนินชีวิตในโลกอนาคตอีกด้วยค่ะค่ะต่อไปเรามาดูการทำงานในอนาคตนะคะทุกๆท่านนะคะในเรื่องของการหางานใช่ไหมคะก็จะต้องมีในเรื่องของการบริษัทมักมองหานะคะหรือที่ทำงานนะคะหลายๆที่เนี่ยมองหาคนที่ยืดหยุ่นกับงานแล้วก็ทีมนะคะในโลกการทำงานในยุคใหม่ก็เช่นเดียวกันการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็วิธีการทำงานได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะบริษัทต่างๆที่ทำงานต่างๆเนี่ยก็ต้องการบุคลากรนะคะที่มีความสามารถในการปรับตัวนะคะแล้วก็มีการปรับตัวอยู่เสมอนะคะแล้วก็ยืดหยุ่นสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยเมื่อบริษัทเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆพนักงานนะคะต้องทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมายนะคะเพราะว่ากระบวนการในการทำงานแล้วก็บุคลากรต่างๆเนี่ยจะต้องมีทักษะในเรื่องของการสื่อสารด้วยนะคะแล้วก็มีทีมงานที่เป็นทีมเวิร์คจะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จในอนาคตนะคะจำนวนมากนะคะอาจไม่คงที่เหมือนเดิมพนักงานจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามบทบาทหน้าที่ใช่ไหมคะเพราะว่าเรามีการเปิดกว้างขึ้นนะคะแล้วก็สามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอย่างรวดเร็วและพร้อมก้าวไปกับการเปลี่ยนแปลงนะคะความสามารถในการแก้ไขปัญหาแล้วก็การจัดการความเครียดก็เป็นทักษะที่ช่วยให้บุคคลปรับตัวได้ดีด้วยนะคะ องค์กรในศตวรรษที่21นะคะก็ต้องมีความคิดเชิงบวกนะคะเพราะว่างานมันเพิ่มขึ้นไงคะแล้วก็ทัศนคติต่างๆนะคะการสร้างบรรยากาศที่ทํางานเป็นมิตรนะคะพร้อมกับเผชิญอุปสรรคไปด้วยกันนะคะแก้ไขปัญหาไปด้วยกันเป็นสิ่งจําเป็นในการทํางานนะคะบริษัทจํานวนมากเนี่ยมองหาความสามารถทํางานได้ทั้งเดี่ยวแล้วก็ความสามารถเป็นทีมนะคะตรงนี้นะคะจะทําให้องค์กรนะคะมีประสิทธิภาพดังนั้นนะคะนักศึกษานะคะที่เตรียมตัวที่จะไปทำงานนะคะต้องฝึกการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยฝึกปรับตัวเมื่อเจอกับสถานการณ์ใหม่ๆแล้วก็เรียนรู้ที่จะร่วมมือกับเพื่อนนะคะต่างความคิดแล้วก็มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ดีนะคะพร้อมที่จะทำงานทุกประเภทในอนาคตและเป็นบุคคลที่องค์กรอยากได้นะคะตรงนี้นะคะถ้าทุกท่านนักศึกษาทุกท่านทำได้นะคะก็นะคะในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการปรับตัวนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะค่ะการที่จะทำให้ทีมเรานะคะเป็นทีมเวิร์กเป็นที่มีประสิทธิภาพนะคะคำพูดก็เช่นเดียวกันนะคะคำพูดนะคะจะเป็นแรงบันดาลใจนะคะที่ดีที่สุดนะคะให้กับทีมงานในเรื่องของการทำงานด้วยเพราะว่าไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตที่แข็งแรงที่สุดที่จะอยู่รอดนะคะแต่คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถตอบสนองแล้วก็ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดคำพูดนี้นะคะบทความนี้นะคะเป็นของชาร์ลส์ดาร์วินนะคะประโยคนี้สะท้อนถึงอะไรคะประโยคนี้นะคะสะท้อนถึงโลกนี้นะคะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนความสามารถในการปรับตัวก็คือหัวใจของการอยู่รอดนะคะหากเรามองไปสมัยก่อนๆ นะคะแล้วก็สมัยประวัติศาสตร์นะคะก็จะพบว่าสิ่งมีชีวิตหลายๆสิ่งเนี่ยยึดกับรูปแบบเดิมๆนะคะไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะแต่สิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาจะสามารถปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมนะคะกับดำรงเผ่าพันธุ์ได้ยาวนานมนุษย์เองก็เช่นเดียวกันหากเรานะคะไม่ได้อยู่รอดเพราะร่างกายที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เราสามารถปรับวิธีคิดปรับสิ่งที่สร้างสรรค์ใหม่ๆเพื่อสู้กับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปในชีวิตจริงของนักศึกษาแล้วก็คนรุ่นใหม่นะคะความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกวันตั้งแต่เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วไปจนถึงการเรียนการทำงานนะคะแล้วก็สังคมที่พลิกผันนะคะไปตามการเวลาผู้ที่จะประสบความสำเร็จจริงไม่ใช่ผู้ที่เป็นคนเก่งอย่างเดียวนะคะแต่ต้องเป็นคนที่ฉลาดนะคะไม่ต้องมากก็ได้นะคะแต่ต้องมีทัศนคติเชิงบวกนะคะพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนะคะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมค่ะคำพูดของชาร์ลส์ดาร์วินนะคะที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะไม่เป็นเพียงแต่คำสอนในเรื่องของวิวัฒนาการของธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้ทุกท่านนะคะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงค่ะเรามาดูเทคนิคหลักเรามาดูนะคะในส่วนต่างๆเนี่ยเรามาดูเสริมเทคนิคกันสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของ open mind นะคือการเปิดใจยอมรับนะคะหมายถึงการเปิดใจยอมรับนะคะทั้งในเรื่องของความคิดประสบการณ์นะคะแล้วก็ความคิดมุมมองใหม่ๆนะคะที่มีความแตกต่างกันนะคะก็คือมีการใช้ทัศนคติที่เปิดใจในการรับรู้จากผู้อื่นได้มากขึ้นไม่ยึดติดกับความเชื่อเดิมๆนะคะเปิดใจในเรื่องของการทำงานการรับฟังวิเคราะห์พิจารณาเหตุผลแล้วก็ยอมรับสิ่งต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้ง่ายแก้ปัญหาได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขค่ะเทคนิคที่2นะคะก็คือเทคนิคproblem solving skill นะคะก็คือการใช้เหตุผลนะคะในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์แก้ไขปัญหานะคะในโลกยุคปัจจุบันนะคะในศตวรรษที่21เนี่ยเต็มไปด้วยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความท้าทายอะไรที่เกิดขึ้นมากมายเลยนะคะนักศึกษานะคะจะต้องมีทักษะนะคะที่มองเห็นปัญหานะคะได้อย่างชัดเจนแล้วก็สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้นะคะคนเรานะคะถ้าไม่คิดแก้ไขปัญหายึดติดแต่แนวเดิมๆนะคะก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราจะต้องเผชิญนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะในเรื่องของการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์เป็นสิ่งสำคัญความสามารถในการความคิดสร้างสรรค์นะคะหรือก็ทักษะ เหล่านี้จะช่วยให้เราเนี่ยมีความกล้าในการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันแล้วก็การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อเราฝึกใช้เหตุผลนะคะแล้วก็มุมมองใหม่ๆก็สามารถที่จะสร้างระบบในเรื่องของความมั่นใจมากขึ้นทำให้เราเจอสถานการณ์ที่ยากแค่ไหนก็สามารถที่จะรับมือได้เสมอนะคะนักศึกษาที่มี problem solving skill เนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของความสามารถในการเสนอทางออกที่เหมาะสมนะคะแล้วก็สามารถฝึกฝนแล้วก็พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะต่อไปมาดูทักษะที่3นะคะ stage management นะคะก็คือการจัดการความเครียดเพื่อลดความแรงต้านทานที่จะเกิดขึ้นนะคะแน่นอนค่ะเมื่อเรามีปัญหานะคะความเครียดนั้นนะคะเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ยากมากทีเดียวทักษะที่จะช่วยให้เราควบคุมอารมณ์นะคะในความคิดเมื่อเราเจอปัญหาหรือแรงกดดันมากๆเนี่ยขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องรับรู้ว่าเราความเครียดของเราเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะเรื่องอะไรนะคะเราสามารถเลือกวิธีรับมือได้เหมาะสมนะคะในเรื่องของการหายใจลึกๆก่อนก็คือเรียกสติตัวเองก่อนนะคะหรือที่เราเรียกว่า deep breathing นะคะก็คือการลดความตึงเครียดในร่างกายที่มันสามารถปรับอารมณ์ให้สมดุลขึ้นได้นอกจากนี้นะคะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะทำให้หลั่งสารความสุขแล้วก็ทำให้ใจนั้นผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะหรือการรีแลกซ์หรือการนอนหลับที่มีคุณภาพก็จะทำให้ร่างกายนั้นฟื้นฟูอย่างเต็มที่นะคะเป็นการแบ่งเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันให้ภาระงานทับถมจนเกิดความเครียดนะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเป็นกลไกที่เกิดช่วยลดนะคะในเรื่องของความกดดันได้ดีนะคะทุกท่านจะเห็นนะคะในเรื่องของความเครียดนั้นนะคะที่จะเป็นอุปสรรคนะคะในการขวางกั้นแต่ถ้าเราจัดการมันได้เนี่ยเราสามารถเผชิญปัญหาได้เนี่ยเราจะสามารถจัดการได้ความเครียดได้ทุกสถานการณ์นะคะกลายเป็นผู้มีความคิดเชิงบวกนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ดีทีเดียวค่ะทักษะที่4นะคะทักษะ continuous นะคะ learning นะคะก็คือการเรียนรู้ตลอดเวลาปรับตัวตามเทรนนะคะก็คือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดการเรียนรู้ของเราไม่ได้หยุดแค่เพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้นนะคะแต่ก็จะเป็นในเรื่องของการเปิดมุมมองใหม่ๆเปิดโลกใหม่ๆเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆนะคะความรู้เราไม่จำเป็นที่ต้องอยู่ในตำราเพียงอย่างเดียวแล้วนะคะเราสามารถเสาะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆการทำงานใหม่ๆแล้วก็การพบปะผู้คนนะคะหรือแม้แต่การเผชิญปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยเทรนด์ใหม่ๆผู้เรียนใหม่ๆยกตัวอย่างเช่น AI อย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้นะคะเรื่องของเทคโนโลยีการที่มีสังคมที่หลากหลายมากขึ้นนะคะการเรียนรู้มุมมองไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆได้ดีทีเดียวนะคะผู้ที่ปรับตัวตามเทรนนะคะแล้วก็ช่วยพัฒนาทักษะด้านวิชาการและชีวิตจริงการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการแก้ไขปัญหาที่ไม่คาดฝันมาก่อนในที่สุดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่เป็นเพียงแต่เรื่องโอกาสในเส้นทางอาชีพนะคะแต่ว่ายังเสริมความมั่นใจแล้วก็ความสุขในชีวิตด้วยเรามาดูนะคะ positive mindset นะคะมองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสเป็นรากฐานสำคัญนะคะในการปรับตัวมุมมองต่างๆความยืดหยุ่นในชีวิตประจำวันเมื่อเราเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการทำงานหรือชีวิตส่วนตัวคนที่มีทัศนคติเชิงบวกนะคะจะมองสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคค่ะแต่มองว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้แล้วก็เติบโตเมื่อมีความคิดเช่นนี้จิตใจก็จะเปิดกว้างยอมรับความจริงได้นะคะแล้วก็สามารถมองหาหนทางใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาทัศนคติเชิงบวกนะคะยังทำให้คนเรานะคะมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าเราจะสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้นะคะความเชื่อนี้นะคะจะเป็นแรงผลักดันให้เรากล้าที่จะลองวิธีใหม่ๆแล้วก็ไม่ยึดติดกับวิธีเดิมๆนักศึกษาที่พบว่ารูปแบบการเปลี่ยนไปนะคะสู่ระบบออนไลน์นะคะหากมี positive mindset นะคะเขาก็จะไม่คิดว่าการเรียนออนไลน์นั้นเป็นอุปสรรคแต่จะมองว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะดิจิทัลแล้วก็จัดการตนเองค่ะนอกจากนี้นะคะทัศนคติเชิงบวกเนี่ยยังเชื่อมโยงในเรื่องของการยืดหยุ่นทางอารมณ์เมื่อเราพบความล้มเหลว หรือคนที่มีทัศนคติเชิงบวกเนี่ยจะไม่จมอยู่กับความผิดหวังและจะหันหน้านะคะมามองว่าความล้มเหลวเนี่ยคือบทเรียนแล้วสามารถที่จะนำไปสู่อนาคตได้ความคิดเช่นนี้ทำให้เขาปรับตัวได้รวดเร็วแล้วก็ไม่ท้อถอยในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะคะทัศนคติก็มีเชิงบวกนะคะก็เป็นเหมือนเกราะป้องกันให้เราสามารถที่จะยืนหยัดได้อย่างมั่นคงเมื่อเราฝึกมองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสเราก็จะไม่กลัวอะไรนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะต้อนรับมันด้วยพลังใจที่ดีค่ะ
1: ถัดมาเรื่องของ agility เนี่ยทุกวันนี้มันเป็นการปรับตัวของสังคมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความต้องการของผู้บริโภคคนเมืองวันนี้เรามีระบบไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยพรุ่งนี้เขาอาจจะไม่ยอมรับแล้วเราต้องปรับตัวให้ทันกับเมืองเพราะนั้นเราทำสำหรับวันพรุ่งนี้เราต้องปรับตัวเร็วนะครับนี่คือ agility ที่ให้มองให้เห็นภาพที่สุดครับ
2: มันขึ้นอยู่กับว่าเราไปเจอสถานการณ์เหตุการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วเราสามารถคิดได้ว่ามันจะเกิดอะไรใหม่ๆแล้วเราต้องวางแผนอันนี้เป็นความคิดใหม่ที่จะเอามาจัดการในแต่ละเหตุการณ์ช่วงนั้นเนี่ยน้ำท่วมทั้ง3จังหวัดไม่ว่าจะเป็นนนทบุรีสมุทรปราการหรือตัวกรุงเทพเองทางรัฐบาลในสมัยนั้นเนี่ยเขาก็มาตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขน้ำท่วมเนี่ยที่สนามบินดอนเมืองผมก็มีการเหมือนกับประเมินแล้วก็คิดว่าตั้งเป็นโจทย์ว่าเอาแล้วถ้าน้ำมันท่วมสนามบินดอนเมืองเนี่ยแล้วเราจะต้องจ่ายไฟเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าหน้าสนามบินฝั่งสนามบินเนี่ยมันไม่มีเสาสายการไฟนครหลวงอยู่ผมก็เลยให้ทางวิศวกรเนี่ยเขาไปดูก่อนมีคำสั่งมาว่าให้การพระนครหลวงเนี่ยไปจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟอื่นประเด็นก็คือระหว่างที่ไปถึงหน้างานแล้วเนี่ย ก็เราก็จะปักเสาขยายเดินสายไฟตามที่เราคิดไว้นะฮะเขาก็มาบอกว่าผู้ช่วยหลุมที่จะขุดเนี่ยมันขุดไม่ได้พอมันปักไม่ได้เนี่ยณเวลานั้นเนี่ยเราก็ทำไมเราอุตส่าห์คิดไว้แล้วแต่ทำไมมันก็ยังทำไม่ได้อารมณ์แบบท้อแล้วเนี่ยถ้าทำไม่ได้นี่สงสัยเราก็ไปยืนเหมือนคอตกก็ไปยืนแล้วก็มองไว้ที่น้ำพอมองเสร็จแล้วก็นี่มันเป็นคลองนี่หว่าก็เลยเรียกให้ช่างอ่ะบอกเนี่ยไปเอาแท่งเหล็กมาจิ้มลงไปดูที่ว่ามันเป็นดินหรือมันเป็นปูนพอจิ้มไปเนี่ยเสร็จช่างก็มาบอกว่ามันเป็นโคลนเป็นดินก็สั่งใหม่ว่าคุณไม่ต้องขุดหลุมปักเสาแล้วคุณไปเอาสตับก็ให้เขาต่อสตับแล้วเอาเสาเนี่ยต่อแล้วก็ปักไปเรื่อยเลยก็สามารถที่จะปักเสาแล้วก็ไปตั้งหม้อแปลงจ่ายไฟให้ได้นะฮะ
3: มันไม่มีอะไรอยู่นิ่งเพราะไลฟ์สไตล์คนมันเปลี่ยนแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะถูกบังคับให้เปลี่ยนเพราะบ่อยครั้งเนี่ยอย่างมีพี่ที่เป็นฝ่ายเนี่ยเขาบอกว่าลองอย่าพูดนะพูดได้อีก2อาทิตย์เกิดเลยเนี่ยถ้าสายเส้น3เส้นเนี้ยไม่ใช่มันเชื่อมกันอ่ะมันขาดจะทำยังไงมันไม่ขาดหรอกพี่ไม่ได้ถามว่าขาดไม่ขาดถ้ามันขาดจะทำไงต่อตอนที่ถัดมาขาดเลยคือคำถามที่เราถามไปเพื่อให้เราเตรียมการคือมันเหมือนกับเราอ่ะรู้ก่อนที่เขาจะรู้คือเรามีข้อมูลอนาคตหน้ามันจะเป็นอย่างนี้นะ

0: เราควรจะต้องเตรียมไว้ก่อนนะเป็นตัวเรียกไลฟ์สไตล์หรือวิธีการทำงานเราเปลี่ยนไปเราเห็นอนาคตมันจะมาแล้วตื่นตัวเรียกเหมือนมีสึนามิอ่ะเรายืนอยู่เฉยบนชายหาดต้องบอกว่ายิ่งหนีอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันมาถึงวันนั้นเราไม่ทันหรอกทุกวันนี้ก็อยู่ได้อยู่ได้แต่อีก 2-3 ปีอ่ะคุณเปลี่ยนไม่ทันหรอกไม่เราไม่เปลี่ยนก่อนส่วนใหญ่ใช้คอนเซ็ปต์นะเนี่ยเปลี่ยนก่อนที่จะถูกบังคับให้เปลี่ยนทำไมเราไม่เปลี่ยนก่อนอ่ะในเมื่อเรามีเวลาที่จะเปลี่ยนก่อนเหมือนทุกวันนี้เปลี่ยนทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันน่ะคือการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์คนนะเราเปลี่ยนไลฟ์สไตล์คนจากการที่ไม่เคยใช้ดิจิตอลมาเป็นดิจิตอลถึงมีคำพูดหนึ่งไงนโยบายเงินการกำกับทั้งหลายแหล่สู้โควิดไม่ได้ทุกวันนี้ธุรกิจน่ะไม่ได้สู้กับเทคโนโลยีไม่ใช่เทคโนโลยีดิสรัปต์นะมันคือสู้กับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคพี่ยึดถือมันตลอดเปลี่ยนก่อนถูกบังคับให้เปลี่ยนเพราะยังไงก็ต้องเปลี่ยนพี่จะมี new idea มีอะไรมาตลอดนะเพราะอะไรเพราะคิดว่ามองไปข้างหน้าข้างหน้ามันต้องรองรับข้างหน้าไงคุณอยู่นี่ทำไมอ่ะที่เคยเป็นอยู่ทีนึงตอนเริ่มทำฟอร์มใหม่ๆก็นั่งทำฟอร์มเสร็จปุ๊บไอ้นี่คือผ่านลองผิดลองถูกมาแล้วแล้วมันนั่งดูโหมันยิ่งกว่าใหญ่มึงมุมอีกอะมันเริ่มตรงไหนดีแล้วถึงรู้อ๋อเริ่มที่ไลฟ์สไตล
1: ์ต้องมีสติแล้วมันจะเกิดปัญญาณตอนนั้นเนี่ยมันช่วงสภาวะวิกฤตเราจะต้องตัดสินใจโดยทันทีทันใดอันดับที่หนึ่งก็คือเรื่องความปลอดภัยเรื่องชีวิตไม่ว่าจะเป็นของตัวเราเองหรือของผู้ใต้การบังคับบัญชาเพราะว่าไม่มีงานใดสำคัญกว่าชีวิตคืนนั้นเนี่ยผมจะต้องไปสวิตชิ่งไทโหลดเพื่อดับไฟแถวลาดประสงค์พอกำลังเดินทางไปที่ถนนวิทยุได้รับแจ้งว่ามีเหตุเหมือนเขาเรียกว่าสวิตตกสับไม่ติดผมก็เลยให้คนขับรถขับรถไปดูในสายป้อนในลายเนี้ยในลายสายป้อนนี้พอไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยข้ามสี่แยกลาดประสงค์ไปพอข้ามสะพานคลองแสบคนขับรถนี่เหยียบเต็มที่เลยนะเห็นเนี่ยคือไฟไหม้ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยตลอดแนวเลยผมตกใจเลยเพราะว่ามันเหลืออีกนิดเดียวที่จะถึงตัวผมแล้วอ่ะแต่ตอนนั้นไม่รู้เลยนะว่าเป็นแก๊สระเบิดแต่รู้เห็นว่ามันเหมือนทะเลเพลิงอ่ะตอนแรกเนี่ยศูนย์สั่งการเขาก็ไม่เห็นหรอกเขาบอกให้ผมไปปลดไฟตรงเสาต้นนี้ซึ่งเสาต้นนี้มันก็อยู่ตรงเพลิงไหม้พอดีแล้วรู้สึกจะมันมีระเบิดครั้งที่สองไอ้เสาต้นนี้ก็โดนไหม้ด้วยเหมือนกันเราก็เลยต้องบอกว่าตรงนี้ไม่สามารถปลดได้เพราะว่ามันอยู่ในลายสายป้อนอยู่ใกล้กับที่อยู่บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ก็ถอยมาก็เลยมาตัดสายตัดเบรกบนสะพานเพราะไฟดับอยู่ก็ตัดเบรกตรงนั้นแต่เราก็ประสานงานกับศูนย์แล้วผมก็ไปปลดให้อีก 3-4 ตัวไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันสามารถจ่ายไฟส่วนที่เหลือได
2: ้พี่ทำงานกับน้องแล้วพี่ชอบทำงานกับน้องสนุกพร้อมที่จะทำงานไปด้วยกันและทุกอย่างอ่ะพี่บอกเลยเทคโนโลยีใหม่ๆอ่ะพี่เรียนรู้จากน้อง AI อะไรเนี่ยพี่เราอายุเยอะแล้วถูกป่ะพี่ต้องอาศัยน้องเฮ้ยเราจะเอาตรงนั้นมาประยุกต์กับใช้กันยังไงอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็งานบริการลูกค้านะคะพี่จะมีโปรดักต์ปล่อยทั้งหมด3ตัวนะคะอันแรกคือ MEA Suite ถัดมาก็คือ LINE Application LINE Connect แล้วก็New Smart Line MEA Smart Line นะคะคือจากเมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าต้องเข้าหลายๆระบบลูกค้าเองก็งงแล้วก็สับสนบางทีก็เฮ้ยอันนี้มันของจริงไม่จริงอะไรเงี้ยปรับปรุงระบบใหม่ให้มี user บัญชีเดียวนะคะจากเดิมเนี่ยมันมีหลายระบบบางทีแล้วมีปัญหา user อะไร password อะไรใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเราจะมีแค่บัญชี user เดียวเราจะเรียกกันว่า MEID ก็สามารถ user เนี่ยเข้า eSuite ก็ได้อีกหน่อยก็คือใช้ Smart Line ก็ได้ Line ก็ได้เข้าได้ user เดียวแล้วก็หมดปัญหาในเรื่องกองแบบจะต้องมาเพิ่มบ้านจำเลขเครื่องวัดไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็คือมองว่าถ้าเกิดลูกค้าเองมีชื่อตรงกันในระบบใช่ไหมคะระบบก็สามารถดึงบ้านนั้นนะขึ้นมาให้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องก่อพอใส่ชื่อบัญชีปั๊บระบบก็จะขึ้นมาไม่ต้องมาสร้างเพิ่มบ้านใหม่ทุกครั้งค่ะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะอำนวยความสะดวกกับลูกค้าเราแก้เพนพอยท์ที่ผ่านมาก็พี่มองว่าการทำงานกับน้องอายุไม่สำคัญที่ทุกคนจะชอบว่ามีปัญหาในเรื่องของแกปเจเนเรชันสำหรับพี่มองว่ามีทำงานกับเขา

0: คือทำงานเป็นทีมเรารับฟังซึ่งกันและกันมีอะไรแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเราเรียนรู้เขาเราเอาจุดข้อดีของเขามาเราก็เรียนรู้เขาซึ่งแล้วเขาก็เรียนรู้จากเราพี่ว่าทำงานกับน้องอ่ะมันมีความสุขเนาะเราแบบไปด้วยกันใช่แล้วเขาก็เป็นพลังให้พี่ในการทำงาน
1: หลายคนมักจะใช้คำว่าเพนพอยต์ใช่ป่ะโดนตรงไหนก็เจ็บโดนตรงไหนก็เจ็บอะไรพวกนี้นะผมมักจะไม่ค่อยนะผมมองว่าเป็นเรื่องชาเลนจ์คือถ้าเราเพนพอยต์เราแก้เราอาจจะแค่เสมอตัวแต่ถ้ามองว่าเป็นชาเลนจ์บางครั้งมันเป็นแอดวานเทจกลางปี67ที่ผ่านมาได้รับจดหมายหรือว่าเป็นหนังสือเนี่ยจากทางบริษัทซึ่งทำธุรกิจโรงแรมจะขอประชุมในเรื่องของการที่จะจ่ายไฟฟ้าให้กับโรงแรมจะมีผู้บริหารจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมาขอร่วมประชุมด้วยโดยกำหนดวันที่มาเลยที่มันชัดเจนซึ่งมันอยู่อีกสักประมาณ 2-3 วันหลังจากที่เราได้รับหนังสือไอ้ตรงนี้ก็เซอร์ไพรส์มากโรงแรมสถานที่ที่ขอใช้ไฟเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่มีการจ่ายไฟเป็นสายใต้ดินปรากฏว่าปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่ว่าพอหน้างานเปิดหน้าดินไปจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าไปเจองานเนี้ยไปเจอฐานของต่อหม้อของรถไฟฟ้าปรากฏว่าไม่มีแนวทางที่จะไปปรากฏว่ามีทีมงานเราคนหนึ่งบอกว่าสถานที่โรงแรมตรงเนี้ยเคยมีการใช้ไฟอยู่แล้วมีการจ่ายไฟเป็นระบบสายใต้ดินด้วยโอ้โหแล้วก็ใจชื้นละนะใจชื้นละเพราะเหลือเวลาอีกวันเดียวพรุ่งนี้ทางญี่ปุ่นจะมาแล้วนะแต่ปรากฏว่าพอไปเจอท่อไปต้องไปทดสอบท่อปรากฏว่าท่อเนี่ยท่อตันมันก็เป็นปัญหาขึ้นมาแต่โอเคนะก็ยังมีแนวทางที่จะไปว่าเราจะเร่งก่อสร้างท่อให้มันเร็วได้ไหมอะไรต่างพวกนี้ปรากฏว่าก็ไปลงทั้งสถานที่ตรงนั้นเขาก็ช่วยเต็มที่ละเพราะเขาต้องการที่จะใช้ไฟเนาะเขาก็ช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ซ่อมปรากฏว่าใช้ได้เลยโล่งเลยคือมันเหมือนกับว่าเฮ้ยแผนของเราสำเร็จแล้วอะในเรื่องของการทำงานเนี่ยนะครับมันจะต้องมี agilityใช่ไหมคือต้องพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะครับตลอดเวลาคือเราจะเป็นฟิกไม่เซ็ตไม่ได
2: ้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะบทเรียนที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะเสริมพลังใจให้เราได้ดีทีเดียวนะคะเมื่อเราต้องพบกับปัญหาต่างๆมากมายเรามาดูตัวอย่างสถานการณ์ในปัจจุบันที่เรามองเห็นได้ชัดเจนนะคะก็ในเรื่องของบริษัทเปลี่ยนนโยบายกระทันหันพนักงานที่ยืดหยุ่นจะหาทางออกได้รวดเร็วใช่ไหมคะอันนี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะเปลี่ยนพนักงานเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ๆนะคะเมื่อบริษัทเปลี่ยนกระทันหันเนี่ยหลายคนก็จะตกใจแล้วก็สับสนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะคะไม่คาดคิดแล้วก็มีผู้ที่มีทักษะในการปรับตัวยืดหยุ่นก็จะตั้งสติแล้วมองโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าพนักงานยอมรับความจริงว่าโลกธุรกิจนะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอาจจะเกิดเรื่องพลิกผันได้เสมอเมื่อพนักงานมีความยืดหยุ่นนะคะพวกเขาก็จะไม่มีความยึดติดนะคะในเรื่องของวิธีการเดิมๆผู้คนเดิมๆแต่จะหาทางออกใหม่ๆนะคะเช่นการปรับตัวในที่ทำงานการสื่อสารหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะการยืดหยุ่นเนี่ยยังช่วยลดความขัดแย้งในทีมด้วยเพราะว่าสมาชิกนะคะที่เข้าใจการปรับตัวเข้าหากันนะคะพนักงานมี2ทักษะนี้นะคะจึงเป็นกำลังสำคัญนะคะที่จะทำให้ทีมงานเนี่ยเดินหน้าได้อย่างมั่นคงแล้วก็มองความเปลี่ยนแปลงเป็นความท้าทายมากกว่าปัญหาคือหัวใจของการปรับตัวและความยืดหยุ่นพนักงานกลุ่มนี้นะคะมักไว้วางใจผู้บริหารเพราะว่าสามารถหาทางออกทำให้องค์กรนะคะดำเนินได้อย่างต่อเนื่องยิ่งในโลกที่ไม่แน่นอนนะคะทักษะเช่นนี้นะคะไม่เพียงแต่จะเอาตัวรอดนะคะแต่ยังทำให้ความก้าวหน้าในสายอาชีพนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยทุกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเติบโตทั้งตนเองและองค์กรเรามาเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันกันนะคะการเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันเนี่ยการปรับตัวและการยืดหยุ่นเนี่ยจะ เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการทำงานหรือความสัมพันธ์กับผู้คนนะคะการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นการเผชิญหน้ากับสถานการณ์อย่างไม่ตื่นตระหนกเช่นเมื่อมีตารางเรียนเปลี่ยนกระทันหันเราสามารถจัดยืดหยุ่นเวลาจัดตารางใหม่นอกจากนี้การปรับตัวในเรื่องของเทคโนโลยีการเรียนการสอนแบบใหม่นะคะในโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปหากเรายึดติดนะคะในเรื่องของเดิมๆนะคะเจอแบบเดิมๆวิธีการเดิมๆเนี่ยเราก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยนะคะถือว่าเราไม่ได้มีความยืดหยุ่นนะคะความยืดหยุ่นเนี่ยจะช่วยให้เรารับฟังและก็ปรับท่าทีไม่ให้เกิดความขัดแย้งเมื่อเผชิญกับปัญหาแล้วก็ความเครียดขึ้นเนี่ยเราจะมองปัญหาเนี่ยเป็นการเรียนรู้นะคะแล้วก็เป็นความเข้าใจดังนั้นการปรับตัวท่ามกลางความยืดหยุ่นเนี่ยไม่จะเป็นเพียงปรับตัวเฉพาะทักษะเฉพาะตัวนะคะแต่เป็นรากฐานสำคัญในการที่เราจะใช้ชีวิตอย่างสมดุลค่ะค่ะเรามาดูวิธีการฝึกฝนในชีวิตประจำวันของเรานะคะขั้นแรกนะคะฝึกตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยๆนะคะถ้ามีแผน A ไม่ได้ผลแล้วแผน B อย่างไรถือเป็นทักษะในเรื่องของการหล่อหลอมในการตัวแล้วก็การยืดหยุ่นในชีวิตประจำวันคนเราจะต้องมีแผนสำรองล่วงหน้าเวลาที่เราจะทำอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าแผนสำรองเนี่ยจะเหมือนเป็นเกาะป้องกันความล้มเหลวไม่ให้เกิดขึ้นถ้าเรากำหนดแผน A ไว้แต่มันไม่สำเร็จมันดันเกิดอุปสรรคก่อนเราก็อาจจะมีแผน B ไว้สำรองใช่ไหมคะการคิดเช่นนี้เนี่ยจะช่วยให้เราฝึกเปิดกว้างนะคะต่อวิธีการใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเพราะบางครั้งคำตอบที่จับแผน B อาจจะดีกว่าแผน A ก็ได้นะคะเป็นการตั้งคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ได้แล้วก็ทำให้เราเห็นมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นนะคะการยืดหยุ่นทางความคิดนะคะก็จะช่วยให้เราก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ฝึกตั้งคำถามตัวเองนะคะอยู่เสมอนะคะให้เคยชินเราจะต้องมีแผนสำรองไว้เสมอนะคะเมื่อเรามีแผนเนี่ยเราจะได้ตั้งเป้าหมายไปได้นะคะเมื่อเรามีความยืดหยุ่นเช่นนี้นะคะเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่อความล้มเหลวแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสอยู่เสมอค่ะแล้วสิ่งสำคัญนะคะข้อนี้เลยนะคะลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำยกตัวอย่างเช่นเรียนทักษะใหม่ทดลองงานอาสางานที่ทุกท่านไม่เคยได้ทำไม่เคยได้ฝึกฝนเลยนะคะการฝึกฝนนะคะหรือการปรับตัวเมื่อเราก้าวออกจากกรอบเดิมๆของเรานะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเราจะใช้นะคะสนามฝึกตรงนั้นเนี่ยเป็นการเรียนรู้วิธีคิดวิธีแก้ไขปัญหาแล้วก็การรับมือกับความไม่แน่นอนอย่างมีสติใช่ไหมคะอย่างวันนี้เกิดขึ้นแบบนี้อีกวันนึงเราจะแก้ไขยังไงนะคะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การเรียนภาษาที่3หรือการฝึกงานอดิเรกหรือดนตรีเรื่องอาหารหรือว่าทุกอย่างเนี่ยเราควรใช้สมองและหัวใจนะคะเมื่อเราลองผิดลองถูกเราอาจจะเห็นว่าความล้มเหลวเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเลยแต่มันเป็นบทเรียนที่จะช่วยให้เราพัฒนาได้แข็งแกร่งนอกจากนี้การทดลองทำงานอาสานะคะก็จะทำให้เราได้พบเจอสังคมที่หลากหลายได้ทำงานกับคนต่างวัยต่างความคิดเปิดใจยอมรับกับประสบการณ์ความยืดหยุ่นในมิติของการสื่อสารและก็การทำงานร่วมกันเราจะเปลี่ยนแล้วเรียนรู้ทุกคนมีมุมมองของตนเองแล้วก็รับฟังอย่างตั้งใจสามารถเปิดทางใหม่ๆที่เราไม่เคยนึกมาก่อนนะคะทุกครั้งที่เราเผชิญหน้ากับปัญหาหรือสิ่งใหม่แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะการลองเส้นทางเดินกลับบ้านที่เราไม่เคยได้ทำหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่คุ้นเคยนะคะล้วนเป็นประสบการณ์ที่เราจะฝึกจิตใจให้ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงและเป็นรากฐานในการปรับตัวความยืดหยุ่นที่แท้จริงค่ะค่ะต่อไปนะคะเราต้องฝึกยืดหยุ่นกับความคิดเห็นของผู้อื่นโดยฟังให้มากขึ้นหลายๆคนนะคะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะมีความคิดของตัวเองเป็นหลักนะคะแต่การฝึกยืดหยุ่นความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะก็เป็นหัวใจสำคัญในการปรับตัวนะคะเพราะว่าในสังคมเต็มไปด้วยความคิดที่หลากหลายมากถ้าเราไม่ยึดติดกับกรอบมุมมองของตนเองการเปิดโอกาสให้ตนเองได้ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก็คือการเปิดประตูนะคะให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้สอดคล้องกับสถานการณ์การฟังอย่างตั้งใจจะช่วยให้เราเข้าใจเหตุผลความรู้สึกและประสบการณ์ของคนอื่นซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าต่อการตัด

สินใจในการพัฒนาตนเองความยืดหยุ่นทางความคิดเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อเรายอมรับว่าไม่มีความคิดเห็นใดถูกหรือผิดเสมอไปแต่ทุกคนนะคะล้วนสะท้อนมุมมองของแต่ละบุคคลและฟังมากขึ้นอย่างจะช่วยในเรื่องของการสร้างสัมพันธ์ที่ดีเพราะจะทำให้คู่สนทนารู้

0: สมาธิและควบคุมตนเองทำให้เราไม่ด่วนสรุปหรือใช้อคติเป็นเครื่องตัดสินเมื่อเราฟังอย่างถ่องแท้นะคะเราก็จะมีมิติใหม่ของปัญหาและอาจได้คำตอบที่เราไม่เคยได้มาก่อนนะคะหลายๆอย่างนะคะในสิ่งที่เราเลือกที่จะฟังความเห็นของผู้อื่นอย่างตั้งใจเนี่ยจะเป็นการพัฒนาให้เรานะคะมีทั้งการปรับตัวต่อสถานการณ์แล้วก็ยืดหยุ่นต่อความหลากหลายของมนุษย์นะคะแล้วก็ความคิดเห็นของทุกท่านทุกคนนะคะก็จะเป็นคุณสมบัติของเมื่อเรารับฟังเนี่ยแล้วก็จะเป็นคุณสมบัติของผู้ฟังผู้นำและผู้ที่ประสบความสำเร็จในอนาคตอีกด้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือการจดบันทึกการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งก็ถือเป็นในเรื่องของจะช่วยให้เราเข้าใจตนเองมากขึ้นนะคะแล้วก็เสริมทักษะการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่หากเรามีการทบทวนแล้วก็นำมาเขียนบันทึกเราจะมองเห็นมิติของปัญหามากขึ้นเพราะว่าบันทึกเหล่านี้นะคะไม่เพียงช่วยเตือนความจำให้เราแต่ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะมีค่าซึ่งสะท้อนปัญหาความคิดอารมณ์เมื่อเรากลับไปอ่านอีกครั้งในอนาคตเราอาจจะเห็นชัดว่าเราก้าวข้ามผ่านสิ่งที่ยากลำบากมาได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้นะคะมั่นใจว่าเราสามารถก้าวผ่านสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันได้ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการบันทึกยังเป็นการฝึกให้เราเปิดใจกับสิ่งใหม่ๆไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆและทุกครั้งที่เขียนนะคะเราก็จะต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วก็การปรับตัวก็คือวิถีที่ทำให้เราอยู่รอดแล้วก็ทบทวนแต่ละครั้งค่อยๆฝึกให้เรามีมุมมองเชิงบวกมองหาทางออกใหม่ๆค่ะ
1: ชีวิตมันคือการเดินทางที่คาดเดาอะไรไม่ได้เลยเราทุกคนก็ต่างต้องอยู่กับการทดลองเผชิญกับความยากลำบากและการหักมุมที่ไม่คาดคิดยิ่งกว่าละครหลังข่าวซะอีกคำว่ายังไงมันไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญคือตอนไหนต่างหากในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ถ้าคุณมีสิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นแล้วก็คุณก็จะสามารถผ่านมันไปได้ทีนี้คุณคงสงสัยว่าไอ้ความยืดหยุ่นที่ว่านี่มันคืออะไรกันแน่ความยืดหยุ่นที่ว่านั้นก็คือความสามารถในการฟื้นตัวจากความยากลำบากนั่นเองถ้าเรามีมันเราจะสามารถอดทนต่อความยากลำบากและก้าวไปข้างหน้าต่อไปได้มันไม่ใช่วิธีการหลีกเลี่ยงความท้าทายหรือปัญหาที่มีแต่มันคือวิธีการที่เราจะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้นั่นเองการเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิตมันไม่ต่างอะไรกับการออกกำลังกายเลยนะครับเพราะไม่ใช่แค่ร่างกายแต่จิตใจกับอารมณ์ของเราก็จะเจอกับความท้าทายด้วยเช่นกันและไอ้ความยืดหยุ่นที่เราพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความสามารถเท่านั้นนะครับแต่มันเป็นทักษะที่เราสามารถฝึกมันได้มีการวิจัยมากมายทำให้เรารู้เลยว่าสมองของพวกเรานั้นสามารถปรับตัวได้นะครับโดยไม่ว่าจะในวัยเด็กหรือในวัยผู้ใหญ่แล้วก็ตามพวกเราสามารถกำหนดรูปแบบการคิดและการตอบสนองทางอารมณ์ใหม่ได้ผ่านการฝึกฝนให้คิดซะว่ามันเป็นเหมือนการประกอบจิ๊กซอเข้าด้วยกันโดยแต่ละชิ้นมันคือทักษะและกลยุทธ์ที่คุณมีเมื่อคุณเจอกับปัญหาหรือความท้าทายใหม่ๆจิ๊กซอแต่ละตัวของคุณนั้นก็สามารถจัดเรียงมันใหม่ให้เข้ากับปัญหาที่คุณกำลังเจาะนั้นได้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับความยืดหยุ่นของตัวเองครับองค์ประกอบสำคัญของความยืดหยุ่นที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่ต้องมีนะครับคือการคิดบวกการมองโลกในแง่ดีนั้นสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ครับด้วยการมองความล้มเหลวมองความผิดพลาดที่เคยเจอหรือกำลังเจออยู่ให้มันเป็นสิ่งที่ชั่วคราวและเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่สิ่งที่จะคงอยู่ตลอดไปอย่างที่สองก็คือการควบคุมอารมณ์ครับการเรียนรู้ที่จะจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ดีโดยคุณจะต้องจัดการกับอารมณ์ของตัวเองให้ได้แทนที่จะปล่อยให้มันควบคุมสิ่งต่างๆในชีวิตของคุณครับอย่างที่สามสังคมเองก็สำคัญไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงคนที่คุณรักครอบครัวหรือกลุ่มคนที่ให้การสนับสนุนเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราขาดไปไม่ได้เพราะว่าไม่ว่าใครก็ต้องการกำลังใจครับ อย่างที่4ความสามารถในการ

0: ปรับตัวอันนี้ก็ตรงตัวกับความยืดหยุ่นเลยครับเพราะเมื่อคุณต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความยากลำบากต่างๆนานาการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนั้นก็เป็นจุดสำคัญของความยืดหยุ่นครับความอุตสาหะความตั้งใจความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าแม้ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคอะไรก็ตามก็เป็นเรื่องที่ขาดไปไม่ได้เพราะถ้าคุณไม่ตั้งใจไม่มีความต้องการที่จะไปสู่สิ่งที่ต้องการมันก็คงดูเป็นชีวิตที่อาจจะโล่งๆสักหน่อยทีนี้ในการตามหาความยืดหยุ่นของเรานั้นเราก็ต้องยอมรับก่อนครับว่าความล้มเหลวนั้นคือสิ่งที่เราขาดมันไปไม่ได้เพราะมันก็เป็นสิ่งเดียวกันกับสิ่งที่จะพาเราก้าวไปข้างหน้าได้ความล้มเหลวมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันเป็นหนึ่งก้าวของเส้นทางสู่ความสำเร็จถ้าคุณมีความยืดหยุ่นเมื่อคุณเจอกับปัญหาคุณจะเรียนรู้ปรับตัวและผ่านมันไปได้จนตัวคุณประสบความสำเร็จในที่สุดครับสรุปแล้วชีวิตมันก็เหมือนกับทะเลสาบอันเงียบสงบในยามเช้าที่มันมีพายุเข้ามารบกวนได้ในบางครั้งบางคราวแต่ถ้าคุณมีความยืดหยุ่นอยู่ในใจมันจะเป็นเหมือนเข็มทิศที่เราสามารถนำทางตัวเองฝ่าพายุเหล่านั้นไปและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นได้ครับในท้ายนี้โปรดจำไว้ว่าความสามารถในการยืดหยุ่นมันไม่ได้เป็นเพียงการอดทนต่อความยากลำบากเพียงเท่านั้นแต่มันคือการใช้ความยืดหยุ่นให้ตัวเองนั้นประสบความสำเร็จดัดแปลงปรับเปลี่ยนพัฒนากลยุทธ์ของตัวเองดังนั้นลองฝึกความยืดหยุ่นให้กับตัวเองเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตให้เต็มที่มากยิ่งขึ้นกันดีกว่าครับ Spark Mind ถ้าใครชอบอย่าลืมกด
1: ค่ะเมื่อเรามีการสั่งสมบันทึกจำนวนมากๆนะคะเวลาที่เราจดบันทึกเวลาที่เราเจออะไรมานะคะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเราก็จะนำมาเขียนบันทึกเป็นข้อมูลของเรานะคะสิ่งที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยจะสามารถนำมาใช้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในอนาคตสุดท้ายการจดบันทึกนะคะก็เป็นเพียงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องราวแต่มันเป็นการสื่อสารกับตัวเองแล้วก็ทำให้เรายืนยันศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงของเรานะคะแล้วก็ยืดหยุ่นตัวเราเองฝึกฝนของตนเองอยู่เสมอและอีกอย่างนึงนะคะทักษะที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือทักษะการปรับตัวนะคะและความยืดหยุ่นให้เป็นคุณสมบัติที่ดีนะคะให้จำเอาไว้แต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอดและก็การเติบโตนะคะเพราะว่าในโลกเราเนี่ยนะคะเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยอย่างยุคที่เราจะต้องเร่งรีบยุคที่มันแบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอยู่นะคะยังไม่ได้คงที่นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเรียนการทำงานการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันจะเราจะไม่ยึดติดในรูปแบบเดิมๆแล้วนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เราจะต้องแบบใครจะไปรู้ว่าจะมี AI เข้ามาใครจะไปรู้ว่าโทรศัพท์จะสามารถถ่ายรูปแล้วก็ติดต่อสื่อสารได้ใช่ไหมคะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นเศรษฐกิจที่มันมีการผันผวนด้วยสถานการณ์สังคมที่มันไม่แน่นอนก็ทำให้เรานะคะสามารถที่จะต้องมีความทักษะในเรื่องของการเผชิญปัญหาแล้วก็การเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆนะคะเพราะว่าความยืดหยุ่นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีการทำงานไม่ดื้อดึงกับสิ่งเดิมๆแล้วก็ต้องเป็นทีมเวิร์คมากขึ้นนะคะแล้วเราจะผสมผสานทั้งสองทักษะนี้ทำให้เราพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาและสิ่งสำคัญนะคะปัจจุบันเลยนะคะจะช่วยลดความตึงเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลนะคะหลายๆคนเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าเขาติดกับดักในสถานการณ์ที่เขาไม่คุ้นเคยและเขาก็ไม่สามารถที่จะมีทักษะในเรื่องของการปรับตัวการยืดหยุ่นเพียงพอนะคะจึงทำให้ไม่ให้เรานั้นนะคะไม่ก้าวกระโดดหรือว่าเปลี่ยนแปลงเลยนะคะทำให้เราไม่อยู่รอดเพราะฉะนั้นการที่เราจะอยู่รอดได้เนี่ยนะคะเราจะต้องมีทักษะนะตรงนี้นะคะอย่างดีเพื่อเติมเต็มศักยภาพที่เราจะพัฒนาตนเองให้อย่างต่อเนื่องเมื่อโลกของเราหมุนไปไม่เคยหยุดยั้งนะคะคนเนี่ยต้องพร้อมปรับตัวอยู่เสมอนะคะและยังสามารถนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จ

เอ็ดได้ด้วยตนเองค่ะเรามาดูแรงบันดาลใจนะคะการสร้างแรงบันดาลใจในการปรับตัวนะคะคือกุญแจสู่ความอยู่รอดแต่ความยืดหยุ่นก็คือกุญแจสู่ความสำเร็จประโยคนี้หลายๆคนก็คงไม่เคยได้ยินแต่บางคนก็ได้ยินนะคะประโยคนี้สะท้อนถึงอะไรคะสะท้อนถึงความจริงของชีวิตและก็การทำงานในยุคปัจจุบันได้อย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าสภาพแวดล้อมของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคมเศรษฐกิจนะคะการปรับตัวเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีการปรับตัวซึ่งเปรียบเสมือนเกราะป้องกันที่ทำให้เราได้ยืดหยุ่นนะคะได้ในทุกสถานการณ์หากเรายืดหยุ่นกับวิธีคิดหรือการกระทำโดยที่เราไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนเราก็อาจจะถูกกระแสโลกที่หมุนเร็วทิ้งไว้ข้างหลังมีทักษะการปรับตัวทำให้เราอยู่รอดได้เช่นเมื่อเราเผชิญกับปัญหาเราสามารถมองหาวิธีการแก้ไขใหม่ๆแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่กับความล้มเหลวขนาดเดียวกันนะคะความยืดหยุ่นก็คือการเปิดใจกว้างยอมรับกับข้อแตกต่างและก็เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมที่สุดในเวลานั้นไม่ใช่เพียงการเอาตัวรอดแต่เป็นการต่อยอดไปสู่ความสำเร็จแบบยั่งยืนคนที่มีความยืดหยุ่นนะคะจะสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นลดความขัดแย้งสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตนเองเมื่อเราปรับตัวได้นะคะเราจะไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคแต่เมื่อเรายืดหยุ่นได้เราจะมองเห็นหนทางใหม่ๆในการพัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างผลงานที่โดดเด่นและปรับตัวความยืดหยุ่นจึงเดินเคียงคู่เหมือนรากฐานและก็เสาเอกหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งความก้าวหน้าและความคงการใช้ชีวิตนะคะในที่โรงเรียนนะคะหรือรั้วมหาวิทยาลัยการเรียนรู้ในวิชาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะรวมถึงการที่เราทำงานนะคะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานล้วนต้องการทักษะสองอย่างนี้ดังนั้นนะคะการสร้างแรงบันดาลใจจากประโยคนะคะไม่ใช่เพียงแค่เป็นคำคมแต่มันเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้จริงเราควรฝึกใจที่จะพร้อมรับมือในการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พร้อมโค้งงอตามสถานการณ์เพื่อรักษาเป้าหมายของเราเอาไว้นะคะเมื่อเรามีทั้งการปรับตัวความยืดหยุ่นไม่เพียงแต่จะผ่านพ้นทุกวิกฤตแต่ยังสามารถใช้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนในชีวิตได้ค่ะสรุปชั่วโมงที่12นะคะการปรับตัวและความยืดหยุ่นนะ adaptability นะคะ flexibility การเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะก็ชี้ให้เห็นว่าการปรับตัวและความยืดหยุ่นนั้นเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินชีวิตเพราะว่าในโลกของที่เราโลกของมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมนุษย์เนี่ยไม่สามารถยึดติดกับรูปแบบเดิมๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งรอบตัวการเรียนการศึกษาเทคโนโลยีสังคมเศรษฐกิจทุกอย่างนะคะล้วนมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็หมุนเวียนไม่หยุดนะคะเราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆเพราะว่าทุกสถานการณ์นะคะที่เรายืดหยุ่นนะคะทำให้เราสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นคงผู้ที่มีทักษะในการปรับตัวจะมองเห็นโอกาสในเรื่องของความท้าทายและไม่หยุดนิ่งนะคะเมื่อเผชิญกับปัญหาส่วนผู้ที่มีความยืดหยุ่นนะคะจะเปิดใจกว้างรับฟังความคิดที่แตกต่างพร้อมกับการปรับตัวการทำงานแล้วก็การเรียนรู้เมื่อสองสิ่งนี้มารวมกันเราจะสามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างง่ายดายนะท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกการจัดการความเครียดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการมีทัศนคติเชิงบวกเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการปรับตัวแล้วก็การยืดหยุ่นนักศึกษานะคะสามารถนำไปใช้ในเรื่องของการเรียนแล้วก็การทำงานได้นะในอนาคตนะคะเมื่อเราต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอสุดท้ายนะคะบทเรียนสำคัญก็คือการปรับตัวคือกุญแจเพื่อความอยู่รอดนะคะแต่ความยืดหยุ่นคือกุญแจสู่ความสำเร็จหากเราพร้อมนะคะที่จะเรียนรู้เปิดรับโค้งงอตามสถานการณ์เราจะไม่เพียงแต่ก้าวผ่านทุกวิกฤตนะคะแต่ยังสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนในชีวิตได้เสมอเป็นยังไงกันบ้างคะบทเรียนสำคัญในวันนี้นะคะจะช่วยให้ทุกท่านนะคะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนะคะในโลกยุคใหม่ของเรานะคะแล้วก็เป็นการจัดการแก้ไขปัญหาของตนเองเพื่อก้าวผ่านทุกวิกฤตการไปได้นะคะอย่างดีและก็

ยืนด้วยสัปดาห์หน้านะคะเรามาพบกับชั่วโมงที่13ในหัวข้อการบริหารจัดการเวลาและก็การจัดลำดับความสำคัญในรายการการพัฒนาทักษะรอบด้านสู่โลกยุคใหม่ช่อง DLTV 13ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13:00 นถึง 14:00 นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่คอต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีท่านผู้ชมรายการเครื่องหอมภูมิปัญญาไทยพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพลิมแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนำเสนอเรื่องบูงามาลัยดอกไม้หอมดอกไม้หอมนี่คือดอกไม้แห้งค่ะท่านผู้ชมนะคะกว่าจะได้บูงาดอกไม้แห้งแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าใช่ว่าเสร็จทำบูงาได้เลยทำบูงานะคะต้องมีขั้นตอนหนึ่งการเลือกดอกไม้นะคะการเลือกดอกไม้ต้องเลือกดอกไม้ที่มีคุณภาพเช่นไม่ใส่ยาอย่างซื้อตามท้องที่บางแห่งเนี่ยนะคะก็จะใส่ยาสีค่อนข้างจัดเป็นสีที่ไม่ใช่สีขาวขาวจริงๆแล้วขาวขาวนนุขาวจริงๆนั่นมันขาวแล้วดอกใหญ่จะมีกลิ่นหอมนี่คือดอกไม้บ้านเรียกว่าดอกไม้บ้านเวลาซื้อสบอกว่าดอกไม้บ้านส่วนมากจะตลาดประคองนี่ก็จะมีขายในตอนเช้ามากที่สุดนะคะตอนเช้าและสายมี2ช่วงนะคะส่วนมากจะซื้อเป็นเจ้าประจำนะคะถึงจะได้ดอกไม้ที่ดีนะคะไม่งั้นจะได้ดอกไม้ที่ไม่ใช่มะลิบ้านมะลิบ้านจะมีความหอมนะคะทนนานแล้วก็ไม่ใส่ยาเรียกว่ามะลิบ้านนะคะเวลาซื้อต้องเลือกซื้อให้ถูกต้องด้วยการเลือกดอกไม้นะคะต้องใช้มะลิบ้านทำบูงามะลินะคะทีนี้ใบเตยถ้าเผื่อบางบ้านมีนะคะบางบ้านมีก็จะต้องมีใบเตยที่ไม่ขึ้นที่ไม่ค่อนข้างสะอาดมันสกปรกตามท่อตามอะไรเนี้ยบางทีขึ้นแต่ใบเตยนั้นไม่สะอาดพอนะคะต้องมาทำความสะอาดก็ยังไม่ค่อยจะดีบางทีมันมีคราบของเรื่องของน้ำมันนะคะเรื่องของน้ำมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะ เรื่องของใบเตยเราก็ต้องเลือกซื้อที่ตลาดปักคองก็มีเช่นกันราคาก็ไม่ค่อนข้างย่อมเยาหน่อยนะคะมันมีกี่ต้นมันมีกำเล็กกำใหญ่นะคะแล้วแต่แล้วมะลิก็เช่นกันนะคะมะลิบ้านมันจะมีช่วงอย่างเช่นช่วงมะลิที่ราคาค่อนข้างสูงเป็นช่วงอย่างหลังวันพระนี่ก็จะค่อยราคาค่อนข้างย่อมเยาหน่อยถ้าเผื่อวันก่อนวันพระนี่วันโกนวันพระนี่ดอกไม้จะค่อนข้างแพงวันโกนนี่แพงที่สุดมะลิเนี่ยนะคะ 3,000 นะคะบางทีลิตรละ 3,000 บางทีสูงกว่านี่ก็มีนะคะถ้าเผื่อถูกลงมาก็150 101บางครั้งเนี่ยมะลิที่มันถูกมากๆน่ะเคยเจอ20บาทแต่ปัจจุบันนี้ไม่พบแล้วค่ะไม่พบแล้วเพราะว่าราคาแบบเขาค่อนข้างกำหนดราคาจริงๆนะคะเพราะว่ามะลิบ้านนี่มันมีแหล่งอยู่เพราะมะลิไม่ใส่ยาเขาจะมีแหล่งของเขานะคะแล้วมะลิเขาจะหอมนะคะแล้วก็เวลาเก็บรักษาก็ต้องคอยแช่น้ำแข็งอยู่ตลอดเวลานะคะถึงจะได้มาทำงานปฏิบัติงานทีนี้การเลือกซื้อต้องดูให้ดีด้วยกุหลาบกุหลาบนะคะกุหลาบราคาบางทีค่อนข้างสูงร้อยละ40บาทถึง50บาทนะคะแต่เคยพบว่าบางที60 70ก็มีนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าราคาบางทีดอกไม้เนี่ยบางทีร้อนมากหรือฝนตกมากแล้วแต่มันก็จะไม่ค่อยจะได้ดอกไม้ที่ราคาย่อมเยานะคะเพราะฉะนั้นบางที5บาทก็ยังเคยซื้อได้นะคะร้อยละ5บาทก็เคยซื้อได้นอกจากที่เขาแต่ก็ยังดีดอกไม้ที่ดีด้วยนะคะดอกใหญ่ด้วยเขาซื้อเขาเลนหลังเกิดมากบางทีจะทำงานเนี้ยเราจะใช้งานเนี้ยค่อนข้างสูงทุกทีนะคะแล้วบังเอิญไปเจอฝนตกอีกถ้าเผื่อเราจะพึงก่อนที่จะอบดอกไม้เนี่ยนะคะเราต้องมีการผึ่งให้มันพวกน้ำเนี่ยให้ระเหยก่อนถึงจะผึ่งให้ระเหยก่อนถึงจะอบได้
ดอกไม้นี่มีการอบนะคะอบแห้งเครื่องตั้งเวลานี่3ชั่วโมงนะคะ3ชั่วโมงสมัยก่อนนั้นตั้งแต่กลางคืนถึงเช้าถึงจะใช้ได้เครื่องเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ทันย่อมทันสมัยขึ้นนะคะก็ตั้งเวลา3ชั่วโมงก็ใช้ได้นะคะแล้วเราจะมาใช้เลยไม่ได้เราก็ต้องผึ่งให้ไอความร้อนความชื้นอะออกก่อนผึ่งลมอีกผึ่งลมก็ต้องมีตะแกรงครอบไว้มาให้อ้วกแมงวันหรืออะไรเนี่ยมาตอมได้นะคะแมงวันเนี่ยนะคะเพราะว่าบางทีเขาก็ชอบมาแมงอะไรต่างๆต่างนี่ชอบมาดมเรื่อยเลยกันนะคะแม้กระทั่งมดตากบางทีมดก็ยังขึ้นมาเหมือนกันนะคะมันมีน้ำมันหอมระเหยทั้งไงเนี่ยนะคะทีนี้เรื่องของเรื่องคือเรื่องของกุหลาบแล้ววะลิแล้วใบเตยนี่เรื่องใบเตยเวลาจะใช้งานก็ต้องหั่นครึ่งเซนนะคะหั่นครึ่งเซนนะคะครึ่งเซนคืออย่าหนาเกินไปถ้าเปิดหนาเกินไปเนี่ยเวลาใส่ในถุงของบุงหานี่มันจะค่อนข้างจะมันมีการอะไรอ่ะค่อนข้างจะแข็งหน่อยหนึ่งนะคะเวลารวมตัวกันนะคะก็พยายามอย่าให้มันแข็งเกินไปนะคะทีนี้เรื่องของกุ้งหงาแล้วนะคะเรื่องการอบนะคะการอบก็ต้องระวังนะคะการตากพึ่งลมทุกอย่างต้องมีการพึ่งลมเมื่อเวลาจะอบล่ำควันเทียนนะคะเราจุดเทียนนะคะจะแนะนำนิดว่าจุดเทียนเนี่ยเราต้องตัดไส้เทียนให้กระจายก่อนแล้วจุดให้ไหม้ถึงเนื้อเทียนให้น้ำตาไหลออกมาก่อนถึงจะใช้ได้ถึงดับไม่ใช่ปากนะคะใช้พัดเป่าพัดให้ดับเที่ยวเดียวอย่าไหลเที่ยวนะคะแล้วรีบใส่หม้อที่เราจะอบล่ำนะคะแล้วรีบปิดฝาแล้วหาผ้าปิดอีกทีหนึ่งนะคะผ้าเป็นผ้าสำหรับเป็นผ้าขนหนูเล็กๆแบบปิดนะคะหรือผ้าอะไรที่เราใช้ปิดให้มันสะอาดปิดอีกทีได้นะคะการล่ำควันเทียนนี่สำคัญมากบางคนใช้ปากเป่านะคะมันก็เป็นมันก็ไม่ดีนะคะเป็นอะไรอ่ะ1ไม่สุภาพด้วย2เชื้อโรคจากปากของเราด้วยนะคะแล้วใครเห็นก็ไม่ดีคะก็ควรระวังด้วยนะคะนะคะจุดเทียนควรจะให้มีสัก2ด้านจะดีที่สุดนะคะประกบกันเป็น4ขานะคะอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เทียนนี่ทำเองนะคะทำจากผิวมะกรูดขี้ผึ้งแท้แล้วก็เป็นกำยานนะคะขี้ผึ้งแท้กำยานแล้วก็ชะลูดนะคะเนี่ยนะคะมีอยู่ในส่วนนี้นะคะมันจะหอมนะคะหอมเครื่องกำยานนะคะก็ไส้เทียนก็ต้องมีการอบล่ำเหมือนกันนะคะไส้เทียนอบล่ำต้องชุบน้ำอบก่อนนะคะถึงจะมาทำได้นะคะชุบน้ำอบไปพึ่งแดดพึ่งลมนะคะแดดมากก็ไม่ได้แดดแรงก็ไม่ได้นะคะแล้วถึงจะมาอบล่ำควันเทียนอบล่ำกำยานแล้วถึงจะมาทำเนื้อเทียนอีกทีหนึ่งนะคะมีส่วนผสมนะคะแล้วแต่ที่ใครมีส่วนผสมก็นั่นมีนะคะทีนี้วันนี้จะทำเรื่องของบูงานะคะก็พูดถึงรายละเอียดการทำเรื่องของการอบล่ำควันเทียนล่ำกำยานแล้วก็การเลือกของแล้วนะคะและก็ต้องใช้ผ้าโปร่งตาพริกไทยนะคะนี่เย็บไปแล้วนะคะแล้วก็กลับไปแล้วนะคะแล้วบรรจุบูงาลงไปนะคะเดี๋ยวจะตกแต่งรอบโดยรอบนะคะ

เราก็จะบรรจุให้มีเนื้อที่ว่างบ้างอย่าให้แน่นเกินไปนะคะแน่นเกินไปมันอัดแน่นแล้วมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะนี่นะคะกลิ่นของเขาจะได้กระจายได้นะคะ

จากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆพันนะคะขมวดปมโดยพันจากหัวเข็มนะคะแล้วก็ค่อยๆลูดลงไปนะคะ

ก่อนอื่นเราก็ต้องปิดส่วนนี้ก่อนนะคะปลายที่เปิดเอาไว้เพื่อที่บรรจุหูงานะคะ

เราเย็บไปส่วนบนเลยค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะเดินลูกไม้นะคะทากาวติดลูกไม้นะคะแล้วก็ติดเทปเพื่อความสวยงามนะคะ

ล้วนะคะจากนั้นเราก็เดินลูกไม้นะคะ

อยๆติดนะคะติดกาวให้รอบนะคะทากาวให้รอบแล้วก็ติดลูกไม้ค่อยๆจีบนะคะเพราะว่าลูกไม้อันนี้เป็นลูกไม้ไม่ใช่เย็บเป็นลูกไม้ลูดลูกไม้จีบนะคะเราต้องจีบเองนะคะเราต้องจีบลูกไม้เองโดยการค่อยๆล่นนะคะค่อยๆจับจีบไปเรื่อยๆนะคะไม่งั้นมันจะลูดมันจะไม่เข้ากับแบบนะคะ

ไล่เพื่อเป็นจีบมันจะได้ไม่ผ้าลูกไม้จะได้ไม่ได้สวยงามนะคะไม่มันจะโค้งหักขึ้นนะคะตรงส่วนโค้งนี่เราต้องค่อยๆไล่จีบ

จากนั้นนะคะก็ตรงติดเทปนี้นะคะเราติดด้านหลังด้วยแต่ลูกไม้ติดด้านเดียวนะคะ

เดินนะคะติดเทปนี่ไม่เหมือนกับติดลูกไม้ลูกไม้จะต้องคอยกดให้มันอย่าเนี่ยขนาดนั้นแล้วยังมันจะล้มนะคะมันจะไม่

ชมคะเวลาก็ทันเวลาพอดีกันนะคะเนี่ยวันนี้บุกนะ

ุ่งงามอะไรดอกไม้หอมนะคะวันนี้ก็เสร็จลงนะคะอันนี้ทำไว้กราบแม่นะคะนี่นะคะเป็นบุ้งงาหอมนะคะประโยชน์นะคะเป็นการเสริมรายได้ให้กับผู้ที่ทำงานนี้นะคะเนี่ยนะคะบุงงามาลัยดอกไม้หอมนะคะเราก็ต้องรูปทรงอันนี้ก็ต้องเป็นใช่หัวใจแต่ไม่ใช่หัวใจคือเป็นหยดน้ำนะคะเราก็นำมาทำให้เป็นเวลาไปกราบแม่นะคะเราก็ถึงไปแบบนี้นะคะวันนี้รายการเครื่องหอมภูมิปัญญาไทยก็ได้เวลาพอดีได้สำเร็จนะคะทันเวลานะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมแรงและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: ระพีโพธคำพิทักษ์ค่ะ
0: พัชรินทร์หมั่นการค่ะ
1: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้เราสองคนมาในรายการที่ชื่อว่าการทำผลิตภัณฑ์สกินแคร์เพื่อบำรุงและฟื้นฟูผิว
0: ค่ะวันนี้ก็มาพบกับเรานะคะตอนที่3
1: ตอนที่3แล้ว
0: ใช่วันนี้เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ตอนที่3เนี่ยก็คือมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับวันนี้เราจะทำเจลบำรุงจาก
1: ใบโบบก
0: ใช่ค่ะกับอีกตัวนึงก็คือเป็นโทนเนอร์แตงกวาที่สำหรับไว้เช็ดหน้าทำความสะอาดหน้าบำรุงผิวหน้าอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะว่า

0: ในเรื่องของชื่อรายการก็บอกแล้วนะว่ามันเป็นสกินแคร์นะคะก็เกี่ยวกับผิวพรรณ
1: ใช่ผิวพรรณ
0: ทีนี้ผิวพรรณของเราเนี่ยโดยเฉพาะผิวหน้าแล้วกันนะหน้าเนี่ยมันก็จะมีผิวหลายประเภท
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะประเภทแรกก็เป็นประเภทผิวอะไรผิวแห้ง
1: ผิวแห้ง
0: ผิวแห้งลักษณะผิวแห้งเป็นยังไงเอ่ย
1: โอ้ผิวแห้งนี่คือแบบอะไรก็เอาไม่อยู่ค่ะอาจารย์ก็จะแห้งไปหมด
0: มันไม่ชุ่มชื้นเลยใช่ไหม
1: ช่วงนี้คืออากาศบ้านเราด้วยความร้อนยิ่งช่วงนี้อากาศเราก็ไม่สูงขึ้นก
0: ็
1: ยิ่งทำให้แบบถูกแดดถูกอะไรถ้าเราไม่ได้มีการบำรุงค่ะก็จะทำให้ผิวเราคือ
0: ยิ่งแห้ง
1: ยิ่งแห้ง
0: มันกร้านไหมแห้งแล้วมันจะกร้านด้วยเนาะมันก็จะดูไม่สดใสแล้วก็ไม่ชุ่มชื้นด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะทีนี้พอผิวแห้งแล้วมีผิวอะไรอีกตรงมันข้ามผิวมันผิวมันก็จะมีปัญหาอะไรอีกละ
1: ปัญหาก็จะเป็นพวกเขาเรียกอะไรสิว
0: เพราะว่ามันมีไขมันไปอุดตันผิวมันนี่ก็จะพวกทาแป้งก็ไม่ค่อยติดพอร้อนหน่อยก็จะนะ
1: ก็จะแบบ
0: หน้าเยิ้มเลยนะผิวแห้งนิดหนึ่งผิวแห้งก็จะแพ้ง่ายด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะจะเป็นแบบมันระคายเคืองง่ายอ่ะเนาะแล้วทีนี้อีกผิวประเภทหนึ่งก็คือเรียกว่าผิวผสมนะคะผิวผสมนี่ก็จะมีทั้งแห้งทั้งมันอยู่ในใบหน้าเดียวกันเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ที่มันจะอยู่ในบริเวณไหนเอ่ยเขาเรียกว่า
1: ทีโซน
0: นะทีโซนก็คืออะไรหน้าผาก
1: จม
0: ู
1: ก
0: แล้วก็คาง
1: บริเวณค
0: างนี่นะมันจะมันแต่แก้มเนี่ยแห้งอันนี้ก็จะเวลาใช้เนี่ยเราก็จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่บางคนต้องใช้2อย่าง
1: ใช่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นผลิตภัณฑ์ที่เขาทำมาสำหรับคนที่ผิวผสม
0: ก็มีนะคะผิวผสมก็มีทีนี้พอผิวแห้งเนี่ยเราก็จะต้องใช้อะไรบำรุงดีค่ะผิวแห้ง
1: ความชุ่มชื้นเป็นพวกมอยเจอไรเซอร์
0: ต้องเป็นพวกให้ความชุ่มชื้นทั้งหลาย
1: เยอะๆ
0: ใช่
1: ไห
0: ม
1: คะ
0: ก็จะมีพวกถ้าเราจะคนผิวแห้งก็มักจะต้องทาครีม
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะทาโลชั่นแล้วก็ทาน้ำโอบางคนแห้งมากๆทั้งทาน้ำมันเลยน
1: ะ
0: ต้องทาเป็นน้ำมันเลยนะคะเพราะว่าไอ้ที่แบบเบาบางกว่านั้นเนี่ยทาปุ๊บมันวูบ
1: คือหายไปเลย
0: นะคะมันก็ยังไม่ทันได้ชุ่มชื้นเลยมันก็ซึมหมดแล้วนะคะก็คนผิวแห้งเนี่ยก็จะปัญหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าพอแห้งแล้วมันก็จะพอมันผิวมันขาดน้ำเนี่ยเหี่ยว
1: ใช่ริ้วรอยเกิดรอยเหี่ยวย่น
0: เหี่ยวย่น
1: ทาแป้งก็ไม่เข้าหน้าใช่ไหมคะก็จะเวลาทาก็จะเป็นแบบรอยริ้วรอยเป็น
0: ยังไม่ถึงวัยย
1: ัง
0: ไม
1: ่
0: ถ
1: ึ
0: งวัยนะยังไม่ถึงวัยก็มันก็จะดูไม่สวยงามนะคะเราก็จึงต้องใช้พวกโลชั่นพวกครีมเนี่ยนะคะซึ่งเราก็จะมีสอนในวันนี
1: ้ก็คือเป็นเจล
0: เป็นเจล
1: เป็นเจลบำรุง
0: จริงๆมีหลายแบบนะมีหลายแบบ
1: จากตอนที่เราอาจจะได้ดูบางตอนที่ผ่านมาตอนอื่นๆนะคะใช่ค่ะ
0: ก็จะมีแล้วก็ตอนต่อๆไป
1: ใช
0: ่ก็จะมีเรื่องของการบำรุงผิวในหลายรูปแบบนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เลือกให้เหมาะกับผิวของเรานะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าพอเราบำรุงแล้วเนี่ยไม่ใช่สมมติถ้าบำรุงเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการที่จะปรับสภาพผิว
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างเวลาเราล้างหน้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วล้างหน้าแล้วเนี่ยมันจะ
1: แห้ง
0: สูญเสียไขมันบนใบหน้าไปก็จะเกิดการแห้งหน้ามันจะแห้งนะสมมติว่าเราจริงๆแล้วเราอาจจะหน้ามันก็ได้นะแต่พอเราใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราใช้
1: ผลิตภัณฑ์
0: ในการทำความสะอาดหน้าที่มันอาจจะช้าล้างมากเกินไปนะคะตรงเนี้ยก่อนที่พอเราล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยจะไปลงตัวอื่นๆเราก็จะต้องใช้บางอย่างที่จะมาปรับสภาพผิวเราให้กลับไปสู่ปกติ
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอะไรเอ่ย
1: ก็จะเป็นพวกมอยเจอไรเซอร์ต่างๆ
0: โทนเนอร
1: ์ชื้นเป็นโทนเนอร์ก็ได
0: ้
1: หรือเป็นเจลก็ได้อย่างที่เราทำอันนี้ก็จะเป็นเจลบำรุง
0: เราทำเจลบำรุงแล้วก็เราก็จะทำ
1: เป็นโทนเนอร์
0: ด้วย
1: ที่ใช้กับเขาเรียกอะไรทำความสะอาดบำรุงผิวเป็นโทนเนอร์บำรุงผิว
0: พอหลังล้างหน้าล้างหน้าเสร็จปุ๊บเราก็จะลงโทนเนอร์
1: ใช่ค่ะลงโทนเนอร์
0: ใช่ไหมคะลงโทนเนอร์เพื่อที่จะ
1: ให้
0: ความชุ่มชื้นแล้วก็ปรับสภาพผิวมาที่จากการชำระล้างไปเสร็จแล้วเราก็จะใช้พวกโลชั่น หรือเจล
1: เป็นเจลหรือเป็นพวกประเภทครีม
0: ครีมเซรั่ม
1: ได้หมด
0: ได้หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อที่จะคืนความคืนน้ำคืนน้ำให้กับผิว
1: ที่ออกไป
0: เป็นความชุ่มชื้นนะคะวันนี้เราก็เลยจะทำ2ตัวที
1: ่
0: บอกไปแล้วนะคะก็คือ
1: เป็นเจลบำรุงผิว
0: ใบโบโบ
1: กับเป็นโทนเนอร์แตงกวาที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิว
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเราจะต้องใช้อะไรกันบ้างนะคะในการที่เราจะทำผลิตภัณฑ
1: ์
0: สองแบบนี้ค่ะ
1: อย่างวันนี้ที่เราทำนะคะอาจารย์เอาเริ่มจากอุปกรณ์ก่อนง่ายมากเลยค่ะอาจารย์ไม่ว่าเราจะทำอะไรนะคะคืออุปกรณ์ของเราอย่างวันนี้ที่เราจะต้องมีความร้อนนะคะอุณหภูมิทำเขาเรียกอะไรให้เกิดเป็นเนื้อครีมขึ้นมาเราจะต้องมีเตา
0: การทำเนื้อครีมเนี่ย
1: มันจะมีทั้งที่เป็น
0: ทั้งความร้อน
1: ทั้งความร้อนกับหรือไม่ใช้ความร้อนนะคะ
0: มีหลายแบบนะ
1: ใช่มีหลายแบบค่ะการทำครีมและการทำโลชั่นทั้งเป็นแบบเย็นแบบร้อนนะคะแต่วันนี้ที่เราทำคือเราจะต้องให้อุณหภูมินะคะใช้ความร้อนเขาช่วยนะคะอย่างวันนี้ก็คืออันดับแรกเลยที่เราจะต้องมีก็คือเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
0: เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
1: ใช่อันนี้เราหาซื้อได้ทั่วไปเลยค่
0: ะ
1: ร้านมีทุกร้านแบบตามห้างสรรพสินค้าใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเตาที่เราสามารถควบคุมอุณหภูมิได้นะคะถ้าเป็นเตาประเภทที่เป็นพวกเตา
0: แก๊สได้ไหม
1: เตาแก๊สจริงๆไม่
0: แนะนำ
1: ใช่บางทีเขาโดนความร้อนโดยตรงนะคะมันจะทำให้เขาเรียกผลิตชายได้ด้วยแล้วก็กลิ่นจากของเตาแก๊สนะคะ
0: อ๋อกลิ่นของแก๊สเข้าไปในผลิตภัณฑ์ของเรา
1: แล้วก็เตาแก๊สเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิเขาได้
0: ใช่เพราะว่ามันบางทีมันก็
1: ใช่ค่ะ
0: เปิดแล้วไม่รู้อุณหภูม
1: ิ
0: ควบคุมไม่ได้อะเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเตาไฟฟ้านะค
0: ะ
1: ตัวต่อมาก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำพวกเป็นเนื้อครีมหรือเป็นเซตโทนเนอร์ของเราวันนี้ก็จะเป็นหม้อนี้ก็คือเป็นหม้อ
0: ต้องใช้หม้อสเตนเลส
1: หม้อสเตนเลสเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้เป็นหม้อพวกหม้อพลาสติกนะคะบางทีมันโดนความร้อนมันจะทำให้ละลาย
0: นะคะหรือว่าหม้อที่มันเป็น
1: หม้อเคลือบ
0: อลูมิเนียมได้ไหม
1: อลูมิเนียมไม่อะ
0: เพราะว่าส่วนใหญ่สารเคมีจะกัด
1: ใช่ค่ะ
0: จะกัดพวกอลูมิเนียมนะ
1: แนะนำก็คือเป็นหม้อสแตนเลสนะคะตัวต่อมาก็คืออันนี้เขาเรียกว่าที่คนสารหรือ
0: ตะกร้อ
1: ที่เราเรียกง่ายๆนะคะก็จะแนะนำให้เป็นสแตนเลส
0: สแตนเลสเหมือนกัน
1: บางท่านอาจจะเห็นช่วงบริเวณที่เราใช้คนเนี่ยเป็นสแตนเลสแต่ว่าช่วงบริเวณที่ด้ามจับอาจจะเป็นไม้อันนั้นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่เราก็ต้องดูด้วยถ้าเกิดว่ามันผ่านอายุการใช้งานนานๆบางทีพวกไม้พวกอะไรมันหลุดลอกก็คือควรเปลี่ยนไม่งั้นบางทีเศษไม้มันก็จะไปลงในเนื้อครีมของเรา
0: ใช่ค่ะมันหลุดได้
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยร้าน20 บาท 60 บาทตามห้างสรรพสินค้านี
0: ้ได้หมดเลย
1: ใช่ค่ะอันนี้คือที่คนนะคะที่เราจะใช้สำหรับวันนี้นะคะตัวต่อมาคือช้อนที่เราไว้สำหรับมันอาจจะมีบางตัวที่เราจะต้องคนเพื่อที่จะให้สารละลายนะคะก็คือเป็นช้อน
0: สเตนเลส
1: เหมือนกันค่ะไม่นำสติกหรือเป็นที่เขาเคลือบอะค่ะเห็นไหมคะที่เป็น
0: เคลือบ
1: ที่แต่งสีเป็นพวกสีเขียวสีอะไรที่สมัยก่อนอันนั้นอะย
0: ิ่
1: งไม่แนะนำเลยนะ
0: เป็นไม้ก็ไม่ได
1: ้
0: ไม
1: ่
0: ควรนะคะ
1: ตัวต่อมาก็คือไม้พายอันนี้ไว้สำหรับคนตอนที่เราผสมนะคะก็อาจจะช่วยในเรื่องของการคนให้มันเข้ากันได้ดียิ่งขึ้นนะคะคือเป็นไม้พายนะคะ
0: ซิลิโคน
1: ก็ได้ค่ะโดนทั้งความร้อนได้นะคะตัวนี
0: ้ไม้พายพลาสติกได้ไหมคะ
1: จริงๆไม่แนะนำ
0: เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช้เป็นซิลิโคนจะดีกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: มันยืดหยุ่นดีกว่า
1: ใช่ค่ะตัวต่อมาคือเป็นที่ร่อนนะคะอย่างวันนี้สูตรที่เราทำนะคะก็คือมันจะต้องช่วยในเรื่องของเวลาเป็นผงประเภทผงค่ะอาจจะช่วยในเรื่องของร่อนเพื่อที่จะให้เขากระจายตัวได้ดีได้ค่ะเพราะสารบางตัวใช่ค่ะสารบางตัวเราซื้อมาอย่างเงี้ยมันอาจจะมาในรูปแบบที่เขาสูญอากาศที่เขาเอามามันอาจจะเป็นก้อน
0: อ๋อ
1: ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราเอามา
0: คือมันโดนอากาศแล้วมันจะแข็งใช่ไหม
1: ใช่ค่ะมันจะแข็งเพราะฉะนั้นเวลาได้มาเนี่ยเราอาจจะช่วยในเรื่องของมาบดเวลาร่อนมันก็จะง่ายขึ้นแล้วเวลาเราลงไปที่ครีมของเรามันจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะ
0: แล้วมันก็จะละลายง่าย
1: ละลายได้ง่ายนะคะอันนี้ก็คือได้ทั้งที่เป็นพลาสติกก็ได้หรือเป็นสแตนเลสก็ได้นะคะอันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะอันนี้สำหรับไว้สำหรับชายค่ะตัวต่อมาก็คืออันนี้ก็อาจจะเป็นแท่งคนนะคะทั่วไปได้เลยตามร้านพวกที่เป็น
0: ร้านพวกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไหม
1: ใช่ค่ะเครื่องมือวิทยาศาสตร์นะคะได้เลยแล้วก็ตัวต่อมาวันนี้เราอาจจะมีช่วยในเรื่องของการผสมเพื่อที่จะตีนะคะเนื้อครีมให้สวยงามมากขึ้นนะคะในระดับเบื้องต้นอันนี้ก็คือเป็นที่ตีครีมหรือง่ายๆที่ตีเบเกอรี่ก็ได้ค่ะอาจารย
0: ์ทำขนม
1: ใช่ที่ทำขนมนะคะอันนี้ก็อาจจะมีหัวตีก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะแต่ถ้าเป็นแนะนำให้สองหัวมันก็จะตีได้เรียน
0: เนียนมากขึ้น
1: มากขึ้นใช่ค่ะถ้าตีหัวเดียวเนี่ยความรอบของเขาก็จะเกิดทำให้เกิดเป็นฟองมันจะไม่เหมือนพวกตีที่เราทำเบเกอรี่ที่ต้องการให้มีความฟู
0: อันนั้นมันต้องการให้ตีฟูแต่เราไม่ต้องการให้ฟู
1: ใช่ค่ะเราต้องการให
0: ้เนื้อมันเนียน
1: เนื้อมันเนียนไม่มีความที่มีฟองออกมานะคะตัวต่อมาอย่างตัวที่เป็นอย่างวันนี้ของเราก็จะมีตัวที่เป็นโทนเนอร์เราจะใช้ในเรื่องของการกรองก่อนที่จะนำมาใช้นะคะก็คือกระดาษกรองง่ายๆคือกระดาษกรองชาน
0: ะคะ
1: ตัวนี้ชากาแฟได้หมดไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลสีขาวหรืออะไรก็ได้สามารถใช้ได้หมดนะคะอันนี้ก็หาซื้อได้ง่ายทั่วไปเลยนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์นะคะง่ายๆนะคะที่เราจะใช้สำหรับวันนี้นะคะทีนี้อันนี้ก็คืออุปกรณ์ละทีนี้เรื่องของทำความสะอาด
0: เราต้องเน้นเรื่องความสะอาดด้วย
1: อันดับแรกคือไม่ว่าจะทำอะไรเครื่องสำอางทุกตัวนะคะจะต้องเน
0: ้นเรื่องความสะอาด
1: ไม่ว่าจะเป็นจากตัวของผู้ผสมเองผู้ทำเองหรือแม้แต่อุปกรณ์ที่เราจะใช้ผสมนะคะอย่างอุปกรณ์วันนี้นะคะที่เราจะใช้นะคือเอทิลแอลกอฮอล์อันนี้นะคะ
0: หร
1: ือแอลกอฮอล์ล้างแผลก็ถ้าเกิดเราไม่มีใช้แอลกอฮอล์แบบนั้นก็ได้นะคะเวลาเราใช้ทำความสะอาดเราจะอาจจะมาแล้วก็ใส่เป็นขวด
0: สเปรย
1: ์ขวดสเปรย์ก็ได้นะคะแล้วก็มาใส่นะคะเวลาเราฉีดนะคะฉีดก็จะ
0: ฉีดให้ทั่ว
1: ใช่ฉีดให้ทั่วข้างนอกข้างในใช่ค่ะ
0: เพราะบางทีมันติด
1: ใช่ค่ะ
0: สิ่งสกปรกมันติดอยู่ข้างนอกเนาะ
1: จริงๆถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาแห้งไปเองเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าเรารีบเราอาจจะช่วยนะคะแต่เราไม่ต้องเช็ดให้แห้งเลยนะให้หมาดๆเดี๋ยวเขาก็จะระเหยไปเองนะคะใช่เวลาเราเช็ดเราอาจจะใช้ทิชชู่นะคะแต่แนะนำให้ใช้ทิชชู่ที่ไม่เป็นขนนะคะ
0: ทิชชู่แบบใช้ในครัวเนี่ยมันจะไม่เป็นขนนะแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้ผ้าขนหนูด้วย
1: ใช่ผ้าขนหนูก็จะเป็นผ้าขนหนูไม่เป็นขนนะคะอาจารย
0: ์ผ้าขนหนูก็ต้องสะอาด
1: ใช่ต้องสะอาดนะคะเนี่ยค่ะเช็ดข้างนอกข้างใน
0: ผ้าขนหนูใหม่ๆเนี่ยไม่ได้เลยนะมันจะมีขนมันยังมีแต่ถ้าใช้ไปสักพักนึงแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีเส้นขนละที่จะมาหลุดติดอยู่ที่ภาชนะของเราอันนี้เราก็ทำความสะอาดทุกชิ้นเลยใช่
1: ทุกตัวนี้คือเราทำมาหมดแล้วนะคะอันนี้ก็ค
0: ือทำให้ดู
1: ง่ายๆสาธิตเพื่อท่านผู้ชมกลับไปจะทำวิธีไหนจริงๆเราก็เวลาเราแล้วเวลาล้างทำความสะอาดเวลาเราทำครีมเสร็จแล้วเราจะมีวิธีการล้างเราก็ล้างด้วยน้ำยาล้างจานของเราที่บ้านได้ปกติอะค่ะล้างเสร็จก็ผึ่งให้เขาให้แห้งแล้วเราก็มาทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์อีกรอบนึงนะคะทำความสะอาดเสร็จแล้วก็กลับมานำมาใช้
0: ทีนี้จะถามว่าภาชนะที่เราใช้เนี่ยเราไปใช้ปนกับทำกับข้าวได้ไหม
1: อันนี้ไม่แนะนำนะคะอาจารย์
0: ไม่ได้
1: ใช่ไม่ได้นะคะต้องบอกว่าไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าคนจะแยกเป็นส่วนๆกับทำอาหารก็คือไว้สำหรับทำอาหารไปเลยนะคะเพราะว่าพวกเนี้ยบางทีเขามีสาร
0: มีเคมี
1: ใช่
0: เราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะตกค้างติดค้างแล้วไปใช้ทำกับข้าวเนี่ยมองพอมันโดนความร้อนเนี่ยมันก็อาจจะหลุดปนเปื้อนลงมาในอาหารที่เรารับประทานนะซึ่งอาจจะเป็นอันตราย
1: ไม่
0: แ
1: น่คือแบบไม่ให้ใช้
0: ไม่ให้ใช
1: ้ใช่คนจะแยกให้เป็นสัดส่วนอันนี้เป็นของการคั่วเลื่อนอันนี้เป็นของ
0: ทำ
1: เครื่องสำอางใช่ค่ะควรจะแยกเก็บให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ง่ายๆที่เราหาซื้อได้ทั่วไปนะคะเรามาเริ่มสูตรก่อนไหมคะอาจารย
0: ์ดีค่ะ
1: สูตรแรกนะคะ
0: ใช่ใช้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเขาจะขึ้นรายการให้
1: มีค่ะอาจารย์เดี๋ยว
0: ขึ้นชื่อให้
1: ใช่ขึ้นชื่อให้แต่ละตัวแล้วก
0: ็
1: สัดส่วนนะคะว่าแต่ละตัวมีอะไรบ้างสัดส่วนเท่าไหร่นะคะแล้วก็วิธีการทำนะคะเดี๋ยวเราก็จะบอกไปด้วยแล้วก็ดูตามไปด้วยสำหรับท่านผู้ชมอาจจะมาไม่ทันนะคะก็จะมีขึ้นให้นะคะอย่างสูตรแรกนะคะอาจารย์สูตรนี้ก็คือเป็นเจลบำรุงผิวใบบัวบกใช่อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของเขาเรียกฟื้นฟูบำรุงผิวนะคะตัวแรกเลยนะคะก็คือตัวที่เป็นน้ำนะคะน้ำก็คือตัวเรียกง่ายๆคือตัวทำละลายนะคะตัวนี้เราจะใช้สัดส่วนอยู่ที่ 87.9 กรัมนะคะน้ำนี่คื จะเป็นน้ำเปล่าปกติได้ค่ะแต่ว่าไม่แนะนำประเภทที่เป็นพวกน้ำแร่นะคะอาจารย์เพราะว่าน้ำแร่เขาอาจจะมีแร่ธาตุ
0: มันน่าจะดีนะ
1: จริงๆโอ้บางท่านมันดีนะทำไมมันมีเยอะแยะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่จริงๆแล้วไม่แนะนำเลยค่ะไม่ให้ใช้
0: ถามว่าดีจริงไหมก็ดีจริงสำหรับการที่จะดื่ม
1: ใช่หรืออาจจะต้องดูอีกทีนึงว่ามันไม่มีพวกเขาเรียกอะไรแร่ธาตุที่มันไม่เป็นผลต่อสารหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทำ
0: ผลิตภัณฑ์ที่เราทำเนี่ยมันก็มีเคมีอยู
1: ่ใน
0: น้ำแร่อาจจะมีตัวแร่ธาตุบางตัวที่มัน
1: ไปทำปฏิกิริยาทำให้สารตัวนั้น
0: เปลี่ยนสภาพ
1: ใช่เปลี่ยนสภาพจากเป็นรูปอีกรูปแบบนึงอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทีนี้การที่เราจะไปตรวจสอบว่าน้ำแร่นี้มีอันนี้หรือเปล่าเนี่ยมันค่อนข้างยาก
1: ใช่ค่ะ
0: เอาเป็นว่าเราไม่ใช้
1: ใช่ค่ะ
0: เราไม่ใช้น้ำแร่
1: ก
0: ็
1: คือใช้น้ำปกติได้เลยนะคะหรือแม้แต่เป็นพวกน้ำดื่มน้ำกลั่นนี่ก็ใช้ได้
0: น้ำกลั่น
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำปกตินี่น้ำประปาได้ไหม
1: น้ำประปาจริงๆไม่แนะนำเลยค่ะ
0: น้ำประปาไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำประปาก็ไม่ได้นะ
1: คะ
0: เพราะว่าในน้ำประปามันก็อาจจะมีอะไรที่ปนอยู่ในนั้นปนเปื้อนอยู่ในนั้นนะคะ
1: หรือต่างจังหว
0: ั
1: ด
0: เราใช้น้ำดื่ม
1: ใช้น้ำบาดาล
0: น้ำบาดาล
1: โอ้ยอันนี้ไม่ได้เลยค่ะน้ำบาดาลนี่
0: แร่ธาตุเยอะ
1: ใช่ค่ะไม่ให้ใช้เลยค่ะนะคะก็คือเอาง่ายๆที่หาได้คือ
0: น้ำขวด
1: ทั่วไปที่ไม่มีเขาเขียนว่าน้ำแร่ที่ไม่ใช่น้ำแร่
0: ใช่ค่ะน้ำดื่มปกติ
1: ใช่สามารถใช้ได้เลยนะคะอันนี้คือตัวทำละลายนะคะ
0: แล้วก็หรือว่าถ้าบ้านไหนมีเครื่องกรองน้ำ
1: อันนั้นก็ได้ค่ะ
0: ใช้น้ำกรองก็ได้ใช้น้ำนะคะ
1: นะคะตัวต่อมาก็คืออะลาโตอีนก็คือลักษณะของเขาก็จะเป็นผงสีขาวนะคะตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของป้องกันอาการแพ้การระคายเคืองนะคะอาจารย์เราไม่รู้ว่าแต่ละบุคคลที่รับนำไปใช้เนี่ย
0: เขามีสภาพผิว
1: มีสภาพผิวแบบไหนตัวนี้ก็คือตัวช่วยในเรื่องของการระคายเคืองอาการแพ้ที่จะมีผลต่อสำหรับบุคคลคนนั้นอย่างเงี้ยค่ะที่นำไปใช้
0: คือเราใส่กันไว้ก่อนเลย
1: ใช่เพื่อป้องกันการแพ้อันนี้เราก็จะใส่อยู่ที่ 0.5 กรัมนะคะตัวต่อมาคือโอลิโก GGF นะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นผงสีขาวนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะเวลาที่เขาเรียกอะไรบางคนที่แบบผิวแบบแห้งมากๆหรืออะไรก็จะเพิ่มเข้าให้ความชุ่มชื้น
0: เพิ่มความชุ่มชื้น
1: ใช่
0: น้ำเข้าไปในผิว
1: เข้าไปในผิวเรานะคะอันนี้ก็จะใช้อยู่ที่1กรัมนะคะปริมาณตัวต่อมาคือป๊อปปอรีนไกคอนนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นของเหลวนะคะสีขาวนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิว
0: เหมือนกัน
1: ใช่เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือเก็บกักความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวเรานะคะให้อยู่ซึมเข้าไปในผิวไม่เขาเรียกไม่ให้มัน
0: อะไรวะถ้าเกิดบางอย่างทาแล้วมันจะระเหยออก
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเขาก็จะไปอยู่ในช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราบริเวณที่ผิวอยู่ในชั้นผิวนะคะตัวนี้ก็ปริมาณที่ใช้ก็คือ2กรัมนะคะลืมบอกไปนะคะเจลบำรุงผิวใบบวกตัวนี้นะคะเราจะแบ่งด้วยกันออกเป็น4ส่วนนะคะอาจารย์อันนี้เมื่อสักครู่ก็คือส่วนที่1
0: ส่วนที่เป็นน้ำ
1: ใช่ส่วนที่เป็นน้ำนะคะก็คือส่วนที่1นะคะพอส่วนที่2ก็คือเป็นส่วนของAVC หรือสารที่จะทำให้เกิดเป็นเนื้อเจลขึ้นมาอย่างวันนี้เราทำเป็นเจลใบบก
0: ใช่ไหมคะสารก่อเจล
1: ใช่สารก่อเจลที่จะทำให้เกิดเป็นเนื้อเจลขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือจะใส่อยู
0: ่
1: ใช่ใช่ค่ะใช้อยู่ที่ปริมาณ 0.5 กรัมนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่2นะคะพอในส่วนที่3อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสารสกัดนะคะสารสกัดที่เรานำมาวันนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวฟูผิวนะคะบำรุงผิวนะคะ
0: คือช่วยกันหลายแรงเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่อย่างตัวสำคัญของเราวันนี้เลยของเราเป็นเจลบำรุงผิวใบบกเพราะฉะนั้นตัวสำคัญก็คือสารสกัดใบบกใช่ค่ะก็จะทำให้ผิวเรียบเนียนนะคะลดรอยด่างดำลดรอยพวกรอยเหี่ยวย่นต่างๆนะคะอันนี้ก็จะใส่ปริมาณอยู่ที่2กรัมนะคะ
0: มันช่วยลดเรื่องของแผลเป็นด้วยไหม
1: ได้ค่ะอาจารย์เพราะสารสำคัญในใบบวบเขาจะช่วยในเรื่องของอะไรกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
0: ผิวมันก็จะซ่อมแซม
1: ผิวมันก็จะซ่อมแซมบริเวณที่เป็นพวกรอยเหี่ยวย่นต่างๆหรือรอยดังดำต่างๆอย่างเงี้ยค่ะตัวต่อมาก็คือเป็นวิตามิน B3 นะคะลักษณะของเขานะคะก็จะเป็นผงนะคะตัวนี้ก็จะช่วยทำให้เขาเรียกผิวขาวกระจ่างใสใช่เป็นวิตามินบำรุงเหมือนกันค่ะก็คือปริมาณที่ใส่ก็คืออยู่ที่2กรัม นะคะตัวต่อมาก็คือลักษณะวิตามิน B5 นะคะลักษณะของเขาใช่ก็จะเป็นผงนะคะอันนี้ก็จะให้ความเขาเรียกอะไรให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วเวลาที่เราสัมผัสก็จะทำให้ผิวเรานุ่มเวลาที่เราใช้กับบริเวณใบหน้าทาไปแล้วค่ะสัมผัส

0: สัมผัส
1: ใช่ก็จะทำผิวหน้าของเรามีความนุ่มนะคะอันนี้ก็จะใส่อยู่ที่ปริมาณ2กรัมนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของส่วนที่3ทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนที่4นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวนะคะน้ำหอมตัวเชื่อมแล้วก็ตัวที่เป็นเขาเรียกสารกันเสียอย่างตัวแรกนะคะเป็นทวีน60อันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเชื่อมน้ำกับน้ำมันเพราะว่าในส่วนของที่เป็น
0: ไอ้ตัวส่วนนู้นมันมีทั้งน้ำมันอยู่ด้วยกัน
1: ใช่มีน้ำกับน้ำมันอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีตัวเชื่อมที่ให้น้ำกับน้ำมันมันเข้ากันก็คือเป็นทวีน60นะคะก็คือเป็นทั้งตัวเชื่อมด้วยเป็นทั้งเขาเรียกอะไรเป็นอิมัลซิฟายเออร์ด้วยนะคะตัวเชื่อมจะใส่อยู่ที่ปริมาณ1กรัมนะคะตัวต่อมาก็คือน้ำหอมน้ำหอมก็คืออยู่ที่ท่านผู้ชมเลยค่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าใส่ก็อาจจะ อยู่ที่ความชอบของเราว่าเราก็ลองดูค่ะบางทีเราชอบกินนี้แต่แบบท่านผู้เรานำไปขายอย่างเงี้ยอาจจะไม่ชอบก็เราก็ลองดูว่าลักษณะของแต่ละบุคคล
0: ต้องไปลองต้องไปลองตลาด
1: ดู
0: ว่ากลิ่นไหนที่เป็นที่ชื่นชอบ
1: ใช่นะคะตัวต่อมาคือสารกันเสียนะคะที่เราเลือกใช้เป็นตัวฟีโนสแตตนะคะอันนี้ทำไมเราถึงต้องใช้สารกันเสียเพื่ออะไรเพื่อที่จะยืดอายุการให้เนื้อเจลของเราเนี่ยอยู่ได้นานถึง2ปีนะคะ
0: ไม่อย่างนั้นมันก็จะ
1: ใช่ไม่อย่างนั้นมันก็คือจะใช่ค่ะ
0: เส
1: ีย
0: เร
1: ็
0: ว
1: บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเราทำเก็บในตู้เย็นได้ไหมจริงๆสำหรับเราใช้เองประมาณ1ถึง
0: เราใช้เองก็พอได
1: ้แต่ว่าถ้าเราทำออกจำหน่ายหรือแบบทำแจกคนอื่นผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยก็ควรจะใช้สารกันเสียใส่สารกันเสียไป
0: เพื่อที่จะเนี่ยมันจะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่สะดวกสมมติว่าเราบอกว่าซื้อไปใช้แต่ต้องใช้ในตู้เย็นตลอดเวลาเนี่ยคิดว่าหลายๆคนคงจะรู้สึกว่ามันไม่สะดวก
1: ใช่ค่ะ
0: นะมันก็ควรจะอยู่ในที่ที่เขาหยิบใช้ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อเขาต้องการ
1: อันนี้เราก็จะปริมาณที่ใส่ก็คืออยู่ที่1กรัมนะคะอันนี้ก็คือสัดส่วนนะคะแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่เรานำมาวันนี้สัดส่วนที่เรานำมาวันนี้ก็คือสัดส่วนอยู่ในรูปของเป็นหน่วยเป็นกรัมนะคะอาจารย์หน่วยเป็นกรัมแล้วก็ปริมาณที่ใส่รวมกันทั้งหมดก็คือ100กรัมนะคะเวลาเราช่างอะค่ะอาจารย์แนะนำให้เป็นช่างที่ทศนิยมอย่างน้อย2ตำแหน่ง
0: เป็นดิจิตอล
1: ใช่เป็นดิจิตอล2ตำแหน่ง
0: ไอ้เข็มอะมันไม่ละเอียด
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: ไม่ว่าจะมากะ
1: ใช่ค่ะบางคนตาช่างที่เราใช้ช่างผลไม้ได้ไหมอย่างเงี้ยอันนั้นคือ
0: ไม่ได้
1: ใช่ค่ะแนะนำคือถ้าใช้ในช่างพวกแบบวัตถุดิบต่างๆนะคะหรือเราใช้สำหรับทำเครื่องสำอางเนี่ยแนะนำเป็นตาช่างดิจิตอล2ตำแหน่ง
0: ทศนิยมสองตำแหน่ง
1: ใช่หาซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะตอนนี้ราคาก็ไม่แพงมาก
0: เดี๋ยวนี้ราคาถูกมากค่ะเยอะมากแล้วค่ะก็หาได้เราลืมบอกไปนะตอนแรกนะว่าเราต้องใช้ตาช่างด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตาช่างในการทำเครื่องสำอางเนี่ยมันจะต้องละเอียด
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าผิดไปนิดนิดหน่อยหน่อย
1: เพราะสารบางตัว
0: ใช่ค่ะมีผลกับผลิตภัณฑ์ของเรา
1: บางที่ใส่สารผิดแค่ไปศูนย์จุดอาจจะทำให้เกิดแบบเขาเรียกเหลวเนื้อคีบเหลว
0: เหลวไป
1: ใช่หรือข้นไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: นะคะให้ความสำคัญกับการช่างด้วยนะคะ
1: อันนี้เราทำไปทีละสูตรเนาะนะคะอาจารย์ทีนี้เรามาดูวิธีทำสูตรแรกค่
0: ะ
1: สูตรแรกนะคะเราจะต้องใช้ความร้อนนะคะเอาส่วนที่หนึ่งนะคะอาจารย์อย่าลืมบอกมันจะมีตัวที่เป็นในส่วนของส่วนที่สามอะค่ะมันมีลักษณะเขาเรียกอะไร
0: แข็ง
1: ใช่ลักษณะที่เป็นผง
0: เป็น
1: ผงค่ะเราจะต้องมาละลายกับน้ำนะคะก็จะมีวิตามิน B3 กับมีวิตามิน B5 ที่ลักษณะเขาเป็นผงนะคะก็คือจะต้องมาละลายกับน้ำก่อนนะคะ
0: ที่จะใช้
1: ที่จะใช้ก็จะแบ่งน้ำจากส่วนที่หนึ่งมาละลายนะคะ
0: เราไม่ไปเอาน้ำนอกสูตรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะเกิน
1: ใช่เกินในสัดส่วน100นะ
0: คะ
1: ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยคนนะ
0: ขวดเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะวิตามิน B3 นะคะ
0: 5
1: กับวิตามิน B5 นะคะทีนี้ระหว่างที่รออาจารย์ให้สารละลายนะคะแล้วก็จะมาดูวิธีนะคะ
0: ทำไปพลางๆ
1: ใช่ทำไปพลางๆก็คือ1เตรียมหม้อมานะคะใส่ในส่วนของส่วนที่1ลงไปในหม้อนะคะแต่อย่าเพิ่งเปิดไฟนะคะก็คือใส่สารทุกตัวให้หมดก่อนนะคะให้ครบในส่วนของส่วนที่1ก่อนนะคะแล้วถึงจะทำการเปิดไฟนะคะ
0: งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้
1: ใช่ค่ะในส่วนที่1มีน้ำนะคะมีอะลาโตอีนนะคะ

0: แล้วก็มีปอปารีนไกลคอนนะคะอันนี้คือในส่วนของส่วนที่หนึ่งนะคะเราจะต้องตั้งอุณหภูมิให้ความร้อนเพื่อที่จะให้สารเขาละลายก่อนนะคะก็คือละลายดูยังไงก็คือให้สารที่เป็นผงอะค่ะหรือง่ายๆก็คือให้ละลายให้หมดให
1: ้ใส
0: มันใสขึ้นมานะคะแล้วก็จะเปิดนะคะอุณหภูมิให้ความร้อนเปิดเบอร์ต่ำที่สุดอะค่ะให้เขาละลายนะคะ

พออุณหภูมิเขาเริ่มได้ที่นะคะลองท่านผู้ชมลองสังเกตนะคะก็จะเริ่มใสขึ้นมาแล้วนะคะ

0: พอส่วนที่1 นะคะเริ่มใส่แล้วก็จะทําการปิด
1: ไฟ
0: นะคะแล้วเราก็จะใช้นะคะตัว AVC หรือสารก่อเจลในส่วนที่2นะคะละลายนะคะเราจะใช้ตะแกรงร่อนนะคะอย่างที่บอกว่าเอ๊ะเราตะแกรงมาทำไมตอนแรกเนี่ยค่ะก็คือเราจะใช่ค่ะ
1: ตัวนี้ถ้ามันชื้นแล้วมันจะเป็นก้อน
0: ใช่ค่ะถ้าเป็นชื้นแล้วมันก็จะเป็นก้อนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้มาอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะหาเขาเรียกอะไรที่เก็บ
1: ซองกันชื้น
0: ใช่อาจจะมีซองกันชื้นเป็นที่เก็บให้มันมิดชิดไม่ให้เขาเรียกไม่ให้อากาศมันเข้าถ้าอากาศมันเข้าเมื่อไหร่ก็คือมันจะแข็งนะคะจับตัวกันเป็นก้อนใช่ค่ะแล้วมันก็จะใช้ไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะ
1: ขอโทษค่ะ

0: คะ
1: ช่วงนี้เราจะต้องปิดไฟก่อนเนาะ
0: ใช่ค่ะต้องปิดไฟก่อนนะคะ
1: ช้อนช่วย
0: ท่านผู้ชมลองสังเกตดูตอนนี้คือเราค่อยๆ คนนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะเริ่มหนืดนะคะเป็นเนื้อเจลขึ้นมานะคะจะดูยังไงลักษณะว่ามันสามารถใช้ได้แล้วก็คือลักษณะที่เป็นผงสีขาวอะค่ะท่านผู้ชมลองสังเกตนะคะลักษณะที่เป็นผงสีขาวเขาก็จะเริ่มหนืดขึ้นมาแล้วมันก็จะ
1: ต้องแบบกลายเป็นใสหมดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่แบบดูแล้วยังเป็นผงๆอยู่นะ
0: ค่อยๆคนไปนะคะเรื่อยๆนะคะ
1: ก็ยังไม่ต้องเปิดไฟเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะจริงๆอ่ะถ้าท่านผู้ชมทําในปริมาณเยอะๆเราสามารถแช่ตัว AVC นี้ไว้ได้นะคะถ้าเธอทําปริมาณแบบ5กก10กกอย่างเงี้ย
1: ค่ะที่เราจะมาคนไม่ไหวอ่ะ
0: ใช่ค่ะก็คือขั้นตอนเนี้ยก็คือ
1: แช่น้ํา
0: ไว้1คืนนะคะ
1: ให้มันอิ่มตัว
0: ใช่มันอิ่มตัว
1: แล้วเรามาจะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันจะกวนง่ายใช่มั้ยคะมันจะใสเลยมั้ย
0: ใช่ค่ะมันก็จะคือใสแล้วก็เกิดเป็นเนื้อเจลขึ้นมานะคะ
1: นี่เราทําน้อยนะมันก็
0: ไม่ต้องรอค่ะถ้าสําหรับบางท่านที่อาจจะทําปริมาณเยอะๆหรือว่าแบบว่าไม่รีบก็คือแช่ไว้ได้เลยค่ะ
1: ถ้าเราไม่รีบก็แช่
0: ใช่ค่ะ
1: แช่ไว้ล่วงหน้าก่อนจะทํา
0: ค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะเริ่มหนืดขึ้นมาแล้วนะคะ
1: เริ่มจะเป็นเนื้อเจลแล้ว

0: ไอสารพวกนี้นะคะเราจะหาซื้อได้ที่ไหน
1: ตามร้านพวกเคมีได้เลยค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ
0: เอาชื่อตามที่เราอันเนี้ยไปให้เขาดูได้เลย
1: ได้ค่ะสอบถามทางร้านได้เลยเพราะบางตัวบางที่เขาอาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะ
0: แต่ว่าทดแทนกันได
1: ้ใช่ค่ะสอบถามได้เลยค่ะเพราะว่าแม่งก็เอาชื่อทางวิทยาศาสตร์นะคะใช่เพราะแต่ละร้านบางครั้งเขาเรียก
0: ชื่อทางการค้า
1: ใช่ชื่อทางการค้าไม่เหมือนกันใช่ค่ะอย่างพวกไวออยอย่างเงี้ยเห็นไหมคะบางตัวบางที่เรียกไวออยบางที่เรียกน้ำมันแก้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะเรียกเหมือนกันใช่ค่ะท่านผู้ชมนะคะลองสังเกตดูนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะเริ่มเป็นเนื้อ
0: เจลแล้ว
1: เนื้อเจลแล้วนะคะก็จะใสแล้วนะคะทีนี้เราก็จะพออุณหภูมิอันเนี้ยเวลาเราจะใส่ในส่วนของพวกที่เป็นสารสกัดหรือของเสียต่างๆนะคะ
0: ใช่
1: ก็ต้องให้อุณหภูมิเขาต่ำกว่า40องศานะคะถึงจะสามารถใส่พวกสารสกัดหรือกลิ่นได้นะคะไม่งั้นถ้าเกิดเราใส่ตอนที่อุณหภูมิร้อนๆนะคะจากสารสกัดหรือพวกใช่เขาจะได
0: ้หาย
1: ไปหรือสารกันเสียอาจจะอยู่ได้นาน2ปีอาจจะลดลงมาอะไรอย่างเง
0: ี้ยสรรพคุณเขาจะลดลง
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าความร้อนมันมากเกินไปทีนี้คือถ้าเราชำนาญแล้วเนี่ยเราก็จะกะถูก
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเรายังไม่ชำนาญเราจะต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยมันจะเป็นยาวๆเนาะ
1: ยาวก็ได้ค่ะ
0: สั้นกลัวว่ามันจะหม้อมันร้อนมากไม่ร้อนมั้ง
1: ไม่ร้อนมากค่ะ
0: ก็จะจิ้มลงไปแต่ว่าเวลาจิ้มเนี่ยเวลาเราวัดอุณหภูมิของในหม้อเนี่ยนะคะอย่าจิ้มไปจนสุด
1: ตรงเนี่ยค่ะก็คืออาจจะเนี่ยค่ะ
0: เพราะว่ามันจะได้อุณหภูมิหม้อแทนที่จะได้อุณหภูมิของเจลที่เรากำลังทำอยู่
1: ใช่ค่ะทีนี้พอได้ที่แล้วก็จะใส่ส่วนของส่วนที่3ลงไปเลยนะคะอาจารย์ละลายหรือยังคะของเราว
0: ิ
1: ตาม
0: ิ
1: น B3 กับวิตามิน B5 อาจารย์ใส่ลงมาได้เลยค่ะนะคะค่อยๆคนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดฟองอากาศได้นะคะ
0: ซึ่งเราไม่ต้องการ
1: ใช่ค่ะจริงๆถ้าเกิดเราทำถ้ามันมีฟองเราก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนเพื่อที่จะให้ฟองมันยุบใช่ค่ะนะคะทีนี้เรามาดูส่วนที่4นะคะส่วนที่4ก็จะมีทั้งทวีน60น้ำหอมแล้วก็ตัวสารกันเสียคือฟีโนสแตทนะคะจะต้องเอา3ตัวเนี้ยมาผสมรวมกันค่ะอาจารย์
0: ก่อนที่จะเทลง
1: ก่อนที่จะเทลงค่ะขออนุญาตนะคะ
0: ค่ะให้รวมกันต้องคนไหม
1: ใช่ค่ะคนมาได้เลยค่ะ
0: อ๋อมันเหนียวเหนียว
1: อันนี้จะเป็นน้ำหอมนะคะอาจจะละลายกับน้ำ2กรัมต่อน้ำ100กรัมก็ได้ค่ะทำขึ้นไว้แล้วก็พอละลายเสร็จผสมกันแล้วก็กรองหรือผ่านกระดาษกรองชาแล้วก็เก็บไว้ได้จริงๆถ้าเราไปซื้อมันก็จะมีลักษณะที่เป็นแม่สีทั่วไปตอนที่เราเนี่ยค่ะแม่สี
0: คืออย่างนี้สีที่เราไปซื้อมันเป็นสีคอสเมติก
1: ใช่
0: ไม่ใช่สีผสมอาหารนะคะไปบอกเขาว่าใช้สีที่มันละลายในน้ำเพราะว่าเขาจะมีละลายในน้ำมันด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่สีละลายในน้ำมาเนี่ยมันจะมาเป็นผง
1: เป็นผง
0: เราไม่สามารถที่จะเอาเป็นผงใส่เข้าไปได
1: ้ไม่งั้นก็คือผงเขา
0: ไม่งั้นมันจะเยอะ
1: มันจะ
0: เข้มมากนะคะเขาต้องเอาผงเนี้ยไปละลายน้ำก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็กลายเป็นเหมือนสีน้ำสีที่อยู่ในน้ำนะคะเป็นขวดแล้วถึงจะเอามาหยด
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมทีนี้เวลาหยดเนี่ยมันก็จะต้องทยอยหยดดูว่า
1: ไม่งั้นก็ช่างเลยค่ะอาจารย
0: ์ช่างก็ได้
1: ใช่เรามีแต่ช่างก็คือช่างเราก็จะได้แบบรูปแบบเดิมเวลา

0: เราไปทำครั้งต่อไปอัน
1: นี้ต้องแบบว่าถ้าครั้งแรกเราอาจจะใช้นับหยดก่อน
0: ค่ะ
1: ช่างดูก่อนก็ได้ค่ะแล้วใส่ไปเนี่ยว่าสีเนี่ยเป็นที่พอใจเราหรือยัง
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะเราจะได้รู้จำนวนหยดนะแล้วหลังจากนี้เราจะรู้น้ำหนักของมันเอาไปช่างเป็นน้ำหนักเนี่ยต่อไปเราก็จะในสูตรเราก็จะรู้ว่าใช้สีอ่ะหนักเท่าไหร่
0: ค่ะอันนี้ก็ละลายแล้วนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของส่วนที่สีนะคะลงไปนะคะ
1: ไม่ใส่มันก็เป็นใสๆใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าไม่ใส่สีนะคะ
0: ใช่ค่ะก็จะเป็นเนื้อเจลที่แบบใส
1: ใส
0: แต่ถ้าเราแบบอยากแต่งเป็นเจลใบบุบ
1: ให้ได้บรรยากาศ
0: ใช่ค่ะก็จะต้อง
1: แต่งสีก็
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ต้องระวังนะอย่าเรื่องสีนะคะต้องไปละลายให้มันเป็นขวดเป็นสีน้ำนะคะ
0: ไม่งั้นเราก็จะได้ลักษณะเป็นผงเพราะบางครั้งมันอาจจะแบบเป็นผงแล้วไม่ละลาย
1: ใส่ไปแล้วมันก็แบบ
0: อาจารย์คะหนูขอถ้วยนะคะเราจะได้ให้ท่านผู้ชมดูว่าที่เราได้มาแล้วนะคะ
1: เอาวางแล้ว
0: กันนะคะอันนี้คือสูตรแรกนะคะเรียบร้อยนะคะ
1: เจล
0: บำรุงผิวใบโบกนะคะค่ะเอาวางไว้นี่ก่อนได้ค่ะสูตร
1: พอเดี๋ยวเราต้องทำสูตร
0: ใช่ค่ะ
1: ที่สาน
0: ไปนะคะสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองก็เป็นโทนเนอร์แตงกวานะคะก็คือใช้บำรุงใช่ค่ะใช้บำรุงผิวนะคะก่อนที่เราจะทาพวกครีมบำรุงต่างๆนะคะสัดส่วนนะคะมีอะไรบ้างนะคะสัดส่วน100กรัมนะคะตัวแรกอันนี้เราจะแบ่งเป็นด้วยกัน2ส่วนนะคะอาจารย์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนที่1นะคะก็คือตัวทําละลายก็คือตัวน้ํานะคะอันนี้จะอยู่ที่ปริมาณ 72.99 กรัมนะคะตัวต่อมาก็คือตัวอะลาโตอีนนะคะก็คือตัวลักษณะเป็นผงสีขาวนะคะก็คือป้องกันการแพ้หรืออาการระคายเคืองนะคะก็จะอยู่ที่ 0.5 กรัมนะคะตัวต่อมาลักษณะเป็นอะมิโนโค้ดนะคะลักษณะก็จะเป็นผงนะคะสีขาวเหมือนกันอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอะไรให้ความชุ่มนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงอยู่ในเขาเรียกอะไรในแนวระดับกล้ามเนื้อที่ลึกนะคะให้ความชุ่มชื้นไปเลยนะคะก็จะอยู่ที่ปริมาณ1กรัมนะคะตัวต่อมาก็คือป๊อปปอรีนไกลคอนนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะให้อยู่บนผิวอย่างเงี้ยค่ะเป็นเวลาใช่ค่ะใช้ไปแล้ว
1: ไม่ระเหยไปเร็วใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็จะอยู่ที่ปริมาณ2กรัมนะคะตัวต่อมาซิติกแอซิดนะคะคือหรือตัวปรับค่า pH นะคะอันนี้หรือเรียกง่ายๆลักษณะของเขาก็จะเป็นกดนะคะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะลักษณะนะคะก็จะใส่อยู่ที่ปริมาณ 0.01 กรัมหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นกรดมะนาวนะคะถ้าเราเรียกง่ายๆถ้าเกิดแบบใช่ซิตริกแอซิดเรียกง่ายๆก็คือเป็นกรดมะนาวที่ช่วยในเรื่องของการปรับค่า pH ให้เหมาะกับผิวเรานะคะจริงๆผิวเราก็คือจะอยู่ในช่วงค่าเท่าไหร่ถ้าปกติเลยก็คือ
1: ก็จะเป็น 5.5
0: 5.5 ถึง 7นะคะก็จะเป็
1: นกรดอ่อน
0: กรดอ่อนๆใช่ค่ะนะคะ
1: เพราะ7มันคือกลาง
0: ใช่ค่ะถ้าเหมาะกับผิวก็จะอยู่ประมาณ 5.5 ถึง 7นะคะพอในส่วนที่1ผ่านไปแล้วนะคะส่วนที่2มีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นวิทัสเซลนะคะอันนี้ก็จะเป็นสารที่ช่วยในเรื่องของกระชับรูขุมขน
1: ใช
0: ่ค่ะอันนี้ก็จะลักษณะของเขาก็จะเป็นน้ำนะคะสีใสเป็นสารสกัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของกระชับรูขุมขนทำให้ผิวขาวกระจ่างใสนะคะก็จะใส่อยู่ที่ปริมาณ20กรัมนะคะตัวต่อมาไฮไลท์ของเราเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าเรานี้เป็นทอนเนอร์แตงกวาเพราะฉะนั้น
1: ต้องมีแน่นอน
0: ใช่ค่ะก็คือเป็นสารสกัดแตงกวานะคะก็จะช่วยในเรื่องของให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรให้ความชุ่มชื้นกับผิวกระชับรูขุมขนได้ด้วยเพราะว่าในสารสกัดผลแตงกวาค่ะเขามีเขาเรียกวิตามินเกลือแร่ต่างๆ

0: นะคะอาจารย์ตัวนี้นะคะเป็นผงสีขาวอันเนี้ยก็จะช่วยในเรื่องของควบคุมความมันเพราะว่าของเรามันเป็นโทนเนอร์โทนเนอร์ที่ใช้ในเรื่องของ
1: ปรับสภาพผิวก็ได้
0: ปรับสภาพผิว
1: ต้องคุมให้หน้ามันด้วยเนาะ
0: ควบคุมความมันบนใบหน้าเรานะคะก็จะใส่อยู่ที่ปริมาณ1กรัมนะคะตัวต่อมาสารกันเสียเพื่อที่จะไม่ให้เขาเรียกอะไร
1: ของเราจะได้มีอายุการใช้งาน
0: ได้นานขึ้นได้นานถึง
1: 2ปีตามที่เราคือมาตรฐานเนา
0: ะ
1: มาตรฐานของเครื่องสำอาง
0: ก็จะใส่เป็นฟีโนสเตตนะคะก็จะอยู่ที่ปริมาณ1กรัมนะคะตัวต่อมาก็คือกลิ่นนะคะอย่างที่บอกท่านผู้ชมสามารถใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ขึ้นอยู่ที่ความชอบของเราตอนนี้มันก็จะมีกลิ่นอย่างวันนี้โทนเนอร์แตงกวา
1: เราก็จะใช้กลิ่นอะไร
0: แตงกวาก็มีนะคะอาจารย์อ๋อ
1: เขามีขายด้วยใช่ไหม
0: ใช่มีขายด้วยค่ะกลิ่นแตงกวาก็มีขายหรือแม้แต่ที่เป็นสีแตงกวา
1: สีแบบ
0: เราอาจจะเพิ่มเป็นสี
1: เขียวๆหรือออก
0: ใช่ก็สามารถแต่งได้ให้คู่ไปกับโทนเนอร์แตงกวากลิ่นสีออกแบบเขียวๆนิดนึงแล้วก็อาจจะเป็นกลิ่น
1: คือสีที่แต่งเนี่ยมันก็ควรจะสอดคล้องก
0: ับ ใช่ค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์นะคะอย่างเช่นโทนเนอร์แตงกวาใส่สีแดงได้ไหม
0: ค่ะโทนเนอร์แตงกวารู้สึก
1: ความรู้สึก
0: ถ้าเป็นโทนเนอร์แบบมะเขือเทศอย่างเงี้ยอาจจะเข้ากันเวลาเราทำอะไรแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับการแต่งสีกับการแต่งกลิ่นให้มันเข้ากันอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะนะคะอันนี้คือสัดส่วนในปริมาณ100กรัมนะคะทีนี้วิธีการทำก็ง่ายมากเลยค่ะอาจารย
1: ์
0: เราเอาแค่ในส่วนของส่วนที่1อ่ะค่ะให้ความร้อนอุณหภูมิเพื่อที่จะให้สารเขาละลายนะคะใช
1: ่
0: พอละลายเสร็จแล้วก็ใช่ค่ะปิดแล้วก็ยกลงนะคะแล้วก็พอเขาละลายเสร็จแล้วก
1: ็ใส่ที่เหลือ
0: ใส่ที่เหลือส่วนที่2ลงไปนะคะแล้วเราก็นำมากรองนะคะเราเริ่มทำเลยนะคะอาจารย
1: ์
0: ส่วนที่หนึ่งอย่าลืมบอกว่าเรามีเขาเรียกอะไรวิตามิน
1: B6 ที่จะต้องละลาย
0: ที่จะต้องละลายก่อนนะคะใช่ในส่วนที่สองนะคะท่านผู้ชมจำไว้ให้ดีนะคะจะต้องมีวิตามิน B6 นะคะที่เขาจะละลายกับน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งน้ำจากในส่วนที่หนึ่งมาละลายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยคน
1: นะคะ
0: ใช่
1: ความมือคน
0: นี่นะคะเราก็จะเทเริ่มต้นเลยใส่น้ำลงไปนะคะตัวทำละลายนะคะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปิดไฟนะคะเอาละตัวอีนะคะ
1: ถ้าเราทำคนเดียวที่เราต้องละลายพวกนี้ไว้ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะจริงๆพวกนี้มันละลายไม่ยากค่ะอาจารย
1: ์ทิ้งไว้ก็
0: ใช่ทิ้งไว้เขาก็ละลายนะคะตัวต่อมาคือเป็นอะมิโนโค

0: ตัวต่อมาก็คือเป็นป๊อปปารีนนะคะ
1: เสียงขวด
0: ตัวต่อมาก็เป็นซิตริกแอซิดนะคะจริงๆลืมบอกท่านผู้ชมไปค่ะที่ซิตริกแอซิดอ่ะลักษณะของเขาจะเป็นผงอาจจะเอาน้ำ
1: ต้องเอาน้ำ
0: ใช่ค่ะมาละลายให้เขาเพื่อที่จะนิดนึงก็ได้เนี่ยค่ะ
1: ก็มี2ตัวที่จะต้องละลายก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือวิตามิน
0: B6 กับซิตริกแอซิด
1: กับซิตริกแอซิดเนาะ
0: เพื่อที่จะละลายได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าแบบเราไม่ได้ละลายก็ละลายไปกับพร้อมกับในส่วนที่หนึ่งได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะ
1: เอาอะไรเอ่ย
0: แล้วก็จะมีที่โคนนะจะขออนุญาตเปิดไฟนะคะ
1: ไฟต่ำ
0: ใช่ค่ะค่อย
1: ๆไฟต่ำสุด
0: นะคะให้เขาละลายจนใสเลยนะคะ
1: เขาละลักใช่ไหม
0: ไม่ยากค่ะละง่ายละลายได้ง่ายค่ะ
1: ง่ายกว่าเจลอีกเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเพราะเจลเขามีสารที่เป็นก่อเจลนะคะ
1: ใช้เวลา
0: ก็ค่อยๆนะคะใจเย็นๆนะคะไม่ต้องใจร้อนนะคะ
1: เวลาเราคนเนี่ยเราควรจะคนไปทางเดียวกันหรือว่าเราคนไปคนมาได
0: ้จริงๆแนะนำให้คนไปในทางเดียวกันจะดีกว่าค่ะจะดีที่สุดนะคะเขาก็จะเริ่มพออุณหภูมิเขาได้ที่เขาก็จะเริ่มใสขึ้นมาแล้วนะคะ

0: สายปิดไฟใช่ไ
1: หมดูให้หมดเลยนะคะว่า
0: ไม่มีหลงเหลือ
1: ใช่ไม่มีสารที่เป็น
0: เม็ด
1: หลงเหลือเม็ดหรือผงสีขาวหลงเหลือหมดเลยนะคะให้เขาใสเลยนะคะขออนุญาตนะคะท่านผู้ชมก็จะได้เห็นได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของส่วนที่หนึ่งนะคะอันนี้คือในส่วนของส่วนที่หนึ่งนะคะที่เราได้ทำการละลายด้วยอุณหภูมิความร้อนนะคะละลายจนใสแล้วเราจะค่อยๆเทในส่วนของส่วนที่สองนะคะลงไปนะคะ

0: นะคะพอทุกอย่างส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะมาทำการกรองอีกรอบนึงนะคะขออนุญาตนะคะ
1: โดยใช้กระดาษ
0: ใช่โดยใช้กระดาษกรองชานะคะ
1: เพราะมันจะกรองละเอียดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอันนี้นะคะ
1: ออกมาจะใส
0: ผลิตภัณฑ์นะคะที่เราได้วันนี้นะคะก็จะเป็นเจลใบบัวบกนะคะกับโทนเนอร์แตงกวานะคะทีนี้วิธีใช้เนี่ยค่ะอาจารย
1: ์
0: ขออนุญาตนะคะมีช้อนไหมคะแล้วก็เจลลักษณะเขาจะเป็นเจลล้างทำความสะอาดหน้าของเราได้ปกติเนี่ยค่ะเราก็จะทานะคะค่อยทานะคะเห็นไหมคะก็จะให้ความชุ่มชื้นบนใบหน้าเรานะคะอันนี้ก็คือ
1: มันก็จะค
0: ่
1: อยๆค่อยๆซึมแล้วก
0: ็ใช่ค่อยๆซึมไปนะคะที่ผิวเรา
1: เหนอะไหม
0: ไม่เหนอะค่ะอาจารย์นะคะนะคะก็จะ
1: ดูชุ่มชื้น
0: ใช่ค่ะดูชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็โทนเนอร์นะคะโทนเนอร์แต่งก็คือก่อนที่เราจะทาครีมแล้วก็ใช้โทนเนอร์เนี่ยค่ะเหมือนกับเราใช้โทนเนอร์ลงมาแล้วก็ตบตบตบตบตบที
1: ่เอาน้ำตบ
0: ใช่เป็นน้ำตบก็ได้ค่ะตบตบตบที่หน้าเราเพื่อที่จะกระตุ้นคอลลาเจนด้วยกระตุ้นเขาเรียกเส้นเลือดของเราให้มีความแบบคือเพิ่มเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือที่เขาตบเนี่ยเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยถ้ามันมีการอย่างเงี้ยตบๆเนี่ยมันจะกระตุ้นให้คอลลาเจนทำงานนะเออเขาก็เรียกว่าน้ำตบ
0: น้ำตบนะคะอันนี
1: ้ก็เลยเรียกว่าน้ำตบ
0: นะคะ
1: ใช้โทนเนอร์ก่อน
0: ค่ะ
1: ล้างหน้าเสร็จใช้โทนเนอร์ก่อน
0: แล้วก็ใช้เป็นพวกเจลหรือครีมต่างๆที่เราของเราได้เลยนะคะทีนี้ในรูปแบบของการใส่อย่างเจลอย่างเงี้ยเราก็อาจจะหาเป็นมันก็จะลักษณะอาจจะ
1: เป็นเหลวๆหน่อย
0: ใช่อาจจะเป็น
1: หลอด
0: ก็ได้นะคะ
1: ใส่ยากนะ
0: ใช่หรือจะเป็น
1: มีเครื่องมือ
0: ขวดก็ได้ค่ะที่เราจะเลือกใช้นะคะ
1: ขวดปั๊มได้ไหมขวด
0: ปั๊มได้
1: ม
0: ัน
1: จะออกไหม
0: ออกค่ะได
1: ้
0: ขวดปั๊มได้ค่ะอย่างโทนเนอร์อย่างเงี้ยเราก็อาจจะหาเป็นขวดที่เป็นเขาเรียกอะไรขวดแก้วก็ได้ค่ะก็จะดีหน่อยแล้วก็เก็บไว้จริงๆเก็บไว้ไม่ต้องแช่เย็นก็ได้นะคะอุณหภูมิปกติได้เลยใช่ค่ะอย่างโทนเนอร์อย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะให้เขาเรียกอะไรกลับมาแบบให้มันแบบเย็นๆกับใบหน้าเราก็อาจจะแช่ไว้ก็ได้
1: แช่ไว้
0: ใช่แล้วก็ทาที่หน้าเราก็จะเขาเรียกความเย็นก็จะช่วย
1: ทีนี้ผู้ชมบางท่านอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเรามีเครื่องสำอางหลายอย่างเลยอะไรมันจะใช้ก่อนอะไรมันจะใช้ทีหลังนะจะสังเกตง่ายๆว่าเอาเนื้อที่มันเหลวมากที่สุดอ
0: ่ะ
1: เรียงไปนะคะเช่นมีน้ำที่เป็นน้ำเอาน้ำลงก่อนนะคะต่อมาเอาเป็นพวกเจลหรือพวกเซรั่มพวกเซรั่มนะคะแล้วถึงจะเอาเป็นพวกโลชั่นหรือครีมลงอันไหนที่หนืด

0: มากๆเนี่ยเอาไว้สุดท้ายเพราะไอ้พวกนี้มันจะได้ซึมเข้าไปก่อนนะถ้าเราใช้ไอ้แบบหนืดๆไปก่อนเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ได้แล้วนะคะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าเราควรจะใช้อะไรก่อนหลังเนี่ยเราดูจากความเข้มข้นข้นหนืดอะ
1: ค่ะ
0: ข้นหนืดของมันว่าอะไรที่มันใสกว่าเรียงตามลำดับไปนะคะก็จะใช้แล้วได้ประสิทธิภาพอย่างที่ต้องการ
1: ใช่ค่ะ ค่ะสำหรับอย่างคนที่อาจจะอยากจะไปแบบทำเป็นเขาเรียกอะไรออกจำหน่ายอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ชมลองทำไปดูแล้วก็ลองไปติดต่อที่สาธารณสุขจังหวัดของที่อย.ถ้าเป็นในส่วนกลางก็คืออย.นะคะถ้าเป็นต่างจังหวัดก็คือสาธารณสุขจังหวัดท
0: ุ
1: กจังหวัดนะคะลองติดต่อดูนะ
0: คะ
1: ก็ทางจังหวัดเขาก็จะให้ความรู้ว่าควรมีอะไรบ้างม
0: ี
1: ล
0: ัก
1: ษณะต
0: ้
1: องทำอย่างใช่ค่ะ
0: คือเครื่องสำอางเนี่ยทำใช้เองได้ไม่ต้องขอใครนะคะใช้เองแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มเอาออกไปให้คนอื่นใช้อันนี้กฎหมายกำหนดนะคะว่าต้องมีการ
1: จดแจ้ง
0: เขาเรียกว่าจดแจ้งเร
1: ีย
0: กว่าเลขจดแจ้งนะเพราะบางคนยังไม่เข้าใจหยิบขึ้นมาดูเครื่องสำอางไม่เห็นมีคำว่าอย.เลย
1: ค่ะก็จะ
0: ซึ่ง
1: สงส
0: ั
1: ย
0: ก็จะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วตกลงมันได้ไหม
1: ค
0: ืออย่างนี้อย.คำว่าอย.เราเคยเห็นใช่ไหมต
1: ั
0: วอย.แล้วก็มีเลขเนี่ยสำหรับอาหารและยาเท่านั้นนะคะส่วนเครื่องสำอางเขาใช้คำว่าเลขจดแจ้งเลขจดแจ้งที่เท่าไหร่ก็คือว่าอันนี้แหละผ่านสำนักงานอย.มาแล้วนะถ้าส่วนเป็นยายาก็จะไม่มีอย.ไม่มีเลขจดแจ้งก็จะเรียกว่าทะเบียนยาเลขที่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะได้ไม่ต้องสงสัยหยิบขึ้นมาไม่เห็นมีคำว่าอย.
1: ก็ตกใจ
0: ตกใจ
1: แต่กล้าใช้
0: ไม
1: ่
0: ได
1: ้
0: ไม่กล้าใช้นะคะซึ่งเครื่องสำอางจะเรียกว่าเลขจดแจ้ง
1: นะคะ
0: ก็ขอได้ที่สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง
1: ส่วนกลางก็คืออย.
0: ตึกอย.ที่กระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ตรงจังหวัดนนทบุรี
1: ใช่ค่ะ
0: นะตรงนั้นเขาก็จะให้รายละเอียดเนา
1: ะ
0: ว
1: ่
0: าเราจะต้องทำยังไงบ้างจึงจะได้เลขจดแจ้ง
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นจึงจะเอาไปจำหน่ายก็ได้ไปแจกให้คนอื่นใช้ก็ได้นะคะอันนั้นไม่ผิดกฎหมายแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: สำหรับวันนี้เราเนาะอาจารย์ใช่ก็จะนาน
0: คิดว่าน่าจะได้ความรู้เอาไปทำผลิตภัณฑ
1: ์ใช่ลองทำใช้เองหรือจะลองไปจัดจำหน่ายลองทำขาย
0: เป็นอาชีพ
1: ใช่จากตอนที่ผ่านมาท่านผู้ชมก็อาจจะ
0: คืออ
1: ะไรเยอะแยะมากมายลองกลับไปทำดูนะคะยังไงฝากตอนเราตอนต่อไปด้วยนะคะ
0: มีหลายตอนนะคะที่น่าสนใจ
1: ใช่ค่ะ
0: เผื่ออะไรที่แบบถูกใจก็จะได้เอาไปใช้
1: นะคะสำหรับวันนี้นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พัชรินทร์มันการกับอาจารย
0: ์
1: ประ
0: โพ
1: ธิ์คำพิทักษ์นะคะต้องลาไปก่อนแล้วนะ
0: คะ
1: พบกับเราได้ใหม่ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับรายการนี้ก็ยังคงเป็นรายการที่นำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักการทฤษฎีหรือแนวคิดอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจเนี่ยมารวบรวมให้สำหรับผู้ที่ตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการแล้วครับแล้วก็อยากให้ธุรกิจของตนเองนั้นดำเนินไปได้อย่างดีนะครับเพราะว่าต้องยอมรับเลยว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยหรือว่าในการแข่งขันณปัจจุบันเกี่ยวกับด้านธุรกิจเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นๆอีกหลายอย่างนะฮะที่จะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยพลาดพลั้งนะฮะแล้วก็ในทางกลับกันนะครับก็ยังมีช่องทางแล้วก็มีปัจจัยอื่นๆนะครับที่จะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตไปได้เพราะฉะนั้นการที่เรานำความรู้ในเรื่องของการบริหารธุรกิจมารวบรวมจัดทำเป็นแผนธุรกิจเนี่ยก็เปรียบเสมือนเรากำลังทำคัมภีร์ในการรบเกี่ยวกับธุรกิจนะครับว่าในแต่ละขั้นตอน step by step ของเราแต่ละขั้นตอนไปต่อๆกันไปเนี่ยหรือโซ่ที่คล้องๆกันไปเนี่ยมันมีในเรื่องของตัวของการดำเนินธุรกิจอย่างไรและมีแนวคิดอย่างไรนะครับในการทำธุรกิจซึ่งจากที่ผ่านๆมานะครับถ้าใครได้ติดตามนะฮะก็จะเห็นว่าในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะมีความรู้ใหม่ๆเนี่ยนำมาเสนอให้แล้วก็เป็นความรู้ที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็นำมารวบรวมคัดกรองให้หรืออธิบายให้จากที่มันยากนะครับก็ให้กลายเป็นง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารเนี่ยก็นับได้ว่าได้รวบรวมหลากหลายแนวคิดมาไว้ด้วยกันนะฮะแล้วต่อจากนี้นะครับก็เป็นเรื่องสำคัญอีกหลายๆส่วนเลยนะครับสำคัญอย่างยิ่งเลยตรงนี้นะคะถือเป็นหัวใจเลยก็ว่าได้เพราะตอนนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงในเรื่องของแผนการตลาดนะครับแน่นอนนะในการทำธุรกิจเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยเราจะต้องมองในเรื่องของแผนการตลาดก่อนว่าในการทำแผนการตลาดเนี่ยเราจะต้องมีแผนในการขายอย่างไรแผนในการดูแลลูกค้าแล้วก็ในการแสวงหาลูกค้าเนี่ยอย่างไรซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะอธิบายกันหลายๆช่วงเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาดูในเรื่องของแผนการตลาดก่อนว่าในตัวของธุรกิจหรือว่าตัวของ business model นะคะว่าในแผนการตลาดเนี่ยเขาว่าเวลาเขาเขียนเนี่ยเขาจะเขียนออกมาในลักษณะแบบไหนนะครับแล้วก็ออกมาแล้วเนี่ยจะมีผลอย่างไรนะฮะเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับเรื่องของแผนการตลาดนะในแผนการตลาดนะครับเราตรงเนี้ยเขาก็จะบอกเกี่ยวกับเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เป็นหลักนะฮะในเรื่องของกลยุทธ์สินค้ากลยุทธ์การขายสินค้าผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการนะฮะในตัวของธุรกิจของเราตรงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปพูดถึงสิ่งที่สำคัญมากไปกว่าตรงนี้นะครับเราก็จะมาดูก่อนว่าในส่วนของแผนการตลาดเนี่ยเรามองนะฮะเรามองผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไรนะฮะเรามองผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไรแน่นอนเราได้เคยพูดไปแล้วนะครับว่าการที่ผลิตภัณฑ์ของเราจะสามารถขายได้หรือว่าเป็นที่ยอมรับเนี่ยเราจะต้องตอบโจทย์3ข้อของลูกค้าดังต่อไปนี้นะฮะตอบโจทย์3ข้อข้อที่1เลยผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้านะฮะข้อที่2ผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องช่วยทำให้เกิดความสะดวกหรือสบายมากขึ้นและ3ผลิตภัณฑ์นั้นจะถูกซื้อจากคำบอกเล่าของคนอื่นๆหรือผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์จะเห็นได้ว่า3ตัวนี้เป็น3ตัวที่ช่วยในการบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราหรือเป็นตัวย้ำว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นสามารถที่จะใช้3ตัวนี้ในการแก้ปัญหาหรือเปล่าแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ไหมเขาเกิดปัญหาอะไร
หรือถ้าไม่เกิดปัญหามันช่วยให้ชีวิตเขาเกิดความสะดวกสบายขึ้นไหมเพราะถ้าไม่เลยแน่นอนเขาไม่ซื้อผลิตภัณฑ์เราแน่นอนจะซื้อทำไมในเมื่อซื้อไปก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นกับตัวเขาและ3จากคำบอกเล่าหมายความว่ามีการรีวิวไหมหรือว่ามีการบอกต่อไหมว่าผลิตภัณฑ์ของเราดีหรือไม่ดีอย่างไรตรงนี้เนี่ยข้อ3เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าโดยเฉพาะในกลุ่มของกลยุทธ์แบบปากต่อปากเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คลาสสิกหมายถึงว่าเราจะขายของได้หรือไม่ได้เนี่ยเรามักจะได้ยินคนอื่นๆเนี่ยบอกตอบกลับเรามานะฮะเพราะฉะนั้นในแผนการตลาดในแผนการตลาดก็จะมีในเรื่องของกลยุทธ์มีลักษณะเป็นการสร้างนะฮะบุคลิกของสินค้าตรงนี้น่าสนใจมากบุคลิกของสินค้าคืออะไรตรงนี้บุคลิกของสินค้าคืออะไรให้เราเปรียบเสมือนสินค้าเป็นบุคคลก็ได้ในตัวบุคคลหนึ่งบุคคลเนี่ยจะ

มีลักษณะของรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรความสูงความขาวลักษณะการแต่งตัวสไตล์เป็นอย่างไรตรงนี้คือบุคลิกของสินค้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องกำหนดบุคลิกของสินค้าให้ชัดเจนทีนี้เวลาเรากำหนดบุคลิกของสินค้าเนี่ยเราจะกำหนดอย่างไรขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเรามาพูดกันในเรื่องของคลาสสิกที่สุดนะฮะในเรื่องของสิ่งที่คลาสสิกที่สุดก็คือในเรื่องของการทำส่วนผสมทางการตลาดในเรื่องของการทำส่วนผสมทางการตลาดส่วนผสมทางการตลาดคืออะไรส่วนผสมทางการตลาดก็คือสิ่งที่เป็นการบอกถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์สิ่งที่เป็นการบอกลักษณะถึงผลิตภัณฑ์โดยพื้นฐานแล้วเราจะประกอบไปด้วย4องค์ประกอบด้วยกัน4องค์ประกอบด้วยกันนะองค์ประกอบที่1เราจะเรียกว่าตัว productหรือตัวผลิตภัณฑ์องค์ประกอบที่2เราจะเรียกว่า price องค์ประกอบที่3เราจะเรียกว่า place และองค์ประกอบที่4เราจะเรียกว่า promotion ทีนี้ใน4ตัวนี้เรามักจะได้ยินนักการตลาดหรือบทเรียนหรือคำกล่าวหรือ textbook ต่างๆทางการตลาดเรียกว่า 4Pก็คือ 4P ตรงนี้นะฮะจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านจะมีความสลับสับสนหรือเคยอ่านเจอเช่นหนังสือเล่มหนึ่งพูดถึง 4P บ้างล่ะพูดถึง 6P บ้างล่ะพูดถึง 7P บ้างล่ะหรือพูดถึง 10P บ้างล่ะแบบนี้เป็นต้นก็แล้วแต่เดี๋ยวเราจะมาบอกว่าในแต่ละตัวของ P เนี่ยเวลาที่เราจะนำไปใช้เราควรใช้ P อะไรบ้างแต่ก่อนจะไป P อื่นๆไม่ว่าจะเป็น 6P 7P หรือ 10P เนี่ยเรามาดูในเรื่องของ 4P ก่อนเพราะ 4P เนี่ยเป็นเหมือนพื้นฐานจริงๆแล้วหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะมันเก่าจังเลยทฤษฎี 4P เขาเลิกใช้ไปแล้วมันเก่าแล้วเดี๋ยวนี้เขาไป 6P 7P ก่อนที่จะก้าวไปสู่ 6P 7P อันนั้นเราควรที่จะเริ่มในส่วนของ4P เสียก่อนเพราะ 4P เปรียบเสมือนพื้นฐานในการที่เราจะบอกผลิตภัณฑ์ให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์มีลักษณะอย่างไรนะทีนี้เรามาดูเลย P ตัวแรกในตัวของ P product ตัว P product เนี่ยเราจะแปลของเขาตรงๆเลยก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ในตัวผลิตภัณฑ์ทีนี้ในตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเราแปลว่าอะไรในตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็พูดถึงคุณสมบัติหรืออรรถประโยชน์ของเขาอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีอรรถประโยชน์อย่างไรการใช้งานเป็นอย่างไรสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ไหมเช่นเขาต้องการผงซักฟอกผลิตภัณฑ์หลักของเราตัวอรรถประโยชน์ของผงซักฟอกสามารถทำได้หรือไม่แบบนี้เป็นต้นนะฮะเพราะนั้นในตัวของ product ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักเนี่ยเราจะต้องกำหนดให้มันชัดในที่นี้หมายถึงอะไรชัดในเรื่องของส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเช่นรูปร่างหรือสีหรือกลิ่นหรือแบบหรือขนาดอะไรก็แล้วแต่ที่บ่งบอกว่ามันคือผลิตภัณฑ์ของเราต้องกำหนดให้มันชัดเช่นผลิตภัณฑ์อาหารถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเราต้องบอกเลยว่าอาหารของเรามีความโดดเด่นมีความโดดเด่นอย่างไร
มีความโดดเด่นในลักษณะแบบไหนและมีความโดดเด่นในเรื่องของอะไรเช่นสีที่ไม่เหมือนใครกลิ่นที่ไม่เหมือนใครรูปแบบขนาดไซส์หรือวัสดุที่ทำไม่เหมือนใครเป็นการนำเข้ามาใหม่เป็นการผสมผสานขึ้นมาใหม่แบบนี้ก็ถือว่าเป็นตัวผลิตภัณฑ์เพราะนั้นตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจึงเป็นตัวด่านแรกการเรียง product price place promotion เนี่ยมันมีเหตุผลว่าการที่เราจะตกแต่งบุคลิกของผลิตภัณฑ์เราจะต้องมองในเรื่องของรูปร่างหน้าตาของผลิตภัณฑ์ก่อนเป็นสำคัญว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วผลิตภัณฑ์นั้นดูแล้วเนี่ยมีองค์ประกอบหรือส่วนไหนบ้างที่อยู่ในลักษณะของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นองค์ประกอบแรกที่เราต้องให้ความสำคัญเลยก็คือตัวรูปลักษณ์รูปแบบผลิตภัณฑ์อาจจะแข่งขันในเรื่องของดีไซน์ก็ได้อาจจะแข่งขันในเรื่องของอรรถประโยชน์ก็ได้ก็แล้วแต่นะฮะ2เรามาดูเรื่องของ price เรื่องของราคาราคาเนี่ยเราจะต้องกำหนดออกมาให้อยู่ในลักษณะของการมูลค่าในการแลกเปลี่ยนมูลค่าในการแลกเปลี่ยนอย่างไรมูลค่าในการแลกเปลี่ยนมูลค่าในการแลกเปลี่ยนก็หมายถึงการที่เราเนี่ยกำหนดความเต็มใจจะจ่าย wanting to play นะฮะการเต็มใจจะจ่ายหรือเรียกว่าความเต็มใจจะจ่ายความเต็มใจจะจ่ายหมายถึงอะไรความเต็มใจจะจ่ายหมายถึงการที่ลูกค้าจ่ายเงินไปแล้วเกิดความภาคภูมิใจเอาง่ายๆลูกค้าจ่ายเงินแล้วเกิดความภูมิใจในการซื้อสินค้าของเราเช่นถ้าตรงนี้เราจะยังนึกไม่ออกให้เรามองกับตัวเองก็ได้ว่าเวลาตัวเองจ่ายเงินซื้อผลิตภัณฑ์อะไรไปมันก็จะความเขาเรียกว่าเกิดความเนี่ยมันคุ้มค่าคุ้มราคาหรือความภาคภูมิใจในการจ่ายเงินนั้นให้มันคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปอันนี้คือตัวของ product ตัวของ price ต่อจาก product price กับ product เนี่ยเราจะต้องมักมาคู่กันตรงที่ว่าเมื่อเราทำผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วเนี่ยความสมเหตุสมผลในการจ่ายเนี่ยจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันลูกค้าจะต้องเกิดความรู้สึกเราไม่เสียดายเงินเลยที่แบบที่จ่ายไปหรือเราสามารถที่จะมีความโอ้ใช้สินค้าดีแล้วได้อย่างแบบมั่นใจหรือเนี่ยมันคุ้มค่าคุ้มราคากับเราแล้วที่เราจ่ายไปมันตอบโจทย์ของเราได้อย่างเต็มที่เลยนะฮะนี่ก็คือลักษณะของการเราเรียกว่าความเต็มใจจะจ่ายนะฮะความเต็มใจจะจ่ายทุกบาททุกสตางค์ของลูกค้านะฮะทีนี้มาดู place ต่อ place นั่นแปลว่าสถานที่นะฮะสถานที่นี้ไม่ได้แปลว่าการตกแต่งหรือ decoration ต่างๆสถานที่นี้หมายถึงทำอย่างไรให้ลูกค้าเจอเราหรือเราสามารถซื้อสินค้าได้ที่ไหนพูดง่ายๆก็คือช่องทางการจัดจำหน่ายนั่นเองช่องทางการจัดจำหน่ายนั่นเองทีนี้ในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยในปัจจุบันทำง่ายกว่ามากง่ายกว่าเดิมง่ายกว่าตรงที่ว่าเวลาสมัยก่อนเนี่ยเราจะจัดช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยเราจะต้องมีการพูดถึง
โรงงานผลิตเสร็จไปค้าส่งไปค้าปลีกหรือโรงงานผ่านตัวแทนผ่านโบรกเกอร์ผ่านสารพัดกว่าจะไปพ่อค้าคนที่1พ่อค้าคนที่2อู้เยอะมากมายไก่กอแต่ในปัจจุบันการจัดดิสทริบิวชันหรือช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยมันง่ายมากเพราะเราสามารถจัดช่องทางการจัดจำหน่ายได้เพราะในปัจจุบันเรามีช่องทางการขายแบบออนไลน์ทีนี้ช่องทางการขายแบบออนไลน์ช่วยเราในเรื่องของอะไรช่วยเราในเรื่องของการที่เมื่อสินค้าผลิตเสร็จแล้วเราสามารถนำส่งสินค้าถึงใครได้เลยผู้บริโภคหรือลูกค้าได้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่านช่องทางหรือกระบวนการไหนเลยเพราะการจัดช่องทางแบบออนไลน์เนี่ยเป็นการส่งสารโดยตรง ระหว่างผู้ผลิตหรือคนมีสินค้าเนี่ยกับผู้บริโภคโดยตรงไม่ต้องไปผ่านเอเจนต์ไม่ต้องไปผ่านโบรกเกอร์ไม่ต้องไปผ่านคนขายคนที่1 คนขายคนที่2คนขายคนที่3อย่างนี้ไม่ต้องเลยเราสามารถผ่านไปได้โดยตรงเมื่อผ่านไปได้โดยตรงการขนส่งการติดต่อคอมมูนิเคทต่างๆมันก็จะสามารถทำได้ง่ายกว่าเราพูดได้ง่ายกว่าและราคามันก็จะตัดในเรื่องของต้นทุนตัดตรงนี้นะฮะตัดในเรื่องของต้นทุนหรือต้นทุนในการขายหรือโฆษณาออกไปตัดต้นทุนในการขายหรือต้นทุนในการโฆษณาออกไปเลยเพราะว่าเราขายแบบโดยตรงแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ไม่ต้องมาพูดแบบว่าเอ้ยเราบวกค่าขนส่งอะไรไม่ต้องแล้วเราใส่ตรงเลยนะฮะเพราะนั้นเพลสแต่ประเด็นไม่อยู่ที่ว่ามันทำยังไงประเด็นมันอยู่ที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยออนไลน์เนี่ยเราส่งได้ตรงก็จริงแต่ออนไลน์เองก็จะมีโจทย์ที่ยากอยู่ว่าทำอย่างไรให้ลูกค้าเห็นเราทำอย่างไรให้ลูกค้าเห็นเราหมายถึงลูกค้าจะเห็นเราได้ด้วยวิธีอะไรบ้างเพราะในปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมในการค้นหาข้อมูลของลูกค้าเนี่ยเก่งขึ้นมากเพราะฉะนั้นแน่นอนเราจะต้องทำให้ลูกค้าสามารถค้นหาเราได้ค้นหาเราได้สามารถบอกได้ว่าเซิร์ชเข้าไปแล้วเจอเราขึ้นเป็นอันดับหนึ่งหรือเป็นสินค้าที่อยู่ในแรกๆเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นโจทย์ของเพลสในการตลาดปัจจุบันเราจะต้องดูว่าทำยังไงให้ลูกค้าเจอเราได้ง่ายที่สุดเจอเราได้เร็วที่สุดเซิร์ชแล้วต้องเจอนะฮะทีนี้ตัวสุดท้ายตัวโปรโมชั่นโปรโมชั่นเนี่ยเราเรียกว่าการส่งเสริมการตลาดการส่งเสริมการตลาดคืออะไรการส่งเสริมการตลาดมันคือการกระตุ้นนะฮะมันคือการกระตุ้นยอดขายทีนี้เราเนี่ยชอบคุ้นหูมากกับคำว่าลดแลกแจกแถมทีนี้เรามาดูกันดีกว่าเอาแบบเต็มๆเลยว่าในการส่งเสริมการตลาดเนี่ยมันมีวิธีในการทำรูปแบบอะไรบ้างวิธีที่1เราเรียกว่าการโฆษณานะวิธีที่2เราเรียกว่าการประชาสัมพันธ์วิธีที่3ตรงนี้แหละที่เราคุ้นเคยเราเรียกว่าการส่งเสริมการขายหรือเซลล์โปรโมชั่นอันประกอบไปด้วยการลดแลกแจกแถมคูปองสะสมลดแลกแจกแถมคูปองใบสะสมกิฟต์วอเชอร์บัตรสมาชิกใดๆก็แล้วแ
นะเนี่ยเราอยู่ในเซลล์โปรโมชั่นหมดเลยนะที่เราชอบพูดว่าพอเราพูดถึงคำว่าเราต้องทำโปรโมชั่นนะงั้นเอารถแรกแจกแถมเลยอย่างเดียวอันนี้เป็นแค่เครื่องมือเดียวของการทำการส่งเสริมการตลาดทั้งหมดจริงๆแล้วการส่งเสริมการตลาดมีหลายเครื่องมือแต่ว่าที่เราชอบพูดกันเนี่ยคือเครื่องมือที่3นะฮะและต่อไปมีอันที่1โฆษณาประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขายอันที่4เราเรียกว่าพนักงานขายpersonal อันที่6เราเรียกว่าการโทรศัพท์อันที่6เราเรียกว่าจดหมายขายอันที่7เราเรียกว่าอีเวนต์นี่เป็นต้นและอันที่8ตู้ขายอัตโนมัติเห็นไหมว่าในการทำการส่งเสริมการตลาดเนี่ยมันมีด้วยกันอยู่8เครื่องมือซึ่งใน8เครื่องมือเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นการโฆษณาเนี่ยก็พุ่งประเด็นไปที่ตัวผลิตภัณฑ์อย่างเดียวเลยการประชาสัมพันธ์ก็มุ่งในเรื่องของการทำการตลาดเพื่อสังคมนะส่วนการส่งเสริมการขายที่เราชอบพูดถึงตรงนี้น่าสนใจตรงที่ว่าการส่งเสริมการขายเนี่ยเป็นการทำโปรโมชั่นที่เราชอบใช้กันเพราะว่า1มันเร็วมันเห็นผลได้ทันทีนะอย่างโฆษณาเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณหรือการลงทุนเยอะสำหรับการทำเซลล์โปรโมชั่นหรือการส่งเสริมการขายเนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของการที่กำลังจะบอกให้เรารู้ว่าเวลาเราใช้เนี่ยเราใช้ต้นทุนที่ต่ำทำได้เลยต้นทุนต่ำทำได้เลยผลตอบแทนดีเร็วแล้วง่ายแล้วได้เห็นเยอะเลยแต่ข้อเสียของมันคือสินค้าที่ทำเซลล์โปรโมชั่นหรือใช้เครื่องมือเซลล์โปรโมชั่นบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เขาเรียกว่ามันจะทำให้สินค้านั้นเนี่ยถ้าไม่ทำคนจะไม่ซื้อยกตัวอย่างเช่นเรามักจะมองเห็นเราจะมักจะเห็นสินค้าประเภทนี้กับสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปเช่นแฟบสบู่ยาสีฟันยาสระผมอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าเรายี่ห้อนี้ถ้ามีเซลล์โปรโมชั่นคนถึงซื้อนะแต่ถ้าไม่มีเซลล์โปรโมชั่นคนไม่ซื้อแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เรารู้ว่าอ๋อการที่เราไม่ทำเซลล์โปรโมชั่นเนี่ยไม่มีคนซื้อและอีกอย่าง image ของสินค้าเนี่ยมันจะดูเป็นสินค้าที่แบบทั่วๆไปไม่สามารถที่จะupper ขึ้นมาได้เพราะนั้นการเลือกใช้ก็ดีหรือแม้แต่เครื่องมือย่อยในการทำเช่นลดแลกแจกแถมคูปองบัตรสมาชิกเนี่ยเราเองก็ต้องดูด้วยนะว่ามันเหมาะกับสินค้าของเราไหมเช่นอย่างธุรกิจอาหารเนี่ยลดแลกแจกแถมอย่างเงี้ยทำไม่ได้แน่นอนสิ่งที่เราจะสามารถทำได้กับธุรกิจอาหารก็คือเช่นบัตรสมาชิกส่วนลดหรือกิฟต์วอเชอร์อย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องเลือกใช้ตามเทศกาลนะไม่ใช่มีมันทุกรอบหรือทุกครั้งอย่างนี้ก็ไม่ได้ทำให้สินค้าหรือร้านอาหารของเราบางทีเราวางโพซิชันเดี๋ยวจะพูดต่อไปเรื่องของโพซิชันเนี่ยเราวางโพซิชันไว้อย่างดีเลยเนี่ยพอถึงเราทำแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้สินค้าเนี่ยดูไม่เป็นไฮเอนด์ดูแบบอุ๊ยเดี๋ยวก็ทั่วๆไปอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราต้องพึงระวังแต่อย่างไรก็ดีที่เราบอกไปว่าบุคลิกภาพของผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะฮะที่มาจากข้อความในตรงนี้กลยุทธ์นะฮะมีลักษณะด้วยเป็นการสร้างบุคลิกภาพของสินค้าเนี่ยเพราะฉะนั้นบุคลิกภาพของสินค้าอันดับแรกเราก็ต้องสร้างจาก 4P นี้ก่อนเลยนะฮะทีนี้เอาล่ะประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าสำหรับ 4P ตรงนี้มันเป็นสินค้าที่เหมาะกับสินค้าโดยทั่วๆไปสินค้าโดยทั่วๆไปแต่ถ้ามันเป็นสินค้าประเภทร้านอาหารสินค้าประเภทร้านอาหาร 4P ของเราจะต้องบวกมาอีก 3P บวกอีก 3P มันจะกลายเป็น 7P ทันทีจะเท่ากับ 7P
7P ซึ่งตรงนี้น่าสนใจตรงที่ว่าสำหรับสินค้าที่

็นประเภทบริการก็สรุปได้ว่าถ้าเป็น 4P เนี่ยมันเหมาะสำหรับสินค้าทั่วไปแต่ถ้าคุณธุรกิจของเรามีการบริการเข้ามาเกี่ยวข้องจะต้องใช้ 7P สำหรับ 6P เนี่ยจะเหมาะกับสินค้าทั่วไปบวกกับมีเรื่องของการขนส่งเข้ามาแต่เราจะขอข้ามไปก่อนเพราะว่ามันใช้สโคปเดียวกันแต่ 7P เนี่ยจะเหมาะกับสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับสินค้าธุรกิจบริการโดยเฉพาะร้านอาหารเพราะ P ตัวที่บวกไปนั้นตัวแรกเราจะได้แก่ตัวเราเรียกว่าบุคคลก็คือตัว personal คือตัวพนักงานเสิร์ฟพนักงานเรียกว่าพนักงานให้บริการ P ตัวที่เมื่อกี้อันนี้ตัวที่5ตัวที่5ต่อไป P ตัวที่6เราจะเรียกว่า process ก็คือกระบวนการให้บริการแล้ว P ตัวสุดท้ายเราเรียกว่าการตกแต่ง Pricicle นะการตกแต่งเพราะนั้นในตัวของตัวพนักงานให้บริการเนี่ยเราพูดอย่างไรในตัวพนักงานให้บริการเนี่ยเราพูดถึงว่าในการที่พนักงานให้บริการเนี่ยพนักงานให้บริการเหมาะสมหรือเขาเรียกว่าการมีจิตใจแห่งการบริการหรือเซอร์วิสมายหรือเซอร์วิสมายไหมพนักงานเนี่ยให้บริการแล้วแบบหูมีความเต็มใจให้บริการมีจิตใจแห่งการให้บริการหมายรวมไปถึงการแต่งตัวนะฮะนอกจากจิตใจให้บริการแล้วยังเป็นเรื่องของการแต่งกายของพนักงานเราจะเห็นว่าในเรื่องของการแต่งกายของพนักงานเนี่ยถ้าเป็นกิจการร้านใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมียูนิฟอร์มมีแบบฟอร์มที่มันดูเหมือนกันเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความมั่นใจในการใช้บริการให้มีความอุ๊ยเรามาร้านเนี้ยอู้พนักงานแต่งตัวพรึบเลยอย่างนี้เป็นต้นนะต่อไปเป็นเรื่องของกระบวนการให้บริการกระบวนการให้บริการเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของวิธีการให้บริการหรืออ่ะวิธีการให้บริการหรือเราจะเรียกว่ารวมไปถึงลำดับคิวลำดับการจัดคิวในการให้บริการเราจะเห็นว่าบางธุรกิจหรือบางที่เนี่ยโอ้มีการจัดลำดับคิวที่ดีมากเลยมีการกดแผ่นป้ายรอมีการกดคิวมีการประกาศเรียกมีการบอกระยะเวลาก่อนหน้าว่าก่อนหน้าเรามีกี่คิวหลังมีเวลาบอกอย่างเงี้ยคือลำดับการจัดคิวเพราะนั้นกระบวนการให้บริการนอกจากเรื่องคิวแล้วยังตั้งแต่เรานับตั้งแต่ผ่านเข้ามาเลยผ่านเข้าประตูมาเลยผ่านเข้าประตูมาเลยลูกค้ามาถึงเราต้อนรับยังไงนะลูกค้านั่งการเสิร์ฟออเดอร์การเปิดเมนูการนำเสนอผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการชำระเงินวิธีการชำระเงินเป็นยังไงตรวจสอบความถูกต้องแล้วเป็นอย่างไรแบบนี้เป็นต้นนะก็จะทำให้ลักษณะของการบริการเนี่ยมันไหลลื่นในเรื่องของกระบวนการให้บริการนะและสุดท้ายเรื่องของ Pricicle ก็คือการตกแต่งการตกแต่งการ Decoration เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความดึงดูดทีเนี้ยตรงเนี้ยมันก็เราเรียกว่าอยู่ในความจินตนาการหรือความคิดของลูกค้าด้วยเพราะว่าอย่างเราคาดหวังกับการไปคาเฟ่ร้านคาเฟ่เนี่ยเราก็คาดหวังกับการไปถ่ายรูปกับวิวสวยๆมุมสวยๆของคาเฟ่นั้นๆเพราะฉะนั้นการไป
การตกแต่งร้านเนี่ยมันจึงเป็นปัจจัยที่จะทำให้ร้านเนี่ยดูแล้วน่าสนใจดูแล้วน่าไปนะยิ่งธุรกิจร้านอาหารเนี่ยคุณจะต้องมีจุดเด่นเลยว่าร้านเรามีอาหารลักษณะแบบคอนเซปต์หรือแนวคิดของร้านเป็นอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยในส่วนของเรื่องของการตลาดเนี่ยเราจะเห็นว่าพอเรากำหนดเห็นไหมมาการตกแต่งภายในและภายนอกตรงนี้เราก็จะบอกว่าคอนเซปต์ในการตกแต่งของเราเป็นอย่างไรบางคนเจาะลึกไปถึงลักษณะของวัสดุนะวัสดุในการตกแต่งเป็นอย่างไรชื่อและร้านมีลักษณะอย่างไรพร้อมแจ้งป้ายราคาเป็นอย่างไรนะฮะนี่คือเกี่ยวกับเรื่องของแผนการตลาดอย่างที่บอกมานะฮะการนำเสนอสินค้ากลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ขายยังไงจำหน่ายยังไงการกระจายสินค้าด้วยวิธีอะไรเดี๋ยวเราจะมานำเสนออีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าในแผนการตลาดเนี่ยทำยังไงแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะมาดูเขียนได้เขียนถูกเขียนเป็นเนี่ยอย่างน้อยเราจะต้องรู้ตัว 4P ก่อนว่า 4P ของเราคืออะไรจากนั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์ตัวเราเองว่าถ้าเราเป็นธุรกิจที่มีการให้บริการมีการให้บริการเราก็จะต้องเพิ่มจาก 4P เป็น 7P โดยที่มีP ตัวที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็อยู่ที่ผู้ประกอบการว่าเราเป็นธุรกิจแบบไหนคำถามถ้าเราเป็นธุรกิจบริการแล้วมีไม่ครบ 7P ได้ไหมตัวถ้ามีไม่ครบ7ก็แปลว่าเรามีแค่แผ่นนี้แผ่น 4P เรามีอยู่แล้วแต่อีแผ่นเนี้ย3ตัวเนี้ยเราไม่มีเพราะนั้นคุณจะขาดอะไรไปล่ะคุณเป็นธุรกิจบริการคุณจะขาดบุคคลให้บริการได้หรอคุณจะขาดกระบวนการได้หรอหรือการตกแต่งร้านไปได้หรอมันขาดไม่ได้เพราะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องบวกลงไปในกลยุทธ์ทางการตลาดก่อนว่าก่อนอื่นที่เราจะนำไปสู่ในเรื่องของกลยุทธ์เนี่ยอย่างน้อยเราจะต้องรู้ว่า marketing mix หรือส่วนผสมทางการตลาดของเราเนี่ยเหมาะกับในส่วนของ P อะไรเพราะในการเขียนแผนเนี่ยเวลาเราเขียนแผนเนี่ย เราจะเห็นได้เลยว่าเขาจะพูดในเรื่องของกลยุทธ์จุดเด่นเสมอเห็นไหมกลยุทธ์หรือจุดเด่นของตัวเองเสมอว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะชูจุดเด่นของเราอย่างไรรวมถึงเราก็ต้องไม่โกหกตัวเองด้วยเราต้องมีข้อจำกัดของตัวเองด้วยว่ามีอะไรบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าในการที่เราเนี่ยพูดถึงในเรื่องของแผนการตลาดเนี่ยเราจะมองในเรื่องของ marketing mix คือภาพรวมก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาย่อยอีกทีหลังว่าสิ่งที่เราจะต้องพูดถึงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับการทำแผนธุรกิจในเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดเพราะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกท่านจะต้องจับประเด็นแล้วก็ชี้ประเด็นไปให้เห็นเลยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสำหรับรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าท่านได้ไอเดียแล้วได้หลักการของแผนการตลาดไปแล้วว่าจะต้องทำอย่างไรให้เหมาะสมกับในเรื่องของการทำกลยุทธ์การตลาดเราเรียนรู้ไปแล้วว่า 4P เราต้องมีอะไรบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ท่านก็สามารถที่จะนำไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงได้เราไปเขียนรวบรวมข้อมูลของเรามาตามหลักเกณฑ์หลักการที่ได้นำเสนอไว้ในช่วงก่อนๆ นะฮะก็จะทำให้ท่านเนี่ยประสบความสำเร็จในการเขียนแผนการตลาดแล้วก็นำพาธุรกิจของท่านไปได้อย่างดีเลยนะครับวันนี้นะครับรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารเนี่ยก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าพร้อมกับความรู้และสาระดีๆทางด้านบริหารธุรกิจนะครับแล้วเราก็กลับมาเจอกันใหม่ว่าแผนธุรกิจนะในเรื่องของแผนการตลาดมีอะไรต่อสำหรับในวันนี้ต้องสวัสดีและขอบคุณครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5วัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปิดเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางมีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิด

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปร

0: การต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็ท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบน หรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
3: ้
2: น
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันนะคะกับดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุชเผื่อนพิภพอาจารย์ประจำจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะค่ะก็กลับมานะคะพบกันกับบวกลบคูณหารการคำนวณพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การอาหารบายครูชมบีค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็น EP ที่12แล้วเราก็จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับการคำนวณนะคะในเรื่องของ mass balance กันค่ะก่อนอื่นนะคะก็มาทำความรู้จักกับ mass balance กันก่อนว่าคืออะไรนะคะเราก็มักจะนิยมพูดทับศัพท์ไปเลยนะคะเวลาเราจะทำการคำนวณในเรื่องเกี่ยวกับมวลนะคะความสมดุลมวลสารของสิ่งที่เรากำลังทำการศึกษาหรือทดลองวิจัยอยู่เราก็จะเรียกนะคะว่าเป็น mass balance หรือนั่นก็คือสมดุลมวลสารนั่นเองคราวนี้เนี่ยคอนเซปต์สั้นๆนะคะของ mass balance เนี่ยก็คือ input เนี่ยจะเท่ากับ output เหมือนใน system ของระบบนะคะที่เวลาเราทำการทดลองหรือศึกษาอยู่เนี่ยก็จะมีเป็นระบบที่เรากำลังศึกษาดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาสักหนึ่งอย่างนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางทั้งระบบทั้งซิสเต็มนะคะก็จะมีอินพุตที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็น raw material ต่างๆรวมไปถึง output ที่เป็น product ออกมานะคะโดยถ้าเป็นพูดเรื่องของ mass balance ตามความสมดุลของมวลสาร

ารแล้วเนี่ย input ก็จะต้องเท่ากับ output ซึ่งก็หมายถึงมวลของสารที่เข้าก็จะต้องเท่ากับมวลของสารที่ออกทำไมถึงเท่ากันนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าสสารนั้นเนี่ยไม่สามารถหายไปหรือสร้างขึ้นเองได้ตามธรรมชาตินะคะก็คือถ้าเราใช้เอาท์พุตที่มีมวลนะคะอยู่เท่าไหร่นะคะเอาท์พุตออกมาก็ควรจะต้องมีมวลอยู่เท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นไปตามธรรมชาติซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของแมสบาลานซ์ก็มีอีกหลายๆปัจจัยนะคะที่คอยกำหนดนะคะแล้วก็ควบคุมสภาวะนั้นอยู่การที่ input จะเท่ากับ output เนี่ยก็จะไม่ได้เป็นเช่นนี้ในทุกๆการทดลองนะคะทุกๆการศึกษาในบางครั้งเนี่ยก็จะเกิดความไม่สมดุลไม่เท่ากันนั่นก็เป็นเพราะว่ามีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงตามหลักนะคะตามหลักของกฎนั่นก็คือกฎการอนุรักษ์มวลสารเนี่ยเขาก็จะบอกอยู่แล้วนะคะอย่างที่บอกว่าสสารเนี่ยไม่สามารถสร้างหรือทำลายได้ในระบบปิดก็จะเป็นระบบปิดอันนี้ก็คือจะมีคำมาบอกนะคะว่าในสภาวะไหนที่ input จะเท่ากับ output นะคะก็คือในระบบปิดก็จะสสารนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างหรือทำลายในระบบปิดหรือแยกออกได้แต่เปลี่ยนรูปได้นะคะแล้วก็ยังคงไว้ดังนั้นค่ะถ้าพูดถึงมวลของสสารนั้นแล้วเนี่ยจึงไม่สูญหายหรือถูกทำลายไปแต่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะต้องสามารถที่จะทำการคำนวณ นะคะคำนวณย้อนกลับได้นะคะในซิสเต็มเนี่ยแต่ก็จะต้องอยู่ในระบบปิดนั่นเองดังนั้นค่ะกฎการอนุรักษ์มวลสารนะคะหรือเป็น law of conservation of mass เนี่ยก็มักจะถูกนำมาใช้ในการคำนวณ นะคะทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารนั่นเองยกตัวอย่างอย่างกฎการอนุรักษ์มวลสารนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการทดลองปฏิบัติการทางเคมีนะคะทางด้านจุลชีววิทยานะคะหรือทางด้านการแพทย์นะคะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณของมวลเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะของ law of conservation of mass หรือกฎการอนุรักษ์มวลสารเนี่ยก็ในเรื่องของการทดลองทางเคมีเราก็จะเห็นนะคะว่าอย่างในตัวอย่างเนี่ยเขาก็จะมีการทำการทดลองแล้วเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้นนะคะก็จะมีในส่วนของแคลเซียมคลอไรด์โซลูชันนะคะแล้วก็มีตัวโซเดียมซัลเฟตโซลูชันนะคะตัวพวกนี้เนี่ยเมื่อเกิดการทำปฏิกิริยากันเราก็จะเห็นจากสมการเคมีนะคะด้านขวากับด้านซ้ายนะคะพอออกมาเป็นโปรดักต์หรือเป็นเอาท์พุตเนี่ยก็จะออกมาเป็นแคลเซียมซัลเฟตซึ่งก็จะเป็นเหมือนไวท์พาร์ติซิเพตนะคะแล้วก็ได้เป็นโซเดียมคลอไรด์ที่เป็นโซลูชันออกมาจากสมการเนี่ยเราก็จะเห็นในทุกครั้งที่เราเรียนทางสมการเคมีเราก็จะมีการดุลสมการเคมีเพื่อให้สองข้างทั้งขวาและซ้ายเนี่ยมีจำนวนเท่ากันนะคะอย่างดูทั้งด้านขวาด้านซ้ายนะคะอย่างดูตัวแคลเซียมนะคะเราก็จะเห็นว่ามี1นะคะอย่างตัวโซเดียมนะคะก็จะเห็นว่าโซเดียมเนี่ยก็จะมีในส่วนของการดุลสมการให้ได้นะคะถ้าเป็น2ฝั่งนี้ก็จะต้องเติม2 NaCl เข้าไปนะคะก็จะให้เกิดความสมดุลกันเกิดขึ้นนั่นเองโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะเห็นแล้วนะคะว่าในเรื่องของกฎการอนุรักษ์มวลสารเนี่ยมักจะพูดถึงในเรื่องของมวลหรือ mass นะคะมวลหรือ mass เนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องนะคะทำให้นึกถึงในส่วนเรื่องของน้ำหนักนะคะโดยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าเวลาเราชั่งนะคะเราก็จะทราบในส่วนของมวลนะคะในส่วนของน้ำหนักก็จะมีเรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่อยู่อาศัยนะคะก็จะมีความแตกต่างกันไปโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเราเนี่ยทำการทดลองนะคะอยู่บนพื้นโลกของเราเนี่ยนะคะเราก็จะใช้ในส่วนของอุปกรณ์ที่ช่วยในการหานะคะมวลนั่นก็คือเครื่องชั่งเครื่องชั่งมวลนะคะจึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีรวมถึงทางด้านอื่นๆก็จะใช้ในส่วนอุปกรณ์และก็เครื่องมือนี้นะคะที่เราเรียกกันว่าเป็นเครื่องชั่งบาลานซ์

เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งเป็นแบบดิจิตอลนะหรือจะเป็นแบบอนาล็อกนะคะมีค่าทศนิยมนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่2ตำแหน่ง3ตำแหน่ง4ตำแหน่งยิ่งทศนิยมมากความละเอียดก็จะยิ่งมากขึ้นก็จะสามารถนะคะที่จะทำให้เรารู้ในส่วนของมวลหรือแมสของสิ่งที่เรานำมาทดสอบได้ในส่วนของเครื่องชั่งนะคะที่นำมาใช้อย่างที่ได้บอกไปนะคะก็จะเพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำนะคะอย่างในพาร์ทก่อนๆนะคะเรื่องของการใช้อุปกรณ์สนุกกับแลบนะที่ได้บอกไปเราก็ได้พูดคุยในเรื่องของตัวบาลานซ์สเกลตัวนี้ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์บาลานซ์นะคะวิธีการใช้การดูแลเครื่องมือก่อนใช้ก็จะต้องตรวจเช็คในส่วนของความบาลานซ์ของลูกน้ำนะคะที่อยู่บนหน้าจอของเครื่องชั่งนะคะเช็คดูนะเพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำในการนำมาทดสอบนะคะหรือการปฏิบัติการวิเคราะห์รวมไปถึงในส่วนของดิจิตอลนะคะก็จะให้ค่าที่เป็นมวลออกมาเมื่อเราอยากทราบซึ่งในเรื่องของการคำนวณแมสบาลานซ์เครื่องชั่งมวลนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือที่สำคัญมากเลยค่ะค่ะคราวนี้เนี่ยพอเราพูดกันไปถึงเรื่องของสมดุลของมวลสารแล้วนะคะเราก็พอจะรู้คอนเซปต์แล้วแหละก็จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องของมวลของสารที่เราทำการทดสอบนะคะดูตั้งแต่แรกนะคะแรกเริ่มเลยนะคะต้นทางนะคะจนถึงปลายทางที่เป็นเอาต์พุตออกมาโดยปกติแล้วนะคะมวลที่เข้าสู่ระบบเนี่ยก็จะต้องออกจากระบบนะคะไปโดยทั้งนี้ทั้งนั้นในบางครั้งเนี่ยก็จะไม่ได้เข้าและออกเข้ากันในทุกๆครั้งจะมีการสะสมอยู่ภายในนะคะหรือว่าอาจจะมีการหายไปนะคะอยู่ภายในระบบนั่นเองโดยที่ตามปกติแล้วนะคะอย่างที่บอกคอนเซปต์เนี่ยคอนเซปต์กว้างๆเลยรู้เลยว่าอินพุตเนี่ยจะเท่ากับเอาต์พุตมวลสารที่เข้าเท่ากับมวลสารที่ออกแต่อย่างที่บอกในความเป็นจริงนะคะพอเราทำการทดลองนะคะการศึกษามวลที่เข้าเนี่ยจะไม่เท่ากับมวลที่ออกแบบอย่างเดียวนะคะมันจะมีในส่วนที่เราเรียกว่าเป็นมวลของสารที่สะสมอยู่ภายในซิสเต็มหรือภายในระบบก็จะต้องนำมาคำนวณด้วยโดยนะคะโดยตัวสมการนะคะที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยที่เราควรจะต้องคิดก็จะไม่ใช่แค่ input เท่ากับ output แล้วจะเป็น input นะคะเท่ากับ output แล้วก็บวกกับ accumulation เป็นในส่วนของมวลสารที่สะสมอยู่คราวนี้เนี่ยพอเรารู้แล้วนะคะว่ากระบวนการเนี่ยจะมีทั้งสิ่งที่เราจะต้องศึกษาตอนต้นกับตอนปลายนะคะในการศึกษาตอนนิยามเบื้องต้นที่ได้เรียนคุณผู้ชมไปนะคะว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาในระบบปิดนะคะการที่เป็นระบบปิดเนี่ยก็เพราะว่าในส่วนของสภาวะนะคะที่ทำการศึกษาสภาวะคงตัวเนี่ยจะมีความสมดุลที่เราสามารถนำมาคำนวณได้นะคะชัดเจนมากกว่าที่สภาวะในความคงตัวเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่ากลไกในระบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมวลสารเข้าระบบมวลสารออกจากระบบทั้งระบบจะมีในส่วนของมวลสารที่เกิดในระบบมวลสารที่หายไปในระบบแล้วก็มวลสารที่สะสมในระบบดังนั้นในบางครั้งเนี่ยเวลาเราทำการทดลองนะคะอย่างถ้าเป็นทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์การอาหารนะคะถ้าเราจะทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเราไม่ได้ทำในระบบปิดแล้วมีในเรื่องของการใช้ความร้อนมีการใช้น้ำเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะเห็นนะคะว่าปริมาณสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีไม่เท่ากับในส่วนของปริมาณมวลที่เข้ามาในตอนแรกมีการสูญหายไปนะคะมีการสะสมซึ่งเราเนี่ยไม่ได้นำในส่วนนั้นมาคิดเลยอาจจะทำให้ค่า input กับ output ออกมาเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันแต่ถ้าเรานำค่าในส่วนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาทำการคำนวณด้วยนะคะตามหลักของ mass balance แล้วก็จะต้อง input เท่ากับ output นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะก็ทั้งระบบแล้วนะคะถ้าจะพูดให้ชัดๆเคลียร์เลยนะคะก็คือมวลสารที่เข้าระบบก็จะต้องนำมาบวกกับมวลสารที่เกิดขึ้นในระบบแล้วก็จะเท่ากับมวลสาร

ที่ออกจากระบบบวกกับมวลสารที่หายไปแล้วก็มวลสารที่สะสมในระบบดังนั้นจาก input เท่ากับ output จริงๆเนี่ยก็จะต้องเป็น input บวกกับ generation นะแล้วก็เท่ากับ output บวก accumulation บวก consumption นั่นเองตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสมการที่จะทำให้เราเนี่ยหาข้อมูลนะคะหาค่าของมวลมาใส่เพื่อที่จะทำในส่วนของ mass balance ได้นั่นเองค่ะซึ่งจริงๆในการคำนวณนะคะถ้าเราอยากจะรู้ข้อมูลนะคะของค่าในส่วนต่างๆเนี่ยเราก็จะนำค่าที่เราทราบเนี่ยมาแทนค่าในสมการแล้วเราก็จะได้รู้ว่าค่าของมวลที่หายไปหรือมวลที่สะสมในระบบเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะคะซึ่งก็สามารถที่จะนำไปใช้อย่างที่บอกว่าได้หลากหลายแขนงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของทางการทดสอบการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีนะคะทางการแพทย์ทางด้านวิสัชอาหารเองก็แล้วแต่นะคะก็สามารถที่จะนำเรื่องการคำนวณของ mass balance มาใช้ได้นั่นเองอ่ะเมื่อกี้พอพูดถึงในส่วนของระบบปิดใช่ไหมคะเรามาทำความเข้าใจในเรื่องของระบบปิดกับระบบเปิดกันในส่วนของการทำ mass balance เนี่ยอันดับแรกเลยนะคะอย่างที่ถ้าเราพูดถึงนะคะเกี่ยวข้องกับการคำนวณอะสิ่งแรกที่เราพูดถึงเกี่ยวข้องกับการคำนวณเราก็จะต้องมีโจทย์ที่เราได้รับมาเนี่ยเมื่อเราทำการอ่านศึกษาเราก็จะต้องตีโจทย์พอเราตีโจทย์ในเรื่องของ mass balance เนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยมองภาพกว้างๆเห็นได้ดีขึ้นนะคะมากกว่าโจทย์ที่เป็นตัวหนังสือต่อกันนั่นก็คือการใช้รูปภาพหรือใช้โฟลชาร์ตนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องมีในส่วนที่เป็นโฟลชาร์ตมาเกี่ยวข้องคราวนี้เนี่ยตัวโฟลชาร์ตมาเกี่ยวข้องอันดับแรกที่จะอยู่ในโฟลชาร์ตก็คือส่วนของระบบหรือซิสเต็มระบบเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของระบบอย่างที่ได้บอกไปใช่ไหมคะมีระบบปิดกับระบบเปิดระบบตามชื่อเลยนะคะถ้าเป็นระบบปิด closed system นะคะเปิด open system เราจะเห็นว่ามี boundary มีขอบเขตอยู่เหมือนกันแล้วก็นอกเหนือขอบเขตก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะที่สามารถที่จะเข้าแล้วก็ออกมาใน system ได้ตลอดเวลาถ้าเป็นระบบปิดนะคะจากในส่วนของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นชื้นความชื้นน้ำนะคะหรือว่าเป็นแสงหรือเป็นปัจจัยต่างๆเนี่ยที่จะเข้ามาในระบบเนี่ยก็จะเข้ามาไม่ได้เพราะว่าระบบเนี่ยได้ทำการควบคุมสภาวะปิดเอาไว้ให้แยกเกณฑ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมภายนอกกับระบบที่กำลังศึกษาอยู่ภายในนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นระบบปิดแต่ถ้าเป็นระบบเปิดเนี่ยก็โอกาสของสิ่งที่เรากำลังศึกษาเนี่ยจะเกิดการเคลื่อนที่นะคะ move ออกไปสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเนี่ย move เข้ามาในตัวของ system ของเราเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะก็จะให้เกิดการควบคุมที่ยากถ้าเราจะทำการคำนวณนะคะเราก็มักจะคำนวณในรูปแบบของสภาวะที่เป็นระบบปิดหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นแบบสภาวะคงตัวนั่นเองอ่ะถ้าพูดให้ชัดๆนะคะระบบเปิดนะคะก็เหมือนเวลาเราทดลองนะคะถ้าพูดถึงน้ำก็จะค่อนข้างชัดเจนนะคะน้ำเมื่อเดินความร้อนนะคะระบบเปิดก็จะเกิดการเปลี่ยนสถานะนะคะจากของเหลวกลายเป็นไอนะคะก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ออกไปสู่สิ่งแวดล้อมได้นะคะแต่ถ้าเป็นระบบปิดนะคะก็จะไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ออกไปที่สิ่งแวดล้อมได้นะคะก็จะอยู่ภายในระบบแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบนะคะจากสถานะที่เป็นไอนะคะเกิดการคอนเดนเซชันควบแน่นนะคะแล้วก็เปลี่ยนสถานะจากไอเนี่ยกลายเป็นของเหลวแล้วก็กลับเข้ามาในระบบนั่นเองก็จะเห็นว่าแมสของน้ำเนี่ยก็ยังคงเท่ากับในส่วนตอนที่เป็นอินพุตเท่ากับเอาท์พุตในระบบปิดนะคะแต่ถ้าระบบเปิดเนี่ยก็จะเกิดการแพร่ออกไปด้านนอกซึ่งไม่สามารถที่จะนำในส่วนข้อมูลนั้นเนี่ยมาใช้นะคะได้แต่ก็ดังนั้นเนี่ยในการคำนวณนะคะเราก็มักจะต้องระบุไว้ว่าเราเนี่ยทำการศึกษาในสภาวะที่เป็นระบบปิดนั่นเอง
โดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เป็นเรื่องของการที่มวลสารเนี่ยเกิดการถ่ายเทผ่านเข้าออกระบบก็เป็นที่เข้าใจกันนะคะว่าถ้าเป็นระบบปิดเนี่ยก็จะไม่มีมวลสารเนี่ยผ่านเข้าออกไปนอกระบบนะคะในช่วงระยะเวลาที่เราสนใจที่จะศึกษาหรือทำการทดลองวิจัยอยู่นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเวลาเราเขียนซิสเต็มเกิดขึ้นนะคะอ่ะเราก็จะต้องมีการทำเป็นเหมือนอย่างที่บอกให้ทำเป็นภาพเป็นโฟลว์ชาร์ตขึ้นมานะคะเป็นระบบขึ้นมานะคะ Input ก็คือเป็น M1 M ก็ให้แทน Mass นะคะอ่ะ Mass ที่เข้ามานะคะอ่ะเข้ามา Input เข้ามาในระบบจากนั้นก็จะเป็น Output ออกไปนะคะก็จะได้ Mass ออกมาโดยที่เป็นถ้าเป็นระบบเปิดเนี่ยทั้งมวลแล้วก็พลังงานสามารถผ่านเข้าออกระบบได้ในช่วงเวลาที่เรากำลังสนใจศึกษาดังนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ผลที่ได้เนี่ยเกิดความคลาดเคลื่อนแล้วก็ไม่ได้เป็นผลอย่างที่เราต้องการอยากจะทราบข้อมูลที่แท้จริงนะคะแต่ถ้าเป็นระบบปิดนะคะก็จะไม่เกิดการผ่านออกไปนอกระบบนะคะโดยที่มวลเนี่ยก็ยังคงอยู่ภายในแต่พลังงานนะคะบางส่วนเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านเข้าออกระบบได้นะแต่แมสหรือมวลเนี่ยไม่สามารถออกไปได้เลยก็คือ Input นะคะ Output เนี่ยก็จะอยู่ภายในให้เราสามารถนำมาคำนวณ Mass Balance ได้นั่นเองดังนั้นนะเราก็มักจะได้ยินละว่าการคำนวณ Mass Balance นะคะก็จะอยู่ในเรื่องของระบบปิดนะคะทำการทดลองในสภาวะระบบปิดแล้วก็อยู่ในสภาวะที่มีความคงตัวหรือ steady state process ซึ่งคำนี้เนี่ยก็จะหมายถึงระบบที่สมบัติของระบบหรือสภาวะของระบบไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความดันมวลสารในระบบนะคะแล้วก็อัตราของมวลสารที่ไหลเข้าและออกมีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนไปกับเวลาในช่วงเวลาที่เราสนใจในการศึกษานะคะในกระบวนการนี้เนี่ยก็จะไม่มีการสะสมของมวลสารในระบบโดยที่ในส่วนของการที่เราทำความเข้าใจแล้วนะคะเราก็จะเข้าใจได้ว่าถ้าซิสเต็มเนี้ยหรือระบบอยู่ในสภาวะที่คงที่นะคะหรือ steady state เนี่ยมวลของสารที่เข้าระบบก็จะเท่ากับมวลของสารที่ออกจากระบบนะคะและพูดถึงโมลมวลของสารที่เข้าระบบก็จะเท่ากับมวลของสารที่ออกจากระบบนะคะซึ่งก็มีผลกับในเรื่องของการนำสมการนี้เอาไปใช้ในการคำนวณ mass balance นั่นเองดังนั้นนะคะถ้าเราจะทำการคำนวณในส่วนของ mass balance สิ่งแรกอย่างที่บอกว่าคือเราก็ต้องทำการศึกษาโจทย์นะคะว่าโจทย์เนี่ยเขาได้บอกอะไรบ้างแล้วก็ให้ข้อมูลอะไรจากนั้นเนี่ยก็ให้ทำการวาดภาพนะคะวาดภาพทำในส่วนของภาพนะคะโดยกำหนดให้มีในส่วนของระบบเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีในส่วนของข้อมูลทางฝั่งที่เป็น input กับข้อมูลทางฝั่งที่เป็น output แล้วก็นำค่าที่ได้เนี่ยลงมาใส่ในสมการเบื้องต้นที่เรารู้จากนั้นนะคะเราก็จะดูในเรื่องของข้อมูลที่เป็นอัตราการสะสมของมวลนะคะหรือของโมลจะมีเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะถ้าสมบัติของระบบเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะคะอันนี้ก็แสดงว่าอยู่ในสภาวะที่เป็น unsteady state แต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงกับเวลานะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาวะที่ได้บ่งบอกไว้นะคะว่าจะอยู่ในการคำนวณของ mass balance นั่นก็คือเป็นสภาวะที่คงตัวโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในกระบวนการที่อยู่ในสภาวะที่คงตัวนะคะก็จะไม่มีการสะสมของมวลสารในระบบนะคะซึ่งก็ช่วยให้เกิดความง่ายทำไมถึงต้องบอกว่าทำการทดสอบหรือศึกษาในสภาวะที่อยู่ในสภาวะ steady state หรือที่สภาวะคงตัวก็เพื่อเวลาเราคำนวณ นะคะก็จะได้มีความไม่ซับซ้อนมากนักก็จะได้รู้ว่า input เนี่ยเท่ากับ output นะคะแต่ถ้าในบางครั้งนะคะอาจจะมีในส่วนของอย่างที่บอกว่ามีการสะสมนะคะมีการหายไปมีการเกิดขึ้นอันนี้เนี่ยก็จะเพิ่มความซับซ้อนในการคำนวณให้มากขึ้นเท่านั้นเองนะคะแต่ก็จะสามารถที่จะทำการคำนวณ mass balance ได้อยู่ดีนั่นเองค่ะค่ะ
คราวนี้เนี่ยเรามาดูนะคะมาดูความเกี่ยวข้องกับการนำแมสบาลานซ์เนี่ยมาใช้ในการคำนวณนะคะในการศึกษานะคะแล้วก็ทำการทดลองของเราตามปกติอย่างที่ได้บอก

ไว้นะคะเราคราวนี้เราคุย mass balance มาแล้วทุกคนรู้ว่าใน process ในกระบวนการเนี่ยจะต้องมีระบบเกิดขึ้นนะคะจะมีระบบของเรื่องกระบวนการเกี่ยวกับการให้ความร้อนหรือการทำอะไรก็แล้วแต่นะคะจะต้องมีระบบเกิดขึ้นมี input มีฝั่งที่เป็น input แล้วก็มีฝั่งที่เป็น outputในการที่เราจะทำการสมดุลนะคะก็อย่างที่รู้ตามหลักการพื้นฐานของกฎอนุรักษ์นะคะก็จะพบว่ามวลเนี่ยไม่สูญหายหรือถูกทำลายไปการทำสมดุลมวลสารก็จึงเป็นการคำนวณเบื้องต้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นทางด้านวิศวกรรมเคมีนะคะก็จะทางด้านในการคำนวณที่มากขึ้นนะคะเขาก็จะใช้ในเรื่องนี้เนี่ยในการควบคุมกระบวนการผลิตหรือกระบวนการต่างๆเนี่ยเยอะขึ้นซึ่งโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเราจะทำการศึกษาเรื่องนี้เนี่ยเราเสร็จแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะคะเรามีทำความเข้าใจในเบื้องต้นได้เกี่ยวกับ mass balance เรารู้ว่า input เนี่ยน่าจะเท่ากับ output นะคะในการนำมาใช้ในการคำนวณทางวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยก็มักจะใช้ในเรื่องของการคำนวณหา yield กับ lossนะคะของกระบวนการแปรรูปหรือกระบวนการผลิตอาหารเกิดขึ้นนะคะดังนั้น yield นะคะก็คือปริมาณผลผลิตที่ได้กับ loss หรือปริมาณการสูญเสียเนี่ยก็จึงมีความสัมพันธ์กันกับในเรื่องของ mass balance เพราะว่ามวลของสสารที่เข้าใช่ไหมคะในระบบก็จะเท่ากับมวลของสสารที่ออกจากในระบบเราก็สามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะว่าถ้าเราใช้วัตถุดิบนะคะในส่วนนี้มาทำการแปรรูปหรือพัฒนานะคะเป็นโปรดักต์ชนิดนี้ควรจะได้มวลอยู่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าได้ออกมาเนี่ยคิดเป็นยิลหรือปริมาณผลผลิตที่ได้เท่าไหร่หรือมีมวลส่วนไหนเนี่ยเกิดการสูญหายไปในระบบไหมแล้วสูญหายไปเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลอสได้เท่าไหร่นะคะเราก็สามารถที่จะเอาเรื่องของ mass balance เนี่ยมาทำการคำนวณ นะคะแล้วก็เชื่อมโยงความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของ yield แล้วก็ loss ได้นั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ไม่น่าแปลกใจเลยใช้ในเรื่องของอุตสาหกรรมทางด้านอาหารซะเยอะมีเรื่องของความเกี่ยวข้องกับเครื่องมือเครื่องจักรนะคะในเรื่องของการวางแผนการผลิตมาใช้ในกระบวนการในการทำ mass balance และในส่วนของการศึกษาทางงานอื่นๆก็ใช้ในเรื่อง mass balance เหมือนกันนะแต่ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยก็จะใช้กับในเรื่องการคำนวณของทางด้าน yield กับ loss ได้โดยอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าเมื่อเราจะทำการคำนวณนะคะเมื่อมีโจทย์แล้วเรามีการระบุ system หรือในส่วนของ process ที่เราจะต้องการศึกษาก่อนนะคะแล้วก็ให้ขอบเขตไว้โดยขอบเขตนะคะของ system เราเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าเป็น system boundary เนี่ยก็จะเป็นระบบที่เราสนใจนะคะที่เราสนใจเท่านั้นนะคะนอกระบบในเรื่องของอาจจะมีเครื่องมืออุปกรณ์อื่นที่มีพลังงานมีเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ศึกษานะคะเราก็จะศึกษาแต่ในระบบที่เราสนใจระบบในที่นี้เนี่ยจึงหมายถึงการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารตั้งต้นหรืออินพุตเนี่ยเปลี่ยนไปเป็น output หรือผลิตภัณฑ์โดยผ่านหน่วยปฏิบัติการการย่อยนะคะในบางครั้งใน process เนี่ยอาจจะไม่ได้มี process เดียวแล้วได้ output ออกมาใน process อาจจะมีในส่วนหลายๆ unit ประกอบกันอาจจะมี unit ที่1นะคะแล้วก็เป็น unit ที่2 3 4 5เรียงกันเป็นเหมือน milestone นะคะโดย1หน่วยหรือหลายหน่วยเนี่ยที่จะประกอบกันใน process ก็ขึ้นอยู่กับการผลิตหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะว่ามีกี่ unit operation โดยสิ่งที่เราสนใจเราก็จะต้องนำมาเขียนนะคะให้ครบทั้งหมดใน process อาจจะเป็น2เป็น3นะคะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องเขียนให้มีความชัดเจนนะคะอย่าเขียนในภาพรวมที่กว้างมากนักเพราะว่าการคำนวณเนี่ยอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้แล้วก็ถ้ายิ่งมีความละเอียดแบ่งยูนิตนะคะมีความละเอียดชัดเจนมากขึ้นแม้ว่าจะหลายยูนิตหน่อยก็ไม่เป็นไรเราจะได้รู้ว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยเป็นขั้นตอนไหนนะคะที่เป็นขั้นตอนของระบบที่ควรจะต้องให้ความดูแลใส่ใจนะคะเป็นเหมือนคริติคอลของระบบนะคะว่ามีก
การเปลี่ยนแปลงไปของมวลของสารในระบบในช่วงไหนนะคะแล้วยิ่งถ้าเรื่องของเชิงธุรกิจนะคะหรือว่าการค้าเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเราควรที่จะต้องควบคุมในยูนิตไหนๆนะคะให้คงที่มากขึ้นโดยในส่วนของเรื่องที่บอกว่าจะมีการคำนวณมาเกี่ยวข้องกับ Mass Balance นะคะก็สามารถที่จะบ่งบอกถึงยิวได้นะคะอย่างที่ยิวครั้งก่อนที่เราเคยได้พูดคุยกันไปนะคะในเรื่องของการหาปริมาณผลผลิตที่ได้ที่ออกมาเป็นร้อยละหรือเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็มาทวนสูตรกันหน่อยนะคะร้อยละผลผลิตที่ได้หรือเปอร์เซ็นต์ยิวเนี่ยก็จะเท่ากับปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่ใช้ตามจริงคูณ100หารปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่รับมาส่วนใหญ่แล้วปริมาณที่เราได้เนี่ยเราก็มักจะดูในส่วนของวัตถุดิบที่นำมาก็นิยมนำมาหามวลใช่ไหมคะเรามาหาค่ามาหาน้ำหนักนะคะเราก็สามารถที่จะเอาค่าตรงนี้มาคำนวณเพื่อให้ได้ยิวออกมาเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกันทั้ง mass balance แล้วก็ยิวอย่างในส่วนของ loss มีบางครั้งนะคะน้ำหนักหรือมวลเนี่ยของสารของวัตถุดิบที่เรานำมาเกิดการสูญหายนะคะซึ่งก็อาจจะเกิดได้ตามแต่ละระบบนะคะเพราะว่าวัตถุดิบที่เรานำมาอยกตัวอย่างถ้าเป็นวัตถุดิบตามธรรมชาตินะคะเราจะใช้ส้มนะคะในการนำมาผลิตเป็นในส่วนของน้ำส้มผสมใยอาหารพาสเจอไรซ์นะคะเราก็จะมีส่วนของมวลในช่วงแรกนะคะที่มีใน องค์ประกอบที่เป็นน้ำนะคะเป็นตัวโวลาไทล์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถเกิดการสูญหายไปได้นะคะถ้าเราทำในระบบปิดนะคะเราก็จะได้สามารถที่จะทราบข้อมูลหรือว่าคำนวณข้อมูลต่างๆพวกนี้ได้รู้ได้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเป็นระบบเปิดนะคะในบางครั้งส่วนพวกนี้ก็จะมีการสูญเสียไปเราก็สามารถที่จะนำข้อมูลของมวลที่สูญเสียไปเนี่ยมาทำการคำนวณหาร้อยละการสูญเสียหรือเปอร์เซ็นต์ลอสได้นั่นเองยกตัวอย่างนะคะอย่างในกระบวนการที่เราจะทำการแปรรูปทางด้านผลิตภัณฑ์นมเราก็จะเห็นนะคะว่าในทุกๆขั้นทุกๆตอนเนี่ยจะมีในเรื่องของการเก็บข้อมูลนะคะมีระบบเกิดขึ้นมีซิสเต็มมีขอบเขตในส่วนที่มีอินพุตเข้ามานะคะเราก็จะเห็นในส่วนของ raw material ก็จะมีทั้งในส่วนที่เป็นสัดส่วนที่ได้นำมาใช้ถ้าเราจะผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมนะคะแล้วก็จะมีบางส่วนนะคะที่ไม่ได้แล้วเกิดเป็นเวสต์แล้วก็เกิดการลอสไปนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลเอาไว้น้ำนมดิบเข้ามานะคะ10ตันนะคะได้นมออกมานะคะ8ตันนะคะแล้วก็อาจจะมีในส่วนของเวสต์ของในส่วนของมวลที่หายไปนะคะอีก2ตันนะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าในส่วนของหายไปเนี่ยหรือในส่วนของเปอร์เซ็นต์ลอสเนี่ยหายไปเท่าไหร่นะคะแล้วหายไปในช่วงไหนก็จะเห็นได้ว่าชัดเจนขึ้นว่าทั้ง Mass Balance กับ Yield กับ Loss มีความสัมพันธ์กันในทุกๆขั้นตอนนะคะเราจะเห็นเลยว่าจะเกิดยิวเกิดขึ้นเกิดลอสเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า process หรือ system เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นหลายๆ unit operation จะไม่ได้มองว่าถ้าผลิตนมพาสเจอไรซ์ก็คือจะมองเป็นภาพกว้างแค่ input เข้ามาแล้วก็ได้ output ออกไปจริงๆแล้วถ้าแบ่งเป็นหน่วยย่อยในการปฏิบัติจริงมีอีกหลากหลายขั้นตอนแต่ละขั้นตอนก็แบ่งไปเป็น unit operation ไปเลยนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับในขั้นตอนของการน้ำนมดิบนะคะการเก็บรักษาการขนส่งเพื่อนำมาผลิตนะคะมีการตรวจสอบนะคะแล้วก็มีการทำเป็นผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรซ์ออกมาก็จะเห็นว่าในแต่ละส่วนเนี่ยจะมีเรื่องของการเก็บข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะนำมาคำนวณหา Mass Balance หา Yield หา Loss ได้ในทุกๆขั้นตอนเลยนั่นเองค่ะค่ะคราวนี้เนี่ยเราลองมาคำนวณเป็นตัวเลขกันดูนะคะเราพอลองมองภาพกว้างๆกันได้แล้วว่าในส่วนของ Mass Balance เนี่ยน่าจะใช้คำนวณในเรื่องไหนได้บ้างนะคะเรามีตัวอย่างนะคะตัวอย่างเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะเรามี process เรามี input เข้ามาแล้วก็ output ออกไปถ้าเราทำนะคะ
อย่างที่บอกอ่านโจทย์แล้วนะคะเราก็จะต้องนำมาเขียนเป็นโฟลว์ชาร์ต

โฟลว์ชาร์ตเรามีในส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะก็คือเป็นระบบที่เราเซตเข้ามาอ่ะลูกศรที่เข้ามาเป็นอินพุตนะคะมี 1,000 นะคะถ้าเป็น 1,000 กิโลกรัมนะคะแล้วก็ลูกศรออกไปก็จะเป็นเอาท์พุตที่980เราก็เห็นว่าถ้าตามแมสบาลานซ์อินพุตก็เท่ากับเอาท์พุตใช่ไหมคะอัน 1,000 เท่ากับ980อ่ะเท่ากันไม่ได้แสดงว่ามีส่วนที่หายไปนะคะจากอินพุตเนี่ยอีก20นั้นเราก็จะเห็นนะคะว่าในส่วนของตัวแมสบาลานซ์ของเราก็จะเป็นพันเท่ากับ980บวก20แล้วถ้าเราจะทำการหาคำนวณนะคะเราก็จะสามารถรู้ว่าในส่วนของยูนิตโอเปอเรชั่นที่1นะคะที่เราแบ่งเป็น SMB ที่1เนี่ยมียิวเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีลอสเท่าไหร่ยูนิตเดียวไม่พอนะคะถ้าโปรเซสนี้มี3ยูนิตยูนิตถัดไปนะคะอินพุตที่เข้ามาไม่ใช่ 1,000 แล้วใช่ไหมคะก็เปลี่ยนเป็น980อ่ะก็ไล่สเต็ปไปเรื่อยๆจนถึงเอาท์พุตที่เป็นฟินิชโปรดักต์เราก็จะเห็นว่ามีค่าที่ได้ออกมาเรามาลองทำการคำนวณกันดูนะคะจากโจทย์นี้อ่ะจากโจทย์ที่ให้นะคะอย่างที่บอกถ้าเราจะต้องถ้าเวลาเราทำการทดลองหรือศึกษาทางด้านอาหารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะต้องทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะในบางครั้งเนี่ยอาจจะทำออกมาเป็นอย่างอื่นบ้างก็ได้นะคะแต่ว่าตัวอย่างของเราถ้าทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารละกันเรากำลังจะดูในส่วนของแมสบาลานซ์นะคะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอินพุตก็จะเท่ากับเอาท์พุตเข้ามา 1,000 เอาท์พุตที่เป็นฟินิชโปรดักต์เลยคือได้940อย่างที่บอกไปโปรเซสเนี่ยไม่ได้มีแค่โปรเซสเดียวซิสเต็มเดียวแบ่งออกเป็นหน่วยย่อยๆได้3หน่วยเรามาดูทีละหน่วยคำนวณกันไปอันนี้เป็นการคำนวณที่ไม่ยากนะคะเราเนี่ยก็จะดูเฉพาะในโซนที่เป็นลูกศรสีเขียวอ่ะถือว่าอันนี้เป็นตัว1ยูนิตที่เรากำลังจะคำนวณนะคะเรามาดูแมสบาลานซ์กันก่อนแมสบาลานซ์ของยูนิตที่1หรือ SMB ที่1นะคะก็จะเป็นอินพุตเท่ากับเอาท์พุตอินพุตเข้ามา 1,000 เท่ากับ980ตัวเลขไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะถ้าจะให้เท่ากันต้องเป็น980บวก20ดังนั้นเกิดการลอสไป20เกิดขึ้นในระบบมวลนะคะที่หายไปนะคะก็คือหายไป20คราวนี้ถ้าเราอยากจะรู้ในส่วนของยูนิตแรกว่ามีเปอร์เซ็นต์ยิวเกิดขึ้นเปอร์เซ็นต์ลอสเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็ทำการคำนวณเลยเป็นเปอร์เซ็นต์ยิวใช่ไหมคะเราก็คำนวณตามสูตรปริมาณผลผลิตที่เราใช้ตามจริงใช่ไหมคะแล้วก็คูณกับ100นะคะแล้วก็หารออกมาปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่เรารับมานะคะแสดงว่าเปอร์เซ็นต์ยิวของ SMB ที่1เนี่ยก็คือ 98%ดังนั้นก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ลอสเนี่ยอยู่ที่ 2% นะคะอ่ะคราวนี้ในส่วนของ SMB แรกหรือ Unit Operation แรกเรารู้ข้อมูลแล้วว่ามีเปอร์เซ็นต์ยิวอยู่ที่ 98% เปอร์เซ็นต์ลอสอยู่ที่ 2% มาดู SMB ถัดมา SMB ถัดมานะคะตัว input ที่เข้ามาเนี่ยก็จะต้องเท่ากับเอาท์พุตตามคอนเซปต์ของแมสบาลานซ์อินพุตเนี่ยไม่ได้เข้ามา 1,000 แล้วนะคะเพราะว่าจะเข้ามาต่อจากยูนิตโอเปอเรชันที่1ก็จะเข้ามาที่980จะเท่ากับเอาท์พุตเอาท์พุตคือตัวที่ออกมานะคะได้970 980ไม่เท่ากับ970 980ต้องเท่ากับ970บวกอีก10ดังนั้น SMB ที่2หรือยูนิตโอเปอเรชันที่2เนี่ยลอสไป10นะคะแมสเนี่ยลอสไป10อ่ะเราก็สามารถที่จะเอาข้อมูลนี้เนี่ยมาหาเปอร์เซ็นต์ยิลด์เปอร์เซ็นต์ลอสได้เช่นเดียวกันเปอร์เซ็นต์ยิลด์จากการคำนวณนะคะก็จะได้เป็น970คูณ100หาร980ดังนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ยิลด์ของ SMB ที่2ก็จะเท่ากับ 98.98% นะคะมีลอสอยู่ 1.02% โปรเซสยังไม่หมดนะคะมีโปรเซสอีก1โปรเซสที่ยูนิตในโปรเซสยังไม่หมดยังมีอีก1ยูนิตโอเปอเรชั่นก็คือยูนิตที่3หรือ SMB ที่3นะคะจากแมสบาลานซ์เนี่ยอินพุตก็จะเท่ากับเอาท์พุต

นะคะเข้าต่อจากยูนิตที่2นะคะoutput ของยูนิตที่2ก็คือ input ของยูนิตที่3ก็คือ970จะเท่ากับ output ตอนเป็น finished product ที่เป็นสุดท้ายแล้วเนี่ย940ไม่เท่ากัน970จะเท่ากับ940บวกกับอีก30ดังนั้นมวลที่หายไปอีก30พอเราได้ข้อมูลตรงนี้เราก็จะรู้ว่ามวลไหนคือมวลที่ได้มวลไหนคือมวลที่หาย940คือที่ได้นะคะเราก็เอามาหา yield นั่นก็คือ940คูณกับ100หารกับ970นะคะก็จะได้เปอร์เซ็นต์ yield นะคะของในหน่วยที่3หรือ SMB ที่3เนี่ยออกมาอยู่เท่ากับ 96.91% แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ loss อยู่ที่ 3.09% นั่นเองก็จะทำให้เราทราบได้ว่าในแต่ละยูนิตนะคะมียิวมีลอสเนี่ยเกิดขึ้นเท่าไหร่นะคะและถ้าเราจะต้องมีการทำการปรับปรุงวางแผนแก้ไขเราก็จะได้เลือกในส่วนของยูนิตนั้นเนี่ยในการแก้ไขได้ถูกจุดนะคะจะอย่างที่บอกว่ายิ่งมีหลายยูนิตมากเราก็จะยิ่งรู้ว่าขั้นตอนไหนเนี่ยที่เราสามารถที่จะควบคุมแล้วก็ถ้าหาวิธีการควบคุมดูแลจัดการก็จะง่ายนั่นเองเพราะว่าสามารถที่จะเฉพาะเจาะจงไปได้เลยว่าคือในขั้นตอนไหนในยูนิตไหนที่เราอยากจะแก้ไขอย่างถ้าตามโจทย์วันนี้ที่เราทำการคำนวณ นะคะก็จะเป็นการคำนวณที่ง่ายนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะปรับปรุงระบบในการแปรรูปอาหารของเราในครั้งนี้เราอยากลดการขาดทุนนะคะเราก็อาจจะต้องมาดูในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ลอสที่มากนะคะอย่างเปอร์เซ็นต์ของยูนิตที่3เนี่ยที่มีอยู่ 3.09% เนี่ยเราควรจะทำการแก้ไขอะไรได้บ้างลอสเนื่องจากอะไรมวลหายไปจากไหนนะคะสภาวะปัจจัยอะไรเกิดขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะมาทำการวางแผนแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขได้ตามวิธีการคำนวณเรื่องของ Mass Balance เองค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับ Mass Balance นะคะนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะในสัปดาห์นี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถนำ Mass Balance เนี่ยเอาไปใช้ในการคำนวณได้อีกหลากหลายนะคะในโอกาสหน้านะคะก็จะนำการใช้ Mass Balance นะคะมาทำการคำนวณในรูปแบบอื่นๆอีกนะคะถ้ามีโอกาสได้พูดคุยในเรื่องของ Mass Balance อีกส่วนในสัปดาห์นี้ก็ให้นำเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจเบื้องต้นนะคะแล้วก็การคำนวณอย่างง่ายเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมาฝากกันเองค่ะค่ะก็ในสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะจะเป็นการบวกลบคูณหารการคำนวณพื้นฐานทางเคมีอาหารทางวิทยาศาสตร์การอาหารเกี่ยวกับพาร์ทในส่วนของเรื่องอะไรฝากติดตามกันสัปดาห์นี้ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัว T กึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่าพีดีมุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสลก

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบ
จะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับอาจารย์แบงก์อีกเช่นเคยนะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของนะครับการบัญชีภาษีอากรนะครับนะเมื่อบทที่แล้วนะครับเราก็เรียนในเรื่องของการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลไปถูกไหมครับนะเราก็รู้แล้วว่าใครต้องเสียภาษีนะครับฐานใดนะครับที่เรานำมาคำนวณภาษีบ้างถูกไหมครับเงื่อนไขนะครับตามมาตรา65ทวินะครับเงื่อนไข65ตรีนะครับแล้วก็เงื่อนไขตามมาตรา70ตรีนะครับซึ่งมาในวันนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมาสอนในบทของการบัญชีภาษีเงินได้นะครับการบัญชีภาษีเงินได้ตัวนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะได้เรียนก็คือเราจะต้องคำนวณภาษีเป็นและต้องบันทึกบัญชีได้นะครับซึ่งเนื้อหาการเรียนรู้สำหรับวันนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของการคำนวณนะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับเราไปดูครับว่าเราจะต้องเรียนในเรื่องของอะไรบ้างนะครับ1ก็คือการคำนวณและการบันทึกบัญชีนะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิ 2. ก็คือการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่าย 3. นะครับการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย 4. ก็คือการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานการจำหน่ายกำไรออกจากประเทศไทยและ5นะครับการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีอากรเราไปดูกันครับว่านะครับการคำนวณภาษีเงินได้นะครับของแต่ละฐานเนี่ยรวมไปถึงการยื่นแบบแสดงรายการทางภาษีเนี่ยเราจะใช้อัตราใดในการเสียภาษีนะครับสำหรับอัตราในการคำนวณภาษีจากฐานกำไรสุทธิฐานแรกเลยนะครับถ้าเกิดเป็นบริษัทนะครับที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือเป็นนะครับบริษัทจำกัดเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่ธุรกิจ SME นะครับกำไรสุทธิที่เขาจะต้องนำมาเสียเนี่ยเขาจะเสียภาษีในอัตรา 20% ของ

กำไรสุทธิแต่ถ้าเกิดนะครับเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนจดทะเบียนนะครับไม่เกิน5ล้านบาทและมีรายได้นะครับในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเนี่ยไม่เกิน30ล้านบาทจะเสียภาษีในอัตราคิดลดนะครับคือขั้นบันไดสำหรับ 300,000 แรกเนี่ยได้รับการยกเว้นนะ 300,000 1บาทจนถึง1ล้านบาทจะเสียภาษีในอัตรา 15% และส่วนที่เกิน1ล้านบาทขึ้นไปจะเสียภาษีในอัตรา 20% นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอัตราภาษีที่เขานำมาคำนวณ นะครับจากฐานของกำไรสุทธินั่นเองนะครับทีนี้เราไปดูครับว่าการคำนวณภาษีเงินได้นะครับนิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิเนี่ยนะครับเขาจะต้องคำนวณอย่างไรนะครับการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับเขาจะต้องยื่นคำนวณปีละ2ครั้งซึ่งครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีนะครับอันที่2ก็คือการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีแสดงว่าองค์กรธุรกิจนะครับที่เปิดขึ้นมาเนี่ยเขาต้องยื่นภาษี2ครั้งถูกไหมเขาต้องยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล2ครั้งนะครับสำหรับครึ่งปีเนี่ย1รอบแล้วก็ตอนสิ้นปีเนี่ยอีก1รอบนะครับทีนี้เราไปดูครับว่านะการคำนวณ นะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีต้องทำแบบไหนสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีต้องทำแบบไหนนะครับเราไปดูตัวแรกก่อนสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีนะครับการคำนวณ นะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยนะครับเราจะคำนวณจากบริษัทไหนบ้างถ้าเกิดเป็นบริษัทที่จดทะเบียนเป็นธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพย์ให้คำนวณกำไรสุทธิจริงของรอบระยะเวลา6เดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีพูดง่ายๆนะครับสำหรับอันแรกเนี่ยสำหรับครึ่งปีนะถ้าเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเป็นธุรกิจธนาคารพาณิชย์ธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์เขาให้เราใช้รายได้และกำไรที่เกิดขึ้นจริงในรอบ6เดือนมายื่นอันนี้คือกรณีที่1กรณีที่2ก็คือการคำนวณจากการประมาณการกำไรสุทธิสำหรับใครสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และไม่ใช่บริษัทตามข้อ1เขาจะต้องยื่นนะครับภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยโดยการประมาณการกำไรสุทธิทีนี้เราไปดูครับว่านะการคำนวณสำหรับครึ่งปีนะทบทวนครึ่งปีสามารถคำนวณได้2แบบแบบที่1ก็คือการคำนวณจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงสำหรับบริษัทมหาชนจำกัดธนาคารพาณิชย์เงินทุนหลักทรัพย์ถ้าเป็นแบบที่2คือการคำนวณจากการประมาณการกำไรสุทธิเช่นบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลคุณจะต้องยื่นโดยการประมาณการกำไรสุทธิทั้งปีที่คุณคาดว่าจะได้ทีนี้เราไปดูครับว่าการคำนวณ นะครับภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยจากการประมาณการกำไรสุทธิเนี่ยเวลาเราจะคำนวณเราจะคำนวณแบบไหนเราก็ต้องตั้งประมาณการรายรับทั้งปีประมาณการรายจ่ายทั้งปีที่เราคาดว่าจะเกิดขึ้นเอา2ตัวนี้ลบกันก็จะออกมาเป็นประมาณการกำไรทั้งปีเมื่อเราได้ประมาณการกำไรทั้งปีแล้วเนี่ยพอเรายื่นครึ่งรอบถูกไหมเราก็ต้องมาหากำไรสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีโดยการเอาประมาณการกำไรทั้งปีเนี่ยหาร2นะครับแล้วก็เอาไปคำนวณภาษีสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีแรกก็คือเอากำไรครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยไปคูณกับอัตราภาษีนะครับถ้าเกิดเป็นธุรกิจ SME เนี่ยก็ตามอัตราคิดลดนะ20 300,000 แรกได้รับการยกเว้น 300,000 1บาทถึง1ล้านเนี่ย 15% แล้วก็1ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยเสีย 20% แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ธุรกิจ SME มีทุนจดทะเบียนเกิน5ล้านก็คูณ 20% ได้เลยนะครับเราก็จะออกมาเป็นภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีที่เราจะต้องชำระเราก็สามารถนำไปหักกับเครดิตภาษีที่เราจ่ายไปได้ก็คืออะไรครับภาษีหักรายได้จ่ายสำหรับ6เดือนแรกก็คือ1ตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนมิถุนายนแล้วก็เอาไปหักได้ก็จะออกมาเป็นภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีที่เราต้องชำระนั่นเอง
นะครับอันนี้คือการคำนวณภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีนะครับจากการประมาณการกำไรสุทธิซึ่งเวลาเด็กนักศึกษาถามเนี่ยนะครับว่าอาจารย์ครับแล้วอย่างไรนะครับว่าไอ้ตัวประมาณการรายรับทั้งปีหรือรายจ่ายทั้งปีเอามาจากไหนให้เราไปดูครับปีก่อนๆถูกไหมให้เราไปดูปีก่อนๆที่เราเนี่ยได้ทำการยื่นไปว่าเอ๊ะประมาณการรายได้ทั้งปีเนี่ยของปีที่แล้วเนี่ยมันเท่าไหร่เราก็เอามาบวกลบกบกันนะฮะอาจจะบวกเพิ่มไปอีก 20% ไหมหรือ 10% ไหมนะครับจากปีที่แล้วนะครับเนาะเพราะว่าเนี่ยเขาก็ต้องมาจากการประมาณการและรายจ่ายเนี่ยเราจะต้องจ่ายอะไรบ้างเราก็ต้องทำตัวเลขออกมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นนะครับการคำนวณนะครับสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีนะครับจากการประมาณการกำไรสุทธินะครับทีนี้เรามาดูครับว่าในส่วนของการบันทึกนะครับบัญชีนะครับสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยเราจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรเราก็ต้องเดบิตด้วยภาษีก็ได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าแล้วก็เครดิตด้วยเงินสดหรือเงินฝากธนาคารนะครับอันนี้เป็นในส่วนของการบันทึกบัญชีนะครับซึ่งเราไปดูครับว่าในส่วนของการยื่นภาษีครึ่งปีสรรพากรเขามีเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขอะไรเราไปดูบทบัญญัติตามมาตรา67ตรีลงโทษบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกรณีอะไรครับ1ก็คือไม่ยื่นรายการชำระภาษีจากประมาณการกำไรสุทธิหรือยื่นรายการและชำระภาษีจากประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ25ของกำไรสุทธิโดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องถูกลงโทษเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20% ของจำนวนภาษีที่ชำระขาดไปข้อนี้เขากำลังอธิบายอะไรครับเขากำลังบอกว่าถ้าเกิดเราเนี่ยประมาณการกำไรสุทธิถูกไหมครับต่ำไปกว่าประมาณการกำไรสุทธิตอนสิ้นปีที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าร้อยละ25มากกว่าร้อยละ25เนี่ยเราจะต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มอีก 20% นะของภาษีที่เราชำระขาดไปสมมติว่านะครับเราต้องชำระภาษีเรามีรายได้แหละอย่างนี้ก็เราประมาณการรายได้เป็นล้านหนึ่งถูกไหมครับแต่ตอนสิ้นปีเนี่ยรายได้มันเกิดขึ้นจริง2ล้านถูกไหมโอ้โหมันเท่าตัวนึงเลยถูกไหมฮะมันเกินร้อยละ25อยู่แล้วล่ะแสดงว่าไอ้ส่วนที่เกินร้อยละ25ก็คือส่วนที่เกิน1ล้านเนี่ยคุณจะต้องเอาไปคูณกับภาษีแล้วต้องมาเสียเบี้ยแบบอีกร้อยละ 20% นะครับอันนี้คือเป็นข้อควรระวังนะครับสำหรับการประมาณการกำไรทั้งปีนะครับสำหรับการยื่นครึ่งปีนะถ้าเกิดเรานะประมาณการขาดไปเนี่ยเราก็จะเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มในส่วนนี้ด้วยนะครับต่อมาครับเรามาดูครับภาษีครึ่งปีนะครับที่เราเนี่ยทำการยื่นหรือที่เราชำระไปแล้วเนี่ยถือเป็นภาษีจ่ายล่วงหน้าสามารถนำไปหักออกจากภาษีนะครับที่เราคำนวณได้ตอนสิ้นปีได้นะครับเขากำลังพูดอะไรว่าเขากำลังบอกว่าภาษีที่เราชำระตามแบบนะครับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยสามารถนำไปเป็นเครดิตภาษีนำไปหักออกจากภาษีสิ้นปีที่เราจะต้องชำระได้นะครับนะจะลักษณะประมาณนี้นะครับหมายเหตุตัวแดงๆบอกว่าอะไรครับบอกว่าหากรอบระยะเวลาบัญชีปีแรกหรือรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายเนี่ยของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนเนี่ยไม่ครบ12เดือนไม่ต้องยื่นภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเขากำลังบอกว่าอะไรเขากำลังบอกว่าถ้าเกิดเราเนี่ยเปิดบริษัทเดือนเมษาแสดงว่าปีนั้นเนี่ยเราไม่ต้องยื่นครึ่งปีไปยื่นทีเดียวสิ้นปีเลยนะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับทีนี้เราไปดูครับตัวอย่างการคำนวณภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยตัวอย่างอาจารย์ให้มาอะไรบริษัทไทยจำกัดนะครับมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมปี63ทุนที่ชำระแล้ว5ล้านบาทรายได้ทั้งปีเนี่ย10ล้านในการคำนวณภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยนะได้จัดทำประมาณการไว้ดังนี้ประมาณการรายได้ทั้งปีเนี่ย4ล้านประมาณการรายจ่ายทั้งปีเนี่ย1ล้านภาษีหักหน้าที่จ่าย6เดือนแรกเนี่ย 23,000 บาท 23,000 บาทนะครับนี่เราไปดูวิธีการคำนวณครับนะประมาณการรายรับทั้งปีอยู่ที่4ล้านบาทถูกไหมฮะประมาณการนะครับรายจ่ายทั้งปีเนี่ยอยู่ที่3ล้านบาทนะประมาณการกำไรทั้งปีก็คืออยู่คงเหลืออยู่ที่เท่าไหร่1ล้าน
กำไรสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีแรก

กแล้วก็เอา1ล้านเนี่ยมาหาร2จะได้คำตอบเท่าไหร่ครับ500,000 บาทบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่เกิน5 ล้านบาทรายได้รวมไม่เกิน30 ล้านบาทถือเป็นกิจการ SME จึงได้สิทธิ์รับยกเว้นภาษีดังนี้กำไรสุทธิ 300,000 บาทแรกเนี่ยได้รับการยกเว้นถูกไหมครับส่วนที่เหลืออีก 200,000 บาทแต่ไม่เกิน 700,000 บาทจะต้องเสียภาษีในอัตรากี่เปอร์เซ็นต์ครับ 15% จะเสียเท่ากับเท่าไหร่ครับ 30,000 บาทภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีแรกเนี่ยเท่ากับว่าเขาจะเสียอยู่ที่เท่าไหร่ครับ 30,000 บาทและเขามีเครดิตภาษีที่เป็นภาษีหักหน้าที่จ่ายที่เขาถูกหักไว้เนี่ยสำหรับ6เดือนแรกเท่ากับเท่าไหร่ครับ 23,000 บาทเขาก็สามารถนำมาหักได้ดังนั้นแล้วภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีที่ต้องชำระคือเท่าไหร่ครับ 7,000 บาทเวลาเขาบันทึกบัญชีเขาก็จะเดบิตด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า 7,000 เครดิตด้วยเงินสดหรือเงินฝากธนาคารด้วยยอดเท่าไหร่ครับ 7,000 บาทอันนี้คือการคำนวณภาษีสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีนะครับต่อมาครับเรามาดูคำว่าสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยเขามีวิธีการคำนวณอย่างไรบ้างเราจะต้องทำการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษีทำไมอาจารย์ถึงต้องพูดแบบนี้อาจารย์กำลังจะบอกว่านะครับทางบัญชีเนี่ยรายจ่ายทุกตัวเนี่ยทุกอย่างเลยถือเป็นรายจ่ายทางบัญชีได้หมดอยู่ในงบการเงินงบอยู่ในงบการเงินเนี่ยเขาถือเป็นรายจ่ายได้หมดแต่ถ้าเกิดเรามาทางภาษีเนี่ยรายจ่ายบางตัวในงบการเงินทางสรรพากรเขาไม่อนุญาตให้นำมาเป็นรายจ่ายทางภาษีได้เพราะฉะนั้นแล้วเราจึงต้องปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีให้มาเป็นกำไรสุทธิทางภาษีเพื่อนำไปยื่นเสียภาษีตอนสิ้นปีทีนี้เรามาดูวิธีการคำนวณของเขาครับกำไรสุทธิทางบัญชีเอามาจากไหนครับเอามาจากกำไรขาดทุนแล้วก็เอามาบวกกับรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาหรือกีฬานำมาบวกกับรายจ่ายการกุศลสาธารณะนำมาบวกกับรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือการกีฬานำมาบวกกับรายการปรับปรุงตามเงื่อนไขกฎหมาย65ตรี65ทวิมาตรา70หรือนำมาหักนะครับกับรายการปรับปรุงตามมาตรา70ตรี65ทวิ65ตรีที่เป็นรายจ่ายต้องห้ามนะครับแล้วเราก็จะได้มาเป็นกำไรสุทธิทางภาษีก่อนหักรายจ่ายการกุศลหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็เอาไปหักกับรายจ่ายเพื่อที่จะสนับสนุนทางการศึกษาหรือการกีฬาหักได้2เท่าตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ10หาร110ของกำไรก่อนหักนะครับรายการจ่ายเพื่อการกุศลแล้วก็ค่อยนำมาหักกับรายจ่ายการกุศลสาธารณะ2หาร102ของกำไรสุทธิแต่ถ้าเกิดเรามีค่าใช้จ่าย2ตัวหรือมีรายจ่าย2ตัวเนี่ยเราต้องเอาตัวแรกมาหารด้วย104และตัวที่2เนี่ยมาหารด้วย102นะกรณีมีเงินได้หรือเงินบริจาคประเภทเดียวเนี่ยให้เราคูณด้วย2หาร102เราถึงจะได้คำตอบเป็นอะไรครับเป็นกำไรสุทธิทางภาษีอากรเมื่อเราได้กำไรสุทธิทางภาษีอากรแล้วเนี่ยเราก็เอาไปคูณกับอัตราภาษีที่เราจะต้องเสียส่วนในเรื่องของการบันทึกบัญชีนะครับที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยนะครับกรณีถ้าเกิดกิจการเนี่ยมีภาษีที่ต้องชำระถูกไหมมีภาษีที่ต้องชำระเนี่ยเราก็จะเดบิตด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วเราก็จะเครดิตด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้านะครับภาษีเงินได้ถูกหักหน้าที่จ่ายเครดิตด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายนะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าเนี่ยพ.ง.ด.51เนี่ยก็เป็นภาษีครึ่งปีที่เราได้ชำระไปแล้วนะครับภาษีเงินได้ถูกหักหน้าที่จ่ายคือภาษีถูกหักนะครับที่จ่ายที่เรานำไปเป็นเครดิตภาษีเนี่ยก็เอามาใส่นะครับแล้วก็ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายนะคือเป็นภาษีสิ้นปีที่เราต้องชำระนะครับเมื่อเรานำไปจ่ายเราก็จะต้องเดบิตภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายแล้วก็เครดิตเงินสดหรือเงินฝากธนาคารออกไปนะครับเมื่อเราเนี่ยไปชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นกรณีถ้าเกิดเราเนี่ยนะต้องชำระภาษีเพิ่มเติมถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีถ้าเกิดเราเนี่ยชำระภาษีไว้เกินแล้วเราเนี่ยสามารถขอคืนได้เราก็จะเดบิตด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคล
เดบิตด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลชำระไว้เกินเครดิตด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าเครดิตด้วยภาษีเงินได้ถูกหักณที่จ่ายนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลชำระไว้เกินนะครับเป็นบัญชีประเภทสินทรัพย์หมุนเวียนกิจการสามารถขอคืนภาษีจากกรมสรรพากรได้นะครับอันนี้เป็นในส่วนของการบันทึกบัญชีนะครับในกรณีถ้าเกิดเราเนี่ยมีภาษีที่ชำระไว้เกินทีนี้นะครับเราไปดูตัวอย่างการคำนวณนะครับภาษีสำหรับสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีบ้างเขาจะมีวิธีการคำนวณอย่างไรนะครับตัวอย่างนะครับบริษัทชอบธรรมจำกัดเนี่ยนะครับไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว10ล้านบาทมีผลกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม 25X7 จำนวน 200,000 บาทจากการตรวจสอบบัญชีและเอกสารปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้1ก็คือบริษัทซื้อรถยนต์นั่งนะครับเมื่อวันที่1มกราคมปี X7 ราคา 1,500,000 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มคิดค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีเส้นตรงในอัตราร้อยละ20ต่อปีคิดค่าเสื่อมราคาได้ 300,000 บาท 2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรส่งพนักงานไปศึกษาต่อ 50,000 บาท 3. ได้รับเงินส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า 30,000 บาทและได้รับเงินปันผลจากบริษัทโกมลจำกัด 20,000 บาทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 4. ก็คือบริษัทซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการวิจัยผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนอายุงานเนี่ย5ปีเมื่อวันที่1มกราคมปี 2500X7 ในราคา 200,000 บาทบริษัทคิดค่าเสื่อมราคา 200,000 บาทเป็นเงิน 40,000 บาทมีค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม 30,000 บาทค่าเบี้ยปรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5,000 บาทรายการที่5คือรายจ่ายค่าประกันภัยจำนวน 15,000 บาทเป็นของปีก่อน 1,000 บาทและของปีปัจจุบัน 10,000 บาทข้อที่รายการที่6นะครับบริษัทชำระภาษีครึ่งปี 20,000 บาทตามแบบพ.ง.ด.51นะครับและมีภาษีถูกหักณที่จ่ายทั้งปีตามหนังสือรับรองภาษีหักณที่จ่ายจำนวน 10,000 บาทให้คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ทีนี้เราลองไปดูครับว่าตัวอย่างของการคำนวณภาษีสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยเขาจะคำนวณได้ลักษณะใดครับกำไรสุทธิทางบัญชีนะครับจากงบกำไรขาดทุนเนี่ยมีกำไรอยู่ที่เท่าไหร่ครับ 200,000 บาทถูกไหมครับบวกค่าเสื่อมราคารถยนต์นั่ง 100,000 บาทบวกค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่ม 30,000 บาทบวกค่าเบี้ยประกันภัยปีก่อน 5,000 บาททำไมเขาถึงต้องเอามาบวกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอย่างตัวแรกเนี่ยค่าเสื่อมราคารถยนต์นั่งถูกไหมรถยนต์นั่งเนี่ยเขาคิดค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าต้นทุนเท่าไหร่ลูก 1,500,000 บาทถูกไหมครับแต่ทางภาษีเนี่ยนะเขาให้เราคิดได้มูลค่าต้นทุนไม่เกิน1ล้านบาทเมื่อเราเอา1ล้านคูณ 20% เราจะหักค่าเสื่อมราคารถยนต์ได้แค่ปีละ 100,000 บาทไอ้ 200,000 บาทถูกไหมครับ 200,000 บาทแต่ค่าเสื่อมราคาที่เขาคิดเนี่ยเขาคิดแหน่ตา 1,500,000 คูณ 20% มันจึงได้เท่าไหร่ 300,000 แสดงว่าทางนะครับกฎหมายเขาให้คุณหักได้สูงสุดแค่ 200,000 แต่ทางบัญชีคุณหักไป 300,000 แสดงว่าเราหักอะไรหักเกินไปกี่บาท 100,000 เราจึงต้องนำมันมาบวกกับนะครับในการปรับปรุงส่วนค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มเนี่ยถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามอยู่แล้วเราก็ต้องนำมาบวกกับ 30,000 บาทส่วนค่าเบี้ยประกันภัยปีก่อนเนี่ยเขาจ่ายไปปีนี้ก็จริง 15,000 ถูกไหมฮะแต่เป็นของปีปัจจุบันเนี่ยแค่หมื่นเดียวแต่เป็นของปีก่อน 5,000 เนี่ยแน่นอนถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นรายจ่ายของงวดบัญชีปัจจุบันเป็นของงวดบัญชีก่อนถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามเขาจึงต้องนำไปบวกกับอีกเท่าไหร่ 5,000 ดังนั้นแล้วรายการที่เขาบวกกับเนี่ยมีทั้งสิ้นเท่าไหร่ครับ 135,000 บาทก็เอาไปบวกกับกำไรสุทธินะครับทางบัญชีของเขาก็คือรวมกันมาได้เท่าไหร่ครับ 335,000 บาทหลังจากนั้นเขาก็ต้องนำไปหักกับรายการปรับปรุงที่เงื่อนไขสรรพากรเขาสามารถให้เรานำมาหักได้แต่เราไม่หัก
เราก็ต้องนำมาหักในการปรับปรุงนี้ตัวแรกก็คืออะไรครับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทเขาสามารถหักค่าใช้จ่ายได้2เท่าแต่เขาหักไปแค่เท่าไหร่ 50,000 จากนั้นแล้วเขาก็ต้องสามารถหักอีก 50,000 ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้านะครับก็ได้รับการยกเว้น 30,000 บาทนะเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นจากภาษีครึ่งนึง 10,000 บาทค่าเสริมราคาอุปกรณ์วิจัยและพัฒนาเนี่ยหักได้ 64,000 บาทรวมรายการหักของเขาคือเท่าไหร่ครับ 100,000 นะครับ 54,000 บาทนะครับดังนั้นแล้วกำไรสุทธิที่เราจะต้องนำไปนะครับคำนวณเพื่อเสียภาษีอยู่ที่อะไรครับ 181,000 บาททีนี้เราไปดูครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะมีคำอธิบายนะครับของแต่ละตัวด้วยว่าเอ๊ะอาจารย์ทำไม 50,000 บาทมันหักได้ 50,000 บาททำไมนี่มันหักได้ 30,000 แล้วทำไมนี้มันหักได้ 64,000 เดี๋ยวอาจารย์จะนะครับอธิบายให้ฟังนะครับทีนี้เรามาดูก่อนครับว่านะครับบริษัทเนี่ยเขามีกำไรสุทธิทางภาษีอยู่ที่ 181,000 บาทถูกไหมครับทีนี้เราลองดูครับว่าบริษัทเนี่ยมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเนี่ย10ล้านจึงถือว่าเป็นธุรกิจ SME จึงไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นในอัตราภาษี 300,000 บาทแรกยกเว้นเขาจะต้องเสียภาษีในอัตรา 20% เลยดังนั้นแล้วภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เขาจะต้องเสียเนี่ยคือเขาต้องเอา 181,000 คูณกับ 20% จะได้เท่ากับ 36,200 บาทสามารถนำมาหักกับภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีที่เราชำระไปแล้วตามแบบพ.ร.ด.51เนี่ย 20,000 บาทเอามาหักกับภาษีถูกหักหน้าที่จ่ายทั้งปีในอีก 10,000 บาทแสดงว่าเครดิตภาษีที่เขาสามารถนำมาหักได้คือเท่าไหร่ครับ 30,000 ดังนั้นแล้วภาษีก็ได้นิติบุคคลที่ต้องชำระเนี่ยจะคงเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ครับ 6,200 บาทนะครับดังนั้นแล้วบริษัทชอบธรรมจำกัดต้องชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล 6,200 บาทโดยจะต้องยื่นแบบพ.ร.ด.50เนี่ยภายใน150วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีการบันทึกบัญชีเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยนะครับด้วยวิธีภาษีเงินได้ค้างจ่ายเขาก็จะเดบิตด้วยค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับ 36,200 บาทเครดิตด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า 20,000 บาทเครดิตด้วยภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่าย 10,000 บาทและเครดิตด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 6,200 บาท 20,000 บาทเนี่ยก็ตามพ.ร.ด.51ภาษีเงินได้หักได้จ่ายเนี่ยก็ตามที่เราถูกหักทั้งปีแล้วก็ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเนี่ยก็คือตามพ.ร.ด.50ที่เราคิดได้ตอนสิ้นปีทีนี้ครับเราไปดูคำว่าคำอธิบายนะครับรายการแต่ละตัวเนี่ยเขามีคำอธิบายว่าอย่างไรบ้างรายการแรกเลยนะครับสำหรับค่าเสื่อมราคารถยนต์นั่งส่วนที่เกิน1ล้านบาทเนี่ยถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามการปรับปรุงเราต้องนำค่าเสื่อมราคาของรถยนต์นั่งส่วนที่เกิน1ล้านบาทก็คือเท่าไหร่ครับ 500,000 คูณกับ 20% จำนวน 100,000 บาทบวกกลับนะครับกับกำไรสุทธิทางบัญชีข้อที่2นะครับก็คือค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรส่งพนักงานไปศึกษาต่อสามารถหักค่าใช้จ่ายได้2เท่าการปรับปรุงรายการเราต้องนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรจำนวน 50,000 บาทไปหักออกจากกำไรสุทธิทางบัญชีรายการที่3นะครับส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้าจำนวน 30,000 บาทกฎหมายยกเว้นไม่ต้องนำมาลงเป็นรายได้ทั้งจำนวนสำหรับเงินปันผลนะครับเนื่องจากบริษัทชอบธรรมจำกัดไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เงินปันผลจากบริษัทโกมลจำกัดที่ได้รับยกเว้นนะครับจึงได้รับยกเว้นครึ่งหนึ่งจำนวน 10,000 บาทการปรับปรุงรายการคืออะไรครับนำส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้าและเงินปันผลจากบริษัทโกมลมาหักออกจากกำไรสุทธิทางบัญชีนั่นเองต่อมารายการที่4นะครับตามมาตรา65ทวิวงเล็บ2นะครับค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรเพื่อการวิจัยและพัฒนาให้หักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้มาในอัตรา 40% ต้นทุนส่วนที่เหลือนะครับให้ใช้ตามเงื่อนไขปีละ 20% ต้องเป็นเครื่องจักรที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและมีอายุการใช้งานตั้งแต่2ปีขึ้นไปและมูลค่าต้นทุนเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท

ตามหลักเกณฑ์ภาษีอากรค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำหรับการวิจัยและพัฒนาเนี่ยสามารถหักค่าเสื่อมได้ดังนี้เครื่องจักรอุปกรณ์วิจัยและพัฒนาเนี่ยมูลค่าต้นทุนอยู่ที่ 200,000 บาทค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นที่เขาสามารถหักได้นี่คือ 40% ของ 200,000 ก็เท่ากับ 80,000 ส่วนที่เหลือหักได้อีกร้อยละ20เหลือคืออะไรครับต้นทุนเนี่ย 200,000 หักกับค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นไป 80,000 จะเหลือคงเหลืออยู่ที่อะไร120,000ส่วนที่เหลือเนี่ยเขาจะหักได้ปีละ 20% จะเท่ากับ 24,000 บาทดังนั้นแล้วค่าเสื่อมราคาที่เขาหักได้เนี่ยตามหลักของภาษีอากรนะครับจะเท่ากับ 100,000 นะครับ 4,000 บาทกิจการหักค่าเสื่อมราคาในอัตราปกติคือ 200,000 เนี่ยคูณ 20% หักไปแค่ 40,000 ดังนั้นแล้วค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์วิจัยที่เราบันทึกต่ำไปเนี่ยต่ำไปถึง 64,000 บาทในส่วนของการปรับปรุงนะครับให้เรานำค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์วิจัยที่เราบันทึกต่ำไปเนี่ย 64,000 บาทเนี่ยนำไปหักออกจากกำไรสุทธิทางบัญชีนั่นเองนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ของกิจการที่ทำให้เราเสียภาษีเนี่ยน้อยลงต่อมาครับรายการที่5นะครับเขาบอกว่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 30,000 บาทนะครับการปรับปรุงก็คือเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจำนวน 30,000 บาทเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา65ตรีวงเล็บ6ให้นำไปบวกกับกำไรสุทธิทางบัญชีรายการที่6นะครับค่าเบี้ยปรับภาษีโรงเรือน 5,000 บาทไม่ต้องนำไปปรับปรุงเนื่องจากรายจ่ายดังกล่าวเนี่ยไม่ต้องห้ามในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีรายการที่7นะครับรายจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยของปีก่อนถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา65ตรีวงเล็บ9การปรับปรุงของเขาคืออะไรครับนำรายจ่ายค่าประกันภัยของปีก่อนจำนวน 5,000 บาทนำไปบวกกับกำไรสุทธิทางบัญชีส่วนรายการสุดท้ายนะครับรายการที่8ก็คือภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีที่เราชำระไว้แล้ว 20,000 บาทและภาษีหักหน้าที่จ่ายที่เราจ่ายทั้งปีไปจำนวนเงิน 10,000 บาทถือเป็นเครดิตภาษีสามารถนำไปหักออกจากภาษีที่เราคำนวณได้ตอนสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการคำนวณภาษีนะครับสำหรับสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนะครับทีนี้เราไปดูครับว่าแบบแสดงรายการนะครับภาษีเงินได้นะครับจากฐานกำไรสุทธิเนี่ยเราจะต้องยื่นแบบอะไรบ้างนะครับแบบแสดงรายการนะครับถ้าเป็นแบบพ.ง.ด.51นะครับเป็นสำหรับภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีนะครับซึ่งกำหนดนะครับระยะเวลายื่นของเขาเนี่ยนะครับภายใน2เดือนนับนะครับจากวันสุดท้ายของ6เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชีแบบที่เขาใช้แสดงรายการนั่นคือแบบพ.ง.ด.51นะครับถ้าเป็นแบบพ.ง.ด.50นะครับ50นะครับสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีกำหนดเวลาในการยื่นก็คือภายใน150วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีแบบแสดงรายการของเขาคือเป็นแบบพ.ง.ด .50 นะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับจากฐานกำไรสุทธินั่นเองนะครับต่อมาครับเรามาดูครับสำหรับการคำนวณภาษีจากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายนะครับใครจะต้องมีหน้าที่เสียภาษีตรงนี้บ้างนะครับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีจากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายนะครับก็จะมีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศนะครับนะการกระทำกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะทำในประเทศนะครับหรือนะครับจะทำต่างประเทศหรือจะอยู่ในระหว่างประเทศเนี่ยที่เป็นการขนส่งนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือมูลนิธิหรือสมาคมนะครับจะต้องเสียนะครับภาษีจากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายนะครับข้อนี้สรุปก็คือว่าผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยคือเป็นบริษัทห้างส่วนนิติบุคคลนะครับตามกฎหมายต่างประเทศนะครับที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยนะครับธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศนะครับแล้วก็มูลนิธิและสมาคมนะครับสำหรับอัตราภาษีจากฐานรายได้นะครับก่อนหักรายจ่ายเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นบริษัทนะครับหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่กระทำกิจกรรมขนส่งนะครับผ่านประเทศต่างๆรวมถึงในประเทศไทยด้วยแล้วก็เป็นการขนส่งในระหว่างประเทศด้วยเงินที่เขาได้รับนะครับถ้าเป็นกรณีรับขนคนโดยสาร

เฉพาะที่เรียกเก็บในประเทศไทยเนี่ยคุณจะเสียภาษีในตาร้อยละ 3% ถ้าเป็นกรณีรับขนของนะครับเฉพาะนะครับที่ขนออกจากประเทศไทยเนี่ยคุณก็จะเสียภาษีในอัตรา 3% เหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยก็จะเสียนะครับภาษีในลักษณะคล้ายๆกับหักรายที่จ่ายนะครับจะเป็นในลักษณะนะครับแบบนั้นแต่คือเวลาการกำหนดการยื่นเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลตอนสิ้นปีนะครับเหมือนกันเลยนะครับสำหรับมูลนิธิหรือสมาคมนะครับที่ประกอบกิจการนะครับซึ่งมีรายได้นะครับถ้าเกิดมีเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ8นะครับวันนี้ก็เป็นวงเล็บ8ก็คือเป็นเงินได้นะแต่ถ้าเกิดเรานึกย้อนกลับไปนะครับตามเงินได้พึงประเมินเนี่ยมี8ประเภทถูกไหมเงินได้ประเภทที่8เนี่ยก็จะเป็นเงินอื่นๆที่นอกเหนือจาก1ถึง7นะครับเป็นเงินได้จากการประกอบธุรกิจพาณิชยการถูกไหมครับอุตสาหกรรมธุรกิจขนส่งนะครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับวงเล็บ8เนี่ยเขาก็จะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 2% แต่ถ้าเกิดเป็นเงินได้อื่นๆจะเสียในอัตรา 10% เช่นพวกดอกเบี้ยที่เราได้รับอย่างเงี้ยฮะ1ถึง7เนี่ยก็จะเสีย 10%นะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยมูลนิธิหรือสมาคมเนี่ยส่วนมากที่เขาจะเสียภาษีก็จะเป็นพวกดอกเบี้ยเงินฝากนะครับที่อยู่ในธนาคารนะครับเขาก็จะเสียในอัตรา 10% นะครับทีนี้เราไปดูครับว่าแบบในการแสดงรายการที่เขาจะต้องยื่นเนี่ยนะครับจากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบแสดงรายการพ.ร.ด. 52เนี่ยนะครับสำหรับบริษัทนะครับที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและได้กระทำกิจกรรมในประเทศไทยเป็นการขนส่งกำหนดเวลายื่นของเขาเนี่ยก็ภายใน150วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีถ้าเป็นแบบแสดงรายการพ.ร.ด. 55นะครับก็สำหรับมูลนิธิและสมาคมกำหนดเวลายื่นของเขาคือภายใน150วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั่นเองนะครับต่อมาครับสำหรับนะครับการคำนวณนะครับภาษีจากฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยคืออะไรจ่ายออกไปจากประเทศไทยถูกไหมฮะยกตัวอย่างเช่นนะบริษัท A อยู่ในประเทศไทยบริษัท B อยู่ต่างชาติจ่ายบริษัท A จะให้บริษัท B เนี่ยก็ถือว่าเข้าข่ายละเป็นเงินได้ที่จ่ายจากหรือจ่ายไปจากประเทศไทยนะครับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีตัวนี้คือใครคือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยนะครับซึ่งได้รับเงินได้พึงประเมินประเภทที่2ถึง6ที่จ่ายจากหรือจ่ายในประเทศไทยนะครับอาจารย์กำลังจะอธิบายแบบนี้นะครับว่าถ้าเป็นการคำนวณจากฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยเนี่ยเขาจะใช้เรทที่เป็นคล้ายๆกับภาษีเงินได้หักณที่จ่ายจะเป็นวิธีแบบนั้นทีนี้เราไปดูครับว่าอัตรานะครับที่เขาจะต้องเสียเนี่ยถ้าเกิดเขาคิดจากฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่2ถึง6ถูกไหมฮะยกเว้นเงินปันผลอัตราภาษีเนี่ยจะเสียในอัตราร้อยละ 10% แต่ถ้าเกิดเป็นเงินปันผลเนี่ยจะเสียในอัตราร้อยละ 10% ซึ่งการหักแบบนี้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการหักแบบหักณที่จ่ายนะครับเราไปดูครับว่าการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับจากฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยเนี่ยเขาจะยื่นด้วยแบบพ.ร.ด. 54นะครับประเภทภาษีก็คืออะไรเป็นบริษัทนะครับหรือห้างหุ้นส่วนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยแต่มีเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ2ถึงวงเล็บ6จากประเทศไทยเขาจะเสียตามภาษีเงินได้หักณที่จ่ายนะครับกำหนดเวลายื่นของเขาก็คือภายใน7วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมินนะครับด้วยแบบพ.ร.ด. 54นะครับดังนั้นแล้วนะครับฐานเงินได้ที่จ่ายจากนะครับในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะยึดตัวเดียวกันกับอะไรครับภาษีนะครับเงินได้ที่บุคคลหักณที่จ่ายนั่นเองนะครับต่อมาครับนะการคำนวณนะครับกำฐานนะครับการจำหน่ายกำไรออกจากประเทศไทยนี่เป็นฐานสุดท้ายแล้วนะนะครับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยนะครับก็คือเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะครับซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศจำหน่ายเงินกำไรนะครับหรือเงินประเภทอื่นที่กันไว้
จากกำไรนะครับหรือที่ถือไว้เป็นกำไรออกไปจากประเทศไทยเขาจะเสียภาษีนะครับโดยการหักณที่จ่ายโดยหักภาษีจากจำนวนเงินที่จำหน่ายนั้นทีนี้เราไปดูครับว่าอัตรานะครับนะที่เขาจะต้องเสียนะครับจากฐานการจำหน่ายกำไรออกจากประเทศไทยนะครับเขาจะเสียภาษีในอัตรากี่เปอร์เซ็นต์ครับ 10% ซึ่งแน่นอนครับเขาก็จะใช้นะครับประเภทเดียวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลหักณที่จ่ายนะครับเหมือนกันซึ่งเขาจะต้องยื่นนะครับแบบพ.ง.ด. 54นะครับกำหนดเวลายื่นของเขาก็คือภายใน7วันนับตั้งแต่วันสิ้นเดือนนะครับของเดือนที่จำหน่ายเงินกำไรออกไปนะครับเป็นไงกันบ้างครับนักศึกษานะครับวันนี้เนี่ยก็นะครับสิ่งที่อาจารย์พูดไปเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของการคำนวณ นะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับนะจากฐานต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฐานกำไรสุทธินะครับฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายนะครับฐานนะครับเงินได้นะครับที่จ่ายออกไปจากประเทศไทยนะครับหรือฐานนะครับที่การจำหน่ายกำไรออกไปจากประเทศไทยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับอาจารย์คิดว่านะครับในอนาคตถ้าเกิดเราประกอบธุรกิจนะครับเราก็สามารถนำสิ่งนะครับเหล่านี้เนี่ยไปบอกต่อหรือไปแชร์เป็นความรู้นะครับให้กับผู้ที่กำลังเริ่มประกอบธุรกิจนะครับเพื่อให้เขารู้นะครับว่าในการประกอบธุรกิจเนี่ยนะครับเขาจะต้องมีความรู้ในเรื่องของภาษีนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็หวังว่านะครับนักศึกษาทุกคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่ละฐานเนี่ยไปได้อย่างแน่นอนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับนะอาจารย์ก็นะครับขอลาพวกเราทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ําแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะ

เหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปั๊บรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็ต้องมีบอกนะครับ

มาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ํายาหรือว่าทาน้ํายาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราใช้เป็นท่อที่เป็นอะลูมิเนียม

0: เนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชีสอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
0: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแ แต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณที่สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไป เราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาพบครั้งหนึ่งในชั่วโมงที่เกี่ยวข้องกับศิลปะนะครับซึ่งวันนี้นี่ผมจะนําเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการจัดภาพมาพูดถึงหลักการจัดภาพว่าเราต้องใช้หลักการอะไรบ้างนะครับเพื่อให้ผลงานที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยมีความสวยงามมีความสมบูรณ์นะครับแต่ก่อนจะพบกับเนื้อหาที่ผมจะพูดในวันนี้จะมาบรรยายวันนี้นี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกับผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับเอาละครับมาเข้าเรื่องกันเลยหลักการจัดภาพก็คือการนำทัศนธาตุเนี่ยมาใช้ในการสร้างเนื้อหาให้เกิดขึ้นในงานศิลปะของเราให้ผลงานดูแล้วมีความสวยงามมีสุนทรียภาพนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้นี่ผมก่อนนำทุกท่านไปรู้จักศิลปะคืออะไรกันก่อนนักศึกษาจะต้องมีความรู้ที่เกี่ยวกับศิลปะโดยทั่วไปเป็นพื้นฐานเสียก่อนนะครับถ้าไม่รู้ว่าศิลปะคืออะไรการทำความเข้าใจองค์ประกอบของศิลปะหรือการฝึกสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างไม่ค่อยจะสมบูรณ์มากนักนะครับการจะจำกัดความให้แน่นอนลงไปว่าศิลปะคืออะไรนั้นนี่นับว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเลยและอาจจะเกือบเรียกว่าเกือบจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าศิลปะนี่เป็นงานสร้างสรรค์โดยมีศิลปินเนี่ยเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเขาจะใช้แนวความคิดและก็พยายามที่จะคิดค้นรูปแบบใหม่ๆรูปแบบที่แปลกๆอยู่ตลอดเวลานะครับทฤษฎีทางศิลปะในสมัยหนึ่งเนี่ยอาจจะขัดแย้งกับทฤษฎีของอีกสมัยหนึ่งก็ได้นะครับทฤษฎีทางศิลปะนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีผลงานสร้างสรรค์และก็มีการเปลี่ยนแปลงและก็ก้าวล้ำล่วงหน้าไปก่อนแล้วทั้งสิ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะมีทฤษฎีตามมาคำว่าศิลปะเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายทั้งทางกว้างและก็แบบจำเพาะเจาะจงนะครับทางนี้นี่ขึ้นกับทัศนะของนักปราชญ์แต่ละท่านแต่ละคนแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับที่จะกำหนดแนวความคิดของศิลปะว่าเป็นอย่างไรทำให้เกิดความแตกต่างกันออกไปนะครับหรือไม่ก็แล้วแต่ว่าจะมีใครนำคำว่าศิลปะเนี่ยไปใช้ในแวดวงที่กว้างหรือจำกัดอย่างไรนะครับศิลปะในความหมายกว้างนี่เป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับว่าความหมายศิลปะที่ครอบคลุมกว้างนี่เป็นอย่างไรนะครับในสมัยโบราณเนี่ยนักปราชญ์ได้ให้ความหมายของศิลปะซึ่งภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า art art นะครับให้ความหมายของคำนี้ไว้ว่าศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเท่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับในยามเย็นเนี่ยเวลาที่ดวงอาทิตย์กำลังตกดินเราคงเคยเจอบรรยากาศแบบนี้นะครับบรรยากาศของแสงสีที่เรามองเห็นว่างดงามมากมายสุดแสนประทับใจนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่งานศิลป์

หรือเปล่านะครับแต่ภาพวาดหรือภาพเขียนที่กำลังวาดดวงอาทิตย์กำลังตกดินสีสวยงามเนี่ยเราถือว่าเป็นงานศิลปะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าคนวาดขึ้นมาในธรรมชาติจะสวยงามอย่างไรไม่ถือว่าเป็นงานศิลปะหรือก้อนหินที่ถูกน้ำซัดกัดกร่อนนะครับจนมีรูปร่างรูปทรงต่างๆรูปร่างรูปทรงก้อนหินนั้นเนี่ยอาจจะมีความสวยงามนะครับมีคุณค่าทางความงามดูแล้วนี่โอ้โหสุดแสนจะประทับใจมีสุนทรียะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ไม่เรียกว่าศิลปะก็เพราะเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินะมนุษย์ไม่ได้ทำขึ้นมานั่นเองนะครับเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆรถยนต์ยานยนต์ที่เขาออกแบบสวยๆงามๆดูแล้วนี่โอ้น่าใช้มากสถาปัตยกรรมรูปทรงต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าภาพเขียนหรือหินที่สลักขึ้นถึงแม้ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาที่ทำแล้วนี่น่าเกลียดนะครับอาจจะออกแบบรถยนต์มาแล้วไม่สวยถูกใจเราหรือไม่ก็กำลังงานสลักหินน่ะออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้เราไม่ชอบแต่นั่นก็คืองานศิลปะนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นถ้าถือตามเกณฑ์ที่ผมพูดมานี้มีศิลปะจะมีความหมายที่กว้างมากๆเลยนะครับแต่ถ้าถือตามเกณฑ์ที่ผมพูดมานี้นี่ศิลปะจะมีความหมายที่กว้างนะครับแล้วก็ครอบคลุมไปตั้งแต่จิตรกรรมประติมากรรมเครื่องเรือนเครื่องจักรกลบ้านเมืองไปจนถึงอาวุธที่ใช้ในการประหัตประหารกันเพราะว่าสิ่งนั้นนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมาเราจะเรียกว่าศิลปะทั้งหมดก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ชั่วจะสวยงามหรือน่าเกลียดจะสร้างสรรค์หรือทำลายเนี่ยคือเป็นงานศิลปะทั้งหมดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าศิลปะนี่จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีคำจำกัดความแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีการระบุความหมายเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็คือศิลปะแบบประยุกต์ศิลป์แล้วก็ศิลปะแบบวิจิตรศิลป์นะครับอยู่บนพื้นฐานที่ว่าการสร้างสรรค์นั่นเองนะครับถ้าพูดถึงการสร้างสรรค์แล้วนี่ก็หมายถึงว่าเราต้องทำให้ในเชิงบวกนะครับถ้าไม่เชิงบวกจะไม่ใช่การสร้างสรรค์คำสร้างคำว่าสร้างสรรค์นี่ก็คือความสุขเราทำขึ้นมาเพื่อให้มนุษยชาตินี่มีความสุขโดยรวมโดยทั้งมวลมีความสุขที่ยั่งยืนนั่นเองนะครับศิลปะนี่ยังมีความหมายอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการเรียนรู้และการกระทำที่ต้องใช้การเห็นแจ้งความชำนาญหรือฝีมือนี่นอกเหนือไปจากเหตุหรือกฎเกณฑ์ทั่วไปเช่นศิลปะการครองเรือนศิลปะการทำสงครามศิลปะมวยไทยศิลปะการพูดศิลปะการใช้ชีวิตเหล่านี้เป็นต้นนะครับจากนี้ก็มาดูความหมายของคำว่าศิลปะในความหมายที่เรียกว่าจำเพาะเจาะจงให้แคบลงมาคำว่าวิจิตรศิลป์หรือ Fine Arts นั้นเป็นคำที่บัญญัติขึ้นในคริสตศักราชไม่ใช่คริสตศักราชนะครับเป็นคำที่บัญญัติขึ้นในคริสตศตวรรษที่18เพื่อใช้เรียกงานศิลปะที่ทำขึ้นเพื่อประเทืองปัญญาและก็อารมณ์ตอบสนองทางด้านจิตใจของเรานะครับแตกแยกออกจากประยุกต์ศิลป์หรือ Applied Arts ซึ่งเป็นศิลปะที่ทำขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยตอบสนองทางกายภาพนะครับและก็นับตั้งแต่คริสตศตวรรษที่19เป็นต้นมาเนี่ยก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะไม่เรียกสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยเพียงอย่างเดียวว่าศิลปะอีกต่อไปนะครับแต่จะใช้คำว่าอุตสาหกรรมวิศวกรรมเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์แทนนะครับแต่คำว่าประยุกต์ศิลป์ก็ยังคงใช้อยู่ตลอดมานะครับเพื่อจะเรียกงานศิลปะที่ผสมประโยชน์ใช้สอยเข้าด้วยกันนะครับเช่นเครื่องตกแต่งบ้านสิ่งทอเครื่องเคลือบดินเผาเครื่องถนิมนิมพาพรเหล่านี้เป็นต้นนะครับการบรรยายในวันนี้ของผมนั้นเนี่ยผมจะพูดถึงศิลปะที่มีความหมายเฉพาะศิลปะที่เป็นวิจิตรศิลป์เท่านั้นนะครับส่วนงานศิลปะที่ทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์อย่างอื่นจะเรียกว่าประยุกต์ศิลป์หรือเรียกจำแนกออกไปตามสาขาเช่นอุตสาหกรรมศิลป์นิเทศศิลป์มัณฑนศิลป์เหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็หมายถึงการประยุกต์ศิลปะหรือสุนทรียภาพเนี่ยเข้าไปกับงานอุตสาหกรรมงานสื่อสารมวลชนหรืองานตกแต่งบ้านเรือนนอกจากนี้คำว่าศิลปะยังมีความหมายในวงที่แคบเข้ามาอีก2ความหมายก็คือ 1. ศิลปะที่หมายถึงเฉพาะงานทัศนศิลป์เท่านั้นซึ่งประกอบด้วยงานจิตรกรรมงานประติมากรรมและก็งานสร้างสรรค์อื่นๆที่ใช้ในการเห็นนี่เป็นปัจจัยในการรับรู้นะครับความหมายเฉพาะในข้อนี้นี่สามารถหาชมได้จากนิทรรศการศิลปะหรือที่เขาจัดการแสดงหรือการประกวดในแกลเลอรี่หรือว่าในหอศิลป์ทั่วไปนะครับเราเข้าไปเยี่ยมชมไ
หนังสือที่เขียนเกี่ยวกับศิลปะหรือสาขาศิลปะในคณะที่เรียนกับ

เกี่ยวกับศิลปะตามมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยซึ่งส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์เพียงกลุ่มเดียวนะครับมาดูคำว่าศิลปินกันบ้างนะครับภาษาอังกฤษก็คืออาร์ติสต์ที่นิยมใช้กันอยู่โดยทั่วไปในทุกวันนี้มากก็หมายถึงผู้สร้างผลงานทัศนศิลป์นั่นเองเราไม่เรียกผู้ทำงานศิลปะในสาขาอื่นว่าศิลปินนะครับเราจะใช้คำว่าสถาปนิกนักประพันธ์นักดนตรีนักร้องนักแสดงแทนคำว่าศิลปินนะครับแต่เราเรียกจิตรกรประติมากรหรือศิลปินที่ทำงานภาพพิมพ์ว่าศิลปินได้อย่างเต็มปากเต็มคำแต่ก็อย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่ว่าคนที่ทำงานด้านทัศนศิลป์เป็นจิตรกรเป็นประติมากรจะเป็นศิลปินทุกคนนะครับเพราะมีผู้ที่ไม่ใช่ศิลปินอย่างเช่นคนที่วาดรูปธรรมดาเรียกว่าจิตรกรหรือช่างเขียนหากทำงานปั้นก็เรียกว่าประติมากรหรือช่างปั้นหรืออาจจะเรียกรวมๆว่าช่างศิลป์ก็ได้นะครับเพราะว่าศิลปินเนี่ยจะต้องทำงานเชิงสร้างสรรค์ด้วยแต่คนวาดรูปหรือช่างศิลป์เนี่ยเขาจะทำงานตามมอบหมายนะครับคือช่างที่รับงานจ้างทั่วๆไปนะครับ2ศิลปะอีกความหมายนึงก็คือหมายถึงความมีคุณภาพหรือคุณค่าทางศิลปะของผลงานเช่นนักวิจารณ์บางคนเนี่ยจะแสดงความคิดเห็นต่องานศิลปะชิ้นหนึ่งว่ารูปนี้ไม่ใช่ศิลปะหรือประติมากรรมชิ้นนี้เป็นศิลปะที่แท้จริงเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็หมายความว่ารูปนี้ไม่มีคุณค่าพอเพียงทางศิลปะหรืองานประติมากรรมชิ้นนี้มีคุณค่าทางศิลปะสูงนั่นเองนะครับความหมายของทัศนศิลป์เรามาดูคำนี้กันนะครับทัศนศิลป์นี่เป็นศัพท์ที่รับที่ได้บัญญัติกันขึ้นมาในวงการศิลปะของประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับก็ราวๆ20-30-40ปีนี้มาที่ผ่านมานะครับโดยแปลความหมายมาจากภาษาอังกฤษก็คือคำว่า visual art จุดมุ่งหมายสำคัญของการกำหนดความหมายก็คือต้องการจะแยกลักษณะการรับรู้ของมนุษย์เกี่ยวกับศิลปะให้ชัดเจนเพราะแต่เดิมในเรื่องของศิลปะนั้นนี่จะเกี่ยวข้องกับวิจิตรศิลป์หรือฝ่ายอาร์ตหรือศาสตร์ทางด้านความงามแทบทั้งสิ้นนะครับทัศนศิลป์เป็นคำที่ใช้กันอยู่ในแวดวงศิลปะมีความหมายว่าศิลปะที่สื่อความหมายและรับรู้ได้ด้วยการเห็นได้แก่จิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมภาพพิมพ์แสดงด้วยความหมายหรือร่องรอยที่ปรากฏเห็นได้รอยเหล่านี้นี่อาจจะทำด้วยเครื่องมือวัสดุหรือวิธีการใดๆก็ได้นะครับแล้วก็เกิดการกินระหว่างในเนื้อที่ที่เรียกว่าอาร์ตสเปซอาร์ตนั่นเองนะครับโดยทางกายภาพหรือลักษณะทางภายนอกของสิ่งนั้นจะเป็นคุณสมบัติเฉพาะของทัศนศิลป์ที่แตกต่างไปจากโสตศิลป์หรือโสตทัศนศิลป์นะครับโสตศิลป์ก็จะใช้หูเป็นการฟังการแบ่งประเภทและสาขาของศิลปะเนี่ยมันมีการแบ่งหลายอย่างนะครับก็คือ1แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการสร้าง 1.1วิจิตรศิลป์นะครับเป็นศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อให้ความรู้สึกทางสุนทรียภาพให้อารมณ์สะเทือนใจปลุกความเห็นแจ้งให้ประสบการณ์ใหม่หรือให้ความประเทืองปัญญาแก่ผู้ดู 1.2 ประยุกต์ศิลป์เป็นศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ใช้สอยอย่างอื่นนะครับนอกเหนือจากความชื่นชมในคุณค่าของศิลปะโดยตรงเช่นภาพหรือลวดลายที่ใช้ตกแต่งอาคารหรือเครื่องเรือนรูปทรงสีสันของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ออกแบบให้เป็นที่พอใจของผู้บริโภคนั่นเองก็หรือเครื่องใช้ไม้สอยที่ทำขึ้นด้วยฝีมืออันประณีตศิลปะที่ประยุกต์เข้าไปในสิ่งที่ใช้ประโยชน์เหล่านี้เนี่ยจะทำให้เกิดความพอใจมีความประณีตสวยงามมีความกลมกลืนแก่ประสาทสัมผัสควบคู่ไปกับประโยชน์ใช้สอยนั่นเองนะครับ2ศิลปะแบ่งตามลักษณะของสื่อในการแสดงออกนะครับสื่อในการแสดงออกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสื่อสุนทรียภาพซึ่งได้แก่เส้นสีปริมาตรเสียงภาษาของงานศิลปะแต่ละสาขาย่อมแตกต่างกันไปตามธรรมชาติของการแสดงออกแบ่งออกได้เป็น5สาขาก็คือ 2.1 นะครับก็คือจิตรกรรมเป็นศิลปะที่แสดงออกด้วยการใช้สีแสงเงาบนแผ่นระนาบที่แบนราบเป็น2มิติ 2.2 ประติมากรรมเป็นศิลปะที่แสดงออกด้วยการใช้วัสดุและปริมาตรของรูปทรง 2.3 สถาปัตยกรรมเป็นศิลปะที่แสดงออกด้วยการใช้วัสดุโครงสร้างและปริมาตรของที่ว่างกับรูปทรงนะครับ2.4 วรรณกรรมเป็นศิลปะที่แสดงออกด้วยการใช้ภาษา 2.5 ดนตรีและนาฏกรรมนะครับเป็นศิลปะที่แสดงออกด้วยการใช้เสียงและความเคลื่อนไหวของร่างกายทีนี้มาถึงข้อที่3ก็คือศิลปะที่แบ่งตามลักษณะของการสัมผัสประสาทสัมผัสของมนุษย์นี้ประกอบด้วยประสาททางตาหูจมูกลิ้นและกายนะครับ
แต่การสัมผัสที่ให้ความพอใจในสุนทรียภาพระดับสูงมีอยู่2ทางก็คือทางตาและก็ทางหูทางส่วนทางจมูกทางลิ้นและก็ทางกายเนี่ยเป็นทางรับที่ให้ความพอใจในสุนทรียภาพระดับรองลงไปนะครับศิลปินอาจจะกลิ่นรสและก็การสัมผัสเป็นสื่อของการแสดงออกทางศิลปะได้แต่ก็คงเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้นเราจึงแบ่งศิลปะนี่ตามลักษณะของการสัมผัสออกได้เป็น3สาขาก็คือ 3.1 ทัศนศิลป์วิชวลอาร์ตเป็นศิลปะที่สัมผัสด้วยการเห็นได้แก่จิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์งานสถาปัตยกรรมเหล่านี้เป็นต้นนะครับ 3.2 โสตศิลป์ Oral Art เป็นศิลปะที่ได้รับรู้และสัมผัสได้ด้วยการฟังได้แก่ดนตรีงานวรรณกรรมผ่านการอ่านหรือร้องนะครับและ 3.3 ก็คือโสตทัศนศิลป์ Audio Visual Arts เป็นศิลปะที่รับการสัมผัสด้วยการฟังและการเห็นพร้อมกันได้แก่นาฏกรรมการแสดงหรือภาพยนตร์เหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งเป็นการผสมกันของวรรณกรรมดนตรีและก็ทัศนศิลป์บางแห่งเรียกศิลปะสาขานี้ว่าศิลปะผสมหรือ Mixed Media Art นั่นเอง 4. คุณค่าของงานทัศนศิลป์นะครับเรามาดูกันว่างานทัศนศิลป์นี่มีคุณค่าอย่างไรบ้างทัศนศิลป์นี่เป็นศิลปะที่รับรู้ได้ด้วยการได้ด้วยทางสายตาเป็นการรับรู้ทางการมองเห็นในแขนงจิตรกรรมประติมากรรมและก็สถาปัตยกรรมทำให้เกิดแรงกระตุ้นและก็ตอบสนองทางด้านจิตใจพร้อมกันนั้นก็จิตใจของมนุษย์เนี่ยก็เป็นตัวแปรนะครับในเรื่องของค่าและก็กำหนดความงามความประณีตเรื่องราวและประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์การรับรู้คุณค่าของสิ่งเหล่านี้นี่รับรู้ได้ด้วยอารมณ์ความรู้สึกของแต่ละบุคคลความงามและเรื่องราวจะมีคุณค่าก็เฉพาะการรับรู้ทางการมองเห็นหรือการรับรู้เรียกว่ารู้สึกประทับใจมีความอิ่มเอิบในคุณค่านั้นๆสำหรับงานทัศนศิลป์เนี่ยไม่ว่ารูปแบบใดนะครับย่อมมีคุณค่าในตัวของผลงานเองผลงานทัศนศิลป์สามารถแบ่งออกเป็นการรับรู้คุณค่าได้14คุณค่าก็คือ 4.1 คุณค่าทางความงามนะครับเป็นการรวบรวมในเรื่องของความประณีตละเอียดมีระเบียบน่าทึ่งมโหฬารประหลาดแปลกหูแปลกตาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางความงามโดยเกณฑ์ของความงามอยู่ในงานทัศนศิลป์นะครับซึ่งสามารถรับรู้และยอมรับได้โดยทั่วไปเป็นการประสานกันของส่วนประกอบต่างๆของความงามเช่นจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงแสงเงาพื้นผิวความกลมกลืนที่เกิดขึ้นจากการจัดภาพเหล่านี้เป็นต้นนะครับโดยผู้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นี่จะแสดงออกตามความรู้สึกในแต่ละเหตุการณ์แต่ละสังคมเพราะความงามของแต่ละสังคมนี่ย่อมมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับสภาพของสังคมและวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ นะครับ 4.2 คุณค่าทางเรื่องราวนะครับเป็นการแสดงลักษณะบ่งบอกถึงความหมายเรื่องราวความเกี่ยวข้องและจุดประสงค์ที่แฝงอยู่ในผลงานนั้นๆสามารถบอกเนื้อหาสาระสำคัญว่ามีอะไรต่อไปเป็นอย่างไรเพราะทัศนศิลป์แต่ละชิ้นเนี่ยบอกเรื่องราวต่างๆอยู่ในตัวเองจึงมองเห็นและเข้าใจได้ง่ายกว่าคุณค่าทางด้านความงาม 4.3 ค่าที่เกี่ยวกับเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะครับเป็นเรื่องราวที่นำเสนอเหตุการณ์สำคัญต่างๆของคนแต่ละเชื้อชาติที่น่าสนใจซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของอดีตนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการต่อสู้เพื่ออิสรภาพการเรียกร้องสิทธิต่างๆและก็พงศาวดารในแต่ละสมัยเรื่องราวที่นำมาถ่ายทอดสามารถปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึกให้เกิดการกระตุ้นและก็คล้อยตามถึงความรักชาตินักถิ่นฐานของตนเสียสละในด้านต่างๆนะครับเช่นอนุสาวรีย์จิตกรรมฝาผนังเหล่านี้เป็นต้นนะครับ 4.4 คุณค่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อในสิ่งเร้นลับศรัทธานะครับมนุษย์นี่ไม่ว่าชนชาติใดก็ตามย่อมมีความกลัวด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเมื่อมนุษย์เกิดความกลัวมนุษย์ก็พยายามหาสิ่งที่มาคลี่คลายดับความกลัวให้เบาบางลงนะครับก็เลยใช้ความเชื่อในสิ่งเร้นลับเทพเจ้าพระเจ้านรกสวรรค์พูดผีปีศาจไสยศาสตร์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หรือวิญญาณนะครับแล้วก็มีการก่อเกิดเทวรูปรูปปั้นแล้วก็อาคารที่ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมต่างๆขึ้นมาเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ทำให้เกิดนวัตกรรมแล้วก็สวยงามหลายที่ที่การที่สังคมนี่มีความกลัวแล้วก็สร้างอาคารสร้างรูปปั้นสร้างอะไรขึ้นมาตอนนี้หลายประเทศก็ใช้สิ่งนี้ในการนำเงินเข้าประเทศนะครับโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยเราไปดูเรียกปราสาทโบสถ์วิหารต่างๆที่ยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับที่เมืองไทยก็มีนะครับชาวต่างชาติมาก็จะมาดูเข้าไปที่วัดไปที่อะไรต่างๆนี่แหละก็สามารถสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับ
ท้องถิ่นได้ 4.5 นะครับคุณค่าเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีมนุษย์ทุกชนทุกชาติย่อมมีศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีเป็นของตัวเองนะครับและด้วยความรักความศรัทธาทำให้เกิดพลังและแรงบันดาลใจอันมหาศาลที่จะถ่ายทอดความเชื่อความศรัทธาให้ผู้อื่นได้รับรู้ได้เรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาและก็วัฒนธรรมเนี่ยจึงถูกสะท้อนผ่านงานผ่านทางจินตนาการนะครับแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นรูปแบบงานทัศนศิลป์ในหลากหลายประเภทเลยนะครับตลอดมาทุกยุคทุกสมัยนะครับเปรียบเสมือนภาพจำลองเหตุการณ์เช่นภาพจิตรกรรมไทยชาดกภาพพุทธประวัติเหล่านี้เป็นต้นนะครับ 4.6 คุณค่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองเช่นการสร้างประติมากรรมอนุสาวรีย์คนสำคัญสำคัญต่างๆเพื่อเป็นอนุสรณ์แสดงว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบ้านการเมืองการปกครอง 4.7 คุณค่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของคนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆนะครับเป็นการถ่ายทอดเกี่ยวกับการเผชิญในสิ่งที่มนุษย์ได้กระทำอยู่ในแต่ละวันเพราะการดำรงชีวิตของมนุษย์แต่ละสังคมที่ต้องการความสุขโดยอาศัยปัจจัยสำคัญต่างๆที่ทำให้เกิดความสุขในแต่ละวันนะครับได้แก่จิตใจอารมณ์และก็ทางด้านสังคมนั่นเองดังนั้นเรื่องราวที่นำเสนอเพื่อให้เห็นคุณค่าเช่นเรื่องราวของที่อยู่อาศัยอาคารยารักษาโรคการพักผ่อนหย่อนใจความปลอดภัยความก้าวหน้าทางการศึกษาและอาชีพเหล่านี้เป็นต้นนะครับ4.8 คุณค่าเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมคุณค่าของเรื่องราวลักษณะนี้นี่เป็นการนำเสนอในเรื่องของความงามของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการพึ่งพาอาศัยระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับพร้อมทั้งเสนอแง่คิดว่าทำไมมนุษย์จึงทำลายธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมและทำไมเราต้องรณรงค์ต่อต้านการทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสมควรที่จะอนุรักษ์ไว้ให้อยู่คู่มนุษย์สืบไปหรือไม่รูปแบบเรื่องราวได้แก่การปลูกป่ามลพิษจากโรงงานน้ำเน่าเสียความงามและก็การทำลายธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นต้นนะครับ 4.9 คุณค่าเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีนิทานพื้นบ้านสำนวนคำพังเพยสุภาษิตเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวจากหนังสือนิทานพื้นบ้านสำนวนคำพังเพยสุภาษิตตำนานพงศาวดารเหล่านี้ที่สามารถบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวให้ผู้รู้ได้รู้อย่างชัดเจนนะครับโดยแสดงเป็นภาพเล่าเรื่องเช่นภาพจิตรกรรมไทยสังทองและรามเกียรติ์เหล่านี้เป็นต้นนะครับ 4.10 คุณค่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีเป็นการนำเสนอเรื่องราวของความเจริญก้าวหน้าในด้านวิทยาการต่างๆที่นำพาให้ประเทศนั้นๆเนี่ยเจริญรุ่งเรืองนะครับคุณค่าของเรื่องราวประเภทนี้มีสามารถโน้มน้าวให้ผู้ชมเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นเรื่องราวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานอวกาศวงการแพทย์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆและการสื่อสารเหล่านี้เป็นต้นนะครับ 4.11 คุณค่าของงานทัศนศิลป์ต่อชีวิตและสังคมชีวิตสลายอาณาจักรพินาศผลประโยชน์ของบุคคลสลายหายไปสิ้นแต่ศิลปะเท่านั้นที่ยังคงเหลือเป็นพยานแห่งความเป็นอัจฉริยะของมนุษย์อยู่ตลอดกาลข้อความที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี่เป็นความเห็นอันเฉียบคมนะครับของท่านศาสตราจารย์ชินพิรศรีนะครับผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรได้กล่าวไว้แสดงให้เห็นว่างานศิลปะเป็นสมบัติอันล้ำค่าของมนุษย์ที่แสดงถึงความเป็นอัจฉริยะบ่งบอกถึงความเจริญทางด้านจิตใจและสติปัญญาอันสูงกว่าซึ่งมีคุณค่าต่อชีวิตและก็สังคมนะครับ 4.12 คุณค่าในการยกระดับจิตใจคุณค่าของศิลปะอยู่ที่ประโยชน์ช่วยจัดความโฉดความช่อฉนไม่เห็นแก่ตัวยกระดับวิญญาณของความเป็นคนความสำคัญของงานศิลปะนี่ในการยกระดับจิตวิญญาณความเป็นคนก็คือการยกระดับจิตใจของคนเราให้สูงขึ้นด้วยการได้ชื่นชมความงามและความประณีตละเอียดอ่อนของงานศิลปะขอยกตัวอย่างนะครับเมื่อเรานำพรมอันสวยงามสะอาดตามาปูเต็มห้องก็คงไม่มีใครกล้านำรองเท้าที่เปื้อนโคลนมาเหยียบย่ำทำลายความงามของพรมไปได้นะครับสิ่งที่มีคุณค่าจะมาช่วยยกระดับจิตใจของคนเราให้มั่นคงในการทำความดีก็คือความงามของศิลปะนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อใดที่มนุษย์ได้ชื่นชมกับความงามของศิลปะเมื่อนั้นมนุษย์ก็จะมีจิตใจที่เข้มชื่นและละเอียดอ่อนตามไปด้วยนะครับเว้นแต่ว่าบุคคลผู้นั้นมีสติที่ไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่นะครับหรือเรียกว่ามีสติวิปลาสนั่นเองนอกจากนี้นี่งานศิลปะบางชิ้นยังให้ความงามและความรู้สึกถึงความดีงามและจริยธรรมได้อย่างลึกซึ้งดังนั้นเนี่ย
จึงมีการส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยสร้างงานศิลปะนะครับเพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียดและพัฒนาสุขภาพจิต

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการต่างๆอย่างสมบูรณ์ต่อไปนะครับ 4.13 คุณค่าเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมงานจิตรกรรมเนี่ยเป็นศิลปะที่สื่อความงามและความรู้สึกไปสู่ผู้ดูผู้ชื่นชมได้โดยง่ายนะครับคุณค่าเบื้องต้นเป็นคุณค่าทางด้านจิตใจในการชมความงามความละเอียดอ่อนของเส้นสีแสงเงาและองค์ประกอบของศิลป์ต่างๆนะครับช่วยผ่อนคลายอารมณ์ช่วยให้คติธรรมแนวคิดให้ในการดำรงชีวิตและยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมศาสนาและประวัติศาสตร์จากจิตรกรรมฝาผนังต่างๆได้นะครับ 4.14 คุณค่าของผู้ชื่นชมและสังคมส่วนรวมบทบาทของประชาชนทั่วไปในการใช้ประโยชน์และคุณค่าของสถาปัตยกรรมนับตั้งแต่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยโดยเริ่มต้นจากการดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบ้านการใช้หลักทางศิลปะและรสนิยมส่วนตัวตกแต่งบ้านเรือนให้น่าอยู่ทีนี้ก็มาเข้าเรื่องที่ผมตั้งใจจะพูดตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับก็คือเรื่องของหลักการจัดภาพการที่จัดภาพให้ออกมาสวยงามได้นั้นเนี่ยต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการจัดองค์ประกอบทางศิลปะนะครับซึ่งองค์ประกอบศิลป์เนี่ยผมได้พูดไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะนำมาเรียกว่ามาย้อนแล้วก็ทบทวนให้นะครับเป็นการสอดแทรกไปในการบรรยายวันนี้ด้วยสิ่งนี้นี่เป็นหลักการสำคัญเลยสำหรับผู้ที่จะสร้างสรรค์ศิลปะและผู้ที่จะศึกษาในเรื่องของศิลปะนะครับศึกษาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องทำการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนี่ยมีคุณค่าอยู่2ประการก็คือคุณค่าแรกเรียกว่าคุณค่าทางด้านรูปทรงและคุณค่าที่2ก็คือทางด้านเรื่องราวหรือเนื้อหาสาระนั่นเองนะครับเรามาดูคุณค่าด้านแรกกันก่อนก็คือคุณค่าทางด้านรูปทรงเป็นอย่างไรเป็นสิ่งที่เกิดจากการนำเอาองค์ประกอบต่างๆของศิลปะหรือเรียกว่าทัศนธาตุนั่นแหละครับอันได้แก่เส้นสีแสงเงารูปร่างรูปทรงพื้นผิวพื้นที่ว่างเนี่ยมาจัดรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความงามซึ่งแนวทางในการนำองค์ประกอบมาต่างๆมาจัดรวมกันนั้นเราเรียกว่าการจัดองค์ประกอบศิลป์นะครับภาษาอังกฤษก็คือ art composition อีกคุณค่าหนึ่งของงานศิลปะก็คือคุณค่าทางด้านเนื้อหาเป็นเรื่องราวหรือสาระของผลงานที่ศิลปินผู้สร้างสรรค์ต้องการที่จะแสดงออกมาให้ผู้ชมได้สัมผัสรับรู้นะครับโดยอาศัยรูปลักษณะที่เกิดจากการนำทัศนธาตุเนี่ยมาสร้างเป็นรูปทรงต่างๆนะครับเพิ่มสีใส่แสงเงาสร้างน้ำหนักอ่อนแก่สร้างมิติให้เกิดขึ้นในงานจัดวางองค์ประกอบต่างๆเพื่อให้เกิดผลทางความงามหรือสุนทรียภาพในที่สุดนะครับเนื่องจากกล่าวได้ว่าศิลปินนี่นำเสนอเนื้อหาเรื่องราวผ่านทางรูปลักษณะที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบทางศิลปะถ้าองค์ประกอบที่จัดขึ้นนั้นไม่สัมพันธ์กับเนื้อหาเรื่องราวที่นำเสนองานศิลปะนั้นก็จะขาดคุณค่าทางความงามไปโดยสิ้นเชิงนะครับดังนั้นการจัดองค์ประกอบศิลป์จึงมีความสำคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นอย่างยิ่งเพราะจะทำให้งานศิลปะส่งคุณค่าและก็ความงามอย่างสมบูรณ์การจัดองค์ประกอบของศิลปะมีหลักการคำนึงอยู่5ประการก็คือ1สัดส่วนหมายถึงความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดขององค์ประกอบที่แตกต่างกันนะครับทั้งขนาดที่อยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรงและรวมถึงความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่างองค์ประกอบทั้งหลายที่อยู่ในผลงานด้วยนะครับซึ่งเป็นความพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยองค์ประกอบทั้งหลายเหล่านั้นที่นำมาจัดรวมกันความเหมาะสมของสัดส่วนอาจจะพิจารณาจากคุณลักษณะดังต่อไปนี้นะครับ 1.1สัดส่วนที่เป็นมาตรฐานจากรูปลักษณะตามธรรมชาติของคนสัตว์พืชซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าเป็นสัดส่วนตามธรรมชาติจะมีความงามที่เหมาะสมที่สุดเลยนะครับหรือจากรูปลักษณะที่เป็นการสร้างสรรค์ของมนุษย์ออกมาเช่น goal section เป็นกฎการสร้างสรรค์รูปทรงของกรีกที่ถือว่าส่วนเล็กสัมพันธ์กับส่วนที่ใหญ่กว่าส่วนที่ใหญ่กว่าสัมพันธ์กับส่วนรวมทำให้สิ่งต่างๆที่สร้างขึ้นนั้นมีสัดส่วนที่สัมพันธ์กับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างลงตัวนะครับ 1.2สัดส่วนจากความรู้สึกโดยที่ศิลปะนั้นไม่สร้างขึ้นมาเพื่อความงามของรูปทรงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังสร้างขึ้นเพื่อแสดงออกถึงเนื้อหาเรื่องราวความรู้สึกด้วยนะครับสัดส่วนจะช่วยเน้นอารมณ์ความรู้สึกให้เป็นไปตามเจตนาและเรื่องราวที่ศิลปินต้องการนำเสนอลักษณะเช่นนี้จะทำให้งานศิลปะของชนชาติต่างๆมีลักษณะแตกต่างกันเนื่องจากมีเรื่องราวอารมณ์และความรู้สึกที่ต้องการแสดงออกต่างๆมีความแตกต่างกันไปเช่นกรีกนิยมความงดงามตามธรรมชาติเป็นอุดมคตินะครับเน้นความงามที่เกิดจากการประสานกลมกลืนของรูปทรงจึงแสดงความเหมือนจริงตามธรรมชาติออกมาส่วนศิลปะแอฟริกันดั้งเดิมเน้นที่ความรู้สึกทางจิตวิญญาณที่น่ากลัวดังนั้นรูปลักษณ์จึงมีสัดส่วนที่ผิดแปลกผิดแผกแตกต่างไปจากธรรม

ชาติทั่วไปนะครับ 2. ความสมดุลหรือดุลยภาพหมายถึงน้ำหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบที่ไม่เอ็นเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับในทางศิลปะยังรวมไปถึงความประสานกลมกลืนความพอเหมาะพอดีของส่วนต่างๆของรูปทรงหนึ่งหรืองานศิลปะชิ้นหนึ่งการจัดวางองค์ประกอบต่างๆลงในงานศิลปกรรมนั้นจะต้องคำนึงถึงจุดศูนย์ทวงในธรรมชาตินั้นทุกสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ล้มเพราะมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากันทุกด้านนะครับฉะนั้นเนี่ยในงานศิลปะถ้ามองดูแล้วรู้สึกว่าบางส่วนหนักไปแน่นไปหรือเบาบางไปก็ทำให้ภาพนั้นออกดูชักจะเอ็นเอียงหรือเกิดความรู้สึกที่ไม่สมดุลอาจจะสว่างไปอาจจะมืดไปอาจจะเลไปทางซ้ายหนักไปทางขวาก็ต้องเรียกว่าทำให้เกิดความสมดุลขึ้นนะครับเป็นการบกพร่องทางความงามแบบนั้นดุลยภาพในงานศิลปะนี่มีลักษณะอยู่2 อย่างก็คือ 2.1 ดุลยภาพแบบสมมาตรหรือความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกันเป็นการวางรูปทั้ง2ข้างของแกนสมมุติเนี่ยเป็นการสมดุลแบบธรรมชาติลักษณะแบบนี้นี่ในทางศิลปะมีใช้กันน้อยนะครับส่วนมากจะใช้ในลวดลายตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมบางแบบหรือในงานที่ต้องการดุลยภาพที่นิ่งและมั่นคงจริงๆนะครับ 2.2 ดุลยภาพแบบอสมมาตรหรือความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เหมือนกันนั่นเองมักเป็นการสมดุลที่เรียกว่าเกิดจากการจัดขึ้นมาใหม่ของมนุษย์นะครับซึ่งมีลักษณะที่ทางซ้ายและขวาจะไม่เหมือนกันใช้องค์ประกอบที่ไม่เหมือนกันไม่มีความสมดุลกันอาจจะเป็นความสมดุลด้วยน้ำหนักขององค์ประกอบหรือสมดุลด้วยความรู้สึกก็ได้นะครับการจัดองค์ประกอบให้เกิดความสมดุลแบบอสมมาตรอาจทำได้โดยเลื่อนแกนสมดุลไปทางด้านที่มีน้ำหนักมากกว่าหรือเลื่อนรูปทรงที่มีน้ำหนักมากกว่าเข้าหาแกนจะทำให้เกิดความสมดุลเกิดขึ้นได้นะครับหรือใช้หน่วยที่มีขนาดเล็กที่มีรูปลักษณะที่น่าสนใจทวงดุลกับรูปลักษณะที่มีขนาดใหญ่แต่มีรูปแบบที่เป็นธรรมดานะครับ 3. จังหวะลีลาหมายถึงการเคลื่อนไหวที่เกิดจากการซ้ำกันขององค์ประกอบเป็นการซ้ำที่เป็นระเบียบจากระเบียบธรรมดาที่มีช่วงห่างเท่าๆกันนะครับมาเป็นระเบียบที่สูงขึ้นซับซ้อนขึ้นจนถึงขั้นเกิดเป็นรูปลักษณะของศิลปะโดยการเกิดการซ้ำของหน่วยหรือการสลับกันของหน่วยกับช่องไฟหรือเกิดจากการเลื่อนไหลต่อเนื่องกันของเส้นสีรูปทรงหรือน้ำหนักนะครับ 4. การเน้นหมายถึงการกระทำให้เด่นเป็นพิเศษกว่าธรรมดานะครับในงานศิลปะจะต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งหรือจุดใดจุดหนึ่งมีความสำคัญกว่าส่วนอื่นๆที่เราเรียกว่าประธานนั่นแหละครับถ้าส่วนนั้นอยู่ปะปนกับส่วนอื่นๆหรือมีลักษณะเหมือนกันก็อาจจะถูกกลืนหรือถูกส่วนอื่นมีความสำคัญแย่งชิงความสำคัญไปเรียกว่าบทบังหรือแย่งความพิเศษลดความน่าสนใจลงไปงานที่ไม่มีจุดสนใจหรือไม่มีประธานจะทำให้ดูแล้วน่าเบื่อนะครับเหมือนกับลวดลายที่ถูกจัดวางซ้ำกันไปเนี่ยโดยปราศจากความหมายหรือเรื่องราวที่น่าสนใจดังนั้นส่วนนั้นจึงต้องถูกเน้นให้เห็นเด่นชัดขึ้นมาเป็นพิเศษกว่าส่วนอื่นๆซึ่งจะทำให้ผลงานมีความสมบูรณ์ลงตัวและน่าสนใจเกิดขึ้นมานะครับการเน้นจุดสนใจสามารถทำได้3วิธีก็คือ 1. การเน้นด้วยการใช้องค์ประกอบที่ตัดกันนะครับสิ่งที่แตกต่างไปจากส่วนอื่นของงานจะเป็นจุดสนใจดังนั้นการใช้องค์ประกอบที่มีลักษณะแตกต่างหรือขัดแย้งกับส่วนอื่นก็จะทำให้เกิดจุดสนใจขึ้นในผลงานได้นะครับแต่ทางนี้ต้องพิจารณาถึงลักษณะความแตกต่างที่นำมาใช้ด้วยนะครับว่าก็ให้เกิดความขัดแย้งกันในส่วนรวมและทำให้เนื้อหาของงานเปลี่ยนไปหรือไม่โดยต้องคำนึงนะครับว่าแม้มีความขัดแย้งแตกต่างกันบ้างในบางส่วนแต่ในส่วนรวมก็ยังมีความกลมกลืนเป็นเอกภาพเดียวกันก็ไม่เป็นปัญหานะครับที่2การเน้นโดยการอยู่โดดเดี่ยวเมื่อสิ่งหนึ่งถูกแยกออกไปจากส่วนอื่นของภาพหรือกลุ่มของมันสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นจุดสนใจขึ้นมาทันทีเลยนะครับเพราะเมื่อแยกออกไปแล้วก็จะเกิดความสำคัญขึ้นมาซึ่งเป็นผลจากความแตกต่างที่ไม่ใช่แตกต่างด้วยรูปร่างลักษณะนะครับแต่เป็นเรื่องของตำแหน่งที่จัดวางซึ่งในกรณีนี้นี่รูปลักษณะนั้นไม่จำเป็นต้องแตกต่างจากรูปอื่นนะครับแต่ตำแหน่งของมันได้ดึงสายตาออกไปจึงกลายเป็นจุดน่าสนใจขึ้นมาได้ 4.3การเน้นด้วยการจัดวางตำแหน่งนะครับเมื่อองค์ประกอบส่วนอื่นๆชี้นำมายังจุดใดๆจุดนั้นก็จะเป็นจุดเด่นที่ถูกเน้นขึ้นมานะครับและการจัดวางตำแหน่งที่เหมาะสมก็สามารถทำให้จุดนั้นเนี่ยเป็นจุดสำคัญขึ้นมาได้เช่นกันนะครับพึงเข้าใจว่าการเน้นไม่จำเป็นจะต้องชี้แนะให้เป็นเด่นชัดเจนจนเกินไปก็ได้
สิ่งที่จะต้องระลึกถึงอยู่เสมอก็คือเมื่อจัดวางจุดสนใจแล้วต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้สิ่งอื่นๆมาดึงความสนใจออกไปจนทำให้เกิดความสับสนการเน้นสามารถทำได้ด้วยองค์ประกอบต่างๆของศิลปะไม่ว่าจะเป็นเส้นสีแสงเงารูปร่างรูปทรงหรือพื้นผิวแม้แต่พื้นที่ว่างทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการในการนำเสนอของศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์นะครับข้อที่5ก็คือเอกภาพเอกภาพนี่หมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ทั้งด้านรูปลักษณะและเนื้อหาเรื่องราวนะครับเป็นการประสานกันหรือจัดระเบียบของส่วนต่างๆให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวเป็นผลรวมอันไม่อาจแบ่งแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปการสร้างเอกภาพลดความสับสนความยุ่งเหยิงเป็นการจัดระเบียบและก็สร้างดุลยภาพให้แก่สิ่งที่ขัดแย้งกันเพื่อให้รวมตัวกันได้โดยการเชื่อมโยงส่วนต่างๆให้สัมพันธ์กันนะครับเอกภาพของงานศิลปะมีอยู่2ประการนะครับก็คือ1เอกภาพของการแสดงออกหมายถึงการแสดงออกที่มีจุดมุ่งหมายเดียวแน่นอนและมีความเรียบง่ายงานชิ้นเดียวจะแสดงออกหลายความคิดหลายอารมณ์ไม่ได้นะครับทำให้สับสนขาดความเป็นเอกภาพการแสดงออกด้วยลักษณะเฉพาะตัวของศิลปินแต่ละคนก็สามารถนำมาใช้นำมาทำให้เกิดเอกภาพให้เกิดขึ้นกับผลงานได้นะครับ2เอกภาพของรูปทรงก็คือการรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพและก็มีระเบียบขององค์ประกอบทางศิลปะเพื่อเกิดเป็นรูปทรงหนึ่งที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของศิลปินออกได้อย่างชัดเจนเอกภาพของรูปทรงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อความงามของผลงานศิลปะนะครับเพราะเป็นสิ่งที่ศิลปินใช้เป็นสื่อในการแสดงออกถึงเรื่องราวความคิดและก็อารมณ์ดังนั้นกฎเกณฑ์ในการสร้างเอกภาพในงานศิลปะเป็นกฎเกณฑ์เดียวกันกับธรรมชาติซึ่งมีอยู่2หัวข้อก็คือ 1. กฎเกณฑ์ของการขัดแย้งมีอยู่4ลักษณะ 1.1 การขัดแย้งขององค์ประกอบทางศิลปะแต่ละชนิดและรวมไปถึงการขัดแย้งกันขององค์ประกอบต่างชนิดกันด้วยนะครับ 1.2 การขัดแย้งด้วยเรื่องของขนาด 1.3 การขัดแย้งด้วยเรื่องของทิศทาง 1.4 การขัดแย้งด้วยเรื่องของที่ว่างหรือจังหวะ2กฎเกณฑ์ของการประสานนะครับก็คือการทำให้เกิดความกลมกลืนให้สิ่งต่างๆเข้ากันได้อย่างสนิทเป็นการสร้างเอกภาพทางการรวมตัวของสิ่งที่เหมือนกันเข้าด้วยกันนะครับการประสานมีอยู่2วิธีนะครับ 2.1 การเป็นตัวกลางคือการกระทำสิ่งที่ขัดแย้งกันให้เกิดความกลมกลืนโดยใช้ตัวกลางเข้าไปประสานนะครับเช่นสีขาวกับสีดำเนี่ยซึ่งมีความแตกต่างกันขัดแย้งกันสามารถทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพโดยการใช้สีเทาเข้าไปประสานเพื่อเกิดความกลมกลืนเลื่อนไหลเข้าหากันมากยิ่งขึ้นนะครับ 2.2 การซ้ำการซ้ำก็คือการจัดวางหน่วยที่เหมือนกันนะครับตั้งแต่2หน่วยขึ้นไปเป็นการสร้างเอกภาพที่ง่ายที่สุดแต่ก็ทำให้ดูจืดชืดน่าเบื่อที่สุดนะครับถ้าเกิดการซ้ำกันไปนอกเหนือจากกฎเกณฑ์หลักก็คือการขัดแย้งและการประสานแล้วเนี่ยยังมีกฎเกณฑ์รองๆอีก2ข้อก็คือความเป็นเด่นซึ่งมีลักษณะ2ลักษณะก็คือ 1.1 ความเป็นเด่นที่เกิดจากการขัดแย้งด้วยการเพิ่มหรือลดความสำคัญความน่าสนใจในหน่วยใดหน่วยหนึ่งของคู่ที่ขัดแย้งกัน 1.2 ความเป็นเด่นที่เกิดจากการประสานกันนะครับ 2. การแปรเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลก็คือการเพิ่มความขัดแย้งลงไปในหน่วยที่ซ้ำๆกันนะครับเพื่อป้องกันความจืดชืดน่าเบื่อซึ่งจะช่วยให้เกิดความน่าสนใจมากการเปลี่ยนแปลงมี4ลักษณะนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับขอย้ำคำว่าไม่ใช่เปลี่ยนแปลงผมพูดผิดนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลมี4ลักษณะก็คือ 2.1 การเปลี่ยนแปลของรูปลักษณะ 2. การเปลี่ยนแปลของขนาด 2.3 การเปลี่ยนแปลของทิศทาง 2.4 การเปลี่ยนแปลของจังหวะนะครับการเปลี่ยนแปลของรูปลักษณะจะต้องรักษาคุณลักษณะของการซ้ำไว้ถ้ารูปมีการเปลี่ยนแปลมากไปการซ้อมก็จะหมดไปนะครับกลายเป็นความขัดแย้งเข้ามาแทนและถ้าหน่วยหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลอย่างรวดเร็วมีความแตกต่างจากหน่วยอื่นมากจะกลายเป็นความเป็นเด่นไปนะครับเป็นการสร้างเอกภาพด้วยความขัดแย้งนั่นเองนะครับหลักของการจัดองค์ประกอบศิลป์เนี่ยก็เป็นการรู้จักนำทัศนธาตุในสิ่งต่างๆนี่แหละครับที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยก็คือเส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นผิวแล้วก็พื้นที่ว่างนี่แหละครับมาจัดให้อยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมซึ่งสารออกมาได้ตามจิตอารมณ์ในแนวคิดของผู้สร้างสรรค์ทำให้เกิดความงามดูแล้วก็มีชีวิตชีวาสวยประทับใจสามารถสร้างความสะเทือนอารมณ์ให้ผู้ดูเป็นไปตามผู้สร้างสรรค์ผลงานได้คาดหวังไว้นั่นเองนะครับ
ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะใดๆก็ตามไม่

จะเป็นแขนงใดสาขาใดๆก็ตามต้องเรียนรู้ถึงหลักเกณฑ์ของการจัดวางองค์ประกอบศิลป์นะครับเพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพมีความหมายจำเป็นมากเลยนะครับที่ต้องเรียนรู้ถึงหลักการของการนำทัศธาตุเหล่านั้นมาใช้นะครับแล้วก็ต้องมีความเข้าใจถึงธรรมชาติของทัศธาตุเหล่านั้นด้วยเพื่อที่จะสามารถควบคุมให้ได้ผลออกมาเป็นไปตามแนวความคิดที่ศิลปินได้กำหนดไว้นะครับในความคิดจากมูลเหตุต่างๆที่ศิลปินได้รับรู้และก็สะเทือนใจจะก่อเกิดอารมณ์อันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาความบันดาลใจในการสรรสร้างในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะศิลปินต้องอาศัยทัศธาตุเพื่อสื่อสารออกมาเป็นผลงานทัศนศิลป์สู่ผู้ดูให้ทราบถึงความคิดหรือความหมายหรือเจตนาของศิลปินนั่นเองเป็นภาษาที่ศิลปินต้องการถ่ายทอดออกมาให้ผู้ชมได้รับรู้นะครับแล้วก็ทัศธาตุต่างๆเนี่ยสามารถนำมาแสดงออกได้ทั้งในรูปแบบที่เหมือนจริงหรืออาจจะแปลไปเป็นคล้ายๆเหมือนจริงหรือกึ่งเหมือนจริงหรือไปในจุดที่เรียกว่าไม่เหมือนจริงเลยก็ได้นะครับทัศธาตุแต่ละชนิดให้ความหมายและความรู้สึกที่แตกต่างกันนะครับศิลปินเนี่ยต้องนำทัศธาตุเหล่านี้เนี่ยมาใช้เพื่อตอบสนองความคิดของตนเองให้ได้นะครับเพื่อให้มีความงามเกิดขึ้นด้วยความงามทางศิลปะเนี่ยเป็นสิ่งสากลนะครับที่มนุษย์เนี่ยกำหนดขึ้นมาและก็แน่นอนว่าเมื่อพูดถึงศิลปะแล้วเนี่ยก็จะขาดความงามไม่ได้เพราะศิลปะต้องมีความงามนะครับถึงแม้ว่าเราจะเขียนรูปกองขยะก็ต้องให้เห็นความงามในกองขยะนั้นเห็นไหมครับงานศิลปะเนี่ยอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็จะงดงามเราเขียนรูปขึ้นมาเพื่อที่จะสะท้อนสิ่งต่างๆทั้งทางบวกและทางลบแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องมีจุดมุ่งหมายก็คือยกระดับจิตใจให้สวยงามขึ้นให้มนุษย์มีความเขาเรียกว่ามีความสุขสามารถที่จะทำให้โลกสงบสุขสันตินะครับนี่ก็คืองานศิลปะไม่ใช่ทำงานศิลปะขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้คนต้องฆ่ากันนะครับไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นความงามทางศิลปะเนี่ยก็คือเป็นสิ่งสากลนะครับเป็นภาษาเดียวที่มนุษย์กำหนดขึ้นมาให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้แล้วก็มีสุนทรียภาพเพื่อความสุขความยั่งยืนเพื่อความสงบสุขนั่นเองนะครับศิลปะจะขาดความงามไม่ได้นะครับขอย้ำนะครับจะสร้างสรรค์ศิลปะก็ต้องให้ความงามเข้ามาเกี่ยวข้องความงามนี้ขอบอกอีกทีนึงครับว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของความสวยวาดรูปสวยนะครับบางทีเราไม่จำเป็นต้องวาดรูปสวยเราอาจจะวาดภาพมลภาวะเป็นพิษหรือวาดป่าที่ถูกทำลายมันไม่ได้สวยนะครับภาพเหล่านี้นี่แต่ทำไมวาดขึ้นมาเราวาดขึ้นมาเพื่อที่จะนุ่มน้าวจิตใจคนดูให้เกิดความคิดสะกิดใจให้ไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองเช่นแม่น้ำลำคลองเราไม่วาดใสเราวาดดำมีขยะลอยเต็มแม่น้ำเนี่ยแล้วก็คนดูก็จะมาเห็นรูปแล้วก็รู้สึกสะกิดใจโอ้เราไม่น่าจะทำให้น้ำมันสกปรกเราไม่ควรทิ้งขยะลงไปลำคลองเราควรที่จะดูแลให้น้ำใสให้มีปลาว่ายน้ำเราเห็นแล้วก็มีความสุขเนี่ยก็คือเจตนารมณ์ความงามมันมีสองแบบผ่านภาพลักษณ์ที่สวยกับภาพลักษณ์ที่ไม่สวยแต่จุดมุ่งหมายก็คือความดีงามนั่นเองนะครับการสร้างสรรค์จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อผลงานสร้างสรรค์นั้นแสดงความงามออกมาอย่างมีเหตุผลมีที่มาแล้วก็สามารถอธิบายได้ต้องตอบข้อซักถามข้อสงสัยให้กับผู้ชมได้ในทุกประเด็นนะครับจึงจะถือได้ว่าผลงานชิ้นนั้นมีคุณภาพและก็มีคุณค่าทางศิลปะอย่างแท้จริงนี่ผมพูดหมายถึงว่าผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับทัศนธาตุสามารถให้คำตอบในเจตนาของศิลปินได้ว่าต้องการจะสื่ออะไรออกมาเป็นเสมือนภาษาที่แปลความคิดของศิลปินให้ผู้ชมได้เห็นภาพและเข้าใจในเนื้อหานั้นสรุปหลักการสำคัญที่ต้องมีนะครับก็คือ1ต้องคำนึงถึงความหมายเนื้อหาสาระต่างๆ2ต้องมีความเป็นหน่วยเป็นหนึ่งเดียว3ต้องมีความเป็นเอกภาพซึ่งสำคัญ4ต้องมีจุดเด่นจุดรองนะครับไม่ใช่ไม่มีจุดเด่นหรือว่ามีจุดเด่นแต่ไม่มีจุดรองก็ไม่ได้มีจุดรองแต่ไม่มีจุดเด่นก็ไม่ใช่นะครับ5ต้องมีความกลมกลืน6ต้องมีความสมดุล7ต้องมีจังหวะในการจัดวางที่ดี8ต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสม9ต้องมีความแตกต่างของทัศธาตุนะครับและ10ต้องมีทิศทางการนำสายตาที่ดีข้อ11ต้องสื่อสารความคิดอารมณ์ความรู้สึกให้ตรงตามเป้าหมายหรือแนวความคิดที่วางไว้นะครับทั้งหมดที่กล่าวมาต้องทำให้สอดคล้องกับเนื้อหานะครับที่ศิลปินต้องการจะสื่อสารออกมาผ่านผลงานสร้างสรรค์นั้น
การใช้ทัศนธาตุนั้นอาจจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่างและหรือหลายๆอย่างมารวมกันก็ได้นะครับแต่ก็ต้องควบคุมให้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ผมพูดมาทั้งหมดนั่นเองนะครับเอาละครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายในวันนี้สิ่งที่ผมพูดมาตั้งแต่ในเรื่องของศิลปะคืออะไรแล้วก็เข้ามาในเรื่องของหลักการ

นะครับศิลปะนี่จะศึกษาให้ดีก็ต้องมาปฏิบัติด้วยนะครับเราเรียนรู้ทฤษฎีของการวาดภาพหลักการวาดภาพเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดผลนะครับจะวาดภาพให้ดีอธิบายอย่างไรก็ต้องปฏิบัติควบคู่กันไปด้วยแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามทฤษฎีนี่มาทำให้เรารู้สึกว่ามีหลักการที่จะจับที่จะนำไปใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับเราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกอยู่ทฤษฎีจะเป็นตัวช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเข้าใจได้ดีขึ้นสร้างงานที่มีความหมายที่ตรงเป้าหมายมากขึ้นนะครับในการบรรยายในผ่านทางรายการเนี่ยผมภาพที่ยกตัวอย่างนี้อาจจะเอามาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็บางครั้งเนี่ยผมก็ไม่ทราบต้นตอที่มานะครับก็เลยไม่ได้อ้างอิงนะครับแต่อย่างไรก็ตามภาพที่นำมาประกอบนี้เพื่อจะเสริมให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเพราะในหัวข้อศิลปะบางครั้งนี่ถ้าไม่เห็นภาพนี่ก็จะไม่เข้าใจนะครับแต่ถ้าขึ้นมาบางทีไม่ต้องพูดก็เข้าใจอย่างเช่นผมจะพูดถึงเรื่องของความกลมกลืนด้วยสีอย่างเนี้ยผมจะอธิบายอย่างไรให้ผู้ชมได้เห็นความกลมกลืนที่เกิดขึ้นจากการใช้สีออกรูปขึ้นมาให้ดูแล้วอธิบายอย่างภาพที่ผมขึ้นอยู่ตอนนี้เป็นการสร้างความกลมกลืนในการใช้สีมีสีใดสีหนึ่งที่คุมโทนอยู่นะครับก็ทำให้เกิดความกลมกลืนขึ้นมาได้เพราะเมื่อภาพมีความกลมกลืนก็จะเกิดความเป็นเอกภาพพอมันกลมกลืนทั้งรูปงานก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวมันเชื่อมโยงกันไปหมดนะครับหรือจะพูดถึงความสมดุลของข้างไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นอย่างไรนะครับผมก็ขึ้นดูไปดูนี่ไงความสมบูรณ์ความสมดุลหรือดุลยภาพที่แบบสองข้างไม่เหมือนกันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนี้และก็ถ้าผมพูดถึงความสมดุลความเขาเรียกดุลยภาพที่สองข้างเหมือนกันเป็นอย่างไรก็เมื่อขึ้นรูปให้ดูก็จะเห็นว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็ในเรื่องของการซ้ำเนี่ยการซ้ำๆหรือการเส้นที่มันนำทิศทางการสร้างจุดเด่นอย่างเนี้ยสมมติว่าผมบอกว่าความแสงเนี่ยแสงสว่างหรือสีอ่อนหรือสีสดหรืออะไรเนี่ยสามารถสร้างจุดเด่นได้สีสดประมาณไหนความสว่างเป็นอย่างไรความแตกต่างของรูปทรงสามารถทำให้เราเห็นความจุดเด่นได้ก็เอารูปฉายขึ้นดูอย่างรูปนี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของรูปทรงนะครับรูปทรงที่แปลกไปจากส่วนอื่นก็ทำให้เกิดจุดเด่นได้หรือสีที่มันแตกต่างออกไปสีตรงกันข้ามสีโทนร้อนโทนเย็นเป็นอย่างไรนะครับก็วันนี้ก็เป็นว่ามาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายจริงๆแล้วนะครับหวังว่าการบรรยายของผมในวันนี้นี่สามารถทำให้หลายคนเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของศิลปะมากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าอาจจะไม่ใช่เข้าใจในวันนี้ก็ได้แต่อาจจะมาดูซ้ำหรือไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรืออาจจะเดินไปที่วิทยาลัยพอช่างไปเข้าเรียนในชั้นเรียนก็ได้เพราะที่นั่นเราเปิดกว้างไม่มีการปิดกั้นนะครับหรือจะสอบเข้ามาเรียนมาสมัครแล้วก็เรียนกันในเรื่องของทฤษฎีทางศิลปะในเรื่องของปฏิบัติการทางศิลปะที่พอช่างมีสอนหลายสาขาเลยนะครับก็ถ้าชอบสนใจศิลปะจริงๆเราก็สามารถที่จะหาความรู้ได้กว้างขวางอย่างที่ผมบอกมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้นี่ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับขอขอบคุณทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ด้วยนะครับที่ให้ผมมีโอกาสได้มาบรรยายถ่ายทอดความรู้ที่นี่นะครับแล้วก็ในชั่วโมงต่อไปเป็นอะไรติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาที่กำไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วก็พบกันใหม่นะครับในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติอาจจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็ก ก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของอีวาปอเรเตอร์มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรวมถึงน้องๆทุกคนด้วยนะครับที่กำลังชมรายการหลวงแพ่งแบ่งบุญกันเป็นประจำนะครับแน่นอนว่าเจอกับผมนะครับก็พี่จิรัตวัฒน์นะครับเราจะได้พูดคุยถึงเรื่องราวของศาสนาพุทธนะครับคำสอนต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราหรือว่าสามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆนะครับทั้งการเรียนนะเด็กๆจะต้องเรียนนะครับรวมถึงการทำงานด้วยนะครับวันนี้ผมว่ายิ่งใกล้ตัวเข้าไปอีกเลยนะฮะอยู่กับตัวเรานี่แหละเราเชื่อว่าทุกคนต้องมีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็ลองดูซิว่าพระพุทธศาสนานั้นสอนอย่างไรมีวิธีการอย่างไรและเรากำลังเป็นแบบนั้นอยู่หรือไม่นะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องของโลกุตตรธรรมโลกุตตรธรรม8นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับวันนี้แน่นอนนะครับอยู่กับท่านพระอาจารย์นะครับพระครูวินัยธรนะครับเจ้าวาดวัดวชิรธรรมวาดนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรครู
0: ปีนะครับสัปดาห์นี้อยู่เหมือนหัวข้อจวบไปเหมือนเรื่องของเรา
1: เรื่องของเราเรียกว่า
0: เรื่องของเรา
1: โลกธรรม
0: โลกธรรม
1: เป็นของทุกคน
0: เอาเป็นของทุกคนแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนก็เคยแหละต้องมีนะฮะ
1: ถูกต้อง
0: มีอะไรบ้างเป็นอย่างไรนะพระอาจารย์นะครับ
1: คำว่าโลกธรรมมีทั้งหมด8อย่าง
0: ครับ
1: ต้องเกริ่นหัวไว้ก่อนคือมีลาภก็จะเสื่อมลาภ
0: ครับ
1: มียศก็จะเสื่อมยศ
0: เสื่อม
1: มีสุขก็จะมีทุกข
0: ์ใช
1: ่มีสรรเสริญก็จะมีนินทาน
0: ินทา
1: อันนี้ก็คือเป็นเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้เราจะเกิดมาหรือไม่เกิดมา
0: ครับ
1: ก็
0: โลกใบนี
1: ้มีแบบนี้
0: ย
1: กตัวอย่างเช่น
0: ครับ
1: โลกใบนี้มันมีพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตก
0: ครับ
1: มีดำมีขาว
0: ใช
1: ่มีมืดมีสว่างเราจะเกิดมาหรือไม่เกิดมาโลกใบนี้มันก็เป็นแบบนี้อันนี้คือต้องทำความเข้าใจแบบนี้ก่อนว่านี่คือโลกใบน
0: ี้
1: ฉะนั้นอยากให้ทุกคนเข้าใจคำว่าโลกกระทำก่อนโลกนี้ก็คือโลกที่เราอยู่ปัจจุบันนี้ในจักรวาลนี่แหละนะแล้วก็ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่แหละ
0: คือ
1: ธรรมชาตินี่แหละโลกกับธรรมมาบวกกันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่มีอยู่ในโลกใบนี้คือธรรมชาติของโลกใบนี
0: ้
1: ธรรมชาติของโลกใบนี้จึงเป็นเรื่องปกติมากสำหรับเราท่านๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอาตมาก็ดีไม่ว่าจะเป็นครูก็ปี้ก็ดีหรือว่าจะเป็นน้องๆที่อยู่ที่บ้านก็ดีถ้าเรามีสติมีความคิดมองเห็นถึงสิ่งที่มันเป็นอยู่ในโลกใบนี
0: ้
1: เรียกว่าธรรมชาติของโลกใบนี้เราจะเข้าใจว่าบางครั้งเราร้องไห้บางครั้งเราดีใจเราเสียใจบางครั้งเราตื่นเต้นเพราะได้ของเล่นใหม
0: ่ๆ
1: บางครั้งเราเสียใจเพราะของเล่นเราหายไปอะไรอย่างนี้มีหลากหลายก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนแต่ละโอกาสแต่ละเวลาช่วงจังหวะของแต่ละคนนั้นมันเจออะไรไม่เหมือนกันสุดท้ายก็อยากจะบอกว่าครูก๊อปปี้เนี่ยยกตัวอย่างครูก๊อปปี้เคยเสียใจ
0: ครับ
1: ครูก๊อปปี้เคยดีใจ
0: ใช
1: ่ครูก๊อปปี้เคยรัก
0: ครับ
1: ครูก๊อปปี้เคยเกลียด
0: ครับ
1: แน่นอนคนอื่นก็เช่นกัน
0: เ
1: ออครูก๊อปปี้จะเกิดมาหรือครูก๊อปปี้ไม่เกิดมาโลกใบนี้ก็เป็นอารมณ์นี้เหมือนกันอันนี้ก็ขอให้พวกเราเข้าใจในจุดนี้ก่อนแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขในโลกใบนี้
0: เออถือว่ามันก็ใช่อันนี้มันเป็นเรื่องที่พอฟังปุ๊บเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วเข้าใจง่ายเลยเนาะว่าโลกก็ส่วนโลกธรรมก็ส่วนธรรมพอเอามาอยู่ในคำสอนของพระพุทธศาสนาอ้าวมันก็เป็นเรื่องของที่มันโลกใบนี้มันมีอยู่แล้วนี่นา
1: ของทุกคน
0: ของทุกคนเออแต่ผมชอบที่พระอาจารย์บอกว่าเออคุณไม่เกิดมาคุณก็มีเรื่องน
1: ี้ก็มีเรื่องนี
0: ้เออ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมา
0: เ
1: ราต้องมาคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้เท่านั้นอย่าไปคิดว่าเราเป็นเจ้าของโลกถ้าเราคิดว่าเป็นเจ้าของโลกใบนี้เราจะเป็นทุกข์แต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งนิดเดียวของโลกใบนี้แล้วเราจะเข้าใจมันแล้วเราก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เราเห็นบางครั้งบางเวลาเราร้องไห้เพราะเราทุกข์นะแต่คนที่มีความทุกข์ถ้ามีธรรมะจะสามารถสุขได
0: ้
1: สุขได้เพราะเขามองว่าอ๋อนี่คือความทุกข์อยากให้เห็นโอกาสว่าบางครั้งบางเวลาความทุกข์เป็นโอกาสให้เป็นความสุขได้ยกตัวอย่างครูก๊อปปี้มีนางคนหนึ่ง
0: ครับ
1: นางแต่งงานกับสามีแล้วนางก็ไปอยู่เมืองของสามีเนาะ
0: ครับ
1: แล้วนางก็มีลูกคนที่1ลูกคนที่2
0: ครับ
1: แล้วพอนางจะคลอดลูกคนที่3นางก็บอกกับสามีว่าขอกลับไปคลอดคนที่3ที่บ้านของตัวเองเพราะว่าคิดถึงพ่อคิดถึงแม
0: ่
1: ปรากฏว่าในระหว่างการเดินทางนั้นนางก็น้ำปัจจุบันเนี่ย คือพูดเรื่องน้ำ
0: ครับ
1: น้ำกำลังมาจากเมืองเหนื
0: ออ
1: าตมาก็เลยอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นเรื่องน้ำน้ำที่กำลังไหลหลากมาอย่างแรงตอนนี้เหมือนเมืองเหนือเนี่ยนางคนนี้ก็อุ้มลูกคนที่สองนะ
0: ครับ
1: คนที่หนึ่งนี่วางไว้ก่อน
0: อ
1: คนที่หนึ่งวางไว้ริมน้ำย้อนกลับไปก่อนสามีแกไปหาของในป่า
0: ครับ
1: แล้วก็โดนสัตว์กัดตายสามีตายไปแล้วนางก็เหลือแต่ลูกสองคนนางก็วางลูกคนโตวางไว้ที่อีกฝั่งหนึ่งแล้วนางก็อุ้มลูกคนที่สองจะพาข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งจะข้ามน้ำไป
0: ครับ
1: เสร็จแล้วลูกของนางอีกฝั่งหนึ่งเห็นแม
0: ่
1: น้ำกำลังไหลมาแล้วนางก็ชูมือลูกคนที่สองขึ้นไปข้างบนไอ้ลูกคนแรกนึกว่าแม่เรียก
0: แม่เรียกใช่
1: นึกว่าแม่เรียกนางก็ชูมือขึ้นเพื่อไม่ให้น้ำโดนลูกนะลูกคนที่หนึ่งก็เดินไปหาแม่นึกว่าแม่เรียกสุดท้ายลูกคนที่หนึ่งก็โดนน้ำพัดตายพอนางจะมาหาลูกคนที่หนึ่งลูกของนางคนที่สองก็ตายไปอีกสุดท้ายเหลือนางคนเดียวที่ได้ข้ามฝั่งครูก็ปี้รู้ไหมที่อาตมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าน้ำมันกำลังมาทางเมืองเหนืออาตมาอยากให้ทุกคนเห็นภาพว่าครั้งพุทธกาลเนี่ยก็คงจะมีน้ำแบบนี้แหละที่น้ำไหลหลากแบบนี
0: ้
1: แล้วนางก็ข้ามไปคนเดียวนางร้องห่มร้องไห้
0: ครับ
1: เป็นบ้าเลยนางเป็นบ้าพอไปเจอพระพุทธเจ้าความโชคดีของนางก็คือพระพุทธเจ้าบอกว่าจะช่วย
0: ครับ
1: จะหายแล้วจะหายจากสิ่งที่เรากำลังทุกข์อยู
0: ่
1: ทุกพ่อสามีตายทุกพ่อลูกตายนางก็ได้รับการช่วยเหลือจากพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: พระพุทธเจ้าบอกว่าจะช่วยให้ไปบ้านไปขอเม็ดผักกาด
0: เม็ดผักกาด
1: เม็ดผักกาดแต่มีเงื่อนไขว่าบ้านนั้นต้องไม่มีคนตายแล้วเอาเม็ดผักกาดนั้นมาถวายพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: ถึงจะช่วยนางก็เชื่อนางก็ไปขอแต่ละบ้านแต่ละบ้านแต่ละบ้านมีเม็ดผักกาดหมดเลยนะแต่สุดท้ายนางถามว่าบ้านนี้มีคนตายไหมนางบอกว่ามีคนตายก็เอาเม็ดผักกาดไปไม่ได้คืนไปคืนไปสุดท้ายนางเดินหาเกือบทุกบ้านไปแล้วไม่มีบ้านไหนไม่ตายได้สติได้สติโอ้ทุกคนต้องตายทุกคนต้องตาย
0: ทุกคนต้องตาย
1: ทุกคนต้องตายนางก็เลยรอดจากการเศร้าโศกร้องห่มร้องไห้เป็นบ้ากลับกลายมาเป็นบวชแล้วก็ได้เป็นภิกษุณีแล้วก็เป็นอริยะบุคคลในการต่อมาเรื่องนี้แต่มาพูดให้โยมก๊อปปี้เข้าใจน้องๆเข้าใจก็เพราะว่าช่วงนี้น้ำมันกำลังมาจากน้ำป่าน้ำที่ทางเหนือนะ
0: ครับ
1: ทุกคนก็อาจจะคุ้นเคยกับน้ำตอนนี้ก็เลยถือโอกาสพูดถึงเรื่องนี้อีกยังครั้งหนึ่งเพราะว่าคนที่เสียใจเนี่ยคนที่ร้องไห้บางครั้งบางเวลาอาจจะเป็นโอกาสดีที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาทดแทนเรียกว่าวิกฤตเป็นโอกาส
0: วิกฤตเป็นโอกาสอ๋อนี่ไงนะฮะทีนี้นั่นก็เป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาลงมาดูซิว่าโลกธรรม8ที่อยู่กับตัวเราที่บอกไปตอนต้นนะครับนะเราจะมาได้มาขยายความกันว่าบ้างนะครับว่ามีอะไรกันบ้าง
1: อ่
0: ะเริ่มกันเลยนะฮะ
1: ลาภเสริมลาภ
0: ลาภเสริมลาภ
1: คู่ที่1แล้วทั้งหมดเรามี4คู่นะ
0: มี4คู
1: ่4คู่อันที่1คู่ที่1คือ
0: ลาภ
1: มีลาภเสริมลาภ
0: ครับ
1: คู่ก๊อปปี้เคยมีโชคมีลาภเคยถูกหวยมั้ย
0: เคย

0: เคยมีใครสักคนหนึ่งเอาของขวัญวันเกิดมาให้แบบชิ้นใหญ่ๆถูกใจ อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยนั่นก็คือลาภสักการะลาภสักการะก
1: ็
0: คือของที่เราได้มาด้วยเสน่หาก็ดีด้วยอะไรก็ตาม
1: ค
0: ือลาภสักการะที่เราได้มาอันเนี้ยทีนี้ครูก๊อปปี้เคยเสียของเหล่านี้ไป
1: ครับ
0: เช่นซื้อหวยไม่ถูกอะไรเนี้ยก็เสียลาภ
1: ก็เสียไปเสียลาภไป
0: อะไรเงี้ยหรือว่าของที่มันจะได้เป็นของเรา
1: ครับ
0: มันก็พลาดมันก็ไม่ได้ไปเป็นของคนอื่น
1: ครับ
0: เนี่ยก็เสียลาภไปละ
1: อ
0: ืมเพราะฉะนั้นเรามองว่าสิ่งที่เราได้มาบางครั้งมันก็หายไป
1: ครับ
0: สิ่งที่มันเสียไปบางครั้งเราก็ได้มา
1: ได้มา
0: อันนี้เป็นต้นยกตัวอย่างครั้งพุทธกาลอีกก็ได้มีนางอยู่คนนึงเนี่ยม
1: ี
0: แจกันมีแจกันสวยงามเป็นเบญจรงค์ในยุคนั้นน่ะนะ
1: ครับ
0: แล้วนางก็รักแจกันอันนี้มากเพราะว่าเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับสามีนางและให้มานางก็รักของนางแกปรากฏว่าสาวใช้เอาแจกันไปล้างแล้วก็แตก
1: แตก
0: เป้งออกมาร
1: ักแตกเลย
0: แทนที่แกจะเสียใจแกมีธรรมะแกบอกหมดทุกข์สักที
1: โอ้ไม่ต้องระมัดระวัง
0: ไม่ต้องระมัดระวัง
1: ไม่ต้องเครียดว่ามันจะแตกเมื่อไหร่อย่างไรนะ
0: เป็นต้นเห็นไหมมีลาบเสื่อมลาบแจกันใบนี้มันคือลาบของแกลาบสักการะของแกแต่พอมันหายไปเสร็จปั๊บแตกเสร็จปั๊บสาวใช้ทำแจกันแตก
1: นี่ไงอ๋อแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยพูดถึงเรื่องมีลาบเสื่อมลาบเนาะสิ่งที่เราสามารถที่จะเห็นภาพได้ชัดเลยพระอาจารย์พระอาจารย์ก็พูดมาแล้วด้วยเมื่อกี้เนี้ยอย่างสลากกินแบ่งต่างๆหรือว่าตัวเลขต่างๆอะไรอย่างเงี้ยบางคนมีลาภเนาะเช่นถูกรางวัลที่1เอ่ยเช่นได้รางวัลที่1หลายใบหลาย10ล้านบาทอะไรเงี้ยสักพักเสื่อมลาภ
0: เสื่อมลา
1: ภมีคนเข้ามาใช้เงินไม่ถูกต้องใช้ไปสุรุ่ยสุร่ายทุกเสื่อมลาภ
0: แป๊บเดียว
1: มันมาพร้อมกันเลยเนาะ
0: ถูกต้อง
1: นะมีลาภเสื่อมลาภมียศยังไม่มียศมีลาภเสื่อมลาภก่
0: อ
1: นทีนี้ถ้าเกิดเรามีแล้วเรามีลาภแต่เราใช้ไม่ถูก
0: ก็หมดอยู่
1: มันก็หมดอยู่ดีเออมันมาคู่กันนะมันเป็นของคู่กันเนี่ยพระอาจารย
0: ์ถ้ามันไม่ใช่ของของเรามันก็เป็นแค่ทางผ่าน
1: อุ้ยเหรอแต่เราได้นะ
0: แล้วมันก็ได้ช่วงหนึ่งได้ช่วงหนึ่งสุดท้ายมันก็ไปเป็นของคนอื่น
1: อันนี้เราก็สบายคิดแบบนี้
0: คิดแบบนี้ก็สบายใจแล้วก็ไปหาใหม่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างแจกันแตกใช่ไหมแตกแล้วก็แตกไปแล้วก็หาใหม่อะไร
1: มันก็ประกอบไม่ได้นะ
0: ประกอบไม่ได้แตกแล้วก็จบ
1: เออ
0: หรือว่าสามีภรรยาก็แล้วกันบางทีอาจจะมีการเลิกลากันไปก็อย่าไปทุกข์มากเพราะว่าจริงๆแล้วสามีภรรยาถ้าเรารักกันเป็นคนคนเดียวกันมันก็ดีเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเหตุการณ์ที่จะต้องแยกย้ายกันเลิกลากันก็อย่าไปจริงๆถึงกับต้องกูจะเป็นจะตายให้ได้เพราะสุดท้ายชีวิตเราลมหายใจของเราก็อยู่ได้ลำแข้ง
1: ก็อยู่ตัวเราเองเนี่ยมีลาภเสื่อมลาภนะครับผู้ชมครับถ้าเกิดเราฟังมาตรงนี้นะครับว่าโลกุตระโลกธรรม8นะฮะโลกธรรม8เนี่ยนะครับมันจะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศเนี่ยมันก็จะดูแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับชัดเจนนะฮะฝั่งนึงเนี่ยมันก็คือเป็นความพอใจของเรา
0: เรียกว่าอิทธารม
1: อิทธารมคือความพอใจของเราเราพอใจแบบนี้เราได้แบบนี้นะเราได้ลาภแบบนี้มาเราได้ยศแบบนี้มาเราได้การสรรเสริญแบบนี้ก็เราพอใจอีกทางด้านหนึ่งนะทางพุทธศาสนาก็จะเป็น
0: อนิจจารม
1: อนิจจารมนะฮะก็คือ
0: เสียใจ
1: คือการไม่สมหวังนี่นะฮะ
0: ไม่
1: สมหวังแบบนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นวันนี้นะที่เป็นสองฝั่งทางด้านพุทธศาสนานะฮะทีนี้มาฝั่งนี้มาคุยต่อได้อะไรลาภเสื่อมลาภมียศ
0: มียศ
1: เนี่ยตกพุทธศาสนาตอนเรียน
0: คำว่ายศนี่ก็หมายถึงยศฐานบรรดาศักดิ์อะเนาะ
1: ครับ
0: ถ้าเอาให้เห็นชัดๆเห็นภาพเช่นยศใน10ยศในจ่
1: าย
0: ศใน100ยศใน1000ยศในพล
1: ครับ
0: หรือไม่ก็ถ้าเป็นข้าราชการส่วนอื่นก็อาจจะเป็นเรื่องของ45 46 47 48 49
1: เรื่องขั้นยศฐานบรรดาศักดิ์หรือก็ว่าไป
0: หรือถ้าเป็นเอกชนก็อาจจะเป็นเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของเงินเดือน
1: ครับ
0: เป็นลูกน้องแล้วก็เป็นหัวหน้าแผนก
1: ครับ
0: มาเป็นผู้จัดการเนี่ยก็จะขั้นตอนก็จะมีผู้บังคับบัญชาม
1: ียศมียศ
0: มีใต้บังคับบัญชาน
1: ะ
0: ทำงานไปเวลาผ่านไปเงินเดือนขึ้นมียศฐานบรรดาศักดิ์มากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นก็จะกลายมาเป็นผู้บังคับบัญชาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตามเวลา
1: ใช่
0: ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่ายศฐานบรรดาศักดิ
1: ์มียศ
0: ตรงนี้ครูก๊อปปี้อยากจะให้มองว่าอย่าเหลิงมันขึ้นได้มันก็ลงได
1: ้เสื่อมยศ
0: ครูก๊อปปี้ได้ยินคำนี้ไหม สูงสุด
1: ครับ
0: สู
1: ่สู่สามัญก็พออย่าลงต่ำสุดเลย
0: เออมันมีให้เราเห็นเยอะแยะนะ
1: ใช่ใช่
0: มันขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได
1: ้ครับ
0: แต่กันมันก็ลงได้เช่นกัน
1: อืม
0: ครูก็ปี้เห็นภาพเครื่องบินกันแล้วกันเนาะ
1: ครับ
0: เครื่องบินเนี่ยมันจะบินฟื้นขึ้นไปอย่าคิดว่าเครื่องบินมันจะไม่มีวันลง
1: ครับ
0: เพราะถึงเราไม่ลงเองต่อให้เราบินอยู่ตรงนั้นน้ำมันมันก็หมดแน่ๆไม่วันใดวันหนึ่งต
1: ่
0: อให้เราบินค้างฟ้าอยู่ตรงนั้นมันก็ต้องลง
1: มันก็ต้องลงใช่
0: เพราะน้ำมันหมด
1: ครับ
0: ฉะนั้นอาตมาคิดว่าเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ก็เช่นกัน
1: อ
0: ย่าไปหลงระเริงอย่าไปยินดีใจอย่าไปเสียใจ
1: ม
0: ันขึ้นได้ลงได้เรามองว่าโลกใบนี
1: ้
0: มันเป็นแบบนี้ของมัน
1: ย
0: กตัวอย่างหลายๆคนที่เราเห็นตามสื่อต่างก็จะเห็นยศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นสุดท้ายก็ลงอ่ะพูดถึงเรื่องนี้นึกขึ้นได้ผมแก้ตัว
1: ครับ
0: เป็นกัปตันขับเครื่องบินนะ
1: อ
0: ยู่สายการบินหนึ่งก็แล้วกัน
1: ขับเครื่องบิน
0: ก่อนหน้านี้โควิดโควิดสมัยหนึ่ง
1: การบินก็ลดลง
0: เงินเดือนนี่เป็น 2-3 แสนนะ
1: ครับ
0: เงินเดือนเดือนหนึ่ง 2-3 แสนนักบินพอมาเจอโควิดเสร็จปั๊บสุดท้ายเปลี่ยนจากขับเครื่องบินมาเป็นขับแท็กซี่มาเป็นขับแท็กซี่แทนเพราะไม่มีเครื่องจะบินช่วงนั้นโควิดที่ไม่บินเพราะว่าโควิดไม่บินเพราะโควิดทุกวันนี้ก็กลับไปเหมือนเดิมละสิ่งนี้อาตมากำลังจะบอกว่าสมัยก่อนเคยเป็นนักบินสุดท้ายมาเป็นนักขับแท็กซี
1: ่
0: ปัจจุบันนี้กลับมาบินอีกใหม่อีกละกลับมาบินใหม่อีกละเพราะโควิดหายไปอันนี้ก็เช่นกันเป็นตัวอย่างเอาอุทาหรณ์สอนใจของคนใกล้ตัวอาตมาเนี่ยมาบอกครูก็ปี้ว่าขนาดคนที่เขาทำงานดีๆเป็นนักบินเงินเดือน 2-3 แสนนะ
1: uh-huh.
0: เขายังต้องมาขับแท็กซี่เลย
1: uh-huh.
0: เขาบอกว่าอาจารย์ผมรับไม่ได้เลยแต่ผมต้องทำ
1: uh-huh.
0: เพราะผมต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียลูกเขาส่งไปเรียนโรงเรียนเอกชน
1: uh-huh.
0: ค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งก็เยอะแต่เขาก็ยอมเพราะเขามีเงินเดือนสูงเขาก็ยอมส่งลูกให้เขาไปเรียนเงินโรงเรียน
1: โรงเรียนดีๆ
0: ใช
1: ่
0: เขาก็ยอมจ่าย
1: ครับ
0: พอตัวเองมาขับแท็กซี่เขาก็เครียดพอลูกก็ต้องทำให้ดีไม่อยากให้ลูก
1: ใช่ๆต้องออกจากโรงเรียนหรืออะไรอย่างนี้เน
0: า
1: ะ
0: ปัจจุบันเจอกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถามข่าวผมดีขึ้นแล้วครับเจอภรรยาเข
1: า
0: เป็นไงว่ายอมผู้ชายดีขึ้นแล้วไปขับเครื่องบินเดิมแล้ว
1: อ
0: ันนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่ามีลาภเสื่อมลาภม
1: ีย
0: ศเสื่อมยศเพราะฉะนั้นการที่เรามียศถาบรรดาศักดิ์มีหน้าที่การงานดีๆมีเจ้านายดีมีลูกน้องดีสิ่งเหล่านี้มันขึ้นมันลงได้ตลอดวันนี้เราอาจจะเป็นลูกน้องวันหน้าเราจะเป็นเจ้านาย
1: ครับ
0: วันนี้เราเป็นเจ้านายวันหน้าเราจะเป็นลูกน้อง
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ
1: แต่พอเราฟังตรงนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะมียศหรือว่ามียศถาบรรดาศักดิ์อะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เหมือนกับเราเขาเรียกว่าอะไรฮะมันก็เหมือนกับที่เรามีหัวโขนอย่างนี้เนาะเหม
0: ือ
1: นกันเนาะเหมือนเรามีหัวโขนที่วันนี้ฉันต้องไปงานนี้ด้วยยศถาบรรดาศักดิ
0: ์
1: แบบนี
0: ้แบบนี
1: ้อะไรแบบนี้แต่พอกลับบ้านฉันก็เป็นไม่มีอะไร
0: ห
1: ั
0: วโขน
1: อย่างเงี้ยนะ
0: คุณก็ปิ้งคุณจะเคยเห็น
1: มันก็หมดไป
0: ถ้าคนที่เป็นใหญ่ๆหน่อยเนาะจะไปนั่งแล้วก็เป็นนั่งเก้าอี้ประธานอย่างเง
1: ี้
0: ยไปนั่งเก้าอี้ประธานอย่างเงี้ยพอถึงเวลาก็เป็นหัวโขนให้ตัวเองไปนั่งเก้าอี้ตัวที่หนึ่งพอกลับบ้านเสร็จก็ต้องกลายเป็น
1: ก็ไปคุณพ่อไปคุณ
0: ปู่
1: ไปคุณตาอะไรก็ว่า
0: ไปอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยก็หัวโขนอีกหัวโขนหนึ่งฉะนั้นอย่าไปยึดติดมากมายเลย
1: นั่นไง
0: เรียกว่าละครโลกใบนี้คือละคร
1: โลกคือละครทุกตอนต้องแสดงก็ว่ากันไป
0: ถูกต้อง
1: คือถ้าเกิดพูดถึงตรงนี้นะมันก็มองเห็นภาพที่ชัดนะเหมือนว่าโอเคเราถ้าเกิดว่าเป็นทางข้าราชการอะไรอย่างนี้นะพอเราใส่เครื่องแบบปุ๊บเนี่ย มันก็จะมีชุดอะไรไม่รู้มาเต็มไปหมดเลยนะเราก็ต้องทำให้มัน
0: มีดาว
1: เราก็รู้เต็มไปหมด
0: อะไรเต็ม
1: อยู่กับชุด
0: อยู่กับชุด
1: ใช่ไหมพอเรากลับไปเราไม่รู้เราถอดชุดออกเอ๊ะเราก็ไม่มีอะไรนะ
0: เป็นพ่อแก่ๆคนหนึ่งปู่แก่ๆคนหนึ่ง
1: งั้นแสดงว่ามนุษย์ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มียศไม่ได้มีอะไร
0: คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเห็น
1: ครับ
0: ท่านเห็นสิ่งเหล่านี้มาหมดแล้วพระพุทธเจ้าถึงได้นำมาม
1: ันเป็นทุกข
0: ์สอนมาบอกมากล่าวมาเตือนกับพวกเราว่าถ้าใครเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะออกจากความทุกข์ได้เร็ว
1: ผมว่ามันดูเป็นทุกข์อ่ะพอเรามียศปุ๊บมันก็สุข แต่ในสุขนั้นมันมีทุกข์เหมือนเนาะ
0: แน่นอน
1: เราจะบริหารงานอย่างไรเราจะทำยังไงเราจะอะไรไม่รู้โอ้ยเต็มไปหมดนะตามมานะ
0: มันคือหน้าที่

0: นะ
1: เรื่องหน้าที่มา
0: ถ้าเราทำหน้าที่ตรงนั้นดีก็ถือว่าอายกตัวอย่างเมื่อกี้ครูก็ได้พูดถึงใส่ชุดทหารยกตัวอย่างเนาะใส่ชุดทหารเสร็จแล้วไปกลางวันไปทำงานก็ต้องเป็นทหารพอกลับมาบ้านถอดชุดทหารก็เป็นคุณพ่อก็เป็นหน้าที่คุณพ่อถ้าก็ว่าวันหนึ่งเขาทำหน้าที่สองอย่างไปที่ทำงานเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชากลับมาบ้านกลายเป็นคุณพ่อกลายเป็นคุณปู
1: ่
0: เห็นไหมก็มาโคนอีก
1: มียศเสื่อมยศนั่นหมายความว่าคือถ้าเกิดว่ามันเป็นไปตามระบบระเบียบเนี่ยมันก็โอเคแต่ทีนี้ไอ้เสื่อมยศในพระอาจารย
0: ์
1: มันก็จะมีอีกว่าโอเคคุณมียศแล้วแต่คุณใช้ยศถาบรรดาศักดิ์อะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไปในทางที่ผิดมันก็จะเสื่อมวัย
0: แน่น
1: อนเช่นคุณไปเอาเปรียบผู้อื่นคุณไปใช้อำนาจหน้าที่ในการผิดต่างๆนานาอะไรเงี้ย
0: ถูกต้องเรียกว่าก
1: รรม
0: วันหนึ่งจะตามทันช้าหรือกรรมตามทันเร็วก็อยู่ที่กรรมของแต่ละคนบางคนทำดีมาตลอดก็ยังไม่รับผลดีเพราะยังไม่ถึงเวลาบางคนทำกรรมชั่วมาก
1: ๆครับ
0: แต่ก็ยังได้ดีมาตลอดเพราะกรรมที่ทำเรื่องเร็วๆเอาไว้ยังไม่ส่งผลฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าเราก็อยู่ในจุดที่เห็นสิ่งเหล่านี้เราทำอย่างไรถึงจะเข้าใจแล้วมีความสุขกับโลกใบนี้แค่นั้นเอง
1: เพราะฉะนั้นสุดท้ายผมว่ามันคือมนุษย์เนาะ
0: ถูก
1: มนุษย์ที่อยู่ในโลกวันนี้ก็คือโลกธรรมโลกกับธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
1: มาแล้วก็จากหายไป
0: ถูกต้อง
1: นะฮะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนะฮะ
0: มี
1: อะไรฮะถัดไป
0: เรามาไปพร้อมๆกันนะมีลาภก็เสื่อมลาภคู่ที่1
1: ครับ
0: มียศก็เสื่อมยศ
1: ครับมีสรรเสริญ
0: ถ้าม
1: ีนินทา
0: ก็มีนินทาอันนี้ครูก๊อปปี้เคยมีใครชมครูก๊อปปี้ว่าอุ๊ยดูดีจังเลยเคยใช่มั้ยแล้วในขณะเดียวกันมีคนไปทำอะไรมาทำไมดูไม่ดีเลยในวันเดียวกันไหม
1: ใช
0: ่ครูก๊อปปี้จะ
1: เชื่อใครบางทีในคนเดียวกันนั่นแหละ
0: จะเชื่อใคร
1: คนเดียวกันนั่นแหละมาเจอหน้าอุ้ยวันนี้ดีจังเลยเสื้อผ้าเนี่ยผมสวยเดี๋ยวไปพอมาไปคุยกับอีกคนนึงก็เปลี่ยนคนคุยด้วยมันก็บอกโหแต่งตัวอะไรมาไม่ได้ดูตัวเองเลยอะไรอย่างเง
0: ี้ยตอนหน้าเราเขาชมเราเนาะพอรับหลังเราปั๊บกลายเป็นนินทา
1: เรา
0: ตอนหน้าเราบอกแต่งตัวดีจังเลยดูแต่งอะไรมา
1: ก็คือคนเดียวกันนี่แหละที่มันพูดไม่ต้องข้ามวันหรอก
0: อันนี้คือธรรมะของจริงในสังคมเราเลยแหละ
1: ใช่ไง
0: ถ้าใครทำอย่างนั้นได้หมายความว่าทำได้ก็คือหมายความว่าเป็นผู้โดนกระทำนะ
1: uh-huh.
0: แล้วเข้าใจนะ
1: uh-huh.
0: จะไม่มีความทุกข์กับมันเลย
1: ใช่ไ
0: ม
1: ่มีความทุกข์เลยจริงๆถ้าเกิดว่าใครพูดใครไม่พูดถึงเราอ่ะแสดงว่าเราอ่ะไม่ดัง
0: จริง
1: อ๋อใครพูดถึงเราบ่อยๆเนี่ยแสดงว่าเออเรามีความสนใจกับผู้อื่นเราคิดแบบนี้
0: พยายามทำตัวให้มีความสุขกับสิ่งที่เราได้เห็น
1: เ
0: ขาจะนินทาเราก็เฉย
1: ๆมนุษย์ต้องมีการนินทา
0: เขาจะนินทายังไงก็ปล่อยเขาจะเกลียดเรารักเราก็เป็นปกติของเขา
1: ก็เป็นเรื่องของเขา
0: เรื่องของเขา
1: ใครจะสรรเสริญก็ว่ากันไปจริงๆการสรรเสริญคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะสรรเสริญซึ่งกันและกันอะไรเงี้ย
0: เรื่องนี้จะมามีตัวอย่างให้ฟังเรื่องนึง
1: ครับ
0: อันนี้ของจริงเลย
1: ฮะ
0: เจอกับอาตมาเอง
1: ครับ
0: มีอยู่คนนึงมาทักอาตมาว่าอันนี้เมื่อเร็วๆนี้นะ
1: ครับ
0: ไปทำอะไรมาทำไมดำจังอาตมานี่เครียดไอ้เราก็ตากแดดเกือบทุกวันมาทักเราว่าไปทำอะไรมาทำไมดำจังเสียเซลล์เลยพอดำเสร็จปั๊บเรารู้สึกขาดความมั่นใจว่าเฮ้ยเราดำเหรอวะเออแล้วก็ตากแดดเกือบทุกวันแล้วก็ดำ
1: เพื่อทำงานนะ
0: แต่พอเรามีสติเสร็จปั๊บเฮ้ยเราดำเพราะเราทำงานนะเราดำเพราะเราได้ประโยชน์จากการไปทำงาน
1: จากการทำงาน
0: เราไม่ได้ประโยชน์ถ้าเราอยู่ในห้องแอร์อยู่แต่ในห้องร่มๆไม่โดนแดดไม่โดนแดดอะไรเลยประโยชน์มันก็ไม่มีจากที่เราไปทำ
1: ใช่
0: แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาทักเราว่าเราดำก็ปล่อยเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเราดำเพราะเราโดนแดดเราไปทำงานอยู่เป็นประจำปรากฏว่าอาตมาก็ทำยังไงถึงจะขาววะไม่โดนแดดก็ได
1: ้
0: ปรากฏว่าผ่านไปประมาณสักเนี่ยหนึ่งเดือนสองเดือนหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์พยายามไม่โดนแดดว่าจะมีคนมาทักว่าขาวไหมก็ต้องรออยู่เพราะก่อนนั้นมันมีคนมาทักว่าดำไงเราก็เลยบอกว่าอาจจะมีคนมาทักเราว่าขาวขึ้นไหม
1: ผมก็คิดตามเลยผมก็หายไปไม่นานพระอาจารย์ไม่เห็นออกมาทำงานทำการอะไรเลยผมกลัวจะมาทักงี้เลยหายไปอย่างนี้เนี่ยนี่มันก็คือความ พอใจกับความไม่พออะไรอย่างนี้เนาะนะฮะมันก็อยู่ที่สุดท้ายมันคือเรื่องของมนุษย์จริงๆเนาะไม่น่าเชื่อเลยว่าธรรมะกับมนุษย์นี่มันคือเป็นของคู่กันเห็นเขา

0: กว่าเคยมีบอกว่าขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธรูปนี่ยังโดนนินทาเลย
1: เออจริงทำไมหน้าเล็กไปทำไมหน้าใหญ่ไปทำไมตาเล็กทำไมตาใหญ่ทำไมยิ้มไม่ยิ้มอะไรพระพุทธรูปอย่าง
0: ที่ใช่พุทธรูปยังโดนนินทาเลยเขาว่าอย่างนั้นมันจะไปมีอะไรกับมนุษย์เราทุกคน
1: บางคนก็บอกว่าทำไมไม่สมส่วนยังดูองค์เล็กดูขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีพระพุทธเจ้านั่งเฉยๆยังโดนนินทานับภาษาอะไรกับมนุษย์เดินดินแบบพวกเรา
0: เออนี่ไงนะฮะ
1: เอาละทีนี้มันเรื่องที่4เมื่อกี้เราเร
0: ื่องที่4มีทุก
1: มีสุขก็มีทุก
0: ครับ
1: อันนี้ความสุขกับความทุกเนี่ย
0: ฮะ
1: อันนี้เป็นของใกล้ตัวมากๆเลยนะ
0: ฮะ
1: ความสุขยกตัวอย่างก็แล้วกันแม่เนี่ยแม่อุ้มท้องความสุขของแม่ได้คลอดลูกแอ๊ขึ้นมาเหตุผลที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าเพิ่งผ่านมาเรื่องวันแม่เนาะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เอาชีวิตจริงมาคุยแม่ท่านหนึ่งมาหาอาตมาให้ตั้งชื่อลูกในความคิดอาตมาเนี่ยแม่ดีใจแว้ขึ้นมาก็ตั้งชื่อลูกบอกว่าให้ไปบอกคุณหม
0: อ
1: ยากคลอดให้เป็นวันแม่เลยทีนี้หมอก็ไปดูตารางก็บอกว่าวันนั้นคิวหมอไม่ว่าง12สิงหาก็ขอขยับมาเป็น13ทางหมอก็ว่าง13แม่ก็เตรียมดีใจมหาอาตมาก่อนหน้านั้นท่านได้วันแล้วหมอนัดวันที่13จะพา
0: ตั้งชื่อต่างๆ
1: ตั้งชื่อมหาอาตมาอาตมารู้ถามนู่นถามนี่เอาอะไรบ้างเงี้ยคือแบบเขามีความสุข
0: มีความสุข
1: มีความสุขอุ้มท้องมา9เดือนดีใจรอรับลูกที่จะเกิดนี่ขนาดลูกยังไม่เกิดยังดีใจแล้วทีนี้ย้อนกลับมาความทุกข์ในครอบครัวเดียวกันนะในครอบครัวเดียวกันพอผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งมีคนตาย มีเกิดมีความสุขใช่ไหม
0: ใช่
1: มีตาย
0: ตายก็เป็นทุกข
1: ์ในเนี่ยในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันเมื่อเร็วนี้มีทั้งเกิดมีทั้งตายในครอบครัวเนี่ยอาตมาก็เอาเรื่องนี้มาคุยเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสุขกับทุกข์เนี่ยเราต้องรีบปรับนะอย่าไปจมอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นความทุกข์นานเกินไปสุขหรือทุกข์สติเท่านั้นที่จะประคองเอาไว้ให้เราอยู่ในโลกใบนี้ได้ถ้าเราเข้าใจคำว่าโลกธรรม8เราก็จะรู้ว่าสิ่งนี้มันทุกข์อยู
0: ่
1: เราจะออกจากทุกข์อย่างไรสิ่งนี้มันสุขอยู่เราจะอยู่กับความสุขนี้ได้อย่างไรครูก๊อปปี้ตัวครูก๊อปปี้เองเคยทุกข์อะไรมากๆไหมทุกแบบร้องห่มร้องไห้เป็นวันเป็นเดือนเลย
0: ไม่มี
1: คิดแล้วคิดอีกเอานานสุดเท่าไหร
0: ่นานสุดก็วันเดียวแล้วก็สวัสดีแล้ว
1: เอาเรื่องนั้นเป็นเรื่องอะไร
0: โอ้โหจำไม่ได้แล้วเป็นหลายเรื่องรวมๆกัน
1: รวมกัน
0: มันเหมือนว่ามันเหมือนเกิดเรื่องนึงแล้วมัน
1: ต่อ
0: โอ้มันสติมันเป็นเรื่องมันก็เอาหลายเรื่องมารวมกัน
1: มารวมกันเขาคือวันนั้นทั้งวันเลยเครียดทั้งวันเลยเป็นทุกข์เลย
0: ทั้งวันเป็นทุกข
1: ์ทีนี้ครูก๊อปปี้เคยมีความสุขแบบยาวๆบ้างไหม
0: ก็มีความสุขแบบยาว
1: ๆแบบเป็นวันก็ยังมีความส
0: ุ
1: ข
0: เป็นวันก็มีความสุข
1: เนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เห็นภาพว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเนี่ยมันอยู่กับเราไม่นาน
0: ใช
1: ่สุขก็แป๊บเดียวเต็มที่ก็วันเดียว
0: ทุกข์ก็แป๊บเดียว
1: ทุกข์ก็แป๊บเดียวเต็มที่ก็วันเดียว
0: ใช
1: ่ก็ฝากเอาไว้ถึงน้องๆทุกคนว่าช่วงไหนมีสุขก็พยายามให้สุขอยู่กับเรานาน
0: ๆ
1: เพราะมันอยู่กับเราไม่หมดหรอกไม่ถึงที่สุดหรอกทุกข์ก็พยายามออกจากความทุกข์ให้เร็วเพราะว่าทุกนั้นมันก็ไม่อยู่กับทุกเราตลอดเลยเมื่อสักครู่ครูก๊อปปี้ก็บอกไปแล้วว่าทุกเต็มที่ก็1วันสุขเต็มที่
0: ก
1: ็1
0: ว
1: ัน นะอีกมีอีกอารมณ์นึงนะฝากไว้ไม่สุขไม่ทุก
0: เออไม่สุขไม่ทุก
1: เพราะฉะนั้นสรุปแล้วคนเราก็จะมี3อารมณ์เนาะสุขทุก
0: ครับ
1: อารมณ์ก็คือไม่สุขไม่ทุก
0: ไม่ทุก
1: ใครที่อยู่ในอารมณ์ไม่สุขไม่ทุกเนี่ยเจ๋งละ
0: ไม่รับรู้อะไรสิ
1: ไม่ต้องรับรู้หรอก
0: ก็เลยลอยที
1: ลอย
0: มองลอย
1: สุขก็คิดว่ามันผ่านได้มันก็ผ่านไปทุกข์ก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่ถ้าเกิดเราอยู่แล้วแบบไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้คือทางสายกลางพระพุทธเจ้าท่านก็ทางสายกลางนะ
0: ครับ
1: ท่านถึงได้ตรัสรู้ครูก็ปี้ย้อนกลับไปพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู
0: ้
1: ท่านได้ยินเสียงพินนะเสียงพินนะพินเนี่ยเวลาดีดสายพินมันตึงไปใช่ไหมดีดมันก็จะขาด
0: ใช่
1: ดีดมันก็จะขาดเพราะมันตึงถ้าสายพินเนี่ยมันเรียกว่ามันหย่อนเกินไปพอดีดมันก็จะไม่เพราะตึงตึงมันก็จะเสียงมันก็จะอีแบบก็สายพินก็มาปรับใหม
0: ่
1: ให้เป็นไม่ตึงไปไม่หย่อนไปสายพินก็

0: ราะ
1: เพราะ
0: พระพุทธเจ้าก็ยึดทางสายกลางแบบนี้แหละ
1: ครับ
0: ว่าการปฏิบัติก็เช่นกันทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องของสุขทุกข์ก็เหมือนกันถ้าเราไปทางสุขเกินไปนานเกินไปสุขเกินไปก็ไม่ดีทุกข์เกินไปก็ไม่ดี
1: ก็ไม่ดี
0: เพราะฉะนั้นอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันก็ต้องอยู่ตรงกลางเหมือนกันไม่สุขไม่ทุกข์คืออารมณ์กลางๆถ้าจะว่าไปตามภาษาปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าอุเบกขา
1: อุเบกขา
0: อุเบกขา
1: ครับ
0: อารมณ์ของสมาธิมี5อย่างนะ
1: ฮะ
0: วิตก
1: วิตก
0: วิจาร
1: วิจาร
0: ปิติ
1: ปิติ
0: สุข
1: สุข
0: เอกคตา
1: เอกคตา
0: อันที่5เนี่ยคือเอกคตาคือการวางเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นใครที่นั่งสมาธิแล้วไปถึงอารมณ์ที่5ได้อารมณ์วางเฉยไม่สุขไม่ทุกข์คืออารมณ์ที่สุดยอดมันก็จะไปตรงกับพระพุทธเจ้าที่บอกว่าให้เดินทางสายกลางไม่หย่อนไปไม่ตึงไปอารมณ์ของสมาธิก็เหมือนกันที่พวกเรานั่งสมาธิพุทโธพุทโธหรือว่าสัมมาอรหังก็ดีหรือว่ายุบหนอพองหนอหรืออะไรก็ตามส
1: ุ
0: ดท้ายแล้วพอไปถึงจุดหนึ่งคำภาวนาทั้งหมดนั้นมันจะหายไปมันก็จะเหลือเฉพาะตัวรู้ตัวนิ่งก็คือไม่สุขไม่ทุกข์มันจะอยู่ในอารมณ์เดียวคือปล่อยวาง
1: เออนะมันก็อย่างเท่านี้นี่เองนะเด็กๆก็เลยบอกว่าว้าวันนี้วันจันทร์ไปเรียนอีกแล้วทุกข์ขึ้นมา
0: ทุกข์ขึ้นมา
1: แต่ทำไงมันสุข
0: บอกวันนี้วันศุกร์แล้วเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็ได้หยุดแล
1: ้
0: ว
1: เอออันนี้ทำไมอย่างนี้สุขอ่ะ
0: นั่นน่ะสิเออแปลกนะคนตั้งชื่อเนี่ยวันศุกร์ก็คือวันหยุดวันเกือบจะวันหยุด
1: ฮะ
0: เออ
1: ใช่
0: ต้องไปดูละว่าใครเป็นคนตั้งวันจันทร์อังคารพุธศุกร
1: ์เนี่ยแล้วพอจะวันจันทร์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหในโซเชียลตอนนี้นะมากันแล้วพรุ่งนี้วันจันทร์อีกแล้วเนี่ย
0: ใช
1: ่เออ
0: พอเข้าสู่วันศุกร์เริ่มจะมีความสุขเพราะจะได้วันหยุดพอวันอาทิตย์เริ่มจะมีความทุกข
1: ์
0: เพราะจะไปทำงานหรือจะไปเรียนก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นวัฏจักรวัฏจักรเป็นวงเวียนเป็นวงเวียนของชีวิตที่เราจะต้องเจ
1: อ
0: ครูกะปี้ก็ทำงาน
1: ครับ
0: เช้าเย็นแล้วก็มืดมืดแล้วก็เช้า
1: ก็เช้าใหม่อ
0: ย่างเงี้ยมันก็เช้าใหม่มีวันหยุดป่ะมั้ย
1: มีนอนเฉยก็มีมันก็ใหม่มันก็วันใหม่ละมีทั้งสุขทั้งทุกข์เพราะฉะนั้นจริงแล้วเราก็อยู่ที่เราบริหารจัดการตัวเองด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันน้องๆเองวันนี้ที่ตื่นมาเนี่ยเราก็อยากจะไปเรียนเนาะเราก็อยากจะแบบเราคิดว่ามันสุขเราก็ไปเรียนไปเรียนแบบมีความสุขได้ไปเจอเพื่อนได้ไปคุยกับเพื่อนได้ไปเล่นได้ไปอันนี้นู่นมันก็สุข
0: กิจกรรม
1: แต่จริงคิดสุขดีกว่าคิดทุกข์ถูกไหมฮะคิดสุขดีกว่าคิดทุกข์นะฮะมีลาภมียศนะครับมีการสรรเสริญทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความพอใจมันเป็นความพอดี
0: ถูก
1: นะฮะเราก็พูดแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆนี่ไง
0: โลกกระทำ
1: ครับ
0: บอกไปแล้วแต่แรกว่าโลกกระทำ
1: ม
0: ีอยู่8อย่าง
1: ครับ
0: 4คู่8อย่างจะสุขจะทุกข์นั้นมันก็เป็นเพียงแค่อารมณ์ผ่านมาผ่านไปเรียกว่าทิฏฐารมณ์แล้วก็อนิจฐารมณ์นั้นก็เชื่อว่าถ้าพวกเราทุกคนรู้จักการที่จะใช้ชีวิตในโลกใบนี
1: ้
0: อย่างมีความสุขก็คือการไม่ยึดติดในโลกกระทำนี้เราจะเกิดมาหรือไม่เกิดมาสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในโลกนี้อยู่แล้วนะก็ขอฝากให้ครูก๊อปปี้แล้วก็น้องๆที่กำลังติดตามรายการของเราอยู่นี้ให้รู้จักว่าเราเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในโลกใบนี้เท่านั้นนะโลกใบนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเข้าใจเขาว่าเขาเป็นเรื่องปกติเราจะเกิดมาหรือไม่เกิดมาโรคใบนี้แบบนี้สิ่งนี้มันก็เป็นเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับนะที่เราได้รู้จักกับโลกธรรมนะมันอยู่ใกล้ตัวเราเป็นเรื่องที่เราทุกคนนั้นต้องเจอนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่เกิดมาก็มีเรื่องของโลกธรรมเพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วเราก็ต้องอยู่กับโลกธรรมให้ได้อยู่อย่างมีความสุขเลือกความสุขนะฮะ

0: เรื่องโลกธรรมนะครับก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราอย่างที่เราได้คุยกันไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับแต่นอกจากนั้นเองเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่มันสอดแทรกอยู่ในนั้นเนี่ยก็คือเราจะได้ยินกันบ่อยๆเลยนั่นก็คือคำว่ากาลเทศะมนุษย์เรามีลาภมียศมีสรรเสริญมีความสุขนะครับมีเสื่อมลาภเสื่อมยศมีนินทามีอะไรต่างๆนานาเหล่านี
1: ้
0: ในนั้นเนี่ยมันก็จะสอดแทรกกาลเทศะเข้าไป
1: จริงๆแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้านี่นะ
0: ครับ
1: ครูกอปี้หากันหมดได้หมดเลยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำเรื่องนี
0: ้
1: ไปสอดแทรกกับบุคคลนี้ได้อย่างไรที่เขาเรียกว่าการที่เราจะทำอะไรเนี่ยถ้ารู้จักบุคคลรู้จักสถานที
0: ่
1: รู้จักเวลารวมว่าทั้งหมดเนี่ยคือกาลเทศะก็จะเขาเรียกว่าผู้ดีนะถ้าเรา
0: ผู้ดี
1: ผู้ดี
0: โอเคโอเค
1: ถ้าเรารู้บุคคลว่าบุคคลนี้เราจะวางตัวยังไง
0: ครับ
1: ถ้าเรารู้เวลาว่าเวลานี้เราจะวางตัวยังไงจะพูดยังไงถ้าเรารู้สถานที
0: ่
1: เราจะทำยังไงกับสถานที่เหล่านั้น
0: ใช่
1: นะทั้ง3อย่างเนี่ยเรียกว่ากาลเทศะการรู้คนยกตัวอย่างครูก็ปี้อาจจะไปเคยเห็นบางคนเนาะพอไปอยู่ในสังคมแบบไฮโซก็ได้อ่ะอยู่ในสังคมไฮโซแต่ตัวเองทำตัวโลโซ
0: ครับ
1: เขาเรียกว่าไม่กลมกลืน
0: ไม่
1: เรียกว่าสถานที่ผิดละ
0: ครับ
1: เพราะว่าสถานที่ตอนนั้นมันคือเหมาะสำหรับคนที่ไฮโซในเมื่อตัวเองรู้ว่าตัวเองเป็นคนโลโซก็ไม่ควรจะไปอยู่ในกลุ่มนั้นเพราะว่ากลุ่มนั้นคือกลุ่มไฮโซอันนี้คือเรื่องของบุคคลก็ได้หรือเรื่องของสถานที่แบบนี้ก็ได้นะ

0: ื่องของเวลาเวลาก็เช่นกันถ้าหากว่าเรารู้ว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ต้องพูดอย่างไรต
1: ้
0: องทำอย่างไรให้ฝั่งตรงข้ามเขาสุขหรือเขาทุกข์นะเพราะฉะนั้นรู้ว่าพูดอย่างนี้ออกไปเขาต้องเป็นทุกข์เราก็ไม่พูดทำแบบนี้ออกไปเขาจะเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ทำ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือเรื่องของกาลเทศะนั่นเองที่สุดแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาจะหยิบยกเรื่องไหนเข้ามาก็ตามมันโยงหากันได้หมดเลยเรื่องโลกธรรม8ก็เช่นกันทั้งหลายทั้งปวงที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้จักบุคคลรู้จักสถานที
1: ่
0: รู้จักเวลา
1: ครับ
0: สรุปคือรู้จักกาลเทศะ
1: รู้จักกาลเทศะ
0: ก็จะเป็นผู้ดีนั่นเองผู้ดีนั่นเอง
1: ผู้ดีเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้นะเด็กๆเนาะ อย่างเช่นเราก็ต้องรู้จักกาลเทศะเช่นเราไปโรงเรียนสมมติเราไปโรงเรียนใช่ไหมฮะเราก็ต้องรู้ว่าสถานที่ของโรงเรียนนั้นเนี่ยเราควรจะแต่งกายแบบไหนหรือว่าระเบียบเขามีไว้อย่างไรแล้วก็ทำให้มันถูกกาลเทศะ
0: ถูก
1: ไหมฮะการเคารพครูบาอาจารย์ก็ต้องเคารพอย่างไรมีวิธีการยกมือไหว้อย่างไรเราก็ต้องรู้จักกาลเทศะ
0: อัน
1: นี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราทุกคนนี่แหละนะครับนะฮะกาลเทศะอย่างเช่นสมมุติว่าโอเคมีลาภเสื่อมลาภอย่างนี้นะโอเคมีลาภพอโอ้ยินดีด้วยนะเนี่ยโอ้โหถูกรางวัลดีใจด้วยพอเขาเสื่อมลาภปุ๊บเป็นไงฉันบอกแล้วบอกให้ใช้ให้ดีไปใช้อย่างนี้อาจจะเป็นอย่างนี้ไปล่ะมนุษย์เป็นอย่าง
0: น
1: ี้เนาะ
0: เป็นอย่างนั้นซึ่งเราก็ต้องเข้าใจ
1: ไม่มีกาลเทศะไม่ได้เลยหรือไง
0: ถูกต้อง
1: ก็ช่วยกัน
0: เรียกว่าเราจะวางตัวอย่างไรในช่วงนั้นๆ
1: ให้ไง
0: ถ้าเราไปทำอะไรไปพูดอะไรให้อีกฝั่งตรงข้ามเขารู้สึกว่าไม่ดีเป็นทุกข์เราก็จะไปทำ
1: นั่นนั่นสิเราก็อยู่ทำให้ทุกอย่างมันมีความสุข
0: อย่างเช่นยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี
1: ้
0: มีข่าวไฟไหม้ใช่ไหมมีข่าวไฟไหม
1: ้ข่าวไฟไหม
0: ้บางคนเนี่ยไปเห็นข่าวไฟไหม้แล้วมีความสุขไปถ่ายรูปแล้วก็ไปมีความสุขไปเต้นไปอะไรทำให้ตัวเองมีความสุขในบนกองทุกข์ของคนอื่นคนอื่นนี่มีความทุกข์ทรมานว่าโอ้โหเนี่ยต้องไฟต้องไหม้บ้านไฟต้อง
1: ของตึกเจ้าของห้องเลยนะ
0: เจ้าของห้องเสียทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ตัวเองไปยืนเต้นไปยืนร้องเพลงไปมีความสุขอันนี้เรียกว่าผิดกาลเทศะ
1: ผิดทาง
0: ผิดที่ผิดทางแล้วแทนที่จะไปแสดงความเสียใจกับเขาไปช่วยเขาทำยังไงให้มันไฟดับเร็วขึ้นไม่ทำกับกลายเป็นไปมีความสุขบนกองทุกข์ของคนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าผิดละเทศะที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันเพิ่งเกิดไงก็อยากจะยกตัวอย่างให้ครูก๊อปปี้ดูว่าถ้าเรามีกาลเทศะมากกว่านั้นเราก็คงจะไม่ไปเต้นไปร้องไปทำอาการกิริยาที่ไม่เหมาะตรงนั้น
1: นะฮะอย่างเช่นหรือว่าไปแสดงความยินดีกับผู้บ่าวสาวอะไรงี้นะแหมเพื่อนเจ้าบ่าว
0: อันนั้นเต้นได
1: ้อันนั้นเต้นได้นะแต่ว่าเพื่อนเจ้าบ่าวไปแล้วบอกโอ้ยเฮ้ยเพื่อนยินดีด้วยอ้าวแล้วคนก่อนนี้ไม่มาหรออย่างเงี้ย
0: อันนั้นเต้นได้คือเรียกว่า
1: คนนี้ไม่มาเจ้าสาวยืนอยู่อย่างเงี้ย
0: ผิดเวลาผิดจังหวะ
1: ผิดจังหวะอย่างเงี้ย
0: ไปเต้นต่อหน้าคนที่กำลังเดือดร้อนไฟไหม
1: ้
0: เป็นต้นไอ้อีกเรื่องนึงน้ำมาด้วยตอนนี้แต่มาเห็นข่าวน้ำน้ำเหนือกำลังมาเยอะๆเนี่ยมันก็มีคนสนุกสนานไปด้วยก็มีเช่นเอาของไปแจกไปพายเรือเขาก็มีความสุขในรูปแบบของเขาก็คือเขาได้ไปช่วยอย่างเงี้ยสุขแบบนี้สุขได
1: ้
0: คนรักเรื่องกันคำว่ากาลเทศะนี่ก็ต้องดูได้ว่าทำตอนไหนตอนไหนคือเวลาไหนอย่างเช่นคนพายเรือเนี่ยยกตัวอย่างคนพายเรือเขามีความสุขที่เขาได้เอาข้าวเอาอาหารแห้งอาหารสดก็แล้วแต่ไปมอบให้กับคนที่ประสบภัยพิบัติเสร็จแล้วการที่เขาได้พายเรือหรือว่าการที่เขานี่หิ้วของไปเป็นผู้ให้ไปเป็นผู้บริจาคอันนี้เขามีความสุขเขาอาจจะมีอาการกิริยาที่ดีใจที่เขาได้ไปทำบุญตรงนี้ได้ไปช่วยเหลือสังคมตรงนี
1: ้
0: ได้มีจิตอาสาตรงนี
1: ้
0: อันนี้ถือว่าไม่ผิดเพราะเขาไปแล้วเขามีความสุข
1: ใช่ไปแล้วมีความสุข
0: เพราะเขาได้ช่วยอันนี้คนรัดเคสกันกับเรื่องไฟไหม
1: ้
0: ที่ไฟไหม้นั่นคือเราพูดถึงว่าเขาไปเต้นไปแสดงกิริยาที่มีความสุขใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือเราไปช่วย
1: ไปช่วยอย่างมีความสุข
0: อาการกิริยาแบบมีความสุขเหมือนกันแต่ว่าเป็นความสุขมันเป็นความ ทุกข์ของคนอื่นแต่ว่าการแสดงความสุขเนี่ยมันคนละช่วงกัน
1: เป็นอย่างนั้นเราต้องใช้เรื่องราวต่างๆให้มันถูกต้องกาลเทศะสำคัญมากเพราะว่าเราอยู่ในสังคมเดียวกันพอสังคมเดียวกันปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีกาลเทศะที่ดีนะครับใครมียศเราก็ต้องอวยอำนวยอวยชัยการสรรเสริญใช่ไหมฮะแม้ว่าเขาจะเสื่อมไปแล้วแต่ว่าเราก็ต้องพูดเรื่องราวดีๆกันอะไรเงี้ยให้กำลังใจซึ่งกันและกันจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไป

0: พูดถึงเรื่องกำลังใจก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าไม่มีใครอยากเจอเรื่องร้ายๆหรอกน้ำท่วมก็ดีไฟไหม้ก็ดีหรือเรื่องอื่นๆก็ดีไม่มีใครอยากจะเจอเรื่องร้ายๆหรอกแต่ถ้าเกิดมันเลือกไม่ได้มันเจอแล้วก็อยากให้พวกเราในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันเป็นชาวพุทธด้วยกันเป็นมนุษย์ด้วยกันมีจิตเอื้อเฟื้อต่อกัน
1: อ
0: าตมาเห็นหลายคนแสดงความช่วยเหลือบริจาคเงินบ้างบริจาคของบ้างทำโรงทานบ้างช่วยกันเห็นแล้วก็แฮปปี้ไปด้วยเราเห็นแล้วก็อนุโมทนาสาธุไป
1: ใช่อย่างนี้แหละนะครับสุดท้ายมนุษย์ก็ต้องช่วยเหลือกันโลกธรรม8มันก็เป็นเรื่องของพวกเราอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพวกเราใช้อย่างถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเราเลือกทางที่ดีเนี่ยเราใช้โลกมันใบนี้มันก็จะดีขึ้นนะนะฮะพระเจ้าพระพุทธรูปที่อยู่ข้างหลังแหมเรายังเดินไม่ถึงไหนเลยแล้วก็เมามอยแล้วนะ
0: ถูกต้อง
1: ปั้นมาได้ยังไงทำไมทำท่านหน้าตาแบบนี้อะไรอย่างนี้ขนาดนี้แล้วท่านไม่ตอบโต้เราก็เป็นมนุษย
0: ์
1: เราก็ต้องมีเขาเรียกอะไรนะสงบ
0: มี
1: สติในการที่จะพูดมีอะไรอย่างนี้และที่สำคัญที่สุดเราต้องรู้จักกาลเทศะคือไม่ควรพูดเลย
0: มีคำพูดอยู่อันหนึ่งที่บอกว่าพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่เฉยๆเนี่ยยังมีมนทินนะย
1: ัง
0: ม
1: ี
0: ม
1: นทิน
0: นับภาษาอะไรกับพวกเรามนุษย์เดินดินเนี่ยจะรอด
1: ถูกต้อง
0: คำโลกกระทำ
1: โลกติดถิ่นนินท
0: าน
1: ะฮะก็ว่ากันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ช่วยกันที่จะดูแลนะครับเรื่องของพระพุทธศาสนาให้ดีที่สุดนี่แหละนะครับนะฮะทั้งหมดทั้งมวลในคำสอนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราและที่สำคัญน้องๆเองนะครับก็สามารถที่จะเอาคำสอนที่พระอาจารย์ได้บอกมาตลอดระยะเวลาที่เรามีรายการหลวงแพ่งบางบุญมาเอาไปใช้ดูเล่นๆน้อยๆวันนี้เราขี้เกียจไปเรียนแต่ถ้าเกิดเราคิดถึงอนาคตล่ะเราจะทำอะไรดีเราจะเป็นเราอยากเป็นตำรวจเราอยากเป็นทหารเราจะเป็นคุณหมอไหมเราอยากเป็นวิศวะเฮ้ยเราต้องขยันนะพระอาจารย์นะเราก็ต้องตื่นเราต้องมีความสุขในการไปเรียนนี
0: ้ถูกต้อง
1: อ
0: สิ่งนี้พูดถึงเรื่องความขยันมันก็วกกับคำว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนเดิม
1: โอ้มี
0: น
1: ะ
0: ความขยันเนี่ยความอดทนขยันกับอดทนเนี่ยมันก็จะนำไปถึงความสำเร็จได
1: ้
0: เพราะว่าไม่มีสิ่งไหนที่ไม่ขยันไม่อดทนมันก็ไม่สำเร็จถ้าอยากสำเร็จก็ต้องขยันแล้วก็อดทนเมื่อสักครู่ครูก๊อปปี้ได้พูดเรื่องของความขยันก็นึกถึงคำว่าอดทนมาคู่กันเพราะว่าอดทนกับขยันนี่คู่กันอยู่แล้วขันติเขาเรียกขันติ
1: ขันติ
0: ขันติคือความอดทนฉะนั้นว่าถ้าเรามีขันติมีความอดทนก็จะเชื่อมไปถึงความขยันเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าน้องทุกคนที่ติดตามรายการเนี่ยถ้าเรามีขยันเหมือนกี้นะแล้วมีอดทนเมื่อกี้นะก็มีธรรมะของพระพุทธเจ้าอีกข้อหนึ่งเข้าไปเสริ
1: ม
0: ก็เรื่องของโลกธรรมนี่แหละก็จะอยู่อย่างมีความสุข
1: นี่ไงนะครับนะสุดท้ายเนี่ยมันวนไปวนมาวนมาวนไปทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นเลย
0: ถูกต้อง
1: คำสอนที่พระพุทธเจ้านั้นได้สอนน่ะก็คือเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าก็นำมาจากสิ่งที่มันอยู่บนโลกมนุษย์นี่แหละนะครับแล้วเราก็เอามาใช้ได้ในปัจจุบัน
0: ถูกต้อง
1: นะฮะอยู่กับตัวเราเด็กๆเองนะน้องๆเองก็ต้องคิดถึงอนาคตนะครับนะฮะอย่าคิดว่าพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วเฮ้ยนะน
0: ี่
1: เราลองเอาบรรยากาศที่เราคิดว่าพรุ่งนี้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่เราหยุดเนี่ยมาใช้ดูมันอาจจะ
0: ถูกต้อง
1: มีความสุขแล้วก็เป็นอีกรูปแบบนึงก็ได้เนี่ย
0: แล้วใช้ชีวิตให้เป็นปกติ
1: จะใช้ชีวิตเป็นปกติ
0: จะมีจะวันไหนก็ปกติวันหยุดก็หยุดเต็มที
1: ่
0: วันเรียนก็เรียนเต็มที
1: ่
0: วันทำงานก็ทำงานเต็มที
1: ่
0: แล้วก็จะมีใช้ชีวิตอย่างปกติพอปกติเสร็จปั๊บแล้วก็จะไม่รู้สึกสุขไม่รู้สึกทุกข์ไปกับสิ่งที่เราเห็นแต่ละวันแต่ละวันอันนี้ก็ครูก๊อปปี้เคยมีอารมณ์แบบบางวันตื่นเช้าบางวันตื่นสายเชื่อว่างานของครูก๊อปปี้ก็ต้องตื่นเช้าบ้างตื่นสายบ้างก็แล้วแต่อันนี้ก็คืออยากจะบอกว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบปกตินะให้เรารู้ว่าชีวิตของเราเป็นปกติ
1: แบบนี
0: ้บางทีตื่นเช้าเพราะเราต้องไปงาน
1: ครับ
0: บางทีตื่นสายเพราะเราว่างอะไรอย่างนี้เพราะงานเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงใช้ชีวิตแบบนี้ให้เป็นปกติแล้วก็จะไม่เดือดร้อน
1: น้องๆไปเรียนตอนเช้าก็ปกติน้องๆที่เรียนทางไกลดูรายการหลวงแพ่งแบ่งบุญอยู่รู้เวลาที่จะมาเราก็มาเปิดเวลาเปิดดูก็เป็นปกติแล้วก็ใช้ชีวิตให้เป็นปกตินะฮะ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากกันในครั้งนี้นะฮะกับรายการหลวงแห่งแบ่งบุญนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราโลกธรรมพระอาจารย์หรือว่าในสัปดาห์นี้จะฝากอะไรถึงทุกคนฮะ
0: ก็ขอฝากถึงน้องๆที่ติดตามรายการของเราอยู่ว่าโลกใบนี้เราจะเกิดมา หรือไม่เกิดมาก็ตามคำว่าโรค

0: กระทำ8อย่างของพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าธรรมะที่อยู่ในโลกใบนี้เป็นแบบนี้ขอให้เราคิดว่าเราคือเศษเสี้ยวเล็กๆอันหนึ่งในอนุของโลกใบนี้ก็ขอให้พวกเราคิดว่าเรามาเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้เราจะเกิดมาหรือไม่เกิดมาความสุขความทุกข์ในโลกใบนี้ความรักความสรรเสริญมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์เหล่านี้เป็นต้นก็ขอให้พวกเราน้องๆทุกคนจงมีสติในการใช้ชีวิตทำอย่างไรก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็รักษาความสุขอยู่กับตัวเองนั้นให้นานๆขอเจริญพร
1: นะครับสัปดาห์นี้เวลาก็หมดลงไปแล้วครับคุณผู้ชมครับนะฮะกลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้นะครับขอให้ทุกคนลาพระอาจารย์พร้อมกันนะครับ

0: การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็ นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสูญญากาศนะครับก็คือการทำสูญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนสูญญากาศเครื่องแวกกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวกกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวกคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวกคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวกคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวกคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพระเจ้าสิบชาติพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำทศบารมีพระเจ้าสิบชาติมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะคะพระเจ้าสิบชาติค่ะพระชาติที่หนึ่งพระเตมีพระชาติที่สองพระมหาชนกพระชาติที่สามพระสุวรรณสามพระชาติที่สี่พระเนมิราชพระชาติที่ห้าพระมโหสถพระชาติที่หกพระภูริทัตพระชาติที่เจ็ดพระจันทกุมารพระชาติที่แปดพระนารอดพรหมพระชาติที่เก้าพระวิทูลบัณฑิตพระชาติที่สิบพระเวสสันดรนิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติเป็นหนังสืออันนำมาซึ่งเหตุการณ์ในอดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงถึงบารมีที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรก่อนที่เสด็จมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งเมตตาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งปวงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ต้องเวียนว่ายตายเกิดและหาความจีรังยั่งยืนเที่ยงแท้แน่นอนมิได้มีทั้งทางบุญและทางบาปทางดีและทางไม่ดีทางกุศลและทางอกุศลอันเป็นโลกธรรมที่อยู่คู่โลกที่ทุกชีวิตจะต้องพบพากับสิ่งเหล่านี้ด้วยกันทุกคนทศบารมีหรือพระเจ้าสิบชาติเป็นหนังสือเล่มหนึ่งอันจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้รับประโยชน์อันจะนำข้อคิดคติธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งจะบังเกิดกุศลแก่ตนเองและบุคคลรอบข้างอย่างแน่นอนท่านที่บำเพ็ญบารมีตามรอยของนิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติเล่มนี้เปรียบเสมือนดำเนินรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นดวงประทีปแก่ชาวโลกทั้งหลายธรรมสภานะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้ค่ะจะหน่วยประโยชน์แก่ท่านที่สนใจและขออนุโมทนาแด่ท่านที่จะนำไปศึกษาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองครอบครัวและสังคมตลอดกาลนานนะคะวันนี้ค่ะจะเริ่มเรื่องทศบารมีพระจันทกุมารนะคะจากเรื่องที่แล้วเกี่ยวกับพระภูริทัตนะคะสอนให้รู้ว่าเป็นคตินะคะคนที่ทำความดีนั้นตอนแรกมักมีอุปสรรคมาทดสอบแต่สุดท้ายก็ประสบชัยชนะส่วนเรื่องพระจันทกุมารนะคะจะให้คติอย่างไรลองฟังนะคะครั้งเสวยพระชาติเป็นเจ้าชายจันทกุมารพระพุทธเจ้าของเราทรงบำเพ็ญขันติบารมีขั้นสูงสุดคืออดทนไม่โกรธตอบกันทหาละผู้ประทุษร้ายถึงขั้นให้พระองค์จะถูกประหารชีวิตเจ้าชายผู้ยุติธรรมเจ้าชายจันทกุมารเป็นโอรสของพระเจ้า

เอกราชแห่งเมืองปุพพวดีพระบิดาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอุปราชทำหน้าที่ว่าราชการแทนพระเจ้าเอกราชมีปุโรหิตอยู่คนหนึ่งชื่อกันทหาระนอกจากทำหน้าที่ถวายคำแนะนำแล้วกันทหาระยังทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาคดีความเขาทำงานดีในตอนแรกแต่ต่อมากลายเป็นคนโกงเพราะถูกติดสินบนลูกความคนใดให้สินบนแม้จะเป็นคนผิดก็จะตัดสินให้เป็นคนถูกเจ้าชายจันทกุมารทรงทราบเรื่องนี้อยู่วันหนึ่งทรงพบชายคนหนึ่งเดินร้องไห้เสียใจออกจากศาลาว่าความจึงตัดถามถึงเรื่องราวคันนะคะที่ทรงทราบว่าเขาคือผู้ชนะคดีแต่ถูกตัดสินให้แพ้เพราะสินบนจึงเสด็จไปศาลาว่าความแล้วส่งรับสั่งให้ลื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่หลังจากทรงสอบสวนด้วยพระองค์เองและพิจารณาพยานหลักฐานแล้วก็ตัดสินให้ชายคนนั้นเป็นผู้ชนะประชาชนยอมรับการตัดสินต่างแซ่ซ้องสรรเสริญกันอึงมี่ปุโรหิตแค้นพระเจ้าเอกราชทรงทราบความจริงจึงตั้งเจ้าชายจันทกุมารให้เป็นผู้พิพากษาคดีความแทนกันทหาระกันทหาระนะคะรู้สึกอับอายและแค้นเจ้าชายมากจึงหาทางแก้แค้นอยู่ตลอดเวลาคืนวันหนึ่งพระเจ้าเอกราชทรงฝันเห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ว่าสวยงามเห็นพระอินทร์ค่ะอยู่ในปราสาทมีนางฟ้าห้อมล้อมโปรยดอกไม้ส่งกลิ่นหอมอบอวลความฝันนั้นทำให้พระองค์อยากเสด็จไปเที่ยวสวรรค์ชั้นนั้นรุ่งเช้ากันทหาระมาเฝ้าจึงตรัสถามทางไปสวรรค์กันทหาระนะคะเห็นเป็นโอกาสจะได้แก้แค้นจึงทูลแนะนำให้ทำการบูชายัญด้วยการฆ่าพระมเหสีพระโอรสพระธิดาถวายเทพเจ้าพระเจ้าเอกราชทรงเห็นด้วยจึงมีรับสั่งให้อำมาตย์นำความไปทูลให้พระมเหสีพระโอรสพระธิดาทุกพระองค์ได้ทราบความจริงนะคะแล้วกันทหาระประสงค์จะให้ฆ่าเจ้าชายจันทกุมารพระองค์เดียวแต่เกรงจะถูกครหาว่าทำเพราะแค้นจึงกลบเกลื่อนด้วยการให้ฆ่าคนอื่นๆด้วยบูชายัญพระเจ้าเอกราชมีพระมเหสีสี่พระองค์คือพระนางวิชยาพระนางเอราวดีพระนางเกสินีพระนางสุนันทามีพระโอรสห้าพระองค์คือเจ้าชายจันทกุมารเจ้าชายสุริยกุมารเจ้าชายพัทธเสนกุมารเจ้าชายสุระกุมารและเจ้าชายรามโคตกุมารมีพระธิดาสี่พระองค์คือเจ้าหญิงอุปเสนาเจ้าหญิงโกริกาโกกิลานะคะเจ้าหญิงมุทิตาและเจ้าหญิงนันทาพระองค์ค่ะรับสั่งให้อำมาตย์ไปนำบุคคลทั้งหมดนี้มารวมอยู่ในที่เดียวกันจากนั้นทรงรับสั่งให้อำมาตย์ไปนำตัวเศรษฐีประจำแคว้นทั้งสี่คนมารวมไว้ในที่เดียวกันเศรษฐีทั้งสี่คือเศรษฐีปุณณมุขะเศรษฐีพัทยะเศรษฐีสิงคาละและเศรษฐีวัฏฏะเวลาที่ทรงรับสั่งให้นำตัวพระมเหสีพระโอรสพระธิดามานั้นคะไม่มีชาวเมืองคนใดคัดค้านแต่เวลาที่ทรงรับสั่งให้นำตัวเศรษฐีใหญ่ทั้งสี่คนนั้นมาชาวเมืองค่ะเริ่มมีปฏิกิริยาคัดค้านและรุนแรงถึงขั้นมารวมตัวกันถวายฎีกาขอชีวิตเศรษฐีแต่พระเจ้าเอกราชหาทรงฟังเสียงคัดค้านไม่คำเตือนนอกจากทรงมีรับสั่งให้นำคนมาแล้ว
พระเจ้าเอกราชยังทรงรับสั่ง

ให้นำสัตว์พาหนะที่สำคัญมาร่วมเป็นเครื่องสังเวยในพิธีบูชายัญด้วยซึ่งมีทั้งช้างม้าและโคอุสุภราชคือวัวตัวผู้มีลักษณะดีนะคะขณะนั้นทั่วทั้งเมืองบุพภวดีมีแต่ความหวาดกลัวพระบิดาพระมารดาของพระเจ้าเอกราชทรงทราบความจากอำมาตย์คนหนึ่งจึงตกพระทัยมากรีบเสด็จมาหาพระโอรสแล้วตัดขอร้องไม่ให้ฆ่าคนและสัตว์ปุยันเพราะการฆ่านั้นมีแต่จะทำให้ตกนรกถ่ายเดียวทรงแนะนำให้ทำบุญคือให้ทานรักษาศีลไม่เบียดเบียนชีวิตใส่นะคะไม่เบียดเบียนชีวิตของใครนะคะเพราะวิธีการนี้เท่านั้นจะทำให้ได้ไปสวรรค์ตามที่ปรารถนาพระเจ้าเอกราชทรงหาเชื่อฟังไม่พระองค์ทรงให้เหตุผลว่าพระองค์เชื่อคำพูดของกันทหาละเพราะมีเหตุผลน่าเชื่อถือพระบิดาพระมารดาเมื่อเห็นว่าพระโอรสไม่เชื่อฟังก็จำใจเสด็จกลับที่ประทับด้วยความเสียพระทัยคำวิงวอนพระเจ้าเอกราชประทับยืนมองดูคนและสัตว์ที่ถูกจับมาไว้รวมกันด้วยความกระหิ่มพระทัยฝ่ายเจ้าชายจันทกุมารคิดขึ้นได้ว่าคนและสัตว์จำนวนมากต้องมาได้รับทุกครั้งนี้ก็เพราะพระองค์เป็นเหตุที่ไปขัดแย้งกับปุโรหิตกันทหาละจึงเป็นหน้าที่ของพระองค์ที่จะต้องเข้าแก้ไขพระเจ้าชายนะคะทูลวิงวอนพระบิดาไม่ให้ฆ่าคนและสัตว์โดยทรงเสนอเงื่อนไขให้มอบทุกคนเป็นทาสรับใช้ปุโรหิตกันทหาละไปชั่วชีวิตขณะที่เจ้าชายกำลังทูลวิงวอนพระบิดาอยู่นั้นพระโอรสพระธิดาพระองค์อื่นๆก็ทรงร้องไห้คร่ำครวญปิ้มว่าจะวายชนพระเจ้าเอกราชทอดพระเนตรเห็นแล้วก็ทำให้ไม่สบายพระทัยพระองค์เสด็จเข้าไปแล้วตัดปลอบว่าเมื่อพวกเจ้าเป็นทุกข์เพราะรักชีวิตพ่อก็เป็นทุกข์เพราะรักพวกเจ้าครั้นแล้วพระองค์ก็ตัดสั่งอมาตย์ให้ปล่อยคนและสัตว์ทั้งหมดกลับคำปุโรหิตกันทหาละกำลังสั่งให้คนตกแต่งหลุมบูชายัญอยู่นอกเมืองพอได้ทราบว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงสั่งให้ปล่อยคนและสัตว์ที่เตรียมไว้บูชายัญทั้งหมดก็ไม่พอใจรีบกลับมาเฝ้าทันทีเขาทูลเกลี้ยกล่อมให้พระเจ้าแผ่นดินเปลี่ยนพระทัยจับคนและสัตว์ทั้งหมดมารวมไว้ได้สำเร็จอีกครั้งหนึ่งโดยยกสวรรค์เข้ามาล่อขณะที่ทุกคนกำลังเศร้าโศกอยู่นั้นเจ้าชายจันทกุมารก็กราบทูลพระบิดาขึ้นอีกว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกก็หวังจะให้ลูกมีอายุยืนไม่มีใครอยากให้ลูกตายเมื่อก่อนพระองค์ก็เป็นเช่นนั้นแต่มาบัดนี้ฉะไหนกลับให้ข้าพวกข้าพระบาทเสียเล่าหากทรงประสงค์จะให้พวกข้าพระบาทตายก็ควรให้ตายอย่างมีเกียรติในสนามรบจะดีกว่าพระเจ้าเอกราชฟังพระโอรสกราบทูลแล้วก็เริ่มลังเลพระทัยเจ้าชายจันทกุมารเห็นเป็นโอกาสจึงกราบทูลอีกว่าเมื่อปุโรหิตกันทหาระสั่งพระองค์ให้ฆ่าพวกข้าพระบาทซึ่งเป็นลูกของพระองค์ได้ภายหลังเขาก็คงสั่งคนอื่นให้ฆ่าพระองค์ด้วยเช่นกันพระเจ้าเอกราชทรงเห็นด้วยกับคำกราบทูลจึงตัดสั่งให้ปล่อยคนและสัตว์ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สามปุโรหิตกันทหาระรีบไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินให้จับคนและสัตว์มารวมกันไว้อีกพระเจ้าเอกเป็นคนหูเบาเมื่อได้ฟังเหตุผลของเขาก็เปลี่ยนพระทัยพระมเหสีพระโอรสพระธิดาและเศรษฐีครั้นถูกจับมาเป็นครั้งที่สามก็ทุกข์ทรมานใจหนักเจ้าชายจันทกุมารก็เป็นเช่นครั้งก่อนๆคือกราบทูลวิงวอนพระบิดาให้เห็นว่าถูก

เป็นอย่างไรพระองค์ทูลให้พระบิดานึกถึงเหตุผลที่เป็นจริงว่าหากข้าลูกข้าเมียและญาติพี่น้องแล้วได้ไปสวรรค์จริงฉไนปุโรหิตกันทหารละจึงไม่ฆ่าลูกเมียและญาติพี่น้องของเขาเล่าคราวนี้พระเจ้าเอกราชไม่ทรงฟังพระโอรสกราบทูลเหมือนเมื่อครั้งก่อนๆเจ้าชายจันทกุมารจึงทรงขอร้องให้พระโอรสพระธิดาพระองค์อื่นๆช่วยกันกราบทูลบ้างแต่ก็ไร้ผลจนเมื่อเจ้าชายวสูนกุมารโอรสของเจ้าชายจันทกุมารไปกราบทูลพระเจ้าเอกราชจึงทรงยอมฟังเพราะทรงโปรดปรานพระเจ้าหลานพระองค์นี้มากซึ่งในที่สุดก็ทรงมีรับสั่งให้ปล่อยคนและสัตว์เป็นครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้นแล้วพระเจ้าเอกราชก็เปลี่ยนพระทัยให้จับคนและสัตว์ที่ปล่อยไปนั้นมาอีกครั้งหนึ่งตามคำกราบทูลของปุโรหิตกันทหารละคราวนี้เมื่อจับได้แล้วให้รีบนำตัวไปไว้ใกล้หลุมบูชายันทันทีหลุมบูชายันเป็นหลุมใหญ่และลึกจุคนและสัตว์ได้เป็นร้อยขณะที่เจ้าหน้าที่คุมตัวคนและสัตว์ไปนั้นพระบิดาพระมารดาของพระเจ้าเอกราชทรงสะเทือนพระทัยอย่างหนักพระมารดาถึงกับกันแสงร่ำไห้ฝ่ายเหล่านางสนมของเจ้าชายทั้งสี่พระองค์ก็คร่ำครวญดูหน้าเวทนาเจ้าชายจันทกุมารและทุกคนเดินด้วยพระบาทเปล่าเหมือนนักโทษเดินเข้าหลักประหารเสียงร้องไห้คร่ำครวญของนางสนมเหล่านั้นดังอึงมี่ชาวเมืองซึ่งแต่ก่อนไม่สู้จะสนใจนักมาบัดนี้เริ่มรู้สึกสะเทือนใจที่จะต้องมาเห็นพระเจ้าแผ่นดินของพวกตนข้าพระมเหสีพระโอรสและพระธิดาก็พากันเดินตามไปด้วยเมื่อขบวนคนและสัตว์ที่จะใช้บูชายัญออกพ้นประตูเมืองไปแล้วพระเจ้าเอกราชก็ทรงรับสั่งให้ปิดประตูเมืองทันทีทำให้ชาวเมืองออกไปด้วยไม่ได้ชาวเมืองออกไปไม่ได้เมื่อไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรก็ได้แต่ร่ำไห้เสียงดังลั่นจนกระทั่งฝูงนกกาแตกตื่นบินหนีเสียงคร่ำครวญของชาววังชาววังทั้งหลายเมื่อเจ้านายของพวกตนถูกจับไปไว้ที่หลุมบูชายัญก็แน่ใจว่าอีกไม่ช้าคงถูกฆ่าบูชายัญหมดเห็นว่าไม่สามารถจะช่วยอะไรได้ก็ได้แต่ร้องไห้คร่ำครวญคล้ายลูกน้อยคร่ำครวญหาพ่อและแม่โอ้พระทูลกระหม่อมตอนนี้ไปจะไม่มีให้เห็นอีกแล้วพระสุรเสียงที่เคยตรัสก็จะไม่มีให้ได้ยินรอยยิ้มบนพระพักก็จะไม่มีให้ใครได้ยินพระสุคนธวัลีที่เคยทรงสนานก็จะไม่ไหลรินกลิ่นสุคนธชาติจากพระวรกายก็จะไม่มีให้อบอวนมวลเครื่องประดับพระองค์ที่เคยทรงให้เล่นแสงวูบวาบก็จะไม่มีใครทรงให้เคลื่อนไหวโอ้พระทูลกระหม่อมเวรกรรมแต่ปางไหนมาส่งผลให้ต้องพลัดพรากจากเวียงวังทั้งที่ไม่มีความผิดเลยแม้แต่น้อยเวรกรรมแต่ปางไหนมาส่งผลให้ต้องมาเป็นข้าบาทของพระเจ้าแผ่นดินผู้ไร้ปัญญาทั่วทุกพระตำหนักมีเสียงคร่ำครวญอึงมี่เสียงคร่ำครวญของชาวเมืองฝูงนกที่จับอยู่ตามต้นไม้ต่างตกใจเมื่อได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญของชาวเมืองจึงพากันบินว่อนฝ่ายพวกชาวเมืองเมื่อไม่ทราบจะระบายความโศกเศร้าเสียใจออกมาอย่างไรจึงแหงหน้าขึ้นร้องบอกฝูงนกว่านกเอ๋ยหากพวกเจ้าต้องการจะกินเนื้อก็ขอให้บินไปทางทิศตะวันออกของเมืองปุพพวดีนี้เถิดวันนี้พระเจ้า

เอกราชผู้โง่เขลาจะจัดให้มีพิธีฆ่าอย่างขนานใหญ่คนและสัตว์จำนวนมากจะต้องล้มตายถวายชีวิตให้พระเจ้าแผ่นดินได้อาศัยไปลงนรกพวกชาวเมืองร้องบอกพลางสะอื้นพลางจากนั้นจึงพร้อมใจกันเดินไปยังพระราชวังยืนมองดูพระตำหนักของเหยื่อบูชายัญทุกพระองค์แล้วก็คร่ำครวญถึงด้วยความอาลัยอาวรณ์วันนี้เมืองบุพพวดีไม่เงียบแต่บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าท้องฟ้าอึมครึมดูน่ากลัววอนอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศอันหดหู่นั้นเจ้าชายจันทกุมารประทับยืนอยู่ปากหลุมบูชายัญท่อสายพระเนตรมองดูพระบิดาอย่างวิงวอนพลางกราบทูลว่าข้าแต่พระบิดาพ่อแม่ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมอยากได้ลูกแม้จะยากจนสักเพียงใดก็ไม่หวั่นยังสู้อ้อนวอนขอลูกจากเทวดาครั้นได้สมปรารถนาแล้วก็สู้กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูด้วยความรักแต่พระองค์เป็นถึงกษัตริย์ผู้ประเสริฐพรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สริงคารแต่เหตุไฉนได้ลูกมาแล้วกลับจะฆ่าทิ้งเสียเล่าพระเจ้าเอกราชทรงมองดูพระโอรสด้วยสายพระเนตรชาเย็นพระนางจันทาชายาของเจ้าชายจันทกุมารเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วก็เข้าไปช่วยพระสวามีกราบทูลไว้ชีวิตพระสวามีพระเจ้าเอกราชทรงมองดูทั้งพระโอรสและพระสุนิสาคือลูกสะใภ้แล้วตัดเสียงดังว่าเรารักทั้งลูกตัวและลูกสะใภ้ถึงเมียเราก็รักแต่เราอยากไปสวรรค์ยิ่งนักจึงจะฆ่าคนเหล่านี้บูชายัญถึงลูกเมียของเราตายแล้วก็จะได้ไปอยู่กับเราในสวรรค์โน้นน้ำใจลูกสะใภ้เมื่อเห็นว่าพระบิดาพระสวามีของพระสวามีนะคะไม่ยอมเปลี่ยนพระทัยพระนางจันทาจึงทูลวิงวอนพระเจ้าเอกราชให้ฆ่าพระนางแทนพระเจ้าเอกราชจึงตัดปลอบพระนางให้เลิกล้มความตั้งใจโดยทรงให้เหตุผลว่าแม้เจ้าชายจันทกุมารพระชนไปแล้วญาติมิตรที่อยู่ข้างหลังก็จะช่วยกันดูแลพระนางให้มีความสุขต่อไปได้ฝ่ายพระนางจันทาได้ฟังดังนั้นก็ยิ่งเสียพระทัยหนักขึ้นทรงจูงพระโอรสไปหาพระสวามีแล้วยืนร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ใกล้เจ้าชายจันทกุมารแม้จะทรงเข้มแข็งแต่เมื่อนึกถึงว่าจะต้องจากพระชายาและพระโอรสไปโดยไม่มีวันกลับก็ให้รู้สึกหดหู่พระทัยจันทาเอ๋ยพระองค์ตรัสพลางยื่นเครื่องประดับองค์ให้พระชายาเมื่อก่อนนี้พี่มีเครื่องประดับให้น้องมากมายแต่วันนี้และขณะนี้พี่มีเพียงสองวานเส้นนี้เส้นเดียวที่จะมอบให้น้องเก็บไว้ให้ดีเพราะต่อแต่นี้พี่จะไม่มีโอกาสได้หยิบยื่นให้อีกแล้วพระนางจันทารับมาด้วยพระหัตถ์สั่นเทาพระอินทร์มาช่วยขณะที่พระนางจันทาทรงโศกาอาดูลอยู่นั้นการทำพิธีในหลุมบูชายัญก็เสร็จพอดีอำมาตย์จึงจับพระกุมารให้เข้าไปนั่งก้มพระศอกคือก้มคอรอคมมีดอยู่ที่ปากหลุมฝ่ายปุโรหิตกันทหาระมองดูเจ้าชายด้วยสายตาแสดงความสมแค้นเขากำดาบไว้แน่นอีกมือหนึ่งถือถาดทองคำเดินเข้าไปใกล้หมายจะบั่นพระศอกของเจ้าชายให้กระเด็นให้สมแค้นแล้วทันใดนั้นเองก็มีเสียงตวาดดังลั่นมาจากอากาศเบื้องบนอย่านะอย่าแตะต้องเจ้าชายจันทกุมารผู้เป็นที่รักของข้าถ้าเจ้าขืนขัดคำสั่งข้าข้าจะตีหัวเจ้าให้แหลกละเอียดพระอินทร์ถือตะบองเหล็กกวัดแหว่งอยู่กลางอากาศ

ทรงมองดูปุโรหิตกันทหาละด้วยสายพระเนตรแข็งกร้าวพางหันมาทางพระเจ้าเอกราชแล้วตรัสสำทับว่าท่านเองเป็นถึงพระราชาแต่ก็ชั่วช้าและโง่เง่าหลงเชื่อคำยุแย่ถึงจะยอมฆ่าลูกฆ่าเมียของตนเองด้วยหวังจะได้ไปสวรรค์แต่ไม่มีทางไปได้หรอกนอกจากจะไปนรกเสียเท่านั้นพระเจ้าเอกราชตกพระทัยกลัวสุดขีดต่อคำขู่และท่าทางของพระอินทร์รีบจลีจลานสั่งให้ปล่อยเจ้าชายจันทกุมารและทุกคนรวมทั้งสัตว์ทั้งหลายฝันร้ายกลายดีเมื่อพระอินทร์มาช่วยพวกชาวเมืองก็ได้โอกาสกรูเข้าทุบตีปุโรหิตกันทหาละถึงตายจากนั้นก็กูกันมาหมายจะปรงพระชนพระเจ้าเอกราชเจ้าชายจันทกุมารรีบเข้าขัดขวางและวอนขอชีวิตพระบิดาพวกชาวเมืองยอมยกให้แต่ไม่ยอมรับพระเจ้าเอกราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินของตนอีกต่อไปพวกเขาพร้อมกันเนรเทศพระองค์ให้ไปอยู่ในหมู่บ้านคนจันทานแล้วพร้อมใจกันอภิเษกเจ้าชายจันทกุมารขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนเจ้าชายจันทกุมารไม่สามารถขัดมติของมหาชนได้พระองค์จำใจให้พระบิดาถูกในประเทศและจำใจรับราชสมบัติหลังจากทรงจัดการปกครองบ้านเมืองเรียบแล้วพระองค์ก็เสด็จออกไปเยี่ยมพระบิดาเนืองๆทรงสั่งให้เจ้าหน้าที่ดูแลและจัดให้หาสิ่งที่พระบิดาต้องการมาให้เมื่อปุพพวดีกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้งผู้คนแจ่มใสเบิกบานฝูงนกกาจับอยู่ตามต้นไม้อย่างสุขสบายสุขสงบไม่ต้องตกใจกับเสียงร่ำไห้ของชาวเมืองอีกต่อไปชาดกเรื่องนี้ให้คติว่าความโลภแม้จะเป็นความโลภอยากทำความดีบางทีอาจทำให้คนมืดบอดได้ทศบารมีพระนารอดพรมศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกเป็นโอวาทสุดท้ายของท่านเจ้าคุณพุทธทาสมอบไว้ให้แก่ทุกคนเพื่อให้ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ยุวชนพระนารอดนะคะคั้นเสวยพระชาติเป็นนารอดพรหมพระพุทธเจ้าของเราทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมีขั้นสูงสุดคือใช้ปัญญาที่ลึกซึ้งกลับพระทัยพระเจ้าอังคติราชให้มีความเห็นถูกเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆคืนเดือนหงายในเมืองมิถิลาแคว้นวิเทหะมีกษัตริย์ครองราชสมบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วรัชกาลจนมาถึงรัชกาลของพระเจ้าอังคติราชพระเจ้าอังคติราชเป็นกษัตริย์ที่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมมีพระราชธิดาแสนสวยอยู่พระองค์หนึ่งพระนามว่ารุจาและมีอมาตย์ผู้ใหญ่ที่คอยรับใช้ใกล้ชิดอยู่สามท่านคือวิชัยอมาตย์สุนามะอมาตย์และอาลาตะอมาตย์ในคืนวันเพ็ญเดือน12คืนหนึ่งท้องฟ้าแจ่มใสขณะที่พวกชาวเมืองกำลังสนุกสนานคึกครื้นอยู่กับการเล่นมหรสพพระเจ้าอังคติราชเสด็จออกประทับอยู่กลางท้องพระโรงมีข้าราชบริพารเฝ้าแหนอยู่เนืองแน่นอำมาตย์ผู้ใหญ่สามท่านก็เฝ้าอยู่ด้วยหลังจากตัดทักทายบรรดาข้าราชบริพารที่เฝ้ารับเสด็จแล้วพระเจ้าอังคติราชก็หันมาตรัสถามเป็นเชิงปรึกษาอำมาตย์ผู้ใหญ่

ง3ท่านนั้นว่าคืนเดือนหงายเช่นนี้ควรจะทำอะไรกันดีจึงจะเป็นประโยชน์ข้อเสนอของอมาตย์อลาตะอมาตย์กราบทูลขึ้นเป็นคนแรกว่าขอเดชะพระองค์ควรจะยกทัพไปตีเอาบ้านเมืองที่ยังไม่ขึ้นแก่พระองค์ขอเดชะสุนามะอมาตย์คัดค้านขึ้นข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องทำเช่นนั้นเพราะบัดนี้ไม่มีบ้านเมืองที่ไหนที่ไม่สวามิภักดิ์ต่อพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าขอเสนอว่าคืนเดือนหงายอย่างนี้ควรจะมีการเลี้ยงดูอวยชัยให้พรและมีการฟ้อนรำขับร้องดีสีเตี่ยวดนตรีกันให้สนุกสนานคลึกครื้นจะเป็นประโยชน์กว่าพระเจ้าค่ะไม่มีประโยชน์พระเจ้าค่ะวิชัยอมาตย์คัดค้านบ้างความสนุกสนานบันเทิงเป็นของหาง่ายข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระองค์ควรเสด็จเข้าไปหาสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลแล้วตรัสถามถึงข้อธรรมจะเป็นประโยชน์กว่าพระเจ้าอังคติราชทรงเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของวิชัยอมาตย์จึงตรัสสั่งให้พวกเจ้าพนักงานเตรียมจัดขบวนเสด็จพบคุณาชีวกบรรดาสมณพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นคุณาชีวกเป็นผู้หนึ่งที่มีผู้คนยกย่องนับถือมากขณะนี้อยู่ในป่ามิขทายวันพระเจ้าอังคติราชได้เสด็จไปที่นั้นพร้อมด้วยข้าราชบริพารจำนวนมากคุณาชีวกได้ถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้ถามถึงสารทุกข์สุขดิบของกันและกันแล้วพระเจ้าอังคติราชได้ตรัสถามว่าคนเราทำอะไรจึงจะได้ไปสวรรค์และทำอะไรจึงจะไปนรกและยังมิทันที่คุณาชีวกจะตอบพระเจ้าอังคติราชได้ตรัสถามต่อไปว่าบุคคลควรจะประพฤติธรรมต่อบุคคลต่อไปนี้อย่างไรคือบิดามารดาครูอาจารย์บุตรภรรยาผู้เฒ่าผู้แก่สมณพราหมณ์และคนพาหนะรวมทั้งบ้านเมืองในที่ประชุมนอกจากพระเจ้าอังคติราชและข้าราชบริพารแล้วยังมีพราหมณ์และคหบดีซึ่งเป็นศิษย์ของคุณาชีวกนั่งอยู่ด้วยทุกคนฟังคำถามอย่างใจจดใจจ่อและรู้สึกหนักใจแทนอาจารย์ของตนคำตอบของคุณาชีวกคุณาชีวกได้ฟังคำถามของพระเจ้าอังคติราชแล้วนั่งสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งทำนองครุ่นคิดจากนั้นจึงได้ตอบไปตามความรู้ความเข้าใจของตนว่าบุญบาปไม่มีโลกหน้าไม่มีโลกนี้ไม่มีบิดามารดาไม่มีคนเกิดทุกวันนี้เกิดตามกันมาเหมือนกับเรือน้อยห้อยท้ายเรือใหญ่จะว่าใครเป็นบิดามารดาใครไม่ได้สัตว์และคนเสมอกันหมดไม่มีใครประเสริฐกว่าใครการนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ไม่มีผลอันใดใครจะได้ดีได้ชั่วก็ได้เองไม่มีบาปบุญสิ่งใดตกแต่งให้ทานหรือผลทานไม่มีคนให้ทานคือคนโง่คนรับทานคือคนฉลาดพูดมาถึงตรงนี้คุณาชีวกก็หยุดเว้นระยะครู่หนึ่งเพื่อดูซิว่าพระเจ้าอังคติราชจะเข้าใจในคำสอนของตนหรือไม่คำตอบนะคะของคุณาชีวกเมื่อเห็นว่าพระเจ้าอังคติราชฟังด้วยความสนพระทัยคุณาชีวกก็ได้โอกาสกล่าวต่อไปตามความคิดของตนว่าร่างกายอันเป็นที่รวมของดินน้ำลมไฟสุขทุกข์และชีวิตทั้งเจ็ดนี้เมื่อแยกจากกันแล้วไฟก็คงไปอยู่กับไฟดินก็คงไปอยู่กับดินน้ำก็คงไปอยู่กับน้ำลมก็คงไปอยู่

ู่กับลมส่วนสุขทุกข์และชีวิตก็ลอยไปตามลมใครฆ่าใครก็ไม่บาปกรรมอะไรดาบที่ฟันเข้าไปในเนื้อก็แทรกเข้าไปในช่องว่างจึงจัดว่าเป็นการฆ่าหรือทำลายไม่ได้หรือการทำร้ายนะคะไม่ได้เมื่อบาปไม่มีผลของบาปจะมีจากไหนสัตว์ทุกจำพวกเวียนว่ายตายเกิดไปได้64กับก็บริสุทธิ์ไปเองแต่ถ้ายังไม่ถึงกำหนดนั้นจะทำอย่างไรก็ไม่มีทางบริสุทธิ์ได้แต่ถ้าถึงกำหนดแล้วแม้ทำความชั่วไว้มากก็บริสุทธิ์ไปเองพระเจ้าอังคติราชนั่งฟังคุณาชีวกด้วยความสนพระทัยและเริ่มคล้อยตามคำสอนของพระองค์มองดูเขาด้วยความชื่นชมผู้สนับสนุนขันคุณาชีวกกล่าวจบแล้วอลาตะอมาตซึ่งตามเสด็จมาด้วยและเป็นสิทธิ์ของคุณาชีวกจึงกล่าวสนับสนุนว่าคำของคุณาชีวกถูกต้องทุกประการและเล่าเรื่องของตนเองเสริมว่าในชาติหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นคนฆ่าวัวได้ทำบาปกรรมไว้มากแต่ครั้นตายจากชาตินั้นแล้วก็ได้มาเกิดในตระกูลขุนนางของพระองค์ซึ่งร่ำรวยด้วยเหตุนี้ข้าพระพุทธเจ้าจึงเชื่อแน่ว่าบาปไม่มีแน่เพราะถ้ามีข้าพระพุทธเจ้าก็จะต้องไปตกนรกอลาตะอมาตระลึกชาติได้เพียงชาติเดียวเลยจากนั้นไปเขาระลึกไม่ได้ความจริงแล้วการที่เขามาเกิดในตระกูลขุนนางในชาตินี้เป็นด้วยบุญที่ทำไว้ในชาติหนึ่งส่งผลคือในชาตินั้นเขาได้บูชาพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ากัสสปะด้วยดอกอังกาบตายจากชาตินั้นบุญนี้ยังไม่ได้ให้ผลเพราะมีบาปบางอย่างมาขัดขวางส่งผลให้เขาต้องไปเกิดในตระกูลคนฆ่าวัวต่อหลังจากชาตินั้นแล้วบุญจึงได้โอกาสส่งผลให้ได้มาเกิดในตระกูลขุนนางเขาระลึกชาติได้เพียงชาติเดียวจึงทำให้เกิดความเห็นผิดไปว่าบาปไม่มีผลและกล่าวสนับสนุนความเห็นของคุณาชีวกหลังจากอลาตะอมาตกล่าวจบแล้วก็มีเสียงร้องไห้ดังขึ้นเมื่อทุกคนหันไปดูก็เห็นชายเข็นใจผู้หนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ชายคนนี้ชื่อวิชกะรำลึกชาติได้ชาติหนึ่งว่าเขาเคยเกิดเป็นเศรษฐีทำความดีไว้มากมีทั้งให้ทานรักษาศีลอยู่เป็นนิดแต่ขั้นตายจากชาตินั้นมากลับต้องมาเกิดเป็นลูกคนจนในชาตินี้และได้รับความยากจนเรื่อยมาตั้งแต่เกิดจากการระลึกชาติในชาติหนึ่งนั้นเขาจึงสรุปเอาว่าความดีไม่มีผลเลยแล้วเกิดความเสียใจทำให้ต้องร้องไห้ออกมาความจริงแล้วการที่เขาต้องมาเกิดเป็นลูกคนจนต่ำต้อยเช่นนี้ก็เพราะในชาติก่อนเกิดเป็นเศรษฐีเขาเกิดเป็นเด็กเลี้ยงวัววันหนึ่งขณะเที่ยวตามหาวัวอยู่ในป่ามีพระรูปหนึ่งเดินหลงทางถามเขาเขาก็ไม่สบายใจจึงด่าพระตายจากชาตินั้นบาปนี้ยังไม่ได้ให้ผลเพราะมีบุญบางอย่างมาขัดขวางส่งผลให้เกิดในตระกูลเศรษฐีต่อหลังจากชาตินั้นบาปจึงมีโอกาสให้ผลให้มาเกิดเป็นลูกคนยากจนเขาระลึกชาติได้เพียงชาติเดียวจึงทำให้เกิดความเห็นผิดไปว่าบุญไม่มีผลแล้วกล่าวสนับสนุนความเห็นของชินาคุณาชีวกพระเจ้าอังคติราชพอพระทัยเมื่อได้ฟังคุณาชีวกกล่าวสอนและได้ฟังอลาตะอมาตกับวิชกะชายเข็นใจกล่าวสนับสนุนแล้วพระเจ้าอังคติราชก็สรุปคล้อยตามคำสอนของคุณาชีวกได้ว่านรกสวรรค์

ันไม่มีบุญบาปไม่มีสุขทุกข์เกิดขึ้นเองสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดก็เพียง64กับเท่านั้นก็จะบริสุทธิ์ได้เองไม่ต้องขนขวายทำความดีอะไรคันสรุปได้ดังนี้จึงตัดขึ้นมาว่าตัวเราสู้หลงผิดทำความดีไว้มากสงเคราะห์สมณพราหมณ์สอนผู้อื่นให้ละชั่วทำดีไม่แสวงหาความสุขจากกามต่อไปนี้เราจะเลิกทำความดีทั้งหมดหันมาใช้ชีวิตอย่างสำราญและเลิกศึกษาข้อธรรมะอย่างเด็ดขาดพระเจ้าอังคติราชคันเสด็จกลับวังแล้วก็ทำอย่างที่พระองค์ประกาศไว้คือใช้ชีวิตอย่างสำราญแสวงหาความสุขจากกามคุณอย่างเต็มที่ทรงละทิ้งพระราชกิจต่างๆไม่สนใจในการบริหารบ้านเมืองและไพ่ฟ้าประชาชนอีกต่อไปพระนางรุจาพระเจ้าอังคติราชมีพระธิดาอยู่หนึ่งพระองค์คือพระนางรุจาพระองค์โปรดปรานพระธิดามากทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าให้ต้องลำบากตามปกติพระธิดาจะเสด็จมาเฝ้าพระบิดาทุกวัน14ค่ำแล้วพระบิดาก็จะพระราชทานทรัพย์ให้ทุกครั้งเพื่อพระธิดาจะได้นำไปบริจาคทานพระนางรุจาทรงทราบข่าวเรื่องพระบิดากลายมามีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมจากพี่เลี้ยงนางหนึ่งพระนางทราบด้วยว่าขณะนี้พระบิดารับสั่งให้รื้อโรงทานทั้งหมดทิ้งก็สลดพระทัยและคิดอยู่เสมอว่าวันเข้าเฝ้าจะต้องกราบทูลถึงเรื่องนี้ว่าเท็จจริงประการใดและแล้วเมื่อถึงวัน14ค่ำพระนางก็ได้เข้าเฝ้าพระบิดาก่อนเสด็จกลับก็ทวงถามถึงเงินที่เคยให้เพื่อบริจาคทานพระเจ้าอังคติราชทรงมองพระธิดาแล้วตรัสว่าลูกทำลายทรัพย์สมบัติของพ่อมามากต่อมากแล้วต่อไปนี้เลิกเสียทีเมื่อได้ยินดังนั้นพระนางก็แน่พระทัยว่าพระบิดาเดินทางผิดเสียแล้วสอนพระบิดาพระนางรุจาทรงทราบดีว่าพระบิดาได้มาหลงผิดไปเพราะอาลาตะอมาตกับคุณาชีวกเป็นต้นข้าแต่พระบิดาพระนางกลับทูลแต่ก่อนพระองค์เคยเป็นคนฉลาดหลักแหลมแต่บัดนี้ฉไหนกลายเป็นคนหลงผิดไปได้ลูกหญิงพระเจ้าอังคติราชตัดเรียกเมื่อก่อนต่างหากที่พ่อหลงผิดแต่บัดนี้สี่พ่อกลายมาเป็นคนฉลาดเรื่องนี้ต้องยกให้เป็นความดีของอลาตะอมาตกับท่านคุณาชีวกที่สอนพ่อให้เข้าใจถึงหลักความจริงข้าแต่พระบิดาพระนางรู้สึกสงสารพระบิดาคุณาชีวกเคยบอกใช่ไหมว่าสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ได้เองเมื่อถึงเวลาไม่ต้องบำเพ็ญเพียรแต่อย่างใดถ้าอย่างนั้นการที่คุณาชีวกออกบวชก็ไร้ผลมิได้ช่วยให้เกิดความดีอันใดแล้วทำไมผู้คนจึงไปหลงบวชตามอยู่ได้เล่าพระเจ้าอังคติราชเมื่อถูกถามอย่างนี้ก็จนปัญญาจะตอบได้จึงได้แต่ประทับนั่งนิ่งอาจารย์เลวศิษย์ก็เลวนะคะจะเห็นได้ว่าเรื่องนารอดพระนารอดฤาษีจะเป็นยังไงต่อไปนะคะรายการพระเจ้าสิบชาติของเราวันนี้หมดเวลาลงค่ะก่อนจากนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมค่ะได้ติดตามดูซิว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงไหมหรือทำดีได้ชั่วหรือทำชั่วได้ดีจากเรื่องนี้ในตอนต่อไปนะคะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

าสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือ

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: แนวทางการสื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์